เราอย่าเอาสมมุติเบื้องต้นนี้มาขัดแย้งกันไม่ได้มันจะไม่ไปไหนเลยเมื่อเราคล้ายๆว่าเอาอนุบาลมาเถียงกันนะไม่ไปถึงมหาวิทยาลัยสักทีกลัวจะผิดหลักครูบาอาจารย์ฉะนั้นจึงว่าการปฏิบัติเนี่ยธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องเข้าใจปฏิรูปจัดธรรมตรงนี้ตอนนี้พอเราพ้นเรื่องการภาวนานักปฏิบัติทุกคนต้องพ้นครับพ้นเรื่องการบริกรรมภาวนาผมเชื่อนะว่าทุกคนต้องพ้นเหมือนกันเหมือนกสิณเนี่ยพอเราเพ่งไปแล้วเนี่ยกสิณมันติดตาแล้วเนี่ยกสิณก็จะขยายใหญ่ขยายเล็กจะแสดงนิมิตภาพต่างๆที่จะประกบมันในกสิณเมื่อเพิกแล้วก็จะต้องเหลือแต่จิตอย่างเดียวอันนั้นก็คือว่างเปล่าแต่พอไปเหลือจิตอย่างเดียวนั้นจิตก็รู้ว่าโลภโกรธหลงตัวเองมีมากน้อยแค่ไหนก็จะไปละโลภโกรธหลงตัวเองละความยึดเห็นผิดนั่นไปเห็นอะไรปรุงแต่งข้างนอกเลยถือว่ามันไม่ใช่ก็ต้องน้อมเข้ามาข้างในหมดการปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยก็จะต้องเข้าใจว่าถ้าจิตปรุงแต่งข้างนอกนี่ถือว่าผิดหมดนะถือว่าผิดหมดปรุงแต่งได้มาเป็นสมมติฐานมาเปรียบเทียบได้สมมติเราปรุงแต่งเรื่องคนนี้คนนี้สมมติเราไปดูซากศพอย่างเงี้ยเรานิมิตของซากศพมาดูว่าเนี่ยมันน่าเกลียดน่าชังไอ้คำว่าน่าเกลียดน่าชังเนี่ยมันเป็นการสังเวชพิจารณาแบบสังเวชสลดใจแต่ไม่ใช่ว่าเกลียดไม่อยากมองเกลียดไม่อยากดูเกลียดไม่อยากเข้าใกล้น่าเกลียดเกลียดของไม่สะอาดอย่างนั้นถ้าเราเกลียดอย่างนั้นก็ถือว่าเป็นการเห็นผิดไม่ใช่เห็นถูกแต่พิจารณาแล้วไม่ได้รังเกียจแต่สลดสังเวชว่าร่างกายเราเหมือนกันอย่างคนนี้ต่อไปเราต้องเหมือนกับคนนี้ก็น้อมเข้ามาข้างในเลยถึงจะเห็นถูกพอน้อมไม่เป็นตัวเราว่าเนี่ยต่อไปร่างกายเราก็น่าเกลียดอย่างนี้แก่อย่างนี้เจ็บอย่างนี้ตายอันนี้คือเห็นถูกแต่ถ้าบอกว่าอันนี้น่ารังเกียจถ้าจบในน่าเกลียดจิตของเราก็ออกนอกเหมือนกับสัตว์เปรย์อยู่กับผีนั่นเองสัปเหร่ออยู่กับผีก็เหมือนคนเอาจิตออกนอกนักปฏิบัติที่เอาจิตออกนอกก็เหมือนสัปเหร่ออยู่กับผีไม่มีศีลธรรมไม่ได้ละกิเลสตัวไหนได้เลยไม่มีผีมามากเท่าไหร่ก็ยิ่งได้กำไรมากเท่านั้นก็เหมือนพระสวดผีอีกใช่ไหมฮะพระสวดผีที่จริงสมัยก่อนก็ให้ติดลงกรรมฐานแต่สมัยนี้พระสวดผีปองกรรมฐานเป็นไหมไม่เป็นฮะแย่งกันสวดด้วยว่าเขาจะได้คิวบ่อยๆจะได้ปัจจัยเขาย่ามเยอะๆกรรมฐานไม่เกิดเลยนะแล้วจะไปหาพระอรหันต์ตรงไหนมาก็คิวใครจะได้วันนี้เราจะได้มาติกาวัดเวลาเท่านั้นเท่านี้วัดที่มีผีเยอะๆนะยิ่งคิวมากใหญ่นั่นที่จริงสมัยก่อนไม่ใช่การผีเข้าไปช้านี่ถือว่าเป็นลาภของพระเป็นลาภของพระไม่ใช่ลาภได้ประจัยเป็นลาภว่าวันนี้จะได้ชมดอกไม้งามชมกรรมฐานก็ไปชื่นชมกรรมฐานคือการไปพิจารณาเห็นรูปไม่เที่ยงรูปเป็นทุกข์รูปแปรปรวนแตกดับก็น้อมมาให้เห็นเองคือหาพยานยืนยันว่ากายคนเรานี่ไม่ต่างกันคือไปพิจารณากรรมฐานเท่านั้นเองไปเอากรรมฐานกลับมาเอาจิตกลับมาสู่สภาพความดับความปรุงแต่งเพราะถ้าไม่งั้นเราก็จะฟุ้งซ่านทุกวันถ้าเราไม่ได้พิจารณาอสุภกรรมฐานจิตเราก็จะเป็นตัวตนเห็นอะไรก็ดีไปหมดแต่พอมาพิจารณาความไม่สวยไม่งามหรือถึงความตายเนี่ยก็จะสงบลงฉะนั้นเรื่องกรรมฐานจึงจำเป็นต้องอนุโลมปฏิโลมมาสรุปมาถึงจิตเราตอนนี้เราไม่สงสัยแล้วไม่ว่าครูบาอาจารย์เราไม่สงสัยเลยเป็นอุบายสอนทั้งหมดทุกอาจารย์จะภาวนาอะไรก็ได้หมดเหมือนเงินนะครับเงินน่ะที่จริงทุกคนก็ว่าดีหมดแต่เงินก็มีโทษเงินก็มีโทษ

0: เงินมีโทษมากก็มีเงินมีโทษน้อยก็มีถ้าคนนั้นใช้ปัญญาใช้ก็ไม่มีโทษเอาเหมือนพระเนี่ยเขาห้ามจับเงินใช่ไหมฮะห้ามจับเงินแต่ถ้าพระไม่มีปัญญาเนี่ยจับเงินนิ่งมีโทษมากเลยแต่ถ้าเรามีปัญญาใช้เหมือนหลวงพ่อคูณใช่ไหมฮะอย่างหลวงพ่อคูณนั้นปรับอบัติท่านได้ไหมฮะไม่น่าปรับอบัติได้เลยใช่ไหมฮะเพราะหลวงพ่อคูณนั้นเขามาให้ร้อยให้มาร้อยหนึ่งท่านไม่เอามึงเอาไปมึงจนไม่ต้องคิดแต่ถ้าให้สองใบมึงเอาร้อยหนึ่งเอาคืนไปร้อยหนึ่งให้ร้อยยี่ห้าบาทเอายี่ห้าบาทเอาไปร้อยหนึ่งไปทำทุนไอ้คนที่ได้เงินหลวงพ่อคูณนะโหตั้งใจทำกินเลยคิดว่าเงินตอนนี้จะไปต่อทุนกำไรหลวงพ่อคูณจับปัจจัยด้วยความหลงหรือเปล่าด้วยความโลภหรือเปล่าพุทธเจ้าห้ามจับใช่ไหมฮะวินัยห้ามจับเป็นอนิจจคีใช้แล้วเป็นปาจิตติแต่หลวงพ่อคูณพ้นอบัติได้พ้นโลกวัชชะได้หนักเป็นเบาได้เอาไปทำประโยชน์สร้างโรงเรียนโรงพยาบาลวัดไหนจนก็ไปขอจับอย่างหลวงพ่อคูณในฉลาดนั่งเงินไม่มีโทษบางองค์ที่ผมอ่านหนังสือพิมพ์ดูภาคใต้พระฝรั่งมีเงินอุตส่าห์ทิ้งสมบัติเมืองนอกมาแล้วนะมาเมืองไทยกลับมาหลงกระดาษเมืองไทยอ่ะมาหลงเงินเมืองไทยเก็บสะสมไปโจรมันคงจนอ่ะไปเอาท่านก็สู้ตัวท่านใหญ่อ่ะคนไทยตัวเล็กก็สู้ไม่ได้อยู่แล้วไอ้นั่นมันมีอาวุธนี่มันไม่ได้สู้ด้วยมือนะสู้ด้วยมือด้วยเท้านี่ก็พลังเหวี่ยงกระเด็นนั่นแหละแต่ที่ไหนได้มันทุบซะตายฆ่าซะตายเงินมีโทษนะฮะมีโทษไม่มีคุณเลยมาฆ่าตัวเองซะแท้ๆเลยอันนี้คือถือปัญญาเหมือนกรรมฐานครับกรรมฐานเนี่ยถ้าเราด้วยอุบายด้วยปัญญาแล้วเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้ทุกกรรมฐานเลยที่ผมได้อ่านพระไตรปิฎกมามีคนหนึ่งไปเข้าห้องน้ำสมัยก่อนส้วมไปถ่ายอุจจาระไปถ่ายอุจจาระตัวเองก็เป็นคนที่เรียนกรรมฐานก็ไปกำหนดเห็นหนอนมันชัยในอุจจาระขึ้นเห็นความไม่สะอาดก็เอานั้นเป็นอารมณ์พิจารณาหนอนนั่นเลยจิตมันก็ติดอยู่ตรงนั้นความไม่สะอาดแล้วถ้าเกิดปีติสุขเวทกตาได้ปฐมฌานได้การพิจารณากรรมฐานตรงนั้นเองได้ในห้องส้วมไม่ต้องนั่งสมาธิไปนั่งถ่ายได้กรรมฐานกรรมฐานบางคนได้จากการทานอาหารบางคนนี่เคี้ยวอาหารได้กำหนดอาหารเนี่ยกำหนดไปกำหนดมาเนี่ยเช่นสอนทางหนอเนี่ยสอนหนอว่าเคี้ยวหนอเคี้ยวหนอเนี่ยกรรมฐานบทอาหารเนี่ยจะได้ผลมากนะจะพบบทอื่นกันไปถ้ากำหนดว่าเคี้ยวหนอเคี้ยวหนอเคี้ยวหนอกรรมฐานบนนี้เหมาะสำหรับกินอาหาร
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

ข้าพเจ้าได้จัดนิทรรศการศิลป์แผ่นดินครั้งที่5ขึ้นที่พระที่นั่งอนันตสมาคมในโอกาสที่ฉลองทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีและเจริญพระชนมายุ80พรรษาข้าพเจ้าเองไปดูเป็นครั้งแรกตกตะลึงคือไม่เคยคิดว่าเด็กศิลปาชีพของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าเลือกมาเองเลือกมาเนี่ยจากหมู่บ้านที่จากครอบครัวที่ยากจนที่สุดคือว่าเห็นเขามีลูกแยะแล้วก็ยากจนก็อยากที่จะแบ่งเบาภาระตอนนั้นก็ยังคิดไม่ได้ถึงเดี๋ยวนี้ก็แค่ว่าให้เขามาทอผ้า

0: ผู้ชายก็หัดมาแกะสลักหัดมาเขียนรูปอะไรต่างๆเยอะแล้วก็ให้เงินประจำวันเขาให้เงินเขาตลอดไปปรากฏว่าเขาพออกพอใจแล้วเขามุมานะที่จะทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองข้าพเจ้าเองไม่คิดเลยว่าคนไทยของเราเนี่ยซึ่งจบป.4บางคนว่าจบไม่ถึงป.4จะออกมาเป็นศิลปินระดับโลกได้เพราะชาวโลกมาดูแล้วอ้าปากค้างจะระดับโลกเลย
1: พระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เป็นที่ประจักษ์ชัดในหัวใจปวงชนชาวไทยด้วยสะท้อนชัดถึงพระราชปณิธานแห่งแผ่นดินขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินที่จะทำให้ราษฎรของพระองค์พ้นจากความยากจนด้วยการพระราชทานอาชีพเพื่อเป็นรายได้เสริมแก่ราษฎรในชนบทตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบนเส้นทางของการพัฒนางานของแผ่นดินในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้อุทิศพระองค์ทรงงานทุ่มเทกำลังพระวรกายพระราชหฤทัยและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวนมากต่อเนื่องยาวนานมามากกว่า40ปีของการฟื้นฟูและส่งเสริมงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านในทุกท้องถิ่นไทยทั่วประเทศและที่เห็นอยู่นี้คือผ้าไหมมัดหมี่แพรวาและผ้าไหมอีกหลายชนิดเป็นศิลปะการทอผ้าของชาวอีสานที่เต็มไปด้วยลวดลายหลากหลายงดงามเครื่องถมเงินถมทองศิลปะดั้งเดิมของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมทั้งเครื่องจักสานย่านลิเภานับเป็นงานประดิษฐ์ที่ล้ำค่าจากภาคใต้และผ้าปักลวดลายสวยงามของราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆเกิดจากฝีมือชาวเขาผู้ละทิ้งอาชีพปลูกฝิ่นและหันมาสร้างรายได้เสริมจากงานศิลปาชีพและนับจากนี้ไปในเบื้องหน้าศิลป์ของแผ่นดินไทยก็จะได้รับการสืบสานอย่างมั่นคงด้วยพระราชดำริเรื่องการอนุรักษ์มรดกล้ำค่าผ่านงานศิลป์แผ่นดินและแล้วเวลาอันเป็นบันทึกแห่งประวัติศาสตร์ก็ได้เริ่มขึ้นเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการแสดงผลงานโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาศิลป์แผ่นดินครั้งที่5ผลงานชิ้นสำคัญนับร้อยชิ้นที่สร้างขึ้นอย่างประณีตอันเป็นฝีมือของลูกหลานชาวนาชาวไร่ไทยด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้สร้างชีวิตใหม่ให้กับงานศิลป์ไทยและชีวิตใหม่ให้กับราษฎรผู้ยากไร้และลุกขึ้นยืนหยัดด้วยลำแข้งของตนเองอย่างมีศักดิ์ศรีตลอดช่วงเวลาแห่งความสุขคือช่วงเวลาที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงชื่นในพระราชหฤทัยด้วยทรงประจักษ์ชัดถึงความมุ่งมั่นในการร่วมกันสานต่องานหัตถกรรมอันล้ำค่าของแต่ละภูมิภาคไทยของเหล่าสมาชิกศิลปาชีพและวันนี้งานศิลปะแผ่นดินก็ได้ล้วนเกิดขึ้นด้วยจิตวิญญาณความเป็นช่างศิลป์ไทยที่สุดของงานฝีมือของแผ่นดินอันล้วนเป็นผลงานของโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาซึ่งต่อมายกฐานะเป็นสถาบันศิลปกิจสวนจิตรลดาเพื่อเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอนศิลปาชีพแขนงต่างๆล่อล้อมลูกชาวไร่ชาวนาเพื่อให้เป็นช่างหลวงแห่งราชสำนักทำหน้าที่เป็นดั่งสะพานศิลป์สร้างผลงานประณีตศิลป์ชั้นสูง
2: คิดว่าลืมจักเสียทีในความภูมิใจของพระพันปีเขาได้รางวัลละเพิ่นกับของซอยให้เฮาเนาะเฮาก็กลมไปของซอยได้ถวายผ้าได้เข้าเฝ้าของพระพันปีหลวงเนาะเฮาก็ทรงลูกเลี้ยงกันจนจบจนมีมื้อนี้ล่ะค่ะ
3: ขอบคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระพันปีหลวงที่ทําให้ลูกหลานได้มีวันนี้ได้มีงานทําส่งภาพประกวดก็ได้รางวัลก็ อยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะท่านพระองค์ตอนนี้สมาชิกในกลุ่มก็มีอยู่125คนค่ะ
1: เนื้ออื่นใดการดำเนินงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้บ่งบอกชัดว่าพระราชดำรัสอันลึกซึ้งที่ทรงประสานสองประโยชน์ของงานศิลป์วันนี้ได้ช่วยชุบชีวิตราษฎรผู้ยากไร้และสร้างอนาคตที่สดใสสู่ศิลป์แผ่นดินไทยอย่างมั่นคง

0: ไปภาคอีสานโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปภาคอีสานก็ไปสนับสนุนชาวบ้านให้ทำการทอผ้าปลูกมนเลี้ยงไหมซึ่งสังเกตดูว่าเป็นสิ่งที่เขาสามารถที่จะทำได้สวยงามและคุ้นเคยอยู่แล้วปรากฏว่าบัดนี้มีสมาชิกปลูกมนเลี้ยงไหมและทอผ้าเป็นจำนวนมากมาย
1: จากพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในจังหวัดต่างๆทั่วทุกภูมิภาคได้ทอดพระเนตรงานหัตถกรรมในรูปแบบต่างๆที่งดงามมีเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นด้วยความสนพระราชฤทัยอย่างจริงจังในอันที่จะส่งเสริมงานหัตถกรรมของราษฎรเพื่อพัฒนาความรู้พร้อมทั้งเพิ่มมูลค่าแก่ผลิตภัณฑ์เพื่อให้ราษฎรสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการทำเกษตรกรรมของชาวไทยทั่วทุกภูมิภาคจึงได้พระราชทานกำเนิดมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถขึ้นเมื่อวันที่21กรกฎาคม2519เพื่อส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมวิชาชีพให้แก่เกษตรกรและราษฎรผู้มีรายได้น้อยพร้อมกับอนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทยและพัฒนาคุณภาพให้ได้ดียิ่งขึ้นจนสามารถผลิตเป็นสินค้าให้เป็นที่ต้องการของตลาดรวมทั้งเป็นศิลปะชั้นเยี่ยมไว้เป็นสมบัติของชาติอีกด้วยด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยมีพระราชปณิธานในการส่งเสริมศิลปาชีพด้านผ้าไหมไทยให้กระจายไปสู่ชุมชนทั่วประเทศดังเป็นที่ประจักษ์ในกลุ่มเกษตรกรบ้านหัวฝายอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นที่ได้เข้าร่วมโครงการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทอผ้าไหมแบบครบวงจรตั้งแต่การเลี้ยงหม่อนสาวไหมกวักเส้นไหมมัดหมี่เป็นการสร้างสรรค์ลายผ้าให้มีอัตลักษณ์ประจำถิ่นให้เป็นที่รู้จักประจักษ์ในรางวัลแห่งเกียรติยศที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้สร้างความภาคภูมิใจที่ได้สานต่อพระราชปณิธานและได้ทำหน้าที่ในการสืบทอดภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่นมีให้เลือนหายไปจากชุมชนและเป็นการต่อยอดการตลาดให้กับราษฎรให้มีรายได้อย่างต่อเนื่อง
2: พวกเราก็มีรายได้จากการขายเส้นไหมขายผ้าไหมส่งพระราชวังด้วยทำกิจกรรมก็พวกเราทำงานเป็นทีมใครถนัดอันไหนแม่ก็จัดให้คือคนไหนย้อมหมี่ก็ย้อมสีไม่ตกก็ให้คนนั้นย้อมทอผ้าไหมคนไหนทอสวยแต่ทุกคนก็ทอได้ทุกคนเลยเราอบรมเรียนรู้ทุกเดือนจะมีวิทยากรมาสอนแม่ก็ถ่ายทอดความรู้ให้เด็กนักเรียนคือเด็กนักเรียนสาวไหมได้ที่หนึ่งระดับประเทศและเยาวชนก็สาวไหมได้ที่หนึ่งระดับประเทศก็ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมครบวงจรหมดเลยสอนเขาแม่ก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจที่สอนลูกหลานสืบทอดให้ลูกให้หลานได้มีความรู้เผื่อว่าเรียนหนังสือจบแล้วไม่มีงานทำมาเลี้ยงไหมเป็นอาชีพที่มั่นคงมีรายได้
1: จากพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนอกจากจะเป็นการช่วยให้ราษฎรมีรายได้ที่มั่นคงแล้วยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของชาติที่วิจิตรสวยงามเป็นศิลปะที่มีอัตลักษณ์ความเป็นไทยสมเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติสืบไป

0: ศิลปหัตถกรรมท้องถิ่นเป็นงานศิลปาชีพที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงส่งเสริมและสนับสนุนให้ราษฎรในภูมิภาคต่างๆได้ฝึกฝนและพัฒนาฝีมือเพื่อสืบทอดและส่งเสริมให้งานหัตถศิลป์เหล่านี้ยังคงอยู่สืบไปดังเช่นทรงส่งเสริมการแกะสลักไม้เป็นอาชีพเสริมรายได้แก่ราษฎรในพื้นที่ที่ทรงเล็งเห็นว่ามีวัสดุไม้เหลือใช้โดยเฉพาะในภาคเหนือที่มีต่อไม้ชนิดต่างๆเหลืออยู่ในพื้นที่สามารถนำมาเพิ่มมูลค่าด้วยงานแกะสลักไม้ที่สวยงามซึ่งนอกจากพระราชทานการแกะสลักไม้เป็นอาชีพเสริมแก่ราษฎรในระดับภูมิภาคแล้วสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังได้พระราชทานโอกาสเพื่อให้ราษฎรมาฝึกอบรมงานศิลปาชีพแผนกงานแกะสลักไม้เพื่อพัฒนาทักษะจนกลายเป็นช่างสถาบันศิลปกิจสานต่อพระราชปณิธานสืบสานงานแกะสลักไม้ศิลปกรรมไทยโบราณอันเป็นผลงานไม้แกะสลักที่งดงามที่สุดในยุคกรุงรัตนโกสินทร์คือบานประตูพระวิหารวัดสุทัศน์เทพพวรารามซึ่งปัจจุบันเก็บรักษาไว้ณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครสร้างจากไม้จำหลักลายพันพฤกษาที่เกี่ยวพันกันอย่างงดงามซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่สองทรงกำหนดลักษณะลายวิธีการแกะสลักและทรงประเดิมจำหลักบานประตูนี้และด้วยพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงได้นำไปสู่การอนุรักษ์ศิลปกรรมไทยโบราณแขนงนี้เพื่อไม่ให้สูญหายตามกาลเวลาอันถือเป็นภารกิจสำคัญยิ่งของสถาบันศิลปกิจโดยโปรดให้ช่างสถาบันศิลปกิจรักษากรรมวิธีแกะสลักแบบโบราณที่เรียกว่าการจำหลักไม้ซึ่งผลงานไม้แกะสลักของสถาบันศิลปกิจมี2ลักษณะคือแกะเป็นภาพนูนบนเนื้อไม้และแกะลอยตัวที่ผ่านมาได้สร้างสรรค์ผลงานขนาดเล็กเช่นตุ๊กตาไม้โมกมันปกรายการพระกยาหารที่สลักและฉลุลวดลายจากไม้โมกมันโดยช่างศิลปาชีพสถาบันศิลปกิจทำขึ้นเพื่อพระราชทานเลี้ยงพระกยาหารค่ำแด่พระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศเนื่องในการพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีพุทธศักราช2549ที่นี่ณพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินตำบลก่อเกิดอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้นำผลงานชิ้นเอกที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงสืบสานนั่นคืองานแกะสลักไม้ศิลปกรรมไทยโบราณตำนานเพชรรัตน์เป็นฉากจำหลักไม้ที่ช่างศิลปาชีพสถาบันศิลปกิจจำนวน64คนได้ร่วมกันรังสรรค์ใช้เวลา2ปีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในมหามงคลสมัยทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีในปีพุทธศักราช2549และทรงเจริญพระชนมายุ80พรรษาพุทธศักราช2550ผลงานจำหลับไม้ที่ประณีตสวยงามนี้ด้านหน้าแกะสลักเล่าเรื่องสังทองส่วนด้านหลังแกะสลักเป็นภาพป่าหิมพานต์เป็นศิลปกรรมชิ้นเอกโดยช่างแกะสลักไม้ศิลปาชีพสถาบันศิลปกิจผลงานชิ้นนี้มีความพิเศษด้วยเทคนิคการแกะสลักแบบลอยตัวอย่างละเอียดเป็นประหนึ่งการแกะสลักประวัติศาสตร์หน้าสำคัญของงานหัตถศิลป์แขนงนี้และเป็นประจักษ์พยานถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงอนุรักษ์ศิลปกรรมไทยโบราณสานศิลป์แผ่นดินไทยผ่านผลงานแกะสลักจำหลับไม้ของไทยเป็นสมบัติศิลป์ของแผ่นดินสืบไป
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหม่อมสุทนารีนาถเมื่อวันพฤหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521มีพระอิสริยยศเดิมเมื่อแรกประสูติคือพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาตั้งแต่เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ยังไม่ทรงสำเร็จการศึกษาโดยทรงพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสืบเนื่องมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันทรงปฏิบัติพระราชกิจแทนพระองค์ในหลายวาระบั่นเบาพระราชภาระในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เป็นอันมากเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยทั้งยังทรงเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารโดยเมื่อวันที่17สิงหาคมพุทธศักราช2568พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์โดยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกพิเศษนอกจากนี้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจน้อยใหญ่หลากหลายด้านด้วยพระปรีชาสามารถและพระสติปัญญาทางด้านสาธารณกุศลด้านการสาธารณสุขด้านการต่างประเทศด้านกฎหมายด้านอาชญาวิทยาและทันตวิทยาด้านการศาสนาด้านการศึกษาด้านมนุษยธรรมและด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะขจัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระบุพการีและทรงสานต่อแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็เกิดเป็นมูลนิธิอันสร้างคุณูปการมากมายอาทิมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือราษฎรชายขอบและมูลนิธิราชทันปังสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์ให้ได้รับบริการทางสุขภาพเท่าเทียมกับประชาชนทั่วไปพระองค์ยังทรงทุ่มเทพลังกายพลังใจเพื่อช่วยบรรเทาทุกข์และสร้างโอกาสให้กับผู้คนเป็นจำนวนมากผ่านหลายโครงการและมูลนิธิส่วนพระองค์อาทิโครงการกำลังใจในพระดำริให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังได้กลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่มูลนิธินภาในพระดำริช่วยสร้างงานสร้างอาชีพแก่กลุ่มผู้ได้โอกาสโดยเฉพาะกลุ่มผู้ต้องขังที่พ้นโทษอย่างพระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ยกย่องในสายตาประชาคมโลกและมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามญาติสภากาชาติไทยที่สนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือกันในยามเมื่อเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงทุกพระกรณียกิจสะท้อนให้เห็นถึงพระกรุณาธิคุณและน้ำพระทัยอันเปี่ยมล้นที่ทรงการุณาต่อมนุษยชาติและทุกสรรพชีวิต

วิทย์อย่างประโยชน์ให้ผู้คนมากมายได้เปลี่ยนชีวิตความคิดและดำรงตนในวิถีแห่งความสุขที่ยั่งยืนส่งผลต่อความผาสุกร่มเย็นของประเทศชาติเป็นอเนกอนันต์ปริตยารอดรัตนาทูลทีมข่าวในพระราชสำนักททบ.เรียบเรียง

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตค่ะ

0: ธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตค่ะ
1: พิษจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์น่าดีใจนะครับที่เดี๋ยวนี้ประเทศไทยมีกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วเพราะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีผลเสียมากมายทำให้กระเพาะอาหารอักเสบเป็นแผลเป็นโรคตับแข็งมะเร็งความดันโลหิตสูงเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงบางคนถึงกับทำร้ายตัวเองหรือเมาอารวาสก่อคดีมากมายเด็กผู้หญิงหลายรายถูกข่มขืนเพราะเมาไม่ได้สติยิ่งคนท้องเมื่อดื่มจะส่งผลเสียทั้งต่อแม่และลูกในท้องด้วย
2: ใช่ค่ะต่อไปนี้สถานบริการสาธารณสุขสถานศึกษาสถานที่สาธารณะที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นสถานที่ออกกำลังกายสนามกีฬาร้านค้าสถานบริการและบันเทิงสถานบริการทั่วไปที่ทำงานยานพาหนะสาธารณะสถานีขนส่งสาธารณะทุกประเภทศาสนสถานสถานปฏิบัติธรรมกฎหมายได้กำหนดให้เป็นเขตปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วและยังห้ามขายสุราให้เด็กอายุต่ำกว่า18ปีด้วยผู้ที่ฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับ 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับด้วยนะคะ
1: หมอว่าน่าจะขอบคุณกฎหมายฉบับนี้มากเลยนะครับคิดจะดื่มคิดจะซื้อคุณรู้กฎหมายหรือยัง

ทักทายง่ายๆสไตล์ฝรั่งไม่มีเมล็ดสวัสดีครับเมื่อจำเป็นต้องอธิบายหรือแนะนำส่วนประกอบของอะไรบางอย่างก็น่าจะใช้ this is กับ here is สมมุติว่าคุณเป็นพนักงานโรงแรมซึ่งต้องพาแขกไปส่งที่ห้องเป็นครั้งแรกคุณมีหน้าที่บอกว่านี่คือห้องคุณนี่คือห้องน้ำนี่คือปุ่มกดโทรทัศน์คุณสามารถใช้ this is กับ here is ได้ทุกโอกาสนะครับเช่น this is your roomหรือ here is your room ความหมายว่านี่คือห้องของคุณ this is your room หรือ here is your room อีกตัวอย่างหนึ่งนะครับ this is the bathroom หรือ here is the bathroom นี่คือห้องน้ำของคุณอีกครั้งหนึ่งครับ this is the bathroom กับ here is the bathroom ตัวอย่างสุดท้ายนะครับ this is the remote for the TVหรือ here is the remote for the TV ซึ่งมีความหมายว่านี่คือรีโมทสำหรับเครื่องรับโทรทัศน์ this is the remote for the TV หรือ here is the remote for the TV this is กับ here is สามารถใช้ได้ทุกกรณีเมื่อคุณต้องการจะอธิบายสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ฝรั่งนะครับวันนี้อย่าลืมนำไปใช้ด้วยนะครับผมแอนดรูว์บิกส์คุยกับฝรั่งอย่าเพิ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับ

สำนวนชวนคิดพาจิตสอนใจช้าช้าได้พระเล่มงามทำงานรีบร้อนนักมักไม่ดีงานมักมีบกพร่องต้องแก้ไขเปรียบตีพระเร่งเร้าเอาเร็วไวถึงตีได้ยากจะหาพระเล่มงามเพื่อนเพื่อนรู้ไหมคะว่าช้าๆได้พระเล่มงามหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าคล้ายกับช้าเป็นการนานเป็นคุณคือไม่ให้รีบร้อนทำงานเสร็จๆไปควรตั้งใจทำอย่างประณีตเพื่อให้ได้ผลงานที่ดีค่ะ

แม้ไม่มีมนุษย์เห็นเทพเจ้าก็ย่อมเป็นพยานได้ทำความดีคนไม่เห็นจะเป็นไรจมภูมิใจว่าเราทำแต่ความดีจากบทประพันธ์ของชลัดอรุณโรจน์โดยเด็กหญิงสรัญญาสันติพงศ์สกุลค่ะ

นิทานบันเทิงธรรมเรื่องภัยของกา

0: ที่เมืองพาราณสีแคว้นกาสีมีฝูงกาอยู่เป็นจำนวนมากพระเจ้าพรหมทัตทรงรับสั่งให้จับฝูงกามาฆ่าเพื่อเอามันเหลวทำให้ฝูงกานั้นเดือดร้อนหนักชาตินั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นพญากาบำเพ็ญเมตตาบารมีช่วยเหลือฝูงกาไม่ให้ถูกฆ่าส่วนพระอานนท์เกิดเป็นพระเจ้าพรหมทัตวันหนึ่งปุโรหิตของพระเจ้าพรหมทัตออกมาอาบน้ำในแม่น้ำนอกเมืองหลังจากอาบน้ำแล้วก็แต่งตัวทาน้ำหอมทัดดอกไม้นุ่งผ้าใหม่แล้วเดินทางกลับเข้าเมืองขณะนั้นเองมีกาสองตัวจับอยู่บนซุ้มประตูทางเข้าในเมืองกาตัวหนึ่งเห็นปุโรหิตกำลังเดินทางมาจะถึงซุ้มประตูนึกสนุกจึงบอกกาอีกตัวหนึ่งว่าก
1: ากาแต่แฟนเอ้ยเพื่อนคอยดูนะเดี๋ยวกันจะขี่รถหัวตาพามคนนี
2: ้กาและเพื่อนอย่าทำอย่างนั้นเด็ดขาดพรามคนนี้ไม่ใช่คนธรรมดาสามัญแต่เป็นคนมีอำนาจเป็นที่ปรึกษาใกล้ชิดของพระเจ้าพรหมทัตการทำให้คนมีอำนาจอย่างนี้โกรธมันไม่ดีเลยกาตาเพราะมีแต่จะทำให้พวกเราต้องเดือดร้อน
1: ถ้ามันจะเดือดร้อนได้ยังไงกันล่ะก็พวกเรามีมากมายมันจะมาทำให้พวกเราเดือดร้อนไหวหรือ
2: ไหวหรือไม่ไหวเราก็ไม่ควรไปทำให้เขาโกรธเพราะคนโกรธแล้วมีแต่จะห้ำหันกันกาตา
1: เขาคงยังไม่กอดเรามากหรอกแหมเราร้องเล่นสนุกไปอย่างนั้นเอง
2: ค่ะค่ะแต่งั้นก็เชิญเพื่อนกาสนุกไปคนเดียวเธอจะไม่เอาด้วยหรอกค่ะค่ะ
0: กาตัวที่สองพูดจบก็บินเลี่ยงไปทางอื่นทันใดนั้นเองปุโรหิตก็เดินทางมาถึงใต้ซุ้มประตูกาตัวที่หนึ่งก็ถ่ายอุจจาระรถศีรษะเขาอย่างที่ตั้งใจไว้แล้วส่งเสียงร้องแสดงความดีใจและบินหนีไปปุโรหิตโกรธมากยิ่งเห็นพวกบริวารที่ตามมาหัวเราะเพราะเหตุที่กาถ่ายรถศีรษะตนก็ยิ่งโกรธหนักถึงขั้นขู่อาฆาตจะฆ่าพวกกาให้ได้ในวันครั้งนั้นที่เมืองพาราณสีนอกจากมีฝูงกามากแล้วก็ยังมีฝูงแกะมากอีกด้วยฝูงแกะนั้นชอบเข้ามากินข้าวเปลือกที่ชาวบ้านตากไว้กลางแจ้งในหมู่บ้านคราวหนึ่งแกะตัวหนึ่งไปกินข้าวเปลือกของผู้หญิงคนหนึ่งเข้าขณะที่นางกำลังนอนหลับพอตื่นขึ้นมาเห็นแกะเข้าเท่านั้นเองนางก็รีบตวาดเสียงลั่นจนแกะหนีไปวันต่อมาเมื่อนางนอนหลับอีกแกะตัวเดิมก็เข้ามากินข้าวเปลือกที่นางตากเอาไว้เหตุการณ์ดำเนินไปอย่างนั้นได้สองสามวันนางจึงคิดขึ้นว่า
3: แกะตัวนี้มากินข้าวเปลือกหมดไปเกือบครึ่งแล้วเราเสียหายหนักเหลือเกินต่อไปที่จะต้องหาวิธีไล่ไม่ให้มันมาน
0: างจึงรับจ้างเฝ้าข้าวเปลือกของคนอื่นแต่เมื่อเสียหายนางก็ต้องรับใช้ดังนั้นวันรุ่งขึ้นนางก็คอยเวลาให้แกะตัวนั้นมากินครั้นใกล้ถึงเวลาที่แกะตัวนั้นจะมานางก็ถือฟืนนั่งคอยทำทีเหมือนหลับครู่ใหญ่ต่อมาแกะก็มาเห็นนางนั่งหลับอยู่จึงเดินตรงเข้าไปกินข้าวเปลือกที่นางตากไว้นางค่อยๆรีตามองแกะขณะที่แกะกำลังเพลินอยู่กับการกินนั้นนางก็ถือดุ้นฟืนที่กำลังติดไฟเดินเข้าไปแล้วหวดเข้าที่กลางหลังแกะแกะนั้นมีขนยาวมากไฟที่ดุ้นฟืนลุกไหม้ขนแกะอย่างรวดเร็วแกะร้องพลางวิ่งหาที่ดับไฟจนกระทั่งมาถึงกระท่อมซึ่งมุงด้วยหญ้าหลังหนึ่งปลูกอยู่ใกล้กับโรงช้างจึงเอาร่างกายเข้าถูทันใดนั้นเองเปลวไฟก็ลุกไหม้กระท่อมหญ้าแล้วลามไหม้ไปถึงโรงช้างเปลวไฟลุกโชติช่วงแล้วตกลงมาไหม้หลังช้าง ส่งผลให้ช้างหลายเชือกต้องบาดเจ็บและทุกทรมานหมอหลวงพยายามรักษาอย่างเต็มที่แต่แผลก็ไม่หายจึงพากันไปกราบทูลพระเจ้าพรหมทัตให้ทรงทราบพระเจ้าพรหมทัตทรงวิตกกังวลมากจึงรับสั่งเรียกปุโรหิตมาปรึกษา
4: ท่านอาจารย์ช้างหลวงหลายเชือกถูกไฟไหม้จนเป็นแผลผุพองไปหมดหมอหลวงก็พยายามรักษากันอย่างเต็มที่แล้วแต่ก็ไม่สามารถรักษาให้หายได้ท่านอาจารย์พอจะมียาดีบ้างไหม
5: โอเดชะข้าพระองค์ไม่มียาดีหรอกแต่พอจะรู้จัก
4: ยาอะไรล่ะท่านอาจารย์
5: มันเหลวของกาพระเจ้าค่ะ
4: มันเหลวกา
5: พระเจ้าค่ะ
4: เอาละท่านอมาตย์นับแต่นี้ไปเนี่ยพวกเจ้าจงฆ่ากาและเอามันเหลวมาให้เราเพื่อจะได้รักษาช้าง
5: รับด้วยกาพระเจ้าค่ะ
0: นับแต่นั้นมาพวกอมาตย์ก็สั่งคนใกล้ชิดและทหารให้ช่วยกันฆ่ากาและนำมันเหลวของกามาถวายพระเจ้าพรหมทัตผลปรากฏว่าฝูงกาถูกฆ่าตายวันละหลายสิบตัวฝ่ายกาที่ยังไม่ถูกฆ่าก็เริ่มอกสั่นขวัญแขวนเพราะไม่รู้ว่าความตายจะมาถึงตัวเมื่อไหร่ครั้งนั้นในบริเวณป่าช้าใหญ่นอกเมืองมีกาฝูงใหญ่อาศัยอยู่จำนวนถึง 80,000 ตัวโดยมีพญากาเป็นหัวหน้ากาฝูงนี้มีความเป็นอยู่อย่างสงบสุขทั้งนี้เพราะพญากาคอยให้โอวาทอบรมให้พวกกาสามัคคีกันต่อมามีกาตัวหนึ่งเห็นว่าฝูงกาในเมืองกำลังเดือดร้อนหนักเพราะถูกพวกมนุษย์ไล่ล่าเพื่อเอามันเหลวจึงได้บินมาขอความช่วยเหลือจากพญากา
1: ท่านพญากาคราวนี้นอกจากท่านแล้วก็ไม่มีใครจะช่วยกระจัดภัยที่จะเกิดขึ้นกับพวกญาติของเราได้แน
4: ่เดี๋ยวก่อนเพื่อนกาท่านอย่าวิตกกังวลไปเลยข้าพเจ้ายินดีช่วยพวกท่านเรื่องเป็นยังไงไหนลองเล่าให้ฟังสิ
1: ได้ท่านกา
0: เมื่อได้ฟังพญากาก็รับปากจะช่วยเหลือกาตัวนั้นดีใจมากจึงกล่าวขอบคุณแล้วรีบลากลับไปเพื่อแจ้งข่าวให้พวกกาในเมืองได้ทราบฝ่ายพญากาเมื่อกาตัวนั้นกลับแล้วก็แผ่เมตตาไปทั่วทิศแล้วบินตรงไปในพระราชวังขณะนั้นพระเจ้าพรหมทัตประทับนั่งอยู่บนบัลลังก์ในท้องพระโรงพญากาเข้าไปในพระราชวังแล้วก็วิ่งเข้าไปจับอยู่ใต้พระแท่นที่ประทับนั่งเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเตรียมจะลุกขึ้นไปลากพญากาออกมาแต่พระเจ้าพรหมทัตรับสั่งห้ามเอาไว้เดี๋ยวกาน่ะมันเข้าไปหลบอาศัยอย่าไปจับมันเลย
6: พระเจ้าค่ะ
0: พญากาพักเหนื่อยอยู่ครู่หนึ่งพลางตั้งจิตแผ่เมตตาไปยังพระเจ้าพรหมทัตแล้วจึงมุดออกมาจากใต้พระแท่นกราบทูลขึ้นว่า
4: ขอเดชะขึ้นชื่อว่าพระราชาแล้วควรจะครองราชย์แบบไม่มีอคติก่อนที่จะทรงรับสั่งให้ใครทำอะไรนั้นควรจะทรงใคร่ครวญให้รอบคอบก่อนเพื่อจะได้รู้ว่าสิ่งใดทำได้สิ่งใดทำไม่ได้และถ้าหากว่าพระราชาทำผิดพลาดขึ้นมาคนจำนวนมากก็จะพลอยเดือดร้อนเหมือนที่พวกกาญาติของข้าพระองค์กำลังเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้พระเจ้าข้า
0: เจ้าหมายถึงว่าคนของข้าเที่ยวฆ่ากาอยู่เวลานี้อย่างนั้นใช่ไหม
4: ใช่แล้วพระเจ้าข้า
0: ข้าสั่งให้พวกเขาทำเพราะต้องการได้มันเหลวของกามาทำเป็นยารักษาแผลไฟไหม้ให้พวกช้างหลวงต่างหากเล่า
4: แล้วพระองค์ทรงรู้จักยาขนาดนี้เหรอพระเจ้าข้า
0: ไม่หรอกข้าไม่รู้จักแต่ปุโรหิตสิเขารู้ข้าก็ทำตามที่เขาแนะนำน่ะ
4: ขอเดชะปุโรหิตของพระองค์น่ะอาฆาตพวกกาและคิดหาทางแก้แค้นเขาจึงแกล้งกราบทูลต่อพระองค์ข ความจริงแล้วพวกกาไม่มีมันเหลวหรอกพระเจ้าค่ะพญากาได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้พระเจ้าพรหมทัตทรงทราบนับตั้งแต่มีกาตัวหนึ่งถ่ายรถศีรษะซึ่งทำให้ปุโรหิตโกรธแค้นจนถึงเรื่องที่พวกกาถูกฆ่านอนตายเกลื่อนพระเจ้าพรหมทัตทรงฟังกาเล่ารู้สึกสะเทือนพระทัยมากจึงอุ้มกาขึ้นจับบนพระแท่นที่ประทับนั่งแล้วรับสั่งให้เจ้าหน้าที่เอาน้ำมันมาทาปีกกาจากนั้นจึงรับสั่งให้พระราชทานอาหารชนิดเลิศให้พญากากินแล้วทรงตรัสถามว่าพอจะบอกได้ไหมทำไมฝูงกาจึงไม่มีมันเหลวเหรอขอเดชะกาทั้งหลายน่ะเบียดเบียนสัตว์ทั้งปวงแล้วก็มีใจหวาดหวั่นอยู่เป็นนิดแล้วดังนั้นจึงไม่มีมันเหลวพระเจ้าค่ะขอเดชะฝ่าบาปนับจากบัดนี้ไปขอฝ่าบาททรงตั้งมั่นอยู่ในทศพิธราชธรรมและรักษาศีล5เถิดพระเจ้าค่ะข้าพระองค์ใครจะทูลขอพระราชทานอภัยโทษให้แก่ฝูงกาและสัตว์ทุกประเภทโปรดพี่โปรดและแต่จะทรงพระกรุณาพระเจ้าค่ะ
0: ได้เราจะทำตามที่ท่านขอพญากาจากนั้นมาพระเจ้าพรหมทัตก็ตั้งมั่นอยู่ในทศพิธราชธรรมรักษาศีล5ทรงปกครองแว่นแคว้นโดยทศพิธราชธรรมพระราชทานอภัยแก่สัตว์ทุกประเภทและพระราชทานอาหารแก่ฝูงกาทุกวันตลอดรัชกาลนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการล่วงเกินผู้มีอำนาจยังไม่เหมาะสมนั้นมักก่อให้เกิดภัยตกมาถึงตัวได้เสมอเหมือนกาล่วงเกินปุโรหิตแล้วทำให้ฝูงกาด้วยกันได้รับภัยฉะนั้น

0: านจบแล้วสนุกไหมล่ะคะอย่าลืมเอาข้อคิดดีๆจากนิทานไปใช้ด้วยนะคะ
1: ตามหลักในพระพุทธศาสนานั้นคนที่น่ารักซึ่งเป็นที่รักพอใจของคนทั้งหลายเมื่อกล่าวโดยทั่วไปแล้วมีลักษณะ9ประการคือ 1. ไม่เป็นคนอวดดี 2. ไม่พูดมากจนเขาเบื่อ 3. เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตน 4. รู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาว 5. พูดจาอ่อนหวาน 6.เป็นคนเสียสละไม่เอาเปรียบผู้อื่น 7. เป็นคนกตัญญูกตเวที 8. เป็นคนไม่มีนิสัยริษยาเสียดสีผู้อื่น 9. เป็นคนมีนิสัยสุขุมรอบคอบไม่ยกตนข่มท่านครับจากหนังสือลักษณะของคนที่น่ารักพระธรรมวิสุทธิกวีวัดสมณัติวิหารกรุงเทพมหานครกระผมเด็กชายพัชระอังสุสุขนฤมลโรงเรียนอนุบาลลำปางเขลางรัฐอนุสรณ์ครับ

เปรตก็มีหน้าที่ขอคนอยู่หลังก็มีหน้าที่รอคนสอพลอก็มีหน้าที่เรียกจากกรเรื่องหน้าที่ของคมเมืองนครจากหนูเด็กหญิงวุฒิตาสาบคำชื่อกุ๊กกิ๊ก

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะอาคาร B ชั้น6ในวันเสาร์ที่25กรกฎาคม2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่25กรกฎาคมเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระทหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงศุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตุมวนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูวันพจน์สมานคุณหลวงพ่อประพันธ์อนาวิโลวัดป่าภูหายหลงจังหวัดนครราชสีมาพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ไพฑูรย์ทีปาธโมวัดสังฆทานพระอาจารย์สำริดทิตาสิทธิพระอาจารย์เขียววัดถ้ำจุนโทจังหวัดตากพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพระคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาผาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โกสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อทิศศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะอาคาร B ชั้น6ในวันเสาร์ที่25กรกฎาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับกำหนดการบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02 4

0: 961240
1: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
0: วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย1,700,000 บาทท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
3: เจริญสุขบรรดาหมู่ญาติที่มาปฏิบัติธรรมในสำนักซึ่งโอกาสที่จะได้สร้างบารมีก็ถือว่าโอกาสนี้ได้มาถึงเราแล้วเพราะชีวิตคนหาได้ยากที่จะได้ชีวิตมาเป็นมนุษย์เนี่ยไม่ใช่มีได้ทุกคน ที่เราได้มานี่เป็นชีวิตที่พิเศษเป็นผลบุญพิเศษที่เกิดมาเป็นมนุษย์คำพูดเนี่ยบางทีมันก็ไม่เกิดปัญญาถ้าคนมาปฏิบัติเนี่ยจะเกิดปัญญาว่าโอ้ชีวิตคนเนี่ยเกิดยากจะได้มาเป็นมนุษย์นี่ยากแล้วเมื่อเป็นมนุษย์แล้วโอกาสจะทำความดีก็มีโอกาสยากที่พระพุทธเจ้าท่านต้องสร้างบารมีจนสี่อสงไขยกว่าจะได้มารู้ธรรมะอย่างที่เราได้มานั่งอยู่เนี่ยกว่าจะมาเป็นครูวางกฎวางระเบียบข้อวัดปฏิบัติให้เราเดินตามมรรคคือเดินตามธรรม

จิตถูกไม่งั้นมนุษย์เนี่ยจะเดินไม่ถูกทำบุญไม่ถูกทำบุญไม่เป็นไหว้ก็ไม่ถูกไหว้ก็ไม่เป็นเคารพก็ไม่ถูกเคารพก็ไม่เป็นเขาเรียกว่าไม่มีพุทธเจ้านี่ไม่เป็นเลยแม้แต่เทวดายังไม่เป็นเลย เทวดายังเคารพไม่เป็นไหว้ไม่เป็นต้องมาเรียนกับพุทธเจ้าจึงได้รู้จักการไหว้เป็นเคารพเป็นพระพรหมก็ไม่รู้พระพรหมบางคนทำสมาธิไปเป็นพรหมถือว่าเป็นเจ้าโลกก็บอกเทวดาทั้งหมดว่าฉันนี่สูงสุดเป็นพรหมแหละไม่ต้องเชื่อใครฉันนี่รู้มาถึงพรหมนี่ฉันสูงสุดเทวดาที่หัวอ่อนก็เชื่อเทวดาที่หัวแข็งก็มีเหตุผลก็อย่างเอ๊ะพระพรหมจะรู้จริงเหรอเทวดาผู้ใหญ่ก็ที่หลงผิดก็บอกว่าฉันนี่เนี่ยเป็นเทวดามาเก่าฉันอยู่มาต้องเป็นอสงไขยปีมาเป็นโกรธเป็นหมื่นปีต้องเชื่อฉันสิแต่เทวดาบางคนเอ๊ะจะเชื่อได้ยังไงในเมื่อใครก็เป็นเทวดาได้ใครก็เป็นพรหมได้ไม่ใช่มีคนเดียวผลที่สุดเทวดาเนี่ย สงสัยในการทำความดีกันสงสัยไม่จงสงสัยอย่างเดียวสงสัยต้อง38ประการว่าความดีที่จะทำเนี่ย38ประการเนี่ยจะทำยังไงจะถูกต้องตัดสินไม่ได้ต้องลงมาหาพระพุทธเจ้ากันเทวดาลงมาหาพระพุทธเจ้าก็ต้องมากลางคืนเพราะกลางวันก็ไม่ใช่หน้าที่ที่จะมาพบพุทธเจ้าเทวดาก็ต้องมาเที่ยงคืนมาแล้วพุทธเจ้าจึงทรงแสดงโปรดเทวดาสโปรดคนธรรมดาก็ไม่มาหรอกเทวดาไม่เห็นหรอกคนไม่เห็นที่คุยว่ารู้จักเทวดาก็ไม่เห็นหรอกเทวดาเพราะจิตมันไม่ว่างจิตมันไม่มีญาณยังรู้ต่อไม่ถึงต่อเทวดาไม่ได้พุทธเจ้าต่อถึงเพราะพุทธเจ้าทำไมถึงต่อถึงพุทธเจ้าท่านเป็นเทวดามาเกิดลงมาเกิดจากพุทธมาลงมาเทวดาก็เชิญมาเกิดมาจากชั้นดุสิตลงมาเกิดนี่ก็ไม่ได้ลืมชาติเลยว่ามาจากไหนเทวดาพุทธเจ้านี่พระองค์เดียวที่จะมาเกิดโดยสมบูรณ์กว่าสัตว์อื่นด้วยที่สร้างบารมีมาทุกอย่างให้หมดแล้วมาเป็นทานบริสุทธิ์ศีลบริสุทธิ์สมาธิบริสุทธิ์ปัญญาบริสุทธิ์ไม่มีทิฏฐิตัวเองติตนเองว่าตัวเองมาจนขัดเกลาตัวเองมาจนประเสริฐบริสุทธิ์ เหมือนกับคนที่จะเอาเครื่องแต่งตัวมาแต่งตัวได้นี่ต้องถูกช่างผู้ชำนาญทำให้ประณีตที่สุดแล้วจึงจะเอามาเป็นเครื่องประดับในตัวในคู่ค้าขายยิ่งไปให้พระเจ้าแผ่นดินใส่โหยิ่งต้องประณีตให้เศรษฐีใส่ต้องประณีตราคาแพงยิ่งต้องประณีตมีทิฏฐิไม่ได้มีทิฏฐิก็ไม่เป็นที่ต้องการพระพุทธเจ้าเราก็ไม่มีทิฏฐิแต่ทิฏฐิก็คือคนที่ไม่มีจิตที่เป็นพุทธะฉะนั้นการที่พุทธเจ้าลงมาเกิดก็ถือว่าเป็นชาติสุดท้ายแล้วมาตรัสรู้เรื่องของธรรมที่ดับร้อนเป็นเพราะมนุษย์เนี่ยหลงไม่รู้เขาจะวิ่งไปหาความร้อนใจจะวิ่งไปหาความร้อนใจเช่นความรักเป็นความร้อนความโกรธเป็นความร้อนใจคุยกันเดี๋ยวเถียงกันก็เป็นการร้อนใจทำอะไรก็พอได้มาก็จะร้อนใจร้อนใจเพราะว่ามันเสียไปร้อนใจเพราะไม่สมใจดังนั้นพุทธเจ้าจึงว่ามนุษย์ทั้งหลายในวิ่งหาความสุขแต่ก็คือวิ่งหาความร้อนใจดังนั้นพุทธเจ้าจึงรู้ว่า
ที่จะดับร้อนได้ก็คือตัวต้นเหตุมันคือความอยากอยากได้อยากเห็นต้องการมากกว่าความจริงก็คือเรียกว่าสมุทัยคือความอยากอยากคิดอยากนึกอยากคิดอยากนึกอยากลองอยากรู้อยากมากๆจนห้ามไม่ได้ก็เหมือนคนเสพติดที่คนเสพติดเนี่ยห้ามไม่ได้นะทั้งต้นก็ไม่ใช่เดือดร้อนอะไรเลยอย่างเช่นคนไม่เคยติดเหล้าเนี่ยเมื่อก่อนก็ไม่เดือดร้อนไม่เคยติดบุหรี่ก็ไม่เคยเดือดร้อนไม่เคยติดการพนันก็ไม่เคยเดือดร้อนไม่เคยติดเฮโรอีนอะไรยาอะไรทุกวันเนี่ยยามายาอีเนี่ยก็ไม่เคยเดือดร้อนแต่พอไปเสพติดเข้าไปสร้างอารมณ์ตัวเองให้สัมพันธ์กับกายเข้าก็จิตก็เลยเป็นเจ้านายบังคับให้สารอันนี้ไปอยู่ในกายก็บังคับให้กายต้องการเกิดความเดือดร้อนจนเกิดทุกข์นี่ที่ว่ามันไปติดไปยึดก็เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าจึงรู้ธรรมดับตรงนี้รู้วิเศษว่าไม่มียาหม้อไหนที่จะกินโลกร้อนใจเนี่ยร้อนกายเนี่ยทุกทรมานเนี่ยเท่ากับยาธรรมะที่รู้จิตตัวเองมนุษย์ทั้งหลายในโลกนี้วิ่งไปเถอะไม่มีความสุขหรอกถ้ามนุษย์นั้นไม่วิ่งหาความจริงคือร้อนที่ใจทุกข์ที่ใจจนที่ใจมีที่ใจรวยที่ใจสวยที่ใจชาติโง่ที่ใจนรกสวรรค์ตรงใจนี่ฉะนั้นพระเจ้าจึงมาสอนธรรมให้คนทั้งหลายรู้จักจิตตัวเองดับร้อนได้หรือพูดละลัดนะพุทธรัตว่านี่พุทธเจ้าชนะมารพุทธเจ้าชนะโรคได้เพราะพุทธเจ้ารู้ว่าโลกทั้งหลายเนี่ยเกิดมามีทุกข์ไม่มีใครแก้ปัญหาได้แม้แต่เทวดาอย่างที่กล่าวเทวดาก็หลงผิดว่าถ้าทำอะไรให้เป็นมงคลให้เจริญให้ร่ำให้รวยให้มีความสุขใจเนี่ยจะต้องบูชาอะไรดีเทวดาพระพรหมบอกก็ต้องบูชาแม่น้ำคงคาสิบูชาภูเขาสิบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิบูชาพระพรหมที่อายุมากกว่าสิบูชาที่เทวดามีฤทธิ์สิอะไรเงี้ยบูชาหัวปกหัวผาหรือไม่ก็ต้องเอาน้ำศักดิ์สิทธิ์มาทำอะไรคือมงคล38ประการเนี่ยเทวดาเองยังคิดเลยว่าวัตถุเป็นมงคลจนต้องมากราบทูลพุทธเจ้าพุทธเจ้าบอกว่าธรรมที่เป็นมงคลคือมีพระพุทธเจ้าสัมมาทิฏฐิปัญญาเห็นชอบสัมมาทิฏฐิคือปัญญาเห็นชอบเห็นว่าบุญมีจริงบาปมีจริงสวรรค์นรกมีจริงนิพพานมีจริงเป็นสัมมาทิฏฐินี่ถือว่าเดินถูกต้องพุทธเจ้าเป็นมงคลที่สูงสุดถ้าเขาพุทธเจ้าแล้วโง่ไหมไม่โง่เลยร้อนใจไหมไม่ร้อนเลยคนไหนปฏิบัติธรรมะใจรู้จิตรู้ใจตัวเองเอาความโกรธออกทุกไหมไม่ทุกเลยขอพระสงฆ์พระอรหันต์นะพระอรหันต์เนี่ยร้อนใจไหมพระอรหันต์ไปดูนะเศรษฐีคนหนึ่งไปนั่งดูคนจนไปนั่งดูก่อนถ้าเอานี้ก็เป็นเศรษฐีมาบวชเป็นพระเจ้าแผ่นดินมาบวชมานั่งอยู่โคนไม้นั่งโคนไม้ไอ้คนจนก็มานั่งดูโหตีนก็เกลี้ยงมือก็เกลี้ยงไม่ทำงานอะไรเลยนั่งสบายมาดูตัวเองตีนก็เปื้อนมือก็เปื้อนบ้านก็รกโอ้โหตีนเห็นตีนมือพระหันตรงนี้น่าบวชจังถ้าเราบวชในตีนจะมือเกลี้ยงอย่างนี้นึกอยากบวชแต่ไปนึกถึงครอบครัวไม่ได้ลูกยังเล็กอยู่ลูกยังเล็กอยู่ภรรยายังไม่เป็นฝั่งเป็นฝาบ้านช่องยังรกรุงรังอุ้ยกลับบ้านก่อนเถอะแต่ก็ว่าสบายแต่ไปไม่ได้เศรษฐีผู้มีปัญญามาเห็นพระหันตรงนี้โอ้ตีนก็เกลี้ยงหน้าตาก็สบายมือก็เกลี้ยงเอ๊ะอย่างนี้ถ้าเราบวชแล้วเราก็หมดทุกข์นะบางคนออกบวชเลยไปเป็นพระอรหันต์ได้เพราะว่าคนที่มีเชื้อธ
รมพอเห็นพระสงฆ์ก็เป็นมงคลเลยเพราะมีปัญญามองตรงนั้นไม่ไปทางอื่นฉะนั้นถึงว่าการมาบวชมาปฏิบัติเนี่ยเราจะต้องลงสมาธิให้เป็นนะต้องเข้าสมาธิขั้นิกะสมาธิให้ได้ก่อนจึงจะรู้จิตตัวเองพอเรามีสมาธิขั้นิกะสมาธิเบื้องต้นแล้วทุกคนต้องผ่านสมาธิเอาพูดกันง่ายๆแหละพูดตามหลักทุกคนต้องมีสมาธิไม่ใช่มาฉันมีปัญญาเลยฉันคิดได้อย่างเดียวเลยเนี่ยใครก็คิดได้ทุกศาสนาคิดได้เหมือนกันหมดฉะนั้นถ้าตามหลักพุทธศาสนาเนี่ยหลักพระพุทธเจ้าไปเรียนใครมาก็ที่สุดแล้วพุทธเจ้าต้องกลับมาหาความคิดตัวเองว่าเมื่อตอนอายุ7ขวบเราไม่คิดอะไรเลยเราทำความเพียรมา6ปีเนี่ยเราได้อะไรก็แต่เป็นของข้างนอกหมดเลยจิตก็ไม่ใช่ที่สงบบริสุทธิ์เมื่อตอนอายุ7ขวบเราดูลมหายใจเราจนจิตเราไม่ไหวติงแล้วเราก็จิตดวงนั้นรู้สึกว่าใช่ได้จำได้ตั้ง7ขวบมาถึงอายุ35ปี35ปีก็พระองค์ทรงว่าเอาจิตดวงนั้นวิธีตรงนั้นมาทำใหม่พระองค์ก็ทรงนั่งสมาธิเอาจิตอยู่ลมหายใจเลยผูกอยู่กับลมหายใจเลยไม่ไปผูกอยู่กับอื่นพอกลับเข้ามาทำตัวนี้ปุ๊บพระพุทธเจ้าก็ตรัสรู้ทำตรงเอาจิตมาไว้กับลมหายใจได้เกิดปัญญาเกิดฌานสมาธิเบื้องต้นเลยสมาธิสมปฐมฌานเนี่ยที่ทำถูกต้องตอน7ขวบตอนนี้กลับมาทำใหม่ขึ้นเลยปุ๊บเลยปิตกวิจารยกจิตขึ้นสู่ลมหายใจพิจารณาละเอียดไปละเอียดไปปิติเกิดเลยตัวเบาขนลุกขนชันน้ำตาไหลเหมือนจะเหาะจะลอยก็ข่มปีติพอข่มปีติไม่ให้ตัวลอยไม่ตัวไปไกลไม่จิตออกนอกตัวกำหนดลมต่อไปพอลมดับปุ๊บความสุขเกิดขึ้นปีติดับสุขเกิดขึ้นสุขจนไม่มีอะไรจะสุขเท่าพิจารณาสุขไปอารมณ์ก็จะเกิดอารมณ์ธรรมะต้องเกิดปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมต้องดูเรื่องอารมณ์ตัวเองต้องมีอารมณ์ธรรมมีสุขก็ต้องรู้ทุกข์ก็ต้องรู้เฉยก็ต้องรู้สุขดับไปรู้ว่าจิตเป็นอุเบกขาก็ต้องรู้จิตตัวเองนั่งแล้วหลับนั่งแล้วง่วงนั่งแล้วหลับตาอย่างเดียวแต่ว่า3วัน7วันไม่รู้เลยว่าจิตตัวเองเป็นอย่างไรก็ถือว่าไม่มีปัญญาไม่ผ่านขณิกะสมาธิฉะนั้นจะต้องผ่านขณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิแล้วก็กลับมาตามดูจิตตัวเองว่าพุทธะอยู่ที่จิตธรรมะอยู่ที่จิตสังขารถ้าเราได้จิตตัวนี้แล้วไม่มีอะไรหลงทางเลยไม่มีอะไรผิดเลยนอกจากจะไปหลงกับตัวเองวิเศษกับคนอื่นเก่งกับคนอื่นฉลาดกับคนอื่นแล้วก็ไปยกว่าฉันได้ธรรมะมากกว่าคนอื่นฉันเก่งแล้วนั่นคือไปคิดเอาแต่ที่จริงแล้วไม่มีอะไรธรรมะคือไม่มีอะไรคือทิ้งสิ่งที่มันปรุงแต่งไปแล้วสิ่งที่ปรุงแต่งนั้นมันไม่ใช่ดังนั้นเมื่อเราปฏิบัติแล้วเนี่ยเราจะต้องเข้าไปถึงจุดนี้ให้ได้ทุกคนถ้าไม่ได้ก็ถือว่ามาสร้างบารมีไม่ว่ากันแต่ก็ต้องเข้าใจนะว่าทำไมจึงไม่ให้พูดพอพูดแล้วมันไม่รู้อะไรเลยอารมณ์มันก็ไปเอาอารมณ์อื่นมาพูดเช่นเราคุยเรื่องครอบเรื่องครัวเรื่องการเรื่องงานเพราะจิตของเราเนี่ยมันเป็นคนไม่สงบอยู่แล้วเพราะจิตของเราเนี่ยเป็นคนสร้างอารมณ์อยู่แล้วเป็นคนคิดมากอยู่แล้วเป็นคนปรุงแต่งเก่งอยู่แล้วทุกคนปรุงแต่งเก่งอยู่แล้วมันนักสร้างนักแต่งอยู่แล้วนักพูดอยู่แล้วแต่พอมาตรงนี้ปุ๊บมันเข้าพอเปิดปากปุ๊บก็อารมณ์มันกลับมาทันทีเลยก็สมาธิก็หายไปถ้ามาเคยเข้ากรรมฐานอยู่ป่าช้า3เดือนแรกอาจารย์ไม่ให้พูดหลวงพ่อไม่ให้พูดเราก็นึกว่าก็มันนึกในใจมามันไม่ถูกทางแล้วมั้งไม่พูดเนี่ย

พระพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามเลยอ่านมันนี่ไม่เจอเลยมาห้ามพูดเราก็ไปนึกว่าหลวงพ่อไม่รู้หนังสือจะมาห้ามเราผิดหรือเปล่าหลวงพ่อไม่รู้หนังสือมาห้ามเราผิดหรือเปล่าเรานี่แย้งนะไม่ใช่ไม่แย้งนะไม่ใช่เชื่อเลยนะแต่เราไม่มีทางอื่นนะเราไปปฏิบัติเองก็ไม่ได้เคยนั่งอ่านตำราเองมาเนี่ยนั่งชาทั้งตัวมานั่งนานแล้วหลายเดือนมันไม่ได้ก็ดูแล้วเราไม่มีทางก็เอาต้องหยุดพูดเพราะไม่มีทางอื่นดูครูบาอาจารย์อื่นเราก็ไม่รู้จะไปหาใครที่มาสอนให้เราสงบเพราะดูว่าหลวงพ่อเนี่ยเป็นผู้สงบเป็นผู้เข้าใจธรรมะเรื่องปฏิบัติสมาธิก็จึงไม่พูดก็ไม่พูดให้เดินจงกรมก็เดินจงกรมเดินอยู่นั่นเดินจะรู้เรื่องเดินจงกรมมาเดินทำไมไม่พูดทำไมทำไมจึงให้พิจารณาอย่างนี้ทำไมยังไงเราจนตอบได้ใหม่ๆเนี่ยมันจะสงสัยหมดในปฏิบัติเนี่ยมันเถียงหมดเนี่ยครูบาอาจารย์มันเถียงหมดเลยเพราะเราเป็นคนเถียงคนอยู่ในใจเถียงมาแล้วแล้วก็เถียงปฏิบัติธรรมะเนี่ยมันต้องสงสัยเป็นธรรมชาติของจิตคนห้ามไม่ได้เหมือนเราไม่เห็นน่ะจะให้เชื่อได้ยังไงเหมือนสวรรค์เนี่ยบอกว่ามีจริงเราจะเชื่อได้ไงยิ่งนิพพานไม่ต้องพูดถึงอย่างเงี้ยเรามีแต่ความคิดน่ะคำว่านิพพานต้องถึงความว่างแล้วเมื่อไรเราก็ไม่เคยว่างที่จะไปได้ยังไงเราก็นั้นเรียกว่าเมื่อเราถึงความสงบการเข้าใจธรรมะก็จะรู้แต่ขอให้ปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐานสูตรอันนี้ให้ได้มหาสติปัฏฐานสูตรกายเวทนาจิตธรรมกายานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณากายเดินยืนนั่งนอนกินนี่พิจารณากายอาบน้ำถ่ายอุจจาระปัสสาวะต้องกำหนดเอาสติมาผูกกับกายเอาผูกแล้วไม่ติดเลยไม่เป็นสมถะต้องเป็นสมถะแต่ตัวพิจารณากายเคลื่อนไหวนั้นเป็นสติเป็นสติไม่ใช่ผูกแล้วประเภทที่ดึงไม่ออกเลยไม่ใช่งั้นจิตนี่มันผูกแล้วเอาไม่อยู่หรอกมันคอยจะไปต้องดึงกลับมาต้องมีสติปัญญาดึงกลับเอาจิตมาผูกไว้กับกายผูกที่ไหนผูกที่กายเคลื่อนไหวเวลากายขยับมือก็รู้ขยับมือขยับกลับคือรู้แค่นี้มันไม่รู้อย่างอื่นเลยก็บอกให้รู้แค่นี้เองรู้แค่มือขยับเนี่ยรู้แค่ถ้ารู้ยังมี7วันนะเราจะไม่ได้สมาธิเป็นไปไม่มีเป็นไปไม่มีรู้แค่ขยับโยกตัวอย่างเงี้ยรู้แค่นี้เนี่ยโยกตัวก็ให้รู้แต่ที่มันไม่ได้โยกตัวก็ไม่รู้ขยับมือก็ไม่รู้ขยับเท้าก็ไม่รู้นอนพลิกตัวก็ไม่รู้ทำอะไรไปก็ไม่รู้ตัวอันนั้นคือเราไม่ได้สติจริตทั้ง6อย่างเนี่ยเป็นโลภจริตโทสะจริตโมหะจริตวิตกจริตราคะจริตแล้วก็คุทธจริตหรือปัญญาจริตเป็นเมื่อจริตอันนั้นเกิดขึ้นกับจิตเราไม่สามารถข้ามอารมณ์จิตตรงนั้นที่เราเคยเป็นมาแล้วก็เอาจริตอันนั้นมาคิดยึดตรงนั้นก็เป็นอัตตาเป็นตัวตนเป็นโมหะเป็นโลภะเป็นโทสะปิดบังปัญญาไม่ผ่านสมาธิได้เลยท่านพุทธเจ้าจึงมองเห็นว่าจริตทั้ง6เนี่ยต้องเข้าใจตัวเองว่าเราเนี่ยเป็นคนคิดอะไรมากเป็นคนโทสะจริตหรือเปล่าเป็นคนวิตกจริตหรือเปล่าเป็นคนราคะจริตหรือเปล่าเป็นคนพุทธจริตหรือเปล่าเป็นคนโลภจริตหรือเปล่าก็ต้องมีว่าโอจิตเหล่านี้มีทุกอย่างแต่หนักอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะหนักอย่างใดอย่างหนึ่งเวลานั่งแล้วจะเผลอไปคิดเรื่องนั้นจะลงเอยไปอยู่อารมณ์นั้นนั่นแหละคือจริตเราพอนั่งไปเพลินนั่นแหละจริตเราพอเดินไปเพลินนั่นจริตเราแวบเข้ามานั่นแหละแล้วเราก็ปรุงแต่งไอ้นี่ให้สังเกตจริตตัวเองว่านั่นแหละคือจริต

ตของตัวเองที่นั่งไปเดินไปยืนไปแล้วก็กลับมาคิดตรงนั้นเหมือนโลภะจริตเนี่ยนั่งไปอันนั้นก็อร่อยไอ้นี่ก็อร่อยหิวจังอยากกินไอ้โน่นเดี๋ยวพรุ่งนี้เอ๊ะจะมีอะไรดีๆว่าจะมีขาไก่มีขาหมูมีอะไรต่ออะไรหรือจะมีอะไรอร่อยหวานๆโลภะจริตจะปรุงแต่งเรื่องกินอย่างเดียวจะอะไรก็ช่างหวานๆก็ยังดีเปรี้ยวๆเค็มโลภะจริตจะคิดหรือจะคิดถึงเรื่องไปถึงเรื่องทรัพย์สมบัติเรื่องผูกพันกับสิ่งที่ตัวเองได้มาเสียดายไม่ให้ใครขี้เหนียวตันนีเห็นแก่ตัวแบ่งปันให้ใครไม่ได้แม้แต่ที่นอนนี่ก็ใครมันนอนทับก็ไม่ได้ที่นั่งใครมานั่งทับก็ไม่ได้

ีเห็นแก่ตัวแบ่งปันให้ใครไม่ได้แม้แต่ที่นอนนี่ก็ใครมันนอนทับก็ไม่ได้ที่นั่งใครมานั่งทับก็ไม่ได้ใครจะมาหยิบอะไรสักชิดชู้หน่อยก็ไม่ได้อะไรเงี้ยหวงแม้แต่ห้องน้ำห้องน้ำหวงไงเมื่อกี้กูต้องเข้าก่อนกูปวดก่อนเงี้ยไอ้ตัวตณีตัวโลภะแม้แต่ห้องน้ำมันก็หวงนะเพราะมันมาถือมันจะของเหมือนกันผมจะเข้าก่อนที่นั่งที่นอนมันหวงหมดถ้าเราไปเที่ยวในสังคมเราจะเห็นว่าโอ้โหตัวโลภะคนนี้ร้ายมากมันขี้เหนียวมันตณีมันให้ใครไม่ได้มันเอาแต่ใจตัวเองก็ต้องเสียสละโลภะอันนี้ออกไปเป็นฐานบารมีไปทุกอย่างก็จะพูดกันมันยาวนะถ้าเรื่องจริตถกเนี่ยพูดยาวนี่ยกเพียงย่อๆว่าเราต้องรู้ว่าเราตกอยู่ในอารมณ์อะไรตณีไหมโกรธไหมพอโกรธนี่รู้สึกว่าใครมาทำอะไรก็ไม่ถูกใจไปหมดพอนั่งไปแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ย เราอยู่บ้านเนี่ยอารมณ์ดีมากเลยแต่พอมานั่งสมาธิเกิดเนี่ยโทสะมันมาขวางเลยก็มีมันจะมาขวางให้เรานี่ไม่ชอบคนหมดเลยมันทำให้จิตเราเนี่ยไม่ดีเลยบางทีบางคนเนี่ยมานั่งครั้งแรกเนี่ยไม่ได้อะไรกลับไปเลยก็มีที่จริงมันน่าจะได้โทสะจริตมาขวางหมดเลยไอ้จริตตัวเองมาขวางหมดเลยเพราะขาดปัญญาตัวเดียวเท่านั้นแหละไม่เกิดไม่เจริญเมตตาแล้วไม่เจริญอภัยทาน7วันนี่คุณอยู่ตรงเนี้ยแต่พอกลับไปหายแต่บางคนไม่ทิ้งศรัทธาความเพียรกลับมาทำใหม่เขาหลังรู้ว่าโอ้โหเขาก่อนกูเสียท่าเลยพอรู้ว่ามันไม่ใช่เรามาขวางทางเราไม่ให้เราปฏิบัติธรรมนี่ก็เป็นนิวรณ์อะไรก็ช่างเถอะมันทุกอย่างบางทีเอาพูดง่ายๆว่าตัวที่มันขวางทางไม่ได้มีหรือมีหมดเลยเช่นปัญญาจริตอย่างเงี้ยพุทธจริตเนี่ยบางคนบอกว่ามีปัญญาเนี่ยฟังแล้วรู้เรื่องหมดเลยจริงฟังแล้วรู้เรื่องเหมือนรู้มากเกินไปก็มีปัญญาจริตเนี่ยเป็นคนไม่โง่ใครพูดคำแยกไปได้เป็นร้อยคำพันคำสมมติว่าพระนี่พูดเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยจะตีแตกไปหมดเลยรู้หมดเลยแต่ปัญญาจริตเนี่ยไม่มีสมาธิก็มีนั่งแล้วปรุงแต่งคิดหูอะไรแตกฉานหมดพอนั่งสงบนิดหน่อยก็จะคิดว่าตัวเองฉลาดเรียนอะไรรู้มากหรือมากแล้วต่อไปก็ไม่คิดว่าตัวเองเนี่ยจะโง่คิดว่าตัวเองฉลาดแล้วคิดว่าตัวเองสำเร็จคิดตัวเองรู้มากคนอื่นแล้วคิดว่าตัวเองได้มากทำมากกว่าคนอื่นก็เลยว่าทุกคนโง่หมดตัวเองฉลาดอยากจะสอนคนโน้นอยากจะสอนคนนี้ก็กลายเป็นปัญญาจริตก็กลายเป็นอีโก้เป็นอัตตาตัวตนทั้งที่ไม่รู้จิตตัวเองก็มีจิตมันปรุงแต่งเราไม่รู้ทันก็มีอันนี้ปัญญาจริตที่ว่าสมัยพุทธเจ้ามีเยอะเลยปัญญาจริตมาตั้งตัวเป็นครูบาอาจารย์ขนาดอาจารย์กันเยอะเลยแล้วก็พวกนี้เป็นจริต6ทั้งนั้นเลยเป็นปัญญาจริตมีปัญหานี่ตอบได้หมดใครก็ตอบถามสู้ไม่ได้สามารถตอบได้หมดเลยแต่ไม่ยอมพระพุทธเจ้าตรงที่ว่าไม่สามารถละกิเลสตัวเองได้ไม่สามารถจะรู้ทันกิเลสตัวเองละตัวตนสังหารนิโยตสังโยชน์10ได้เหมือนปัญญาจริตชดินสามพี่น้องปัญญาจริตพี่ชายเป็นผู้มีปัญญามากสามารถปฏิบัติจนมีบริวารถึง500น้องก็300มีน้องอีกคนก็200ก็รวมเป็น1,000คนสามารถที่จะปราบคนที่ไม่รู้ได้หมดก็มีปัญญาแม้แต่พุทธเจ้าเองก็เถียงก็คิดว่าพุทธเจ้าโง่กว่านั่นปัญญาจริตมาสอนพุทธเจ้าโดยสามพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคนที่ถือไม่มีศาสนาเขาพวกเขานั้นมีศาสนาแล้วก็ว่าพุทธเจ้าใช้ไม่ได้จนพระพุทธเจ้าทรมาน อยู่7วันจนแพ้บุญญาฤทธิ์ของพุทธเจ้าจึงได้ยอมมาฟังธรรม

จ้าพอมาฟังธรรมพุทธเจ้ากราบบาทพุทธเจ้าเลยแล้วก็บอกว่าคนทั้งเมืองกรุงเลยคือบอกกระหม่อมฉันเป็นข้าพระบาทพระพุทธองค์พระองค์เป็นอาจารย์ของข้าพเจ้าที่ยอมแล้วจึงได้รู้ว่าตัวเองโง่แต่ที่จริงไม่โง่แหละอีตอนที่ไม่ยอมไม่โง่แต่ท่านยอมได้ฉลาดแหละท่านนั้นถึงว่าปัญญาเนี่ยจริตเนี่ยจะคิดว่าตัวเองฉลาดก็ปิดบังปัญญาปิดบังสมาธิก็เป็นอุปสรรคในการนั่งบางทีนั่งโอ้โหเทศทั้งวันเลยเทศปรุงแต่งธรรมะพอนั่งสมาธิเนี่ยธรรมะเกิดปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บนึกแล้วทะลุไปหมดเลยเดี๋ยวก็ทะลุกำแพงเลยจะเทศอย่างเดียวจะสอนอย่างเดียวบางคนกลับไปบ้านสอนเขาใหญ่เขาบอกมายังไงเนี่ยเพี้ยนหรือเปล่าเนี่ยรู้มากบางคนนี่รู้รนเที่ยงนันฉาดรนถ้วยก็มีเราต้องรู้ว่าการสอนจิตของเราเนี่ยสำคัญมากที่สุดการสอนจิตของเราเนี่ยสำคัญเราต้องตามดูจิตของเรามันมีอะไรอยู่ในหัวใจเรามีต้องหกอย่างยิ่งละเอียดมากปัญญาจริตละเอียดมากโมหะจริตนี่ยิ่งละเอียดมากใหญ่โมหะจริตนี่ละเอียดมากกว่าโทสะจริตนะโทสะจริตนี่โกรธแต่ทุกอย่างถ้ามีโมหะจริตเข้ามาปิดบังนะจะคิดว่าตัวเองถูกหมดเลยยังเกี่ยวโมหะจริตเนี่ยคิดว่าตัวเองดีรวยดีสวยดีฉลาดดีพี่น้องมากดีมียศใหญ่ดีมีทรัพย์ดีหน้าตาดีอายุดีเจ้าคิดว่าตัวเองเนี่ยทำอะไรดีหมดเลยหลงมาเลยไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเรานี่รู้สึกจะเป็นตัวตนคิดว่าโมหะจริตนี่มองอะไรดีหมดเลยขนาดนอนป่วยจะตายยังบอกว่ากูไม่อยากตายกูไม่อยากแก่กูไม่อยากเจ็บทำไงจะหายนั่นน่ะโมหะจริตคือไม่ตรงอะไรเลยพวกนี้ให้อยู่สักกี่ร้อยปีก็จะอยู่โมหะเมื่อเข้าสิงแล้วก็จะขาดปัญญาหมดเลยฉะนั้นโมหะจริตเนี่ยมันอยู่กับทุกอารมณ์ทุกของจริตเป็นโลภะถ้ามีโมหะก็ถ้าโลภะจริตถ้าโมมีโลภะจริตอย่างเดียวถ้ามีโมหะเข้ามาครอบงำปุ๊บก็ให้ทานไม่เป็นโทสะจริตถ้าโมหะจริตเข้ามาครอบงำปุ๊บก็คิดว่าตัวเองไม่โกรธทั้งที่โกรธตีเข้าไปแล้วด่าเข้าไปแล้วก็คิดว่าไม่โกรธนี่เราสั่งสอนเขาเลยดังนั้นโมหะจริตเมื่อครอบงำอะไรแล้วโกรธก็ไม่รู้ตัวเพราะสมาธิมันมากสมาธิมันไม่มีปัญญาเท่านะสมาธิมีแต่ปัญญาไม่มีก็โกรธไม่ดูตัวโลภไม่ดูตัวหลงไม่ดูตัวคิดว่าตัวเองได้ตรงนั้นได้ตรงนี้ก็ปิดบังปัญญาหมดเลยดังนั้นพุทธเจ้าจึงว่าท่านรู้จิตของท่านตามดูหมกกายานุปัสสนาปฏิปทานาท่านบอกว่าให้ภิกษุจงพิจารณากายยืนเดินนั่งนอนอยู่ตลอดเวลาจิตอยู่กับกายนั่นแหละจิตไม่ได้ไปไหนตาเห็นรูปจิตก็อยู่ที่ตานั่นแหละแต่งเป็นสังขารเป็นเจตสิกเป็นรูปออกมาเป็นนามออกมากายสัมผัสเย็นร้อนนอนแข็งก็จิตอยู่ตรงนั้นเนี่ยถ้าไม่มีจิตตรงนั้นจะไม่รู้คนตายรู้ไหมเอาไฟไปเผารู้ไหมไม่รู้เพราะไม่มีจิตเอาไปโยนลงน้ำก็ไม่รู้ฉะนั้นเมื่อค้นหาจิตก็คือค้นหากายตามความเป็นจริงกายานุปัสสนาปฏิปทานากายเรามีอาการที่สองก็ยืนเดินนั่งนอนก็พยายามกำหนดจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวให้เราเคลื่อนมือก็สั่งเคลื่อนโยกโครงต่างๆนี่คือเรียกว่าปฏิบัติแนวมหาสติปัฏฐานต้องกำหนดกายเป็นอารมณ์อย่าไปขึ้นยอดไม่ได้ขึ้นยอดได้ลงไม่ได้ อย่าไปถึงอภิธรรมไม่ได้คนก็ถามมาจะมาบอกแล้วพวกปฏิบัติอภิธรรมเนี่ยเขาเป็นยังไงบอกว่าที่จริงแล้วนะเขาถามจะมาว่าหลวงพ่อพุทธทาสเนี่ยทำท่านสอนจิตว่างบอกที่จริงจอดจิตว่างพุทธทาสท่านทำได้ของท่านท่านถอนถูกจิตว่างท่านจะทำได้แต่เมื่อก่อนท่านปฏิบัติอานาปานสติหลวงพ่อพุทธทาสบวชใหม่ท่านอานาปานสติแล้วท่านก็ไปได้จิตว่าง
แต่พอเรื่องนั้นท่านก็เอายอดมาสอนเลยทำให้จิตว่างว่างว่างแล้วคึกฤทธิ์มันก็งงบอกว่างไงหลวงพ่อว่างไม่มีต้นมีปลายทำไงคึกฤทธิ์มันเขียนมาเขียนหนังสือได้ตั้งหลายเล่มพระสุทพุทธทาสรู้ตัวเลยว่าคนที่มีปัญญาเนี่ยจะรับรู้จิตว่างได้รู้เรื่องพวกด็อกเตอร์ก็ดีพวกพิพากษาต่างๆพวกนี้มีความรู้มากเอาหนังสือจิตว่างไปอ่านแล้วหลงจิตว่างหมดเลยคึกฤทธิ์เนี่ยฉลาดมากโต้เลยคนบอกโหชูริทินปากลายมีกรรมมีบาปเปล่าโต้เลยธรรมะอ่านปุ๊บเมื่อก่อนธรรมะจะไม่อ่านหนังสือพุทธทาสเลยอ่านเล่มหัวท้ายจบหัวท้ายจบก็มันจิตว่างเลยอ่านทำไมแต่ทุกวันที่ต้องอ่านเพราะรู้ว่าท่านเขียนเป็นลำดับแหละกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาธรรมานุปัสสนาพอคือพูดงั้นคือท่านเขียนละเอียดเลยเอาปรับพระมาเขียนอานาปานสติมาเขียนทุกคนอยู่นี้เข้าใจเรื่องวิธีปฏิบัติเลยวิธีการปฏิบัติต้องเริ่มต้นเราบอกว่านั่นเนี่ยเหมือนตอนนั้นอ่ะเหมือนกับไอ้พวกเบลาดินเนี่ยมันเอานักบินมันไปชนมันตึกเนี่ยและไอ้คนพวกนั้นก็สู้กับไอ้กัปตันก็สู้กับไอ้พวกนั้นสู้ไอ้กับไอ้พวกก่อการลายบนเครื่องบินและไอ้พวกที่ช่วยกัปตันก็อยากจะขับเครื่องบินแทนถ้าไอ้กัปตันตายก่อนที่จริงมันก็เกิดว่าสู้ได้จริงแต่มันขับไม่ได้แล้วก็โทรศัพท์มาถามบ้านไอ้คนที่เป็นขับยังไงเนี่ยบอกเร็วๆเดี๋ยวฉันจะขับหลงให้ได้มันก็สอนกันไม่ทันแล้วโทรศัพท์มันก็ดับเลยหายเงียบไปในป่าเลยบอกนั่นแหละคนที่ปฏิบัติธรรมที่ไม่มีสติปัฏฐาน4เล่นยอดเลยจะไปยังไงนะไปเรียนบนเครื่องบินเลยไม่รู้ว่าลงยังไงขึ้นยังไงถ้าสมมติว่าเราจะเรียนให้เรียนเร็วเราจะไปเรียนขับเครื่องบินเนี่ยพอกัปตันเขาเอาเครื่องบินขึ้นปุ๊บเราก็ไปเรียนเลยเรียนงานแล้วลาลงเราก็ไม่ลงเราก็ไม่เรียนลงเพื่อสุดพอไปเรียนอยู่บนเครื่องบินบอกเราไม่สามารถเอาเครื่องบินขึ้นได้หรือลงได้แต่เรารู้ว่าบินยังไงเราขับเครื่องบินได้นะขับไปล่อนไปไหนได้แต่ลงไม่ได้ขึ้นไม่ได้ต้องให้กัปตันทำการที่เราเข้าใจปัญญาเราคิดสูงๆไปว่าเรารู้โน้นรู้นี่เนี่ยบางครั้งก็สุดยอดไปก็เป็นอย่างนั้นไปเป็นสุดโต่งไปฉะนั้นสมาธิเนี่ยต้องสติสมาธิปัญญาต้องบวกกันเข้ากันพอดีเลยต้องรู้จิตตัวเองเลยว่าเรากำลังเป็นอะไรเรากำลังเป็นอะไรอยู่ตรงนี้เราเดินเป็นอย่างไรคิดอะไรเรานั่งคิดอะไรเรานอนคิดอะไรเรากินคิดอะไรเรามาอยู่ตรงนี้คิดเรื่องอะไรพอใจไม่พอใจสุขทุกข์ถ้าเรารู้อย่างนี้เราจะเข้าใจตัวเราในแนวสติปัฏฐาน4เวทนานุปัสสนาปฏิปทานาเวทนานี่ก็คือเป็นภาษาศัพท์ของพระพุทธเจ้าเวทนาเป็นภาษาบาลีแต่เวทนาจริงๆเนี่ยตัวเราก็มีใช่ไหมสุขเขาเรียกว่านั่นเนี่ยความสุขใจเนี่ยเขาเรียกว่านั่นแหละเวทนาทุกไม่สบายใจนั่นแหละเรียกว่าเวทนานั่นแหละตัวเวทนาที่ทำให้คนเราเนี่ยสะสมอารมณ์พวกนี้ไปแล้วไปผิดหวังอย่างแรงกล้าไปไม่สมหวังไปพัดภาคจากของรักผัวตายลูกตายบ้านต้องเป็นโน่นเป็นนี้พัดภาคจากของรักแม้แต่ร่างกายก็อยู่ไม่ได้ในโลกนี้เวทนาเนี่ยเวทนา3เนี่ยมันทำลายจิตใจมนุษย์สะสมจนพังทลายเมื่อคนไม่ปฏิบัติก็นึกว่าไม่มีอะไรนี่ก็แค่สุขแค่ทุกข์แค่สุขแค่ทุกข์ก็มีกันทุกคนแต่หารู้ไม่เมื่อไม่ปฏิบัติแล้วสิ่งเหล่านี้จะเป็นฝีเขาบอกว่าเป็นฝีที่มันมีตุ่มนิดเดียวอยู่ข้างในแล้วเราไม่ได้กินยาเข้าไปเลยยาอันนี้คือธรรมะเราไม่เคยกินยาเลยแล้วก็ปล่อยมันนิดเดียวแต่พอเวลาสุขทุกข์มาเข้าไอ้สุขทุกข์เนี่ยมันทุกข์มากขึ้นไอ้สุขนานๆจะเจอทีแล้วเข้ามันไม่สมหวังในความสุขไม่สมหวังในความทุกข์เมื่อนั้นแหละมันก็ฝีนี่มันจะบวมแตกออกเป็นเหมือนมะเร็งหมอก็ผ่าตัดไม่หายกินยาอะไรก็ไม่ได้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงเป็นพระพุทธเจ้านำยาหม้อใหญ่มาให้รักษาทุกโรคเลยให้ผ่าตัดเลยอย่าเอามันไว้
ดีใจเดี๋ยวก็เสียใจเสียใจเดี๋ยวก็ดีใจแล้วก็เดี๋ยวก็เฉยเดี๋ยวก็เอาเดี๋ยวก็ไม่เอาฉะนั้นท่านบอกให้รู้จิตตรงนี้ว่าเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปตรงไหนก็ให้รู้อยู่ตรงดับนั้นกายเวทนาจิตธรรมจิตดวงนี้ก็มันคิดมากมันคิด 108,000 ประการก็ทำไมปล่อยมันคิดมากมายล่ะไอ้ที่มันคิดมากๆทุกวันนี้เนี่ยคือตัวฝีล่ะที่มันคิดไม่จบไม่หยุดเนี่ยที่มันอยากได้โน่นได้นี่มากๆน่ะตัวนี้ก็คือฝีที่มันมะเร็งอ่ะที่มันเป็นตุ่มหนึ่งที่เราไม่ผ่าตัดมันไม่กินยาให้มันหน่อยแล้วพอเข้าที่สุดแล้วมันไม่มีสมหวังในใจมันจะคิดกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยไม่มีสุขเลยแล้วใครก็ช่วยเราไม่ได้เลยในชีวิตนี้ถ้าเราไม่รักษาโรคนี้ให้หายจากจิตเรามันจะไปเป็นตัวอันตรายต่ออารมณ์ของเราคิดความคิดของเราทั้งหมดเลยเหมือนเราอยู่กับคนที่ไม่ชอบใจเนี่ยวันนี้ก็ไม่ชอบใจพรุ่งนี้ก็ชอบยิ่งอยู่นานเท่าไรยิ่งคุยกับรู้มันก็ยิ่งสะสมเข้าเหมือนกายว่าต้องทะเลาะกันซะแล้วต้องทะเลาะกันซะแล้วต้องว่ากันซะแล้วคือสิ่งที่มันเก็บทีละน้อยละน้อยมันจึงเป็นอันตรายต่อจิตตัวเองพระเจ้าถึงว่าจิตตานุปัสสนาปฏิปนาพิจารณาให้ละเอียดเลยว่ามันคิดเรื่องอะไรคิดพอนั่งดูลมหายใจโอ้คิดแล้วที่เราดูยุบผ่องเวลายุบก็รู้ว่ายุบเวลาผ่องคิดโน่นคิดนี่เอ๊ะทำไมคิดเราพยายามอย่าไปตามความคิดพวกนี้ตัดทิ้งไปนะครับพอความคิดมันหายไปดับไปก็เหลือแต่ความรู้ว่าคิดแล้วเราก็เฉยคิดแล้วเราก็เฉยตรงนี้แล้วก็เรารักษาโรคตัวนี้สงบระงับขณะหนึ่งถ้าก็เราวางยาถูกแต่ยังไม่หายขาดถ้าเผลอก็คิดต่ออีกจิตตานุปัสสนาพุทธะต้องพิจารณาในความคิดของตัวเองพิจารณาได้แล้วนั่นคือปัญญาถ้าพิจารณาไม่ได้นั้นยังไม่เกิดวิปัสสนาไม่เกิดญาณไม่เกิดปัญญานี้ธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในอารมณ์ตัวเองอารมณ์ธรรมมีไหมบางครั้งก็มีชอบใจก็โอ้ยสงบก็มีความสุขดีไม่สงบก็มีอารมณ์ธรรมบางทีก็ปรุงแต่งไปเห็นความไม่เที่ยงในร่างกายบ้างเห็นความไม่เที่ยงของคนอื่นบ้างเห็นความเสื่อมในร่างกายไม่ความเสื่อมธรรมานุปัสสนาไปนะเขาพิจารณาอะไรเป็นธรรมหมดทุกอย่างในโลกนี้และอาศัยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมทั้งนั้นเลยคนเราก็อยู่ด้วยดินน้ำไฟลมอาศัยความคิดเท่านั้นเองถ้าหมดทั้งสองอย่างนี้ก็ไม่มีอะไรเหลือในตัวเราเราก็คิดเป็นธรรมทั้งหมดว่าธรรมชาติทั้งหมดค้นหาธรรมชาติที่ตัวเราได้แล้วว่าผมก็ดีขนก็ดีเล็บก็ดีฟันก็ดีหนังก็ดีก็มาจากดินน้ำไปลมดินน้ำไปลมก็มาจากข้าวสุกขนมสดมาจากไหนข้าวสุกขนมก็มาจากเลือดเนื้อกายใจของพ่อแม่แล้วที่สุดไปไหนที่สุดก็ไม่มีเราพิจารณาเป็นธรรมอารมณ์ธรรมผู้ปฏิบัติธรรมก็จะเกิดแยกแยะขึ้นมาเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์แปรปรวนแตกดับความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาก็จะเบาบางและดับไปรูปหนึ่งก็ยังดีแต่นั้นการปฏิบัติสติปัฏฐานสี่นี้จำเป็นหรือเกินทุกคนต้องปฏิบัติไม่ปฏิบัติเราก็ถือว่าผิดหวังในชีวิตนี้ที่พุทธเจ้าอุตส่าห์สร้างบารมีมาเพื่อเอาธรรมะอันนี้มาเป็นการประกาศโลกเป็นธรรมจักรประกาศโลกให้รู้ว่าโลกนี้จะต้องยืนอยู่ด้วยสติสมาธิปัญญาทุกคนจะต้องค้นหาธรรมะที่ใจตัวเองไม่ใช่ใครจะบันดาลให้ได้จะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีพระราชาพระเจ้าแผ่นดินยาจกเข็นใจขอทานอะไรก็ต้องยืนอยู่กับธรรมชาติที่จิตตัวเองถ้าไม่มีจิตที่ดีแล้วจะหาความสุขไม่ได้เลยฉะนั้นเมื่อปฏิบัติธรรมแล้วเราก็ต้องโอปนิโกน้อมเข้ามาหาจิตตัวเองแล้วก็เมื่อตามจิตได้ภายใน3วัน7วันเนี่ยเราจะเอาไปใช้ที่บ้านอย่างมีความสุขแต่ว่าถ้าเราเข้าใจนะมันจะได้ตลอดชีวิตเลยถ้าตามจิตได้นี่โอ้ดีวิเศษมากเลยคือค้นหาสมบัติมหาสมบัติก็ไม่ปานเพราะอะไรเพราะคนเราเผลอตัวมันก็ไป
ก็ไปคิดอะไรไม่ดีเผลอตัวก็เป็นโน่นเป็นโน่นแต่พอเราค้นหาจิตเนี่ยพอคิดอะไรเราก็รู้ทันทีจะไปไหนมาไหนจะขับรถขับลาไปไหนจะไปไหนก็พอคิดอะไรไม่ดีมันรู้เลยคิดดีก็รู้คิดไม่ดีก็รู้แค่ตอนนี้เราเอาตัวรอดเลยเอาตัวรอดเลยก็โสดามรรคโสดาผลเกิดขึ้นที่จิตก็รู้ทำจิตตัวเองตอนนั้นปฏิบัติมานี่ก็ต้องการนั้นแต่ว่าเราไม่เอาก็ได้แต่เราต้องการจะสร้างบารมีให้ธรรมาค้าขายให้รวยกว่านี้ให้โรคหายเจ็บอะไรเงี้ยให้ลูกหลานดีอันนั้นก็ถือว่าเป็นบารมีเบื้องต้นแต่จริงๆเราจะต้องเข้ามาหาสภาพจิตความจริงที่พุทธเจ้าท่านสอนเพราะมาตรงนี้เรามันยังดีกว่าไปตรงอื่นเข้าใจไหมใครไม่เคยมาบ้างใครไม่เคยเข้ากรรมฐานบ้างหลายคนแล้วรู้สติปัฏฐาน4ไหมรู้วิธีปฏิบัติไหมยังไม่รู้ก็เดี๋ยวมีพระท่านจะสอนเนี่ย ถ้าตามหลักปฏิบัติสติปัฏฐานที่อาตมาเคยเข้ากรรมฐานหรือพวกเราเคยทำกันมาก็คือต้องละเอียดต้องละเอียดอ่อนเข้าใจกับปฏิบัติเนี่ยมันละเอียดอ่อนนะไม่ใช่คนหยาบนะโยมนะทำอะไรผัดต้มหยาบไหมโยมต้มหยาบไหมต้มผักหยาบไหมต้มน้ำร้อนเดือดใส่โครมสุกเลยใช่ไหมบางคนยังต้มไม่อร่อยเลยโยมยังต้มปลากระเจนโยมต้มไงฮะพองไปเจ๋งไงน้ำเดือดแล้วใส่เลยเจียวนานไหมโอ้ปลากระเฉดเจอน้ำร้อนได้เมื่อไรหมดอร่อยเลยต้มไม่ได้เลยปลากระเฉดโอ้ใช่ไหมต้มไม่ได้เลยมีแต่ว่าล้างให้สะอาดเท่านั้นเองนะมันเจอมากไหมนี่มันง่ายแต่ว่ามันยากตรงที่ว่าพอเคี่ยวไปกินไม่ลงแล้วเหนียวเอ๊ะทำไมวันนี้ผักกระเฉดเหนียวจังใช่ไหมวันนี้ผักยังผักอย่างผักบุ้งเนี่ยต้มเละก็กินไม่ได้ก็แค่ลวกเท่านั้นเองยังผักบางอย่างก็แค่ลวกเงินอย่างกระต้มมะเขือเนี่ยต้มมะเขือเนี่ยสมบัติเด็กสมัยนี้ไม่กินเลยนะเด็กยังเราเด็กรุ่นเก่ากินต้มมะเขือเนี่ยต้มไม่ให้สุกมากก็หวานต้มไม่สุกไม่มากสุกพอดีก็หวานไม่สุกนะก็หวานต้มให้เละก็หวานก็อร่อยก็ต้องมีการปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันแต่ถ้าโยมผัดล่ะผัดละเอียดกว่าต้มใช่ไหมหั่นๆแล้วก็ใส่ต้องตีกระเทียมให้มันหอมก่อนแล้วก็ใส่น้ำมันมากก็ไม่อร่อยเหม็นอีกละเอียดไปหน่อยก็ต้มแต่ถ้าแกงอะโยมโอ้โหแกงนี่ต้องปรุงเครื่องแกงเป็นไม่เป็นกินไม่รู้เรื่องเลยปฏิบัติธรรมนี่เหมือนกับคนเป็นแม่ครัวถ้าไปถึงขันทำขนมหวานโอ้โหประณีตเลยท้องหยิบฝอยทองนี่โอ้เหมือนกรรมฐานเนี่ยวันแรกก็จะเรียนไปเนี้ยไปเรื่อยๆเหมือนคนเรียนกับข้าวยงต่างทุกอย่างอะถ้าเราเอามาประยุกต์เลยเย็บปักถักร้อยเรียนอะไรก็มันเป็นวิชศิลปะเหมือนกันการทำอาหารทำอะไรมันเป็นศิลปะในชีวิตตัวเองเหมือนกันมันต้องหยาบไปสู่ความละเอียดแต่ไม่ว่ากูต้องหยาบอยู่อย่างนี้เคยหยาบอยู่ก็เคยหยาบกูเคยเดินเร็วก็ต้องเดินเร็วนี้กูเคยพูดก็พูดนี้เคยกินเร็วก็กินนี้ถ้ามันเราไม่เอาศิลปะในชีวิตที่ตามละเอียดอ่อนเข้าไปใส่เนี่ยมันไม่ได้อะไรเลยใช่ไหมเหมือนกับโยมแกงไม่เป็นนั่นเองคิดเอาแกงเอาเองไม่เอาไปตามตำราที่คนเขาสอนให้เรามันต้องละเอียดถึงขนาดนั้นเราก็ต้องเป็นคนสังเกตดูตัวเราเป็นคนช่างสังเกตดูตัวเราสังเกตดูครูบาอาจารย์ว่าเขาทำยังไงให้ครูบาอาจารย์เขาสอนให้ทำนี้เราก็ต้องทำพอมันละเอียดเข้ามาหาตัวปุ๊บเนี่ยเมื่อกับคนที่เรียนเจียระไหนเพชรพลอยอ่ะเขาเรียนหยาบไม่ได้คนหยาบทำไม่ได้เลยไปเจียเขาไม่สุขหรอกไม่สวยหรอกก็ต้องร้านนี่ต้องฝีมือต้องเจนชำนาญละเอียดฉะนั้นปฏิบัติธรรมนี่ละเอียดยิ่งกว่าละเอียดก็คือเวลาเราจะลุก
จะนั่งจะเดินคิดอะไรเราก็ต้องมาถามคิดทำไมคิดทำไมมันอยู่ตรงคิดทำไมหูคิดไปไหนเนี่ยโอ้โหคิดไปไกลอย่างเงี้ยพอเรากลับมาหาตัวมากๆขึ้นมาละเอียดเนี่ยยืนเดินนั่งนอนจะช่วยตัวเองได้สงบมากเลย

0: เราไม่ต้องไปขอความสงบคนอื่นแล้วเราก็ไม่ต้องไปคิดว่าคนอื่นสงบหรือไม่สงบเราพอเรามาตามดูหาตัวเราเนี่ยเราจะได้ธรรมะตรงที่ตัวเราตามความละเอียดตรงนี้เข้าไปเช่นสมัยก่อนเข้าวัดปุ๊บเนี่ยก็ไม่มีใครมาสอนให้เรานั่งใช่ไหมเราก็จะต้องมาเรียนพอเรียนเสร็จแล้วเนี่ยการนั่งเราเลยได้เลยครั้งเดียวถ้าเราเข้าใจนะครั้งเดียวที่เรียกขึ้นกรรมฐานเนี่ยครั้งเดียวท่านเองพออาจารย์สอนเนี่ยเราจำติดตาเลยแล้วเข้าใจเลยแล้วก็ไปสอบถามมันข้าก็สงสัยพยายามไปทำไปแล้วภายใน7วันเนี่ยเราเข้าใจเลยแต่ครั้งแรกเนี่ยมันยังเซ่อๆอยู่อย่างเช่นว่าให้ดูผ่องยุบอย่างเงี้ยบางคนก็ไปสูดลมให้พองแล้วก็สูดลมให้ออกให้ยุบก็ไปดึงให้พองเขาแค่นี้ยังไม่เข้าใจนะโยมไม่เข้าใจคำว่ายุบหนอพองหนอเนี่ยไม่เข้าใจไปสูดลมให้พองก็ยุบมันผิดเลยเขาผิดเงี้ยไม่มีความสุขเลยไม่มีความสงบเลยก็กลายเป็นคนฟุ้งซ่านเลยอันนี้สมาธิไม่ใช่เลยเครียดเลยคันนี้เป็นสมาธิที่เครียดเลยลมขึ้นสมองเลยลมจุกหน้าอกเลยผิดทางเลยต้องเอามือแตะที่ท้องนี่ทำแบบงงๆของเรานะทำเอามือแตะที่ท้องเหนือสะดือสี่นิ้วแล้วก็ทำลมธรรมดาพุทโธทิ้งไปพุทโธเนี่ยอาจารย์บอกเก็บไว้ก่อนก็เราก็ดูท้องพองอยู่ทำสมาธิต้องไม่อายต้องไม่อายต้องกล้าทำก็เหมือนเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยไม่อายถ้าไม่อายเราพูดภาษาอังกฤษไม่ได้พอเรารู้แล้วมือเนี่ยจะมีการท้องให้ดันมือเราดันยุบดันขึ้นแล้วก็ยุบลงดันขึ้นยุบอ้อนี่เราก็จับได้แล้วว่าเอามือออกดูว่ายุบของยุบก็ยุบหนอพองก็พองหนอคันนี้เราสบายนะจับได้เอาลืมนึกเอาใหม่ตั้งต้นใหม่มาดูอีกเห็นชัดเลยคันนี้เอามือออกคิดไม่ไปไหนอยู่ก็ท้องพองยุบเวลายุบก็ยุบหนอเวลาพองก็นึกพองหนอไม่ต้องภาวนานึกในใจหุบปากไม่ต้องใช้ปากว่าแค่นี้เราก็นึกได้นะจิตเราก็ไม่ไปคิดอะไรเลยคันนี้คิดอยู่กับยุบผ่องนั้นนะพอนะท่านี้พอแต่พอคิดอะไรก็กำหนดที่จิตเลยว่าคิดหนอคิดหนอว่าหายก็มาผ่องหนอยุบหนอต่อก็นึกในใจพอคิดเรื่องอดีตก็อดีตหนอพอหายก็พอเราก็รู้แหละคิดอะไรรู้เลยคิดอดีตรู้ด้วยว่าคิดอดีตแหละคิดอนาคตไปสร้างอย่าไปออกไปนี่อย่าไปโน้นไปคิดอนาคตหนอนะแล้วเข้าเรารู้มาเลยปัจจุบันก็รู้อนาคตก็รู้อดีตก็รู้เวลาโกรธรู้อีกโกรธหนอโกรธพ่อหายก็พองหนอยุบหนอต่อเอ๊ะโกรธก็รู้ด้วยนี่รักก็รู้อีกคิดถึงคนรักโอ้โหคิดถึงเขาจังเลยห่วงเขาจังใครก็รักลูกก็รักผัวก็รักเพื่อนก็รักก็คิดถึงหนอคิดถึงหนอกลับมาตั้งต้นใหม่พอเราทำนี้เราจะเริ่มเข้าใจตัวเองทีนี้เวลานั่งนานๆมันเมื่อยนะนั่งนานเป็นทุกข์หนอต้องรู้ทุกข์ด้วยนะไม่ใช่ขยับแล้วไม่เห็นทุกข์พุทธเจ้าผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมะผู้ใดเห็นธรรมะคือนั้นเห็นทุกข์แสดงว่าทุกข์กับธรรมะนี่อันเดียวกันผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นทุกข์ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตก็แสดงว่าทุกข์นี่คือตัวพระพุทธเจ้าที่กำหนดรู้พอปวดทุกข์หนอทุกข์หนอเราก็เล่นกับทุกข์ไปเลยทุกหนอมันไม่หายก็ทุกหนอพอหายปุ๊บสุกหนอสุกหนอเฉยหนอก็มาดูพองยุบต่อแต่ถ้าไม่หายแล้วก็สั่งให้ขยับนั่งนานเป็นทุกหนอนั่งนานเป็นทุกหนออยากขยับหน่อยก็สั่งให้มือขยับนี่ช้าๆนี่ขยับหน่อยไม่ใช่ปุ๊บปั๊บขยับเลยแต่จริงขยับต้องมือติดพื้นกันนะขยับอันนี้จะมาไหมไม่สะดวกก็พอเวลามันขยับก็มือตรงนี้
1: สร้างให้มีแล้วก็สุขหนอสุขหนอ
0: รู้ว่าสุขแล้วเมื่อกี้ทุกข์จะตายแล้วทนไม่ว่าก็สุขหนอสุขหนอรู้แล้วสุขหนอพอสุขหายไปก็เฉยหนอเฉยหนอแล้วก็ดูเฉยเฉยที่ใจไม่ใช่เฉยที่อื่นทุกข์ที่กายแต่ถ้าใจมันทนไม่ได้ก็ถือว่ามันไม่พอใจก็มันไม่พอใจนั้นถือว่าทุกข์ที่ใจแต่ถ้ามันเจ็บปวดนั้นทุกข์ที่กายต้องแยกให้เป็นด้วยนะเวทนาในเวทนาเนี่ย3ต้องแยกให้เป็นว่ามันเจ็บปวดนั่นคือทุกข์ที่กายแต่ไม่ชอบมันทุกข์ที่ใจถ้าแยกไม่ได้ปัญญาก็ไม่เกิดอีกปฏิบัติก็มั่วอยู่ปนอีกเหมือนคนทำกับข้าวปนเนี่ยนะใช่ไหมแกงส้มไปใส่กะปิไม่ได้ใช่ไหมแกงส้มไปใส่กระเทียมก็ไม่ได้ต้องใส่หัวหอมมากเนี่ยก็เลยปนถ้าไปปนไปใส่อื่นปนตายเลยอย่างเงี้ยกับข้าวกับใจของเราตัวเองต้องรวมมีสติว่าตอนนี้เราทุกกายใจไม่ทุกข์เลยใจเฉยใจเป็นสุขโอ้ใจเป็นสุขเราพอรู้ว่าปฏิบัติตรงนี้ไปนะต่อไปจะรู้ว่าเอ๊ะมันแยกกันได้ยังไงอ่ะกายนี่ทุกข์โอ้ยปวดแทบจะแตกแต่ใจนี่เฉยเฉยใจนี่สบายเหมือนอยากจะนั่งเป็นวันก็นั่งได้มันเป็นได้แต่เมื่อแต่ก่อนนี่ถ้าเราไม่ปฏิบัตินะโอ้โหทุกข์ดิ้นเลยเราก็มั่วเลยว่าทุกข์นี้ใครจะมานั่งได้ตัวนะแต่เมื่อเรากำหนดเวทนา3ได้แล้วเนี่ยกายมันเจ็บแต่ใจเฉยกายมันเจ็บแต่ใจเป็นสุขฉะนั้นก็รู้ว่าสุขกายกับสุขใจนี่ต่างกันทุกกายกับทุกกายกับทุกใจมันต่างกันต้องปฏิบัติตรงนี้ให้ได้ทำไมจึงว่าต้องมาหาความละเอียดอ่อนใช่ไหมต้องมาความละเอียดเราก็ต้องมาหาความละเอียดอ่อนด้วยการกำหนดรู้ก่อนเวลาจะเปลี่ยนอิริยาบถถ้าไม่กำหนดก็ไม่รู้ถ้าโยมปฏิบัติอย่างนี้นะไม่กำหนดตรงนี้นะไม่รู้รับรองไม่รู้ทำไมถึงว่าพวกเข้ากรรมฐานเนี่ยไม่รู้เพราะไม่รู้ตรงนี้ไม่รู้เรื่องเวทนา3เพราะไม่ได้กำหนดตอนจะเปลี่ยนอิริยาบถเพราะใจร้อนก็คุณจะนั่งสมาธิจะเป็นกำหนดทำไมนะปล่อยไปพอขยับแล้วมันก็หายเพราะตรงนี้เราจึงไม่เห็นธรรมจึงไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นทุกข์จึงไม่เห็นธรรมก็ไม่เข้าใจธรรมะพุทธเจ้าว่าสอนอะไรฝรั่งเขาถามมากเลยว่าทำไมจะต้องสอนทุกข์ด้วยทำไมไม่สอนให้สุขเลยไม่มีหรอกในโลกนี้ไม่มีอะไรเกิดเท่ากับทุกข์ถ้าทุกข์นั้นมันดับแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะดับเท่ากับทุกข์ดับไอ้สุขนั้นไม่มีใครอยากให้ดับหรอกแต่ทุกข์นั้นไม่มีใครอยากให้เกิดหรอกแต่ทุกข์มันเกิดแต่ทุกคนอยากให้ดับแต่มันไม่ดับดับดับเกิดเกิดฉะนั้นเมื่อเราไม่ได้กำหนดทุกตรงนี้ก็ถือว่าไม่เกิดปัญญาไม่แก้ปัญหาตรงนี้ได้ไม่เข้าใจจิตตัวเองไม่เข้าวิถีตัวเองฉะนั้นเมื่อก็เลยเอาดูพองยุบต่อเราจับหลักได้แล้วเราเริ่มได้ทางแล้วดูพองยุบเวลายุบก็รู้ว่ายุบเวลาพองรู้พอคิดอะไรกำหนดที่ใจเลยคิดหนอคิดหนอฟุ้งซ่านเกิดพอเราทำนานๆมันจะฟุ้งซ่านพอทำนานๆจะฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านหนอฟุ้งซ่านหนอคิดอดีตมาก็จะฟุ้งซ่านคิดอนาคตก็ฟุ้งซ่านอนาคตก็ฟุ้งซ่านนะอดีตก็ฟุ้งซ่านแต่เท่าที่มันฟุ้งซ่านเนี่ยเพราะปล่อยให้คิดนานแต่ถ้าคิดแล้วคิดหนอดับปุ๊บจะไม่ฟุ้งซ่านเลยสังเกตดูเวลาเรากำหนดไม่ทันเนี่ยเราปล่อยให้คิดมากๆเดี๋ยวจะฟุ้งซ่านมากเลยนั่งเดี๋ยวจะอยู่ไม่ได้เดี๋ยวต้องลุกไปเดินพุทธปัดพุทธปัดแล้วคนฟุ้งซ่านเนี่ยถ้าไม่รู้จักความฟุ้งซ่านจะไม่มีทางดับเลยแล้วไม่เคยเจอความสุขเลยเพราะนั่งฟุ้งซ่านทั้งวันเลยเพราะจริตตัวเองเข้ามาแล้วเข้ามาหาจริตแล้วจริตตัวเองมาปรุงแต่งเรื่องเก่าในอดีตตัวเองจริตไหลมาแล้วโทสะก็มาปรุงเรื่องโทสะโลภะก็ปรุงเรื่องโลภะวิตกก็มาปรุงเรื่องวิตกมาราคะก็มาปรุงเรื่องราคะโมหะก็มาปรุงเรื่องโมหะตอนนั้นเมื่อจริตหกเข้ามาก็กลายว่าเก็บของเก่ามาคิด

0: ก็เกิดทุกข์ทันทีก็ปรุงสร้างคนนี้ก็เดินก็ไม่อยากกำหนดนั่งก็ไม่อยากกำหนดนอนเนื้อนอนฟังธรรมก็ไม่อยากรู้เรื่องมันก็เลยว่าจิตนั้นไม่มีสมาธิและปัญญาควบคุมตัวเองก็ไม่ได้อะไรเที่ยวนี้หยาบเกินไปทำไม่ทันตามอารมณ์ไม่ทันไม่ได้แนวสติปัฏฐานสี่ที่ละเอียดละออเพราะเริ่มต้นหยาบเกินไปละเอียดไม่พอก็ไม่สงบแต่ถ้าละเอียดพอนี้จะสงบถึงมาเมื่อเราจึงจำเป็นต้องกำหนดทุกทางซ้ายกำหนดทุกทางนี้และเสร็จแล้วก็ต้องกำหนดต่อไปดูทองยุบต่อไปพอคิดอะไรก็กำหนดคิดหนอต้องรู้ความจริงว่าคิดเรื่องอะไรด้วยโกรธก็รู้ว่าโกรธรักก็รู้ว่ารักคิดถึงบ้านก็รู้คิดถึงบ้านเอาแค่สองอย่างไงสามอย่างไงคิดอดีตหนอคิดอดีตหนอเอาเรื่องอะไรตัวแล้วแต่เรื่องเก่าๆคิดอดีตหนอพอเรื่องใหม่ๆปุ๊บไม่ใช่วันนี้ข้างหน้าก็คือคิดอนาคตหนอแต่ถ้าฟุ้งซ่านคิดอะไรรวมๆทั้งหมดมันงุดงิดก็ฟุ้งซ่านหนอฟุ้งซ่านหนอพอมันดับก็มาดูของยุบเอาจิตมาผูกไว้อยู่กับยุบของเอาครูบาอาจารย์เขาสอนมาให้พุทโธพุทโธเดี๋ยวพุทโธสำเร็จก่อนหนอไม่สำเร็จเอาไปแล้วไปอาจารย์มาเถียงกันเลยต้องตัดทิ้งว่าเรามาทำสติเราไม่จะทำมาทำอาจารย์หลายองค์ทำสติองค์เดียวคือพุทธะอยู่ที่ตัวเราก็ดูของยุบต่อที่เมื่อยก็นั่งนานเป็นทุกข์หนอนั่งนานเป็นทุกข์หนออยากขยับหนออย่างนั้นแล้วกำหนดอีกกำหนดทุกข์ได้แหละคราวนี้ใจไม่ร้อนแล้วกำหนดทุกข์ได้ใจเย็นถ้ากำหนดทุกข์ได้สิใจเย็นนะตัวนี้จับตัวใจร้อนได้ใช่ไหมกำหนดได้ทุกสองครั้งแล้ววันนี้กำหนดเวลาจะเปลี่ยนอิริยาบถทีไรกำหนดทุกได้ทีนั่นคือคนใจเย็นอยู่แต่ถ้าพึบไปคนนั้นไม่ได้หรอกอาจารย์เขารู้นะอาจารย์เขานั่งคุมนี่จะรู้ถ้าอาจารย์เขาธรรมดาในคนจะนั่งกันเนี่ยอาจารย์เขาจะรู้เลยคนไหนขยับตัวไม่กำหนดปุ๊บก็รู้คนนี้ใจร้อนไม่ได้สมาธิหรอกเขารู้เลยคนนี้ไม่ได้อะไรหรอกนั่งแต่ถ้าเขากำหนดนั่งนานไปทุกหนอนั่งทุกหนอเขารู้เลยกำหนดทุกปรากฏแหละทุกที่กายนี่ใจนั่นกำหนดรู้ถ้าทุกที่ใจเป็นไงโยมรู้ไหมว่าทุกที่ใจเป็นยังไงแสดงไงรู้ไหมมันแสดงไงไม่รู้ใช่ไหมก็รีบพลิกเร็วๆนั่นแหละทุกที่ใจเออทนไม่ได้นะทุกที่ใจที่ทนไม่ได้นะทุกที่ใจนะกูจะหมวกกำหนดมือไหวไงพลิกปุ๊บนะนั่นคือทุกที่ใจมันผสมกับทุกที่กายแต่ถ้าทุกที่ใจมันดับปุ๊บเนี่ยนั่งนานไปทุกหนอนั่งนานทุกหนอทนได้ก็ทนบางทีมันดับไปเลยนะพอดับปุ๊บเนี่ยทุกกายจะดับทุกใจนั้นไม่มีแล้วก็นั่งต่อได้ก็มีบางครั้งครูบาอาจารย์และผู้ปฏิบัติธรรมพระโยคีวจรเจ้าเนี่ยกำหนดทุกข์เป็นอารมณ์ไม่ขยับเลยได้สมาธิที่ไม่ขยับเพราะสู้กับทุกข์อย่างเดียวพอปรากฏแล้วก็เห็นมาเลยเห็นกระดูกเห็นร่างกายเห็นเลยจิตพอเห็นในร่างกายปุ๊บเนี่ยเห็นกระดูกมันปวดตรงนั้นตรงนี้ดูก็ไปตรงเส้นนั่นเองพอเห็นทุกข์ตรงนั้นปรากฏปุ๊บเนี่ยมันจะเย็นหายวืบเลยเออโหถ้าไม่กำหนดนี่นั่งกลับเป็นข้าวเกรียบเลยปิ้งอยู่นี่เองเป็นกลับอยู่นี่เองเหมือนไอ้คนปิ้งปลาเลยเพราะกำหนดไม่ทันดูคนใจร้อนคือคนไม่กำหนดนะคนใจเย็นคือคนกำหนดได้และจะเย็นลงไปจนถึงสงบนี่กำหนดนั่งนานไปทุกหนอทุกหนอขยับสั่งให้มือขยับถ้าไม่สั่งก็ถือว่าหลงลืมถ้าไปขยับปุ๊บเนี่ยหลงหนอลืมหนอกลับตั้งต้นใหม่แสดงว่าเราเนี่ยจิตไม่สัมพันธ์กับกาย
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนั่งสมาธิฟังธรรมก็ได้

นั่งสมาธิฟังธรรมนั่งมือขวาวางบนมือซ้ายตั้งใจสงบเพื่อทำจิตทำใจของเราให้เป็นบุญเป็นกุศลสักพักหนึ่งเพื่อทำใจของเราให้เบาบางจากความวุ่นวายใจเข้ามาสู่ความสงบทางใจของเราโดยการมีหลักของใจหลักของใจคือการให้ทานเป็นผู้ไม่โลภเสียสละเพื่อประโยชน์ตนและผู้อื่นแล้วก็สมาทานศีลเพื่อให้วาจาของเรากายของเราใจของเราเยือกเย็นสงบไม่ฟุ้งซ่าน แล้วก็ทำสมาธิเพื่อให้จิตของเราเป็นเอตคตาลมจิตเราจะได้ไม่สับสายหาเรื่องต่างๆเข้ามาในใจเราไม่หาเรื่องเร่าร้อนใจก็ทำจิตของเราให้เป็นหนึ่งโดยการเจริญภาวนาการทำสมาธิให้เกิดขึ้นในตัวเราในใจเราเช่นเราภาวนาพิจารณาตัวเราว่าตัวเราเป็นอย่างไรมีผมมีขนมีเล็บมีขนมีหนังมีเนื้อมีเส้นเอ็นมีโครงกระดูกของเราก็ภาวนาให้ดูรู้ลมในตัวเราโดยการพิจารณาลมเข้าพิจารณาลมออกหายใจเข้าก็รู้ว่าเราหายใจเข้าเป็นอย่างไรหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกเป็นอย่างไรหัดพิจารณาลมหรือว่าภาวนาว่าพุทโธต่อไปพุทลมเข้าโทลมออกกำหนดไว้ที่ลมหายใจของเราจับความรู้สึกไว้ที่เดียวไม่ให้จิตเราจับสายไปเรื่องอื่นพยายามตัดอดีตที่เรามาไม่เก็บมาคิดอนาคตไม่นึกถึงจะทำให้ใจเราร้อนทำจิตเราให้อยู่กับกายอยู่กับจิตของเราและการเห็นรูปร่างหน้าตาของเรานุ่งห่มของเราหายใจของเราเอาจิตไว้ตรงกายนี่เองไม่ต้องเอาไปไว้ที่กายคนอื่นให้ระลึกรู้อยู่ตลอดเวลา นี่แหละเรียกว่าจิตเป็นบุญจิตเป็นกุศลก็คือฉลาดในการไม่เอาความคิดไปคิดเรื่องราวต่างๆจิตของเราสงบพิจารณาเห็นกายอาการ32พิจารณาเห็นจิตปรุงแต่งคือเจตสิกก็ระลึกรู้ไว้เป็นอารมณ์การทำใจอยู่อย่างนี้เนี่ยทำบ่อยๆทำให้ชำนิชำนาญทำให้เห็นทำให้รู้ทำให้แจ้งชัดในใจของเรา การภาวนาทำให้ตัวเรามีความสงบทำให้ตัวเรามีความสุขไม่ทำให้ใครคนที่มีความทุกข์ก็จากการไม่มีหลักของความสงบไม่มีหลักภาวนาพอนั่งก็คิดนอนก็คิดเดินก็คิดคิดแต่เรื่องที่เราไม่ดีใจไม่ชอบใจคือเรื่องกังวลใจที่เราตัดกระแสกรรมไม่ได้ตัดกระแสกรรมไม่ได้คือมโนกรรมคิดไม่หยุดเราก็ต้องพยายามตัดกระแสกรรมตัดกรรมคือการตัดใจไม่โกรธไม่เกลียดไม่พยาบาทไม่อาฆาตไม่จองเวรระงับภัยมีแต่เจริญสติ
เริ่มสมาธิเมตตาไว้ในใจของเรานี่เรียกว่าตัดเวรตัดกรรมตัดโศกโรคภัยก็คือตัดใจตัวเองไม่คิดไม่กังวลเมื่ออย่างที่พุทธเจ้าท่านบอกว่าเมื่อสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วก็ตัดหมดทุกอย่างเวรกรรมก็ไม่ตามไปจะตัดทุกข์ตัดโศกตัดโรคตัดภัยตัดความเศร้าโศกเสียใจตัดกรรมตัวเองก็คือการตัดใจนั่นเองเป็นพระอรหันต์ก็เกิดชาติเดียวไม่เกิดอีกแล้วถ้าเป็นโสดาบันก็ตัดกรรมเจ็ดชาติพ้นจากเจ็ดชาติแล้วก็ไม่เกิดไม่ต้องรับกรรมก็คือตัดใจนั่นเองตัดไม่หลงกาย ตัดไม่หลงจิตตัวเองคิดอะไรก็ตามรู้จิตตัวเองเช่นคิดอะไรก็พุทโธไว้คิดอะไรก็ตั้งสติไว้นี่เรียกว่าตัดกรรมตัดที่ใจเราจะไปตัดตรงอื่นไม่ได้ตัดเวรตัดกรรมตัดพยาบาทอาฆาตอะไรก็คือใจของเราคนเราจะมีเวรมีกรรมก็คือใจของเราเนี่ยเป็นตัวสร้างทำวันนี้ก็ไปได้รับผลวันหน้าหรือว่าทำเดี๋ยวนี้ก็ได้รับผลเดี๋ยวนี้ทำให้ทุกข์ใจก็ได้รับทุกข์ใจเดี๋ยวนี้ทำให้สงบใจก็ได้รับความสุขเดี๋ยวนี้นี่คือการทำให้แก่ใจเราฉะนั้นถ้าเราจะตัดอะไรก็คือไม่ต้องไปให้ใครตัดให้เราตัวเราเป็นผู้ตัดเองทำเองสร้างเองปฏิบัติเองเช่นพระพุทธเจ้าเนี่ยก็สร้างบารมีมาถึง30ทัศหรือ10บารมีที่แก่กล้าก็คือสร้างในการให้ทานเป็นคนไม่โลภเกิดมาแล้วก็ไม่โลภพยายามกำจัดความโลภกำจัดความตนีเพราะความตนีเนี่ยมันลืมตายเห็นแก่ตัวความโลภนั้นก็ลืมตายไม่ได้คิดถึงความแก่ความเจ็บความตายเพราะโลภอยู่เมื่อโลภเราก็เบียดเบียนคนอื่นคิดจะเอาของเขาให้มากกว่าที่ตัวเองควรจะได้คือความโลภก็คือคนเอาเปรียบเขานั่นเอง คนโลภก็คือคนเอาเปรียบคนอื่นเหมือนพี่กับน้องเนี่ยแย่งสมบัติกันพี่ก็จะเอามากน้องก็จะเอามากนี่คือความโลภแม้แต่พี่น้องก็เอาเปรียบกันถ้าเป็นคนอื่นก็เอาเปรียบกันมากขึ้นเพราะไม่มีความผูกพันอะไรไม่ใช่ญาติกันก็เอาเปรียบมากขึ้นเพราะโลภมากขึ้นนี่คือการเอาเปรียบกันเพราะความโลภคนที่ไม่เอาเปรียบใครก็คือพุทธเจ้าสาวกพุทธเจ้าคือการรู้จักให้ทานรู้จักแบ่งปันเมื่อคนเรารู้จักให้ทานแล้วก็ความเห็นแก่ตัวก็น้อยลงความเอาเปรียบเพื่อนบ้านก็น้อยลงการเสียสละการเมตตาการอภัยก็เกิดขึ้นเพราะความไม่โลภความไม่ตนีตอนนี้เมื่อความไม่โลภเกิดขึ้นใจผู้นั้นก็เป็นโสดามรรคเป็นโซดามักคือมีมักผลในตัวเองแต่ถ้าไม่โกรธก็คือการเจริญเมตตาขึ้นมามากขึ้นอีกพระพุทธเจ้าก็ถือว่านี่เนี่ยคือการตัดกรรมตัดไม่โกรธเมื่อไม่โกรธก็ไม่มีความพยาบาทเมื่อไม่มีความพยาบาทคนก็ไม่เบียดเบียนกันคนไม่เข็นฆ่ากันไม่ยั่งชิงกันไม่เบียดเบียนกันเพราะคนไม่โกรธกันมีแต่คนเมตตากัน ธรรมะก็อยู่ในใจบุคคลที่มีแต่เมตตาคนที่ไม่มีเมตตาก็นั่งจ้องเกลียดโกรธชิงชังคนโน้นคนนี้ให้ร้ายคนโน้นคนนี้แช่งชักหักกระดูกคนโน้นคนนี้คือให้แต่คนอื่นไม่ดีแต่จะเอาเองดีคนเดียวนี่คือพวกประเภทโกรธไม่มีพวกไม่มีญาติไม่มีมิตรโกรธแล้วก็ไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีเพื่อนไม่มีญาติไม่มีมิตรคนไม่โกรธนี่เป็นพ่อที่ดีแม่ที่ดีที่ดี
เพื่อนที่ดีสามีภรรยาลูกหลานที่ดีคือคนไม่โกรธเป็นพวกดีถ้าโกรธแล้วไม่มีใครดีกับเราเราก็ไม่ดีกับใครพอหายโกรธแล้วจึงดีพุทธเจ้าจึงสอนให้สร้างบารมีด้วยการอภัยเมตตาและการไม่โกรธพยายามชนะใจตัวโกรธนี่เป็นตัวทุกข์ทรมานอย่างยิ่งใหญ่ตัวพาไปนรกอย่างทันตาโกรธแล้วไม่สุขไม่สบายเลยมีแต่ทุกข์มีแต่ทรมานทั้งวันทั้งคืนให้เราร้อนไม่สุขใจจะเป็นตัวไหนก็ทุกข์ทั้งนั้นตัวโกรธตัวเกลียดตัวอิจฉาริษยาตัวเห็นกับตัวนินทาให้ร้ายตัวคิดว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นคือตัวนั้นเป็นตัวทิฏฐิมานะที่ไม่มีความสุขทางใจเราต้องพยายามภาวนาเจริญเมตตาให้มากขึ้นเห็นใจเราก็เห็นใจเขาเพราะรู้ว่าไม่สบายใจถ้าใครมีทุกข์แล้วไม่สบายทั้งนั้นทุกกายก็ทนไหวแต่ทุกใจที่ทนยากดังนั้นต้องพยายามกำจัดทุกข์ที่ใจซะก่อนแล้วกายก็จะเบาบางกายก็จะปล่อยได้ดิบได้ดีสบายอกสบายใจไปด้วยฉะนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าให้เรามีที่พึ่งทางใจคือการให้ทานการรักษาศีลด้วยกายวาจาการทำสมาธิเพื่อให้ใจเราเนี่ยมีความสงบตั้งมั่นอยู่ในกรรมดีคือการประพฤติปฏิบัติสืบเนื่องต่อไปมีสติตลอดวันตลอดคืนไม่เป็นคนปล่อยให้ความทุกข์ครอบงำหรือกิเลสครอบงำก็จะทำใจให้สบายมากขึ้นกว่าเดิมดีขึ้นกว่าเดิมเพราะเราเริ่มฝึกตนปฏิบัติตนมีพุทโธธัมโมสังโฆมาในใจหรือมีการปฏิบัติให้มีสติมากขึ้นในการรู้จักกายใจของเราฉะนั้นนี่ลักษณะที่เรามาวัดเราก็มาปฏิบัติตนอย่างนี้ทำให้เกิดขึ้นบ่อยๆทำให้มีบ่อยๆทำให้ชำนิชำนาญเรามานี่แหละเราก็มาสงบกันรู้จักภาวนากันก็ไม่ต้องไปหาความสุขจากที่ไหนถ้าอยู่ที่ไหนใจเราไม่สงบแล้วจะหาความสุขไม่ได้เลยถ้ามีความโลภเห็นแก่ตัวมีความโกรธอิจฉาพยาบาทอิจฉาปองร้ายผู้อื่นก็จะหาความสุขตรงไหนก็ไม่มีเพราะใจตรงนั้นมันไม่มีแล้วสมาธิเราไม่มีก็เราก็กลายเป็นคนหงุดหงิดยึดอัดขัดเคืองนั่งก็ร้อนนอนก็ร้อนกินก็ร้อนทำอะไรก็ใจไม่เย็นนั่นเพราะสมาธิไม่พอเราก็ต้องฝึกสมาธิให้ตั้งไว้ในใจมากขึ้นมีวิตกจะยกสติขึ้นมาดูลมหายใจมีวิจารณ์พิจารณาลมหายใจให้มากขึ้นเมื่อมากขึ้นมากขึ้นลมก็ละเอียดปีติก็เกิดก็ยกปีติให้มากขึ้นดีใจที่ตัวเองภาวนาให้มากขึ้นสุขก็เกิดขึ้นอุเบกขาก็เกิดขึ้นเมื่ออุเบกขาเอตกตาอุเบกขาเกิดขึ้นมั่นใจเราก็เบาสบายไม่ค่อยมีเรื่องอะไรในใจเพราะใจผ่องใสร่างกายก็ผ่องใสใจเบิกบานร่างกายก็เบิกบานใจหัวเราะร่างกายก็พลอยหัวเราะใจยิ้มร่างกายก็พลอยยิ้มใจสดชื่นร่างกายก็พลอยสดชื่นนี่คือใจเรามีบุญในใจฉะนั้นต้องมาฝึกมาปฏิบัติให้มากขึ้นมากขึ้นจนจิตครั้งหนึ่งเป็นหนึ่งได้ครั้งหนึ่งแวบหนึ่งยังดีพอภาวนาไปภาวนาไปใจนี่ว่างแวบหนึ่งเนี่ยใจสบายเหมือนเอาทุกข์ออกจากใจแต่นนก็คิดนี่ก็คิดไม่เคยหยุดคิดเลยนี่มันไม่มีความสุขเลยเรามาเพียรหาธรรมะตรงนี้เพื่อจะทำใจของเราให้มีธรรมะทำใจให้เข้าถึงความสงบสุขที่แท้จริงก็ต้องฝึกกันทุกวันทั้งกินทั้งเดินทั้งยืนทั้งนั่งทั้งนอนแล้วก็มีพุทโธไว้ในใจเห็นเราฝึกแล้วตอนนี้เราก็มีรู้แล้วว่าลมหายใจเข้าเป็นยังไง

ในลมหายใจออกเป็นอย่างไรสติเรามีแหละถ้าคนไม่มีสติก็ไม่รู้ลมหายใจเข้าก็ไม่รู้สึกลมหายใจออกก็ไม่รู้สึกไม่รู้หายใจอย่างไรไม่รู้ใจออกอย่างไรใจไปคิดถึงคนโน้นคิดใจคิดถึงคนนี้มันไปอยู่นอกกายนอกใจหมดนี่เรารู้แล้วว่าลมหายใจเข้าเบาหายใจเข้าหยาบหายใจเข้าละเอียดหายใจเข้าร้อนเข้าเย็นไม่รู้ว่าพุทลมเข้าโทลมออกเป็นอย่างไรนี่เรียกว่าเราได้ปฏิบัติธรรมเป็นทัศบารมีของเราเกียรติสะสมบารมีเราให้ไปถึงที่สุดคือการกำจัดทุกข์ใจสงบใจก็จะเป็นการชนะกรรมชนะเวรชนะศัตรูจิตของเราก็จะเบาสบายถ้าอยู่ที่ไหนก็รู้จักว่านี่แหละความสุขที่เราสร้างขึ้นมาเองจากได้ด้วยการฝึกจิตของเราธรรมเทศนาก็สมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้คนหนึ่งนี่มาบังสกุลกันเยอะเลยก็เหมือนพวกเราเนี่ยต่อไปเขาก็บังสกุลให้เราตอนนี้เราก็บังสกุลให้ญาติเราก่อนใครไม่ตายก็บังสกุลให้คนตายก็บังสกุลตัวเรานั่นแหละบังกันไปเรื่อยๆบังไม่อยู่แล้วถ้าพิจารณาบังสกุลนี่แปลว่าปรงสังขารเขาก็ตายเราก็ตายเขาก็เป็นดินเราก็เป็นดินเขาเป็นน้ำเราก็เป็นน้ำเขาเป็นไฟเขาเป็นลมเราก็เป็นไฟเป็นลมเขาวิญญาณดับเราก็วิญญาณดับเหมือนกันแล้วบังสกุลคือพิจารณาเขาพิจารณาเราทั้งตัวเขาตัวเราว่าไม่มีอะไรเหมือนกันก็เป็นการพูดธรรมะเพื่อเป็นอนุสติรำลึกถึงความดีงามในคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงสอนเรื่องเมตตาธรรม คำว่าเมตตาธรรมเป็นธรรมคุ้มครองโลกหรือเมตตาพระธรรมที่พิโรโกหรือเมตตาเป็นผู้อุปถัมภ์โลกนี้เรามาพิจารณาตามหลักประพฤติปฏิบัติของโลกทุกวันนี้ก็เห็นว่าโลกนี้อยู่ได้ความเมตตาจากคำสั่งสอนพุทธเจ้าเนี่ยเจริญมา 2,000 กว่าปีคำว่าเมตตานี้ก็ยังอยู่คู่โลกท่านถือว่าเป็นหลักปกครองโลกได้คนเรานี้ถ้าปกครองกันโดยเมตตานี้จะอยู่กันอย่างมีทั้งพระคุณเรียกว่าไม่ต้องใช้พระเดชอยู่กันในกรอบของศีลธรรมในกรอบของความเมตตาความกรุณาฉะนั้นการที่พวกเราขาดเมตตาก็คือการขาดหลักการปกครองการเมตตาที่ว่าเมตตาอย่างไรก็คือเหมือนอย่างพ่อแม่ปกครองบุตรพ่อแม่ปกครองบุตรก็คือให้ความอบอุ่นดูแลกับบุตรอย่างเสมอต้นเสมอปลายตั้งแต่เล็กจนโตสมัยโบราณมีลูก10คน10กว่าคนก็มีบางคนมีถึง14 15คนแต่ก็รักลูกไม่ได้ทอดทิ้งลูกเลยสักคนเดียวเลี้ยงจนโตจนมีฝั่งมีขวามีครอบมีครัวมีการงานมีหน้าที่ความเป็นอยู่สมบูรณ์จะว่าเอาตัวรอดคำว่าเมตตานี่ไม่ต่างอะไรกันเอาหลักของพ่อแม่เนี่ยเมตตาต่อบุตรมันเป็นโดยธรรมชาติ

โดยธรรมชาติที่ทุกคนจะต้องรักบุตรเมตตาต่อบุตรอย่างมากมายทุ่มเทให้ทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้ถ้าเราอยู่กันอย่างมีเมตตาแล้วเนี่ยทั่วโลกนี้จะไม่ต้องไปเรียกร้องคำว่าสันติภาพอะไรคำว่าสันติเนี่ยต้องมีเมตตาก่อนอกเขาอกเราลูกเราเจ็บเราก็ไม่อยากให้ลูกเราเจ็บลูกเราตายเราก็ไม่อยากให้ลูกเราตายสามีเราเจ็บเราก็ไม่อยากให้เจ็บอยากให้หายสามีเราจะตาย

อยากให้หายสามีเราจะตายเราก็ไม่อยากให้ตายภรรยาเราเจ็บเราก็ไม่อยากให้ภรรยาเราเจ็บอยากให้หายภรรยาเราจะตายเราก็ไม่อยากให้ตายอยากให้อยู่กันเป็นจนแก่จนเฒ่าญาติพี่น้องของเราเป็นพี่ก็ดีเป็นน้องก็ดีเป็นพ่อแม่ก็ดีเป็นพี่น้องเป็นเพื่อนที่เรารักเราก็ไม่อยากให้เจ็บแล้วก็ไม่อยากให้ตายทำไมจึงไม่อยากให้เจ็บไม่อยากให้ตายก็เพราะเรามีเมตตาเพราะเรารักเราสงสารเรามีเมตตามีกรุณามุทิตาเรามีจิตใจที่เป็นความผูกพันเฉพาะที่เรารู้จักใกล้ชิดจึงไม่อยากให้เขาวิบัติไม่อยากให้เขาเป็นอย่างอื่นแล้วตอนนี้คนอื่นล่ะคนอื่นเราไม่เคยสนใจเราเป็นอุเบกขาไปเสียเป็นพ่อแม่พี่น้องเป็นลูกเป็นผัวเป็นเมียเป็นเพื่อนคนอื่นไม่ใช่ของเราใครจะเจ็บเราก็เฉยเฉยใครจะตายเราก็ไม่ได้เสียอกเสียใจก็กลายเป็นอุเบกขาอุเบกขาที่แบบประเภทที่ขาดเมตตาอุเบกขาที่ขาดเมตตาแต่ถ้าคนที่เรารักนี่อุเบกขาไม่ได้เพราะเรารักเราไม่อยากให้เป็นอย่างอื่นบางทีเรากลับไปเบียดเบียนคนอื่นให้เจ็บให้ตายได้ก็มีเพราะเราไม่ชอบใจหรือบางทีไปดีใจกับคนอื่นที่เขาวิบัติเขาน้ำท่วมเขาไฟไหม้เขาล้มละลายหรือประเทศชาติบ้านเมืองใครๆเขาเดือดร้อนเราก็กลายไปพอใจกับเขาเสียกับไม่ได้แผ่เมตตาให้เขาแต่ในหลักของพระพุทธเจ้าเนี่ยใครก็สุแล้วแต่เถอะที่เป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันทั้งโลกนี้ขึ้นชื่อว่าใครเจ็บใครไข้ใครเดือดร้อนวิบัติน้ำท่วมไฟไหม้หรือโจรกรรมเช่นมีการเผาบ้านเผาเมืองอะไรเงี้ยหรือตึกถล่มอะไรเงี้ยก็สงสารไม่อยากให้ถิ่นนั้นบ้านนั้นอดอยากกันดารลำบากธรรมะเมตตาของพระพุทธเจ้าเนี่ยแผ่ไปถึงดวงใจดวงเนี้ยแผ่ไปถึงคนที่ตกทุกข์ได้ยากมีน้ำใจที่อยากจะช่วยมีความสลดทนดูมีความสงสารเหมือนกับตัวเองได้รับความกระทบกระเทือนเหมือนญาติพี่น้องที่อยู่ใกล้ชิดคือคิดเหมือนว่าญาติพี่น้องถึงอกเขาอกเราว่าเขาเดือดร้อนก็เหมือนเราเดือดร้อนที่พุทธเจ้าท่านบอกว่าไม่ให้เบียดเบียนตนและผู้อื่นโรคที่อยู่ด้วยกันไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นนั้นคือคนฉลาดคนที่เบียดเบียนตัวเองนั้นคือคนโง่แล้วก็ซ้ำสองคือโง่ด้วยกันไปเบียดเบียนบ้านคนอื่นอีกก็คือคนโง่ไม่มีใครโง่เกินเท่าคนที่เบียดเบียนตัวเองและคนอื่นแต่พวกเราคนจะมองผิวเผินว่าคำเบียดเบียนไม่เห็นมีอะไรน่าสำหรับสำคัญอย่างเช่นคนเราเกิดทุกข์ทางใจเกิดความโกรธเกิดความพยาบาทเกิดความโลภหรือเกิดความหลงผิดเนี่ยก็จะเบียดเบียนตัวเองก่อนเช่นคิดประทุษร้ายต่อผู้อื่นคิดในใจก่อนที่จะทำปองร้ายผู้อื่นให้พินาศไปอยากจะเผาบ้านเขาอยากจะไปฆ่าเขาอยากจะไปทำอะไรก็ได้ให้เขาเนี่ยพินาศไปให้เห็นทันตาให้เห็นว่าเราได้ทำให้เขาพินาศไปถ้ามีเขาอยู่รู้สึกเราจะไม่มีความสุขแต่เขาพ้นไปซะได้เราจะมีความสุขความคิดมันเป็นความคิดที่ผิดๆที่เรียกว่าเป็น

0: ฉาทิฏฐิความคิดที่ผิดคิดทำลายผู้อื่นก็คือการเบียดเบียนตัวเองก่อนใจเราจะรุ่มร้อนกวนกวายกระสับกระส่ายจนเรานี่นอนไม่หลับเมื่อแผนการอันนี้ชั่วร้ายอันนี้เกิดขึ้นก็ต้องพยายามทำก็ถ้าทำเองไม่ได้ก็ชักชวนผู้อื่นทำเพื่อให้สำเร็จผลอย่างที่ตัวเองปรารถนาเมื่อตัวเองทำสำเร็จผลตามความตัณหาก็คือการเบียดเบียนให้คนอื่นทุกข์มากที่เราไปเผาบ้านเขาไปเผาเมืองเขาไปทำร้ายผู้อื่นให้ถึงเจ็บไข้หรือถึงกับชีวิตถึงกับพิกลพิการอย่างเช่นเราไปเผาบ้านเผาเมืองเผาสิ่งที่เป็นของรักของเขาบางคนเผาสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองก็มีที่คนเขาใช้ประโยชน์เขารักเขาหวงแหนอย่างที่ภาคใต้อย่างเนี้ยก็เด็กๆ เขารักโรงเรียนเขาเด็กๆ เขารักโรงเรียนเขาก็ต้องเสียใจที่เขาเคยจะเป็นที่แสงสว่างเป็นดวงประทีปให้เขาคนเราเนี่ยไม่มีโรงเรียนแล้วก็ไม่ฉลาดไม่มีโรงเรียนก็ไม่ฉลาดมันฉลาดไม่ได้เพราะอะไรคนที่ไม่มีความสว่างก็คือคนไม่มีความรู้ไม่ได้ศึกษาเราเรียนอะไรไม่มีครูบาอาจารย์ความคิดก็คิดแบบง่ายๆไม่ได้ไตร่ตรองหลายชั้นหลายเชิงคิดว่าเราจะเอาดีคนเดียวอะไรที่ไม่ถูกใจขวางทางเราก็ต้องจัดออกไปเป็นความคิดของคนที่ไม่มีการศึกษาเป็นคนที่ไร้เหตุผล เป็นคนที่มองประโยชน์ตัวเองให้มากแต่หารู้ไม่ว่าเราเบียดเบียนคนอื่นเขาแล้วเราทำลายจิตใจคนทั้งประเทศเราไม่ได้ทำลายจิตใจคนคนเดียวนี่เราเบียดเบียนตัวเองก็เบียดเบียนคนอื่นพระเจ้าจึงว่าจัดเป็นประเภทของความโง่ความหลงผิดมันปนไปหมดเป็นความโกรธความพยาบาทความโลภความหลงความคิดร้ายต่อผู้อื่นเนี่ยทำให้ใจเราเนี่ยไม่มีความสุขแล้วเมื่อทำสำเร็จแล้วก็เท่ากับเบียดเบียนสำเร็จแล้วได้ผลลัพธ์คือใครคนที่เขาเสียหายเขาก็เสียใจไปยันตายเขาก็ไม่ได้รับความสุขเขาก็กล่าววาจาที่เป็นโทษกับเราคิดไม่ดีกับเราเขากล่าววาจาที่โทษก็เหมือนกับธรรมชาติสาปแช่งเราเหมือนกับธรรมชาติลงโทษพระธรรมชาติเนี่ยก็คือพระเจ้าก็คือธรรมะก็คือพระเจ้าธรรมชาติก็คือธรรมะอยู่ในโลกนี้ถ้าใครทำลายธรรมชาติก็เหมือนพระเจ้าลงโทษเช่นเราตัดต้นไม้เราตัดต้นไม้อย่างเนี้ยภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้เนี่ยเราตัดต้นไม้พวกญาติพี่น้องเราตัดต้นไม้เพื่อจะเอาป่านั้นมาทำกินเมื่อฝนตกก็ตกน้ำได้ไหลมาเร็วท่วมบ้านท่วมเดือนโดยฉับพลันตายกันอย่างต่างประเทศเนี่ยมีบางประเทศเนี่ยตายเร็วท่วมเร็วมากกว่าบ้านเราเพราะเขาไม่มีป่าเพราะเขาทำลายป่ามาแล้วแต่เมื่อก่อนนี่น้ำไม่ท่วมฉับพลันเพราะอะไรเพราะมีต้นไม้มากมันกระทะรากไม้กระทะใบไม้กิ่งไม้ต้นไม้กว่าจะมาถึงบ้านเราได้เนี่ยมันมาเป็นหลายๆวันพอน้ำจะไหลลงมาถึงบ้านเราเพราะไม้มันเป็นกำแพงเป็นเขื่อนหรือเป็นเครื่องกั้นไม่ให้น้ำนั้นไหลเร็วน้ำนั้นแตกออกไป ไม่เป็นลำไม่เป็นพื้นเดียวกันเมื่อมีธรรมชาติอย่างนั้นแล้วก็ปกป้องทำให้เราเนี่ยไม่ท่วมไม่ถูกวาตภัยไม่ถูกน้ำท่วมฉับพลันก็หนีรอดไม่มีอันตรายต่อชีวิตและครอบครัวเพราะธรรมชาติปกป้องเราก็เหมือนพระเจ้านั่นเองธรรมะเนี่ยเรียกว่าธรรมชาติก็เหมือนพระเจ้าไม่ลงโทษเราพระเจ้าคุ้มครองเราก็คือธรรมชาติคุ้มครองเราเดี๋ยวนี้น้ำท่วมฉับพลันต่อให้คุณร้องให้พระเจ้าช่วยยังไงพระเจ้าก็ช่วยไม่ได้ให้คุณอ้อนวอนสวดมนต์เช้ามนต์เย็นขอให้พระเจ้าคุ้มครองน้ำจะท่วมข้าพระเจ้าเลยขอให้ข้าพระเจ้าจงโดนบันดาลให้น้ำนี่หมดอย่าได้ท่วมข้าพระเจ้าก็ไม่สำเร็จสมัยก่อนไม่ต้องวิงวอนต่อพระเจ้าเพียงแต่ไม่ตัดต้นไม้ทำลายป่าพระเจ้าก็คุ้มครองเราโดยน้ำไม่ท่วมอยู่อย่างสบายแล้วหน้าแรงก็ไม่แรงพระเจ้าก็เหมือนบันดาลให้น้ำเนี่ยไหลลงมาตลอดปีเพราะการซับซึมของรากไม้ของต้นไม้ของป่าชุ่มชื้นนั้นทำให้น้ำนั้นไม่ไหลมาเร็วก็เก็บไว้ในพื้นดินนั้นยาวนานตลอดปีความชุ่มชื้นก็มีข้างล่างก็ได้ใช้น้ำสะดวกข้างบนก็ชุ่มชื้นดูดอากาศธรรมชาติทำให้ฝนตกถูกต้องตามฤดูกาลก็ได้ฝนตกมาตลอดเพราะธรรมชาติสร้างขึ้นมานั่นเหมือนพระเจ้าบันดาลแต่ที่จริงแล้วธรรมชาติก็เหมือนพระเจ้าก็คือคนโบราณเขาไม่รู้ว่าจะไปเอาใครมาเป็นผู้สมมุติก็คิดว่ามีพระเจ้าบันดาลทำให้ฝนตกทำให้น้ำท่วมแต่แท้ที่จริงแล้วก็คือธรรมชาตินั้นเป็นผู้กำหนดเป็นผู้สร้างของเขาในตัวเองโดยวัฏจักรเดี๋ยวนี้แรงก็แรงอย่างเหลือทนก็เพราะนี่เนี่ยเหตุอันเดียวคือพวกเราไปทำลายธรรมชาติคือตัดต้นไม้ทำลายป่าไปเบียดเบียนเขาพระเจ้าจึงลงโทษเราพระเจ้าคือธรรมะนั่นเองที่พวกเราขาดสติและเมตตาหรือว่าไม่ได้ยังคิดสิ่งเหล่านี้และไม่ได้กั้นกรองออกมาโดยความเข้าใจฉะนั้นสติปัญญาของพวกเราก็ค่อยหดหายไปในเรื่องรักธรรมชาติที่จะไม่เบียดเบียนธรรมชาติฉันใดก็ฉันนั้นที่ว่าเมื่อเราทำลายบ้านเมืองคนอื่นก็เหมือนเสียงบันดาลจากพระเจ้าทั้งหลายลงโทษเราว่าเราเป็นคนเลวที่เผาบ้านเผาเมืองเขาทุกคนก็ไม่มีใครเห็นว่าเราเป็นคนดีคนเก่งอะไรแล้วก็จะจารึกประวัติศาสตร์อันนี้ไว้ตลอดว่าเราเป็นผู้เผาบ้านเผาเมืองถ้าลูกเราโง่ล่ะลูกเราไปเรียนหนังสือแต่ถูกคนตรงกันข้ามมาเผาโรงเรียนเราเราจะเสียใจไหมเราจะเคืองแค้นไหมว่าอยู่ดีๆมันก็มาเผาโรงเรียนลูกเราหรืออยู่ดีๆมันก็มาเผาบ้านเราอยู่ดีๆมันก็เอาปืนมายิงใส่รถของเรายิงบ้านเราให้ลูกเมียเราเจ็บเราตายการพัดพรากจากลูกจากเมียที่ถูกคนอื่นรังแกโดยที่เราไม่ได้เคยรังแกใครเนี่ยเราจะมีความรู้สึกอย่างไรเราเจ็บปวดไหมลูกของเราเนี่ยเขาเอาปืนมายิงลูกเรายิงเมียเรามันต้องเจ็บปวดต้องล้างแค้นกันนี่ตามภาษาชาวโลกต้องไปล้างแค้นต้องไปแก้แค้นถ้ารู้ไอ้คนไหนอยู่ที่นั่นบางคนก็ต้องนำตำรวจไปจับเพื่อให้มาติดคุกให้สะสมหรือไม่บางคนก็ตัดสินศาลเตี้ยเลยจัดการไปล้างแค้นด้วยการไปฆ่าเขาเหมือนกันเรียกว่าคนเราเนี่ยพอเข้าถึงตาตัวเองแล้วเนี่ย
1: ก็มีความเจ็บปวดนี่ยกให้ฟังฉะนั้นต้องคิดว่าเราทำเขาเนี่ยเราก็คงไม่รู้จักความเจ็บปวดเผาบ้านเขาเอาปืนไปยิงเขาเนี่ยก่อวินาศกรรมเนี่ยไปวางระเบิดเขาอะไรตัวเนี้ยเราคงไม่รู้จักความเจ็บปวดเรารู้สึกว่าเราเป็นความสุขเป็นความพอใจแต่โน่นเนี่ยกรรมเมื่อไหร่ย้อนกลับมาหาเราเช่นเขามาวางระเบิดบ้านเราเผาบ้านเรายิงลูกเราเมียเราหรือทำลายชีวิตครอบครัวเราญาติพี่น้องเราให้เก็บให้เกิดความเดือดร้อนเราจะรู้สึกว่ามันเจ็บปวดบางคนเจ็บปวดไปจนตายลูกเมียพิการไปเห็นลูกเมียพิการนี้มันจะมีความเจ็บปวดตลอดนี่คือรอยแค้นรอยพยาบาทมันเป็นแผลเป็นของความรู้สึกฉะนั้นเราควรจะเอาหลักธรรมะเข้ามาเจริญรอยให้เกิดมีเมตตาธรรมแล้วพวกเราจะไม่เบียดเบียนใครเลยเราจะไม่เบียดเบียนเขาจะเป็นคนอยู่ในฐานะอย่างไรเป็นใครก็สุดแล้วแต่จะเป็นชาติใดศาสนาใดก็ไม่สำคัญทั้งนั้นเพราะเขาก็มีลูกมีเมียมีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องมีคนรักเท่ากับชีวิตของเราเราจะไปประเมินราคาค่าชีวิตคนอื่นถูกอย่างลูกกระสุนปืนเพียงไม่กี่บาทไม่ได้จะไปประเมินราคาค่าของบ้านและโรงเรียนเขาเนี่ยราคาถูกเพียงไม่ขีดอันเดียวก็ไม่ได้เราจะประเมินว่าไม่ขีดกล่องเดียวไม่กี่สตังค์เผาให้วอดวายแต่หารู้ไหมนั่นเผาให้ไฟไหม้ลุกอยู่ในดวงใจเราใจเราเนี่ยจะลุกโชนด้วยไฟดวงนั้นตลอดไฟเนี่ยมันดับแล้วเช่นเราไปเผาบ้านเขาเผาเมืองเขาเผาโรงเรียนเขาเนี่ยไฟนั้นดับแล้วและเขาก็สร้างโรงเรียนขึ้นมาใหม่ดีกว่าเก่าอีกใหญ่กว่าเก่าอีกเจริญกว่าเก่าอีกด้วยความสงสารและเมตตาทางรัฐบาลและทางชาวบ้านก็ช่วยกันเพราะเป็นฝ่ายได้รับผลเป็นทุกข์ก็จะทำให้ดีกว่าเก่าให้มั่นคงกว่าเก่าเมื่อเขาทำดีมั่นคงเก่าแล้วความลอยแค้นอยู่ที่ใครเขาได้โรงเรียนใหม่ได้บ้านใหม่เขาก็จะดีใจกันเขาก็จะคิดแต่เรื่องดีว่าเนี่ยเขาได้อยู่ดีกินดีได้มีโรงเรียนให้ลูกหลานเขาเรียนแล้วเขาก็จะลืมเรื่องราวนั้นไปเขาก็จะมาดีอกดีใจเพราะคนรุ่นหลังก็จะต้องพยายามหาวิชาความรู้ใส่ตัวถือว่าคนไหนที่ไม่เรียนแล้วก็ถือว่าไม่อยู่ในสังคมของคนแล้วเราล่ะเราก็เจ็บปวดมากขึ้นเพราะการกระทำของเราไม่เป็นผลสำเร็จเพราะการกระทำเราไม่เป็นผลสำเร็จทำให้เขามีทุกข์กลายไปว่าเขากลับมาดีใจซะอีกจะได้โรงเรียนใหญ่กว่าเก่ามีคนมาเห็นอกเห็นใจแสดงความเห็นอกเห็นใจมากมายทั่วประเทศเนี่ยรอยแค้นอยู่ที่ใครก็อยู่ที่เราสิทำไงเผาไปแล้วนึกว่ามันจะจบสิ้นเปล่าเลยเขาก็ต้องสร้างให้ดีให้ใหญ่กว่าเก่าเราก็เจ็บปวดทำลายเขาไม่ได้แล้วทำลายใครทำลายความรู้สึกของเราไม่สมแค้นแล้วเพราะทำลายไม่สำเร็จมันเผาไปแล้วก็สร้างใหม่ได้นี่คือการที่เราไม่ได้คิดว่าที่เราทำนั้นจะเป็นผลสำเร็จตลอดไปไม่ใช่ว่าเผาโรงเรียนแล้วโรงเรียนนั้นจะไม่มีอีกเลยแต่มันกลับมีโรงเรียนใหญ่กว่าเก่าดีกว่าเก่ามีคนรักษาหวงแหนคุ้มครองมากกว่าเก่าอีกเท่ากับเราไปเรียกร้องให้คนเข้ามาสนับสนุนพื้นที่นี้ให้มีกำลังมากขึ้นมีแนวป้องกันมากขึ้นมีคนระแวงมากขึ้น อยู่ในสายตาของคนหมู่มากทั้งประเทศหรือทั้งโลกเลยก็กลายเป็นว่าตัวคนเผาแล้วได้อะไรตัวคนเผาก็ต้องหลบซ่อนคดีอาญาอันนี้ตลอดชีวิตจะเปิดเผยความจริงว่าตัวเองเผาโรงเรียนเผาบ้านหรือว่าไม่ได้เพราะมันเป็นความผิดที่คนอื่นเขาไม่อภัยให้เราเพราะเราไม่ได้ทำคนคนเดียวทำคนทั้งประเทศทำคนทั้งโลกแล้วเราล่ะเราก็กลายเป็นอาชญากรที่จะต้องมีทุกข์ตลอดชีวิตผิดที่ยอมสารภาพว่าผิดไปแล้วทำไปแล้วเพราะความไม่รู้ก็ได้แต่ที่เราทำไปแล้วมันไม่ลืมเพราะเราไปทำนั้นมันไม่เกิดประโยชน์อะไรแก่ตัวเราเลยแก่สังคมเลยแก่ชาติบ้านเมืองเลยไม่มีใครเห็นดีเห็นชอบในการความคิดของเราเลยมันก็เป็นกรรมที่ตาบาปตึงใจเราตลอดชีวิตเลยทำแล้วกลายเป็นว่าเบียดเบียนตัวเองแล้วก็เบียดเบียนตัวเองคนอื่นนี่คือเรียกว่าทำที่ไม่คุ้มครองโลกแล้วก็ไม่คุ้มครองใครเลยเกิดมาเป็นผู้ทำลายไม่ใช่เป็นผู้สร้างสรรค์คนดีเนี่ยมันต้องดีสร้างสรรค์ไม่ใช่ดีทำลายเราเป็นคนดีทำลายจะดีได้แค่คิดว่าพวกตัวเองดีตัวเองดีอาจจะยกย่องในคนกลุ่มเดียวแต่คนหมู่มากเนี่ยเขาไม่ยกย่องเพราะเราดีเป็นผู้ทำลายเราเป็นคนดีแต่ดีในสายตาพวกเราที่ว่าเราจะทำสิ่งนี้ทุกคนเห็นดีแล้วก็ทำแต่ว่าเมื่อทำไปแล้วเนี่ยทุกคนไม่เห็นดีก็กลายเป็นความดีของเราเป็นดีผู้ทำลายไปไม่ใช่ดีสร้างสรรค์แต่ถ้าคนที่เขามาสร้างโรงเรียนเนี่ยทุกคนมาช่วยมาคุ้มครองเนี่ยก็เป็นดีที่ไม่ทำลายใครเป็นผู้ชนะล่ะคนที่ดีไม่ทำลายนั่นเนี่ยเป็นผู้ชนะชนะใจตัวเองชนะความโลภความโกรธความพยาบาทชนะดวงใจคนทั้งประเทศที่ดีไม่ทำลายดีผู้สร้างสรรค์แต่คนที่ชนะคนอื่นด้วยการทำลายคนอื่นนั้นกลายเป็นผู้แพ้ในใจตัวเองถูกทำลายทุกวันเพราะเราไม่ได้อะไรเลยได้แต่เพียงว่าเราต้องหลบซ่อนคดีอาญานี้ไปตลอดชีวิตไม่กล้าเปิดเผยให้ผู้อื่นได้เพราะเราทำผิดจะแล้วทั้งศีลธรรมทั้งคุณธรรมก็ไม่มีไร้เมตตาคุณธรรมก็ไม่มีเลยเมตตาก็ไม่มีเลยศีลธรรมก็ไม่มีเลยคนอื่นก็อาจจะอภัยให้เราแต่ตัวเราล่ะเมื่อเราทำไปแล้วถ้าเกิดสำนึกขึ้นมาได้เราก็รู้สึกว่าเสียใจที่ไม่น่าทำเลยทำให้คนอื่นเดือดร้อนโดยไม่เกิดประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองต่อสังคมเราเกิดมาชีวิตหนึ่งน่าจะเอาชีวิตของเราเนี่ยที่ดีงามเนี่ยมาสร้างสรรค์ในส่วนบ้านเราในประเทศของเราหรือส่วนภูมิภาคที่เราอยู่เพราะคนเรานี่ไม่อยู่นานไม่ถึง100ปีก็ตายหมด50ปี60ปี70ปีทุกคนก็ตายจนหมดแล้วจะได้อะไรในเมื่อเราตายไปก็ได้แต่เพียงว่าเราอยู่นี่เราได้ทำอะไรประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ชาติบ้านเมืองบ้างอันนี้เนี่ยที่ว่าพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ทุกคนเราเนี่ยมีเมตตาเขาเบียดเบียนอย่าเบียดเบียนตอบถึงว่าหลักว่าต้องชนะใจตัวเองเขาโกรธมาจะโกรธตอบเขาด่ามาจะด่าตอบต้องชนะคนโกรธด้วยการไม่โกรธตอบต้องชนะคนตนีด้วยการให้ชนะคนพูดหยาบด้วยการพูดเพราะนี่คือการชนะฉะนั้นที่ว่ามีโจรผู้หนึ่งสมัยพระพุทธเจ้าเขาเกลียดเศรษฐีเศรษฐีนี่รวยเอารวยเอามีแต่ดีอย่างเดียวก็เลยคิดจะทำลายเศรษฐีนี่ให้ย่อยยับไปรักงัวเศรษฐี เอามาฆ่ากินเศรษฐีมันก็ไม่โกรธเขาบอกว่าเงินฉันมีเยอะโจรมันมีแค่ตัวเดียว

0: มันจะเอาไปก็เอาไปเมื่อไม่โกรธแล้วทำไงดีจะให้สติที่โกรธสติก็ถือธรรมะพุทธเจ้าไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นเขาโกรธมาไม่โกรธตอบกรรมใครทำใครได้เราไม่ทำรับเราไม่ทำเราก็ไม่ได้รับก็พูดดีมันก็ขโมยงัวไปตัดขาอีกตัดขางัวให้เดินไม่ได้เพื่อจะให้สติท่านเจ็บปวดสติก็บอกว่ามันเป็นกรรมของงัวมันคงเคยไปถูกเขาตัดขาตัดขาเขาไว้ชาตินี้มันจึงได้ถูกตัดขาเอาละเลี้ยงดูมันไปขามันขาดมันก็ไม่ต้องเดินก็กรอกข้าวกรอกน้ำมันไปเราตัดขาวัวแล้วก็ยังไม่โกรธอะไรที่จะถีรักทีแรกนึกว่าวัวน่ะจะถีรักเพราะจะถีร่ำรวยมาเพราะด้วยการเลี้ยงวัวหรืออาศัยทำนาด้วยวัวก็ไม่ใช่เป็นที่รักของเศรษฐีแต่ก็บอกว่าโน่นสิวัดวัดพระพุทธวัดของเศรษฐีเนี่ยที่สร้างถวายพุทธเจ้ารักมากสร้างศาลาสร้างวัดนั่นแหละของรักมันก็ต้องเสียใจเวลาทำลายก็เลยตกกลางคืนก็วางแผนให้พวกลูกน้องโจรไปเผาวัดเลยเผาศาลาหลังใหญ่ไหม้วิหารไหม้หมดลูกประชาก็ให้กองสอดแนมไปดูว่าเศรษฐีมันจะต้องเสียใจร้องไห้ที่สุดของชีวิตล่ะพอลูกประชาเศรษฐีได้รับรายงานว่ามีคนมาเผาวัดศาลาหลังใหญ่วิหารหลังใหญ่นั้นไหม้ไปหมดแล้วสติเข้าไปก็โหเราะชอบใจโหเราะชอบใจตบมือว่าไอ้โจรมันดีนะแม้มันมาเผาไอ้ศาลาหลังนี้มันเก่าแล้วใจเราคิดว่าทำยังไงนะจะได้ศาลาหลังใหม่ให้ใหญ่กว่านี้แม้มันมาเผาจะได้เราไม่ต้องรื้อเราจะได้บุญมหาศาลเราจะได้สร้างศาลาหลังใหญ่กว่านี้เงินทองเราก็เหลือกินเหลือใช้ตายก็เอาไปไม่ได้แล้วเราอยากจะทำอะไรให้เกิดประโยชน์ให้มากกว่านี้ก็ดีใจจัดหากองทุนมาทำศาลาใหญ่กว่าเก่าวิหารใหญ่กว่าเก่าดีกว่าเก่าหลายหาศาลาหลังทำศาลาหลังนั้นให้ใหญ่มากมายจุพระได้500ลูกโอ้ดีใจนิมนต์พระพุทธเจ้ามาถวายฉลองศาลาเป่าประกาศพี่น้องทั้งหลายให้มาทำบุญร่วมกันเพราะฉันได้ศาลาหลังใหม่แล้ว เป็นงานสมโภชที่โด่งดังไปทั่ว ก็เสียใจทำอะไรไม่สำเร็จเลยกลับแค้นเพราะที่สุดกรรมมันก็ตามสนองจนนั้นก็สำนึกว่าที่ทำไปนั้นไม่ได้อะไรแก่ตัวเองแต่ก็ไม่ได้อะไรกับสติก็ยิ่งรวยขึ้นยิ่งได้มีการโอกาสโหเราะมากขึ้นแสดงความชื่นชมยินดีกับผลงานที่ตัวเองทำมากขึ้นตัวเองก็กลายเป็นผลเสียไปนี่เช่นเดียวกันคนเราถ้ามีธรรมะเนี่ยจะเป็นธรรมที่ทำให้คนงดงามมีความเจริญมีความสุขทำอะไรก็ไม่เดือดร้อนใครทำไงก็ไม่เดือดร้อนเพราะตัวเองเนี่ยมีดีอยู่ในตัวเองฉะนั้นเราอย่าไปคิดเลยเรื่องก่อวินาศกรรมบ้านเมืองคนอื่นเลิกคิดเถอะมันไม่เกิดประโยชน์ต่ออะไรต่อตัวเองคิดโดยใช้สติปัญญาถ้าเราจะสู้กันจะเอาชนะกันก็ใช้ชนะในทางดีการที่เรามารู้กฎหมายบ้านเมืองการที่เรามาเรียนรัฐศาสตร์นิติศาสตร์การเรามาเรียนการปกครองมาเอาโรงเรียนเอามหาวิทยาลัยมาเรียนให้เกิดความรู้ความสามารถอย่างนี้สิเราจะมาเป็นผู้นำปกครองคนอื่นตามนโยบายของเราได้ หรือทำให้คนอื่นมีความสุขได้ เพราะทุกคนในมุ่งหวังที่จะทำอะไรเพื่อให้ตัวเองเนี่ยได้ประโยชน์ที่ทุกคนรวมพรรครวมพวกกันเนี่ยหวังจะตั้งกอเป็นแกนนำอะไรอย่างเงี้ยก็หวังว่าจะเป็นความคิดของตัวเองเพื่อนโยบายให้คนอื่นได้รับผลดี แต่ตอนนี้เราจะต้องวางแผนว่าการศึกษาเล่าเรียนเป็นวิชาความรู้เท่านั้นที่จะเป็นผู้นำคน ถ้าคนเรางำนำคนโง่โง่เนี่ยไม่มีการศึกษาเล่าเรียนเนี่ยก็เหมือนโจรเป็นผู้นำเหมือนนักเลงสุรานักเลงการพนันหรือว่าโจรเป็นผู้นำบ้านเมืองเป็นไปไม่ได้เพราะโจรไม่ได้เรียนไม่ได้เรียนเศรษฐศาสตร์ไม่ได้เรียนรัฐศาสตร์ไม่ได้เรียนคณิตศาสตร์ไม่ได้เรียนการทำมาค้าขายไม่ได้เรียนการปกครองไม่ได้เรียนกฎหมายเรียนแต่การเข่นฆ่ามีเรียนแต่การเผาบ้านเผาเมืองคนอื่นทำให้คนอื่นเดือดร้อนมาอย่างนี้แล้วจะปกครองใครให้อยู่เย็นเป็นสุขได้พอเรามาเป็นผู้นำเราก็ต้องถูกไอ้คนที่โง่ๆเช่นเดียวกับเรามาเผาบ้านเผาเมืองเรามาต่อต้านเราอีกแบบโง่ๆอีกฉะนั้นมันจะเป็นกรรมที่ไม่ดีมันไม่มีการได้อะไรเลยเราจะปกครองบ้านเมืองเราก็ปกครองไม่ได้เพราะเราไม่มีสติปัญญาที่จะมาจัดสรรรูปแบบบ้านเมืองอะไรให้เป็นระบบเป็นระเบียบได้ก็ต้องจัดสรรแบบโจรดิกินกินไปวันวันหนึ่งมีอะไรก็เอามากินกันมาเล่นกันมาใช้จ่ายมาไม่ได้สร้างสรรอะไรใช้แบบคนไม่มีปัญญามันปกครองบ้านเมืองไม่ได้ฉะนั้นการที่จะปกครองบ้านเมืองให้เป็นปึกเป็นแผ่นเป็นหน้าเป็นตาที่จะเอาญาติพี่น้องเราให้อยู่เย็นเป็นสุขเราต้องมีการศึกษาดีมีความรู้มีความสามารถไม่ใช่คนเดียวต้องมีกันทั้งหมดทุกคนญาติเราพี่น้องเราต้องสนับสนุนให้มีการศึกษาที่ดีเมื่อเขาเรียนดีรู้ดีแล้วเขาก็จะนำความรู้เนี่ยเอามาใช้ประโยชน์ในการช่วยบ้านเมืองได้ฉะนั้นเราอย่าได้คิดเลยว่าการปกครองบ้านเมืองนั้นปกครองก็ด้วยอาวุธอย่างเดียวปกครองก็ด้วยการเผาด้วยการฆ่ากันอย่างเดียวนั้นมันหมดสมัยแล้วหมดสมัยการปกครองแล้วมีอย่างเดียวคือการปกครองด้วยคุณธรรมน้ำใจเป็นน้ำที่ไม่แห้งแล้งถ้ามีอยู่ในโลกใดมีที่ใดที่นั้นก็เกิดความเจริญเกิดความสุขเขาเรียกยุคพระศรีอริยะเมตไตรอริยะแปลว่าเจริญเมตไตรแปลว่าเมตตาเมตตาสามเมตตาในมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือเมตตาในคุณธรรมฉะนั้นพวกเราขอให้มาคิดกันให้ดีว่าการเบียดเบียนตัวเองและเบียดเบียนคนอื่นนั้นไม่เกิดประโยชน์เลยเป็นความคิดของคนไม่ฉลาดหมดสมัยแล้วฉะนั้นธรรมะพุทธเจ้าจึงเป็นธรรมที่เป็นแกนนำได้ถ้าบุคคลใดอยากให้บ้านเมืองเจริญจงเจริญเมตตาให้กันอย่าคิดว่าคนอื่นตายแล้วเขาไม่เดือดร้อนเจ็บแล้วเขาไม่เดือดร้อนฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็ขอให้พวกเรามาร่วมใจกันเจริญเมตตาแผ่เมตตาอย่าได้โกรธกันเกลียดกันพยาบาทอาฆาตกันและจะได้อย่าทำให้บ้านเมืองคนอื่นเขาเดือดร้อนหรืออย่าทำให้บ้านคนอื่นเขาแตกแยกกันจงทำให้คนอื่นเขามีความสุขเถิดเราก็จะได้นอนตายตาหลับแล้วเราก็จะมีความสุขครอบครัวเราก็จะได้ไม่เดือดร้อนแต่ถ้าเราทำให้ครอบครัวคนอื่นเดือดร้อนความเดือดร้อนก็จะกลับมาสู่ครอบครัวตัวเองเรียกว่ากรรมให้ผลในชาตินี้ฉะนั้นวันนี้ที่อาตมาได้บรรยายมาในวันกองทัพบกพบประชาชนก็ขอให้ทุกคนได้พบทางสว่างทางเมตตาธรรมธรรมที่คุ้มครองโลกความจุนโลกให้โลกนี้อยู่ด้วยการรักกันสามัคคีกันให้แก่กันเอื้อเฟื้อเกื้อหนุนแก่อย่าได้ทอดทิ้งซึ่งกันและกันอย่าได้ไร้เมตตาขอให้เมตตานี้จงเป็นธรรมอยู่คู่โลกเป็นแสงสว่างที่นำโลกไปสู่ความสันติสุขทุกท่านทุกคน
1: ทานบารมีที่พระองค์ทรงสรรเสริญว่าเป็นประตูแรกที่จะเปิดไปสู่ทางมนุษย์สมบัติคนจนก็จนจากการไม่มีทานคนรวยก็รวยจากการรู้จักให้ทานคนสวยก็รู้จักการรักษาศีลทำใจให้ไม่โกรธทำใจให้มีเมตตา ไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นเชื่อว่าคนสวยแสดงว่ารวยเนี่ย ป็นเบื้องต้น

สวยงามนี่ทุกคนต้องปรารถนาแต่ที่สุดของความดีเนี่ยคือความสะอาดใจความบริสุทธิ์ใจคือทำสมาธิเพื่อเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นให้รอบรู้ความจริงเรียกว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะนำมาจากปัญญาทั้งหมดจะเป็นทานถ้าไม่ฉลาดก็ทำทานไม่เป็นศีลถ้าไม่ฉลาดก็รักษาศีลไม่เป็นดังนั้นจึงว่าถ้ามีปัญญาแล้วย่อมนำทรัพย์ทั้งปวงให้เกิดขึ้นได้ นี่คนเราถ้ามีทานแล้วมีศีลแล้วมีภาวนาถือว่ามีปัญญาตั้งมั่นแล้วปัญญาตั้งมั่นยังไงรู้จักให้ทานรู้จักรักษาศีลให้ถูกต้องทานก็มีหลายทานศีลก็มีเจตนาหลายเจตนาทานมีให้เพื่อเสียสละมีให้เพื่อต้องการได้เอากลับคืนมาให้เพื่อเสียสละให้หมดไปสิ้นไปซึ่งอาสวะกิเลสเป็นทานปรมัตถ์เป็นฐานที่เสียสละไม่หวังสิ่งตอบแทนกลับมาทานที่ให้เหมือนทานขยืมเหมือนทานหวังเอาดอกให้แล้วหวังจะเอากลับคืนมาคือทานไม่ปราศจากทุกทานและอยากได้มากกว่าเก่าเช่นทำบุญแล้วปรารถนาจะให้ถูกหวยรวยโพอยากจะได้มากๆอันนี้ก็ทานเป็นการปรารถนาเอากลับคืนมาทานที่ให้แล้วไม่ปราศจากให้แล้วปราศจากที่ว่าไม่ต้องการกลับคืนเรียกว่าทานบารมีเช่นให้แก่พ่อแม่ให้แก่ลูกให้แก่คนที่เรารักหรือให้แก่พระสงฆ์องค์เจ้าทุกสมณะชีพามให้อย่างนี้เราไม่ต้องการเอากลับคืนคือให้เขาสบายแล้วเราก็เป็นสุขสบายด้วยแต่ทานที่หวังว่าทำแล้วบุญกุศลนี่จะให้เกิดขึ้นแก่ตัวเราให้มากกว่าเก่านี่ทานที่เราปรารถนาจะเอาคืนมาทานยังมีวัฏฏะเวียนวนอยู่แต่ทานที่ปราศจากทุกข์คือทานอภัยทานคือทานแล้วให้อภัยเช่นไม่โกรธไม่พยาบาทไม่ผูกเวรทานที่ทำใจให้สงบทานที่ปราศจากความโกรธความพยาบาทอาฆาตจองเวรทานไม่มีศัตรูเรียกว่าอภัยทานธรรมทานคือทานดวงตาธรรมทานนี่เป็นทานดวงตาทานดวงตาคือให้ตาสว่างคือคนเราเนี่ยยังหลงว่าร่างกายเป็นของเราทรัพย์สมบัติเป็นของเราอายุวัยเป็นของเราเงินทองแก้วแหวนทุกสิ่งบ้านเรือนก็คิดว่าเป็นของเรายังยึดมั่นถือมั่นติดว่าเป็นของเราถ้าอยู่กับเราได้ไปตลอดเราก็สบายใจถ้าทุกสิ่งทุกอย่างนี้แปรปรวนไปจากเราก็ดีเราแปรปรวนไปจากสิ่งนี้อันดีเราจะเกิดความสลดหดหูใจเกิดความผิดหวังเกิดความเศร้าหมองน้อยเนื้อต่ำใจคร่ำครวญเศร้าโศกฉะนั้นคนเราที่ตายจากกันย่อมเป็นทุกข์อย่างนั้นเพราะไม่ได้เสียสละไม่ได้ปลงใจไว้ก่อนฉะนั้นทานขั้นปรมัตถ์คือธรรมทานคือให้ดวงตาคือให้ความสว่างว่าคนเราเกิดมาในโลกนี้มาอาศัยทำคุณธรรมความดีให้เกิดมนุษย์สมบัติในหัวใจให้เปิดทางสวรรค์สมบัติในหัวใจให้เปิดทางนิพพานสมบัติในหัวใจคือทำให้เกิดปัญญาการที่เราฝึกสมาธิทำให้ใจไม่โกรธทำให้ใจสงบเราต้องการเปิดประตูใจเราให้สงบให้เข้าถึงมรรคผลเบื้องสูงก็เรียกว่าธรรมธรรมทานคือให้ความรู้ความเข้าใจนี่เรียกว่าทานสุดยอดทุกวันนี้เราไม่ค่อยได้ทำทานอันนี้กันพระสงฆ์ก็เป็นแต่ผู้รับอย่างเดียวไม่เคยให้ทานแก่ตัวเองให้ได้ความรู้

0: ให้แก่คนอื่นได้ความรู้คนก็เลยเข้าใจว่าทำทานไม่มีอย่างเดียวคือตักบาตรทำบุญอย่างเดียวให้ข้าวให้น้ำอย่างเดียวคือสร้างโน่นสร้างนี่อย่างเดียวแต่ไม่หารู้ไหมว่าทานที่ประเสริฐขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะที่จะเป็นเรื่องครองใจตัวเองได้คืออภัยทานและธรรมทานถ้าคนเราทำบุญสมบูรณ์แล้วเรียกว่าได้ทรัพย์สมบูรณ์มีทรัพย์แล้วไม่ถูกใครโกงไม่ถูกใครลักใครปล้นใครจี้ไม่มีน้ำท่วมไม่มีไฟไหม้ไม่ถูกยึดว่าเป็นของราชของหลวงคือเป็นทรัพย์ที่ติดตัวเราที่อยู่กับเราแล้วก็เกิดความภาคภูมิใจในตัวเองได้ใช้จ่ายทรัพย์ให้เกิดประโยชน์ไม่มีโทษในการใช้จ่ายครับเพราะตัวเองรู้จักใช้ปัญญาในการทำทานทั้ง3ประการแล้วก็เป็นคนใจเย็นใจดีไม่เป็นคนขี้โกรธไม่เป็นคนพยาบาทอาฆาตไม่มีศัตรูเพราะอะไรเพราะอายภัยทานอยู่ตลอดเวลาอยู่ครอบครัวใดก็มีความร่มเย็นเพราะไม่มีใครโกรธกันไม่มีใครเกลียดกันไม่มีใครทะเลาะเบาะแว้งกันเพราะมีอภัยทานในบ้านเราในหัวใจเราตอนนี้เมื่อธรรมทานเกิดขึ้นอีกขั้นหนึ่งคือแสดงว่าคนนั้นมีความฉลาดรู้ว่าบุญเป็นอย่างไรรู้ว่าบาปเป็นอย่างไรสอนให้คนละบาปบำเพ็ญบุญสอนให้สวดมนต์ภาวนาสอนให้ทำดียิ่งขึ้นไปจนถึงสภาพจิตที่สูงแล้วเรียกว่าธรรมทานตอนนี้ศีลเนี่ยศีลเป็นยังไงศีลก็รักษาไม่จริงๆรักษานี่คือรักษาตัวเราพุทธเจ้าท่านบอกให้รักษาตัวเราไม่ให้มีเรื่องมีราวกับใครศีลเนี่ยคือรักษา2อย่างเจตนา2อย่างศีลรักษาเพื่อให้ถึงซึ่งพระนิพพานศีลรักษาเพื่อให้ไปสวรรค์เพื่อให้ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์รักษาเพื่อให้ได้ไปเป็นเทวดานี่ศีลรักษาแล้วเพื่อกลับมาศีลกลับมาศีลเวียนว่ายถ้าเกิดคือศีลกลับมาแต่อานิสงส์ศีลนี้ก็ได้ดังที่ตนเองต้องการมีเจตนา2อย่างศีลที่หวังจะไปมาเกิดเป็นมนุษย์ที่ดีและเป็นเทวดานี่คือศีลรักษาแล้วเพื่อจะให้มีอานิสงส์ในการให้ผลประโยชน์แก่ตัวเองในอนาคตแต่ศีลที่รักษาแบบพรหมจรรย์ล้วนศีล นั้นคือรักษาเพื่อจะไปพระนิพพานไม่เอาอะไรแล้วใครให้รวยก็ไม่เอาสวยก็ไม่เอายากดีมีจนอะไรก็ไม่ขอเป็นขอดับทุกข์ซึ่งอาสวะกิเลสขอให้ใจเราเนี้ยปลอดโปร่งโล่งจากความห่วงความใยอะไรอวรรู้ทุกข์ศีลละคือเรียกว่ารักษาศีลก็เนี้ยรู้จักวิธีดับทุกข์แล้วก็รู้ทุกข์ว่ารักษาไปแล้วจะได้พ้นทุกข์เพราะรู้ว่าความรักเป็นทุกข์ความห่วงเป็นทุกข์ความกังวลเป็นทุกข์มีอะไรมากเท่าไรใจก็ยังห่วงยังติดยังยึดอยู่รักษาศีลเพื่อต้องการให้หลุดพ้นไปสิ้นไปให้มีพรหมจรรย์ในใจนี่เรียกรักษาศีลเพื่อไปพระนิพพานให้คนเกิดความบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นไปในนั้นศีลจึงมีเจตนา2อย่างรักษาเพื่อได้สมบัติในวันข้างหน้าแล้วรักษาเพื่อไม่เอานิพพานสมบัติเพื่อไม่ต้องการมีอะไรทั้งหมดแล้วภาวนาก็เช่นเดียวกันภาวนาก็เจตนาบางคนก็ภาวนาเจ็บไข้ได้ป่วยอยากจะภาวนาหายโรคและภาวนาเพื่อจะได้บางคนเขาว่าภาวนาแล้วจะร่ำรวยจะทำมาค้าขายดีจิตใจดีบางคนก็ภาวนาเพื่อจะให้เกิดลาภเกิดผลกับตัวเองให้มากขึ้นแต่ภาวนาอีกชั้นสุดท้ายคือภาวนาเพื่อให้ทิ้นอาสวะกิเลสให้เราเลิกโกรธเลิกโลภเลิกหลงให้ใจของเราเนี่ยเย็นเหมือนน้ำเพื่อให้ปราศจากทุกข์ในการกินเดินนั่งนอนเพื่อภาวนาเพื่อดับทุกข์ทางใจฉะนั้นคนเราจึงว่าเมื่อมีปัญญาแล้วก็ย่อมทำอะไรได้ทุกอย่างการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเราจึงต้องใช้ปัญญา
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

ึกอบรมใจใช้พุทโธตั้งนะโมจนจบครบสามหนใจเริ่มต้นนึกคำพุทธสูดลมเข้านึกคำโทปล่อยลมออกนอกกายเราลมออกเข้ายาวหรือสั้นเลือกสรรเองเมื่อลมผ่านโพรงจมูกถูกผิวหนังสติตั้งจ่อจดกำหนดเพ่งจงหายใจตามสบายไม่ต้องเกรงจิตคอยเล็งเพ่งดูรู้ทันลมผลดีมากจากพุทโธมโนนึกหมั่นระลึกทุกขณะเพียรสะสมจิตผ่องใสได้ปัญญาข้าอุดมผู้อบรมบ่มใจได้สุขจริงจากคำประพันธ์ของอาจารย์จำเนียนทรงฤกษ์

สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลดำเนินรายการโดยอาจารย์จำเนียรทรงฤกษ์ขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังครับ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังตามปกติในวันนี้จะขอนำชีวประวัติของคราบดีอุบาสกมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังการเป็นสามีภรรยาของบางคู่อยู่ครองเรือนกันดีกับชั่วครอบครัวมีทุกข์มากกว่าสุขบางคู่ชั่วกับชั่วครอบครัวมีแต่ทุกข์และความตกต่ำบางคู่ดีกับดีครอบครัวมีแต่ความสุขและความเจริญชีวประวัติของคราบดีนี้มีบันทึกไว้ในบาลีสังวาสสูตรว่าด้วยการอยู่ร่วมกันคัมภีร์อังคุตนิกายจตุกนิบาตดังนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จพระผู้ดำเนินไปหนทางไกลในระหว่างเมืองมัทุรากับเมืองเวรัญชาต่อกันในคราวนั้นมีพวกคราบดีและคหปตานีเป็นจำนวนมากคำว่าคราบดีก็หมายถึงชายผู้เป็นเจ้าบ้านหรือผู้มีอันจะกินที่เป็นเจ้าบ้านส่วนคหปตานีก็หมายถึงหญิงที่เป็นเจ้าบ้านหรือเป็นภรรยาของคราบดีพวกคราบดีและคหปตานีเป็นจำนวนมากได้พากันเดินทางไกลไปในหนทางเดียวกันกับพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จออกจากทางทรงแวะประทับที่โคนต้นไม้ต้นหนึ่งส่วนคราบดีและคหปตานีเหล่านั้นก็พากันตามไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วจึงนั่งลงในที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมให้ฟังว่าดูก่อนคฤหบดีและคหปตานีทั้งหลายการอยู่ร่วมกันของสามีกับภรรยาในโลกนี้มีอยู่4ประการได้แก่1สามีผีอยู่ร่วมกับภรรยาผี 2. สามีผีอยู่ร่วมกับภรรยาเทวดา 3. สามีเทวดาอยู่ร่วมกับภรรยาผีและ 4. สามีเทวดาอยู่ร่วมกับภรรยาเทวดาคู่ที่1คือสามีผีอยู่ร่วมกับภรรยาผีได้แก่สามีและภรรยาคู่นั้นเป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามคือสามีก็ชอบเป็นชู้กับหญิงอื่นภรรยาก็ชอบเป็นชู้กับชายอื่นพูดเท็จดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยและเสพของมึนเมาอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเป็นผู้ทุศีลคือประพฤติไม่ดีมักทำผิดศีลมีบาปธรรมคือมีธรรมะชั่วใจมีความตรณีครอบงำและด่าว่าสมณพราหมณ์เหมือนกันอยู่ครองเรือนร่วมกันดูก่อนคฤหบดีและคหปตานีทั้งหลายสามีผีอยู่ร่วมกับภรรยาผีอย่างนี้คู่ที่2ดูก่อนคฤหบดีและคหปตานีทั้งหลายสามีผีอยู่ร่วมกับภรรยาเทวดาได้แก่สามีเป็นผู้ทำการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเป็นคนทำผิดศีลมีทำชั่วใจมีความตระหนี่ครอบงำและด่าว่าสมณพราหมณ์อยู่ครองเรือนอย่างนี้เรียกว่าสามีผีแต่ภรรยาของเขาเป็นผู้เว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการลักทรัพย์เว้นจากการประพฤติผิดในกามเว้นจากการพูดเท็จเว้นจากการดื่มน้ำเมาคือสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเป็นหญิงมีศีลมีกัลยาณธรรมคือทำดีงามใจไม่มีความตระหนี่ครอบงำคืนยินดีในการบริจาคทานไม่ด่าว่าสมณพราหมณ์อยู่ครองเรือนเรียกว่า
สามีผีกับภรรยาเทวดาคู่ที่สามสามีเทวดาอยู่ร่วมกับภรรยาผีแต่แก่สามีเป็นผู้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์จากการลักทรัพย์จากการประพฤติผิดในกามจากการพูดเท็จเว้นจากการดื่มสุราเมรัยและไม่ด่าว่าสมณะพราหมณ์อยู่ครองเรือนส่วนภรรยาของเขาเป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทชอบด่าว่าสมณะพราหมณ์อยู่ครองเรือนเรียกว่าสามีเทวดาอยู่ร่วมกับภรรยาผีคู่ที่สี่สามีเทวดาอยู่ร่วมกับภรรยาเทวดาคือทั้งสามีและภรรยาเป็นผู้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์งดเว้นจากการลักทรัพย์งดเว้นจากการประพฤติผิดในกามงดเว้นจากการพูดเท็จงดเว้นจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเป็นหญิงมีศีลมีกัลยาณธรรมใจไม่มีความตระหนี่ครอบงำยินดีในการบริจาคทานไม่ด่าว่าสมณะพราหมณ์เหมือนกันอยู่ครองเรือนเรียกว่าสามีเทวดาอยู่ร่วมกับภรรยาเทวดาครั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดังนี้แล้วจึงตรัสพระคาถาธรรมะเหล่านี้ว่าภรรยาและสามีทั้งสองเป็นผู้ทำผิดศีลเป็นคนตระหนี่ชอบด่าว่าสมณะพราหมณ์ชื่อว่าเป็นผีมาอยู่ร่วมกันสามีเป็นผู้ทำผิดศีลมีความตระหนี่ชอบด่าว่าสมณะพราหมณ์ส่วนภรรยาเป็นผู้มีศีลรู้ความประสงค์ของผู้ขอไม่มีความตระหนี่ภรรยานั้นชื่อว่าเทวดาอยู่กับสามีผีสามีเป็นผู้มีศีลรู้ความประสงค์ของผู้ขอไม่มีความตระหนี่ส่วนภรรยาเป็นผู้กระทำผิดศีลมีความตระหนี่ชอบด่าว่าสมณะพราหมณ์ชื่อว่าภรรยาผีอยู่ร่วมกับสามีเทวดาสามีภรรยาทั้งสองเป็นผู้มีศรัทธามีความรู้ประสงค์ของผู้ขอเป็นผู้มีศีลหาเลี้ยงชีพโดยชอบธรรมเหมือนกันภรรยาและสามีทั้งสองนั้นกล่าวถ้อยคำอันเป็นที่รักแก่กันและกันย่อมมีความเจริญรุ่งเรืองมากมีความผาสุกสำราญทั้งสองฝ่ายมีศีลเสมอกันรักใคร่กันมากไม่มีใจร้ายต่อกันครั้นสามีและภรรยาคู่นั้นประพฤติธรรมในโลกนี้แล้วเป็นผู้มีศีลและก็ประพฤติเสมอกันย่อมเป็นผู้ได้รับอารมณ์ที่น่าใคร่เพลิดเพลินบันเทิงอยู่ในโลกสวรรค์นี่ก็เป็นพระพุทธสัจธรรมที่ตรัสชี้แจงให้กราบบดีและข้าพตานีทั้งหลายได้เข้าใจความเป็นอยู่ของบุคคลที่มีการครองรักครองเรือนกันอยู่โดยแบ่งการครองคู่อยู่ร่วมกันเป็นสี่ลักษณะก็นับว่าเป็นข้อที่น่าจะนำมาคิดดูว่าการดำรงชีวิตของแต่ละคู่นั้นย่อมชี้ให้เห็นถึงผลดีผลเสียได้ไม่ยากนักเพราะเมื่อสามีและภรรยามาอยู่ครองคู่กันอยู่นี้ถ้าคนหนึ่งประพฤติดีอีกคนหนึ่งประพฤติไม่ดีการดำเนินชีวิตที่เป็นไปอย่างนั้นก็ย่อมจะเกิดคลุกคลักเกิดอึดอัดใจเดือดร้อนใจขึ้นมาได้ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายสามีไม่ดีหรือภรรยาไม่ดีคือถ้าฝ่ายหนึ่งดีอีกฝ่ายหนึ่งไม่ดีการที่จะมารวมกันให้เป็นเนื้อเดียวกันก็ย่อมจะเข้าไม่ค่อยสนิทเพราะว่าเนื้อแท้ของสองท่านนั้นเป็นแร่ธาตุคนละชนิดกันเช่นสามีเป็นแร่ธาตุดีภรรยาแร่ธาตุไม่ดีก็เข้ากันไม่ได้หรือภรรยาเป็นแร่ธาตุดีแต่สามีเป็นแร่ธาตุที่ไม่ดีก็รวมกันไม่สนิทอีกเหมือนกัน
ทั้งสองฝ่ายถ้าหากว่าดีฝ่ายหนึ่งไม่ดีฝ่ายหนึ่งก็เข้ากันยากและถ้ายิ่งไม่ดีทั้งสองฝ่ายก็เป็นอันว่าจบเลยชีวิตคู่ของบุคคลนั้นย่อมเป็นไปไม่ตลอดรอดฟังย่อมพังพินาศลงในระยะเวลาไม่นานเท่าไหร่คิดว่าท่านผู้ฟังก็คงจะได้เคยเห็นสามีภรรยาที่ประเภทสามีผีภรรยาผีคือไม่ดีทั้งสองฝ่ายเมื่อทั้งสองฝ่ายประพฤติไม่ดีอยู่เช่นทำผิดศีลประจำแล้วก็ไม่กระทำบุญสุนทานมีแต่การจะกระทำชั่วช้าสามานอยู่เมื่อบุคคลกระทำสิ่งที่ไม่ดีอยู่อย่างนั้นการดำรงชีวิตหรือการดำรงครอบครัวให้เป็นไปก็ย่อมจะอับปางลงในเวลาไม่ช้าเท่าไหร่นี่เป็นความจริงที่เรามองเห็นกันอยู่โดยทั่วไปส่วนสามีดีที่อุปมาเหมือนเทวดาและภรรยาดีก็อุปมาเหมือนเทพธิดาเมื่อท่านทั้งสองมีแร่ธาตุใจคือความดีเป็นทุนอยู่มีความดีด้วยกันทั้งสองฝ่ายอย่างนี้การดำเนินชีวิตก็จะเป็นไปอย่างราบรื่นเพราะเมื่อเอาดีกับดีมาผสมกันก็จะเป็นดีมากขึ้นมาเพราะเมื่อบุคคลทั้งสองต่างฝ่ายต่างประพฤติดีคอยถ้อยทีถ้อยอาศัยเอาใจกันอยู่การดำเนินชีวิตก็ย่อมเป็นไปอย่างมีความสุขความสบายฉะนั้นในทางพระพุทธศาสนา

ก็เป็นห่วงเรื่องการครองคู่อยู่ร่วมกันนี้ว่าให้รู้จักหน้าที่ของแต่ละฝ่ายให้ดีเพราะถ้าต่างฝ่ายต่างรู้จักหน้าที่ของตนแล้วนี้ก็ย่อมจะช่วยให้การดำเนินชีวิตมีความสุขมีความเจริญคือครอบครัวเนี่ยดูมันหนึ่งว่าไม่มีความทุกข์ความเดือดร้อนอะไรเลยโดยกิริยาภายนอกของสามีก็ดีภรรยาก็ดีเขาเป็นอยู่อย่างมีความสุขเพราะบุคคลทั้งสองมีธาตุแห่งจิตใจคือความดีคุ้มครองอยู่ก็ทำให้ทั้งสองคนนั้นมีความรักใคร่มีการดำเนินชีวิตที่เป็นไปแต่ในทางที่ดีที่ถูกที่ควร

การดำเนินชีวิตที่เป็นไปแต่ในทางที่ดีที่ถูกที่ควรฉะนั้นเรื่องหน้าที่ของสามีก็ดีหน้าที่ของภรรยาก็ดีและก็เป็นหน้าที่ที่ดีด้วยนะทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนในเรื่องนี้เอาไว้ให้สามีและภรรยาได้เข้าใจความเป็นไปให้ถูกต้องว่าการจะเป็นอยู่ร่วมกันนั้นจะปฏิบัติอย่างไรอันนี้ก็จะขอนำคำกลอนที่ท่านผู้รู้ได้ประพันธ์เอาไว้ให้เราได้รู้จักหน้าที่ของสามีที่ดีและภรรยาที่ดีเอาไว้สามีที่ดีมีธรรม5ข้อเป็นเครื่องประพฤติปฏิบัติโดยอธิบายเป็นคำกลอนดังนี้อันสามีที่ดีมีธรรม5 1ยกย่องภรรยาให้ปรากฏ2ไม่หมิ่นให้ได้รับความอัปยศ3ไม่คดคิดสูงสิงยิงอื่นใด4มอบงานการเป็นใหญ่ให้ทุกเรื่อง5หาเครื่องแต่งร่างทุกอย่างให้ชายทำครบเพียบพร้อมตามจอมไตรย่อมจักได้รับรักมั่นจากภรรยานี่เป็นคำกลอนสอนสามีที่ดีให้ปฏิบัติตนอย่างนี้ส่วนคำกลอนที่สอนภรรยาให้ปฏิบัติหน้าที่ที่ดีก็มีอยู่5ข้อเหมือนกันว่าภรรยาดีมี5ท่านว่าไว้1เข้าใจจัดการงานเคหา2สงเคราะห์เพื่อนสามีที่ไปมา3เสรหาสามีไม่นอกใจ4รักษาทรัพย์ไว้ไม่ให้ขาด5มันปัดกวาดบ้านเรือนไม่เชือนถลายคุณธรรม5ถ้ามีในสตรีใดเธอทำได้นับว่าเลิศประเสริฐเอ่ยนี่ก็เป็นหลักการในการที่จะครองรักครองเรือนของสามีและภรรยาคือถ้าจะถอดความตามหลักทางพระพุทธศาสนาก็มีอยู่5ข้อคือสามีที่ดีนี้ต้อง1ยกย่องภรรยาให้เป็นที่ปรากฏว่านี่คือเป็นภรรยาของตน2ไม่ดูหมิ่นให้ได้รับความอับอายคือจะไม่พูดดูหมิ่นภรรยาในที่ชุมชนหรือให้คนอื่นได้รับรู้ในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามเป็นเชิงดูถูกดูแคลนนี่สามีจะไม่ทำในเรื่องนี้3จะไม่คิดนอกใจคือจะไม่ไปชอบหญิงอื่นยินดีรักใคร่แต่ภรรยาของตนเท่านั้น4มอบงานบ้านงานเป็นใหญ่ภายในบ้านเนี่ยให้ภรรยาเป็นผู้รับเอาไว้ในการดูแลทุกเรื่อง5สามีที่ดีก็หาเครื่องตกแต่งร่างกายเครื่องประดับมาให้แก่ภรรยานี่สามีที่ดีต้องทำหน้าที่ทั้ง5ประการนี้ให้ครบส่วนภรรยาผู้ได้รับความเอาอกเอาใจจากสามีแล้วภรรยาก็ต้องมีธรรมะเป็นเครื่องรองรับไว้5ประการเหมือนกันคือ 1. จัดการงานภายในบ้านให้เรียบร้อย 2. สงเคราะห์เพื่อนของสามีที่ไปมาหาสู่อย่างดี 3. เสน่หาคือมีความรักใคร่สามีคนเดียวไม่คิดนอกใจอันนี้ก็จะเป็นข้อที่ตรงกันทั้งสามีและภรรยาอยู่ในข้อ3เหมือนกันว่าทั้ง2ฝ่ายเนี่ยต้องไม่คิดนอกใจกันคือผู้ชายก็ไม่ไปมีหญิงใหม่ผู้หญิงก็ไม่มีชายใหม่เข้ามาแทนที่สามีเขา 4. รักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้เอาไว้คือไม่ใช่เป็นหญิงที่ปากถุงล้นก้นถุงรั่วคือใช้โดยไม่รู้จักประมาณการว่าทรัพย์ที่สามีหามาได้นั้นจะหมดเปลืองไปอย่างไรไม่ได้รู้จักในเรื่องนี้ก็จะทำให้เกิดความพินาศล่มจม

ถ้าไม่รู้จักใช้และข้อสุดท้ายคือข้อที่5ก็หมายถึงการดูแลบ้านเรือนปัดกวาดบ้านเรือนให้สะอาดอยู่เป็นนิดอันนี้เป็นหน้าที่ที่ภรรยาที่ดีท่านจะทำได้เป็นอย่างดีฉะนั้นสามีและภรรยาที่จัดว่าเป็นคนดีเป็นคนที่จะประพฤติปฏิบัติให้ครอบครัวมีความสุขที่เรียกว่าดีเป็นเหมือนกับเทวดาทั้งฝ่ายสามีและภรรยานี่ก็ควรจะมีธรรมะทั้ง5ประการนี้เป็นเครื่องกำกับตัวเองเอาไว้คือฝ่ายสามีก็มีธรรมที่ดีทั้ง5ประการฝ่ายภรรยาก็มีธรรมที่ดีนี้5ประการต่างฝ่ายต่างปฏิบัติให้แก่กันและกันผลก็จะทำให้เกิดความสุขขึ้นในครอบครัวนอกจากจะมีความสุขแล้วก็ยังจะมีความเจริญและนอกจากนั้นถ้าหากว่าสามีภรรยาคู่นี้มีลูกหญิงลูกชายก็จะเป็นแบบอย่างของลูกๆเหล่านั้นให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในกรอบขอบเขตของคุณงามความดีตามอย่างที่พ่อแม่ประพฤติปฏิบัติอยู่นี่ก็เป็นชีวประวัติของกระบดีอุบาสกเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าสอนให้กระบดีรู้จักหน้าที่ของสามีและภรรยาที่จะทำให้ครอบครัวดำเนินไปอย่างมีความสุขความสบายก็ต้องอาศัยหลักการในทางประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตามวิธีการครองรักครองเรือนแต่ก่อนจะจบชีวประวัติของกระหบดีอุบาสกไปนี้ก็จะขอฝากคำกลอนเป็นเครื่องสอนใจท่านผู้ฟังไว้สักเล็กน้อยเกี่ยวกับเรื่องการครองรักกันให้เหมือนวันแรกรักนี่เป็นหัวข้อคำกลอนจงถ้อยทีถ้อยอาศัยเอาใจกันให้เหมือนวันแรกรักสมัครสมานการครองรักจักไม่แยกแต่ร้าวรานรักจักหวานสดชื่นทุกคืนวันอันนี้ก็เป็นข้อคิดง่ายๆว่าถ้าว่าต้องการจะให้ความรักนั้นสดชื่นก็จงพยายามทำใจให้เหมือนวันที่เราเริ่มรู้จักแรกรักกันใหม่ๆเราถ้อยทีถ้อยอาศัยเอาใจกันไม่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะชี้ว่านกก็ว่านกตามกันจะชี้ว่าไม้ก็ว่าเป็นไม้ตามกันหรือบางทีชี้ไม้ว่าเป็นนกก็ยังเห็นเป็นนกตามกันหรือชี้นกว่าเป็นไม้ก็ยังเห็นว่าเป็นไม้ตามกันนั่นเพราะการเอาอกเอาใจกันในเบื้องแรกที่เรามีความรักใคร่ไมตรีต่อกันถ้าทั้งชายและหญิงสามารถทำจิตใจให้มีความรักความเห็นใจกันเอาอกเอาใจกันเหมือนอย่างตอนแรกรักกันใหม่ๆความสุขในครอบครัวของท่านจะมีรอดปลอดภัยไปได้อย่างสุขสำราญทีเดียวครับท่านผู้ฟังครับวันนี้จะขอนำชีวประวัติของจุลการอุบาสกมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังอีกสักเรื่องหนึ่งเพราะเวลาของรายการยังไม่สิ้นสุดชีวประวัติของจุลการอุบาสกเป็นผู้ที่ตั้งใจกระทำความดีด้วยหวังสร้างเสบียงบุญเพื่อให้เป็นทุนที่จะนำติดตนไปใช้ในวันข้างหน้าหรือในโลกหน้าเพราะบุญกุศลเป็นสิ่งที่ตนต้องทำเอาเองเหมือนการรับประทานอาหารใครรับประทานก็อิ่มเองการทำดีบางทีอาจประสบผลร้ายบ้างก็มีแต่ไม่ใช่ผลร้ายที่เกิดจากการกระทำดีนั้นผลร้ายที่เกิดขึ้นขณะกำลังทำความดีอาจจะมีมาจากกรรมชั่วที่เราเคยกระทำไว้ในอดีตตามมาให้ผลในปัจจุบันนี้หรือเกิดจากคนใจชั่วมาทำชั่วให้แกเราดังคำพังเผยว่าทำดีมีมารผจญแต่ความดียังให้ผลดีเสมอเรื่องจุลการอุบาสกมีกล่าวอยู่ในอรรถกถาคัมภีร์ธรรมบทที่ขยายความบาลีคัมภีร์คุตตกนิกายธรรมปฏฐกถาแห่งอัตวรรค
ดยพระบรมศาสดาเมื่อประทับอยู่ในวัดพระเชตวันมหาวิหารเขตกรุงสาวัตถีทรงปรารภจุรการอุบาสกให้เป็นต้นเหตุจึงตรัสเล่าเรื่องว่าจุรการอุบาสกเป็นผู้รักษาศีลและฟังธรรมะอยู่ในวิหารตลอดทั้งคืนคือการทำความดีเช่นนี้จึงเป็นเหตุทำให้บุคคลทั้งหลายรู้จักจุลการอุบาสกคือความดีก็เหมือนเป็นการประกาศติดที่คุณคงตัวเองให้ใครๆได้รู้จักว่าเป็นคนดีคือความดีเหมือนประกาศนียบัตรช่วยรับรองให้คนทั้งหลายได้ยอมรับในการกระทำความดีของท่านผู้นั้นครั้นอยู่มาคืนวันหนึ่งพวกโจรได้ขุดอุโมงค์เข้าไปตัดช่องย่องเบาที่เรือนหลังหนึ่งแล้วขโมยสิ่งของต่างๆแต่ขณะที่พวกโจรหยิบสิ่งของนั้นได้ทำภาชนะโลหะให้กระทบกันจนเกิดเสียงดังขึ้นมาเมื่อพวกเจ้าของบ้านได้ยินเสียงนั้นก็ตื่นขึ้นมาและออกไล่ติดตามไปคือพอทราบว่าโจรเข้ามาลักของในบ้านก็จึงได้เตรียมเครื่องไม้เครื่องมือมีอาวุธยุทโธปกรณ์อะไรก็จะถือติดตามไล่พวกโจรไปพวกโจรกลัวถูกจับได้ก็หนีกระจัดกระจายกระเจิดกระเจิงไปคนละทิศคนละทางแต่พวกเจ้าของก็ไล่ติดตามโจรคนหนึ่งที่วิ่งหนีไปทางวิหารอย่างไม่ลดละฝ่ายโจรเห็นโจรตัวกลัวถูกจับได้จึงโยนห่อสิ่งของไว้ข้างหน้าของจุลการอุบาสกผู้นั่งฟังธรรมะอยู่ตลอดคืนยันรุ่งสว่างแล้วอุบาสกออกจากวิหารกลับเข้ากรุงสาวัตถีแต่โจรหนีเอาตัวรอดไปได้คือโจรก็รู้นี่ว่าเจ้าของบ้านเขาติดตามมาเพื่อจะจับตนโจรก็จึงรีบหนีเอาตัวรอดไปแล้วก็ต้องการที่จะปลดตนไม่ให้เป็นผู้ร้ายก็คือทิ้งสิ่งของที่หลักนั่นเสียเมื่อไม่มีสิ่งของอยู่ในมือก็เหมือนไม่ใช่เป็นโจรไม่ใช่เหมือนเป็นคนร้ายไม่ใช่เหมือนพวกลักขโมยของเข้ามาเพราะไม่มีอะไรเป็นหลักฐานพยานให้เห็นว่าเป็นขโมยผู้เจ้าของที่ไล่ติดตามพวกโจรไปเรื่อยได้ไม่เห็นห่อสิ่งของแล้วจึงกล่าวกับจุลการอุบาสกว่าเจ้าตัดช่องย่องเบาเข้าไปในบ้านเรือนของพวกเราแล้วถือเอาห่อสิ่งของมาทำเป็นเหมือนฟังธรรมอยู่ท่านทั้งหลายจงช่วยกันจับผู้นี้ไว้แล้วช่วยกันทุบตีจุลการอุบาสกนี่ก็เป็นเคราะห์ร้ายของจุลการอุบาสกจริงๆเพราะโจรนั้นก็ช่างบังเอิญเหลือเกินไอ้ห่อสิ่งของที่ขโมยมาทิ้งที่ไหนไม่ทิ้งมาทิ้งไว้ข้างหน้าของจุลการอุบาสกก็เลยทำให้จุลการอุบาสกตกเป็นผู้ร้ายไปโดยปริยายและพวกเจ้าของทรัพย์ก็ไม่ได้พิจารณาหาเหตุผลให้ท่องแท้อะไรก็คงจะด้วยมีใจโกรธแค้นพวกโจรที่เข้าไปขโมยทรัพย์ในบ้านของตนความโกรธก็จึงทำให้ตัดสินอะไรแบบผิดๆไปโดยที่ไม่ได้พิจารณาให้รอบคอบเป็นพวกที่โบราณว่าเปิดมุ้งเห็นขโมยเลยคือไม่รู้ว่าใครเป็นขโมยรูปนั่งรูปร่างหน้าตาขโมยเป็นอย่างไรก็ไม่ได้เห็นเลยแต่ก็ปักใจลงไปที่จุลการอุบาสกเพราะอะไรเพราะเห็นสิ่งของอยู่ข้างหน้าที่นั่งของจุลการอุบาสกก็เหมือนว่าสิ่งของนั้นเป็นพยานชี้ลงไปว่าจุลการอุบาสกเป็นโจรเป็นขโมยพวกเขาก็จึงได้ช่วยกันจับจุลการแล้วก็ช่วยกันทุบตีจุลการอุบาสกนั้นแต่คนเรา
ถ้าหากว่าเป็นคนมีคุณงามความดีจริงๆไม่ว่าจะเป็นความดีที่ทำไว้แล้วในอดีตหรือความดีที่เคยทำไว้ในปัจจุบันจนไปที่ยอมรับนับถือของบุคคลโดยทั่วไปความดีที่ท่านบอกว่าคนทำดีย่อมตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ก็เห็นจะเป็นความจริงที่เกิดขึ้นแก่จุลการอุบาสกท่านผู้ฟังครับวันนี้เวลาของรายการสิ้นสุดแล้วต้องขอยุติและลาจากท่านผู้ฟังเพราะด้วยเวลาเพียงนี้ไว้วันต่อไปในเวลาเดียวกันนี้ค่อยพบกันใหม่และอย่าลืมคอยพบกันอีกสวัสดีครับ

ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปเป็นรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลดำเนินรายการโดยอาจารย์จำเนียนทรงฤกษ์ท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรมแห่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะอาคาร B ชั้น6ในวันเสาร์ที่25กรกฎาคม2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่25กรกฎาคมเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระทหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระราชวชิราศีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตุ่มวนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูวันพจน์สมานคุณหลวงพ่อประพันธ์อนาวิโลวัดป่าภูหายหลงจังหวัดนครราชสีมาพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ไพฑูรย์ธีปัฐโมวัดสังฆทานพระอาจารย์สำริดทิตาสิทธิพระอาจารย์เขียววัดถ้ำจุนโทจังหวัดตากพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื้อชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาผาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โกสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อทิศศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะอาคาร B ชั้น6ในวันเสาร์ที่25กรกฎาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับกำหนดการบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลา สำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
2: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
3: ที่นี่สถานีวิทยุสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังการถ่ายทอดสดบรรยากาศจากลานธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในรายการเสียงจากลานธรรมขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
4: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอกราบนมัสการหลวงปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญและขอโอกาสแก่พระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนพร้อมทั้งครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระทุกรูปและขอความเจริญในธรรมจงมีแก่บรรดาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปเป็นโอกาสฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมไปพร้อมกันนั่งในท่าของความสงบกายสงบใจตั้งสติน้อมจิตทำความรู้ที่ลมหายใจของเราหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้รู้ว่าลมหายใจของเราเข้าออกอย่างไรหายใจสั้นหายใจยาวหายใจแรงหายใจค่อยหายใจหยาบหายใจละเอียดหายใจเบาหายใจสบายทำความรู้อยู่กับลมหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทพูดลมเข้าโทลมออกพิจารณาที่ลมหายใจของเราวันนี้เป็นวันพระที่เราชาวพุทธได้มีโอกาสเข้ามาสร้างบารมีตั้งแต่ทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะปัญญาก็ถือว่าเราได้สะสมบุญบารมีของตัวเองบุญนี้ไม่ใช่ของใครเป็นของเราโดยตรงอย่างอื่นไม่ใช่ของเราที่เราสร้างเราทำจะเป็นแก้วแหวนเงินทองทรัพย์สินสมบัติก็ไม่ใช่ของเราเป็นของอาศัย

0: อยู่อาศัยใช้เดี๋ยวก็จากไปแต่บุญนี้ของเราทำแล้วก็เป็นของเราไม่มีใครแย่งของเราไปได้ไม่มีใครเอาของเราไปได้นั่นพระองค์จึงสอนให้เราเป็นผู้สร้างเป็นผู้ทำให้มีทานไม่มีก็ทำให้มีศีลไม่มีก็ทำให้เกิดขึ้นให้มีขึ้นตั้งแต่ศีล5ศีลของผู้ครองเรือนแล้วก็ศีลของนักบวชเนกขัมมะทั้งหญิงทั้งชายก็ถือว่าเป็นศีลอุโบสถเป็นศีล8ที่เราสะสมให้สูงขึ้นกว่าศีล5แล้วก็มีอานิสงส์มากกว่าเราออกจากบ้านจากเรือนมาเพิ่มพูนบารมีของตัวเองอันนี้เราก็ต้องพยายามสร้างพยายามทำไม่มีใครทำให้เราต้องทำด้วยตัวเองพระบุญกุศลนี้ของใครของมันเผื่อแผ่กันได้ยากแม้แต่เราอุทิศไปให้บางครั้งเขาก็ยังไม่ได้คนที่เขาคอยรับอยู่ก็ไม่ได้เพราะว่าบุญบางทีก็ไปไม่ถึงถ้าเขาไปอยู่ในภพภูมิที่บุญไปไม่ได้เขาก็ไม่สามารถจะรับส่วนบุญนั้นได้นั้นบุญพระพุทธองค์จึงสอนให้เราสร้างด้วยตัวเองทำด้วยตัวเองเราจะได้ของเราไม่ต้องไปรอว่าให้ใครทำให้เราคนโน้นทำให้เราคนนี้ทำให้เรามันไปไม่ถึงถ้าเราทำเองนี่มันถึงเลยฉะนั้นเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเราก็ควรสร้างเราก็ควรทำให้กับตนเองตั้งแต่ทานบารมีการบริจาคทานแล้วก็ศีลศีลนี่ก็ทำให้เรารู้จักการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขไม่ทะเลาะเบาแวงไม่เบียดเบียนกันด้วยกายด้วยวาจาศีลแปลว่าปกตินั่นเองงั้นคนเราถ้ามีความปกติคือไม่เบียดเบียนกันคนที่ไม่ปกติคือคนไม่มีศีลชอบเบียดเบียนคนโน้นเบียดเบียนคนนี้แม้แต่ตัวเองก็เบียดเบียนอยู่ตลอดเวลาอันนี้ก็เรียกว่าคนไม่มีศีลนำความเดือดร้อนมาสู่ตัวเองนำความเดือดร้อนไปสู่บุคคลอื่นนั้นสังคมเราทุกวันนี้ขาดศีลขาดทานขาดการให้โดยเฉพาะการให้อภัยเนี่ยเราไม่ค่อยได้ให้กันความเกลียดความโกรธความอิจฉาความพยาบาทความคิดปองร้ายซึ่งกันและกันเนี่ยเราไม่เคยสละออกเลยไม่เคยบริจาคไม่เคยสละมาอยู่ในใจของเราตลอดเวลามันทำให้ใจของเราเป็นทุกข์เพราะความโกรธความเกลียดความอิจฉาเนี่ยมันเผาไหม้ใจตัวเองนะมันทำให้ใจของเราเร่าร้อนเป็นทุกข์อยู่ตลอดวันตลอดคืนถ้าเราสละออกได้ดับเสียได้ความเกลียดความโกรธความอิจฉาความพยาบาทความคิดปองร้ายคนอื่นใจของเราก็สงบร่มเย็นมันไฟที่มันไม่มีเชื้อไม่มีเชื้อมันก็ไม่ติดเมื่อมันไม่ติดมันก็ไม่เผาไหม้ตัวเองแล้วก็ไม่เผาไหม้บุคคลอื่นด้วยตัวเองก็ไม่ไหม้คนอื่นก็ไม่สามารถจะไปไหม้ได้ฉะนั้นศีลธรรมเนี่ยจึงเป็นทางที่นำมาซึ่งความสุขความสงบร่มเย็นทั้งกายทั้งใจกายก็ร่มเย็นใจก็ร่มเย็นนั้นคนเราที่ทุกข์กายทุกข์ใจเนี่ยเพราะขาดศีลขาดธรรมไม่มีธรรมะเป็นที่พึ่งไม่มีศีลเป็นที่อยู่กายก็เร่าร้อนใจก็เร่าร้อนมีแต่ความทุกข์มีแต่ความกังวลมีแต่ความวุ่นวายนั้นการทำความสงบใจนะเป็นบ่อเกิดของสติเป็นบ่อเกิดของสมาธิเป็นบ่อเกิดของปัญญาเราจึงต้องมาฝึกฝนอบรมมาให้ทานอย่างเดียวไม่พอมารักษาศีลอย่างเดียวไม่พอเพราะมันอยู่ภายนอกเป็นเหตุภายนอกเท่านั้นเองแต่เหตุภายในคือใจของเราการที่เรามารู้ใจตัวเองเห็นใจตัวเองทำให้ใจตัวเองสงบนั่นแหละก็เรียกว่าใจของเราเป็นสุขเมื่อใจเป็นสุขกายก็เป็นสุขถ้าใจมันเร่าร้อนกายมันก็เร่าร้อนกินก็ไม่สงบนอนก็ไม่สงบนั่งก็ไม่สงบอยู่ที่ไหนก็หาความสงบไม่ได้เมื่อไม่สงบมันก็ไม่มีความสุขนั่นความสุขเกิดจากความสงบที่พระพุทธองค์ตรัสไว้สุขเกิดยิ่งกว่าความสงบไม่มีพระองค์ค้นหามาหมดแล้วเป็นถึงกษัตริย์มีปราสาท3ฤดูมีข้าทาสมีบริวารบำรุงบำเรอทั้งวันทั้งคืน มีดนตรีดีสีที่เป่ากล่อมประโลมอยู่ตลอดวันซึ่งคนธรรมดาย่อมไม่มีแต่พระพุทธองค์มีเป็นกษัตริย์ถูกเอาอกเอาใจเพราะพระเจ้าสุทโธทนะผู้เป็นพระบิดาเนี่ยเห็นพวกพราหมณ์มาทำนายแล้วว่าลูกของตัวเองจะออกบวชก็ไม่อยากให้ออกบวชอยากจะให้ครองราชสืบราชบัลลังก์ก็หาสิ่งมาบำรุงบำเรอหาคนหน้าตาดีๆจะสวยมาปรนิบัติรับใช้มาคอยเอาอกเอาใจอยู่ตลอดเวลาไม่ต้องการให้ออกจากปราสาทราชวังแต่เหตุปัจจัยที่พระองค์สะสมมาอเนกอนันต์ทั้งสี่อสงไขยที่สร้างบารมีทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะปัญญาไปจนถึงอุเบกขาบารมีบารมีสิบทัศน์พระองค์สร้างมาสมบูรณ์ไม่มีใครยับยั้งได้พระองค์จึงออกบวชในที่สุดหนีออกเขาไม่ให้ออกถ้าบอกนี่ออกไม่ได้ต้องหนีไปพระองค์ก็หนีออกไปไปค้นหาความสงบความวิเวกจนที่สุดพระองค์ก็ค้นพบสัจธรรมความจริงได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณรู้แจ้งโลกพระองค์จึงเอามาเปรียบเทียบให้ฟังว่าพระองค์ศึกษามาหมดแล้วทดสอบมาหมดแล้วมีครอบครัวก็มีแล้วมีพระโอรสประสูติใหม่ๆเลยวันเดียวพระองค์ก็หนีออกบวชพระองค์มีทุกอย่างครบถ้วนแต่พวกเรานี่ไม่มีอย่างนั้นเลยนะมีเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆเราก็ห่วงเราก็หวงเราก็ออกจากบ้านจากเรือนไม่ได้แต่พระองค์นี้ทิ้งหมดทุกอย่างปราสาทสามฤดูก็ไม่มีใครมีมีแต่พระพุทธองค์เท่านั้นที่มีปราสาทสามฤดูดังนั้นพระองค์จึงบอกว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเพราะค้นหามาหมดแล้วทดสอบมาหมดแล้วไม่มีอะไรเลยที่มีความสุขนอกจากความสงบเท่านั้นสงบกายสงบวาจาสงบใจนั่นเราก็มาค้นหาความสงบเพื่อต้องการความสุขให้มันเกิดขึ้นภายในกายในใจของเราเนี่ยมาวัดแล้วให้ทานแล้วรักษาศีลแล้วก็หัดทำความสงบภาวนาพูดลมเข้าโทรลมออกนี่เป็นการดึงรั้งจิตของเราให้อยู่กับเนื้อกับตัวกับลมหายใจเข้าออกพุทโธพุทโธเป็นนามของพระพุทธเจ้านึกถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์เป็นผู้รู้พระพุทธองค์เป็นผู้ตื่นพระพุทธองค์เป็นผู้เบิกบานพุทโธจึงแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานซึ่งมีอยู่ในใจเรานี่แหละไม่ต้องไปค้นหาที่ไหนนั่งให้มันสงบกายสงบวาจาสงบใจสงบแล้วเราก็จะเจอผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานในใจของตัวเองนั่นความสุขอยู่ตรงนี้เองโยมสุขเกิดจากความสงบนั่นเราค้นหาความสงบของตัวเองให้เจอก่อนสงบกายเราสงบแล้วเหลือแต่สงบใจเท่านั้นเองใจมีหน้าที่คิดนึกปรุงแต่งมันคิดจนคุ้นเคยมันปรุงแต่งจนเราไม่สามารถจะหยุดยั้งความปรุงแต่งของตัวเองได้เราก็กำหนดรู้มันไปมันคิดอะไรก็รู้ถ้ามันหยุดไม่ได้ก็ดูความคิดตัวเองกำหนดรู้ว่ามันคิดอะไรคิดเรื่องเก่าก็รู้คิดเรื่องใหม่ก็รู้คิดเรื่องดีก็รู้คิดเรื่องชั่วก็รู้รู้ทันความคิดของตัวเองบ่อยๆนั่งรู้เดินรู้นอนรู้กินรู้ทำอะไรก็รู้รู้กายรู้ใจตัวเองเนี่ยอย่างอื่นไม่ต้องไปรู
1: ้เราเลยไม่ควนควายที่จะศึกษาธรรมะเรียนรู้ของจริงเมื่อชีวิตของเราประสบกับสิ่งที่มีการแปรปรวนมีการแตกดับเรารับไม่ได้เราทนไม่ได้เราก็เลยเป็นทุกข์เป็นร้อนกินไม่ได้นอนไม่หลับกระวนกระวายกระสับกระส่ายเพราะความยึดความติดความเห็นที่เป็นมิจฉาทิฏฐิไม่เห็นตามความเป็นจริงงานการที่เราเข้ามาวัดก็มาศึกษาเรียนรู้ของจริงนอกจากทานนอกจากศีลที่เราจะต้องปฏิบัติให้มั่นคงแล้ว สติสมาธิปัญญา

เป็นของวิเศษวิเศษที่สามารถเข้าไปรู้ทุกข์เห็นทุกข์ดับทุกข์ได้แต่อย่างอื่นมันดับไม่ได้รู้แล้วมันก็ดับไม่ได้เห็นแล้วมันก็ดับไม่ได้แต่สติสมาธิปัญญาที่เราฝึกฝนอบรมพุทโธพุทโธเนี่ยทำให้สติมันเกิดรู้อยู่ทุกลมหายใจเข้าออกพูดลมเข้าโทลมออกมีอยู่ตลอดมีพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจมีพระธรรมอยู่ที่ใจมีพระอริยสงฆ์อยู่ที่ใจใจของเราก็เป็นบุญเป็นกุศลถ้าใจเรามีอย่างอื่นใจก็เป็นทุกข์มีบ้านมีเรือนมีครอบมีครัวมีการมีงานล้วนแล้วแต่เป็นทุกข์ทั้งนั้นนึกถึงเมื่อไรก็ทุกข์เมื่อนั้นอดีตอนาคตเศร้าหมองขุ่นมัวเร่าร้อนและปัจจุบันนี้ทำให้สงบความสงบเนี่ยทำให้เกิดความสุขเกิดความร่มเย็นเกิดความสบายเกิดความเบานั่นเราต้องพัฒนาจิตของเราอยู่กับปัจจุบันขณะนี้เดียวนี้เวลานี้ที่เราหายใจเข้าพูดหายใจออกโทพูดลมเข้าโทลมออกพิจารณาไปใจของเราจะได้สงบเมื่อใจของเราสงบแล้วใจของเราก็จะมีพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเกิดขึ้นใจของเราก็จะได้เข้าถึงธรรมะความเป็นจริงความเป็นธรรมชาติของกายของใจเห็นความเกิดเห็นความดับเห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นความเสื่อมเห็นความสลายไปสิ้นไปพอเราเห็นความเป็นจริงแล้วเราก็ปล่อยวางไม่ยึดไม่ติดไม่สำคัญตนว่าเป็นของเราทุกข์มันก็จางหายไปเบาไปจนในที่สุดไม่เหลือดับทุกข์โดยสิ้นเชิงนั่นมีวิธีเดียวที่พระพุทธเจ้าทรงสอนคือการประพฤติปฏิบัติให้อริยมรรคทางเดินของจิตมันเกิดขึ้นสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกเห็นตรงเห็นตามความเป็นจริงเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาเราต้องพิจารณาบ่อยๆเราจะอยู่ในอริยบทใดทำอะไรอยู่ก็แล้วแต่เราก็ควรมีสติดูว่าเรากำลังทำอะไรกำลังคิดอะไรกำลังพูดอะไรสิ่งที่เรารู้สิ่งที่เราพิจารณาบ่อยๆเราก็เห็นสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นที่เราไม่รู้ที่เราไม่เห็นที่เราไม่เข้าใจเพราะเราขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญาบางคนก็ขยันให้ทานขยันรักษาศีลขยันสวดมนต์แต่ไม่ขยันภาวนาบางคนสวดมนต์เก่งพระยังสู้ไม่ได้เลยสวดได้หมดแต่ไม่ภาวนาก็เลยไม่เกิดสติเกิดปัญญาแต่มีศรัทธาอย่างเดียวปัญญาไม่เกิดไม่สามารถรู้ตามความเป็นจริงได้ไม่เห็นร่างกายที่มันมีความเสื่อมมีความแตกสลายมีความดับไปในที่สุดก็เลยลงยึดลงติดอยู่ในสภาวะร่างกายที่มีความเปลี่ยนแปลงมีความเสื่อมมีความสลายดับไปในที่สุดทำไมสามารถที่จะบรรเทาเบาบางความรักความชังความโกรธความเกลียดความลุ่มความหลง

ฉะนั้นสิ่งที่วิเศษก็คือการสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาเปลี่ยนสร้างเปลี่ยนทำให้เกิดขึ้นจะนั่งก็รู้จะเดินก็รู้จะนอนก็รู้จะกินก็รู้จะทำงานก็รู้รู้ตัวตัวพร้อมอยู่ตลอดปัจจุบันเป็นหลักขณะนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้พิจารณาไว้เห็นทุกอริบทที่เราเคลื่อนไหวเห็นกายเห็นจิตพิจารณาอยู่เนืองเนืองถ้าเราทำอย่างนี้บ่อยๆรู้อย่างนี้บ่อยๆต่อไปเราก็สามารถที่จะเข้าถึงธรรมชาติความเป็นจริงของร่างกายเราจะได้ไม่ลุ่มไม่หลงไม่หลงยึดหลงติดอยู่ในรูปร่างกายที่มีความเสื่อมความสลายความแตกความดับถ้าเราไม่เห็นความเป็นจริงเราก็ไปยึดไปติดกายของเราเมื่อยึดติดร่างกายของเราอย่างอื่นก็เราก็นึกว่าเป็นของเราหมดทรัพย์สินสมบัติแก้วแหวนเงินทองยศถาบรรดาศักดิ์ลูกหลานญาติพี่น้องสามีภรรยาบุตรธิดาเราก็ยึดตัวเป็นของเราหมดเมื่อถึงเวลาหนึ่งมันมีความเสื่อมสิ่งเหล่านั้นเกิดเสื่อมไม่คงที่มีความแตกมีความสลายมีความดับไปเราก็เป็นทุกข์กับสิ่งนั้นเสียใจกับสิ่งนั้นเศร้าหมองขุ่นมัวเพราะสิ่งนั้นเนี่ยเกิดจากความที่เราลุ่มหลงสติปัญญาของเราไม่ได้พัฒนาให้มันเกิดทั้งที่เรามีอยู่สติตัวรู้มีทุกคนเราสามารถทำให้มันรู้ได้ทุกขณะสร้างมันขึ้นมาเหมือนเราสร้างบ้านสร้างเรือนเราก็ขยันสร้างขยันทำมันก็สำเร็จเป็นบ้านเป็นเรือนให้เราอาศัยสติก็เหมือนกันเราขยันสร้างขยันทำเดี๋ยวมันก็คุ้มครองเราไม่ให้เราเผลอไม่ให้เราเพลินไม่ให้เราลุ่มหลงไม่ให้เรายึดติดไม่ให้เราจมปลักอยู่กับความทุกข์ในชีวิตของเราเราสามารถสร้างสติสมาธิขึ้นมาได้พระพุทธเจ้าพระองค์ก็สร้างขึ้นมาพระอรหันต์ก็ท่านเหล่านั้นก็สร้างขึ้นมามันไม่ได้เกิดเองเราต้องสร้างขยันสร้างขยันทำมันจึงจะเกิดพอมันเกิดแล้วมันก็ทำให้เรารอบรู้เท่าทันความเป็นจริงเมื่อเรารู้ทันความเป็นจริงแล้วเราก็ไม่หลงไม่ยึดไม่ติดชีวิตของเราก็สามารถที่จะบรรเทาเบาบางความทุกข์ทุกข์จากความโลภทุกข์จากความโกรธทุกข์จากความไม่รู้เราก็สามารถใช้ตัวรู้เนี่ยเข้าไปเห็นเข้าไปพิจารณาสิ่งเหล่านั้นเป็นความเป็นจริงของมันแล้วเราก็ตัดละปล่อยวางอะไรที่เราวางได้มันเบาหมดอะไรที่เราถือไว้แบกไว้หามไว้มันหนักยิ่งนานยิ่งหนักหลายวันหลายเดือนหลายปีหลายภพหลายชาติมันหนักมากพระพุทธองค์พระอรหันต์พระองค์ทรงเห็นสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ปล่อยวางไม่ยึดไม่ติดไม่แบกไม่หามไม่หยิบไม่ฉวยพอรู้แล้วว่ามันหนักยิ่งนานยิ่งหนักควรปล่อยควรวางภาระต่างๆที่เราหนักที่เราเหนื่อยเพราะเราไปยึดไปติด
ปเอานั่นมาแบกไว้ไปเอานี่มาแบกไว้หามไว้คอนไว้ถือไว้หิ้วไว้มันเลยหนักอุปมาเหมือนเราเดินตัวเปล่าๆนะไม่ถืออะไรเลยมันก็เบาต่างกับคนที่เดินไปถือไปมันหนักยิ่งบางคนถือด้วยแบกด้วยหามด้วยทูลด้วยหนักมากเอาบ้านมาแบกไว้เอาลูกเอาหลานมาแบกไว้เอายศเอาตำแหน่งมาแบกไว้เดินไปที่ไหนก็หนักนั่งไหนที่ไหนก็หนักนอนที่ไหนก็หนักเราไม่เห็นความหนักของมันไม่เห็นความเป็นจริงว่านั่นคือของหนักเราควรปล่อยเราควรวางเราควรละไม่ควรสะสมให้เป็นภาระเป็นความหนักเป็นความเหนื่อยนั้นคนที่ฉลาดเขาก็ไม่แบกไม่หามไม่ถือไม่หิ้วแต่เราไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นของหนักเราก็ไปยึดเอาไว้ไปแบกเอาไว้ไปหามเอาไว้ไปคอนเอาไว้คนสุดท้ายเราอยู่ที่ไหนก็หนักที่นั้นมาวัดยังเอามาอีกเอาบ้านมาแบกไว้เอาสามีเอาภรรยาเอาลูกเอาที่ทำงานเอาปัญหาต่างๆมาแบกเอาไว้มาถือเอาไว้ฉันที่เราเข้าวัดแล้วจะเบาสบายมานั่งแล้วกายเบาใจเบาไม่ยึดไม่ติดแต่เราก็ไปแบกไปหามไปยึดไปติดเอาไว้ไม่เคยปล่อยไม่เคยวางไม่เคยทิ้งเพราะความไม่รู้ความหลงของเราเนี่ยเราจึงแบกสิ่งเหล่านี้ไว้หลายวันหลายเดือนหลายปีหลายภพหลายชาติมันหนักจนไม่รู้จะไปวางไว้ที่ไหนเราไม่เคยคิดจะวางเจออะไรก็แบกมันไว้เจออะไรก็หามมาไว้เจออะไรก็ถือเอาไว้ชีวิตของเรามันจึงหาความเบาหาความสบายไม่ได้แม้แต่ร่างกายของเราเนี่ยเราก็ยึดเอาไว้เรามีขันธ์ห้าเราแบกมันไว้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเราแบกมันเอาไว้มันก็หนักรูปเราก็ไม่เคยปล่อยไม่เคยวางเราก็ยึดว่าเป็นของเราเวทนาเราก็ยึดว่าเป็นของเราแบกมันไว้สัญญาสังขารวิญญาณกองห้ากองเนี่ยจะเราแบกมันไว้ไม่เคยปล่อยไม่เคยวางไม่เคยละชีวิตของเรามันจึงหนักหาความสบายได้ยากนั้นคนที่ศึกษาธรรมะและน้อมไปประพฤติปฏิบัติก็ต้องรู้จักละรู้จักวางรู้จักปล่อยไม่ยึดไม่ติดถ้าชีวิตของเราก็จะมีความเบาความสบายเกิดขึ้นเราจะรู้ยังไงเราก็ต้องภาวนานี่แหละให้มันสงบพอเรามีสติสมบูรณ์สมาธิมันก็เกิดพอสติสมาธิสมบูรณ์ปัญญามันก็เกิดพิจารณาหินเห็นภาระขันธ์ทั้ง5ที่มันเป็นกองทุกข์รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพอมันเห็นทุกข์แล้วมันก็ปล่อยมันก็วางมันก็ละความยึดความติดมันก็ค่อยๆผ่อนลงคลายลงก็เปลี่ยนเป็นความเบาความสบายนั่งที่ไหนก็เบานั่งที่ไหนก็สบายอยู่ที่ไหนก็เบาอยู่ที่ไหนก็สบาย
ใจมันเบาใจมันสบายใจมันไม่ยึดไม่ติดไม่ล้มไม่หลงไม่มัวไม่เมาชีวิตของเราก็ต้องพยายามเรียนรู้เกิดมาแล้วมีบุญมีวาสนามีบารมีได้เป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาถือว่าเรานี่เป็นคนที่โชคดีมหาศาลมีโชคดีด้วยมีวาสนาดีด้วยมีบารมีดีด้วยถ้าเราได้มาสร้างมาทำบุญกุศลให้เกิดขึ้นทานศีลภาวนาได้เข้ามาประพฤติปฏิบัติทำจิตใจของเราให้สงบตั้งมั่นไม่วอกแวกไม่วุ่นวายไม่แสบสายไม่โยกโครงชีวิตของเราก็ต้องดำเนินไปเกิดมาเพื่อสร้างบารมีบารมีเนี้ยวาสนาเนี้ยที่เรากำลังสร้างกำลังทำอยู่นะคือบุญกุศลเนี้ยมันจะนำพาเราไปมีสวรรค์สมบัติมนุษย์สมบัติพรหมสมบัตินิพพานสมบัติเป็นที่อยู่เป็นที่อาศัยเมื่อเราจากโลกนี้ไปแต่ถ้าเราไม่มีบุญไม่มีวาสนาไม่มีบารมีไม่ได้สร้างไม่ได้ทำเราใช้แต่บุญเก่าที่เรามีอยู่เกิดเป็นมนุษย์เดี๋ยวความเป็นมนุษย์ของเราก็สิ้นสุดไม่ช้าไม่นานยิ่งเดี๋ยวนี้เร็วมากอุบัติเหตุโรคภัยไข้เจ็บภัยธรรมชาติภัยสงครามมันสามารถเกิดขึ้นได้ทุกขณะโดยที่เราไม่ทันตั้งเนื้อตั้งตัวปั๊บแป๊บไปแล้วหมดบุญแล้วเมื่อเราไม่มีบุญเราจะเอาอะไรไปเกิดมนุษย์ต้องอาศัยบุญเทวดาก็ต้องอาศัยบุญเป็นพรหมเป็นพระอรหันต์ก็ต้องอาศัยบุญต้องมีทานมีศีลมีภาวนาสะสมเป็นเสบียงในเกินในการเดินทางไปสู่ภพหน้าเราไม่ใช่ตายแล้วสูญตายแล้วหายเรายังสร้างเวรสร้างกรรมมันไม่สูญหายต้องไปใช้เวรใช้กรรมคำว่าเวรก็สิ่งที่ไม่ดีกรรมก็มีสองทางกรรมดีกับกรรมชั่วบุญกับบาปทำบุญก็ไปเสวยบุญได้รับผลของบุญทำบาปก็ได้รับผลของบาปนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากการกระทำของเราตอนที่เราเป็นมนุษย์นี่แหละฉะนั้นถ้าเราไม่มีสติไม่มีปัญญาเราก็พลาดท่าเสียทีกิเลสตัณหามันก็พาไปทำบาปเมื่อเรามีบาปเราก็ต้องไปชดใช้ไปเกิดเป็นสัตว์นรกไปเป็นเปรตไปเป็นอสุรกายไปเป็นสัตว์เดรัจฉานรับผลกรรมที่เราสร้างที่เราทำนั่นชีวิตของเรานี่ขึ้นอยู่ในกรรมที่เราก่อที่เราสร้างถ้าเรามีสติมีปัญญาเราก็สร้างกรรมดีละกรรมชั่วพระพุทธเจ้าสอนให้ละบาปมาเป็นบุญทำจิตให้ผ่องใสสามประการที่เป็นหน้าที่ของพุทธบริษัททั้งหลายบาปอย่าได้ทำมันให้ผลผลของบาปคือทุกข์เห็นไหมบางคนเกิดมาแล้วได้เป็นมนุษย์แล้วยังมีทุกข์มากเอาเศษเศษของบาปของกรรมที่ตัวเองสร้างเอาไว้เกิดมาพิกลพิการตาบอดหูหนวกแขนขาไม่สมประกอบบางคนสติปัญญาเสื่อมเป็นผลของกรรมที่ตัวเองก่อไว้เกิดมาแล้วได้รับผลของความทุกข์หาความสุขไม่ได้

แม้เป็นมนุษย์ก็หาความสุขได้ยากเพราะกรรมที่ตัวเองก่อเอาไว้มันยังให้ผลอยู่มันเป็นกรรมที่ไม่ดีต่างที่ก็คนที่เขาทำกรรมดีมาเกิดมาเขาก็มีความสุขมีความสบายเกิดมาในตระกูลเศรษฐีตระกูลมั่งมียศมีตำแหน่งมีข้าทาสมีบริวารมีทรัพย์สมบัติคอยอำนวยความสะดวกเขาอยู่มันมาจากบุญที่เขาสร้างเขาทำกรรมที่เขาก่อไว้เขาเป็นคนสร้างบุญเอาไว้เยอะสร้างบุญเอาไว้มากอย่างสมัยก่อนก็นางวิสาขาอนามิทิกะเป็นผู้มีศรัทธามากเป็นมหาอุบาสกมหาอุบาสิกาไม่มีใครทำได้มีสติมีปัญญามีศรัทธามากสร้างแต่บุญกุศลสร้างวัดถวายพระพุทธเจ้าให้ทานตลอดทำบุญตลอดไม่ขาดตกบกพร่องเลยไม่มีวันไหนที่ไม่ทำบุญทำทุกวันแต่พวกเราเนี่ยบางทีบางวันก็ไม่ได้ทำนึกว่าบุญต้องมาทำที่วัดอย่างเดียวเรื่องบุญอยู่ที่ไหนก็ทำได้ถ้ารู้จักทำให้ทานก็เป็นบุญทานให้ได้ทุกที่อยู่บ้านก็ให้ได้วัตถุทานอภัยทานธรรมทานรักษาศีลเรารักษาที่ไหนก็ได้ศีล5ศีล8ศีลอุโบสถถ้าเรามีความพร้อมเราก็สามารถจะทำได้ทุกที่แต่ที่เรามาในเพราะที่บ้านเราไม่พร้อมที่ทำงานเราไม่พร้อมเราเลยอาศัยโอกาสนี้มาวัด มาทำที่วัดมีกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมนำเราไปมีคนนำให้เราทำความดีเช้าขึ้นมาก็มีเสียงสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมพาเราทำความดีประพฤติปฏิบัติฟังเทศฟังธรรมอยู่บ้านไม่มีใครพาเราทำก็ใส่วัดนี่แหละเป็นบุญมาให้ทานมารักษาศีลมีผู้ประพฤติปฏิบัติถือศีลภาวนาก็มาทำบุญกับสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเนื้อนาบุญเป็นบุญนันประเสริฐได้ทำแก่ผู้มีศีลมีธรรมจิตใจของเราก็มีความเริ่มใส่ศรัทธาน้อมนำมาซึ่งการประพฤติปฏิบัติตามเอากายเอาวาจาเอาใจของเราเข้ามาฝึกฝนอบรมทานยังไม่มีก็ทำให้มีศีลยังไม่เกิดก็ทำให้เกิดสมาธิมันยังไม่เริ่มก็ทำให้มันเริ่มขึ้นมานั่งให้สงบเดินให้สงบนอนให้สงบกินให้สงบฝึกทุกอริยบทที่เราเคลื่อนไหวทำให้มันสงบพอเรารู้จักความสงบแล้วเราก็นำไปทำที่บ้านที่ทำงานใช้ได้ทุกที่เดินก็ใช้ได้นั่งก็ใช้ได้นอนก็ใช้ได้กินก็ใช้ได้ทำงานก็ใช้ได้เราสามารถใช้มันได้หมดเลยให้เป็นประโยชน์พอรู้เราจะใช้กายวาจาใจของเราแล้วเราก็สามารถอยู่ที่ไหนทำบุญให้เกิดได้ทุกที่ทุกเวลาทุกโอกาสไม่ต้องรอเพราะเวลาไม่เคยคอยใครเรามารอโอกาสรอเวลาเราอาจจะอยู่ไม่ถึงเวลาที่เราต้องการจะรอให้เกิดให้มีบางคนบอกให้ลูกให้หลานโตก่อนมีการมีงานทำมั่นคงก่อนค่อยเข้าวัดอยู่ไปไม่

บางทีไม่ทันแก่ก็ตายแล้วเด็กก็ตายหนุ่มสาวก็ตายวัยกลางคนก็ตายเพราะความตายไม่เลือกวันไม่เลือกวัยไม่เลือกเวลาไม่เลือกสถานที่ไม่เลือกหญิงเลือกชายไม่เลือกรวยเลือกจนไม่เลือกพระราชาไม่เลือกยาจกความตายไปหมดแล้วชีวิตของเราที่เหลืออยู่นี้มันเหลืออยู่ไม่นานไม่มากแต่เราก็ยังบอกไม่ได้ว่ามันเหลือเท่าไหร่แต่มันเหลือน้อยแล้วเหลือไม่มากถ้ามารอเวลาอยู่เราก็หมดเวลาหมดโอกาสคอยเมื่อนั้นเมื่อนี่โอกาสนั้นโอกาสนี้เวลานั้นเวลานี้ค่อยทำ ยังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงโอกาสผลสุดท้ายเราก็หมดโอกาสหมดเวลาเวลาให้ทานก็ไม่มีเวลารักษาศีลก็ไม่มีเวลาสวดมนต์ภาวนาก็ไม่มีเพราะเรามารอเวลาอยู่รอโอกาสอยู่รอให้เราพร้อมก่อนตอนนี้ยังไม่พร้อมแล้วเมื่อไรเราจะพร้อมมาโยมรอให้หมดลมแล้วถึงพร้อมใช่ไหมหมดลมแล้วก็พาเข้าวัดจะมาไม่มาก็เขาพามาไม่อยากมาก็มาญาติให้มาวัดนี่ตอนมีลมหายใจไม่มาชวนก็ไม่มาจะมาทำไมวัดไม่เห็นได้อะไรเลยเพราะเรามาแล้วไม่มีสติไม่มีปัญญาบางคนมาให้ทานแล้วก็รักกลับบ้านมารักษาศีลแล้วก็กลับบ้านได้แค่นั้นแหละได้แค่ทานแค่ศีลทานศีลก็ยังไม่มั่นคงอีกปัญญามันไม่เกิดไม่สามารถรักษาไว้ได้ตลอดทานก็ลุ่มๆดอนๆให้บ้างไม่ให้บ้างทำบ้างไม่ทำบ้างศีลก็รักษาเป็นครั้งเป็นคราวไปไม่ได้รักษาทุกวันเราก็เลยไม่เห็นผลของทานของศีลเมื่อเราไม่มีสติไม่มีปัญญาเห็นผลของทานของศีลเราก็ไม่คิดจิตะให้ทานรักษาศีลให้มั่นคงยิ่งถ้าเราไม่ได้สวดมนต์ภาวนาด้วยปัญญามันไม่เกิดมันไม่เห็นยิ่งแล้วใหญ่ยิ่งห่างไกลจากทานจากศีลจากภาวนาน้องจะจักว่าเรามาประพฤติปฏิบัติเราสติสมาธิปัญญามันเกิดมานั่งหายใจเข้าพูดหายใจออกโทแล้วมันสงบ พอสงบแล้วมันก็เกิดปัญญาเห็นว่าความสงบนี่หาที่ไหนไม่ได้ไปหาซื้อก็ไม่ได้ไม่มีที่ขายไม่มีที่ซื้อมีเงินก็ซื้อไม่ได้มีเวลาก็ซื้อไม่ได้เราต้องอาศัยศรัทธาลงมือทำลงมือปฏิบัติมันจึงจะได้จึงจะเห็นจึงจะรู้ถ้าคนที่จะรู้จะเห็นได้ก็ต้องอาศัยศรัทธามีศรัทธาในการปฏิบัติภาวนาเมื่อภาวนาแล้วเจอความสงบเห็นความสงบพอเห็นแล้วก็เกิดศรัทธาเพิ่มขึ้นขยันสร้างขยันทำความสงบก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนั่งสงบเดินสงบนอนสงบกินสงบทำงานสงบพอเห็นอย่างนี้แล้วตอนนี้เชื่อมั่นแล้วเชื่อว่าความสงบนี้ทำให้เกิดความสุขเห็นความสุขของตัวเองจากความสงบ

0: นั่งที่ไหนก็มีความสุขเดินที่ไหนก็มีความสุขนอนที่ไหนก็มีความสุขสุขอันนี้ไม่ต้องใช้เงินใช้ทองไม่ต้องใช้ข้าวของไม่ต้องใช้บุคคลเกิดจากการสร้างการทำด้วยสติสมาธิปัญญาอาศัยตัวเองเป็นหลักชีวิตของเรามันจึงหาความสงบตรงนี้เองเพราะความสงบข้างนอกหาไม่เจอมีแต่ความวุ่นวายแข่งขันกันแย่งกันอยู่แย่งกันใช้แย่งกันกินอยู่ในการยื้อแย่งแข่งขันกันเอารัดเอาเปรียบกันมันหาความสุขไม่ได้มีแต่ความทุกข์มีแต่ความเดือดร้อนมันมีที่เดียวเท่านั้นแหละคือความสงบสงบทั้งภายในภายนอกสงบทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจนั่นสิ่งเหล่านี้เราต้องสร้างต้องทำมันขึ้นมาพัฒนาตัวเองหาความสุขให้กับตัวเองอย่าไปหาความทุกข์ให้ตัวเองเพราะความทุกข์นี่มันเพิ่มขึ้นทุกวันมันมาจากกิเลสตัณหาที่เกิดจากตาจากหูจากจมูกจากลิ้นจากกายจากใจของเราที่มันกระทบสัมผัสมีผัสสะการกระทบเกิดขึ้นเมื่อมีผัสสะก็มีเวทนาความรู้สึกทุกข์บ้างสุขบ้างคละเคล้ากันไปโดยมากแล้วมันจะทุกข์มากกว่าสุขสุขเล็กน้อยแต่ทุกข์นั้นยาวนานเกิดจากกิเลสตัณหาอุปาทานที่เราปล่อยให้มันเข้ามาครอบงำกายใจของเราพาเราไปใช้ให้ดิ้นรนตามอำนาจความอยากคือตัณหามันอยากได้อะไรมันอยากเห็นอะไรมันอยากมีอะไรก็วิ่งตามมันไปไม่หยุดไม่นิ่งได้เท่านั้นมาไม่พอได้เท่านี้มาไม่พอหาเพิ่มอีกเห็นคนนู้นเขามีเห็นคนนั้นเข้ามาอยากมีเหมือนเขาอยากได้เหมือนเขาวิ่งไปหาไขว่คว้าดิ้นรนกระเสือกกระสนไม่หยุดไม่นิ่งล้วนแล้วจะเป็นทุกข์ทั้งนั้นเลยที่เราไม่รู้เพราะกิเลสตัณหามันพาไปเราไม่เคยเรียนรู้มันเลยว่านั่นคือกิเลสนั่นคือตัณหานั่นคืออุปาทานเราก็เลยหลงทำตามมันทุกอย่างไม่เคยขัดใจมันเลยการมาปฏิบัติภาวนาศึกษาธรรมะคือการขัดเกลากิเลสไม่กิเลสมันเข้ามาครอบงำเราจะได้ไม่ตกเป็นทาสของมันเราจะได้เป็นอิสระเหมือนพระพุทธเจ้าเหมือนพระอรหันต์เป็นอิสระไม่ตกเป็นทาสของกิเลสกิเลสมันพาไปหาทุกข์หาโทษหาภัยไม่จบไม่สิ้นนั่นการที่เรามาวัดก็มาเพื่อสร้างตัวรู้เท่าทันกิเลสตัณหาอุปาทานในใจของตัวเองมันเกิดที่ใจนี่แหละและใจมันก็สั่งให้กายนี่ทำสั่งให้วาจานี่กล่าวเป็นบ่าวรับใช้ของมันถ้าเรารู้ไม่ทันเราก็รับใช้มันตลอดไปไม่จบไม่สิ้นตัณหาคือความทะยานอยากถมเท่าไรไม่เต็มแม่น้ำลำธารยังถมให้เต็มได้ในฤดูร้อนฤดูแล้งน้ำเหือดแห้งมาถมเต็มเลยเอาทรายมาถมเอาดินมาถมแม่น้ำนี้กลายเป็นพื้นดินเลยแต่ตัณหาของมนุษย์และสัตว์นี่เอาอะไรมาถมไม่เต็มมันลึกมองไม่เห็นเอาอะไรมาถมก็ไม่เต็ม ข่มก็ไปก็หายหมดยังอยากอยู่อย่างนั้นอ่ะอยากมีอยากเป็นอยากเห็นอยากรู้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากเห็นไม่อยากรู้ชีวิตของเรามันจมปรากฏยับอยู่กับตัณหาอุปาทานกิเลสเครื่องร้อยรัดอวิชชาความมืดมองไม่เห็นถ้าไม่มีปัญญาซึ่งเป็นแสงสว่างมันมองไม่เห็นเอาตามองมันมองไม่เห็นตาเนื้อนี่มันเห็นเลือนลางมีอะไรมาบังหน่อยมันก็ไม่เห็นแล้วแต่ปัญญาเนี่ยไม่มีอะไรมาปิดกั้นได้คนมีปัญญาก็มองทะลุปลุกโปร่งแต่เรานี่ขาดปัญญากันไม่ได้เติมไม่ได้เพิ่มชีวิตของเรามันจึงมองไม่เห็นอะไรที่เป็นความจริงเห็นแต่กิเลสตัณหาเห็นแล้วก็ตามมันไปมันก็พาไปให้วุ่นหมดเดี๋ยวความอยากอยากในรูปอยากในเสียงอยากในกลิ่นอยากในรสอยากในการสัมผัสอยากในการปรุงแต่งธรรมารมณ์มีรักมีชังมีโลภมีโกรธมีหลงพาไปหาความยึดความติดอุปาทานไอ้นั่นของเราไอ้นี่ของเราไอ้นู่นของเราพอยึดติดก็ยื้อแย่งกันใครจะมาเอาไปไม่ได้มันจะสูญหายไม่ได้ผลสุดท้ายก็มีแต่ความทุกข์ความเร่าร้อนหาความสุขหาความสงบหาความสบายไม่ได้เลยชีวิตนี้นี่แหละเป็นผลที่เราขาดตัวรู้สติสมาธิปัญญาเราไม่เกิดไม่ได้พัฒนามันทั้งที่มันมีอยู่แต่เราไม่พัฒนาให้มันเกิดให้มันมีเราเก็บมันไว้เก็บไม่เก็บเป่าใส่กุญแจไว้ด้วยแน่นหนาเลยไม่เอาออกมาใช้สติเป็นของดีสมาธิเป็นของดีปัญญาเป็นของวิเศษไม่เคยเอามาใช้เลยเราก็พบปะแต่ความทุกข์อยู่กับความทุกข์ทุกข์มันพาไปตลอดพาไปเพิ่มความรักความชังความเกลียดความโกรธความอิจฉาความพยาบาทความปองร้ายเต็มไปหมดของไม่ดีนี่เรามาใช้กันเต็มไปหมดของดีไม่เคยใช้พระพุทธเจ้าทานเป็นของดีศีลเป็นของดีสมาธิเป็นของดีเราไม่เคยใช้เลยของดีของที่ให้เกิดความสุขความสงบเราไม่เคยเอามาใช้เราใช้แต่ความโลภความโกรธความหลงใช้แต่ตัณหาอุปาทานความยึดความติดความลุ่มความหลงใช้ทุกวันไม่เบื่อไม่หน่ายเราไม่เห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยของมันความเบื่อหน่ายจึงไม่เกิดขึ้นชีวิตของเรามันจึงจมปลักอยู่กับความทุกข์ยาวนานหลายภพหลายชาตินับไม่ถ้วนไม่รู้เมื่อไหร่เราจะมีสติมีปัญญามีแสงสว่างของธรรมะส่องใจเราบ้างให้ใจเราเห็นกิเลสความโลภความโกรธความหลงตัณหาอุปาทานที่มันเป็นเหตุของทุกข์ทำให้ทุกข์มันเบาบางทำให้ทุกข์มันจางคลายทำให้ทุกข์มันเหือดหายไปภพชาติของเราจะได้น้อยลงการเกิดแก่เจ็บตายของเราจะได้สั้นลงแต่เป็นพระโสดาบันก็ถ้าเกิดอีกก็ไม่เกิน7ชาติยังนานที่สุดไม่เกิน7ชาติถ้าเร็วก็ชาตินั้นเลยสำเร็จแต่พระอรหันต์ถ้าช้าที่สุดก็ อีกเจ็ดชาติเกิดอีกเจ็ดชาติก็สำเร็จนี่ที่เป็นพระโสดาบันแต่พวกเรานี่ที่ยังเป็นปุถุชนนานแน่นด้วยกิเลสตัณหาเนี่ยไม่รู้เมื่อไหร่ภพชาติของเรามันจะสิ้นสุดวันการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะของความทุกข์มันยาวนานนับไม่ถ้วนหลายกลับหลายกันแล้วที่เราเกิดมาแล้วตายตายแล้วเกิดวนเวียนหมุนเวียนอยู่ในการเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยถ้าเราสามารถถอยอดีตได้แบบพระพุทธเจ้าแบบพระอรหันต์บางรูปที่ท่านมีฌานอภิญญาสามารถระลึกชาติได้เพราะความหลงความไม่รู้ความประมาทของเราเนี่ยที่เกิดมาแล้วมีโอกาสไม่ทำได้เป็นมนุษย์พระพุทธศาสนาในโอกาสประเสริฐเลิศที่สุดแล้วมนุษย์นี่ทำได้ทุกอย่างไปนิพพานก็ได้ไปเป็นพรหมก็ได้ไปเป็นเทวดาก็ได้ไปเป็นมนุษย์ก็ได้เป็นเปรตเป็นสัตว์นรกเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานทำได้หมดมนุษย์นี่ทำได้ทุกอย่างเป็นชาติที่เกิดมาแล้วสามารถสร้างบารมีได้เต็มเลยสามารถสร้างได้เป็นภพภูมิที่สร้างบารมีได้ดีที่สุดแม้แต่พระพุทธองค์เองก็ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์สร้างบารมีถึงที่สุดสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ใส่ความเป็นมนุษย์นี่เองดังนั้นเราท่านนี้มีโชคดีมีวาสนามีบารมีกันทุกคนขึ้นอยู่ว่าเราจะสร้างไหมจะทำไหมถ้าเราเพียรสร้างเพียรทำเราก็สามารถทำสำเร็จได้แต่ถ้าเราไม่เพียรสร้างไม่เพียรทำมันก็ไม่สำเร็จเหมือนเราอยากรวยทุกคนเกิดมาอยากรวยอยากสวยอยากมีกินอยากมีใช้แต่อยากอย่างเดียวไม่สำเร็จไงไม่งั้นแล้วทุกคนก็เกิดมาเหมือนกันหมดไม่มีคนจนเพราะทุกคนมีความอยากเท่าเทียมกันอยากรวยอยากสวยอยากหล่ออยากมีอยากเป็นแต่มันไม่ใช่มันอยู่กับการสร้างบารมีคนไหนสร้างมากคนนั้นก็มีบุญวาสนามากมีบารมีมากเป็นกษัตริย์บ้างเป็นเศรษฐีบ้างเป็นข้าหาบดีบ้างถ้าคนไม่ได้สร้างก็กลายเป็นคนจนก็มีกลายเป็นยาจกก็มีไม่มีกินไม่มีใช้ไม่ได้ทำทานก็ไม่ค่อยได้ทำเกิดมาก็กลายเป็นคนจนไม่ให้ทานทานทำให้คนรวยศีลทำให้คนสวยภาวนาทำให้คนมีปัญญาเราไม่สร้างไม่ทำรู้แต่ไม่สร้างเพิกเฉยแล้วเมื่อไรเราจะรวยเมื่อไรเราจะสวยเมื่อไรเราจะมีกินมีใช้มียศมีตำแหน่งถ้าเราไม่สร้างได้แต่อยากได้แต่หวังอุปมาเหมือนเราไม่เรียนหนังสือเราจะรู้ไหมเราไม่หัดอ่านไม่หัดเขียนไม่หัดท่องไม่หัดพูดมาจานออกเขียนได้ไหมไม่ได้โยมไม่มีทางที่จะเป็นไปได้ชีวิตของเราก็เหมือนกันมันจะสำเร็จได้ต่อสร้างการสร้างการทำอยากรวยก็ต้องให้ทานอยากสวยก็ต้องรักษาศีลไม่เบียดเบียนสัตว์ทำร้ายสัตว์ทำให้สัตว์ลำบากอยากมีสติปัญญาก็ต้องภาวนาฉลาดเราอยากอย่างเดียวไม่ลงมือสร้างมือทำไม่สำเร็จไม่เป็นผลดังนั้นถ้าเราอยากจะเป็นแบบนี้เราก็ต้องลงมือสร้างลงมือทำ ทำให้สำเร็จสำเร็จในชาตินี้ยิ่งดีใหญ่ไม่ต้องไปรอชาติหน้ามันเห็นผลแล้วยอมมันเราหิวข้าวแล้วทานข้าวมันเห็นผลเลยมันหายหิวมันเท่าความหิวได้ทันทีเลยการประพฤติปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันจะรู้ว่าทานดียังไงศีลดียังไงภาวนาดียังไงแต่เราไม่ลงมือปฏิบัติมันไม่มีผลอะไรเลยได้แต่รู้อย่างเดียวแต่ถ้าเราลงมือปฏิบัติเมื่อไรมันจะเห็นผลมันนะผลของทานผลของศีลผลของการภาวนานั้นสิ่งเหล่านี้ขึ้นอยู่กับตัวเราเองว่าเราจะทำได้มากได้น้อยขึ้นอยู่กับศรัทธาปัญญาของเราที่จะควรกวายสร้างธรรมให้เกิดทุกคนมีแล้วแต่ไม่ได้ใช้ไม่ได้ทำไม่ได้สร้างมีทุกคนสติมีทุกคนสมาธิมีทุกคนปัญญามีทุกคนขึ้นอยู่กับการค้นคว้าสร้างธรรมให้สำเร็จเท่านั้นเองฉะนั้นวันนี้วันหยุดที่เรามาเพียรสร้างเพียรทำละบาปมาเป็นบุญทำกิจให้ผ่องใสก็ต้องการความสุขความเจริญเพื่อไปสู่ความพ้นทุกข์ฉะนั้นก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนที่ได้มีโอกาสมาสร้างมาทำมาเป็นบุญกุศลเนื่องในวันหยุดก็ขออำนาจบุญที่ญาติโยมได้สร้างได้ทำตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยนำพาทุกท่านทุกคนให้ประสบพบแต่ความสุขพบแต่ความเจริญคิดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงสำเร็จผลหวังความสุขก็ได้ความสุขหวังความพ้นทุกข์ก็ขอให้ทุกท่านทุกคนเข้าถึงซึ่งความพ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเถอ
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับที่ท่านฟังจบลงไปนั้นเป็นพระธรรมเทศนาจากหลวงพ่อเสน่ห์ขีมกรรมโมพระเถระและครูบาอาจารย์มาสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีครับครับต่อจากนี้ไปก็จะได้กล่าวคำถวายสังฆทานตั้งนโมพร้อมการสาบจบนะโมตัส

0: สัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมตานังอาสวะกายวังนิพพานังโหนตุตุติยัมปิสุทินังวัฏเมธานังอาสวะกายวังนิพพานังโหนตุทาติยัมปิสุทินังวัฏเมธานังอาสวะกายวังนิพพานังโหนตุ
1: สาธุ
0: ครับเชิญครับทุกท่านที่มีสังฆทานทายธรรมครับนำขึ้นพระเขมคุณเจ้าได้เลยนะครับครับก็ขอเรียนเชิญครับทุกท่านที่มีสังฆทานทายธรรมนำพระเขมคุณเจ้าได้เลยนะครับและท่านใดที่จะร่วมบูชาธรรมกับองค์แสดงธรรมก็เชิญได้นับที่หน้าลานธรรมธรรมาสน์ครับวันนี้ก็เป็น1วันนะครับวันหยุดทุกๆท่านก็ได้มาเข้าวัดนะครับมารักษาศีลเจริญภาวนาให้ทานนะครับแล้วก็ได้มาทำวัดในภาคเช้าและภาคกลางวันนะครับก็ทุกท่านที่มาบวชเนคขมะทั้งชายและหญิงก็ได้มาประพฤติปฏิบัติรักษาศีล8ศีลอุโบสถนะครับและก็ได้มาฟังบรรยายจากครูบาอาจารย์ที่แนะแนวทางในการประพฤติและปฏิบัตินะครับก็ขอเรียนเชิญทุกท่านถ้ามันมีเวลาว่างมีเวลาก็เชิญมาที่วัดสังฆทานนะครับเพื่อจะเรามีศรัทธาในการเข้ามาวัดและก็มีสัจจะในการรักษาศีลเจริญภาวนาครับก็ขอเรียนเชิญทุกท่านถ้ามีเวลามีโอกาสและทุกท่านที่มาบวชเนกขมะก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าท่านมี

0: ลาก็เชิญมาปฏิบัติได้ที่วัดสังฆทานนะครับ
1: ค่ะขอน้อมกราบในความเมตตาหลวงพ่อเสน่ห์เขมากาโมด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งค่ะกราบอนุโมทนาบุญกับท่านนักบวชในคัมภีร์ทั้งชายและหญิงและญาติธรรมทุกท่านนะคะที่ได้มีโอกาสมาร่วมฟังธรรมปฏิบัติธรรมกันในวันนี้นะคะก็เรียนเชิญชวนสำหรับท่านที่ได้รับฟังงานประชาสัมพันธ์นะคะผ่านทางสื่อธรรมะของทางวัดสังฆทานที่ www.wadsangkathan.com แล้วก็ทางเพจ Facebook วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตบุญโยกดแชร์กดไลค์กดติดตามอนุโมทนาบุญในการร่วมกันนะคะในช่องทางต่างๆในการร่วมกันเผยแผ่ธรรมะเป็นธรรมทานชนะการให้ทั้งปวงก็เรียนเชิญชวนสำหรับงานตักบาตรพระกรรมฐานในเดือนกรกฎาคมนะคะวันเสาร์ที่25ณห้างเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะอาคารบีชั้น6รถไฟฟ้าสีชมพูผ่านนะคะถ้าท่านจะไปโดยรถบัสวัดสังฆทานรถออกที่5และต่อเนื่องเลยนะคะในวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมในงานตักบาตรพระกรรมฐานณสำที่พักสงสนทิพย์อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะคะทั้งสองงานพิธีเริ่มในเวลา7 นาฬิกาเป็นต้นไปก็ร่วมบุญกุศลนะคะในการนี้ค่ะต่อไปทุกท่านประจำที่นั่งนะคะหลวงพ่อจะบังสกุลเต็มตัวกดน้ำรับพรค่ะ
0: ยังเหลือนางฟ้านางฟ้าคนสวยอาโตอาสาธุบุญครับสาธุบุญขอให้เกิดสติและปัญญานะสาธุคนสวยคนสวยไปจำวัดสังฆทานนะครับเนี่ยครับต่อไปครูบาอาจารย์ก็จะบังสกุลและให้พรนะครับ
2: ต่อจากนี้ไปก็ตั้งใจอนิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาจิตวานิรุตชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวูปัสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุข
0: สาธุ
2: ต่อไปตั้งใจรับพรยะถาวะริวหาปุราปะริปุเรนติสาคารังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครในบริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติฐานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิจิตังปฏิตังตุมหังขออิทธผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปเมวัสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยะธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโจจรโสยะธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีอายุโทปรโทธิโรผู้มีปัญญาให้อายุให้กำลังวันนโทปฏิภาณโทให้วันนะให้ปฏิภาณสุขัสสทาตาเมธาวีผู้มีปัญญาให้ความสุขสุขังโซอธิคาจติยอมได้ประสบสุขอายุงทัตวาพลังวันนางสุขันจะปฏิภาณโทบุคคลผู้ให้อายุพละวันนาสุขและปฏิภาณทีกายุยัสวาโหติยัตถายัตโทปปัจจติติไปเกิดในที่ใดๆย่อมเป็นผู้มีอายุยืนมียศในที่นั้นๆดังนี้ภวตุสัพพมังคลังข้อสัพพมงคลจงมีแก่ท่าน ราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทีพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ
0: สาธุครับเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันครับ

ครับเจริญกราบพระพ่อพร้อมกันอีก3ครั้งกราบกราบกราบกราบในการแสดงธรรมวันนี้นะครับได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อสนิทเกมกัมโมพระเถระครูบาเจ้าสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีครับ

0: ครับต่อจากนี้ไปสำหรับนักบวชเนกขัมมะทั้งชายและหญิงและจะพูดทุกท่านที่มารักษาศีลเจริญภาวนาวันนี้นะครับเที่ยงครึ่งทุกท่านกลับมาเจริญธรรมเพื่อจะเข้าเฝ้าพระเจ้าและธรรมะจนภาคกลางวันนะครับก่อนที่จะไปพักกราบพระรัตนตรัย3ครั้งเตรียมตัวครับ เดี๋ยวไม่ได้ไปนะ เอาเตรียมตัวพร้อมแล้วกราบสาธุกราบสาธุกราบสาธุขอให้มีสติและปัญญาทุกๆท่านจากนี้ไปทุกท่านพักตามสยาสายได้เลยนะครับแล้วกลับมาที่ลานธรรมนะเที่ยงครึ่งทุกท่านนะครับไปตอนนี้กลับไปทำธุรกิจภารกิจและก็พักผ่อนตามสยาสายนะครับและกลับมาที่ลานธรรมเที่ยงครึ่งและทุกท่านที่จะร่วมทำวัดสวดมนต์พระกวันกับทางวัดสังสารก็เชิญได้เลยนะครับ
1: ค่ะน้อมกราบอนุโมทนาในบุญบารมีนะคะกราบน้อมกราบความเมตตาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งนะคะอนุโมทนาบุญกับสาธุชนทุกท่านที่ได้มีโอกาสมาร่วมฟังธรรมแล้วก็ต่อเนื่องนะคะในค่ำวันนี้ก็ได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในการแสดงธรรมก็จะมีการสวดมนต์พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลในเวลา 19:00 นจากนั้นสวดมนต์ทำวัดเย็นเจริญพระกรรมฐานและแสดงธรรมโดยพระอาจารย์พุทธพงศ์ทิติคุโนต่อด้วยพระอาจารย์ชัยชนะสุทธิสัตโธเมตตาแสดงธรรมนะคะในช่วงค่ำวันนี้ส่วนในวันพรุ่งนี้เวลา 11:00 นนั้นได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ติเล็กอัตตระโคครูบาอาจารย์ประสักทานนะคะเมตตาแสดงธรรมในเวลา 11:00 นเป็นต้นไปส่วนงานตักบาตรพระกรรมฐานนะคะสำหรับที่ส่วนทิพย์ในวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่38แล้วนะคะน้อมถวายเป็นอาจายบูชาแด่พระคุณเจ้าหลวงปู่บุญยริศบันติโตก็เรียนเชิญชวนสาธุชนได้ร่วมงานนะคะโดยกราบนิมนต์พ่อแม่ครูบาอาจารย์จำนวน12รูปพร้อมพระอุปถากภาติดตามโดยรายนามครูบาอาจารย์มีดังนี้ค่ะพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดปุตตุมนารามพระภาวนาวชิระสุทธาจารย์หลวงปู่มหาสัมเรือนปุญเยสโกวัดสุการามสุตปาการหลวงพ่อถาวรอนุตตโรสำนักสงฆ์หลวงปู่หลุยกม27ปทุมธานีพระครูปรัชญ์พลินสิริวัฒโนท่านเจ้าวาดพระสังฆทานพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมาราโตวัดสถาพรพัฒนารามจันทบุรีพระอาจารย์เจษดาจารุโพวัดป่าห้วยขมิ้นอุดรธานีพระวิสุทธิวชิรวิมลหลวงพ่อชายแดนศีลสุทโธวัดสามัคคีบุญญารามจังหวัดลำปางพระกิตติสารสุธีท่านเจ้าคุณเชิดชัยศีลสัมปันโนวัดปทุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูวิจิตธรรมคุณพระอาจารย์วรชัยธรรมวโรวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลสุพรรณบุรีพระครูสังฆรักษ์สมศักดิ์สุจิตโตศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนป่าสมุนไพรวังน้ำเขียวนครราชสีมาและพระอาจารย์สุรชัยชยาภิรโตที่พักสงฆ์ส่วนทิพนนทบุรีนะคะสำหรับท่านใดที่มีโอกาสเดินทางไปร่วมงานได้นะคะส่วนท่านที่จะเป็นเจ้าภาพลงทานที่ส่วนทิพติดต่อที่2หมายเลขนี้นะคะที่คุณสมเกียรติ0898935765คุณสมเกียรตินะคะ0898935765และคุณขันทอง0814948386 0814948386หรือท่านที่จะร่วมสมทบปัจจัยในการถวายพัฒหารข้าวหวานและสนับสนุนเรื่องของค่ายานพาหนะค่าน้ำมันรถในการเดินทางสมทบปัจจัยผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่412-166-5729นะคะ412-166-5729ชื่อบัญชีนางทิพยากิตติขจรและนางสาวแวววลัยพัฒนาก็เรียนเชิญชวนสาธุชนได้ร่วมงานในวัน

ทิตย์ที่26กรกฎาคมนะคะรถออกหน้าวัดตี5นะสำหรับที่ส่วนทิพย์นะคะท่านใดจะไปสะดวกที่ไหนไปที่นั่นวัดสังฆทานก็ยินดีนะคะเป็นแม่งานหลักก็ร่วมกับทางเจ้าของพื้นที่ด้วยนะคะในการจัดงานเรื่องของบุญทานการกุศลนั้นก็เป็นเหตุปัจจัยให้ทุกท่านได้มีโอกาสมีพื้นที่ในการเข้าไปร่วมกิจกรรมนะคะถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่มีกำลังทรัพย์แต่เราก็ไปร่วมใช้พื้นที่ได้นะคะแต่ถ้าเขาไม่ได้จัดงานก็ไม่ได้เข้าไปเนาะเพราะว่าเป็นพื้นที่ private zone เหมือนกันนะคะเพราะว่าหลังจากโซนของตรงที่กุฏิหลวงปู่บุญยฤทธิ์นะคะหลายท่านอาจจะเคยมีโอกาสไปสวดมนต์ไปนั่งสมาธิในโซนนั้นก็อากาศดีนะคะติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาหรือว่าในส่วนเรสตอรองเนาะด้านในเป็นส่วนอาหารนะคะก็ใครได้มีโอกาสไปลิ้มลองนะอยากลิ้มชมชนกันเดี๋ยวตอนนี้ก็ถือว่านะกำลังทรัพย์ใครมีก็นะเรียนเชิญนะคะก็เราใช้ชีวิตเนาะในการทั้งทางโลกและทางธรรมเพื่อได้สั่งสมเสบียงนะคะทานศีลภาวนาเพียบพร้อมทุกประการแล้วแล้วก็ใช้ช่วงเวลาที่อยู่ในโลกมนุษย์นี่แหละสร้างคุณงามความดีนะคะเปิดโลกก็ใครที่ได้มีโอกาสสั่งสมบุญบารมีนะคะเขาบอกจากวาสนาบุญที่เราทำเล็กๆน้อยๆเนี่ยบุญกุศลก็จะสะสมเป็นวาสนาเนาะแล้วก็ขยับขึ้นไปเป็นบารมีนะคะบารมีใครทำคนนั้นก็ได้อย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ดีท่านก็เมตตานำนะคะหลายท่านได้มีโอกาสทำบุญสร้างกุศลตอนนี้ทางวัดสังฆทานนั้นกำลังดำเนินการในการทำถนนเข้าวัดนะคะจะเห็นว่าทางราบเรียบสะดวกสบายเนาะตั้งแต่ทางเข้าเนาะตอนนี้หลวงพ่อก็ปรับพื้นที่นะคะและยาวไปเป็นแนวกั้นน้ำด้วย2เส้นทางนี้ค่ะเมื่อทำแล้วเสร็จก็จะฝุ่นก็จะน้อยลงนะคะเพราะเวลารถวิ่งก็ฝุ่นเยอะอันนี้ก็ฝุ่นน้อยลงแล้วก็เห็นว่าก่อนหน้านั้นพื้นที่ลานธรรมก็ดีนะคะหรือว่าในโซนมีการสร้างหลังคาที่เป็นถาวรวัตถุนะคะทั้งที่ลานธรรมแห่งนี้แล้วก็ตรงโรงน้ำปานะบริเวณโรงทานนะคะเวลาจัดงานตักบาตรพระกรรมฐานก็คุ้มฟ้าคุ้มฝนนะคะให้เราไม่ต้องวิ่งหนีฝนกันหลายท่านไม่ได้มีโอกาสเข้าไปด้านหลังวัดโอ้โหตอนนี้สวยงามตามท้องเรื่องหลวงพ่อก็จัดภูมิทัศน์นะคะทำถนนตรงประตูทางเข้าวัดสวยงามเลยนะคะแล้วก็มีการจัดต้นไม้โดยทีมช่างเนาะเป็นสวนญี่ปุ่นนะคะแล้วก็มีสวนป่าเบญจพรรณโดยคุณบุญส่งรัตนพงศ์นะพี่บุญส่งเนี่ยมีความสามารถในการจัดต้นไม้ก็สวยงามนะคะดูแล้วก็สบายตาสะอาดสว่างสงบที่ลานธรรมก็เช่นเดียวกันนะคะถึงแม้ว่าจะมีของปลอมเนาะแต่ก็ดูสบายตาไปอย่างนึงนะคะแต่ต้นไม้จริงตรงนู้นก็มีเนาะลานธรรมนี่ก็ของจริงนะไม่ใช่ของปลอมเนี่ยต้นใหญ่ต้นไม้ต้นใหญ่ๆก็ให้อากาศที่บริสุทธิ์นะคะเป็นอาหารตาอาหารใจต่อผู้พบเห็นแล้วก็ช่วยรักษาใจของคนที่เห็นด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้คนก็สติสตังไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเงินก็น้อยสติก็น้อยโอ้ยิ่งไปกันใหญ่เลยไม่ได้นะคะเราก็ต้องฝึกเนาะพอมีสติแล้วมีปัญญาด้วยประกอบกันทำอะไรก็ต้องมีสติและปัญญาเมื่อได้มีโอกาสนะสั่งสมบุญทานการกุศลไว้อะไรก็หยุดท่านไม่อยู่อะไรก็ฉุดไม่อยู่แล้วนะคะพุ่งทะยานในการสร้างบุญสร้างบารมีเนาะอย่างที่สมเด็จพุทธาจารย์โตพรหมรังสีท่านกล่าวไว้นะคะอะไรก็หยุดเจ้าไม่ได้เว้นแต่ท่านเจ้าจะแตะเบรกนะคะคือการที่เราได้มีครูบาอาจารย์เป็นแบบอย่างที่งดงามไม่ว่าสิ่งใดที่ครูบาอาจารย์ท่านนำให้เราได้ทำนะคะกิจกรรมงานตักบาตรพระกรรมฐานเนี่ยหลายท่านก็เล็งเห็นประโยชน์ว่าได้มีโอกาสได้ทำบุญกับครูบาอาจารย์ที่ท่านอยู่ในระยะทางไกลนะคะจะไปเหนือกลางอีสานใต้เนี่ยภายในวันเดียวเราไปกราบท่านไม่ครบหรอกแต่มางานตักบาตรพระกรรมฐานทั้งที่ห้างเซ็นทรัลก็ดีนะคะหรือไปส่วนทิพย์หรือไปสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนหรือจะมาที่วัดสังฆทานนะคะก็ได้กราบครูบาอาจารย์ได้ถวายพระทหารที่เราได้ปรารถนาไว้นะคะถวายแด่พระสุปฏิปันโนเป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐ
ได้ร่วมในพิธีการเจริญพุทธมนต์นะคะก็ช่วยมีอานุภาพเนาะในการขจัดปัดเป่าสิ่งอัปมงคลชั่วร้ายนะคะหรือว่าเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจเนาะเวลาเราตกทุกข์ได้ยากลำบากอะไรใดๆเราก็มีภาพจำนะคะเวลาเราทำบุญอะไรเราก็ระลึกได้หรือระลึกไม่ได้ก็ยังนะมีผลแห่งความดีที่ท่านได้กระทำฝากไว้ก็คอยตามเราติดตามเป็นเงานะครูบาอาจารย์ถ้าบอกประดุจญาติสนิทนะคะบุญที่เราได้ทำบาปก็อย่าไปทำเลยอันนั้นก็ตามเป็นเงาเหมือนกันก็ให้ผลนะคะทั้งขาวและดำก็คือเนาะทั้งดีและชั่วสาธุอนุโมทนาบุญกับพี่วิเชียรด้วยนะคะก็เป็นกำลังหลักเนาะตอนนี้เราก็อายุก็มากแล้วนะคะต่างคนต่างแก่ทำกันนะทำไปจนกว่าถ้าจากกันไปเลยนะคะก็งานสร้างบารมีเห็นว่าช่วงเวลาเช้ากับวันเย็นเนาะผ่านไปไวมากแล้วก็ที่สำคัญอายุเราก็นับถอยหลังไปเรื่อยๆนะคะเห็นว่าโลกใบนี้ก็เปลี่ยนเบียนกันในถึงระยะใกล้ละไกลเนาะแต่ก็กระทบกันนะคะที่เขาถล่มกันตูมตามยิงจรวดนะคะฆ่าฟันกันหรือทำร้ายทำลายกันเนี่ยมันก็ไม่ได้ไปไหนนะคะมันก็อยู่โลกเดียวกันนี่แหละนะเด็ดออกไม้เทือนถึงดวงดาวนะคะใครว่าอยู่ไกลไม่กระทบโอ้โหน้ำมันเนี่ยพุ่งทะยานโดนนะคะโดนเอฟเฟกต์ดังนั้นแหละแค่เราไม่รู้สึกบางคนก็รู้สึกไวนะคะหุ้นเฮิร์นหรืออะไรราคาทองคำมันก็เหวี่ยงกันไปเหวี่ยงมาแล้วคนก็คิดแต่จะเอาตัวรอดนะคะก็ไปทำลายเบียดเบียนกันหรือว่าไปหลอกเนาะมีมิจฉาชีพหรือเกิดมาก็เพิ่งเคยเจอเนาะที่ผ่านมาก็ดูข่าวหรือใครที่เนาะเป็นความสุขของเขาเนาะที่ไปโดนวิบากกรรมอะไรทำให้ถึงแก่ชีวิตไม่ว่าที่เรารู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีนะคะจะบอกว่าทุกอย่างมันมีเครื่องประกอบคือโลกมนุษย์อะเหมือนโรงละครที่เราได้เห็นเนาะบางเรื่องเราก็ไม่รู้ไม่เห็นเราคิดว่าโอ้เขาสบายอะไรไม่จริงนะคะไม่มีใครสุขไปตลอดall time หรือว่า24ชั่วโมงโอ้มีสุขตลอดมีแต่เนาะพระอริยสงฆ์คือพระพุทธเจ้านะคะท่านก็ยังให้ชี้ให้ดูทุกข์พระสุปฏิปันโนครูอาจารย์ท่านก็ดูทุกข์นะท่านบอกสุขเป็นยาพิษนะไอ้ความสุขสบายท่านเปรียบว่าเป็นยาพิษเหมือนหวานเจี๊ยบอะเวลาเป็นเบาหวานเป็นไงล่ะตามัวนะคะเบาหวานขึ้นตาหรือว่าเกินไขมันเกินอะไรเงี้ยเราก็เติมเต็มของเราเองแล้วกินอะไรเป็นอย่างนั้นดังนั้นเรื่องของการดำเนินชีวิตเพื่อความไม่ประมาทเมื่อเรามีธรรมะเป็นเครื่องรักษาใจแล้วนะคะมีทานศีลภาวนาพัฒนาตนเข้าสู่ศีลสมาธิปัญญาเนี่ยจะได้รู้เช่นเห็นชาติเลยนะได้รู้ใจตัวเองชัดขึ้นชัดขึ้นนะคะจนกว่าจะมีสติสมาธิปัญญาพัฒนาเวลของตัวเองไปเรื่อยๆเนาะอย่าสารวันเตี้ยลงเนาะก็พัฒนาขึ้นนะคะจากศีล5ศีล8ศีลโบสถเห็นพี่ๆน้องๆเนี่ยค่ะท่านก็ปฏิบัติตนกลายเป็นมนุษย์ก็จริงเนาะดูภายนอกดูเหมือนเป็นคฤหัสถ์นะแต่ใจเป็นพระเห็นหลายๆท่านนะคะอย่างพี่ๆน้องๆที่ท่านได้มีโอกาสไปติดตามครูบาอาจารย์นะคะคือสัพพะท่านก็ฟังมันดูแรงเนาะถ้าบอกเป็นโยมไปคบพระก็จะเสียหมายถึงไม่ได้เป็นคฤหัสถ์แล้วใจเป็นพระไปแล้วติดตามรับใช้พระสงฆ์เนาะก็เนาะแต่พระท่านก็ใช้คำตรงไปตรงมาเนาะเพราะพระคบโยมก็จะเสียพระอะไรประมาณนี้ขอขมานะคะฟังท่านเล่าแต่แล้วก็ตกใจเนาะเอ้าเราจะเสียเราโอ้ไม่ได้ไม่เสียนะคะมีแต่จะได้ดิบได้ดีนะครูบาอาจารย์นั่นก็อบรมสั่งสอนนะคะชี้เห็นอย่างการมาสวดมนต์ภาวนาก็ดีนะคะเหมือนเราค่อยๆเคลียร์พลังลบของเราออกนะคะอย่างการสวดมนต์ทำวัดก็ดีการกล่าวคำขอมาพระรัตนตรัยซึ่งอยู่ในหนังสือสวดมนต์เนาะในการทำวัดเช้ากลางวันเย็นมีความหมายนะคะแล้วก็อย่างวันพระอาจารย์ก็นำสวดบทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรซึ่งเป็นบท
แปลนะคะหลายท่านไม่รู้ว่าเอ๊ะทำไมธรรมจักรถึงมีความสำคัญในวันอาสาฬหบูชาแล้วก็วันพระที่จะถึงนี้นะคะครูบาอาจารย์ท่านก็จะนำสวดแล้วก็แปลความหมายให้เราได้เรียนรู้แล้วก็นำไปปฏิบัติได้จริงนะคะว่าทำไมเนาะพันยาโกธัญญะถึงได้ฟังบทธรรมจักรคือพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมนะคะที่ป่าอิสิมฤคทัยวันเนาะป่าอิสินี่ก็หลายท่านได้มีโอกาสไปสถานที่จริงมีเก้งกวางด้วยเขาก็ดีเนาะรักษาบรรยากาศไว้แต่ก็พัฒนาเป็นเนาะพื้นที่จาริกแสวงบุญนะคะชาวไทยส่วนใหญ่ไปแล้วไปพักที่วัดไทยสารนาถเนาะที่พาราณสีนะคะหลายท่านก็ได้มีโอกาสไปปงสังเวชเนาะได้ไปกราบทำเมฆสถูปนะคะสถานที่ทำเครื่องหมายไว้นะคะเป็นสถูปที่แสดงถึงการแสดงพระธรรมเทศนาพระอัญญาโกฏัญญะได้มีดวงตาเห็นธรรมนะในวันนั้นก็ตั้งเหตุปัจจัยไว้ว่าเป็นวันอาสาฬหบูชานะคะพระรัตนตรัยครบองค์สามมีพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เกิดขึ้นในโลกนะคะรัตนะแก้วสามประการเกิดขึ้นนะคะวันนั้นก็ท่านใดมีโอกาสนะคะ28 29และ30เนาะวัน28ก็เป็นกรกฎาคมก็เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อเนื่องเลยนะคะก็ช่วงวันหยุดวันอาสาฬหบูชาหลายท่านอาจจะลาพักร้อนเนาะสุขเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารอะไรประมาณนี้เป็นจริงหรือเปล่าไม่รู้ก็ว่าไปเพราะว่าช่วงวันหยุดยาวก็มาวัดสังฆทานก็เป็นลานบุญนะคะได้มารักษาศีลปฏิบัติธรรมแล้วก็จะได้ร่วมแสดงความยินดีกับกุลบุตรนะคะ4ท่านด้วยกันที่ท่านจะเข้าสู่พิธีบรรพชาสมบทหมู่ณอุโบสถแก้วในเวลาเที่ยงครึ่งเป็นต้นไปก็จะมีการเวียนเทียนต้นไม้นะคะในช่วง11นาฬิกาที่ลานธรรมก็มีกิจกรรมตั้งแต่เช้าหลวงพ่อก็เมตตาลงลานธรรมแสดงธรรมท่านใดจะนำทองคำที่หวงแหนและซ่อนไว้ขุดดินฝังไว้ระหว่างปวกนะมีแบงค์นี่โหปวกรับประทานปึกเหลือแสนเนาะที่เขาออกข่าวเนาะอยู่ในตู้เซฟตู้เซฟนี่ใช้ไม่ได้นะกันปวกไม่ได้ปึกเหลือแสนนี่โหโดนมันแทะกินนะแต่ก็ไปแลกธนาคารได้อ่ะนี่ก็เล่าเรื่องคนมีเงินนะเขาก็มีทุกข์นะหูสาดซ่อนไว้บางคนนะใส่หายแบบโบราณนะแล้วก็ไปฝังดินเสร็จแล้วลืมจำไม่ได้ว่าไปฝังไว้ตรงไหนนะคะก็อาจจะต้องใช้เทคโนโลยีนะอุปกรณ์สแกนหาอะไรว่าไปนะคะของมันก็ทำให้ทุกข์ได้แหละถ้าเรามีปัญญาพิจารณาไอ้ที่ซ่อนไว้ก็ไม่ใช่ของเราเนาะเอาทองมาถวายกราบหลวงพ่อโตเนี่ยโอ้โหภูมิใจแล้วใครได้กราบเราได้เป็นส่วนหนึ่งนะคะหรือจะสละปัจจัยนะคะที่หามาด้วยน้ำพักน้ำแรงประกอบสัมมาอาชีพนะคะมาถวายเพื่อแปรเปลี่ยนเป็นทองคำพุ่มองค์หลวงพ่อโตให้แล้วเสร็จอันนี้ก็น่ายินดีอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าเราเกิดมาตายเกิดตายเกิดไม่รู้กี่ชาติเนาะแต่โอกาสที่จะได้หุ้มทองพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะคะพระประธานวสังฆทานก็คงไม่ได้เกิดบ่อยๆหรือว่าเราได้รู้ได้เห็นได้ยินอย่างที่วัดไตรมิตรก็ดีนะเห็นคนสมัยโบราณท่านก็ทำฝากไว้ดูไปรู้ประวัติโหขนาดตั้งทิ้งไว้อะโดนฟ้าฝนเทวดาฟ้าฝนสุดท้ายเทวดาก็อดไม่ได้นะไปให้เห็นเนื้อในนะเป็นทองคำเท่านั้นแหละได้เรื่องเลยนะคะโอ้คนโบราณนี้เก่งมากเนาะต้องยอมรับเลยพุทธรูปทองคำองใหญ่มากในประเทศไทยหูมีหลายองค์มากนะหลายท่านได้มีโอกาสรับรู้แล้วกลางอีสานใต้เนี่ยโอ้โหคนไทยนี้มีไม่ธรรมดานะศรัทธาเป็นเบื้องต้นนะคะมีศรัทธาแล้วก็จะคาสละออกสุดท้ายสิ่งที่เราได้ทำฝากไว้ในพระศาสนานะคะให้ชนรุ่นหลังได้จารึกไว้ถึงแม้เราแตกดับตายไปก็ไม่เสียทีที่ได้เกิดมาเนาะไม่ได้เกิดเป็นเขาบอกเกิดเป็นมนุษย์นั้นยากนะคะถ้าเรามีศีลมีทานศีลภาวนาไว้เพื่อเซฟตัวเราการปฏิบัติธรรมก็ช่วยถ้าเราทำแต่ทานอย่างเดียวเราอาจจะหนีไม่พ้นเรื่องของการต้องไปตกหล่นในภูมิที่มีความเสี่ยงเดินตัวดำๆอยู่ในลานธรรมขอไปน้องหมาน้องแมวนะคะหรือว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายเนาะ
ที่เขาต้องอยู่ในภพภูมิของเขาก็เสวยชาติแต่ละชาติที่แล้วในภาวะต่างๆเราผู้เป็นมนุษย์ก็โชคดีเดี๋ยวครูบาอาจารย์มานำสวดมนต์นะคะ

0: ก็ได้เวลาแล้วกับอนุโมทนาในบุญกุศลกับทุกท่านผิดพลาดประการใดกับขออภัยขออาราธนาคุณพระรัตนตรัยคุ้มครองปกปักรักษาท่านและครอบครัวนะคะให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากพยานอันตรายทั้งหลายทั้งปวงนะคะทั้งนะบนบกในฟ้านะในน้ำนะในอากาศโอ้โหอันตรายเยอะนะคะก็ขอให้แคล้วคลาดจากภัยต่างๆเจริญในมรรคผลพระนิพพานเข้าสู่มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพระนิพพานสมบัติในการอันควรทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุค่ะ
1: แล้วก็ดับที่เหตุนั้นทุกข์

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคกลางวันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

เอาเตรียมยืนยืนสมาธิยืนให้เท้าห่างคืบหนึ่งยืนปักหลักให้มั่นคงยืนให้สบายยืนหลับตายืนให้เท้าข้างห่างหน่อยจะได้ไม่เอียงแล้วก็หลับตาหลับตานึกถึงตัวเองยืนเป็นองค์พระพระยืนตอนนี้เราปั้นพระยืนเสร็จแล้วตัวเราเป็นพระยืนพระก็หน้าตาเหมือนเราเนี่ยพระยืนทำความรู้สึกไว้ที่ฝ่าเท้าหลับตานึกเห็นฝ่าเท้าตัวเองหลับตาเอาจิตไปไว้ที่ฝ่าเท้าตัวเองสองฝ่าเท้ารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกำหนดเวทนาสุขทุกข์เฉยอยู่ที่ฝ่าเท้าสุขก็อยู่ที่ฝ่าเท้าทุกข์ก็อยู่ที่ฝ่าเท้าเฉยก็อยู่ที่ฝ่าเท้ากำหนดภาพรู้สึกอยู่ที่ฝ่าเท้าตัวเองอย่าเงยหน้าอย่าก้มหน้าเงยจิตจะลอยก้มจิตจะไปสู่อดีตก็ต้องตรงคือจิตเป็นกลางยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมตั้งเบื้องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไป

ไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อข้อข้อข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อข้อไปแล้วก็เรื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเรื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้าหนักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปสเต็ปสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนนี่เป็นกรรมฐานที่ยากที่สุดในบรรดากรรมฐานทั้งหมดยืนเป็นกรรมฐานที่สงบเร็วแต่มีเวทนามากแต่ถ้าใครข้ามเวทนาได้จิตจะเป็นสมาธิได้เร็วกว่ายืนกว่าเดินกว่านั่งกว่านอนกว่าอย่าบทตื่นเพราะยืนนี่จะแก้ความง่วงเหงาหอนอนได้นิวรณ์จะดับเร็วสมาธิจะเกิดเร็วเกิดไม่เกิดเราก็ไม่สนใจแต่เพียงแต่ให้จิตเราอยู่กับฝ่าเท้าก็แล้วกันเราจะได้มีสมาธิมีสติสมบูรณ์หลับตานึกอยู่ตรงนั้นเนี่ยคือเห็นฝ่าเท้าตัวเองอยู่ตรงนั้นหนักเบาเราก็รู้บางคนเดินยืนมากๆก็จะเป็นลมก็หายใจลึกๆสูดลมลึกๆเข้าไปถ้ามันจะเป็นลมมันจะหาวมันจะเคลื่อนไส้กันสูดลมลึกๆให้เต็มปอดถ้าเราไม่เป็นอะไรเราก็ธรรมดาธรรมดาดูจิตของเราใช้ไว้ที่ขวาเท้าเราถ้ามันจะหาวหรือมันจะเป็นลมก็สูดลมลึกๆเข้าไปให้มันเต็มหัวใจแล้วก็ไม่เป็นอะไรอย่าไปกลัวอย่าไปอ่อนแอมันจะข้ามเวทนาไปเองยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกเตียบทนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกเตียบทที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่

่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่เคยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืนหนึ่งสัปดาห์ยืนเจ็ดวันแต่พระองค์ทรงเข้าวิเศษวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้เจ็ดวันเดินอยู่ได้เจ็ดวันยืนอยู่ได้เจ็ดวันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอดเจ็ดวันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืนเจ็ดวันเราก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างพระพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ส่งไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4เราที่จะปลดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นละฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนที่ยืนไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคน

0: มาดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นก็ทำเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดเราครับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเรานี่เป็นคนเก่งทางโลกนะเป็นคนดังเก่งทางโลกทำมาหากินสู้กับชีวิตทางโลกเจนสารพัดที่จะสู้มาแบบนักสู้มาตลอดแต่วันนี้เรามาสู้กับใจเรามาสู้กับกิเลสเรามาสู้กับความสงบและไม่สงบมาสู้กับอารมณ์อันนี้ก็ถือว่าเป็นนักสู้ในทางธรรมสู้แบบไม่ต้องเหนื่อยสู้แบบใช้สติอย่างเดียวใช้สมาธิอย่างเดียว สู้แบบทำใจอ่ะแต่ก่อนไม่แต่ก่อนสู้ทำกายกับทำใจ แต่นี้สู้ทำใจก็คือสู้อย่างเดียวคือสู้การทำสติให้จิตของเราอยู่กับกายตลอดเราก็เป็นนักสู้ตรงนี้เพราะว่าไม่มีวิธีอื่นเราไม่มีแล้ววิธีอื่นก็สู้มาหมดแล้ววิธีนี้คือสู้กับใจตัวเองเพื่อการสะสมใจสะสมบารมีนั่นเองสู้อย่างนั้นมันก็มีทุกข์ทุกข์ไม่มีสิ้นสุดทุกข์ร้อนไม่มีสิ้นสุดแต่สู้อย่างนี้จะดับทุกข์สู้อย่างนี้จะจบสิ้นในการไม่ต้องมีทุกข์อีกต่อไปเพราะเราทำใจได้สู้กับจิตตัวเองสู้กับคิดดีคิดไม่ดีสู้กับความโกรธความเกลียดความรักความชังมันมีในหัวใจเยอะแยะเราก็สู้กับมันขัดเกลากับมันมันก็เบาสบายมันหลุดไปมันหมดไปก็เบาสบายสู้ตรงนี้ถือว่าเป็นนักสู้ที่ดีที่นำความสุขมาให้แก่ใจตัวเองได้สู้อย่างอื่นมันมีแต่ความทุกข์ทำมากินดิ้นรนต่อสู้มีแต่ปัญหา108,000ประการก็ไม่เคยชนะสักทีทีนี้เรามาสู้กับจิตของเราเนี่ยพอชนะแล้วหรือเบาบางแล้วมันข้าศึกมันเบาลงไปแล้วมันตายเกือบหมดแล้วเขาก็รู้สึกเราโล่งโปร่งสบายไม่ต้องสู้กับอะไรอีกแล้วรู้สึกเราเป็นผู้ชนะตรงนี้เองชนะตรงการมาสู้ใจตัวเองให้สงบนี่เองอันนี้ก็เป็นหลักธรรมที่เราธรรมะเกิดขึ้นในใจเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นทุกข์ยืนนี่ก็เห็นธรรมะได้ถ้าเราเห็นทุกข์เราทำความดีใจว่าเนี่ยเราได้ยืนตามพระพุทธเจ้าก็เหมือนเดินไปถึงท่านนั่นแหละไปถึงท่านแล้วตอนนี้เราถึงพุทธเจ้าแล้วคือมีสติอยู่ในการยืนเข้าถึงพุทโธพุทธะอยู่ที่การยืนพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงใจเรายืนสงบนี่เองถ้าไม่ไหวก็ลงมานั่งเอานะคือเพราะว่าบางคนอาจจะยืนได้ครึ่งชั่วโมงก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนได้คนไหนยืนไม่ได้ก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนไม่ไหวก็ลงมานั่งตามสบายแต่คนไหนยืนได้ยืนไปเลยยืนไม่ต้องเลิกแต่ถ้าจิตสงบในแวบเดียวนะถ้าจิตเราสงบนี่ปล่อยวางนี่เหมือนยืนนี่ครึ่งชั่วโมงทำไมนิดเดียวเหมือนยืน5นาทีเท่านั้นเองเพราะจิตเราสงบแต่ถ้าคนไม่สงบเนี่ยโอ้โหทำไมเมื่อไรจะบอกให้เลิกสักทีรู้สึกนานเหลือเกินท่านั้นจิตสงบเนี่ยจะเหมือนแวบเดียวแล้วก็ยืนไม่นานเลยเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิต ก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา108,000ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีเพราะฉะนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอียบท4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นว่าทำแล้วก็เกิดผลแก่เรา
1: จิตคนมันเร็วจิตคนเร็วจะคิดแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บไปโน่นเรื่องโน่นเดี๋ยวเรื่องนี้เราก็จะรู้จิตคนนี่เร็วช่วยยืนอยู่ตรงนี้เราคิดไปได้ต้องหลายเรื่องเดินมาเนี่ยคิดต้องหลายเรื่องจะรู้ว่าจิตคนเนี่ยเรื่องมากแล้วก็คิดเร็วช่วยแค่ยืนเนี่ยในลมให้ใจเข้าให้ใจออกเนี่ยคิดต้องหลายเรื่องยืนอยู่ตรงนี้เราก็คิดไปไกลคิดไปถึงอดีตเรื่องเก่าคิดไปถึงบ้านถึงเรื่องงานเรื่องปัญหาครอบครัวก็จิตมันจะไปแล้วก็กลับรู้ว่าเนี่ยจิตคนเราเร็วจะคิดอะไรต่ออะไรปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บตอนนี้เราก็รู้ครับตรงนี้คือตัวทุกข์คนนี้คือตัวสุขพอเรารู้ทันเราก็จะสงบสุขเรากลับมาตั้งสติรู้ตัวใหม่ว่าจิตนี่คิดไกลคิดไปไกลตัวเองถ้าไม่สงบก็คิดไกลตัวเองแต่ถ้าอยู่กับตัวเองนี่จะสงบถ้าเรารู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้จะสงบแต่พอเราเผลอตัวนี่จะคิดไกลตัวเองไปถึงบ้านถึงเมืองถึงเรื่องราวต่างๆเนี่ยจะไกลตัวเองแต่ถ้าอยู่ไกลตัวเองอยู่ใกล้ตัวเองอยู่เฉพาะการเดินเนี่ยยืนเนี่ยจะไม่คิดอะไรจิตเราจะว่างจิตเราจะสงบเราจะรู้ทันทีเลยว่าจิตเราเนี่ยถ้าสงบก็คือรู้ตัวมีสติรู้ว่าตัวเองยืนอยู่ตรงนี้รับรู้อยู่ตรงนี้แต่พอเผลอปุ๊บไม่รู้แล้วไม่รับรู้อยู่ตรงกายนี้จะไปคิดเรื่องอะไรต่ออะไร108เลยอันนี้จะรู้ทันทีว่าจิตเราเนี่ยเร็วไวก็ตั้งสติกลับคืนมาคิดหนอคิดหนอตั้งต้นใหม่ให้รู้ตัวว่ายืนอยู่ตรงนี้ให้รู้สภาพยืนแล้วก็จะไม่ไปเห็นสภาพไกลตัวเองกลับมาตั้งต้นใหม
2: ่เห็นความคิดตัวเองด้วยสติเห็นความคิดตัวเองด้วยสติดับแล้วเป็นปัญญารู้ทันแล้วดับแล้วเป็นปัญญาเห็นด้วยสติดับแล้วเป็นปัญญา ที่สงบไม่คิดอะไรนั่นเป็นสมาธิ เป็นการวางเฉยเป็นอุเบกขาเป็นการวางเฉยแต่พอรู้ทันดับได้ไม่คิดต่อนั่นคือเป็นปัญญาคือสติสมาธิปัญญาจะเกิดขึ้นทุกระยะที่เรารู้ทันในการเดินการยืนยืนก็เราก็รู้ความทรงตัวเราเรื่อยรู้ความทรงตัวหนักเบาโยกโครงมีอาการอย่างไรเราก็รู้อาการของเราที่ยืนอยู่รู้อาการพิจารณาอาการของเราที่ยืนอยู่ทุกขณะจะกำหนดรู้ที่ฝ่าเท้าของเรารู้อาการของเราหนักเบาอย่างไรก็ต้องอาศัยความอดทน นะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เราลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่เคยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืน1สัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิเศษวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันเราก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างพระพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพระเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจัดวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ทรงไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4เราที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจรินนั่นฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนขึ้นเหียนทำได้จะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้
0: คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบ

เราไม่ให้คนอื่นเขาทำได้แต่เรามันไม่ผ่านไม่ผ่านเวทนาบางคนผ่านเวทนาไปได้ยืนได้กี่ชั่วโมงก็ยืนได้ยืนได้เป็นคืนๆก็ยืนได้เพราะเขาผ่านเวทนาได้ยืนเป็นคืนๆก็ยืนได้แต่ถ้าคนไม่ผ่านเวทนาที่15 นาทีก็จะตายแล้วเพราะว่าไม่ผ่านเวทนาสมาธิไม่พอใจไม่สงบข้ามเวทนาไม่ได้ถ้าข้ามเวทนาได้ยืนได้หลายชั่วโมงยืนได้เป็นคืนๆวันๆก็ผ่านอันนี้เราก็ต้องพยายามกำหนดรูปยืนให้ได้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ไม่ให้ใจวอกแวกไปกังวลอย่างอื่นก็จะสงบในการยืนมีสมาธิในการยืนมีปัญญาในการยืนมีพลังมากขึ้นยืนนี่จะมีอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์สงบไม่สงบจิตกังวลจิตไม่กังวลใจคิดอะไรก็จะรู้ว่าเราคิดอะไรเราก็ตั้งสติคิดหนอคิดหนอตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าหนอคิดเรื่องใหม่หนออดีตหนอนะคนเขาตั้งสติรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็กลับมานึกถึงตัวเองยืนต่อไปไม่ใจไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงแต่ตัวเองยืนยืนปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างๆทำใจสว่างทำใจเฉยเฉยกำหนดรู้รูปยืนยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเราสุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่นั่นก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับตื่นๆมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเอาสติกลับคืนมาเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็คิดไปไกลคิดไปถึงอดีตเรื่องเก่าคิดไปถึงบ้านถึงเรื่องงานเรื่องปัญหาครอบครัวก็จิตมันจะไปแล้วก็กลับรู้ว่าเนี่ยจิตคนเราเร็วจะคิดอะไรต่ออะไรปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บตอนนี้เราก็รู้ครบตรงนี้คือตัวทุกข์คนนี้คือตัวสุขพอเรารู้ทันเราก็จะสงบสุขเรากลับมาตั้งสติรู้ตัวใหม่ว่าจิตนี่คิดไกลคิดไปไกลตัวเองถ้าไม่สงบก็คิดไกลตัวเองแต่ถ้าอยู่กับตัวเองนี่จะสงบถ้าเรารู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้จะสงบแต่พอเราเผลอตัวเนี่ยจะคิดไกลตัวเองไปถึงบ้านถึงเมืองถึงเรื่องราวต่างๆเนี่ยจะไกลตัวเองแต่ถ้าอยู่ไกลตัวเองอยู่ใกล้ตัวเองอยู่เฉพาะการเดินเนี่ยยืนเนี่ยจะไม่คิดอะไรจิตเราจะว่างจิตเราจะสงบเราจะรู้ทันทีเลยว่าจิตตอนเนี้ยถ้าสงบก็คือรู้ตัวมีสติรู้ว่าตัวเองยืนอยู่ตรงนี้รับรู้อยู่ตรงนี้แต่พอเผลอปุ๊บไม่รู้แล้วไม่รับรู้อยู่ตรงกายนี้จะไปคิดเรื่องอะไรต่ออะไร108เลยอันนี้จะรู้ทันทีว่าจิตเราเนี่ยเร็วไวก็ตั้งสติกลับคืนมาคิดหนอคิดหนอตั้งต้นใหม่ให้รู้ตัวว่ายืนอยู่ตรงนี้ให้รู้สภาพยืนแล้วก็จะไม่ไปเห็นสภาพไกลตัวเองกลับมาตั้งต้นใหม่ท่ายืนนี้ท่ายากที่สุดในบรรดาปฏิบัติทั้งหมดกินว่ายาก

ยากกินนี่มันยากแสนยากเหลือเกินกว่าจะกำหนดได้อิ่มนี่ยากแต่ยืนนี่ยากกว่ายืนนี่ยากกว่ายากที่สุดคือท่ายืนกับท่ากินท่านั่งไม่ยากท่านอนไม่ยากท่าเดินไม่ยากท่ายืนกับท่ากินนี่ยากแต่ว่ากินนี่มันไม่นานแค่ชั่วโมงเดียวเราก็อิ่มแต่ถ้ายืนเนี่ยมันแค่15นาทีนี่เราต้องทำสติอย่างมั่นคงถ้าเป็นชั่วโมงเท่ากับกินเนี่ยเราคงต้องใช้เวลาฝึกนานวันเดียวคงทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้ได้เราได้สติในการยืนรู้ว่าเราเป็นพระยืนรู้ตลอดเวลาว่ายืนอยู่ตรงนี้ยืนอยู่ตรงนี้รู้สึกอยู่ตรงนี้ไม่ได้ยืนที่อื่นจิตเราอยู่ตรงนี้อยู่ที่การยืนรู้อยู่ตั้งแต่ปลายเท้าเลยถึงที่สะเลยไม่ลืมตัวเองยืนถ้าเราสงบเราก็จะรู้สึกว่ามันว่างมันเปล่ามันไม่มีอะไรเป็นทุกข์เลยรู้สึกว่ายืนมีความสุขมากกว่าเดินอีกมีความสุขมากกว่านั่งอีกมีความสุขมากกว่านอนอีกมีความสุขมากกว่ากินอีกยืนนี่กับสุขสบายบางคนถูกจริตนะบางคนจริตถูกจริตยืนสงบแม้ยืนสงบจังเลยอยากจะยืนนานๆถูกจริตกับการยืนนะบางคนถูกจริตกับการเดินบางคนทุกข์จริตกับการนั่งบางคนทุกข์จริตกับการนอนบางคนทุกข์จริตกับการกินบางคนทุกข์จริตในการเคลื่อนไหวบางคนทุกข์จริตในการทำทุกอิริยาบถได้มีความถูกต้องหรือว่าชอบใจทั้งหมดบางคนก็ชอบอิริยาบถเดียวบางคนไม่สมบูรณ์บางคนชอบนั่งอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบยืนบางคนชอบยืนอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบนั่งบางคนชอบเดินไม่ชอบยืนชอบนั่งสุดแล้วแต่นี่ถ้าบางคนทำได้ทุกอย่างเท่ากันเนี่ยก็ถือว่าได้มหาสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกนี่มีสติตลอดเวลาก็เรียกว่าได้สติในจริตชอบได้หรือปฏิบัติถูกสบายไม่ค่อยมีอะไรเป็นอุปสรรคยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ทำยาบทไหนรู้สึกว่าสนุกทุกอิริยาบถสบายทุกอิริยาบถมันทุกข์ก็ผ่านได้เวทนาก็ผ่านได้นี่คือการยืนที่ผ่านได้ก็ต้องฝึกของอะไรไม่ฝึกไม่รู้หรอกไม่มีอะไรเกิดได้เองไม่มีอะไรสำเร็จได้เองว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องพ่อแม่เลี้ยงไม่ใช่ไก่จริงยังเป็ดว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องมีคนเลี้ยงดูปูเสื้อปุ้มสมมาจนกว่าเราจะโตได้ก็ต้องพยายามมีบุคคลหนึ่งพยายามช่วยเรามาตลอดเราจึงโตขึ้นมาได้ถ้าไม่มีคนช่วยเรามาเราเป็นไม่ได้ตรงนี้อันนี้สิ่งนี้ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยตัวเราก็ไม่เป็นได้ตรงนี้เราไม่ทำความเพียรเราไม่ทำความพยายามเราไม่ทำสตินี่เราจะยืนอยู่ไม่ได้เราจะเดินอยู่ไม่ได้เราจะปฏิบัติอยู่ไม่ได้เพราะจิตของเราไม่ได้ประคับประคองฉะนั้นสิ่งที่จะได้ผลมากที่สุดก็คือตัวเราอุปการะตัวเราโดยการยกจิตขึ้นมาสู่ความเพียรเพื่อทำให้สำเร็จตรงนี้ให้ได้ก็ต้องอาศัยความพยายามเป็นหลักไม่ท้อถอยไม่เหนื่อยหน่ายคือพยายามยกจิตขึ้นปีติยกวิตกวิจารพิจารณาร่างกายยืนปีติให้เกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นในการยืนยืนมีความสบายกายสบายใจหรือเกิดรื่นเริงบันเทิงใจมีความสุขในการยืนไม่ปล่อยจิตไปคิดอื่นแล้วก็ทำวางเฉยเมื่อยืนเสร็จแล้วปีติเสร็จแล้วก็มีความสุขสุขในการยืนทุกดับไปก็มีแต่สุขสุขดับไปก็มีแต่ความวางเฉยเราก็ไม่ปรุงแต่งอะไรเฉยวางได้คือยืนเท่าไหร่ก็ยืนได้เพราะจิตของเราเบาสบายยืนนี่เป็นตัววัดเลยนะว่าเราเข้มแข็งเดินนี่ยังไม่รู้หรอกเดินนี่ยังไม่รู้ว่าใครเดินสงบไม่สงบแต่ยืนนี่เป็นเครื่องวัดเลยนั่งก็ไม่แน่เพราะบางคนก็ไม่สงบแต่นั่งได้แต่ยืนนี่ถ้าใจสงบจึงจะยืนได้ถือว่ายืนนี่เป็นตัววัดเลยว่ายืนได้มากนี่ถือว่าสภาพสมองประสาททุกส่วนจะดีมาก
นั่งนี่เราไม่ต้องนั่งมากเรายืนกับเดินให้เยอะๆสมาธิจะเกิดขึ้นในการยืนกับเดินปฏิบัติพระอยู่ในป่าในดงท่านจะยืนกับเดินมากที่สุดท่านนั่งถ้าสงบท่านจึงจะนั่งถ้าไม่สงบท่านก็ไม่จะเข้าก็ไปเดินนั่งคิดโน่นคิดนี่ทำไมนั่งท่านดุกเดินเลยเดินยืนเดินยืนสงบจึงจะมานั่งถ้าไม่สงบจะไม่นั่งพอนั่งแล้วไม่สงบก็ไม่นั่งก็จะยืนเดินยืนเดินยืนเดินทั้งคืนทั้งวันก็ยืนเดินอยู่นั่นแหละกี่วันกี่วันก็ยืนเดินเอายืนเดินเป็นหลักนั่งนี่ไม่ใช่เป็นหลักของการปฏิบัติของท่านท่านนั่งนี่หมายถึงว่าสงบแล้วถึงจะนั่งท่านจับลมหายใจได้แล้วดูลมหายใจจับจิตได้แล้วท่านจึงจะนั่งถ้าท่านนั่งไม่สงบเนี่ยท่านจะต้องยืนเดินยืนเดินยืนหาความจริงให้ได้ในการยืนกับเดินแล้วเมื่อสงบเมื่อไรจริงใช่ไหมท่านนั่งนี่สงบแล้วก็ถือว่านั่งต่อไปจนกว่าจะไม่สงบพอไม่สงบเพราะมีเวทนาท่านก็จะลุกขึ้นยืนเดินนี่เป็นหลักปฏิบัติทุกครั้งที่ทำความเพียรคือไม่ใช่มานั่งอย่างเดียวนะการปฏิบัติของครูบาอาจารย์พระที่อยู่ในป่าในดงใช้เดินกับยืนเป็นหลักแต่พุทธเจ้าเนี่ยท่านมีบารมีท่านนั่งคืนเดียวก็สำเร็จแต่ที่จริงท่านก็ทำความเปลี่ยนต้อง6ปีสร้างบารมีตรงนั้นอย่างที่เรานี่เราไม่ต้องไปค้นหาคือเราเนี่ยเหมือนกับว่าแผนที่เนี่ยเขาเขียนไว้ให้เราเดินแล้วคนที่ค้นหาแผนที่เนี่ยคือคนจะต้องไปรังวัดจะต้องไปสเกลมาว่ากว่าจะค้นหาทำแผนที่ได้เนี่ยมันยากลำบากมากให้เป็นแผนที่ทั้งประเทศเนี่ยแต่เรานี่ไม่ยากเลยเราเพียงว่าเราเดินตามแผนที่ขนาดนี้พุทธเจ้าก็เหมือนเป็นคนค้นหาแผนที่เขียนแผนที่แต่เรานี่เป็นคนเดินตามทางไม่ต้องไปค้นหาแล้วเดินไปเลยเขาเส้นไหนก็ขีดไปเดินไปตามเส้นนั้นให้เดินเราก็เดินให้ยืนเราก็ยืนให้นั่งเราก็นั่งให้นอนเราก็นอนทำใจตามยืนเดินนั่งนอนนั่นถือว่าตามพุทธเจ้าเขียนไว้แล้วก็จะสงบยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมตั้งเบื้องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นคอข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราบางทีเราสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็สงบมีจะรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคน
ก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วแต่ว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นก็ธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดนะครับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในอิริยาบถ4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา 108,000 ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีดังนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอิริยาบถ4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นว่าเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เราเดินปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างๆทำใจสว่างทำใจเฉยๆกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเรามีสุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติ
เห็นท่าจะไม่นั่นก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับหลับตื่นตื่นมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเอาสติกลับคืนมาการปฏิบัติเนี่ยจึงว่าธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาธรรมะเป็นธรรมเห็นความจริงทั้งหมดไม่ใช่เห็นไม่จริงเลยเห็นจริงทั้งหมดเลยเห็นสัจธรรมทั้งหมดการปฏิบัติเนี่ยเราจะได้ผลจากที่เราได้รู้เห็นเฉพาะตัวเราที่จริงถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่เชื่ออะไรนะเราจะเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อสวรรค์ไม่เชื่อนรกไม่เชื่อคุณไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อเวรแต่พอเราปฏิบัติแล้วเอ๊ะทำไมมันเชื่อไปได้เราก็จะไม่อยากเชื่อแต่ทำไมมันเชื่อได้เชื่อไปทั้งเมื่อไรก็ไม่รู้เนี่ยฮะแต่ก่อนนี่ใช่เหมือนอย่างพวกฝรั่งเขาไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยแต่พอเวลาเขามาพันนั่งสมาธิเขาก็เชื่อเหมือนเราอะเชื่อเหมือนเราแต่ก่อนเขาเถียงไม่เชื่อแต่พอเขานั่งแล้วเขาก็เชื่อแสดงว่าจิตของคนเรานี่ถ้าละเอียดอ่อนหรือการสงบแล้วมันก็จะมีดวงธรรมดวงปัญญาขึ้นมาเกิดความเชื่ออันนี้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยที่ห้ามใจไม่ได้ว่าจะไม่เชื่อก็ห้ามมันเชื่อแล้วอะคนที่ไม่เชื่อทำมาให้เชื่อมันก็ไม่เชื่อเพราะเขาไม่เชื่อจิตของเขาไม่รองรับบุญกุศลของเขาไม่มีคนที่ไม่เชื่อก็เหมือนภาชนะที่มันรั่วเนี่ยเอาน้ำใส่เท่าไรมันก็ไม่เต็มมันจะบอกว่าเฮ้ยมึงทำไมไม่เต็มทั้งสี่กันใส่มาต้องหลายถังและหลายกะลอนอะไรทำไมไม่เต็มก็มันรั่วมันซึมได้มันยังไงมันก็ไม่เชื่อมันก็ไม่เต็มฉันใดและฉันนั้นแต่คนที่เชื่อเนี่ยเหมือนภาชนะที่มันเต็มมันไม่รั่วพอมาใส่ถูกที่เท่านั้นมันก็ขังเต็มเพราะมันไม่รั่วมันเต็มได้ง่ายจิตใจคนเราที่สมบูรณ์ด้วยความสงบสุขเนี่ยถ้ามันมาปฏิบัติเข้าทำให้ดีเข้ามันก็รองรับเชื่อถือได้เข้าใจจะตรงนี้ได้ก็ถือว่าได้สมบูรณ์แหละในการยืนของเราก็ถือว่าสิ้นสุดตัวในขณะนี้ถือว่าค่อยลืมตาค่อยลืมตาลืมตาดูตัวเองว่าตัวเองยืนได้ดีอย่างไรแล้วก็ค่อยๆนั่งลงนั่งสบายๆนั่งปล่อยวางนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูตัวเองนั่งท่าไหนก็ได้นั่งท่าไหนก็ได้นั่งสบายๆนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูนั่งสบายๆหลับตาดูลมหายใจดูท้องผ่องยุบก็ได้ถ้าคนไหนดูลมหายใจได้ก็จับดูลมหายใจตัวเองต่อไปว่าลมหายใจเราละเอียดไหมเราเดินยืนด้วยลมหายใจเราละเอียดแค่ไหนเราจับลมหายใจได้ละเอียดไหมถ้าลมหายใจละเอียดก็ถือว่าจิตเราสบายถ้าคนไหนที่จับลมหายใจไม่ได้ก็เอามือไปแตะท้องว่าท้องเรายุบพองอย่างไรหรือถ้าเราชำนาญในการนึกท้องพองยุบแล้วก็ไม่ต้องเอามือแตะถ้ายังไม่ได้ก็เอามือไปแตะดูว่าท้องพองยุบอย่างไรแล้วก็พอจับความรู้สึกท้องพองยุบได้แล้วก็ปล่อยมือแล้วก็นั่งดูลมพองยุบของหนอยุบหนอหรือดูหุดลมเข้าโทรมองดูสบายๆเพื่อให้จิตเราว่างตอนนี้เราต้องการทำให้จิตว่างว่างจากความรู้สึกต่างๆจากความกังวลต่างๆทั้งอดีตและอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันคือรู้กายตัวเองนั่งอยู่เป็นองค์พระกายสบายๆทำใจสบายแล้วในวงว่างมันว่างที่ใจนะคนเราว่างที่ใจไม่ใช่ว่างที่อื่น

สว่างก็สว่างที่ใจสว่างที่จิตว่างที่จิตสว่างที่จิตสบายที่จิตสุขที่จิตทุกข์ที่จุดที่จิตเราก็รู้ว่าจิตเราสบายจิตเราว่างจิตเราเฉยจิตเราไม่กังวลอะไรก็รู้ว่าไม่กังวลอะไรไม่กังวลอะไรจิตเราจะเป็นสุขมากที่สุขไม่ได้เพราะจิตเรากังวลเรื่องโน้นเรื่องนี้มาอยู่ในจิตเราเพราะเราไม่สามารถจะกำจัดความกังวลนั้นไปได้ถ้ากำจัดความห่วงของกังวลไม่ได้จิตเราก็ไม่สบายแต่นี้เรากำจัดได้จิตเราก็ว่างสบายกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบให้รู้รู้มืดก็รู้สว่างก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้รู้อยู่ทุกลมหายใจที่ยุบที่ผ่องตลอดเวลาว่างสว่างสงบทำใจเฉยๆรู้ว่าเพียงยุบผ่องอย่างไร

ก่อนจะเลิกนั่งสมาธิก็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อนพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อพิจารณาเส้นเอ็นพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาสักแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสังขารกายของเราพิจารณากายภายในกายภายในส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นลมส่วนละอ่อนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุความรู้กายอาการธรรมที่สองของเราค่อยทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวาทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งตนอธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นจะสร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จในทางใจ

สองริมฝั่งแม่น้ำนครชัยศรีหรือแม่น้ำท่าจีนเมื่อเอ่ยถึงชื่อหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วบรรดาชาวพุทธโดยทั่วไปต่างยกมือพนมขึ้นเหนือศีรษะระลึกถึงพุทธคุณของท่านกันมายาวนานพระพุทธวิถีนายกหลวงปู่บุญขันธโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดกลางบางแก้วหลวงปู่บุญเกิดที่ตำบลบ้านนางสาวอำเภอตลาดใหม่เมืองนครชัยศรีมณฑลนครชัยศรีต่อมาได้เปลี่ยนเป็นบ้านตำบลท่าไม้อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมส่วนในปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นตำบลท่าไม้อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครเมื่อวันจันทร์ขึ้น3ค่ำเดือน8ปีวอกจุลศักราช1210สำริดศกเวลาใกล้รุ่งตรงกับวันที่3กรกฎาคมพุทธศักราช2391อันเป็นปีที่25แห่งแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3บิดาของหลวงปู่บุญชื่อเสงมารดาชื่อลิ้มหลวงปู่มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน6คนท่านเป็นบุตรชายคนหัวปีมีน้องชายและน้องสาว6คนคือนางเอมนางบางนางจันนางปานและนายคงพระวินัยกิจโกศลอดีตเจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตรกรุงเทพมหานครได้บันทึกไว้ในปีพุทธศักราช2471ในหนังสือบุญวิธีว่าเมื่อยังเยาว์เป็นไข้หนักถึงแก่สลบไปไม่หายใจพวกผู้ใหญ่เข้าใจว่าตายเสียแล้วระหว่างที่จัดแจงจะเอาไปฝังกันได้กลับฟื้นขึ้นมาจึงได้รับการรักษาพยาบาลต่อมาจนหายเป็นปกติบิดามารดาได้ถือเอาเรื่องหายจากไข้ครั้งนั้นเป็นนิมิตดีจึงให้ชื่อว่า

ในสมัยที่หลวงปู่บุญยังเยาว์อยู่บิดามารดาได้ย้ายบ้านจากบ้านตำบลนางสาวไปอยู่ที่ตำบลบางช้างประกอบอาชีพทางการทำนาต่อมาบิดาท่านได้เสียชีวิตลงเมื่อท่านอายุได้13ปีป้าของท่านซึ่งมีความคุ้นเคยกันดีกับท่านพระปลัดทองวัดคงคารามหรือวัดกลางบางแก้วในปัจจุบันจึงพาท่านไปฝากให้ศึกษาเล่าเรียนกับพระปลัดทองเมื่อท่านปลัดทองมองเห็นบุคลิกลักษณะของหลวงปู่บุญก็ยังรู้ได้ทันทีว่าเป็นผู้มีบุญสมชื่อและมีความสามารถที่จะศึกษาได้กระจ่างแจ้งทำความเจริญให้กับพระพุทธศาสนาต่อไปจึงได้ขอท่านกับโยมป้าว่าขอให้อยู่กับท่านปลัดทองตลอดไปหลังจากนั้นท่านปลัดทองจึงได้สั่งสอนพื้นทางคัมภีร์มูลบทสัพพกิจสนธิมูลกัจจายภาษาไทยและขอมให้จนหลวงปู่บุญมีความเชี่ยวชาญดีเพราะมีปัญญาไวเรียนสิ่งใดก็รู้แจ้งแทงตลอดในเวลาอันรวดเร็วจนอายุได้15ปีก็สามารถท่องบทสวดมนต์ได้มากมายท่านปลัดทองจึงได้บรรพชาให้เป็นสามเณรเพื่อศึกษาคันธธุระและวิปัสสนาธุระท่านปลัดทองได้ฝึกฝนหลวงปู่บุญจนมีความคล่องแคล่วการเวลาผ่านไปจนอายุท่านได้19ปีก็เกิดเจ็บป่วยหนักรักษาเท่าใดก็ไม่หายเมื่อได้ตรวจดูชะตาของหลวงปู่บุญจึงรู้ว่าเป็นด้วยเหตุใดท่านปลัดทองได้บอกหลวงปู่บุญซึ่งตอนนั้นยังเป็นเนนบุญว่าจะต้องลาสิกขาจากสามเณรเสียก่อนแล้วกลับไปรักษาตัวกับมารดาเมื่ออายุครบได้22ปีโรคาจะหายจึงจะมาอุปสมบทต่อไปได้เล่าว่าครั้งนั้นสามเณรบุญถึงกับน้ำตาไหลเพราะจิตใจฝากฝังไว้ในเพศบรรพชิตเป็นมั่นคงแล้วมิอยากจะลาไปแต่ก็มั่นใจในเรื่องที่ท่านอาจารย์ปลัดทองได้พยากรณ์เอาไว้ว่าจะกลับมาบวชได้อีกหลวงปู่ท่านได้ครองคาราวาสรักษาร่างกายจนกว่าจะหายเป็นปกติดีก็อายุได้22ปีตรงตามคำพยากรณ์ของท่านปลัดทองนับว่าท่านปลัดทององค์นี้มีปรีชาทางญาณอย่างรู้ลึกซึ้งมากภายหลังจากที่หลวงปู่บุญหายจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วเวลานั้นท่านอายุเข้าไป22ปีจึงได้เข้าอุปสมบทณพัทธสีมาวัดกลางบางแก้วซึ่งท่านเคยบรรพชาเป็นสามเณรมาก่อนเมื่อวันจันทร์เดือน8ขึ้น15ค่ำปีมะเสงจุลศักราช1231เวลาบ่ายตรงกับวันที่21มิถุนายนพุทธศักราช2412โดยมีพระอันดับ30รูปพระปลัดปานเจ้าอาวาสวัดตุกตาเป็นอุปัชฌาย์พระปลัดทองเจ้าอาวาสวัดกลางบางแก้วพระอธิการทรัพย์วัดงิ้วรายพระครูปริมานุรักษ์วัดสุขประดิษฐาราม
และพระอธิการจับวัดท่ามอนร่วมกันแบ่งภาระหน้าที่ในการให้สารณาคมกับศีลและการสวดกรรมวาจาการที่มีพระอาจารย์ร่วมพิธีถึง4องค์นี้ก็ด้วยพระเถระเหล่านั้นเป็นที่เคารพนับถือของโยมหลวงปู่บุญจึงต้องนิมนต์ทั้งหมดเมื่ออุปสมบทแล้วได้ฉายาว่าขันธโชตหลังจากอุปสมบทท่านได้ศึกษาคันธธุระและวิปัสสนาธุระและพุทธาคมกับท่านพระปลัดทองและพระปลัดปานผู้เป็นอุปัชฌาย์ของท่านปลัดทองกับปลัดปานนั้นท่านเป็นสหายกันเล่ากันว่าเป็นพระที่มีเวทวิทยาคมเก่งกล้าทั้งคู่สำหรับพระปลัดปานนั้นท่านพระครูธรรมวิจารณ์ชุ่มเจ้าอาวาสวัดศรีสุดารามหรือวัดชีปะขาวบางกอกน้อยขณะเมื่อปีพุทธศักราช2517อายุ97ปีได้เล่าให้อาจารย์ตรียามประวายฟังว่าหลวงปู่บุญท่านได้เล่าเรียนและถ่ายทอดเวทวิทยาคมจากพระปลัดปานไว้ได้ทั้งหมดดังนั้นการศึกษาทางด้านวิปัสสนาธุระและเวทวิทยาคมของหลวงปู่บุญนั้น

ท่านจึงได้รับการถ่ายทอดจากท่านปลัดทองและปลัดปานเป็นหลักและนับว่าหลวงปู่เป็นผู้ที่มีพรสวรรค์ทางนี้โดยตรงเพราะเล่ากันว่าท่านสามารถทำของได้ศักดิ์สิทธิ์และเชี่ยวชาญทางวิปัสสนาธุระตั้งแต่อายุอย่างน้อยเคยแสดงอภินิหารและความเก่งกล้าทางวิปัสสนาให้เห็นสมเด็จพระสังฆราชแพรได้เห็นเมื่อครั้งที่สมเด็จยังเป็นพระพรหมมุนีซึ่งทรงยกย่องโปรดปรานหลวงปู่เป็นพิเศษในฐานะเพื่อนสนิทส่วนเรื่องการทุดงขวัตนั้นจากการสืบเรื่องราวโดยละเอียดแล้วปรากฏว่าในชีวิตของหลวงปู่บุญเคยออกทุดงขวัตหลายครั้งครั้งละนานๆจนมีความชำนาญเมื่อพระภายในวัดและละแวกวัดใกล้เคียงในสมัยนั้นจะออกทุดงก็จะต้องไปขอขึ้นทุดงกับท่านและท่านสามารถคุ้มครองพระที่ออกทุดงให้สามารถเดินทางได้ด้วยความปลอดภัยและยังรู้ทุกขณะด้วยญาณวิถีอันแก่กล้าของท่าน

มีครั้งหนึ่งที่พระธุดงค์และขึ้นกับท่านออกธุดงค์ขณะที่ท่านกำลังสนทนากับพระอาจารย์พาวัดระฆังซึ่งไปกราบนมัสการท่านอยู่เสมอในระหว่างสนทนากับพระอาจารย์พานั่นเองท่านได้กล่าวกับท่านอาจารย์พาว่าขอสักครู่ขอช่วยพระท่านก่อนแล้วหลวงปู่ก็นั่งเข้าสมาธิสงบนิ่งชั่วครู่หนึ่งก็สนทนากับพระอาจารย์พาต่อไปแล้วบอกว่าควายจะไล่ขวิดพระที่มาขึ้นธุดงค์กับท่านนับว่ากระแสแห่งญาณสมาบัติของท่านเป็นเลิศยิ่งนักครั้นต่อมาในปีพุทธศักราช2418พระปลัดทองอาจารย์ของหลวงปู่บุญก็มรณภาพทางอุบาสกอุบาสิกาก็นิมนต์พระอาจารย์แจ้งเป็นเจ้าอาวาสจนถึงปีพุทธศักราช2428พระอาจารย์แจ้งซึ่งชาวบ้านเรียกว่าหลวงพ่อแก่ก็มรณภาพลงเพราะท่านชราภาพมากแล้วทางอุบาสกอุบาสิกาและกรรมการวัดตลอดจนชาวบ้านที่เห็นวัดปฏิบัติของหลวงปู่เป็นที่น่าเลื่อมใสจึงได้ร่วมกันนิมนต์ให้ท่านเป็นเจ้าอาวาสสืบแทนดังนั้นทางคณะสงฆ์ซึ่งเห็นชอบด้วยจึงได้แต่งตั้งหลวงปู่บุญให้เป็นเจ้าอาวาสเมื่อปีพุทธศักราช2429ขณะนั้นท่านมีอายุพรรษาได้16พรรษาและได้ทำหน้าที่ปกครองดูแลวัดสืบต่อจากพระอาจารย์แจ้งเป็นต้นมา

หลวงปู่บุญเป็นพระที่ใฝ่ในทางวิปัสสนากรรมฐานดังนั้นเมื่อได้ปกครองดูแลพระเนนในวัดจึงได้อบรมทั้งทางคันธธุระและวิปัสสนาธุระให้แก่บรรดาลูกศิษย์ทั่วไปซึ่งปรากฏว่ามีคฤหัสถ์จำนวนไม่น้อยให้ความสนใจเข้ามาเรียนวิปัสสนากับท่านจนภายหลังหลวงปู่จึงได้จัดสถานที่สำหรับฝึกสอนวิปัสสนาขึ้นโดยเฉพาะเป็นศาลาทรงแปดเหลี่ยมขนาดใหญ่อยู่หน้าวัดแถบด้านเหนือใกล้แม่น้ำซึ่งในสมัยนั้นนับว่ามีทำเลที่มีความเหมาะสมเพราะใกล้แม่น้ำลมพัดเย็นสบายและไม่มีเรือยนต์ส่งเสียงอึกทึกสงบร่มเย็นยิ่งนักนอกจากนี้ปรากฏว่าในสมัยหลวงปู่บุญนั้นวัดกลางบางแก้วเป็นแหล่งที่พระภิกษุจำนวนมากมาศึกษาสอบถามความรู้ทางด้านวิปัสสนาทั้งนี้คงจะเนื่องด้วยหลวงปู่มีความชำนิชำนาญจึงมีกิตติคุณขจรกระจายไปทั่วเพราะปรากฏว่าพระภิกษุที่มาจากถิ่นไกลซึ่งจำนวนไม่น้อยที่มาขอศึกษาทางด้านวิปัสสนากับท่านบางองค์ก็มาสอบถามความรู้เพิ่มเติมหรือสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทัศนคติกับท่านวัดกลางบางแก้วครั้งนั้นจึงคึกคักมากบางขณะโดยเฉพาะในระหว่างออกพรรษาจะมีพระต่างถิ่นไกลๆมาพักอยู่จนกุฏิไม่ค่อยเพียงพอทั้งที่วัดกลางบางแก้วมีกุฏิมากกว่าวัดอื่นๆในละแวกเดียวกันบางครั้งต้องไปขอจำวัดอยู่ที่วัดตุ๊กตาบ้างวัดใหม่สุประดิษฐารามบ้างพระเหล่านั้นมีทั้งที่มีพระพรรษาสูงก็มีพรรษาอ่อนก็มีบางองค์มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับหลวงปู่ก็มักจะมาแลกเปลี่ยนความรู้กันพระภิกษุในยุคนั้นที่มาศึกษาวิชากับหลวงปู่คือหลวงปู่ทับวัดทองหลวงปู่นาควัดห้วยจระเข้หลวงปู่ปานวัดบางนมโคหลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบือหลวงพ่อจ้อยวัดหอมเกล็ดหลวงพ่อจ้อยวัดบางช้างเหนือหลวงพ่อคงวัดนาคหลวงพ่อแช่มวัดตากล้องหลวงพ่อน้อยวัดศรีสะทองหลวงพ่อเบี้ยววัดสุคนธารามหลวงพ่อโบยวัดมะนาวหลวงพ่อคล้ายวัดศิลามูลหลวงพ่ออ๋อยวัดไสหลวงพ่อเปลี่ยนวัดใต้เพื่อนท่านปลัดหล่อวัดกลางบางแก้วซึ่งเป็นพระปลัดของหลวงปู่บุญหลวงพ่อปลัดใจวัดเชิงเลนหลวงพ่ออิ่มวัดหัวเขาหลวงพ่อทัดวัดคฤหบดีพระอาจารย์พาวัดระฆังพระวินัยกิจโกศลตรีวัดกัลยาณมิตรดังนั้นวัดกลางบางแก้วในสมัยหลวงปู่บุญจึงเสมือนสำนักตักกศิลาที่มีพระจากถิ่นไกลเดินทางไปมาหาสู่อยู่เสมอภาระของพระและสามเณรตลอดจนศิษย์วัดในวัดกลางบางแก้วจึงต้องคอยดูแลต้อนรับอาคันตุกะอยู่เป็นประจำภารกิจที่หลวงปู่เคร่งครัดปฏิบัติมิได้ขาดจวบจนชราภาพก็คือการลงกระทำอุโบสถทุกวันเช้าและเย็นและหลังจากเสร็จจากบทสวดมนต์แล้วท่านจะทำการหยิบยกข้อธรรมขึ้นมาแจกแจงอธิบายในพระอุโบสถเพื่อให้พระภิกษุสามเณร
มีความเข้าใจให้ถูกต้องเว้นแต่ในช่วงที่ท่านต้องไปธุระที่อื่นเท่านั้นท่านก็จะมอบให้พระอื่นทำหน้าที่แทนก่อนกิจวัตรข้อนี้สืบต่อมาจนกระทั่งหลวงปู่เพิ่มอดีตเจ้าอาวาสวัดกลางบางแก้วองค์ต่อมาก็ได้ปฏิบัติตามจนภายหลังหลวงปู่เพิ่มชราภาพมากท่านจึงได้แต่สวดมนต์อยู่แค่ในกุฏิของท่าน

มีประวัติช่วงหนึ่งซึ่งควรจะบันทึกไว้แต่ต้นคือพระพุทธรูปปางประธานพรที่เรียกกันว่านั่งห้อยบาทดีดน้ำมนต์สมัยทวาราวดีซึ่งมีขนาดใหญ่อันเป็นพระประธานในพระอุโบสถวัดพระปฐมเจดีย์ตามประวัติการพบนั้นได้มีบันทึกไว้ในประวัติองค์พระปฐมเจดีย์ว่าครั้งหนึ่งได้มีพระภิกษุและสามเณรจากอารามหลายแห่งได้ช่วยกันทำการบูรณะวัดพระเมรุซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ของเมืองนครปฐมอันรกร้างไปนานด้วยไม่มีการรักษาให้ดีจึงมีต้นไม้น้อยใหญ่และหญ้าขึ้นปกคลุมอยู่ทั่วไปเป็นที่น่าสังเวชด้วยวัดที่มีมาช้านานสมัยทวารวดีพระภิกษุและสามเณรจึงช่วยกันทำความสะอาดโดยการถางหญ้าตัดต้นไม้ซึ่งรกเป็นป่าออกและในการนี้ปรากฏเป็นที่อัศจรรย์คือพระบุญวัดกลางบางแก้วอันหมายถึงหลวงปู่บุญขณะที่ยังบวชได้ 2-3 พรรษาได้ถางดินกระเทาะออกดินตรงนั้นมีปลายเกศพระพุทธรูปโผล่ขึ้นมาจึงได้ช่วยกันขุดลงไปปรากฏว่าเป็นพระพุทธศิลาพุทธลักษณะงดงามมากเป็นพระสมัยทวารวดีหลังจากทำความสะอาดแล้วพระพุทธรูปองค์นี้มีความงดงามสมบูรณ์ไม่มีชำรุดตรงไหนจึงได้อัญเชิญมาประดิษฐานเป็นพระพุทธรูปพระประธานในพระอุโบสถวัดพระปฐมเจดีย์จากเรื่องที่ว่าหลวงปู่บุญได้พบพระพุทธรูปสมัยทวารวดีดังกล่าวนี้แสดงให้เห็นว่าท่านมีบุญบารมีตั้งแต่พรรษาอย่างน้อยและต่อมาปรากฏว่าทุกๆปีหลวงปู่จะนำผ้าห่มองค์พระประถมเจดีย์ไปถวายองค์พระทุกปีมิได้ขาดถือเป็นประเพณีมาโดยตลอดในโอกาสเดียวกันนี้ท่านก็มีผ้าเหลืองสำหรับห่มถวายพระพุทธรูปทวารวดีที่ท่านขุดพบไปห่มให้ที่พระอุโบสถพระประถมเจดีย์ด้วยความเรื่องนี้ท่านเจ้าคุณพระธรรมวโรดมโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ได้กล่าวสรรเสริญไว้ว่าหลวงปู่บุญมีศรัทธามั่นคงทำได้เป็นกิจวัตรโดยช่วยงานนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์อย่างแข็งขันทุกปีมิได้ขาด

ครั้นเมื่อหลวงปู่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสเมื่อปีพุทธศักราช2429แล้วล่วงมาจนถึงปีพุทธศักราช2431คือ2ปีถัดมาท่านก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระกรรมวาจาจารย์ทำการร่วมการอุปสมบทกุลบุตรทั้งหลายได้ปรากฏว่าท่านได้รับความเคารพเลื่อมใสจากประชาชนมากต้องเดินทางรับนิมนต์ไปไกลๆเพื่อทำการอุปสมบทให้ลูกศิษย์ทั้งนี้เพราะในสมัยนั้นคู่สวดอุปชามีน้อยองค์นั่นเองเมื่อถึงปีพุทธศักราช2443ท่านมีพรรษาได้30พรรษาคณะสงฆ์ก็ได้แต่งตั้งให้ท่านดำรงตำแหน่งเจ้าคณะหมวดหรือที่เรียกในปัจจุบันว่าเจ้าคณะอำเภอทำการปกครองดูแลพระภิกษุและสามเณรในเขตที่ท่านปกครองปรากฏว่าท่านมีความสามารถชำระอธิกรณ์ได้เป็นอย่างดียิ่งทำความสงบร่มเย็นให้แก่คณะสงฆ์ในการปกครองได้อย่างดีเยี่ยมเมื่อวันที่27สิงหาคมพุทธศักราช2459ขณะนั้นท่านมีพรรษาได้46พรรษาก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระอุปัชฌาย์ทำการอุปสมบทให้แก่กุลบุตรได้ซึ่งมีประชาชนชาวบ้านนำลูกหลานมาให้ท่านบวชเป็นจำนวนมากจนวัดกลางบางแก้วในสมัยนั้นมีพระภิกษุมากกว่าวัดอื่นส่วนในละแวกปกครองดูแลของท่านใครๆก็นิยมนิมนต์ท่านไปนั่งอุปัชฌาย์นับว่าภารกิจของท่านต้องเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณแต่ท่านก็ไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยเพราะท่านอุทิศตนเพื่อพระศาสนาบางครั้งต้องรอนแรมไปถึงถิ่นไกลๆก็มีทั้งเอาเรือแจวมารับเอาม้ามารับด้วยการคมนาคมในสมัยนั้นไม่สะดวกเหมือนในปัจจุบันนี้หลังจากท่านได้รับตำแหน่งอุปัชฌาย์ได้เพียง4เดือนเท่านั้นในวันที่30ธันวาคมปีเดียวกันท่านก็ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ให้เป็นพระครูมีราชทินนามว่าพระครูอุตตรการบดีและขณะเดียวกันนั้นด้วยเห็นศรัทธาประชาชนเลื่อมใสท่านเป็นอันมากประกอบกับการปกครองสงฆ์ของท่านเป็นระเบียบเรียบร้อยดีจึงได้สถาปนาท่านให้เป็นเจ้าคณะแขวงในโอกาสเดียวกันนั้นซึ่งสมัยนี้ก็เทียบได้กับเจ้าคณะจังหวัดนั่นเองสำหรับตำแหน่งพระครูที่ท่านได้รับพระราชทานในครั้งนี้ถือเป็นตำแหน่งประจำของเมืองนครปฐมเป็นสมณศักดิ์ที่กำหนดเอาไว้

หลังจากที่หลวงปู่บุญท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูอุตตรการบดีแล้วท่านก็ได้ปฏิบัติภารกิจเพิ่มมากขึ้นเป็นทวีคูณต้องรับผิดชอบมากขึ้นเพราะตำแหน่งเจ้าคณะแขวงไปด้วยในยุคนี้เองที่ท่านปรากฏเกียรติคุณออกไปอย่างกว้างขวางมีประชาชนมาหาท่านทั้งวันมิได้ขาดด้วยหวังขอบารมีหลวงปู่ดับทุกข์ภัยให้นอกจากธรรมะที่หลวงปู่ได้ให้กับชาวบ้านแล้วท่านยังมีวิทยาคมและการทำนายพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำด้วยหลักโหราศาสตร์ของท่านผนวกกับอำนาจญาณบารมีปรากฏว่าคำทำนายทายทักเหตุการณ์ต่างๆของหลวงปู่แม่นยำเหมือนตาเห็นหลังจากหลวงปู่บุญรองสมณศักดิ์ที่พระครูอุตตรการบดีได้เพียง3ปีด้วยคุณงามความดีของหลวงปู่จึงได้รับพระราชทานโปรดเกล้าให้เลื่อนสมณศักดิ์ขึ้นเป็นพระครูชั้นสัญญาบัตรที่พระครูพุทธวิถีนายกและเลื่อนฐานะตำแหน่งการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นประธานกรรมการคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมสมุทรสาครและสุพรรณบุรีเมื่อวันที่3

คมพุทธศักราช2462ขณะนั้นท่านมีอายุพรรษาได้49พรรษาครั้นถึงปีพุทธศักราช2471หลวงปู่จึงได้รับพระราชทานสมณศักดิ์โปรดเกล้าให้เลื่อนขึ้นเป็นพระราชาคณะในราชทินนามพระพุทธวิถีนายกขณะนั้นหลวงปู่มีพรรษาได้58พรรษาอายุ81ปี

อาพาธและมรณภาพนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2471เป็นต้นมาให้เป็นพระราชาคณะที่พระพุทธวิถีนายกนั้นท่านมีอายุได้81ปีแล้วงานบริหารคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมสมุทรสาครและสุพรรณบุรีที่ผ่านมาก็ได้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยกิจการพระศาสนาในด้านต่างๆโดยการนำของท่านก็ประสบแต่ความเจริญรุ่งเรืองตลอดมาในระยะหลังนี้หลวงปู่บุญเข้าสู่วัยชราภาพมากสังขารร่วงโรยไปตามกาลเวลาจะเดินทางไปไหนมาไหนแต่ละทีก็ไม่สะดวกท่านจึงกราบทูลขอลาออกจากการบริหารคณะสงฆ์สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวรสิริวัตรจึงรับสั่งกับหลวงปู่ว่าเวลานี้อายุเท่าไหร่หลวงปู่ก็ได้กราบทูลตอบว่าอายุกล่าวได้81ปีเศษทรงรับสั่งว่าจงอยู่ต่อไปเถิดหลวงปู่จึงต้องทนบริหารงานคณะสงฆ์ต่อไปด้วยความวิริยะอุตสาหะจนถึงปีพุทธศักราช2474อายุได้84ปีทางคณะสงฆ์เห็นว่าเป็นการสมควรให้ท่านพักผ่อนเสียทีโดยให้ท่านได้รับพระราชทานยกเป็นกิตติมศักดิ์และได้ขอไปยังกระทรวงธรรมการในเวลานั้นนำความขึ้นกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาททรงโปรดเกล้ามีพระบรมราชานุญาตให้ยกเป็นกิตติมศักดิ์หลวงปู่จึงได้พักผ่อนจากการบริหารคณะสงฆ์คงปฏิบัติแต่ศาสนกิจในพระพุทธศาสนาด้วยการทำนุบำรุงพระอารามเป็นการภายในตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแม้หลวงปู่จะเป็นพระที่มีรูปลักษณะผอมแต่แกร่งและแข็งแรงยิ่งนักแม้วัยท่านจะสูงแต่โรคภัยต่างๆก็ไม่มีที่จะทำความทุกข์ให้กับสังขารของท่านได้เลยท่านมักจะออกกำลังกายด้วยการเดินไปดูแลวัดและช่วยช่างทำการก่อสร้างสิ่งต่างๆอยู่เสมอท่านมักจะไม่อยู่นิ่งเฉยหากมีเวลาว่างก็มักจะอ่านหนังสือเขียนสูตรสนธิต่างๆทำผงพระพุทธคุณเก็บไว้สร้างพระเครื่องมงคลวัตถุอยู่เสมอมิได้ขาดหลวงปู่เพิ่มที่เป็นศิษย์ใกล้ชิดของหลวงปู่บุญมาตั้งแต่ครั้งเป็นสามเณรได้เล่าให้ฟังว่าเช้าวันหนึ่งหลวงปู่บุญได้เรียกให้หลวงปู่เพิ่มเข้าไปหาทั้งที่หลวงปู่บุญจำวัดท่านได้กล่าวกับหลวงปู่เพิ่มว่าสังขารเป็นสิ่งที่ดับสูญแต่ดับได้นับตั้งแต่เกิดกายมาวันเวลาทุกขณะไม่เที่ยงแท้แน่นอนย่อมผันแปรและมีการแตกดับเป็นที่สุดความล่วงพ้นหรือหลุดจากความทุกข์คือการเวียนว่ายตายเกิดเป็นที่หมายแห่งสมณะที่ควรจะพยายามใฝ่หาและเดินทางไปให้ถึงจุดหมายวิธีแห่งวิปัสสนาเท่านั้นที่จะทำให้เราล่วงพ้นจากความทุกข์ที่แท้จริงได้จากนั้นท่านได้แนะนำแนวแห่งการปฏิบัติวิปัสสนาแก่หลวงปู่เพิ่มและสิ่งที่หลวงปู่เพิ่มปฏิบัติมานั้นติดขัดที่ตรงไหนแล้วกล่าวว่าต่อไปนี้จะไม่มีโอกาสได้แนะนำแนวทางให้อีกแล้วขอให้หลวงปู่เพิ่มจงปฏิบัติให้ดีจำคำแนะนำของท่านเอาไว้หลวงปู่เพิ่มเล่าเสริมต่อไปว่าท่านได้สั่งสอนวิปัสสนาที่ติดขัดอยู่จนกระจ่างแจ้งเกิดความซาบซึ้งปิติสุขต่อคำสั่งสอนของท่านมากในครั้งนั้นจากนั้นหลวงปู่บุญ

ได้มอบไถ่เล็กๆที่เย็บด้วยผ้าภายในมีมงคลวัตถุต่างอยู่และมีพระขันงาช้างอันเล็กๆร้อยเชือกพันปิดปากไถ่หรือถุงผ้าเอาไว้ให้แก่หลวงปู่เพิ่มหลวงปู่เพิ่มแปลกใจมากเพราะไถ่นั้นเป็นสมบัติประจำตัวของหลวงปู่บุญมาโดยตลอดแต่ท่านก็ไม่กล้าถามว่ามอบให้ท่านทำไมขณะนั้นหลวงปู่บุญยังแข็งแรงอยู่และเป็นปกติทุกประการยังเดินดูแลตรวจตราสิ่งของต่างๆภายในวัดได้เป็นอย่างดีไม่มีอาการบ่งบอกว่าเจ็บป่วยแต่ประการใดและยังรับแขกคือพระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพย์อาภาผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ที่มาเยี่ยมท่านเหมือนเคยท่านยังพาเดินชมวัดอยู่เป็นเวลานาน

ครั้นลุถึงวันจันทร์ขึ้น8ค่ําเดือน5ปีชวดตรงกับวันที่30มีนาคมพุทธศักราช2478เวลาเช้ามีชาวบ้านมาทำบุญถวายอาหารหลวงปู่บุญเป็นอันมากเพราะเป็นวันพระขึ้น8ค่ําหลวงพ่อวงวัดเสน่หาได้มาเยี่ยมท่านแต่เช้าและหลวงปู่ออกรับประเคนเรียบร้อยแล้วจึงเริ่มฉันอาหารเมื่อฉันอาหารเสร็จจึงเข้ากุฏิทำการสวดมนต์ต่อหน้าที่บูชาซึ่งท่านปฏิบัติอยู่เป็นประจำแต่แปลกตรงที่ว่าเมื่อท่านสวดมนต์เสร็จแล้วท่านกลับมานั่งสมาธิต่ออีกเป็นเวลานานคล้ายกับจะปลุกเสกอะไรสักอย่างหลวงปู่เพิ่มเล่าว่าธรรมดาท่านจะนั่งตอนกลางคืนหรือในพระอุโบสถแต่วันนั้นท่านนั่งที่หน้าโต๊ะพระเป็นเวลานานเมื่อออกจากวิปัสสนาแล้วท่านได้เรียกหลวงปู่เพิ่มเข้าไปหาบอกว่ามีอาการปวดท้องอย่างรุนแรงหลวงปู่เพิ่มบอกว่าจะไปนำยามาถวายท่านท่านบอกว่าไม่ต้องจากนั้นท่านก็มีอาการคล้ายถ่ายท้องแล้วเรียกหลวงปู่เพิ่มเข้าไปหาทั้งที่ยังจำวัดอยู่พร้อมกับหลวงพ่อวงบอกให้หลวงพ่อวงจุดเทียนที่โต๊ะบูชาพระหลวงพ่อวงก็พยายามจุดเทียนทั้งคู่เพราะเทียนติดพลันลมกันโชกมาทำให้เทียนดับหลวงพ่อวงก็จุดใหม่ลมก็กันโชกมาดับทั้งสามครั้งเมื่อจะจุดครั้งที่สี่นั่นเองท่านก็โบกมือห้ามเอาไว้จากนั้นท่านก็ประสานมือทั้งสองข้างไว้บนหน้าอกละทิ้งสังขารไปอย่างสงบเชกเช่นผู้ล่วงความทุกข์ทั้งหมดทิ้งปริศนาเอาไว้ว่าเทียนที่จุดไม่ติดทั้งสามครั้งนั้นคือสังขารมีมาถึงจุดดับไม่มีสิ่งใดจะห้ามได้ขณะที่ท่านทิ้งสังขารเป็นเวลา10 นาฬิกา 45 นาทีพอดี

หลวงปู่เพิ่มเล่าต่อไปว่าท่านละสังขารไปเหมือนคนนอนหลับประสานมือบนหน้าอกสงบนิ่งในหน้าเป็นปกติลมหายใจเท่านั้นที่ไม่ปรากฏหลังจากที่ข่าวแพร่ออกไปจากวัดกลางบางแก้วบรรดาญาติโยมและพระเถระจากวัดต่างๆก็ทยอยมายังวัดกลางบางแก้วอย่างแน่นขนาดเต็มบริเวณวัดไปหมดต่างก็เข้าไปกราบนมัสการสังขารของท่านที่สงบนิ่งจนไม่มีที่ว่างจะจัดการสิ่งใดได้เล่ากันว่าในแม่น้ำนครชัยศรีมีเรือจอดเต็มไปหมดทั้งลำแม่น้ำผู้คนสามารถจะเดินจากเรือลำหนึ่งไปยังอีกลำหนึ่งต่อกันไปจนถึงฝั่งตรงกันข้ามได้อย่างสะดวกสบายต่างคนต่างก็พากันมานมัสการหลวงปู่บุญเป็นครั้งสุดท้ายเสียงร่ำไห้จากบรรดาญาติโยมผู้เคารพนับถือดังระงมไปทั้งลานวัดผู้คนแน่นขนาดต่างเบียดเสียดยัดเยียดกันเพื่อเข้านมัสการศพของหลวงปู่มิขาดสายจนกรรมการวัดไม่อาจจะจัดการส่งน้ำศพเพราะเคลื่อนศพหลวงปู่ฝ่าฝูงชนที่แออัดออกมาไม่ได้จากเวลาที่หลวงปู่มรณภาพตอนเช้า 10:45 นจนเย็นจนค่ำคนก็ไม่ขาดรุ่งเช้าก็ยังมีคนมากว่าจะทำพิธีส่งน้ำศพได้ก็เป็นเวลา 14:00 นของวันรุ่งขึ้นคือวันที่31 มีนาคมพุทธศักราช 2478หลวงปู่บุญขันธโชติท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ของประชาชนอย่างแท้จริงตลอดระยะเวลาที่ท่านได้บวชเรียนอยู่ในบวรพระพุทธศาสนาท่านได้สั่งสมบุญบารมีอย่างท่วมท้นเป็นที่พึ่งของชาวบ้านที่ประสบเคราะห์กรรมหลวงปู่ท่านทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาจวบจนวาระสุดท้ายแห่งชีวิตทางด้านมงคลวัตถุนั้นหลวงปู่ได้สร้างพระเครื่องตลอดจนเครื่องของขลังไว้มากมายที่จะนำมากล่าวถึงในที่นี้ได้แก่ 1. เบี้ยแก้หลวงปู่บุญเบี้ยแก้เป็นเครื่องรางป้องกันสัพพะอันตรายต่างๆทั้งยังมีความหมายถึงวัตถุป้องกันแก้การกระทำทางคุณไสยตลอดจนยาสั่งไข้ป่านับว่าเป็นของขลังที่มีกิตติคุณหรือกระชอดในด้านประสบการณ์และอภินิหารมากอย่างหนึ่งและดูเหมือนจะเป็นมงคลวัตถุที่มีผู้นำไปใช้มากที่สุดก็ว่าได้ 2. ผงจินดามณีหรือยาวาสนาผงยาจินดามณีประกอบด้วยสมุนไพรอันมีคุณค่าทางยาในการปรุงต้องกระทำพิธีใช้กระแสจิตปลุกเสกด้วยอาคมตามขั้นตอนของพิธีการที่จะกำหนดจึงจะบังเกิดผลผงจินดามณีเป็นยาที่ทรงคุณวิเศษในทางบำบัดรักษาโรคร้ายต่างๆตลอดจนโรคภัยไข้เจ็บอันเกิดจากเคราะห์กรรมด้วยมีผลบันดาลให้เคลื่อนคลาดหายและทุเลาเบาบางลงไปแม้กระทั่งยามจะสิ้นลมก็ยังมีโอกาสสั่งเสียบอกเล่าได้ด้วยคุณวิเศษดังกล่าวนี้เองเมื่อมีผู้ใดมีอยู่หรือได้กินก็จัดว่าเป็นผู้มีวาสนาผงยาจินดามณีนี้หลวงปู่บุญท่านได้นำมาปั้นเป็นเม็ดกลมๆเพื่อเป็นยาสำหรับกินใช้เป็นส่วนใหญ่ส่วนที่เป็นองค์พระ
ซึ่งเป็นพระเครื่องนั้นก็มีอยู่บ้างแต่เป็นส่วนน้อยด้วยเกิดจากการที่ลูกศิษย์ของหลวงปู่ซึ่งร่วมพิธีทำยาอยู่ด้วยเอาแม่พิมพ์พระที่หลวงปู่ใช้ทำพระเนื้อดินเนื้อว่านเนื้อผงองค์เล็กๆที่มีอยู่ที่วัดมากดเป็นพิมพ์พระเครื่องในพิมพ์ต่างๆไว้จำนวนหนึ่งเมื่อทำการพิมพ์พระเสร็จแล้วก็นำไปให้หลวงปู่ปลุกเสกอีกครั้งหนึ่งหลวงปู่บุญท่านได้สร้างวัตถุมงคลพระเครื่องพระพิมพ์ต่างๆไว้มากมายหลายพิมพ์ดังนี้พระบูชาพิมพ์ปางมหาปฏิหารพระบูชาพิมพ์ซุ้มประสาทพิมพ์ปรกโพใหญ่พิมพ์ปรกโพเล็กพิมพ์นางพญาสมาธิเพชรใหญ่พิมพ์ปางนางพญาสมาธิเพชรเล็กพิมพ์ซุ้มรัศมีพิมพ์สมาธิเพชรซุ้มแหลมใหญ่พิมพ์สมาธิเพชรซุ้มแหลมเล็กพิมพ์นางพญาสะดุ้งกลับพิมพ์สะดุ้งกลับเสียนโล้นปลกโพพระพิมพ์ลีลากลับด้านพิมพ์สมเด็จฐานเจ็ดชั้นหูบายสีพระชัยวัดเนื้อโลหะเหรียญหล่อพิมพ์เจ้าสัวหรือซุ้มกระจังพิมพ์นี้ในวงการรู้จักกันในนามเหรียญเจ้าสัวเพราะมีพุทธคุณเด่นในทางโชคลาภและแคล้วคลาดสมดังที่เขาเรียกขานว่าใครมีไว้ไม่อดตายถ้ารู้จักทำมาหากินบารมีแห่งเหรียญจะช่วยส่งเสริมให้ร่ำรวยยิ่งขึ้นเหรียญหล่อซุ้มระฆังเหรียญพระพุทธชินราชเป็นต้นพระเครื่องพระพิมพ์ตลอดจนเครื่องรางของขลังที่หลวงปู่บุญท่านได้สร้างไว้นั้นยังมีอีกมากมายสุดขนานับโปรดติดตามสารคดีหลวงปู่บุญได้ใหม่ในตอนต่อไปสารคดีอมตะพระเกจิอาจารย์ได้เดินทางมาถึงท้ายรายการแล้วเรื่องราวอัตชีวประวัติของท่านพระเกจิอาจารย์ในยุครัตนโกสินทร์นี้ยังมีอีกมากมายด้วยกันหลายสิบท่านซึ่งเราและคณะทีมงานจะได้นำเสนอท่านในลำดับต่อไปโอกาสนี้ต้องขอกราบลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอบารมีแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์บารมีของหลวงปู่บุญขันธโชตแห่งวัดกลางบางแก้วได้โปรดเมตตาประทานและอำนวยพรให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีความสุขความเจริญตลอดไปสวัสดี

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะอาคาร B ชั้น6ในวันเสาร์ที่25กรกฎาคม

ราคม2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่25กรกฎาคมเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระทหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระราชวชิรศรีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตุมวนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดพระราชบุรีพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูบรรพตสมานคุณหลวงพ่อประพันธ์อนาวิโลวัดป่าภูหายหลงจังหวัดนครราชสีมาพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ไพฑูรย์ทิปัทธโมวัดสังฆทานพระอาจารย์สำริดทิตสิทธิพระอาจารย์เขียววัดถ้ำจุนโทจังหวัดตากพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชษฐชัยศิรสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาผาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โกสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อทิศศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะอาคาร B ชั้น6ในวันเสาร์ที่25กรกฎาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับกำหนดการบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-496-1240ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408447

0: 4704
1: วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 02-496-1240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี

็วันนี้ก็เป็นมงคลที่ทางบริษัทได้จัดงานทำบุญเนื่องครบรอบเท่าไหร่30ปีบริษัทนานาประการจำกัดก็ทางคุณอุดมเป็นผู้จัดการและส่วนหนึ่งที่ได้อุปถัมภ์เรื่องศาสนามาตลอดทั้งหลายแห่งจะเป็นหลวงพ่อสังวานก็เป็นครูบาอาจารย์ที่ผู้นำที่พวกเราเป็นลูกศิษย์ท่านและคุณอุดมก็ไปอุปการะอุปถัมภ์ท่านตลอดมาหลายๆวัดเราก็คงไม่นับค่าถึงเรื่องเงินทองนับค่าถึงเรื่องการเสียสละเพราะคนเราก็ต้องมีการเสียสละจะทำงานทุกอย่างก็ต้องเสียสละแล้วก็ใช้ความอดทนเป็นที่ตั้งเรื่องการเสียสละก็คือความเพียรคนเราถ้าไม่มีความเพียรทำอะไรก็ไม่สำเร็จเพราะท้อถอยชีวิตก็อยู่กับที่บางคนก็ถอยหลังก็มีไม่ก้าวหน้าก็มีบางทีคนเรามีโอกาสเช่นเรียนหนังสือเห็นหนังสือบางคนมีโอกาสพ่อแม่ส่งให้เรียนแต่มาท้อถอยไม่อยากเรียนเพราะความเพียรไม่มีความอดทนไม่มีก็เรียนคือครึ่งกลางๆก็ไปไม่สูงสุดเพราะสุดพอโตแล้วอนาคตก็ต่างกับคนที่ขยันเรียนคนที่ขยันเรียนเขาก็มีอนาคตได้รู้โลกกว้างขึ้นมีการพัฒนาตัวเองมากขึ้นแล้วก็ประสบการณ์มากขึ้นโอกาสที่จะเป็นผู้นำโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองก็ไปสู่สังคมที่โลกกว้างแล้วก็นำตัวเองไปสู่ความสำเร็จได้ก็ตั้งกับคนที่มีโอกาสแล้วไม่ขยันไม่อดทนไม่ต่อสู้ก็อ่อนแอดังนั้นคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าจึงเป็นคำสั่งสอนที่สัจธรรมที่สอนให้คนต่อสู้ไม่อ่อนแอและเข้มแข็งแล้วก็เสียสละคนเราก็ต้องมีสังคมสังคมนี้ถือว่าเป็นปริญญาใบหนึ่งอยู่ร่วมกันโดยความรักความสามัคคีอยู่ด้วยการให้การเสียสละการไม่เห็นแก่ตัวทำยากใบปริญญาเนี่ยพูดกันแล้วปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยก็จบกันเต็มแผ่นดินเยอะแยะแต่ก็บางคนไม่มีสังคมบางคนไม่มีความรู้แต่มีสังคมมีพวกมีคนรักเป็นที่รักของคนมากไปที่ไหนคนก็รักไปที่ไหนคนก็เชื้อเชิญไปที่ไหนคนก็ต้อนรับนี่คือคนที่มีสังคมที่เข้ากับทุกคนได้เพราะใจเสียสละฉะนั้นโลกทุกวันนี้ก็ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันโลกอยู่คนเดียวไม่ได้โลกต้องมีสังคมบางทีคนเราทำงานอยู่ตรงนี้ไม่สนิทกับใครแต่ไปสนิทกับที่อื่นคนที่อื่นก็ทำงานตรงนั้นไม่สนิทกับใครไปสนิทกับที่อื่นนั่นคือเรียกว่าสังคมไม่พอดีไอ้ที่ในร่วมงานไม่สังคมด้วยไม่คุยด้วยไม่สังสรรค์ด้วยเลยเราไม่รู้เขาไม่รู้เราก็เลยงานก็ไม่ก้าวหน้างานก็ไม่ประสานฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการในทุกวันนี้ก็คือสังคมที่อยู่กันอย่างญาติอย่างเพื่อนอย่างมิตรอย่างผู้รักผู้ให้และคนเรามีโอกาสจะสร้างบารมีได้ทุกวันบารมีทุกวันนี่ก็คือการเป็นคนที่มีน้ำใจคนมีน้ำใจเนี่ยคนเราไปรักกันตอนตายไม่ได้บางคนเนี่ยทะเลาะกันพี่น้องทะเลาะกันผัวเมียทะเลาะกันญาติทะเลาะกันแต่พอเราตายแล้วโหถือดอกไม้ธูปเทียนไปขอขมาคนแรกเลยไปรักกันวันตาย
จะเสียใจกันวันตายแต่ตอนดีๆไม่ให้กันอันนี้ก็ขาดโอกาสที่ดีที่งามฉะนั้นถึงการทำงานเนี่ยมันต้องสนุกผู้กระทำงานในชีวิตของเราเนี่ยต้องทำงานให้สนุกทำงานให้มีทีมแล้วก็จะเป็นความสุขมากเลยชีวิตจะไม่เบื่อหน่ายเหมือนเราอยู่กันคุยกันสองคนเนี่ยคุยกันสนุกเนี่ยคุยกับคนสิบคนไม่สนุกฉะนั้นคนเราคุยกันสองคนสนุกแสดงว่านี่คือการอยู่กันยังมีความสุขแต่ถ้าคุยกันทุกคนแล้วมีความเข้าใจแล้วก็มีความสุขนี่ว่าสังคมนี้น่าอยู่ขนาดสังคมของพระพุทธเจ้าไงพุทธเจ้าเอาคนมาทุกระดับเลยเป็นคนจนขอทานก็เอาเจ้าไปดินก็เอาเศรษฐีก็เอาราชนักปราชญ์ราชนิตมารวมทำสมาธิด้วยกันมาฝังธรรมด้วยการทำสมาธิมารวมมันเหมือนว่าแผ่นดินเอามาปั้นนะเอามาขยำให้เหนียวจะแผ่นดินที่ไหนก็ช่างอะเอาขยำมาให้เหนียวแล้วก็จนตีให้ละเอียดแล้วก็มาปั้นเป็นช่วยโถโอชามทำเป็นผนึกให้เป็นถ้วยเป็นชามกลายเป็นมีความใจได้แล้วก็ละเอียดแล้วก็ดูแล้วก็สมบูรณ์ชีวิตคนเราก็พุทธเจ้าท่านให้เป็นอย่างนั้นไม่คนคิดแตกแยกทำให้คนเนี่ยมองค่าของคนเนี่ยให้สูงกว่าที่จะมองว่าคนนั้นต่ำกว่าเราคนนั้นสูงกว่าเราคือมองคนเนี่ยมันเสมอเดียวกันว่าชีวิตคนเราจะเกิดมาได้เป็นมนุษย์เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจะเกิดมาได้แต่ชีวิตเนี่ยยากแล้วก็จะรักษาชีวิตไว้ให้สมบูรณ์นี่ยากไม่ให้เจ็บไม่ให้ไข้ไม่ให้ป่วยไม่ให้พิกลไม่พิการไม่ให้บกพร่องเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายและยิ่งเรามีลูกมีสามีมีภรรยามีคนใกล้ชิดเราจะรักษาคนคนนั้นให้สมบูรณ์อีกก็ยากฉะนั้นชีวิตจึงมีค่าอย่ามองประมาทว่าชีวิตคนไม่มีค่าพระนี่ก็มองคนอย่างนั้นไปมองคนขอทานก็มีค่าเท่ากับเศรษฐีเพราะคนขอทานเขารักข้าวอิ่มหนึ่งก็ชีวิตเขาเงินบาทหนึ่งก็ชีวิตเขาเขาถือว่าวันนี้ได้กินข้าวมือหนึ่งนี่คือเขารอดแต่เศรษฐีไม่ได้คิดอย่างนั้นเศรษฐีว่าวันนี้ฉันได้เป็นล้านๆถือว่าฉันมีความสุขฉันอยู่รอดถ้าได้น้อยฉันอยู่ไม่รอดเศรษฐีไม่ได้คิดถึงข้าวอิ่มเดียวชีวิตเขาต้องมีเงินมากๆจึงอยู่รอดต้องหักดอกหักใช้จ่ายแล้วเดือนนี้ต้องเหลือหมดใช้ดอกใช้หนี้เขาหมดเนี่ยจึงอยู่รอดแต่คนขอทานคิดไงคนขอทานว่าวันนี้ฉันได้เท่าเมื่อวานนี้ฉันก็ซื้อข้าวกินได้ทั้งสามมื้อวันนี้ฉันอยู่รอดเท่าเมื่อวานนี้ได้สองมื้อวันนี้ได้มื้อเดียวก็ยังอยู่รอดเขาคิดแค่นี้เองแต่มีค่าไหมชีวิตไปซื้อเขาบอกว่าคุณจนเนี่ยคุณจนมากคุณขอทานคุณไม่มีค่าชีวิตฉันใช้เงินคนล้านหนึ่งคุณไม่เอาล้านหนึ่งเอาสักร้อยละสักสิบล้านก็ได้ฉันขอแขนคุณสักข้างขอตาสักดวงให้ไหมมีค่าไหม

0: ปริศนาธรรม
1: มีความหลงไหมมีอวิชชาครอบงำจิตไหมมีกิเลสมีตัณหามีอุปทานอยู่ในหัวจิตหัวใจของเราไหมถ้ามีก็ต้องเอาออกสิ่งเหล่านี้ถ้าเรามีแล้วเราเอาออกเขาเรียกว่าสำลอกจะมาโยมเห็นไหมสิงสาราสัตว์เนี่ยของที่ไม่ดีของไม่เสียมันสำลอกออกมันสำลอกออกมันใช้อะไรมันไม่มียาเหมือนเรามันก็ไปหาสิ่งที่จะทำให้ของเสียมันออกจากร่างกายของมันมันก็ไปหาหญ้าหาอะไรก็แล้วแต่กินเข้าไปแล้วให้มันคายคอนะมันก็สำลอกออกมาฉะนั้นจิตของเราต้องสำลอกด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาฉะนั้นเราอย่าไปท้อแท้ท้อถอยว่าเรานั้นไม่ได้มีความรู้เราไม่ได้ศึกษาธรรมะมาก่อนอย่าไปท้อแท้ท้อถอยเราเป็นผู้เก่าผู้ชราผู้ไม่มีกำลังแล้วอย่าไปท้อแท้ท้อถอยตราบใดถ้ายังมีลมหายใจตราบนั้นโยมสามารถประพฤติสามารถปฏิบัติได้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนบอกว่าเรานั้นอย่าตั้งอยู่ในความประมาทปัจฉิมโอวาทให้เรานั้นหมั่นพิจารณาสังขารของเราว่ามันไม่เที่ยงมันจะบ่ายไปแล้วมันไม่เที่ยงคือมันไม่ตรงถ้าบ่ายมันก็สายไปเจอแล้วพอบ่ายไปแล้วมันเป็นอะไรโยมมันก็มืดไงแล้วเราจะเดินทางยังไงถ้ามันมีปัญญาเพราะว่าบุญเป็นสะพานทานเป็นเสบียงภาวนาเป็นตะเกียงนำพาเราไปสู่ความสงบที่แท้จริงไปสวรรค์ไปนิพพานแล้วเราก็ฟังกันมากเรื่องเทศเรื่องฟังธรรมะนะฟังมากถ้าฟังโดยใช้สติใช้ปัญญามันก็จะเกิดปัญญาโสตปัญญาปัญญาเกิดขึ้นได้ด้วยการฟังจิตตปัญญาคือใจคิดใจนึกใจพิจารณาแล้วก็ภาวนาปัญญาภาวนาแล้วเกิดปัญญามันมีหลายสิ่งหลายอย่างฉะนั้นสิ่งเหล่านี้แหละจะนำพาเราไปสู่สวรรค์และนิพพานไปหนทางแห่งความพ้นทุกข์เราอย่ามัวติดแต่สุขนั้นมันเป็นของฉาบทาเป็นขนมหวานแต่ข้างในนั้นมันเป็นของขมเมื่อของหวานหมดไปแล้วอะไรเกิดขึ้นก็เจอของขมเมื่อเจอของขมแล้วเรายอมรับไหมเราจะกืนกินมันได้ไหมอย่างบางคนเนี่ยพอบอกว่าบอเลเพชรนี่ทุกคนไม่ปรารถนารู้รสว่ามันขมมันขื่นมันไม่อร่อยอร่อยแต่ขนมหวานของหวานช็อกโกแลตท็อฟฟี่อะไรนี้ทุกคนชอบแล้วถามว่าอันไหนมันให้คุณให้โทษบอระเพ็ดให้คุณให้โทษช็อกโกแลตของหวานมีโทษอย่างน้อยฟันก็หักฟันก็ผุกินเข้าไป

มากปริมาณน้ำตาลสูงปี๊ดต้องไปหาหมอขนาดอาตมานี่ไม่ชอบหวานไม่ขวนขวายเรื่องของหวานแต่มันก็หวานเกินความต้องการของร่างกายฉะนั้นทุกคนต้องการของหวานอยากจะได้คำพูดดีหวานๆอยากจะได้ยินอะไรที่มันลื่นหูสบายหูหวานหูหวานใจแต่ถามว่าแล้วมันเกิดโทษไหมเกิดโทษเกิดภัยถ้าของขมเป็นยังไงมันไปช่วยรักษาโรคบริเพชรนี่บริโภคไปมากๆนะมาลาเรียหรืออะไรก็แล้วแต่ไข้อะไรก็แล้วแต่มันรักษาได้แต่ทุกคนไม่ชอบของขมชอบอมของหวานชอบบริโภคของที่เป็นโทษเป็นภัยสมัยก่อนอาตมานี่ของขมนี่ไม่เอาเลยไม่เอาเพราะอะไรไม่อร่อยเนี่ยแต่พอเรารู้ว่ามันเป็นคุณเราก็ต้องฝืนดิหลวงพ่อชาเนี่ยท่านมีอุบายนะมีอุบายเป็นพระฝรั่งเป็นพระขาวฝรั่งเนี่ยท่านรู้ว่าพวกนี้ฉันข้าวเหนียวไม่ได้ฉันอะไรก็ลำบากเขาฉันแต่ขนมปังฉันแต่ของดีๆท่านก็เอาบริเพชร1ข้อไปย่างไฟย่างแล้วหอมนะหอมแล้วก็จิ้มเกลือให้ชาวต่างประเทศให้พระแล้วก็พระเขาเคี้ยวบริโภคตมาไปสำนักของหลวงพ่อชาหลวงปู่ชาก็ไปลองมันก็มีความอร่อยแรกๆมันไม่อร่อยหรอกมันขมฝืนไปกำหนดไปเอามันขมดูดิมันขมมันตรงไหนมันขมอยู่ตรงไหนอยู่ตรงคอพอเลยคอไปแล้วไม่มีรสขมไม่มีรสอะไรทั้งสิ้นแต่สักพักหนึ่งน้ำลายมันออกน้ำย่อยมันออกตอนนี้โยมเอ้ยพระฝรั่งฉันข้าวเหนียวนี่ปั้นขนาดนี้ฉันปลาฉันมะละกอฉันส้มตำเนี่ยของขมมีประโยชน์นะแต่ของหวานนี่ประโยชน์มีแต่ว่าน้อยถ้าเรารู้จักการบริโภคเหมือนความคิดของเราเนี่ยถ้าเราคิดดีมันก็เหมือนของหวานทำให้เราเนี่ยชุ่มชื่นสบายอกสบายใจกระปี้กระเป๋าแต่เราคิดไม่ดีมันก็เหมือนของขมใช่มั้ยจิตที่ปรุงแต่งมาแล้วมันมีแต่ความมืดบอดมีแต่กิเลสมีแต่ตัณหามีแต่อะไรแล้วแต่สำหรับนักปฏิบัติเนี่ยจะรู้เลยจะเห็นจิตเลยจิตที่มันมีการปรุงแต่งแล้วดูจิตกำหนดดูจิตของเราเนี่ยจะเห็นความคิดจิตของเราที่มันปรุงแต่งบางทีมันก็สมเพชตัวเองว่ามันคิดไปได้ยังไงมันปรุงแต่งไปได้ยังไงเรื่องที่มันไม่น่าคิดไม่น่าปรุงแต่งแต่มันเป็นไปได้คิดไปได้ฉะนั้นพวกเราไม่ค่อยได้พิจารณาเรื่องจิตของเราความคิดของเราเราก็ไม่ค่อยใส่ใจการกระทำของเราเราก็ไม่ค่อยได้ใส่ใจจะไปดูจะไปรู้จิตของคนอื่นจะไปพิจารณาการกระทำของคนอื่นก็เรียกว่าจิตมันส่งออกนอกมันเป็นทุกข์หลวงปู่ดูลย์ท่านว่าจิตที่ส่งออกนอกนั้นเป็นเหตุแห่งทุกข์เป็นสมุทัยเหตุแห่งทุกข์จิตที่อยู่ภายในนั้นเป็นจิตที่มีสติมีตัวรู้ที่เราฝึกหัดนั่งสมาธิกันให้เกิดความสงบเพื่ออะไรล่ะก็ให้มันมีตัวรู้อย่างภาวนาเนี่ยหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทโธพุทโธเนี่ยให้มีตัวรู้รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกหายใจออกเป็นอย่างไรหายใจเข้าเป็นอย่างไรคือมีสติตัวรู้เมื่อจิตเราอยู่กับองค์ภาวนาจิตเราไม่ส่งออกไปภายนอกแล้วอะไรจะเกิดขึ้นความสงบเกิดขึ้นภายในจิตใจของเรามันจะลืมความทุกข์มันจะไม่เอาอะไรทั้งสิ้นมันจะปล่อยวางหมดเลยแม้กระทั่งเราภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธจากการที่เราพุทโธพุทโธหรือว่าจากการที่เรากำหนดรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออก

0: สวัสดีค่ะเป็นทรงสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีคุณอ้วนครับ
0: ค่ะพบกับรายการเนี่ยที่ทำยามบ่ายในช่วงบ่ายๆนะคะพบกับดิฉันวรนาถ รจนานาถ
1: ผมบุญส่งรัตนพงศ์ครับ
0: พร้อมทีมงานนะคะผ่านทางสื่อธรรมะโดยวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีโดยดำริพระครูปรัชญ์ทลินปริวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานผ่านทางช่องทางออนไลน์นะคะเพิ่งส่งทาง www.วัดสังฆทาน.com และทางเพจ Facebook วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญกดแชร์กดไลค์กดติดตามได้ค่ะตอนที่จะเข้าสู่เนื้อหาสาระของทางรายการขออัญเชิญพระบรมราโชวาทเพื่อความเป็นสิริมงคลดังนี้ค่ะ
1: พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรการที่จะทำงานให้สำเร็จผลที่พึงปรารถนาคือที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรมด้วยนั้นจะอาศัยความรู้เพียงอย่างเดียวไม่ได้จำเป็นต้องอาศัยความสุจริตความบริสุทธิ์ใจและความถูกต้องเป็นธรรมประกอบด้วยเพราะเหตุว่าความรู้นั้นเป็นเหมือนเครื่องยนต์ที่ทำให้ยวดยานเคลื่อนไปได้ประการเดียวส่วนคุณธรรมดังกล่าวเป็นเหมือนหนึ่งพวงมาลัยหรือหางเสือซึ่งเป็นปัจจัยที่จะนำพาให้ยวดยานดำเนินไปถูกทางด้วยความสวัสดีคือความปลอดภัยจนบรรลุถึงจุดหมายที่พึงประสงค์พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง4กรกฎาคมปี2520
0: และในโอกาสนี้ขออัญเชิญพระบรมราโชวาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้สำคัญตนว่ามีความฉลาดสามารถเป็นเลิศอยู่เสมอนั้นมักพาตัวไม่รอดเพราะความสำคัญตนเช่นนั้นจะปิดบังโอกาสที่จะขวนขวายหรือได้มาซึ่งปัญญาที่สูงขึ้นไปพระราชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตและนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวันที่15มีนาคมพุทธศักราช2518ก็น้อมนำพระบรมราชวาทเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็สามารถน้อมนำไปปฏิบัติในชีวิตเราได้นะคะ
1: ครับ
0: ค่ะในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้นะคะซึ่งเป็นเดือนที่มีกิจกรรมงานบุญให้เราเร่งขวนขวายนะคะก็ทางในวันที่19ก็ในวันพรุ่งนี้นะคะที่บ้านความจริงค่ำวันนี้นะที่บ้านอาจารย์ยุวดีชาติไทยนะคะที่ซอยจรัญก็มีการจัดงานมีการสวดมนต์ทำวัดเย็นแล้วก็ฟังธรรมนะคะจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์จนในวันพรุ่งนี้19กรกฎาคมงานบริษัทที่วัดหอประชุมใหญ่ของทางบวรมงคลนะคะวัดบวรมงคลอยู่ที่จรัญสนิทวงศ์กรุงเทพมหานครก็เรียนเชิญชวนสาธุชนได้ร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกันนะคะ
1: ครับในเดือนกรกฎาคมก็เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จย่านะครับ
0: ค่ะก็เนื่องจากวันนี้นะคะวันที่18กรกฎาคมวันท้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่18กรกฎาคมปีพุทธศักราช2538ณโรงพยาบาลสิริราชสิริพระชนมายุ95พรรษาตลอดพระชนชีพพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยอย่างมากมายอาทิทรงอุปถัมภ์ราษฎรชาวเขาชาวไทยภูเขาที่อาศัยในถิ่นทุรกันดารเพื่อให้มีอาชีพตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีจนเป็นที่มาของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์นอกจากนี้ยังทรงเป็นแบบอย่างของความพอเพียงทรงสอนพระโอรสและพระธิดาให้รู้จักมาตั้งแต่เมื่อทรงครั้งทรงพระเยาว์นะคะด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ครับก็ปวงพระพุทธเจ้าคณะสงฆ์บาศกบาศิกาวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
1: ครับก็ท่านทรงอยู่ในหัวใจของคนไทยตลอดนานนิรันดร์นะครับ
0: ความทรงจำที่เสด็จ พระราชดำเนินนะคะไปเยี่ยมให้กำลังใจราษฎรที่อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดารโดยทางเฮลิคอปเตอร์นะคะก็จะมีภาพจำ
1: ก็เคยไปที่ดอยตุงนะครับมีไปชมพิพิธภัณฑ์ไปชมสวนไปชมไร่แม่ป้าหลวงนะครับก็ทุกวันนี้ก็ยังสวยงามนะครับ
0: ค่ะก็ถือว่าคนรุ่นหลังอาจจะไม่ทันพระองค์ท่านนะคะแต่ก็สามารถไปศึกษาเรียนรู้ได้ในพระเมตตานะคะที่ทรงมีต่อประสงค์นิกรชาวไทยแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของสมเด็จย่านะคะ
1: ครับก็ล่วงเลยกลางเดือนกรกฎาคมแล้วนะครับก็เข้าสู่ช่วงของปลายเดือนกรกฎาคมก็จะมีวันสำคัญสำคัญอาจจะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้านะครับซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในวันที่28กรกฎาคมนี้นะครับ
0: ค่ะแล้วต่อเนื่องเลยนะคะในวันที่เป็นสิริมงคลของปวงชนชาวไทยแล้วต่อเนื่องก็คือวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษานะคะ29และ30กรกฎาคม
1: ครับอนุโมทนาบุญกับญาติธรรมทุกท่านด้วยนะครับที่มาร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสงฆ์ในวันอาสาฬหบูชาซึ่งเห็นกุลบุตรแล้วก็ชื่นใจนะครับมีกุลบุตรมาสมัครเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบท4ท่านด้วยกันนะครับ
0: ชายไทยผู้โชคดีที่จะได้เป็นตัวแทนนะคะในการเข้าสู่พิธีการสำคัญณ โบสถ์แก้วในเวลา 12:30 นโดยประมาณนะคะหลังจากได้พิจารณาเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนในการฝึกขันนาคนะแล้วก็ศึกษาเรื่องของนวโกวาทเพื่อให้เป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์นะคะ
1: ก็จะได้ศึกษาข้อวัดปฏิบัติของพระภิกษุนะครับการที่เข้าไปเป็นบรรพชิตแล้วก็ต้องมีข้อวัดปฏิบัติในการยืนเดินนั่งนอนนะครับในการเข้าหาข้าแม่ครูบาอาจารย์แล้วก็กิจวัตรประจำวันที่ต้องปฏิบัตินะครับในการสวดมนต์เช้าสวดมนต์เย็นแล้วก็มีการเดินจงกรมมียืนสมาธินั่งสมาธินะครับก็ต้องมาฝึกปฏิบัติก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าบรรพชาอุปสมบทนะครับ
0: ก็ทางวัดสังฆทานก็มีพระพี่เลี้ยงนะคะท่านคอยแนะนำอบรมให้หลายท่านอาจจะไม่เคยได้เห็นภาพบรรยากาศเบื้องหลังนะคะว่าในทุกค่ำคืนก็จะมีการฝึกกุลบุตรภายในโบสถ์แก้ว
1: ครับค่ะก็ต้องท่องขานนาคให้ได้นะครับการที่จะบรรพชาอุปสมบทในโบสถ์แก้ววันอาสาฬหบูชานี้นะครับ
0: ก็ลินเชิญชวนสาธุชนทุกท่านนะคะได้มีโอกาสได้เป็นเจ้าภาพร่วมกัน
1: ครับ
0: ตามกำลังศรัทธาได้ผ่านทาง
1: สถานค้านะครับธนาคารไทยพาณิชย์นะครับ
0: ค
1: ่ะเลขที่บัญชี408-447-4704นะครับ
0: ค่ะช่วงนี้ฝนก็ห่างบางตานะคะ
1: อากาศค่อนข้างจะแปรปรวนนะครับ
0: วันนี้ร้อน
1: ค่อนข้างร้อนเลยทีเดียวนะครับแล้วก็หลายท่านก็ปรับสภาพไม่ทันในตอนกลางวันร้อนตอนกลางคืนอาจจะมีฝนตกเล็กน้อยนะครับก็อาจทำให้ป่วยไข้ได้นะครับ
0: แล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะมาถึงงานในสัปดาห์หน้าค่ะพี่ส่งก
1: ิ
0: จกรรมงานบุญงานตักบาตรพระกรรมฐานนะห้างเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะอาคารบีชั้น6ซึ่งเป็นอาคารจอดรถนะคะสาธุชนท่านใดที่สนใจในการไปร่วมกิจกรรมดีๆนี้ก็นิมนต์ครูบาอาจารย์หลายรูปหลายองค
1: ์
0: ในการไปร่วมงาน
1: ก็กลับมาจัดอีกครั้งนะสำหรับเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะนะครับวันเสาร์ที่25กรกฎาคมนี้ได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้นะครับหลวงปู่คำแปงปูนชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระราชวชิราศีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสมเด็จหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดปู่ตูมวนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็พระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีพระครูประหลัดไพรินทร์สิริวัฒโนนะครับหลวงพ่อไพรินทร์วสังฆทานพระครูบรรพตสมานคุณหลวงพ่อประพันธ์อนาวิโลวัดป่าภูหายหลงจังหวัดนครราชสีมาพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ไพฑูรย์เทพาธโมครูบาอาจารย์วัดสังฆทานนะครับ พระอาจารย์สัมฤทธิตาสิทธิพระอาจารย์เขียววัดธรรมจุนโทจังหวัดตากพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมบ้านหลวงพ่อรุ่งอรุณพระลักคุโนวัดหนองบัวแคมแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีท่านเจ้าคุณชัยชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครและพระอาจารย์สัญญาภาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อีกรูปหนึ่งก็พระอาจารย์สัญญาภาสุโกที่พระสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ
0: ก็พระอาจารย์ก็ไม่ตายร่วมงานหลายรูปหลายองค์นะคะงานเริ่ม 7:00 นเป็นต้นไปสำหรับหลายท่านเนี่ยจะไม่เคยเดินทางไปแนะนำรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะคะผ่านหน้าห้างแล้วก็เดินเท้าไปที่อาคารจอดรถถามสอบถามพนักงานได้นะคะอาคารจอดรถไปที่ชั้น6ไปที่ชั้น6นะคะ
1: ก็เป็นอาคารด้านหลังนะด้านเดินตัดไปได้นะครับส่วนด้านที
0: ่
1: ส่วนท่านที่เอารถไปก็ขึ้นไปจอดบนชั้น5ได้นะครับ
0: แล้วก็ขึ้นลิฟต์
1: ไปหน่อยน
0: ึ
1: งนะครับ
0: อาคารก็องค์ทงกว้างขวางนะคะทางเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะเอื้อเฟื้อสถานที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ห่างหายไปช่วงหนึ่งเพราะว่าพื้นที่ก็มีการจัดงานหลายงานเนาะการนี้เป็นข่าวดีนะคะให้พี่น้องญาติธรรมอยู่ใกล้ปากเกร็ดปทุมธานีรังสิตอะไรมาได้สะดวกนะคะมาร่วมงานกันสำหรับงานตักบาตรพระกรรมฐานที่ห้างเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะก็ไม่ต้องห่วงเรื่องฝนฟ้านะคะอาคารก็มิดชิดมีแอร์ปรับอากาศให้ด้วยห้องน้ำห้องท่าสะดวกสบายท่านใดจะเป็นเจ้าภาพโรงทานก็ติดต่อแจ้งความจำนงได้นะคะสำหรับโรงทานที่คุณศึกษาค่ะที่เบอร์024246551 0924246551ค่ะ
1: ครับก็นั่งรถไฟฟ้าไปก็ง่ายนะครับท่านที่อยู่แถวๆนนท์ก็ไปขึ้นรถไฟฟ้าตรงหน้าศูนย์ราชการ
0: ส่วนท่านที่อยู่ละแวกวัดสังฆทานรถออกปี5นะคะก็ไปร่วมสร้างบารมีกัน
1: ไปช้าสักนิดหนึ่งนะครับถ้าไปไม่ทันก็นั่งรถไฟฟ้าไปก็ได้นะครับ
0: พ
1: ื้นที่กระทรวงสาธารณสุขก็ไปต่อตรงศูนย์ราชการศูนย์ราชการเก่านะครับผมตรงที
0: ่เป็นจังชั่น
1: ตร
0: งเอสพานาดคือมันจะเป็นจุด
1: เชื่อมต่อ
0: ขยายช่องต่อบางท่านอาจจะนั่งรถสองแถวไปได้นะคะแล้วก็ไปหาตำแหน่งลงต่อในส่วนที่ท่านสะดวกนะรถไฟฟ้าสีชมพู
1: บางท่านก็ไปขึ้นตรง
0: ไปลงปากเกร็ดก็ได้เนาะ
1: ไปขึ้นตรงหน้ากระทรวงหน้าโรงพยาบาลสุขอกบางท่านก็ไม่ไปขึ้นตรงน
0: ี้
1: ก็ตรงไปแล้วก็ไปขึ้นที่หน้าโรงพยาบาลสุขอก
0: ถ้าเราขึ้นหัวหมายถึงว่าที่จุดเปลี่ยนนะคะเราจะได้นั่งไงนั่งต้นสายเราไปลงที่หน้าห้างเซ็นทรัลนะแล้วถือว่าเป็นโอกาสที่ดีวัดสังฆทานก็เป็นแม่งานหลักนะคะเรื่องของการเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารข้าววานก็ร่วมบุญได้ตามบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์408-447-4704ชื่อบัญชีวัดสังฆทานนะคะ
1: ถัดไปอีกหนึ่งวันนะครับก็เป็นวันอาทิตย
0: ์ต่อเนื่องเลย
1: 26กรกฎาคม
0: ค่ะในวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมงานตักบาตรพระกรรมฐานจัดขึ้นเป็นครั้งที่38แล้วนะคะน้อมถวายเป็นอาจารย์บูชาแด่พระคุณเจ้าหลวงปู่บุญยริศบันติโตณส่วนทิพย์อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะคะนิมนต์อุบาจารย์12รูปเมตตาร่วมงานพระราชเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุตินโนวัดภูตุมดารามจังหวัดเลยพระภาวนาวชิระสุทธาจารย์หลวงปู่พระมหาธรรมเรือบุญเยสโกวัดสกการามสมุทรปราการหลวงพ่อถาวรอนุตตโรสำนักสงฆ์หลวงปู่หลุยจันทสาโรกม27ปทุมธานีพระครูปลัดพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าวาดสังฆทานพระครูวิบูลเขมกรหลวงพ่อดอนเขมรัตโตวัดสถาพรพัฒนารามจันทบุรีพระอาจารย์เจษฎาจารุ

โพวัดป่าห้วยขมิ้นจังหวัดอุดรธานีพระวิสุทธิวชิระวิมลหลวงพ่อชายแดนศีละสุทโธวัดสามัคคีบุญญารามจังหวัดลำปางพระกิตติสารสุทธีท่านเจ้าคุณเชิดชัยศีลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูวิจิตรธรรมคุณพระอาจารย์วรชัยธรรมวโรวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครพระธรรมพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลสุพรรณบุรีพระครูสังฆรักษ์สมศักดิ์สุจิตโตศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนป่าสมุนไพรวังน้ำเขียวนครราชสีมาและพระอาจารย์สุรชัยทยาภิรโตจากที่พักสงฆ์ส่วนทิพย์จังหวัดนนทบุรีค่ะสำหรับท่านใดจะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพลงทานนะคะติดต่อคุณสมเกียรติที่เบอร์โทร089

0: ลพบุรีค่ะสำหรับท่านใดจะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพลงทานนะคะติดต่อคุณสมเกียรติที่เบอร์โทร0898935765 0898935765และที่คุณขันทองนะคะเบอร์0814948386 0814948386ส่วนท่านที่จะร่วมสมทบปัจจัยในการเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารคาวานแด่ครูบาอาจารย์นะคะร่วมถวายค่าเดินทางค่าน้ำมันรถนะคะในโอกาสนี้ก็สามารถร่วมบุญได้ผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีนางทิพยากิตติขจรและนางสาวแวววลัยวัฒนาธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่412-166-5729ค่ะ412-166-5729กราบนมัสการในบุญบารมีของทุกท่านในโอกาสนี้ด้วยค่ะ
1: พิธีก็จะเรียบง่ายนะครับ7 นาฬิกา
0: เช้านี้เป็นไฮไลท์นะคะในการตักบาตรพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ออกเดินรับบิณฑบาต
1: ก็ไปเข้าแถวรอกันได
0: ้ใช่ตั้งแต่7 โมงนะคะไปตั้งแถวรอครูบาอาจารย์เมื่อพร้อมท่านก็จะเดินรับบิณฑบาตเป็นการใส่ข้าวสุกข้าวสวยนะเป็นถือว่าเป็นประเพณีของชาววัดป่าเนาะ
1: ครับ
0: จะไม่มีสิ่งใดเจือปนนะคะไม่มีปัจจัยห้ามนะคะห้ามใส่ไปในนั้นแล้วก็สิ่งที่ไม่ใช่ข้าวสุกข้าวสวยนะห้ามใส่ลงไป
1: คร
0: ับ ต่อไปร่วมในพิธีสวดเจริญพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะรวมถึงน้อมการวาจาใจได้ถวายพระทหารแด่พระสงฆ์แล้วก็ร่วมฟังธรรมมีการแสดงธรรมหนึ่งกัน
1: ก็ประมาณ9 นาฬิกาก็จะเริ่มแสดงธรรมนะครับก็เสร็จประมาณสัก1 ชั่วโมง
0: ไม่เกิน11 โมง
1: ไม่เกิน11 โมงก็จบแล้ว
0: เรียบง่ายแล้วท่านใดจะเดินทางโดยรถบัสวัดสักการ์รถออก5 นะคะส่วนเดินทางไปเองก็สอดวัดกู้ปากเกร็ดนนทบุรีไปที่สนทิพย์ได้เลยนะคะ
1: ครับก็คุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับสำหรับญาติธรรมที่ไปร่วมตักบาตรและกรรมฐานที่สนทิพย์อยู่บ่อยๆนะครับ
0: ค่ะแล้วก็เรื่องงานในเดือนกรกฎาคมฝากคอร์สปฏิบัติธรรมเจริญสติปัฏฐาน4ปิดวาจาที่ซิโนไทยนะคะเป็นคอร์สซิโนไทยตำบลทับหลวงอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมในวัน3 วันนะคะ23-25 กรกฎาคมก็ส่งท้าย1 กรกฎาคมเพราะตอนนี้ที่สุพรรณบุรีนะคะที่สำนักสงฆ์ธรรมชัยศรีมงคลเขาก็เริ่มปฏิบัติตั้งแต่วันที่16-22 กรกฎาคมแล้วก็ยินเชิญชวนสำหรับ FC หมายถึงพี่น้องชาวสุพรรณและใกล้เคียงก็ไปร่วมปฏิบัติธรรมได้นะคะ
1: ครับก็ไม่จำเป็นต้องไปตั้งแต่วันที่16นะครับ
0: ก็ทราบ
1: 2-3 วันก็ได้นะครับ
0: อาจจะไปช่วงวันพระวันที่14
1: ได้เหมือนกัน
0: ก็ทราบจากน้องจูนะคะแจ้งว่าทางสำนักสงฆ์ธรรมชัยศรีมงคลนะโดยอาจารย์ประพันธ์โคสโกท่านเจ้าสำนักก็มีดำริที่จะจัดภูมิทัศน์สวนหมายถึงว่าจัดต้นไม้อะค่ะให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นนะคะสำหรับท่านใดจะร่วมบุญในการจัดซื้อต้นไม้คือเป็นต้นไม้ที่โตแล้วนะคะมาถึงก็โตเลยก็คือไม้ล้อมนั่นเอง
1: ไม้ล้อมก็เป็นไม้ใหญ่นะ
0: เป็นไม้มงคลด้วยชื่องามนามเพราะท่านใดจะร่วมบุญกับทางที่สำนักสงฆ์ธรรมชัยศรีมงคลก็ไปสอบถามรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมได้นะคะ
1: ก็ใครที่อยู่สุพรรณก็คุ้นเคยกันอยู่แล้วนะสำหรับสำนักสงฆ์ธรรมชัยศรีมงคลก็อยู่ใกล้ๆกับวัดเก่าสนามชัยนะครับติดๆกันเลยนะครับ
0: ส่วนเดินหน้าแจ้งล่วงหน้านะคะสำหรับคอร์สเจริญสติปัฏฐาน4ปิดวาจาณบ้านสว่างใจหมู่4ปากช่องโคราชเดินหน้าสิงหาคมคือกระดานลงชื่อมาแล้วนะคะในวันที่8-12 สิงหาคมก็ไปลงชื่อได้ที่ประชาสัมพันธ์ลานธรรมในวันพระวันเสาร์และวันอาทิตย์มาได้นะคะ
1: มาได้นะครับ
0: ค่ะ
1: ก็หลักๆ ก็ช่วงของเดือนกรกฎาคมก็ผ่านไปครึ่งเดือนแล้วก็สุดท้ายก็จะเน้นที่วันอาสาฬหบูชาและวันข้าวพรรษานะครับเพราะว่าญาติธรรมก็จะมาร่วมบุญกันหากใครที่จะมาบูชาเทียนจำนำพรรษาผ้าอาบน้ำฝนก็เจ้าหน้าที่ก็จะจัดเตรียมสถานที่จัดเตรียมเทียน
0: แล้วก็มีหลอดไฟหรือจะมาร่วมบุญในการช่วยบุญน้ำไฟก็ได้นะคะ
1: ครับก็มีให้บูชาบริเวณด้านหน้าโบสถ์แก้วนะครับ
0: เจ้าที่จัดเตรียมไว้ให้ท่านก็มาเลือกสรรก็เป็นรายได้เข้าวัดนะคะก็มี2 วันด้วยกันในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
1: ก่อนหน้านั้นก็มาถวาย

0: ได้นะครับสำหรับเตียนจำนำพรรษาหรือว่าทานผลนะครับ
1: บางบ้านอาจจะอธิษฐานแล้วก็ถวายตลอดต่อเนื่องก็ได้นะคะ
0: ได้เพราะว่าถ้าพูดถึงช่วงเข้าพรรษาก็จะนึกถึงเทียนจำนำพรรษานะครับ
1: ตอนนี้เราก็ต้องการแนวทางใหม่เหมือนกันเนาะเป็นทางเลือกก็คือโซลาร์เซลล์เอาแบบมีคุณภาพเนาะ
0: เนี่ยก็ได้เหมือนกันนะครับบางที่บางแห่งก็อย่างวัดสังฆทานหลายๆจุดตอนนี้ก็ปรับมาเป็นโซลาร์เซลล์นะครับ
1: ในส่วนทางเดินของนักบวชนะคะและในเขตสังฆวาส
0: ก็ไปส่องสว่างทางเดินไม่ว่าจะเป็นถนนตอนนี้ก็ปรับเปลี่ยนมาใช้เป็นโซลาร์เซลล์
1: ใช่ก็มีความเชื่อว่าอานิสงส์ในการทำบุญสายไฟฟ้าความสว่างนะคะหรือประทีปโคมไฟก็ทำให้ชีวิตสว่างสวยใครก็ปรารถนาเน
0: าะใช้ได้นานเหมือนกันนะครับโซลาร์เซลล์ที
1: ่ประมาณเขาเกมว่า25ปี
0: ก็โซลาร์เซลล์ที่วัดสังฆทานนำมาติดตั้งก็ใช้ได้นานอยู่นะผ่านมาตั้งนานก็ยังไม่เสียนะครับโดยเฉพาะด้านหน้าสถานีนี่ก็
1: พอช่วงหลังๆนะคะทางภาครัฐก็สนับสนุนการใช้พลังงานทางเลือกมากขึ้นนะคะพอรู้แล้วว่าต่อไปก็ไม่ต่อไปค่ะเพราะตอนนี้เขากำลังลบกันเรื่องของตะวันออกกลางนะคะเป็นแหล่งน้ำมันโลกนี่แหละก็สร้างผลกระทบให้กับผู้ที่ในการใช้ชีวิตแต่เดิมทีแล้วพระสงฆ์ในเขตสังฆวาสท่านก็มีไฟฉายมีแบบดำเนินชีวิตแบบเรียบง่ายนะคะในสมัยอดีตนะที่อาจารย์เล่าให้ฟังก็ตอนนี้ก็ปรับเปลี่ยนนะคะก็ใช้โซลาร์เซลล์แล้วก็ตอนนี้ภาครัฐก็สนับสนุนนะคะให้แต่เราก็ไม่อยากสนับสนุนให้เป็นหนี้นะคะให้สามารถไปกู้แบงค์เรื่องของโซลาร์เซลล์หรือว่ารถ EV อะไรประมาณนี้เนาะแต่ช่วงนี้เขาก็ไม่แนะนำให้เป็นหนี้นะคะ
0: ก็ลองปรึกษากับการไฟฟ้าดูนะครับบางที่บางแห่งก็ต้อง
1: มีความน่าเชื่อถือเน
0: า
1: ะ
0: ต้องปรึกษาของการไฟฟ้าเพราะว่าการที่จะติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์นี่ก็ต้องมีออนกริดมีอะไรและรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ
1: ต้องม
0: ี
1: ท
0: ี
1: มแมนเทนแนนซ์ด้วยค่ะเพราะว่าระหว่างตลอดที่เราได้ใช้เนี่ยถ้าเขาบอกมีประกันเนี่ยเราใช้ให้คุ้มเลย
0: ก็
1: ค่ะเพราะว่าโซลาร์เซลล์นี่จะแพ้ทางเวลาสายฟ้าฟาด
0: ครับดูกันด้วยนะครับ
1: แล้วเขามีตัวกันฟ้าผ่านะคะแต่ก็ยังถ้าเพื่อความอุ่นใจส่วนใหญ่ก็จะแยกติดตั้งแผงนะคะไปยังอีกอาคารหนึ่งเนาะหรือว่าเป็นเรือนรับรองเล็กๆนะคะเห็นหลายบ้านที่เขาเกรงว่าจะมีเพลิงไหม้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้ช่างที่มีความชำนาญนะคะก็จะได้อุ่นใจนะอย่างที่สำนักสงฆ์ธรรมชัยสี่มงคลท่านก็ใช้ระบบโซลาร์เซลล์นะคะหรือว่าที่ปาลันวานะคะหลวงพ่อสนั่นปาลกโมหลวงพ่อสนั่นท่านก็ดำริให้ใช้โซลาร์เซลล
0: ์ก็ที่ธรรมชาติสิริมงคลคือในใจประจ่ายครบเรีย
1: น
0: ก็ยังร่วมบุญกันได้นะสำหรับสำนักสงฆ์ธรรมชาติสิริมงคลที่ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ไปนะครับราคาก็ไม่ใช่น้อยนะครับ
1: ท่านก็บอกว่าลดลงได้จริงนะเพราะที่นั่นก็มีเครื่องปรับอากาศหลายเครื่องนะคะแล้วก็ร่วมด้วยช่วยกันตามโอกาสที่เหมาะสมฝากเรื่องของงานบุญที่ครูบาอาจารย์ฝากประชาสัมพันธ์มาโดยพระครูโอภาสวุฒิกรค่ะหลวงปู่โสพลโอภาโสบัดปึงลัทธิวันท่านมีดำริสร้างศาลาบำเพ็ญกุศลบูรณะเมนซื้อเตาเผาศพไร้มลพิษนะคะสร้างไว้ณบัดปึงลัทธิวันอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านก็ได้แจ้งข่าวดีข่าวบุญนี้นะคะเรียนเชิญชวนสาธุชนได้ร่วมบุญผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยซื้อบัญชีวัดปึงลัทธิวันนะคะบัญชีกรุงไทยเลขที่103-046-1996 103-046-1996งบประมาณในการจัดสร้างศาลาบำเพ็ญกุศลมูลค่า5ล้านบาทและบูรณะเมนเตาเผาศพไร้มลพิษมูลค่า2ล้าน5แสนบาทนะคะโดยตามกำลังศรัทธาได้สอบถามรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมได้ที่คุณแม่ชีแอนนะคะที่098-929-9315 098-929-9315และคุณบอยนะคะที่089-742-2169 089-742-2169ค่ะ
0: นะพูดถึงการสร้างเมนหรือว่าการซ่อมแซมปรับปรุงเมนนะที่วัดสังฆทาน
1: ค่ะ
0: ตอนนี้ก็มีการปรับปรุงพื้นที่นะครับ
1: อ๋อหลวงพ่อปรับภูมิทัศน์
0: นะก็คือบริเวณที่มีต่ำบ้างสูงบ้างนะครับด้านข้างของเมนพระสังฆทานนะครับตอนนี้หลวงพ่อก็ปรับให้เสมอกันตอนนี้ก็ใกล
1: ้
0: ปรับไปได้ช่วงหนึ่งแล้วนะครับตรงที่หลังเมนตรงต้นไทรนะครับแล้วก็เป็นศาลาที่มีการแสดงธรรมตรงนั้นก็จะเทพื้นให้เท่ากับบริเวณเมนนะครับตอนนี้ก็เทไปได้เกือบเสร็จแล้ว
1: นั่งวีลแชร์มาหายห่วงเลยคือระดับเท่ากันหมดแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้หลวงพ่อมีดำริในการปรับถนนนะคะลานทางเข้าวัดสังฆทานท่านใดจะร่วมบุญก็สามารถสมทบปัจจัยร่วมบุญได้นะคะถ้าได้มาเห็นกับตาตัวเองโอ้โหทำไมเปลี่ยนไปขนาดนี้นะ
0: เนี่ยก็ยังตกใจไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นเมนนานโอ้โห
1: เปลี่ยนเยอะ
0: ตกใจนะคร
1: ับลาตกใจเลย
0: มีเสาอะไรขึ้นมาตรงนั้นอะไร
1: หลวงพ่อปรับอะไรไวนะคะขึ้นทำอะไรรวดเร็วท่านใดจะร่วมบุญก็ผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์408-447-4704นะคะท่านใดที่รับปฏิทินในช่วงสงท้ายปีด้านหลังมีสแกนโดเนทนะคะสามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าก็ได้รับสลิปอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะคะ
0: ครับนะก็พูดถึงเมนวัดสังฆทานแล้วก็การปรับปรุงภูมิทัศน์ของภายในวัดสังฆทาน
1: ด้านหลังวัด
0: ด้านหลังวัดด้วยนะครับก็อนุโมทนาบุญกับญาติธรรมทุกท่านด้วยนะครับสำหรับใครที่เดินทางมาวัดสังฆทานและอาจจะเห็นการเปลี่ยนแปลงบริเวณด้านหน้าวัดนะมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ตอนนี้กำลังสร้างเป็นมณฑปเน
1: า
0: ะ
1: มณฑปอันนี้จะเป็นถาวร
0: เป็นถาวรเพราะว่าปกติแล้วพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุออกมาประดิษฐานให้ญาติธรรมได้มาส่งน้ำในช่วงของงานรัตนบูชาวันวิสาขบูชานะครับหลังเก่าก่อนหน้านั้นก็ไม่ใช่ถาวรนะครับ
1: ก็เป็นชั่วคราวก็ชำรุดแล้วนะคะ
0: ชำรุดแล้วมีทั้งขาวมาทำรังด้วยนะครับหลวงพ่อก็เลยมีดำริที่จะสร้างให้เป็นถาวรแล้วก็
1: สวยงาม
0: เป็นอาคารไม้ที่เข้ากับบริเวณศาลาโคชสารด้วยแล้วก็ศาลาหลังใหม่ที่ประดิษฐานหลวงพ่อองค์ดำหลวงปู่สังวาลยมโกหลวงพ่อสนองกตาปุญโญแล้วก็อีกหนึ่งองค์ก็จะเป็นคุณแม่บุญเรืองตรงบุญเติมนะครับโซ่สวยงามเลยนะครับตอนนี้ก็ขึ้นเสาแล้วนะสี่เสานะอีก4เสากำลังจะขึ้นนะน่าจะมีหลายมุกหน่อยนะครับ
1: ก็นะคาดว่าน่าจะใช้เวลาบ้างนะคะก็ในการก่อสร้างให้งดงามให้รับกันกับศาลาพุทธสถานเป็นเรือนไม้นะคะอาคารไม้แล้วก็มีประดับตกแต่งสำหรับตอนนี้ก็มีการบูรณะในส่วนของเรือนไทยหลังคาเรือนไทยวัดสังฆทานท่านใดที่จะร่วมนะคะเขียนแผ่นไม้จารึกชื่อนามสกุลท่านและครอบครัวก็มาเขียนได้นะคะที่บริเวณด้านหน้าศาลาคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมนะคะตรงเรือปุ่นก็มีเจ้าที่ก็เตรียมดินสอไว้ให้นะคะเขียนบนไม้ก็ชื่อท่านหรือว่าคนในครอบครัวนะคะเป็นชื่อคุณพ่อคุณแม่แล้วทางทีมช่างก็นำไปติดตั้งเป็นบนหลังคานะคะให้เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็สวยงาม
0: มาร่วมบุญกันได้ในการซ่อมแซมเสื่อมอาสนะภายในวัดสังฆทานนะครับเพราะว่าเรือนไทยริมน้ำนั้นหลวงพ่อสร้างถวายหลวงปู่สังวานเขมโกนะครับแล้วก็หลวงปู่สังวานเขมโกก็ได้มาละสังขารบนเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานนะมีหนึ่งรูปที่ละสังขารบนเรือนไทยก็หลวงพ่อพยัญเสรทโรนะครับ
1: ใช่ค่ะแล้วก็หลวงพ่ออีกหนึ่งองค์เป็นพ่อน้องแก้วนะคะหลวงพ่อบุญธรรมสุธรรมโมอีกหนึ่งรูปเนาะที่ท่านมานาภาพบนเรือนไทยก็เป็นเรือนไทยที่บาจารย์ท่านระลึกนะคะถึงความกตัญญูกตเวทิตาคุณที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญมีต่อหลวงปู่สังวานเขมโกค่ะซึ่งณปัจจุบันพระครูปลัดพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าว่าพระสังฆทานองค์ปัจจุบันหลวงพ่อก็มีดำริในการบูรณะหลังคาเรือนไทยให้กลับมาสวยงามเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เป็นเครื่องหมายแทนความคิดถึงนะคะนึกถึงครูบาอาจารย์นะคะที่ท่านล่วงลับไปแล้ว
0: แต่ก็แผ่นไม้มันก็ผุไปตามกาลเวลาเนาะ30 20 30ปีก็พังแล้วนะครับก็เริ่มชำรุดสุดโทรมถึงจะเป็นไม้สักก็จริงแต่ว่าบางแผ่น บางแผ่นก็ไม่ได้เป็นไม้สักอย่างเป็นเนื้อไม้สัก
1: ไม่ได้เป็นแก่น
0: ไม่ได้เป็นแก่นนะครับเป็นกระพี้ติดมาบ้างนะก็ผูกไปตามการเวลานะครับก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนหลังคาใหม่นะครับเพื่อที่จะกันฟ้ากันฝนกันลมด้วยนะครับ
1: เมื่อจะเห็นว่าเดินไทยก็อยู่คู่วัฒนธรรมเหมือนเป็นสัญลักษณ์นะคะหลายท่านคือเป็นการอนุรักษ์เรือนไทยให้ชนรุ่นหลังได้รู้ได้เห็นเนาะเดี๋ยวนี้ก็หาดูได้ยากแล้วนะ
0: ครับก็เป็นส่วนหนึ่งของการทำนุบำรุงเสนาสนะภายในวัดสังฆทานก็มาเขียนแผ่นหลังคากันได้อย่างที
1: ่
0: หลังคาที่บริเวณศาลาสามหลังนะครับน
1: ะ
0: ก็มาร่วมบุญกันได้นะ
1: ส่วนในช่วงงานความเป็นมงคลในเดือนท้ายเดือนกรกฎาคมนะคะช่วงวันหยุดยาวหลายท่านอาจจะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ลาพักร้อนแล้วก็มาต่อ28 29 30
0: ครับมาประพฤติปฏิบัติธรรมกันได้
1: มาบวชในกัมมะทางวัดสังฆทานก็ยินดีต้อนรับนะคะในการมาบวชในกัมมะปฏิบัติธรรมการสมัครวันนี้ก็เจอผู้ใหม่นะคะเพิ่งมาครั้งแรก3ท่านนางฟ้าท่านก็มารับศีลที่ลานธรรมก็ใช้บัตรประชาชนตัวจริงแล้วก็รวมถึงรูปถ่ายเอามาถ่ายหน้า งานได้ก็ใช้เอกสารถ้าเป็นชาวต่างชาติก็มีพาสปอร์ตตอนนี้ท่านเป็นข้าราชการนะคะก็ใช้บัตรข้าราชการเลข ID 3หลักนะคะไปขับขี่ได้เหมือนกัน
0: ใช่เหมือนกันนะครับก็มาสมัครได้ที่พักมีเพียงพอนะครับมีศาลา3ชั้นด้านหลังด้านในนะครับแล้วก็มีศาลาธรรมสว่างใจให้นักบวชหญิงได้ไปพักนะครับส่วนช่วงไหนที่เป็นช่วงเทศกาลหรือว่ามีนักบวชได้ขมาเยอะๆก็เปิดใต้โบสถ์แก้วให้ได้ลงไปพักกันนะครับ
1: ก็หลายท่านที่แข้งขาเข่าไม่ดีเนาะวาจาเนี่ยช่วงงานก็ไม่ตาให้กางเต็นท์ไทยลันทำได้อีก
0: เพราะว่าหลวงพ่อนั้นได้สร้างเป็นศาลารายนะปรับปรุงให้ใหญ่ขึ้น
1: กันฝนได้ด้วย
0: ได้ด้วยนะครับ
1: ก็มีความสะอาดสะอ้านเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะ
0: ก็มาประพฤติปฏิบัติธรรมกันได้ส่วนวันเสาร์วันพระท่านจะมากางเต็นท์อยู่ด้านหลังลานธรรมก็ขออนุญาตเจ้าหน้าที่ด้วยนะ
1: ก็แจ้งได้ค่ะในกรณีท่านมีความประสงค์เนาะก็ช่วงวันหยุดยาว28 29 30ก็วางแผนชีวิตนะคะถ้าจะรักษาศีลปฏิบัติธรรมในช่วงวันหยุดยาวก็มีเจ้าภาพลงทานมาแจ้งความจำนงเยอะเลยนะคะก็ติดต่อได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240นะคะรวมถึงการมาเพื่อปฏิบัติธรรมในกรณีวันนี้ก็มีญาติธรรมท่านมาสอบถามคือเป็นไม่เอียมอองเลยค่ะถือหนังสือสวดมนต์บทฉบับวาสุบาติกามาสอบถามสนใจอยากจะมาปฏิบัติธรรมแต่ไม่เคยมีโอกาสได้มานะวันนี้ได้มาวัดสังฆทานบอกว่าซื้อหนังสือสวดมนต์ไปก็อยากสอบถามว่าสวดบทไหนบ้างนะคะในวันพระวันเสาร์อาทิตย์คือถ้าเป็นวันพระเนี่ยครูบาอาจารย์จะสวดบทธรรมจักรกับประวัตนาสูตรนะคะซึ่งใช้หนังสือเล่มใหญ่เนาะในบทพระปริตรนะคะก็จะมีคำแปลให้ได้เรียนรู้แล้วก็อีกหนึ่งเล่มที่หลายท่านก็อาจจะบูชาไปศึกษาเรียนรู้ได้นะคะสำหรับบทอาการวัฏสูตรเนาะที่วัดก็มีจัดจำหน่ายนะคะก็ซื้อหาได้ที่บูชาหนังสือธรรมะได้ที่ตรงทางเข้าลานธรรมนะคะตรงแม่ชีสมศรีหรือตรงสำนักงานวัดสังฆทานก็ได้เช่นเดียวกัน
0: เช่นเดียวกันหรือว่าร้านจำหน่ายเทปซีดี
1: ตรงพระนอน
0: ตรงพระนอนหน้าโบสถ์แก้วนะครับ
1: รวมถึงวิทยุธรรมะ
0: วิทยุธรรมะก็ยังมีจำหน่ายอยู่นะครับและก็เป็นราคาต้นทุนนะเพราะว่าตอนนี้เมมโมรี่ค่อนข้างจะราคาสูงนะครับ
1: โอ้โหดีราคาแรงมาก
0: ดีราคาแรงมากส่วนตัววิทยุอ่ะราคาก็ยังขึ้นไปเยอะนะครับอาจจะขึ้นไป20-30บาทแต่เมมโมรี่นี่ขึ้นไปเยอะมากนะครับก็ยังคงปรับให้ขายในราคาทุนอยู่นะครับเพื่อให้ญาติธรรมนั้นได้นำไปฟังที่บ้านนะครับแต่คิดถึงหลวงพ่อสนองก็เปิดฟังได้ตลอด24ชั่วโมงได้เลยนะครับเพราะว่ามี400-500กันนะสำหรับหลวงพ่อนะครับส่วนหลวงปู่สังวานก็มีนะครับประมาณ70-80กันด้วยกันนอกนั้นใครที่จะสวดมนต์ทำวัดทำวัดเช้าทำวัดเย็นสวดธรรมจักรสวด ต่างๆนะครับส่วนอาการรัตสูตรก็มีอยู่ในเมมโมรี่การ์ดอยู่ในวิทยุเสียงธรรมแล้วนะครับส่วนธรรมะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ใส่ไว้ให้ค่อนข้างจะเยอะอยู่นะครับก็สามารถเปิดคู่มือกดหมายเลขฟังได้ตามที่แจ้งเอาไว้ในคู่มือได้นะครับสำหรับเทปสื่อธรรมะของทางวัดสังฆทานที่หลายท่านไม่สามารถฟังวิทยุได้นะผ่านทางเว็บไซต์ไม่ว่าสังฆทานก็ตามนะครับเพราะว่าบางท่านก็ไม่เล่นอินเทอร์เน็ตนะครับก็สามารถที่จะซื้ออ
1: ันนี้ถือว่าเรียนรู้เทคโนโลยีแบบง่
0: าย
1: แบบอนาล็อกนะคะ
0: ครับเปิดฟังได้เลยนะแล้วก็กดตามหมายเลขได้เลยนะครับถ้ามีปัญหาอะไรวิทยุเสียหรือว่าเมมโมรี่เสียก็นำมาให้ดูได้นะครับก็สามารถที่จะดูให้ได้เบื้องต้นว่าเสียเพราะอะไรแล้วก็จะปรับเปลี่ยนให้ถ้าซ่อมได้ก็จะซ่อมให้นะครับ
1: ค่ะก็ช่วงท้ายนะคะขอพูดถึงเรื่องของธรรมะนะคะที่พระพุทธองค์ได้ทรงอบรมทำที่ควรพิจารณาเนืองๆนะคะในข้อนี้ว่าพระผู้มีพระภาคสอนให้บุคคลพิจารณาเนืองๆทุกวันถึงตัวเองต่อไปนี้1ผู้มีความแก่เป็นธรรมดาล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้2เรามีความเจ็บเป็นธรรมดาล่วงพ้นความเจ็บไปไม่ได้3เรามีความตายเป็นธรรมดาล่วงพ้นความตายไปไม่ได้4เราต้องพัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้น5เรามีกรรมเป็นของตัวเราทำดีจากได้ดีทำชั่วจากได้ชั่วจากปัญจกนิบาตน้อมนำให้เป็นธรรมะนะคะมาฝากกันธรรมะที่ควรพิจารณาเนืองๆค่ะส่งท้ายรายการด้วยพุทธศาสนาสุภาษิตสัพเพสัตตามฤตสันติสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจักต้องตายนะคะวันนี้ดิฉันวรนาถรจนานา
0: ถผมโมทรงรัตนพงศ์คร
1: ับทีมงานลาไปก่อนในสัปดาห์หน้านะคะวันพรุ่งนี้เนาะวันอาทิตย์พระอาจารย์ติเลกอัตรโคเมตตาแสดงธรรมแล้วก็ค่ำวันนี้พระอาจารย์พฤทธพงศ์ทิติคุณโนและพระอาจารย์ชัยชนะสุทธิสัตโธเมตตาแสดงธรรมนะคะในค่ำคืนวันเสาร์ก็เรียนเชิญทุกท่านได้ร่วมฟังธรรมปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพรียงกันค่ะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ทุกท่านสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: คุณค่ะ

ก็ดีใจที่โยมได้ใช้ชีวิตวันนี้ให้เป็นประโยชน์ในการมาเข้าวัดก็ไม่ใช่ว่ามาเคร่งเครียดอะไรมากก็เพียงมาผ่อนคลายสมองของเรามาวัดไม่ใช่ว่ามาเคร่งเครียดสมองตัวเองคือมาทำความสบายใจแต่พูดกันแล้วก็เหมือนกับมาชำระใจชำระใจของเราให้เกิดความสงบความสบายธรรมะก็เหมือนกับน้ำถ้าใครจะอาบ

เป็นเวลาก็ได้หรือจะอาบวันละครั้งก็ได้หรือจะอาบหลายครั้งก็ได้ก็เมื่อคนได้อาบก็ถือว่ายุชุ่มชื่นเยือกเย็นกายใจอันนี้คนเราถ้าไม่อาบซะเลยก็คงเปื้อนไปคงไม่สะอาดก็คงไม่มีใครทนได้ที่จะไม่อาบน้ำทั้งวันทั้งคืนหลายๆวันใจเราก็เหมือนน้ำเหมือนใจเราก็ที่เรามาอบรมธรรมหรือมาเข้าถึงวัดก็เหมือนมาอาบน้ำชำระจิตใจของเราให้บริสุทธิ์สงบเพราะคนเราไม่มีอะไรจะดีเท่ากับการทำใจพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสละออกมาบรรพชามาเนี่ยท่านมาทำความสำเร็จที่ใจของท่านแล้วท่านก็รอบรู้ในธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์ท่านก็สำเร็จที่ใจฉะนั้นท่านบอกว่ามนุษย์ที่มาเกิดมานี่ก็มาจากจิตใจที่เป็นภูมิของมนุษย์เมื่อมนุษย์ทำความดีบรรลุความดีก็หลุดพ้นไปเป็นเทวดาถ้ามนุษย์ศึกษาสมาธิถึงเข้าฌานได้จนสงบดับเวทนาได้เวลาจะดับจิตข้ามเวทนาได้ไม่ร้องไห้ไม่เสียใจไม่พินทุกข์ห่วงลูกห่วงหลานทำจิตใจให้แน่วแน่เป็นเอตกตาก็ไปเป็นพระพรหมพระพรหมที่ว่ามีสีหน้าก็คือมีเมตตามีกรุณามุทิตาอุเบกขาเราก็ต้องฝึกเพราะว่าพระพรหมนี่ถือว่าเป็นบรมสุขของเทวดาเทวดาใดก็ไม่มีความสุขเท่ากับคนทำใจเฉยชีวิตคนชาวบ้านเนี่ยก็เหมือนกันโยมถ้าชีวิตคนชาวบ้านไม่วางเฉยได้ชีวิตก็เป็นทุกข์ท่านจึงว่าพระพรหมนี่ไม่จำเป็นจะต้องตายไปแล้วจึงไปเป็นพระพรหมเทวดาก็ไม่จำเป็นจะต้องตายแล้วไปเป็นเทวดาควรจะเป็นตั้งแต่ยังไม่ตายเหมือนบุญเนี่ยเราจะทำตั้งแต่ตอนตายใครจะมาทำใส่ฝาโลงให้เราใส่ปากให้เราอุทิศข้าวน้ำให้เรานั้นมันไม่ได้บุญมันต้องทำตั้งแต่มีลมหายใจทำตั้งแต่สติทำให้สติมันดีทำให้มีฉลาดทำให้มีปัญญาให้รู้ทันธรรมะรู้ทันโลกรู้ทันธรรมว่าสมบัติคนเราเนี่ยเขาเอาไปไว้ที่ไหนกันเวลาตายแล้วเนี่ยเขาไปซ่อนไปเก็บไว้ที่ไหนกันก็ต้องคิดอย่างนั้นว่าเขาไปซ่อนที่ไหนไปเก็บที่ไหนแล้วเขาไปไว้ที่ไหนกันเศรษฐีทั้งหลายก็ต้องคิดแล้วอ๋อเขาไม่ได้ซ่อนที่ไหนเก็บที่ไหนแล้วเขาเก็บไม่ได้เขาเอาติดใจเขาไปบุญเท่านั้นแหละที่เขาติดใจของเขาไปเขาไม่ซ่อนที่ไหนเขาไม่เอาไปไหนได้หรอกเขาเอาติดใจในหัวใจเขาไปที่เขาเก็บความดีใจที่เขาทำของเขาใครก็เอาไปไม่ได้เราก็จะมีปัญญาเวลาให้ทานเนี่ยเรามีปัญญาคนให้ทานไม่ใช่คนโง่ให้ทานก็คือการรู้ว่าเนี่ยบุญเอาเก็บไปแล้วคนให้ทานเนี่ยไม่ใช่คนงมงายเนี่ยให้ทานคือรู้ว่าสมบัติทั้งหมดในโลกเนี่ยเอาไปไม่ได้แต่พอให้ทานรู้สึกว่าเราเก็บเอาไว้แล้วเอาไว้ในใจเราเอาไว้เป็นเทวดาเป็นเทวดาคือเทวดาแปลว่าเสวยสุขสุขคือความได้เสวยบุญที่ตัวเองทำดังนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสรู้อะไรก็ตรัสรู้รู้เรื่องพวกนี้เองโยมรู้เรื่องกรรมเวรรู้เรื่องบาปบุญรู้เรื่องความจริงของจิตและวิญญาณไม่ใช่รู้เรื่องรู้ที่คนอื่นรู้ไม่ได้แต่ถ้ากระชักชวนให้คนอื่นรู้ตามท่านตรัสรู้มาก่อนดังนั้นถึงว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นที่ใจของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็พยายามมาบอกพวกเราว่าพวกเรานั้นอย่าเพิ่งตายนะอย่าเพิ่งแก่นะอย่าเพิ่งเจ็บอย่าเพิ่งตายถ้าไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บอยากตายก็บอกว่าให้ทำใจให้เป็นสมาธิให้ทำใจให้เป็นอุเบกขาศึกษาธรรมกับพระพุทธเจ้าให้สำเร็จก่อนนะแล้วค่อยตายไป
พระพุทธเจ้าบอกอนนท์งานของเราไม่มีอะไรจะทำแล้วเราสอนไว้ดีแล้วเพราะเราเนี่ยไปนิพพานแล้วความดีของเราก็ยังอยู่การสั่งสอนการอบรมก็เป็นพวกท่านทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้ดำเนินรอยยังเหลืออยู่คำกล่าวของเรายังมีอยู่ทุกวันนี้พวกเราก็ยังเหลืออยู่นะที่เรามาเป็นชาวพุทธเนี่ยชาวพุทธนี่เป็นชาวพุทธที่มีปัญญาพระพุทธเจ้าสอนให้คิดเป็นสอนให้ทำเป็นก็คนคิดไม่เป็นทำไม่เป็นยังไงคือทำบาปคนทำบาปนี่ทำไม่เป็นคิดไม่คนคิดบาปคิดด่าเขาคิดอิจฉาเขาริษยาเขาคิดถึงว่าเราเนี่ยไม่แก่แล้วไม่ตายแล้วไม่เจ็บแล้วเราจะเอาโน่นไปนี่มานี่เรียกคิดไม่เป็นแล้วก็ทำไม่เป็นทำไม่เป็นกายก็ไม่เรียบร้อยวาจาก็ไม่เรียบร้อยจิตใจก็ไม่สงบก็เรียกว่าคิดไม่เป็นทำไม่เป็นก็เรียกคนไม่ก้าวหน้าแต่พุทธเจ้านี่สอนให้คิดเป็นทำเป็นมาตั้ง 2,000 กว่าปีแล้วนะโยมท่านสอนไงคิดให้คิดเป็นคือละบาปบำเพ็ญบุญอย่าให้บาปมันครอบงำอย่าให้ความหลงมันครอบงำอย่าให้ความโกรธมันครอบงำอยู่กับใครก็ไม่มีความสุขถ้าโกรธมันครอบงำอยู่กับลูกก็ไม่ชอบอยู่กับภรรยาก็ไม่ชอบอยู่กับสามีก็ไม่ชอบอยู่กับตัวเองยังไม่สบายใจเลยอยู่กับใครก็ไม่สบายใจเพราะความโกรธมันไม่ดีดังนั้นพุทธเจ้าท่านบอกว่าก็ให้ละตรงนั้นเสียให้ละความโกรธแล้วจะทำไงละเป็นเก็บมาตั้งแต่ท้องพ่อท้องแม่เลยยังละไม่เป็นยิ่งโตมันก็ยิ่งมากขึ้นทุกวันความโกรธความโลภ ก็มากขึ้นทุกวันทำไม่ได้ก็อยากได้ความหลงก็มากขึ้นทั้งวันมันหลงไม่รู้ทางไปแล้วมันไอ้นั่นก็ของเราไอ้นี่ของเรามันหลงไปหมดห่วงคนโน้นห่วงคนนี้บางคนเนี่ยแม้แต่จะตายแล้วยังไม่รู้ว่าตัวเองจะตายก็มีอย่างให้เขาไปปั๊มหัวใจกดถึงกระดูกอ่อนเลยกระดูกหักเลยโอ้ยอย่าให้ปั๊ม70-80ยังไปนอนให้เขาปั๊มหัวใจเลยไม่อยากตายถ้ามันกลับมาเป็นสาวเป็นหนุ่มได้ก็มันก็น่าอยู่แต่กลับมาแล้วมันก็เจ็บกว่าเดิมอีกจะอยู่ไปทำไมไปเป็นเทวดาไม่ดีหรือเอาบุญไปไม่ดีหรือนั่นเพราะไม่มีปัญญาคิดไม่เป็นทำไม่เป็นแต่ทำให้ตัวเองต้องทุกข์ทำให้ตัวเองต้องเจ็บถ้าคิดเป็นทำเป็นตามที่พุทธเจ้าสอนบอกสอนสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4นี่คือให้กำหนดกายานุปัสสนาปฏิปัฏฐานาเป็นยอดบุญถ้าใครทำกายานุปพิจารณากายานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณากายตามความเป็นจริงคนนั้นพิจารณาได้คนนั้นฉลาดเป็นยอดบุญเวทนานุปัสสนาปฏิปทานารู้จักสุขที่ใจทุกข์ที่ใจทำเฉยที่ใจได้เวทนานุปัสสนาปฏิปทารู้จักเวทนา3ที่จิตตนเองนั้นฉลาดนั้นคิดเป็นทำเป็นจิตตานุปัสสนาปฏิปทานารู้จิตตัวเองรู้จักจิตตัวเองว่าตัวเองคิดดีคิดชั่วเป็นบุญเป็นบาปเป็นอะไรตลอดยืนเดินนั่งนอนเนี่ยรู้จักความคิดตัวเองโลภก็รู้โกรธก็รู้รักชังอะไรคิดถึงใครห่วงใครจิตใจเศร้าหมองขุ่นมัวหรือเบิกบานผ่องใสรู้จักจิตพิจารณาจิตตัวเองที่คิดอยู่ตลอดเวลาก็เลยจิตตานุปัสสนาปฏิปทาคิดเป็นธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาธรรมอยู่เนืองๆว่าคนเรามีอนิจจังอยู่ในตัวเองมีทุกข์อยู่ในตัวมีอนัตตาอยู่ในตัวไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนในอาการ32นี้โรคนี้โรคไหนก็จะได้เป็นพระไตรลักษณญาณไม่มีอะไรตั้งมั่นอยู่ได้นี่คิดเป็นทำเป็นธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาเป็นยอดธรรมเป็นยอดบุญไอ้ที่ว่าสูงสุดอะไรจะสูงสุดโยมไอ้ที่ว่าเขาสร้างตึกเอ็มไพร์สูงสุดมันก็ไม่อัศจรรย์เท่ากับจิตเราสูงสุดถ้าจิตเราถึงธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาเราไม่ต้องไปขึ้นตึกสูงภูเขาสูงจิตของเราสูงแล้วนั่นถือว่าไม่ตกต่ำเป็นคนที่จิตดีแล้วก็จะไม่กลัวทุกข์มีขันติคนมีขันติไงคือมีขันติสู้กับเวทนาได้เอาแล้วหนุ่มๆสาวๆเนี่ยมันว่ามันแข็งแรงแต่เวลามันเจ็บมันก็ร้องเวลามันป่วยมันก็ร้องมันผิดหวังอะไรมันก็ร้องแต่ยังเราอายุมากแล้วเนี่ยเราผิดหวังอะไรเราไม่ร้องหรอก
เราจะเจ็บจะไข้เราจะตายหรือใครจะเจ็บจะไข้จะตายแต่เรากลับแข็งแรงเรามีขันติเราอดทนเพราะเราฝึกได้เราจะปล่อยวางเป็นแต่ถ้าเราอายุมากแล้วเราอ่อนแอนี่กลายเป็นคนเจ้าน้ำตาอะไรก็โกรธอะไรก็น้อยใจอะไรก็ใครทำอะไรไม่ถูกใจมีแต่ความน้อยใจนึกว่าจิตของเราไม่ถึงยอดไม่เป็นธรรมานุปัสสนาไม่ฉลาดไม่เข้าใจตัวเองท่านพระพุทธเจ้าท่านเหลือธรรมอันประเสริฐเลิศที่สุดมาในทุกวันนี้เหลือไว้มหาสติปัฏฐานสี่อโนนตราบใดบุคคลใดโรคนี้ยังไม่เสื่อมธรรมะยังไม่เสื่อมถ้าบุคคลใดได้เจริญสติปัฏฐานสี่อยู่เป็นเนืองนิดภายในเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีพุทธศาสนาของเรายังไม่เสื่อมบุคคลนั้นจะเข้าถึงธรรมบรรลุธรรมได้ตั้งแต่โสดาบันสกิทาคานาคาพระหันเพราะสติปัฏฐานสี่นี้เป็นธรรมที่ยังจิตใจของมนุษย์ให้ยังอยู่ในธรรมมีความเจริญไม่เสื่อมแต่คนที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่รู้จักสติปัฏฐานสี่นั้นเสื่อมแล้วโยมใจมันเสื่อมพอเจ็บขึ้นมาก็โอ้ยหมอว่าเจ็บก็เลยโอ้ยเป็นทุกข์มีอะไรหน่อยก็กระทบกระเทือนใจก็มาล่ำร้องว่าเราเป็นนั่นเราเป็นนี่คนนั้นคนนี้ไม่ทำให้เราถูกใจเราคิดว่าคนอื่นทำให้เราไม่ถูกใจแต่ตัวเราเนี่ยไม่ดูใจตัวเองไม่ดูจิตตัวเองฉะนั้นจึงว่าทำในมหาสติปัฏฐานสูตรเนี่ยพุทธเจ้าแสดงไว้สมบูรณ์แล้วพวกเราปฏิบัติตามเราจะฉลาดเราจะคิดเป็นทำเป็นเอาละโยมทำมาหากินมาเอาลูกหลานมาโตแล้วมีฐานะมีความเป็นอยู่ดีแล้วแต่ยังคิดอย่างนั้นอยู่คิดเป็นห่วงเขาอยู่ใช่ไหมยังคิดเป็นห่วงเขาคิดเป็นห่วงเขาจะเจ็บจะไข้จะเป็นโน่นเป็นนี่แล้วแถมมาคิดตัวเองเป็นทุกข์อีกเราก็ป่านนี้แล้วเราก็ยังไปทุกข์เป็นห่วงตัวเองเรายังคิดไม่เป็นทำไงเราจะคิดให้หลุดพ้นทั้งสองฝ่ายเมื่อเราคิดเป็นเราต้องปฏิบัติเป็นต้องเจริญมหาสติปัฏฐานสี่เป็นจึงเป็นยอดบุญยอดกุศลท่านบอกไม่ไปนรกปิดนรกได้ถ้าใครปฏิบัติสติปัฏฐานสี่ได้เป็นคุณธรรมของพระอรหันต์ของพุทธเจ้าพุทธเจ้าบอกท่านเจริญอิทธิบาททั้งสี่เนี่ยจะอยู่ได้เป็นหมื่นหมื่นเป็นหมื่นกับกับปีก็ได้แต่พุทธเจ้าท่านอธิษฐานของท่านมาแล้วแค่80ปีแต่ถ้าจิตของท่านเนี่ยท่านสามารถจะเข้าอิทธิบาททั้งสี่ใช้เดินจงกรมนั่งสมาธิเนี่ยใช้เจริญอิทธิบาทเนี่ยท่านสามารถที่จะรักษากายและจิตของท่านอยู่ได้นานเท่ากับเทวดาเพราะจิตของท่านเหนือฟ้าเหนือธรรมชาติจิตเหนือนิดเดือดินเหนือน้ำเหนือไฟเหนือลมทีนี้พวกเราเนี่ยเข้ามาถึงพุทธศาสนาเราจะปฏิบัติตัวตรงนี้ให้ได้เราก็จะรู้ธรรมพุทธเจ้าเอาไปใช้ในชีวิตที่ตัวเราได้ฉะนั้นที่อยากให้ทำเนี่ยก็คือต้องการให้เอาติดใจไปนะวันนี้คุณโยมหมอสดใสพามาเนี่ยก็คุยกันไว้แล้วว่าอาตมาจะสอนพิเศษให้บอกพิเศษให้คือเรียกว่าเรียนรัดนะโยมธรรมะนี่เรียนรัดได้นะพอเข้าอนุบาลก็ถึงมหาวิทยาลัยใหญ่ยมนะออกไปบ้างก็จบเข้ามาตอนนี้เราจะอนุบาลเนี่ยจะมาประถมนิเทศให้ฟังนะแล้วเดี๋ยวก็สอนเสร็จแล้วจบสติปัฏฐานสี่ก็ถือว่าโยมเข้ามหาวิทยาลัยใหญ่ยมตอนนี้โยมก็เป็นดีเซอร์ตัวเองไปดีเซอร์ตัวเองไปค้นคว้าหาความจริงของตัวเองแล้วก็นั่นแหละคือวิทยานิพนธ์ตัวเองแล้วตอนนี้รู้ว่าเราคิดดีคิดชั่วเราเป็นสุขเป็นทุกข์เนี่ยบอกนี่ตอนนี้ฉันกำลังทำปริญญาโทเอกอยู่นะงั้นถ้าเราทำผ่านได้กลับไปบ้านแล้วเราทำสติได้เวลาลูกหลานมากระทบกระเทือนใจแล้วรู้สึกเฉยอุเบกขาได้เฉยมันจะเป็นจะตายก็เอาช่วยได้ก็ช่วยช่วยไม่ได้ก็เฉยเออถ้าเฉยไอ้เฉยตัวนี้นะคือทำได้แต่โอ้ยวุ่นวายมากก็เก่าอีกครูไปวัดมาแล้วผู้แกนะไม่ทำให้ถูกใจฉันเลยฉันอายุปันนี้แล้วทุ่มเทแกมาทุกอย่างแกไม่เคยทำตามเลยโหตอบตกเลยโยมขึ้นอนุบาลยังไม่ได้เลยฉะนั้นใจเป็นใหญ่จิตเป็นใหญ่ฉะนั้นถือว่าเรามาเป็นชาวพุทธที่คิดเป็นทำเป็นต้องเข้าใจหลักธรรมตรงนี้ถ้าเราทำใจได้แล้วสิ่งแวดล้อมมันจะดีไปเอง
ฉะนั้นเราต้องมองตัวเราก่อนฉะนั้นการปฏิบัติธรรมพุทธเจ้าท่านไม่สอนใครสอนตัวเองมองใครไม่มองตัวไม่มองใครมองตัวเอง

พี่ไม่พิจารณาใครพิจารณาตัวเองไม่คิดถึงเรื่องจิตคนอื่นคิดถึงเรื่องจิตตัวเองท่านบอกนี่คือธรรมที่ถูกต้องแล้วเราจะไปอย่าไปหลงมาทำไมโยมหลงมันดีไหมหลงไม่ดีเลยโยมหลงคนป่วยแล้วคนอายุมากแล้วหลงแล้วเนี่ยไม่รู้เรื่องไม่ช่วยตัวเองไม่ได้เนี่ยเสียดายนะโยมได้ร่างกายที่ดีมาก็มาใช้หลงๆน่าเสียดายแล้วโกรธดีไหมไม่ดีโกรธมากๆเนี่ยคนก็เบื่อท่านจัดไว้ประเภทที่ไม่ดีหมดขี้โกรธขี้โลภขี้หลงอะไรเงี้ยขี้โกหกอะไรเงี้ยมันโอ้บอกขี้ร้อยแปดเนี่ยแต่นั้นจึงว่าสิ่งที่ดีที่พระเจ้าเอาไว้ให้เนี่ยคือธรรมที่พระเจ้าทรงให้เจริญเนี่ยคือเจริญสติและเมตตาพยายามรู้จักตัวเราให้มากกว่ารู้จักคนอื่นเพราะเราเนี่ยรู้จักคนอื่นหมดแล้วทุกวันเนี่ยบ้านใครเป็นเมืองใครฉันรู้หมดเลยแต่ตัวเองโกรธไม่รู้ตัวเองหลงไม่รู้ตัวเองคิดอะไรมากๆบางทีนอนไม่หลับต้องเอายาประสาทระงับประสาทก็มีใช่ไหมคิดถึงลูกก็คิดถึงหลานห่วงมากก็เอายากล่อมประสาทดูสิตอนเด็กเราต้องกล่อมไม่ยอมตอนเด็กไม่กล่อมแล้วพ่อแม่ต้องคอยปลุกอยู่ตลอดเวลามันมานอนมากแต่ตอนอายุมากเป็นไงโยมไม่ได้แล้วไปคอยห่วงคนโน้นคนนี้กายฉันต้องพึ่งยาคอยระงับประสาทเนี่ยแล้วมันจะหาความสุขสงบที่ไหนตัวของตัวเองยังทำใจไม่ได้เลยทำให้สบายไม่ได้เลยฉะนั้นธรรมะพุทธเจ้าจึงทำให้กินเป็นสุขนอนเป็นสุขนั่งเป็นสุขหลับเป็นสุขไม่ฝันร้ายแล้วก็จิตมันสำคัญตรงนี้เอาเวลามันน้อยต้องมอนะอาตมาอยากให้โยมใช้สติปัฏฐาน4ตกลงไหมโยมสติปัฏฐาน4นะวันนี้เรียนสติปัฏฐาน4นะเรียนยอดเลยโยมนะไม่ต้องเรียนว่าทำบุญพ่อไปสวรรค์มีจริงไหมนรกมีจริงอะไรเงี้ยทำบุญแล้วจะได้บุญมากถึงคนตายไหมอุทิศบุญไม่ต้องพูดถึงตรงนั้นโยม ไม่ต้องสงสัยว่ากรรมแล้วทำจะเป็นยังไงนี้ขอให้เรียนสุดให้เรียนตรงนี้เลยว่ายอดศีลยอดธรรมยอดภาวนาเอาตรงนี้ดีกว่าเพราะเรามีเวลามาวัดน้อยนะขอให้ตั้งใจทำตรงที่ในสติปัฏฐาน4ตรงนี้ถือพุทธเจ้าสำเร็จตรงนี้พระอรหันต์สำเร็จตรงนี้พุทธศาสนาที่คนจะเข้าใจพุทธศาสนาก็เข้าใจตรงนี้ยอมฝรั่งทุกคนมาเจริญสติปัฏฐาน4ไม่ต้องถามเรื่องอะไรเลยเขาเข้าใจตัวเขาเองเลยว่าธรรมะพุทธเจ้าลึกซึ้งอยู่ตรงนี้เองนะ อาตมาจะให้สองท่าก่อนโยมท่านอนให้เป็นสอนให้ไปนอนที่บ้านนะที่นี่ไม่สอนไปนอนที่บ้านสติปัฏฐาน4มียืนมีเดินมีนั่งมีนอนนะมีกินยืนเดินนั่งนอนกินแต่นี่กินนี่บอกคร่าวๆให้ไปถ้าเข้าคอร์สสมาธิจึงจะสอนเรื่องกินเพราะกินนี่อย่างน้อย1ชั่วโมงนะโยมนะสอนให้กินน่ะต้องนับคำข้าวได้ด้วยคำวันละกี่คำคำละกี่เคี้ยวฮะแล้วถ้าคนไหนนับได้ภายใน3วันเนี่ยถ้าคนไหนนับได้วันละกี่คำคำละกี่เคี้ยวได้ถือว่าไม่หลงไม่ตกสอบไม่ตกผ่านแต่ถ้ากินแล้วเคี้ยวนับไม่ได้แล้วไม่รู้กี่คำไม่รู้กี่ก็ถือว่าหลงสอบไม่ผ่านจะทำไงจะรู้ตรงนี้อันนี้คือเป็นการทดสอบสติปัญญาของทุกคนว่าสมองยังใช้งานได้หรือเปล่านะสมองใช้งานนุ่มๆสาวๆบางคนก็นับไม่ได้ไม่รู้ว่ากี่คำไม่รู้ว่ากี่เคี้ยวไม่รู้ว่าเคี้ยวละกี่คำนะโยมนิยมตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่เด็กจนโตยังไม่เคยนับคำข้าวเลยว่ากี่คำจะมากี่เคี้ยวใช่ไหมนี่คือเราไม่เคยเรียนสติปัฏฐาน4ไงนี่คือเป็นการวัดคนหลงเดินจงกรมนิยมคนเป็นโรคประสาทเดินไม่ได้แต่จะขออภัยนะคนที่ขาไม่ดีนั่นจะไปว่าเป็นโรคประสาทไม่ได้หมายถึงสำหรับขาไม่ดีนั่นถือว่าเป็นคนป่วยแต่ถ้าคนที่ขาดีๆเดินธรรมดาได้ถ้าคนเดินจงกรมไม่ได้เนี่ยถือว่าคนนั้นเป็นโรคจิตนิยมนะแต่คนไหนเดินจงกรมได้คนนั้นโรคจิตจะหายอาตมาเคยเอาเด็กๆมาที่เนี่ยบอกหลวงพ่อหนูไม่ชอบเดินจงกรมรู้ไหมเดินไม่ได้ใจร้อนเรารู้เลยนี่โรคจิตมันเดินไม่ได้หรอกเพราะจิตไม่สงบแต่พอเราบอกต้องเดินให้ได้เดินให้ได้เรารู้ว่าวิธีรักษาโรคจิตมันอยู่ที่เดินจงกรมต้องเดินนะพอเขาเดินได้บอกโอ้ยอย่างนี้หลวงพ่อเดินได้ชอบเดินใจเย็นมันพูดรู้เรื่องอะไรโยมคนนี้
แต่ถ้าคนไหนปฏิเสธการเดินจงกรมถือว่าคนนั้นเป็นโรคใจร้อนเป็นโรคสับสนสมาธิสั้นฮะฉะนั้นต้องเดินจงกรมให้ได้เดินยืนให้ได้แล้วเนี่ยถือว่าบุคคลนั้นมีสติสมบูรณ์อันนี้ธรรมะพระพุทธเจ้าเป็นการเข้าใจตัวเองและเป็นการแก้ตัวเองแล้วก็แล้วเข้าถึงตรงนี้ได้ก็ถือบุคคลนั้นแก้คลายเครียดได้แก้โรคจิตได้แก้โรคประสาทได้นะเดินจงกรมนี่แก้ได้หมดเลยโยมอาหารก็ย่อยง่ายสมาธิก็เกิดง่ายร่างกายนี่จะแข็งแรงเดินแล้วหลังจะไม่งอคนเดินจงกรมโยมมีพระกรรมฐานตรงไหนหลังงอบ้างโยมทำไมหลังครับเมื่อมีสภากรรมฐานที่เดินจงกรมไปหลังตรงมาเลยโยมมีพระกรรมฐานตรงไหนถือไม้สามถือสามขาบ้างโยมลุงตาแกเนี่ยร้อยปีลุงปู่บรรดาในร้อยปีนั่งตัวตรงเดินตรงเลยลุงปู่ดุลลุงปู่แหวนไม่มีหรอกพระที่มาเดินไม้กระเท้าในน้อยองค์นะโยมนะโดยมากพวกประเภทที่ไม่รู้จักสติปัฏฐานสี่แกแล้วก็เดินสามขาสี่ขานะโยมไม่อยากเดินสามขาสี่ขาก็เดินจงกรมทุกวันโยมนี่วิชานี้เอาไปแก้กรรมตัวเองได้และจะไม่หลังหดหลังงอนะพระพุทธเจ้าท่านสอนเนี่ย80 ปีเนี่ยคนยังคิดว่าพุทธเจ้ายังหนุ่มเดี๋ยวเราบอกพุทธเจ้าบอกเรา80 ปีแล้วเราไม่ใช่หนุ่มแล้วแต่ที่เราอยู่ได้ปกปิดอยู่ได้เนี่ยคนก็เห็นว่าเราไม่ชำรุดทรุดโทรมแต่สังขารร่างกายเรามากแล้วดูใครมาดูว่าพุทธเจ้ามันเด็กๆอะไรเงี้ยหนุ่มๆเนี่ยเพราะท่านใช้ท่านจะจงกรมทุกเช้ามืดเลย4:00พุทธเจ้าจะจงกรมไปถึง6:00เช้า6:00แล้วพุทธเจ้าก็พอรุ่งอรุณแล้วพุทธเจ้าก็จะออกบิณฑบาตบิณฑบาตก็เหมือนเดินจงกรมทุกวันพุทธเจ้าจะไม่ขาดนอกจากป่วยเท่านั้นเองที่จะไม่ออกเดินจงกรมกับบิณฑบาตนั่นถือว่าออกกำลังกายทุกวันคนนอนตื่นสายไม่ใช่ดีนะนอนตื่นสายอมโลกไว้นะโยมนะนอนโลกไว้ท่านั้นปฏิบัติพุทธเจ้าจึงนอนแค่4 ชั่วโมงบอกนั่นสมบูรณ์4 ชั่วโมงแต่ทางการแพทย์บอกต้องนอน8 ชั่วโมง16 ชั่วโมงนอนอมไปนั่นอมโลกไว้แต่พุทธเจ้าสวนทางกับโลกเลยบอกนอน4 ชั่วโมงแต่พุทธเจ้ากับมีสมาธิกับมีความสุขบรมสุขอะที่สุขนั้นเพราะใจของท่านไม่เศร้าหมองไม่ขุ่นมัวโยมนะเศร้าใจไม่เศร้าหมองใจไม่ขุ่นมัวใจเบิกบานเป็นความสุขทางจิตนะมันมากกว่าการกินอิ่มนอนหลับอย่างเดียวแต่คนทั้งโลกแสวงหาแค่ให้กินอิ่มนอนหลับแต่ไม่ได้แสวงหาความสบายการทำใจให้สงบใช่ไหมโยมฉะนั้นเราเชื่อพุทธเจ้าเราเชื่อตัวเราอะเราต้องเรารู้พระพุทธเจ้านั้นเข้าใจวิถีชีวิตสมบูรณ์หมดแล้วอนนท์ไม่มีอะไรมนุษย์และเทวดาสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเราเข้าใจวิถีชีวิตเขาหมดแล้วเห็นหน้าเราก็รู้เลยว่าเขามาจากไหนเขาไปจะไปไหนเขาเป็นยังไงเขาคิดอะไรเขามาจากพื้นฐานตรงไหนพระพุทธเจ้าท่านรู้อย่างนั้นรู้แจ้งไปหมดเลยเรานี่ยังสนใจไม่ใช่เราทุกคนเนี่ยยังเข้าใจพุทธเจ้าไม่ถึงยังมองว่าคำสอนพุทธเจ้ามันอยู่ที่วัดมันล้าหลังมันไม่ทันสมัยหารู้ไหมที่จริงแล้วธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยต้องเอามาใช้กับชีวิตประจำวันเลยนะใช่ไหมโยมเช่นอดทนนี่ต้องใช้ไหมต้องใช้สัจจะต้องใช้ไหมคนก็ร่อนปิ้นปั้นใครทำมากินใครเชื่อไหมขันติต้องใช้ปัญญาต้องใช้ไหมความเพียรต้องใช้ไหมสมาธิต้องใช้ไหมเวลาขับรถทำงานเนี่ยต้องมีไหมบางคนไม่มีสมาธิทำงานเผลอไปทำงานเครื่องยัดแขนก็ไปในเครื่องต้องถูกตัดแขนขาดสมาธิอย่างเดียวบางคนขับรถมีขาดสติไปชนก้นเขาเลยอย่างเงี้ยต้องใช้หมดเลยธรรมะโยมความโกรธต้องใช้ไหมใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ต้องไม่โกรธทำงานต้องไม่โกรธโลภมากใช้ได้ไหมมาเอาเปรียบเขาเขาไม่เอากับเราหรอกรู้ว่าทำมาหากินเอาเปรียบไอ้นี่เลวมากไม่ครบด้วยหรอกไอ้นี่เขาไม่มีธรรมะเขาก็ไม่ครบโอ้คนนี้เป็นคนใจกว้างคนเสียสละครบได้คนนี้น่าเชื่อถือโอ้เขาครบ
ไอ้คนขี้หลงขี้ลืมบอกโอ้ไอ้นี่ไม่ได้ไอ้นี่มาเป็นบัญชีมาเป็นเสมียนไม่ได้เดี๋ยวทำบริษัทจะพังขี้หลงขี้ลืมเขาก็ไม่เอาฉะนั้นคนมีธรรมะยิ่งมากเท่าไรเนี่ยยิ่งมีคุณค่าในตัวเองมากเท่านั้นทุกวันนี้มันขาดธรรมะฉะนั้นคุณค่ามันก็น้อยลงฉะนั้นจึงว่าธรรมะเป็นคำที่อยู่กับโรคได้ใช้กับโรคปัจจุบันโยมเด็กคนสมัยนี้ถ้ามีธรรมะนะมันจะมีราคาไอ้ที่มันมีปัญหาทุกวันเพราะเขาไม่เอาธรรมะไปใช้ที่โยมกลัวกิเลสจะหายไปเลยเอากิเลสไปเยอะๆเลยทะเลาะกันทุกวันนี่โยมกิเลสมันทะเลาะกันโยมถ้าไม่มีกิเลสมันก็มีแต่ให้กันอย่างเดียวใครจะทะเลาะกันตัวโกรธมันทะเลาะกันตัวอิจฉาก็ทะเลาะกันตัวแข็งดีคิงเด่นก็ทะเลาะกันทุกวันนี้โลกมีแต่เรื่องนี้ทั้งนั้นนะทั้งนั้นเราไม่ต้องเสียเวลามาปฏิบัติตรงนี้เราจะได้เอาไปใช้ในชีวิตของเราให้ได้เร็วแล้วก็เป็นการบ้านทำทุกวันแล้วโยมพอได้ถึงขั้นไหนโยมก็รู้เลยว่าโอ้มหาสติปัฏฐานเกิดในใจแล้วโอ้เราบุญแล้วที่เราได้เจอตรงนี้นี่โยมจะไปดีใจตัวเองถ้าทำได้ตอนนี้โยมยังไม่ดีใจเท่าไหร่หรอกเพราะยังทำไม่ได้เราน่าสงสารไหมโยมเห็นไหมล่ะไปดูคนอายุมากๆแล้วหลงไงโยมเห็นชอบไหมล่ะชอบไหมอายุมากๆคนนี้อยู่ร้อยปีใช่ไหมแต่เวลาขี้เยี่ยวไม่รู้ตัวหรอกชอบไหมโยมอายุยืนจังคนนี้ยายฉันเนี่ยโหอายุยืนร้อยปีขี้เยี่ยวก็ไม่รู้ดีหรือเปล่าแต่บอกคนนี้ร้อยปีนะโอ้โหรู้หมดทุกอย่างเลยใครมานี่ฟังเสียงยังรู้เลยเนี่ยจำได้หมดทุกอย่างดีไหมโยมต่างกันเลยโลกกับธรรมบอกว่าคนเนี้ยยังไม่ทันไร60ปีหลงลืมนะสู้กับคนนี้80ปีไม่หลงลืมก็ได้โอ้โหตายแล้วเราไอ้เราเอ้ย60ปีสู้ไอ้คน80ปีมันน่ะเสียมั้ยน่ะกระปั้มกระเป๋อแล้วคิดมากคิดถึงกายห่วงมากห่วงจริงกระปั้มกระเป๋อใจมันอยู่กับลูกกับหลานหมดใจมันเป็นห่วงใช่มั้ยมันจึงได้หลงแต่ถ้าจิตมันกลับมาคืนเราเดินเรานั่งเรานอนเรากินเราทำอะไรต่ออะไรเราเคลื่อนไหวไปไหนเรารู้ตัวเนี่ยเรารู้จักตัวเราเนี่ย70 80ปีมันก็ไม่หลงสมองมันยังใช้งานได้ใครก็ไม่ว่าเราเป็นคนกระปั้มกระเป๋อเนี่ยถ้าว่านี่เราก็เสียดายตัวเรายังมีโอกาสทำอยู่โยมสติปัฏฐาน4เป็นทางแก้ทุกอย่างเลย

นั่งสมาธินี่มันเป็นของละเอียดอ่อนนะคนมีปัญญาก็จะรักจะนั่งได้เร็วเพราะว่าเป็นของละเอียดอ่อนพอเรานั่งเนี่ยเราต้องควบคุมจิตของเราไม่ให้คิดไปโน่นคิดไปนี่เราก็กลับมาตั้งต้นมันละเอียดเนี่ยเราจะรู้เองถ้าเราภาวนาเป็นแล้วเราจะรู้เองว่าเออนั่งสมาธินี่เป็นเรื่องรู้จักตัวเองคิดโน่นก็รู้คิดนี่ก็รู้ค่อยๆดึงจิตกลับมาถ้าคนเราถ้ารู้จิตตัวเองแล้วก็สามารถจะทำสมาธิปัญญาได้เร็วอันนี้ก็เป็นการรู้อย่างนี้เราควรเอาไปเรียนรู้เพราะว่าเป็นธรรมที่เกิดขึ้นในใจของเราคนไม่นั่งสมาธินี่จะไม่รู้เรื่องอะไรเลยจะรู้ก็จะเรื่องของโลกรู้เรื่องแต่ภายนอกแต่ว่าการทำสมาธิเจริญสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานหรือทำสมาธิเนี่ยมันจะรู้เรื่องจิตของเรากลับมาหาความสงบกลับมาหาความคิดของเรากลับมาตามดูความคิดของเราว่าเราเป็นคนคิดอะไรสุขทุกข์สงบหรือไม่สงบเนี่ยดังนั้นจึงว่าสิ่งเหล่านี้สำคัญที่ในชีวิตเราจะต้องค้นหาให้เจอดังนั้นเมื่อเราทำความเพียรไปมากขึ้นมันก็จะรู้เฉพาะตนคนอื่นจะมาทำให้เราไม่ได้ในบุญตรงนี้ต้องทำเอาเองเงินทองฝากกันไปทำได้ถวายอาหารข้าวทอดกฐินพระป่าทั้งโบสถ์สร้างศาลาก็ทำได้แต่

ุญตรงนี้ต้องทำเองเป็นยอดบุญเดินจงกรมต้องเดินเองยืนสมาธิต้องยืนเองภาวนาต้องภาวนาเองพิจารณากายใจของเราต้องพิจารณาเองสงบต้องสงบเองฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราเป็นผู้ทำก็เรียกเป็นมโนกรรมเป็นกายกรรมวจีกรรมเป็นบุญกุศลอย่างมากพุทธเจ้าก็เพียรมาถึง4อสงไขยกำไรแสนมหากัปมาสำเร็จเป็นพุทธเจ้าก็เรื่องการทำสมาธิตัวนี้เองท่านจึงได้แบ่งบุญไว้ให้พวกเรารู้ตามตรงนี้ฉะนั้นจึงว่าสิ่งเหล่านี้เราไม่ควรจะปิดบังตัวเราเราควรจะเปิดมาพิจารณาดูตัวเราควรจะรู้เรื่องศาสนารู้ควรจะรู้เรื่องคำสอนเพราะเราจะต้องปฏิบัติเท่านั้นที่จะรู้ได้นะแล้วก็มีครูบาอาจารย์มีคนมีสังคมมีอะไรเรื่องปฏิบัติในชีวิตเนี้ยเราไม่ต้องไปรอหรอกไม่ต้องไปรอปลดเกษียณไม่ต้องไปรอให้ลูกหลานโตไม่ต้องไปรอให้เราว่างต้องทำจิตให้ว่างทำไปเถอะภาวนาไปจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนอย่างเนี้ยเอาไปใช้ได้ทุกเวลาโยมขึ้นรถลงเรือไปไหนมาไหนเราต้องมีสติรู้กายใจเรารู้กายหนึ่งรู้จิตหนึ่งรู้กายหนึ่งรู้จิตหนึ่งรู้ตัวเราสุขทุกข์เราต้องเห็นตัวเราต้องเข้าใจเราไม่ใช่เราไปรู้เรื่องคนอื่นแต่ถ้ารู้มากๆเนี่ยเราก็สงบใช่ไหมอย่างโยมมานั่งเนี่ยโยมรู้มากๆโยมก็สงบแต่ถ้าโยมไม่รู้เลยโยมก็ไม่สงบพุทธเจ้าท่านบอกว่าความสุขก็คือความสงบความสงบก็คือความสุขถ้าคนเราไม่มีความสงบจะหาความสุขไม่ได้ฉะนั้นจึงว่าก็เราต้องการความสุขเราก็ต้องสงบเราให้อยู่อยากให้ลูกหลานเรามีความสุขก็ต้องให้ลูกหลานเราสงบอยากให้พ่อแม่มีความสุขก็ต้องให้พ่อแม่มีความสงบถ้าคนเราไม่สงบจะเอาอะไรมามีความสุขทุกวันที่คนเดือดร้อนทุกวันเนี่ยเพราะมันไม่มีความสงบใจลองสิวันนี้เราสงบใจทั้งวันเนี่ยเราก็สุขทั้งวันแต่วันนี้เราวุ่นวายทั้งวันเราก็ทุกข์ทั้งวันจะเห็นโอ้โหวันนี้ฉันไม่สบายใจเลยฉันไม่สงบใจเลยฉันฟังเรื่องราวมาไม่ดีฉันทำใจไม่ได้โอ้วันนี้ไม่สบายใจทั้งวันเลยแต่วันนี้ฉันรู้สึกสวดมนต์ภาวนาแล้วเกิดสมาธิสบายใจใครจะเป็นยังไงก็เฉยก็ช่างรู้สึกวันนี้เราสงบใจสบายใจและคนที่อยู่กับเราคนที่มาหาเราก็จะปล่อยสบายใจไปด้วยอันนี้ใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องนี้เมื่อโยมเข้ามาถึงตรงนี้แล้วก็คือการเรียนรู้ธรรมะพุทธเจ้าแหละนี่โยมผ่านอนุบาลแล้วนะเนี่ยนะใช่ไหมโยมได้ยังอนุบาลทหารเลยนะตอนนี้ไปรีเสิร์ชเอาเองอะคันนี้นะเรื่องนอนเลยเรื่องนอนนี่เวลานอนนะฮะนอนภาวนาสมมุติเราไม่หลับนะฮะนอนสีหสยาตนอนนี่ก็เป็นสมาธินอนสำเร็จก็มีสมัยพุทธเจ้าเดินสำเร็จยืนสำเร็จนอนสำเร็จนั่งสำเร็จกินสำเร็จทำการงานสำเร็จคือสำเร็จด้วยสมาธิเนี่ยเวลานอนเราก็เอาศีรษะไว้อย่างนี้ยมเขนพระนอนวัดโพไหมล่ะนอนอย่างนี้นอนแล้วก็ภาวนาโยมจะภาวนาอะไรดูท้องพองยุบก็ได้ดูท้องพองก็ได้ดูท้องพองยุบก็ได้หรือจะหรือดูที่ลมหายใจก็ได้หรือพิจารณาอาการ32ก็ได้หรือเห็นตัวเองนอนเอาจิตจับไว้ที่รูปนอนก็ได้เรื่อยทีนี้ถ้ามันเมื่อยก็นอนนานเป็นทุกข์หนอนานเป็นทุกข์หนออยากขยับหรือนอนนานเป็นทุกข์แล้วก็พิจารณาทุกข์แล้วขยับมาพิจารณาซ้ายนี่นอนทางนี้สุขหรือทุกข์ก็พิจารณาเรื่อยไปคือนอนภาวนาเราจะเอาสักกี่นาทีก็ได้วันละคือ15นาทีชั่วโมงหนึ่งพอแขนชาลงเมื่อยแล้วก็ขยับตัวนี่คือนอนภาวนาแต่นี้ถ้าเราจะหลับเราก็เอามือออกนี่หลับไปก็ให้รู้ว่าตัวเองหลับเมื่อไหร่หลับโกรนก็ให้รู้ว่าโกรนด้วยนะหลับให้ใจเข้าให้ใจออกให้รู้เวลาให้ใจเข้าก็รู้ให้ใจเข้าจะเอาเวลาเราโกรนเนี่ยเราก็ให้รู้ว่าเราโกรนถ้าเราทำสติได้รู้เลยเวลาจะหลับเนี่ยจิตมันจะปล่อยวางมันจะโกรนดังหายใจจะดังก็คนธรรมดาแต่ตัวเราก็จะได้ยินตัวเราว่านอนหลับโกรนนะเราหายใจดังทุกครั้งเราก็ต้องตามดูแล้วตื่นขึ้นมาก็รู้ตัวเองนอนอยู่ท่าไหนนอนอยู่ท่านอนคว่ำนอนหงายนอนตะแคงนอนท่าใดก็ให้รู้ตัวเองนอนแล้วก็กำหนดสติเวลาตื่นขึ้นมานี่คือการนอน

ภาวนานอนแบบสมาธิทำได้ทุกคนเลยโยมท่าเนี้ยใครก็นั่งทำได้โยมใครไม่นอนเลยโยมนอนทุกคนแต่นอนไม่เป็นนอนไม่ได้ภาวนาคือนอนไม่เป็นพระพุทธเจ้าสอนให้นอนเป็นคือนอนภาวนาจนหลับไปและจะหลับฝันดีจิตใจจะไม่ค่อยวาวุ่นฉะนั้นขอให้ภาวนาจะหลับเป็นที่พึ่งทางใจเป็นเพื่อนนอนธรรมะเป็นเพื่อนนอนภาวนาเป็นเพื่อนนอนแล้วก็จะคุ้มครองป้องกันภัยอันตรายต่างๆได้ถ้าคนเรานอนภาวนาเนี่ยจะเป็นธรรมคุ้มครองนอนนี่มันเป็นท่าสุดท้ายโยมท่าสุดท้ายท่านิพพานนะนอนในท่าสุดท้ายถ้าไม่หายใจก็ไม่ลุกเลยนะนอนไปบอกหายใจเข้าไม่ออก

ลุกเลยนะนอนนอนไปบอกหายใจเข้าไม่ออกออกไม่เข้าไม่ลุกเลยครูไม่ไปแล้วหยุดพอนอนไม่ลุกหมดลมหายใจสบายคันนี้ใครจะไปเผาไปฝังกูก็สบายสบายนะพอไม่มีลมหายใจเนี่ยสบายที่สุดในโลกเลยโยมที่ทุกวันเนี่ยพอมีลมหายใจเมื่อมีลมหายใจแล้วก็อยากได้โน่นอยากไปนี่มันก็พาทุกตลอดเวลาเจ็บหัวเจ็บท้องตลอดแต่พอหมดลมหายใจแล้วสบายแต่พุทธเจ้าท่านทำก่อนที่จะเป็นหมดลมพุทธเจ้าท่านสามารถเข้าสมาธิหมดลมหายใจได้ต้องเป็นครึ่งเดือนท่านทำจนลมหายใจไม่มีไปใช้ในร่างกายหมดเลยนี่สมาธิเป็นพิเศษสำหรับพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ที่เข้าไปแล้วไม่ใช้ลมหายใจออกมาเลยนั่นบรมสุขที่สุดเลยซึ่งพระที่เข้าจตุตฌานแล้วเนี่ยหรือสมาบัติเนี่ยจึงจะเจอความสุขสุดยอดตรงนี้ไม่มีใครเจอหรอกถ้าจิตยังไม่สงบนี่สำหรับชาติสุดท้ายจะเจอทุกคนนะถ้าเวียนว่ายตายเกิดในชาติสุดท้ายทุกคนจะเจอบรมสุขอย่างยิ่งคือทำจิตจนไม่มีลมหายใจแล้วก็จะสงบและสุขที่สุดคือชาติสุดท้ายโยมนะพอตายนี่ยังไม่สุขอ่ะมันสุขแต่กายอย่างเดียวแต่ใจมันยังต้องไปเกิดใหม่ต้องมาล้างแค้นกันอีกต้องมาสร้างกรรมอีกต้องมามีมึงมีกูอีกมีเขามีเราอีกใช่ไหมมีร้อนมีเย็นมีหนาวมีหิวมีกระหายก็ต้องมาทุกข์อีกแต่ถ้าเขาถึงนิพพานคือความดับทุกข์ได้นี่ชาติสุดท้ายทุกคนจะไปหมดเลยไปถึงพระนิพพานแล้วทุกคนจะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดนั่นคือบรมสุขบางคนก็ปรารถนาไปเจอพระศรียะเมตไตรไปชาติพระศรียะเมตไตรก็คือไปฟังธรรมแล้วก็ดับกิจได้เลยดับตั้งแต่ยังไม่ตายนะอยู่ตั้ง 40,000 ปีอายุยืนพระศรียะเมตไตรแต่พุทธเจ้าเนี่ยท่านเป็นศาสนาคนมีปัญญาศาสนาพุทธเจ้าเป็นศาสนาปัญญานะศาสนาพระศรียะเมตไตรนั้นศาสนาศรัทธามีศรัทธาก็เป็นพระอรหันต์ได้แต่มีความเพียรไปต้อง16อสงไขยแต่ศาสนาพุทธเจ้าต้องใช้ปัญญาจึงจะมีความสุขจึงจะมีความสงบเหมือนเรานั่งสมาธิเราต้องใช้ปัญญาระโยมนะคิดอะไรเฉยคิดอะไรเฉยคิดดีก็เฉยคิดต้องใช้สติปัญญาระงับใจเราเอาไปใช้นะโยมนะนี่เป็นการบ้านระโยมนะไปรีเสิร์ชตัวเองเลยไปวิทยานิพนธ์ตัวเองเลยเนี่ยเรามันมีอะไรมั่งมันมีโกรธเท่าไรมีโลภเท่าไรมีห่วงเท่าไรมีรักโอ้โหเรานี่ทุกข์มากทุกน้อยไปพิจารณาตัวเราแล้วจะเห็นมีเวลาแล้วนะมีเวลาแล้วโอกาสมีแล้วเวลามีแล้วเพราะเอาไปใช้ในสติปัฏฐาน4เรียกว่ามหาสติปัฏฐาน4กายานุปัสสนาปฏิปัฏฐานาพิจารณากายอาการ32ยืนเดินนั่งนอนเวทนานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาสุขที่ใจทุกข์ที่ใจเฉยที่ใจถ้าใครเห็นได้คนนั้นเข้าใจธรรมะเข้าใจธรรมะที่ตัวเองจิตานุปัสสนาปฏิปทานาคนไหนพิจารณาจิตตัวเองได้เป็นธรรมะเป็นปัญญาพิจารณาจิตภายในจิตของตัวเองได้คิดอะไรก็รู้ทันหมดโลภโกรธหลงรักชังคิดดีคิดไม่ดีเห็นจิตภายในจิตตัวเองตลอดเวลาเนี่ยเขาเรียกว่ามีปัญญาเป็นวิปัสสนานั่นคือคนเข้าใจธรรมะธรรมาทุปัสสนาปฏิปัสสนาเป็นคนปล่อยวางเป็นไม่ยึดมั่นถือมั่นติดอะไรมากเกินไปเห็นว่าสิ่งทั้งหลายในโลกที่ล้วนแล้วแต่อาศัยอยู่ทั้งนั้นไม่ใช่ของเราเป็นของสมมุติทั้งนั้นเป็นของใช้ทั้งนั้นเป็นเครื่องมือของเราทั้งนั้นไม่มีใครเป็นเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ผมคนเล็บผนังเราต้องทิ้งหมดเลยเราใช้มันแล้วทิ้งไหมโยมทิ้งทิ้งเหมือนข้าวเรากินแล้วเราก็ต้องทิ้งฉะนั้นเรามาพิจารณาธรรมานุปัสสนาพิจารณาเข้าใจธรรมที่เจริญเกิดขึ้นเราก็มีความสุขสงบธรรมที่เสื่อมไปก็ปล่อยวางไปทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องปล่อยวางหมดแบกไว้ไม่ได้โลกนี้เมื่อเข้าใจแล้วเราก็จะสบายอยู่อย่างเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมีอะไรสงสัยไหมนะดีไหมเดินโยมเดินกับยืนใครดีกันยืนดีกว่าฮะยืนเดินนั่งในใครดีกันฮะดีทุกอย่างเลยโอ้ใช้ได้จริตเราใช้ได้หมดจริตเราใช้ได้บางคนชอบเดินบางคนชอบยืนบางคนชอบนั่งบางคนชอบนอนเราป่วยเราก็นอนได้เราเวลาเราเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยชีวิตบ้านปลายคนเราต้องนอนนะโยมนะนอนไม่ลุกเลยนะ

ชีวิตบ้านปลายเรานี่นอนไม่ลุกเลยนะนั่นเราเอาไปใช้กรรมฐานบนนี้ต้องไปใช้โยมนะกรรมฐานสติปัฏฐาน4ต้องเอาไปใช้กับชีวิตให้ได้ท่านไหนก็ต้องเอาไปใช้ให้ครบสมบูรณ์ฉะนั้นเราจึงว่าเป็นผู้ไม่ประมาทไม่โมเมาจะเอาชีวิตตรงนี้ไปใช้ให้ถูกต้องเพราะเราได้หลักธรรมได้หลักปฏิบัติได้หลักสตินะสตินี่สำคัญให้รู้ตาสติรู้ตาสติรู้หูสติรู้จมูกรู้ลิ้นรู้กายรู้ใจสติรู้ตัวเพราะนั้นบุญเนี่ยความเป็นจริงแล้วเป็นของละเอียดอ่อนทางจิตทางวิญญาณที่พุทธเจ้าทรงตรัสรู้เห็นพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เห็นเรื่องบุญคนอื่นอาจจะไม่เห็นแต่พุทธเจ้าเห็นเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องสวรรค์พุทธเจ้าเห็นเรื่องนรกเรื่องนิพพานพุทธเจ้าเห็นแต่พวกเราไม่เห็นเนี่ยเราก็มีศรัทธาความเชื่อว่าสิ่งที่เราไม่เห็นแต่ก็เป็นของที่ปู่ย่าตายายทำแล้วเห็นผลกันมาก่อนดังนั้นจึงว่าเราที่จะเอาไปได้จริงๆนะฮะบุญที่จะเอาไปได้จริงๆก็คือว่าบางทีร้อยหนึ่งบาทเดียวก็เอาไปไม่ได้โยมบางคนที่ไม่ได้ทำบุญร้อยบาทเดียวก็ไม่ได้เพราะเราไม่ได้ทำเลยเราไม่เคยให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเนี่ยจะอยู่ถึง100ปี80ปีก็ได้กินได้ใช้ไปจริงแต่ว่าเราไปจากโลกนี้เราไม่เอาไปเลยกลายเป็นว่าเราได้ขาดทุนเราไม่มีกำไรฉะนั้นอย่างที่โยมได้ทำอย่างนี้ถือว่าโยมได้กำไรตรงที่ว่าเรามองเห็นบุญเราก็สะสมบุญของเราไปไอเนี่ยที่เราสะสมอย่างที่เราทำเนี่ยนี่แหละมันจะเป็นอริยทรัพย์เป็นของเราพุทธเจ้าจะบอกคนให้เป็นคนรวยยิ่งให้ยิ่งรวยคนไม่ให้เป็นคนจนทำไมพุทธเจ้าท่านจึงรวยโยมก็พุทธเจ้าท่านรวยเพราะท่านให้เป็นพระเวสสันดรนะท่านให้หมดเลยนะให้ช้างให้ม้าให้ลูกให้เมียให้หมดทุกอย่างแล้วท่านก็ได้ผลฐานของท่านนะชาติสุดท้ายท่านบอกว่าลูกของท่านบอกถ้าชาตินี้พ่อไม่ให้นะถ้าชาตินี้พ่อไม่ทำสำเภาทองสำเภาแก้วไม่สละลูกไปทั้งสองคนให้พราหมณ์เท่าคนนี้ไปแล้วพ่อจะไม่มีเรือสำเภาไปถึงพระนิพพานพ่อจะต่อเรือสำเภาเพื่อให้สำเภาได้สำเร็จลูกเนี่ยเป็นคนที่จะมาช่วยต่อทำสายระโยงระยางให้ขึงใบเนี่ยแล่นไปสู่จุดมุ่งหมายคือทะเลหลวงไปถึงนิพพานถ้าไม่ได้ลูกให้ทานเนี่ยพ่อเป็นพุทธเจ้าไม่ได้จึงต้องให้ระโยงพอให้แล้วนั้นเนี่ยอานิสงส์ของการที่ให้ลูกเนี่ยเทวดาสาธุเลยเป็นดินวันไหวเลยแล้วผลที่ท่านให้เนี่ยท่านไปไหนโยมสิ่งที่พุทธเจ้าให้กลับมาเป็นของพุทธเจ้าหมดเลยการที่จะเป็นผู้นำคนเนี่ยถ้าไม่ให้เป็นผู้นำไม่ได้โยมทุกวันนี้คนที่เป็นผู้นำได้ไม่สำเร็จเนี่ยเพราะอะไรเพราะให้ไม่เป็นให้ไม่เป็นจึงเป็นผู้นำไม่ได้แต่ถ้าให้เป็นหรือเป็นผู้นำที่เสียสละได้ก็จะเป็นผู้นำที่ดีต่อไปเป็นพ่อที่ดีเป็นแม่ที่ดีเป็นผู้นำบ้านเมืองที่ดีเพราะเสียสละเป็นบุญเนี่ยเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่เรายังมองไม่เห็นกันเพราะปุถุชนคนทั่วไปยังมองไม่เห็นบุญหรอกโยมคนที่จะมองเห็นบุญต้องไปนั่งสมาธิหรือเจริญปัญญาถึงขั้นสมาธิสงบแล้วอย่างพุทธเจ้าท่านตรัสรู้หรือพระอรหันต์ท่านเห็นเนี่ยจึงว่าธรรมที่พุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมที่พุทธเจ้าเห็นเนี่ยเพราะท่านเกิดความสงบใจเกิดความสุขใจทำและสบายใจทำและเห็นบุญทำและเกิดความสุขคนทำบุญอย่าไปคิดว่าเขามีทุกข์นะโยมนะคนทำบุญเขามีสุขคนทำบาปเขามีทุกข์นะโยมจะว่าเขาสบายนะคนทำบาปมีทุกข์นะโยมนะทำบาปมีทุกข์ใครไม่รู้หรอกว่าคนทำบาปมีทุกข์ทุกคนเลยโยมแต่เขาเดินทางผิดแล้วเขาก็ต้องไปต่อไปใครบอกทำบุญทำบาปเป็นสุขไม่มีใครยืนยันได้เลยว่าทำบาปเป็นสุขโยมเราไปโกงเข้ามาในทุกข์นะโยมนะ
แต่เราไปโกงเข้ามาเนี่ยเราทุกข์เลยโยมใครไม่รู้เราก็รู้แต่เราไปทำเราเป็นคนให้นะโยมเรามีชื่อเป็นผู้ให้นู่นเราก็ให้นี่ก็ให้เมืองไทยเนี่ยเราให้หมดเลยนะโยมโอ้โหใช่ไหมใครจะว่าเราที่โกงเขาต้องยกย่องเราแน่ระบบเมืองไทยที่จะสร้างเองเลยจะให้เองนะโยมสมมติอย่างในหลวงเนี่ยท่านให้ใช่ไหมโยมเป็นผู้ให้ใช่ไหมเมืองไทยนี่เหมือนกันในหลวงสร้างขึ้นมาเลยปู่ย่าตายายท่านก็สร้างมาแล้วใครว่าท่านโกงมีแต่คนกราบไหว้ใช่ไหมแต่ลองใครมาเป็นรัฐบาลแล้วมาเป็นเจ้าหน้าที่บ้านเมืองลองไปโกงของบ้านเมืองสิเขาว่าเลยไอ้นี่ขี้โกงในหลวงเป็นคนให้แต่คนนี้เป็นคนโกงเขาเกลียดคนนั้นเลยโยมนะเขาเกลียดคนโกงนะแต่เขารักคนให้บุญจึงเป็นที่รักของหมู่มนุษย์และเทวดานะโยมนะแต่นั้นยิ่งให้ยิ่งรวยคนให้จนไม่มีระยมคนที่รวยนี่คือรวยใจไม่มีคำว่าจนเลยอาตมาก็ยังไม่เจอเลยว่าคนทำบุญจนโยมมีแต่คนเอาไปเล่นจนเอาไปใช้อย่างอื่นจนแต่คนทำบุญนี่มันยิ่งรวยชั่วลูกชั่วหลานฉะนั้นอย่าไปคิดว่าทำบุญนั้นจนรวยทั้งชาตินี้รวยทั้งชาติหน้าไม่มีคำว่าจนยิ่งเป็นเศรษฐีมากขึ้นยิ่งให้อะโยมเพราะคนให้เนี่ยมันคนฉลาดไม่ใช่คนโง่คนมีปัญญาในการให้ฉะนั้นถึงว่าเราเนี่ยทำบุญกุศลต้องทำให้ถึงแก่นของบุญทำให้ใจสบายทำให้รู้ว่าบุญนี่เราเอาไปได้จริงๆอย่าไปสงสัยเรื่องบุญอย่าไปสงสัยว่าทำไปทำไมเอาไปกินเอาไปใช้เอาไปลูกหลานแต่หารู้ไหมว่าเราตายแล้วใครเอาอะไรไปนะโยมเราตายเอาไปไม่ได้เลยสักอย่างเดียวใครเอาอะไรไปไม่ได้แม้แต่ตะตังใส่ปากเอาสตังไปใส่ลงสับเปลือยังเก็บหมดเลยโยมไม่ให้สับเปลือยมันงัดงงเก็บหมดเราเอาอะไรไปโยมเราไม่เอาหลอกร่างนี้เราไม่เอาเราเอาร่างที่ดีเอาจิตที่ดีเอาความเป็นมนุษย์ที่ดีเอาเทวดาที่ดีไปเพราะเรารู้เราฉลาดเรามาอาศัยบารมีสร้างในชาตินี้เรามาอาศัยร่างกายที่เป็นมนุษย์เนี่ยสร้างบุญบารมีเพื่อจะไปข้างหน้าให้มันเจริญกว่านี้โลกนี้เราก็มีอยู่แค่นี้โยมโลกนี้มีอนิจจังทุกขังอนัตตาโลกนี้มีเกิดแก่เจ็บตายมีการทำมาหากินกันอยู่ไงโลกมันไม่ไปไหนโยมแต่เราต้องพัฒนาจิตใจของเราให้เป็นผู้ดับทุกข์ทางใจให้เป็นผู้ดับทุกข์ทางกายเราจะได้ไม่มีทุกข์คนเราเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยโยมนะถ้าไม่ได้ทำบุญไว้มันจะทรมานใจนะแต่ถ้าคนทำบุญกุศลไว้ไม่ทรมานใจโยมไม่ทรมานใจคนที่ใจบุญนี่จะไม่ทรมานใจเจ็บก็มีความสุขแก่ก็มีความสุขฉะนั้นบอกว่าความสุขนี่เป็นสวรรค์ของคนสวรรค์นี่จะไปวัดกันตรงไหนโยมสวรรค์วัดของความสุขอยู่ตรงไหนก็มีความสุขนั่นแหละสวรรค์โยมแก่ก็เป็นความสุขเจ็บก็สุขตายไปยังไปสุขเปิดก็เป็นอยู่นะตายไปเป็นเทวดาสุขก็ตอนเป็นมนุษย์อีกแต่เราไม่เชื่อทำยังไงถ้าไม่เชื่อชาตินี้เราจะทำไงถ้าเกิดสวรรค์มันมีจริงนรกมันมีจริงแล้วเราจะไปไหนโยมใครจะบอกทางเราถูกโยมเราก็หลงทางสิเพราะเราไม่รู้จะไปทางไหนมันต้องรู้ทางก่อนโยมอย่างที่โยมทำได้รู้ทางแล้วทางทานทางสว่างทางศีลทางสว่างทางสงบเราทำกายวาจาใจเข้าไปถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท่านบอกเป็นที่พึ่งของเราได้พระเจ้าบอกไม่มีที่พึ่งอื่นนอกจากพระพุทธเจ้าไม่มีที่พึ่งอื่นนอกจากพระธรรมไม่มีที่พึ่งอื่นนอกจากพระอรหันต์ฉะนั้นที่พึ่งของพวกเรามีแล้วแต่ทำไมพวกเราชาวพุทธจึงไม่ค่อยได้มีความสุขทางใจเท่าไหร่เพราะชาวพุทธมัวแต่ไปยึดวัตถุเป็นที่สรณะกันหมดชาวพุทธไม่ได้ยึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ได้สวดมนต์ไหว้พระไม่เคยนั่งสมาธิชาวพุทธจึงหาความสุขใจที่แท้จริงไม่ได้ตรงนี้เราขาดการ

พฤติปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าสักหน่อยหนึ่งดังนั้นทุกวันนี้ทำไมปัญหาจึงเยอะโดดตึกตายอะไรอุ้มลูกโดดตึกตายความไม่ยิงเป็นพระพุทธไม่ควรเป็นอย่างนั้นเลยโยมเขาไม่ได้เข้าไปหาความสงบใจเขาไม่ว่างใจเขาวุ่นเราต้องเลือกใจที่ดีโยมต่อไปนี้เราต้องทำใจเนี่ยให้มันวุ่นวายวัตถุภายนอกเนี่ยมันเป็นสมบัติเป็นสมบัติคู่บุญของเราโยมมันมาอยู่กับเราก็บุญของเราโยมมันไปจากเราก็ไม่ใช่มันไม่ใช่ของเราฉะนั้นเรามีบุญเราก็มีนะถ้าเราไม่มีบุญเราก็ไม่มีฉะนั้นถึงว่าที่ชื่อว่าธนาคารเศรษฐีนะโยมเมืองไทยที่มาใช้คำว่าธนาคารเนี่ยนะคำว่าธนาคารมาจากไหนโยมมาจากคนที่เกิดแล้วไม่มีพ่อมีแม่สมัยพระพุทธเจ้านั้นมีคนหนึ่งเนี่ยมันเป็นมาเกิดเขาเราเป็นผู้หญิงงามเมืองมาเกิดลูกเสร็จแล้วก็เอาเลี้ยงไว้ไม่ได้ก็ไปทิ้งกองขยะพอไปทิ้งกองขยะเสร็จแล้วเขาก็ไอ้โหรนั่นก็ทายว่าลูกเกิดวันนี้เด็กเกิดวันนี้จะเป็นเศรษฐีไอ้เศรษฐีก็ไปเก็บเอามาเลี้ยงเสร็จแล้วตอนหลังเศรษฐีก็บอกเอ๊ะลูกกูเกิดมาเดี๋ยวจะมาแย่งความเป็นเศรษฐีกูก็เลยเอาไปฆ่าตั้ง 6-7 ครั้งไม่ตายโยมนี่เล่าดัดนัดนะผลที่สุดพอที่สุดคนนี้กลับมาที่สุดก็มาไอ้พ่อคนนี้ตายลูกคนนั้นตายไอ้คนที่เก็บมาจากถังขยะเนี่ยกลายเป็นเศรษฐีเป็นเศรษฐีก็ให้ทานทั้ง4ทิศระยมหรือว่าพอรู้ประวัติตัวเองว่าตัวเองเนี่ยมาจากเด็กกองขยะเท่านั้นเองแต่หน้าตาดีเนี่ยมาเกิดนะแต่ประวัติเนี่ยไม่มีเพราะมาเกิดกองขยะเขาเก็บมาเลี้ยงพอรู้ว่าตัวเองมาจากกองขยะเท่านั้นสลดใจรวยมากรวยเป็นเศรษฐีใหญ่ในเมืองนั้นเลยก็เลยบอกให้ลูกน้องให้ทานทั้ง4ทิศเลยฉันจะได้ไม่พัดภาคจากพ่อจากแม่จะได้ไม่ยากจนอย่างนี้เพราะฉันเกิดมาลำบากให้ทานทั้ง4ทิศตลอดชีวิตเลยโยมมีสมบัติมากมายที่สุดแล้วก็เลยบอกกับลูกหลานว่าคนเหล่านี้ไม่เที่ยงเลยนะฉันเนี่ยมาจากคนจนจากไม่มีอะไรเลยชื่อน่ะเขาตั้งชื่อให้ว่าไงชื่อว่าในธนาคารไอ้เศรษฐีนั้นไม่รู้จะตั้งชื่อไงชื่อว่าธนาคารจนเป็นเศรษฐีแล้วก็เจอพระพุทธเจ้าโดยโยมเจอพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมพุทธเจ้าได้ทำบุญแล้วก็ให้ทานจนยันจะหมดชีวิตให้ไม่หมดโยมคนจนมากินแต่4ทิศเนี่ยเกี่ยวหมดทุกวันให้ทั้ง4ทิศแล้วที่สุดตายไปเขาก็เลยไปไม่จนแล้วเพราะเขาทำบุญที่สุดเลยเกิดมาจากกองขยะแต่มาเป็นที่นี่จะมาเล่าละลัดนั้นถ้าเล่ายาวโยมก็หมดเวลาที่สุดจนที่สุดแล้วเมืองไทยเรามาตั้งธนาคารไม่รู้จะชื่ออะไรดีไอ้ฝรั่งมาเรียกว่าแบงค์ใช่ไหมฮะคนไทยก็เลยมาดูพจนานุกรมดูรัฐธรรมะคนดีที่สุดไอ้ที่คนจนมารวยได้เนี่ยคนที่บริสุทธิ์คนที่ประเสริฐในประวัติศาสตร์ของพุทธเราคือในธนาคารมันรวยที่สุดเลยอ่ะจนที่สุดเลยก็เลยคำว่าในธนาคารเนี่ยคำว่าแบงค์เนี่ยธนาคารประเทศไทยเนี่ยก็มาจากคนอยู่กองขยะนี่เองโยมทีนี้เราไม่รู้ความหมายเราก็ว่าไอ้นายธนาคารคือคนรวยแต่ที่จริงแล้วประวัติเดิมเข้ามาจากคนที่ไม่มีพ่อมีแม่เลยตกขยะมานะโยมมาเป็นนายธนาคารแล้วเป็นเศรษฐีไม่ใช่รวยเฉพาะรวยแต่กายอย่างเดียวให้ฐานด้วยเขาจึงเรียกนายธนาคารนะให้ไม่หมดนายธนาคารนี่เรียกว่าให้ไม่หมดมีเท่าไหร่ก็ไม่หมดไอ้ธนาคารที่มันล้มที่มันยึดนี่มันไม่ใช่ธนาคารแท้มันไม่ใช่ธนาคารบุญถ้าธนาคารมันไม่ต้องมันให้ไม่หมดนี่ธนาคารบุญนะพวกเราชาวพุทธพวกเราก็มีบุญมาเกิดแต่พวกเรายังไม่ได้เข้าถึงธรรมะพุทธเจ้าจริงๆเราก็ยังสงสัยเรื่องบุญอยู่แต่ถ้าเราไม่สงสัยเรื่องบุญเนี่ยเราจะเอาบุญไปได้เยอะโยมไอ้ทุกวันเนี่ยมันปิดกั้นเหล่านิวรณ์ปิดกั้นทำให้

ให้เราไม่กล้าทำบุญเหมือนกับในธนาคารเนี่ยก็เชื่อใช่ไหมล่ะทำไมก็เชื่อโยมก็รู้เขามาจากกองขยะแล้วเนี่ยเขาไม่มีอะไรเลยโยมแล้วฆ่าไม่ตายเลยคนเนี้ยถ้าเล่าประวัติยาวนะฆ่าไม่ตายโยมพอมาเป็นในธนาคารก็รู้ชีวิตนี้ก็ได้มาเนี่ยเขาไม่เอาอะไรเลยขอทำบุญอย่างเดียวแล้วก็แถมลูกไม่มีด้วยเก็บลูกเขามาเลี้ยงอีกคนนี้ก็เก็บเด็กมาเลี้ยงเด็กก็ดีทั้งนั้นผลที่สุดก็ทำบุญได้ตลอดชีวิตได้พบพุทธเจ้าเมื่อคนไทยเราเนี่ยเข้าธนาคารทุกวันไม่เคยเรียนประวัตินี้นะโยมนะถ้าเราเอาประวัติธนาคารมาพูดเนี่ยคนจะรู้สึกว่าโอ้คนอยากจะรวยต้องทำบุญไม่ทำบุญไม่รวยอยากจะเป็นพุทธเจ้าก็ต้องตั้งบารมีฉะนั้นบุญเรื่องศาสนาพุทธเราเนี่ยเป็นเรื่องของความดีเท่านั้นโยมเรื่องทำบุญจึงวันจึงว่าชักชวนกันไปเถอะโยมไปสวดมนต์ไปไหว้พระไปนั่งสมาธิยังไงยังไงเงินที่อยู่ข้างนอกน่ะมันเอาไปไม่ได้เงินที่เราเก็บเป็นทุนในใจเราไว้นี่ที่เราทำเนี่ยมันเป็นของเราคนเดียวใครแย่งไปไหนไม่ได้

0: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
1: รายการต่อไปเป็นรายการเสียงหนังสือเรื่องพระไตรปิฎกฉบับเสียงอ่านโดยคุณอาจิตโตเกียรติรุ่งเรืองอ่านจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขอเชิญติดตามรับฟังได้แล้วค่ะ

สมาจาร3ครั้งนั้นท่านพระอานนท์ได้เข้าไปยังฝั่งแม่น้ำอจิรวดีแล้วนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้แล้วที่โคนต้นไม้แห่งหนึ่งลำดับนั้นพระเจ้าประสิทธิโคศลเสด็จไปจนสุดทางที่ช้างทรงจะไปได้แล้วลงจากช้างทรงเสด็จพระราชดำเนินไปด้วยพระบาทเข้าไปหาท่านพระอานนท์ถึงที่อยู่ทรงกราบแล้วประทับยืนอยู่ณที่สมควรได้ตรัสกับท่านพระอานนท์ว่าพระคุณเจ้าขอพระคุณเจ้าอานนท์จงนั่งบนเครื่องลาดไม้นี้เถิดท่านพระอานนท์ทูลว่าอย่าเลยมหาปพิธเชิญพระองค์ประทับนั่งเถิดอาตมาภาพนั่งบนอาสนะของอาตมาภาพอยู่แล้วพระเจ้าประสิทธิโกศลจึงประทับนั่งบนที่ประทับที่ปูลาดไว้แล้วได้ตรัสถามท่านพระอานนท์ว่าพระคุณเจ้าอานนท์พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงประพฤติกายสมาจารความประพฤติทางกายที่สมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้รู้แจ้งพึงติเตียนบ้างหรือหนอท่านพระอานนท์ถวายพระพรว่ามหาปพิธพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นไม่ทรงประพฤติกายสมาจารที่สมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้รู้แจ้งพึงติเตียนเลยขอถวายพระพรพระเจ้าประสิทธิโคศลตรัสถามว่าพระคุณเจ้าพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงประพฤติวจีสมาจารความประพฤติทางวาจามโนสมาจารความประพฤติทางใจที่สมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้รู้แจ้งพึงติเตียนบ้างหรือหนอท่านพระอานนท์ถวายพระพรว่ามหาบพิตรพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นไม่ทรงประพฤติมโนสมาจารที่สมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้รู้แจ้งพึงติเตียนเลยขอถวายพระพรพระเจ้าประสิทธิโกศลตรัสว่าพระคุณเจ้าน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏข้อความที่พวกโยมไม่สามารถทำให้บริบูรณ์ด้วยการตั้งปัญหาพระคุณเจ้าอานนท์ทำให้บริบูรณ์ได้ด้วยการแก้ปัญหาชนเหล่าใดเป็นคนพาลไม่ฉลาดไม่ใคร่ครวญไม่พิจารณาแล้วยังกล่าวคุณหรือโทษของชนเหล่าอื่นได้พวกโยมไม่ยึดถือการกล่าวคุณหรือโทษของชนเหล่านั้นโดยความเป็นสาระพระคุณเจ้าส่วนชนเหล่าใดเป็นบัณฑิตเป็นผู้ฉลาดเฉียบแหลมมีปัญญาใคร่ครวญพิจารณาแล้วกล่าวคุณหรือโทษของชนเหล่าอื่นพวกโยมย่อมยึดถือการกล่าวคุณหรือโทษของชนเหล่านั้นโดยความเป็นสาระกายสมาจารที่สมณพราหมณ์ผู้รู้แจ้งพึงติเตียนเป็นอย่างไรท่านพระอานนท์ถวายพระพรว่ามหาปพิธกายสมาจารที่เป็นอกุศลเป็นกายสมาจารที่สมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้รู้แจ้งพึงติเตียนขอถวายพระพรพระคุณเจ้ากายสมาจารที่เป็นอกุศลเป็นอย่างไรกายสมาจารที่มีโทษเป็นกายสมาจารที่เป็นอกุศลขอถวายพระพรพระคุณเจ้ากายสมาจารที่มีโทษเป็นอย่างไรกายสมาจารที่มีความเบียดเบียนเป็นกายสมาจารที่มีโทษขอถวายพระพรพระคุณเจ้ากายสมาจารที่มีความเบียดเบียนเป็นอย่างไรกายสมาจารที่มีทุกข์เป็นวิบากเป็นกายสมาจารที่มีความเบียดเบียนขอถวายพระพรพระคุณเจ้ากายสมาจารที่มีทุกข์เป็นวิบากเป็นอย่างไรกายสมาจารใดย่อมเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างอกุศลธรรมทั้งหลายย่อมเจริญแก่กายสมาจารนั้นกุศลธรรมทั้งหลายย่อมเสื่อมจากกายสมาจารนั้นกายสมาจารเห็นปานนี้สมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้รู้แจ้งพึงติเตียนขอถวายพระพรพระคุณเจ้าวจีสมาจารมโนสมาจารที่สมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้รู้แจ้งพึงติเตียนเป็นอย่างไรมโนสมาจารที่เป็นอกุศลเป็นมโนสมาจารที่สมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้รู้แจ้งพึงติเตียนขอถวายพระพรพระคุณเจ้ามโนสมาจารที่เป็นอกุศลเป็นอย่างไรมโนสมาจารที่มีโทษเป็นมโนสมาจารที่เป็นอกุศลขอถวายพระพรพระคุณเจ้ามโนสมาจารที่มีโทษเป็นอย่างไร
มโนสมาจารที่มีความเบียดเบียนเป็นมโนสมาจารที่มีโทษขอถวายพระพรพระคุณเจ้ามโนสมาจารที่มีความเบียดเบียนเป็นอย่างไรมโนสมาจารที่มีทุกข์เป็นวิบากเป็นมโนสมาจารที่มีความเบียดเบียนขอถวายพระพรพระคุณเจ้ามโนสมาจารที่มีทุกข์เป็นวิบากเป็นอย่างไรมโนสมาจารใดย่อมเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างอกุศลธรรมทั้งหลายย่อมเจริญแก่มโนสมาจารนั้นกุศลธรรมทั้งหลายย่อมเสื่อมมโนสมาจารเห็นปานนี้สมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้รู้แจ้งพึงติเตียนขอถวายพระพรพระเจ้าประสิทธิโคศลตรัสถามว่าพระคุณเจ้าพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงสรรเสริญการละอกุศลธรรมทุกอย่างหรือท่านพระอานนท์ถวายพระพรว่ามหาบพิตรพระตถาคตทรงละอกุศลธรรมได้ทุกอย่างทรงประกอบด้วยกุศลธรรมขอถวายพระพรพระเจ้าประสิทธิโคศลตรัสถามว่าพระคุณเจ้ากายสมาจารที่สมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้รู้แจ้งไม่พึงติเตียนเป็นอย่างไรท่านพระอานนท์ถวายพระพรว่ามหาบพิตรกายสมาจารที่เป็นกุศลเป็นกายสมาจารที่สมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้รู้แจ้งไม่พึงติเตียนขอถวายพระพรพระคุณเจ้ากายสมาจารที่เป็นกุศลเป็นอย่างไรกายสมาจารที่ไม่มีโทษเป็นกายสมาจารที่เป็นกุศลขอถวายพระพรพระคุณเจ้ากายสมาจารที่ไม่มีโทษเป็นอย่างไรกายสมาจารที่ไม่มีความเบียดเบียนเป็นกายสมาจารที่ไม่มีโทษขอถวายพระพรพระคุณเจ้ากายสมาจารที่ไม่มีความเบียดเบียนเป็นอย่างไรกายสมาจารที่มีสุขเป็นวิบากเป็นกายสมาจารที่ไม่มีความเบียดเบียนขอถวายพระพรพระคุณเจ้ากายสมาจารที่มีสุขเป็นวิบากเป็นอย่างไรกายสมาจารใดย่อมเป็นไปเพื่อไม่เบียดเบียนตนเองบ้างเพื่อไม่เบียดเบียนผู้อื่นบ้างเพื่อไม่เบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างอกุศลธรรมทั้งหลายย่อมเสื่อมจากกายสมาจารนั้นกุศลธรรมทั้งหลายย่อมเจริญแก่กายสมาจารนั้นกายสมาจารเห็นปานนี้สมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้รู้แจ้งไม่พึงติเตียนขอถวายพระพรพระคุณเจ้าวจีสมาจารมโนสมาจารที่สมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้รู้แจ้งไม่พึงติเตียนเป็นอย่างไรมโนสมาจารที่เป็นกุศลเป็นมโนสมาจารที่สมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้รู้แจ้งไม่พึงติเตียนขอถวายพระพรพระคุณเจ้ามโนสมาจารที่เป็นกุศลเป็นอย่างไรมโนสมาจารที่ไม่มีโทษเป็นมโนสมาจารที่เป็นกุศลขอถวายพระพรพระคุณเจ้ามโนสมาจารที่ไม่มีโทษเป็นอย่างไรมโนสมาจารที่ไม่มีความเบียดเบียนเป็นมโนสมาจารที่ไม่มีโทษขอถวายพระพรพระคุณเจ้ามโนสมาจารที่ไม่มีความเบียดเบียนเป็นอย่างไรมโนสมาจารที่มีสุขเป็นวิบากเป็นมโนสมาจารที่ไม่มีความเบียดเบียนขอถวายพระพรพระคุณเจ้ามโนสมาจารที่มีสุขเป็นวิบากเป็นอย่างไรมโนสมาจารใดย่อมเป็นไปเพื่อไม่เบียดเบียนตนเองบ้างเพื่อไม่เบียดเบียนผู้อื่นบ้างเพื่อไม่เบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างอกุศลธรรมทั้งหลายย่อมเสื่อมจากมโนสมาจารนั้นกุศลธรรมทั้งหลายย่อมเจริญมโนสมาจารเห็นปานนี้สมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้รู้แจ้งไม่พึงติเตียนขอถวายพระพรพระเจ้าประสิทธิโคศลตรัสถามว่าพระคุณเจ้าพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงสรรเสริญการเข้าถึงกุศลธรรมทุกอย่างหรือท่านพระอานนท์ถวายพระพรว่ามหาบพิตรพระตถาคตทรงละอกุศลธรรมได้ทุกอย่างทรงประกอบด้วยกุศลธรรมขอถวายพระพร

พระเจ้าประสิทธิโกศลถวายผ้าพาหิติกาพระเจ้าประสิทธิโกศลตรัสว่าพระคุณเจ้าน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏพระคุณเจ้าอานนท์กล่าวภาษิตนี้ดีเหลือเกินพวกโยมมีใจชื่นชมยินดีด้วยภาษิตของพระคุณเจ้าอานนท์นี้พวกโยมมีใจชื่นชมยินดีด้วยภาษิตของพระคุณเจ้าอานนท์อย่างนี้ถ้าช้างแก้วสมควรแก่พระคุณเจ้าอานนท์แม้ช้างแก้วพวกโยมก็สมควรถวายแก่พระคุณเจ้าอานนท์ถ้าม้าแก้วสมควรแก่พระคุณเจ้าอานนท์แม้ม้าแก้วพวกโยมก็สมควรถวายแก่พระคุณเจ้าอานนท์ถ้าบ้านสวยสมควรแก่พระคุณเจ้าอานนท์แม้บ้านสวยพวกโยมก็สมควรถวายแก่พระคุณเจ้าอานนท์แต่พวกโยมรู้อยู่ว่านั่นไม่สมควรแก่พระคุณเจ้าอานนท์เลยพระคุณเจ้าผ้าพาหิติกาผืนนี้ยาว16ศอกถ้วนกว้าง8ศอกถ้วนพระเจ้าแผ่นดินมคธพระนามว่าอาชาศัตรูเวทีหิบุตรทรงใส่ในคันฉัตรทรงมาประทานแก่โยมขอพระคุณเจ้าอานนท์โปรดอนุเคราะห์รับผ้าพาหิติกาไว้เถิดท่านพระอานนท์ถวายพระพรว่าอย่าเลยมหาปพิธตรายจีวรของอาตมภาพมีครบแล้วขอถวายพระพรพระเจ้าประสิทธิโกศลตรัสว่าพระคุณเจ้าแม่น้ำอจิรวดีนี้พระคุณเจ้าอานนท์และพวกโยมเห็นแล้วมหาเมฆยังฝนให้ตกบนภูเขาภายหลังแม่น้ำอจิรวดีนี้ย่อมไหลเอ่อ

ล้นฝั่งทั้งสองฉันใดท่านพระอานนท์ก็ฉันนั้นเหมือนกันจักทำไตรจีวรของตนด้วยผ้าพาหิติกานี้และจักแบ่งไตรจีวรเก่ากับเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายเมื่อเป็นอย่างนี้ทักษิณาของพวกโยมนี้คงจักแผ่ไปดุดแม่น้ำล้นฝั่งพระคุณเจ้าขอพระคุณเจ้าอานนท์โปรดรับผ้าพาหิติกาเถิดท่านพระอานนท์รับผ้าพาหิติกาแล้วลำดับนั้นพระเจ้าประเสนทิโกศลได้ตรัสกับท่านพระอานนท์ว่าพระคุณเจ้าเอาเถิดบัดนี้พวกโยมขอลากลับเพราะมีกิจมีหน้าที่ที่จะต้องทำอีกมากท่านพระอานนท์ถวายพระพรว่ามหาบพิตรขอพระองค์จงทรงกำหนดเวลาที่สมควรณบัดนี้เถิดต่อจากนั้นพระเจ้าประเสนทิโคสนทรงชื่นชมยินดีภาสิทธิ์ของท่านพระอานนท์แล้วเสด็จลุกขึ้นจากที่ประทับกราบท่านพระอานนท์ทรงกระทำประทักษิณแล้วเสด็จจากไปครั้งนั้นเมื่อพระเจ้าประเสนทิโคสนเสด็จจากไปไม่นานท่านพระอานนท์ได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลถึงเรื่องการสนทนาปราศัยกับพระเจ้าประเสนทิโกศลทั้งหมดแด่พระผู้มีพระภาคและได้ถวายผ้าพาหิติกานั้นแด่พระผู้มีพระภาคลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเป็นลาภของพระเจ้าประเสนทิโกศลพระเจ้าประเสนทิโกศลทรงได้ดีแล้วที่เท้าเธอได้ทรงพบอานนท์และได้ประทับนั่งใกล้อานนท์พระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมยินดีพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลพาหิติกะสูตรที่8จบ

9ธรรมเจติยสูตรว่าด้วยธรรมเจดีข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนิคมของพวกเจ้าสักยะชื่อเมทลุปะแคว้นสักกะสมัยนั้นแลพระเจ้าประสิทธิโคศลเสด็จไปนิคมชื่อนครกะด้วยพระราชกรณียกิจบางอย่างลำดับนั้นเท้าเธอรับสั่งกับเสนาบดีชื่อทีฆะการยณะว่าการยณะเพื่อนรักท่านจงจัดยานพาหนะคันงามๆเตรียมไว้เราจะไปดูสถานที่อันรื่นรมย์ในอุทยานหลวงทีฆะการยณะเสนาบดีทูลรับสนองพระราชดำรัสแล้วให้จัดยานพาหนะคันงามๆหลายคันไว้แล้วกราบทูลแด่พระเจ้าประสิทธิโคศลว่าขอเดชะข้าพระองค์จัดยานพาหนะคันงามๆหลายคันไว้เพื่อพระองค์แล้วขอพระองค์ทรงกำหนดเวลาที่สมควรณบัดนี้เถิดพระเจ้าข้าลำดับนั้นพระเจ้าประสิทธิโคศลทรงขึ้นยานพาหนะคันงามเสด็จออกจากนิคมชื่อนครกะพร้อมกับยานพาหนะคันงามๆตามเสด็จด้วยราชานุภาพอย่างยิ่งใหญ่เสด็จไปยังอุทยานอันน่ารื่นรมย์จนสุดทางที่ยานพาหนะจะไปได้แล้วลงจากยานเสด็จพระราชดำเนินด้วยพระบาทเข้าไปยังอุทยานเท้าเธอพระราชดำเนินพักผ่อนไปมาในอุทยานได้ทอดพระเนตรเห็นหมู่ไม้ล้วนหน้าร่มรื่นชวนให้เกิดความเพลินใจมีเสียงน้อยมีเสียงอึกทึกน้อยปราศจากการสัญจรไปมาของผู้คนควรเป็นสถานที่ทำการลับของมนุษย์สมควรเป็นที่หลีกเร้นครั้นเห็นแล้วทรงเกิดพระปีติปรารภพระผู้มีพระภาคว่าหมู่ไม้เหล่านี้ล้วนหน้าร่มรื่นชวนให้เกิดความเพลินใจมีเสียงน้อยมีเสียงอึกทึกน้อยปราศจากการสัญจรไปมาของผู้คนควรเป็นสถานที่ทำการลับของมนุษย์สมควรเป็นที่หลีกเร้นเป็นเสมือนสถานที่ที่เราเคยเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามาก่อน

ครั้งนั้นพระเจ้าประสิทธิโคศลรับสั่งเรียกทีฆะการายณะเสนาบดีมาตรัสว่าการายณะเพื่อนรักหมู่ไม้เหล่านี้ล้วนหน้าร่มรื่นชวนให้เกิดความเพลินใจมีเสียงน้อยมีเสียงอึกทึกน้อยปราศจากการสัญจรไปมาของผู้คนควรเป็นสถานที่ทำการลับของมนุษย์สมควรเป็นที่หลีกเร้นเป็นเสมือนสถานที่ที่เราเคยเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามาก่อนการายณะเพื่อนรักบัดนี้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นประทับอยู่ณที่ไหนทีฆะการายณะเสนาบดีกราบทูลว่าบัดนี้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นประทับอยู่ที่นิคมของผู้เจ้าสักยะชื่อเมทลุปะพระเจ้าค่ะพระเจ้าประสิทธิโคศลตรัสถามว่าการายณะเพื่อนรักนิคมของผู้เจ้าสักยะชื่อเมทลุปะอยู่ห่างจากนิคมชื่อนครกะเท่าไรทีฆะการายณะเสนาบดีทูลตอบว่าไม่ไกลนักระยะทางประมาณ3โยชน์อาเสด็จไปถึงได้โดยใช้ระยะเวลาไม่ถึงวันพระเจ้าค่ะพระเจ้าประสิทธิโกศลตรัสว่าการายณะเพื่อนรักถ้าเช่นนั้นท่านจงจัดยานพาหนะคันงามๆหลายคันไว้เราจะไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทีฆะการายณะเสนาบดีทูลรับสนองพระราชดำรัสแล้วสั่งให้จัดยานพาหนะคันงามๆหลายคันไว้แล้วกราบทูลพระเจ้าประสิทธิโกศลว่าขอเดชะข้าพระองค์จัดยานพาหนะคันงามๆหลายคันไว้แล้วพระเจ้าค่ะขอพระองค์ทรงกำหนดเวลาที่สมควรณบัดนี้เถิดลำดับนั้นพระเจ้าประสิทธิโกศลทรงขึ้นยานพาหนะคันงามเสด็จออกจากนิคมชื่อนครกะพร้อมกับยานพาหนะคันงามๆตามเสด็จถึงนิคมของพวกเจ้าสักยะชื่อเมทลุปะโดยใช้เวลาไม่ถึงวันเสด็จไปยังอารามจนสุดทางที่ยานพาหนะจะไปได้แล้วลงจากยานเสด็จพระราชดำเนินด้วยพระบาทเข้าไปยังอาราม

พระเจ้าประสิทธิโกศลเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคสมัยนั้นภิกษุหลายรูปเดินจงกรมอยู่ที่กลางแจ้งลำดับนั้นพระเจ้าประสิทธิโกศลเสด็จเข้าไปหาภิกษุเหล่านั้นถึงที่อยู่แล้วตรัสถามว่าพระคุณเจ้าผู้เจริญบัดนี้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นประทับอยู่ณที่ไหนหนอโยมประสงค์จะเฝ้าพระองค์ภิกษุเหล่านั้นถวายพระพรว่าขอมหาบพิตรจงเงียบเสียงเสด็จเข้าไปยังพระวิหารหลังนั้นซึ่งมีประตูปิดสนิทดีแล้วอย่าทรงรีบด่วนเสด็จเข้าไปยังระเบียงทรงกระแอมแล้วทรงเคาะกลอนประตูนิดหน่อยเถิดพระผู้มีพระภาคจักทรงเปิดประตูรับขอถวายพระพรลำดับนั้นพระเจ้าประสิทธิโกศลทรงมอบพระแสงขันธ์และพระอุณหิตแก่ทีฆะกัลยาณเสนาบดีในที่นั้นหลังจากนั้นทีฆะกัลยาณเสนาบดีได้คิดว่าบัดนี้พระมหาราชจักทรงปรึกษาความลับเราควรจะยืนอยู่ในที่นี้แลลำดับนั้นพระเจ้าประสิทธิโกศลได้ทรงเงียบเสียงเสด็จเข้าไปยังพระวิหารหลังนั้นซึ่งมีประตูปิดสนิทดีแล้วมิได้ทรงรีบด่วนเสด็จเข้าไปยังระเบียงทรงกระแอมแล้วทรงเคาะกลอนประตูนิดหน่อยพระผู้มีพระภาคทรงเปิดประตูรับครั้งนั้นพระเจ้าประสิทธิโกศลเสด็จเข้าไปยังพระวิหารทรงซบพระเศียรลงจุมพิษพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยพระโอษฐ์ทรงนวดพระยุคลบาทด้วยฝ่าพระหัตถ์ทั้งสองและทรงประกาศพระนามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันคือพระเจ้าประสิทธิโกศลข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันคือพระเจ้าประสิทธิโกศล

ทรงสรรเสริญพระธรรมวินัยพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่ามหาบพิตรพระองค์ทรงเห็นอำนาจประโยชน์อะไรจึงทรงกระทำความนอบน้อมเป็นอย่างยิ่งในสรีระนี้ถึงเพียงนี้และทรงแสดงอาการฉันมิตรถึงเพียงนี้พระเจ้าประเสนทิโคศนทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันมีความเห็นคล้อยตามธรรมในพระผู้มีพระภาคว่าพระผู้มีพระภาคตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสหม่อมฉันเห็นสมณพราหมณ์พวกหนึ่งประพฤติพรหมจรรย์มีกำหนด10ปีบ้าง20ปีบ้าง30ปีบ้าง40ปีบ้างสมัยต่อมาสมณพราหมณ์เหล่านั้นอาบน้ำดำหัวลูบไล้อย่างดีแต่งผมและหนวดบำเรอตนให้เอิบอิ่มพรั่งพร้อมด้วยกามคุณ5ประการแต่หม่อมฉันได้เห็นภิกษุทั้งหลายในพระธรรมวินัยนี้ประพฤติพรหมจรรย์อันบริสุทธิ์บริบูรณ์มอบกายถวายชีวิตอยู่อันหนึ่งหม่อมฉันไม่เห็นพรหมจรรย์อื่นที่บริสุทธิ์บริบูรณ์อย่างนี้นอกจากพระธรรมวินัยนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้อนี้เองที่หม่อมฉันมีความเห็นคล้อยตามธรรมในพระผู้มีพระภาคว่าพระผู้มีพระภาคตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอีกประการหนึ่งแม้พระราชายังวิวาทกับพระราชาแม้กษัตริย์ยังวิวาทกับกษัตริย์แม้พราหมณ์ยังวิวาทกับพราหมณ์แม้คหบดียังวิวาทกับคหบดีแม้มารดายังวิวาทกับบุตรแม้บุตรยังวิวาทกับมารดาแม้บิดายังวิวาทกับบุตรแม้บุตรยังวิวาทกับบิดาแม้พี่ชายน้องชายยังวิวาทกับพี่สาวน้องสาวแม้พี่สาวน้องสาวยังวิวาทกับพี่ชายน้องชายแม้สหายก็ยังวิวาทกับสหายแต่หม่อมฉันได้เห็นภิกษุทั้งหลายในพระธรรมวินัยนี้สมัครสมานสามัคคีไม่วิวาทกันเข้ากันได้สนิทเหมือนน้ำกับน้ำนมมองดูกันและกันด้วยสายตาเปี่ยมด้วยความรักอยู่หม่อมฉันไม่เห็นบริษัทอื่นที่สมัครสมานสามัคคีกันอย่างนี้นอกจากบริษัทนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้อนี้เองที่หม่อมฉันมีความเห็นคล้อยตามธรรมในพระผู้มีพระภาคว่าพระผู้มีพระภาคตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วอีกประการหนึ่งหม่อมฉันเดินเที่ยวชมรอบๆพระอารามรอบๆอุทยานไปมาณที่นั้นๆหม่อมฉันได้เห็นสมณพราหมณ์พวกหนึ่งสูบผอมมีผิวพรรณไม่ผ่องใสผอมเหลืองตามตัวสะพร่างไปด้วยเส้นเอ็นดูเหมือนว่าจะไม่กล้าสบตาคนหม่อมฉันนั้นได้เกิดความดำริว่าท่านเหล่านี้คงไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์เป็นแน่หรือว่าท่านเหล่านั้นมีบาปกรรมอะไรที่ทำแล้วปกปิดไว้ท่านเหล่านั้นจึงสู้ผอมมีผิวพรรณไม่ผ่องใสผอมเหลืองตามตัวสะพร่างไปด้วยเส้นเอ็นดูเหมือนว่าจะไม่กล้าสบตาคนหม่อมฉันก็ไปหาสมณพราหมณ์เหล่านั้นแล้วถามอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายเหตุไรพวกท่านจึงสู้ผอมเศร้าหมองมีผิวพรรณไม่ผ่องใสผอมเหลืองตามตัวสะพร่างไปด้วยเส้นเอ็นดูเหมือนว่าจะไม่กล้าสบตาคนสมณพราหมณ์เหล่านั้นได้ตอบอย่างนี้ว่ามหาบพิตรพวกอาตมาภาพเป็นโรคพันธุกรรมแต่หม่อมฉันได้เห็นภิกษุทั้งหลายในพระธรรมวินัยนี้ร่าเริงยิ่งนักมีใจชื่นบานมีรูปอันน่ายินดีมีอินทรีย์ผ่องใสมีความขนขวายน้อยไม่หวาดกลัวเลี้ยงชีพด้วยของที่ผู้อื่นให้มีจิตดุจมฤคอยู่หม่อมฉันนั้นได้ดำริว่าท่านเหล่านี้คงรู้คุณวิเศษขึ้นไปกว่าเดิมในศาสนาของพระผู้มีพระภาคเป็นแน่ท่า
านเหล่านี้จึงร่าเริงยินดียิ่งนักมีจิตชื่นบานมีรูปอันน่ายินดีมีอินทรีย์ผ่องใสมีความขนขวายน้อยไม่หวาดกลัวเลี้ยงชีพด้วยของที่ผู้อื่นให้มีจิตดุจมฤคอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้อนี้เองที่หม่อมฉันมีความเห็นคล้อยตามธรรมในพระผู้มีพระภาคว่าพระผู้มีพระภาคตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วอีกประการหนึ่งหม่อมฉันเป็นราชามหากษัตริย์ผู้ได้รับมุรธาพิเศษแล้วย่อมสามารถที่จะฆ่าคนที่สมควรฆ่าได้จะให้ริบทรัพย์ของคนที่สมควรริบได้จะให้เนรเทศคนที่สมควรเนรเทศได้เมื่อหม่อมฉันนั่งอยู่ในที่วินิจฉัยอรรถคดีก็ยังมีคนทั้งหลายพูดแทรกขึ้นมาในระหว่างหม่อมฉันนั้นไม่ได้เพื่อจะห้ามว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายเมื่อเรานั่งอยู่ในที่วินิจฉัยอรรถคดีพวกท่านอย่าพูดแทรกขึ้นระหว่างถ้อยคำของเราจงรอให้เราพูดจบเสียก่อนคนทั้งหลายก็ยังพูดแทรกขึ้นในระหว่างถ้อยคำของหม่อมฉันแต่หม่อมฉันได้เห็นภิกษุทั้งหลายในพระธรรมวินัยนี้ในสมัยที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมแก่บริษัทหลายร้อยสาวกทั้งหลายของพระผู้มีพระภาคก็ไม่มีเสียงไอหรือเสียงจามเลยเรื่องเคยมีมาแล้วพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมแก่บริษัทหลายร้อยในบริษัทนั้นสาวกของพระผู้มีพระภาครูปหนึ่งได้ไอขึ้นเพื่อนพรหมจารีรูปหนึ่งได้ใช้เข่าสะกิดเธอด้วยความประสงค์ให้เธอรู้สึกตัวได้ว่าท่านจงเงียบอย่าทำเสียงดังไปพระผู้มีพระภาคผู้เป็นศาสดาของเราทั้งหลายทรงแสดงธรรมอยู่หม่อมฉันนั้นได้ดำริว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคทรงแนะนำบริษัทอย่างดีเช่นนี้โดยไม่ต้องใช้อาชญาโดยไม่ต้องใช้ศาสตราเลยหม่อมฉันไม่เห็นบริษัทอื่นที่ได้รับการแนะนำอย่างดีเช่นนี้นอกจากบริษัทนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้อนี้เองที่หม่อมฉันมีความเห็นคล้อยตามธรรมในพระผู้มีพระภาคว่าพระผู้มีพระภาคตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วอีกประการหนึ่งหม่อมฉันได้เห็นกษัตริย์ผู้เป็นบัณฑิตบางพวกในโลกนี้มีปัญญาละเอียดอ่อนโต้วาทะกับคนอื่นได้สามารถนับขนทรายได้กษัตริย์เหล่านั้นเหมือนดั่งเที่ยวทำลายทิฏฐิของผู้อื่นด้วยปัญญาพอได้ฟังข่าวว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายได้ยินว่าพระสมณะโคดมจักเสด็จมาถึงบ้านหรือนิคมชื่อโน้นกษัตริย์เหล่านั้นก็พากันแต่งปัญหาด้วยตั้งใจว่าเราทั้งหลายจะพากันเข้าไปหาพระสมณะโคดมแล้วถามปัญหานี้ถ้าพระสมณะโคดมถูกเราทั้งหลายถามแล้วอย่างนี้จักตรัสตอบอย่างนี้เราทั้งหลายจักโต้วาทะอย่างนี้กับพระสมณะโคดมถ้าแม้พระสมณะโคดมถูกเราทั้งหลายถามแล้วอย่างนี้จักตรัสตอบอย่างนี้เราทั้งหลายจักโต้วาทะอย่างนี้กับพระสมณะโคดมกษัตริย์เหล่านั้นได้ฟังข่าวว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายได้ยินว่าพระสมณะโคดมเสด็จมาถึงบ้านหรือนิคมโน้นแล้วก็พากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้กษัตริย์เหล่านั้นเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อาถรรพ์แกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมมีคาถากษัตริย์เหล่านั้นที่พระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้เห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อาถรรพ์แกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมมีคาถาก็ไม่ทูลถามปัญหากับพระผู้มีพระภาคอีกที่ไหนจักโต้วาทะกับพระองค์ได้แล้ว

โดยที่แท้ก็พากันยอมตนเข้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้อนี้เองที่หม่อมฉันมีความเห็นคล้อยตามธรรมของพระผู้มีพระภาคว่าพระผู้มีพระภาคตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้ว

อีกประการหนึ่งหม่อมฉันได้เห็นพราหมณ์ผู้เป็นบัณฑิตละถึงคหบดีผู้เป็นบัณฑิตสมณะผู้เป็นบัณฑิตบางพวกในโลกนี้มีปัญญาละเอียดอ่อนโต้วาทะกับคนอื่นได้สามารถนับขนทรายได้สมณะเหล่านั้นเหมือนดังเที่ยวทำลายทิฐิของผู้อื่นด้วยปัญญาพอได้ฟังข่าวว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายได้ยินว่าพระสมณะโคดมจักเสด็จมาถึงบ้านหรือนิคมชื่อโน้นสมณะเหล่านั้นก็พากันแต่งปัญหาด้วยตั้งใจว่าเราทั้งหลายจะพากันเข้าไปหาพระสมณะโคดมแล้วถามปัญหานี้ถ้าพระโคดมถูกเราทั้งหลายถามแล้วอย่างนี้จักตรัสตอบอย่างนี้เราทั้งหลายจักโต้วาทะอย่างนี้กับพระสมณะโคดมถ้าแม้พระสมณะโคดมถูกเราทั้งหลายถามแล้วอย่างนี้จักตรัสตอบอย่างนี้เราทั้งหลายจักโต้วาทะอย่างนี้กับพระสมณะโคดมสมณะเหล่านั้นได้ฟังข่าวว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายได้ยินว่าพระสมณะโคดมเสด็จมาถึงบ้านหรือนิคมโน้นแล้วก็พากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้สมณะเหล่านั้นเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราจะให้อาถรรพ์แกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมมีคาถาสมณะเหล่านั้นที่พระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้เห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราจะให้อาถรรพ์แกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมมีคาถาก็ไม่ทูลถามปัญหากับพระผู้มีพระภาคอีกที่ไหนจักโต้วาทะกับพระองค์ได้เล่าโดยที่แท้ก็ขอโอกาสเพื่อออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตกับพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคก็ทรงให้พวกเขาบวชพวกเขาเมื่อบวชแล้วอย่างนี้ก็หลีกไปอยู่ผู้เดียวไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ไม่นานนักก็ทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์ยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่เหล่ากุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันพวกเขาพากันกล่าวอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายไม่พินาศละสิหนอท่านผู้เจริญเราทั้งหลายไม่พินาศละสิหนอท่านผู้เจริญด้วยว่าเมื่อก่อนเราทั้งหลายไม่ได้เป็นสมณะเลยก็ปฏิญญาว่าเป็นสมณะไม่ได้เป็นพราหมณ์เลยก็ปฏิญญาว่าเป็นพราหมณ์ไม่ได้เป็นพระอรหันต์เลยก็ปฏิญญาว่าเป็นพระอรหันต์บัดนี้เราทั้งหลายเป็นสมณะเป็นพราหมณ์เป็นพระอรหันต์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้อนี้เองที่หม่อมฉันมีความเห็นคล้อยตามธรรมในพระผู้มีพระภาคว่าพระผู้มีพระภาคตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้ว

อีกประการหนึ่งช่างไม้ชื่ออิสิทันตะและช่างไม้ชื่อปุราณะเหล่านี้กินอยู่กับหม่อมฉันใช้ยวดยานของหม่อมฉันหม่อมฉันให้เครื่องเลี้ยงชีพแก่เขาตั้งยศให้เขาแต่ถึงกระนั้นพวกเขาจะทำความเคารพนบนอบในหม่อมฉันเหมือนในพระผู้มีพระภาคก็หาไม่เรื่องเคยมีมาแล้วหม่อมฉันยกกองทัพออกไปเมื่อจะทดลองช่างไม้ชื่ออิสิทันตะและช่างไม้ชื่อปุราณะเหล่านี้จึงเข้าพักในที่พักอันแคบแห่งหนึ่งครั้งนั้นแลช่างไม้ชื่ออิสิทันตะและช่างไม้ชื่อปุราณะเหล่านี้ใช้เวลาให้หมดไปด้วยการสนทนาธรรมีคถาตลอดราตรีเป็นส่วนใหญ่ได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ทางทิศใดพวกเขาก็หันศีรษะไปทางทิศนั้นนอนเหยียดเท้ามาทางหม่อมฉันหม่อมฉันนั้นได้ดำริว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏช่างไม้ชื่ออิสิทันตะและช่างไม้ชื่อปุราณะเหล่านี้กินอยู่กับเราใช้ยวดยานของเราเราให้เครื่องเลี้ยงชีพแก่พวกเขาตั้งยศให้พวกเขาแต่ถึงกระนั้นพวกเขาจะได้ทำความเคารพนอบในเราเหมือนใน

พวกเขาจะได้ทำความเคารพนอบนอบในเราเหมือนในพระผู้มีพระภาคก็หาไม่ทั้งสองคนนี้คงจะรู้คุณวิเศษยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมในศาสนาของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นแน่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้อนี้เองที่หม่อมฉันมีความเห็นคล้อยตามธรรมในพระผู้มีพระภาคว่าพระผู้มีพระภาคตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้ว

0: พุทธเจ้ากับพระเจ้าประสิทธิโคศลมีพระชนเท่ากันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอีกประการหนึ่งพระผู้มีพระภาคทรงเป็นกษัตริย์แม้หม่อมฉันก็เป็นกษัตริย์พระผู้มีพระภาคทรงเป็นชาวโกศลแม้หม่อมฉันก็เป็นชาวโกศลพระผู้มีพระภาคทรงมีพระชนมายุ 80 พรรษาแม้หม่อมฉันก็มีอายุ 80 ปีแม้ด้วยการที่พระผู้มีพระภาคทรงเป็นกษัตริย์แม้หม่อมฉันก็เป็นกษัตริย์พระผู้มีพระภาคทรงเป็นชาวโกศลแม้หม่อมฉันก็เป็นชาวโกศลพระผู้มีพระภาคทรงมีพระชนมายุ 80 พรรษาแม้หม่อมฉันก็มีอายุ 80 ปีนี้หม่อมฉันจึงได้ทำความเคารพนบนอกเป็นอย่างยิ่งในพระผู้มีพระภาคและแสดงอาการฉันมิตรถึงเพียงนี้เอาเถิดบัดนี้หม่อมฉันขอทูลลากลับเพราะมีกิจมีหน้าที่ที่จะต้องทำอีกมากพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามหาบพิตรขอพระองค์จงกำหนดเวลาที่สมควรณบัดนี้เถิดลำดับนั้นพระเจ้าประสิทธิโคศลทรงลุกจากที่ประทับถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคทรงประทับประทักษิณแล้วเสด็จจากไปครั้งนั้นแลเมื่อพระเจ้าประสิทธิโคศลเสด็จจากไปไม่นานพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพระเจ้าประสิทธิโคศลพระองค์นี้ตรัสธรรมเจดีทรงลุกจากที่ประทับแล้วเสด็จจากไปเธอทั้งหลายจงเรียนธรรมเจดีจงศึกษาจงทรงจำธรรมเจดีนี้ไว้ภิกษุทั้งหลายธรรมเจดีประกอบด้วยประโยชน์เป็นอาทิพรหมจรรย์พระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลธรรมเจติยสูตรที่9จบ
1: จบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการเสียงหนังสือเรื่องพระไตรปิฎกฉบับเสียงอ่านออกอากาศเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้

ดอยตุงซึ่งแต่ก่อนเป็นแต่ยอดดอยที่หัวล้านแทบทุกดอยหลังจากที่ถูกตัดไม้ไปจนหมดสิ้นเมื่อสมเด็จพระบรมราชชนนีเสด็จไปประทับแลไปทางไหนมีแต่สีเขียวชอุ่มสีสันของดอกไม้ต่างๆชนิดสดใสบางครั้งมีนักท่องเที่ยวขออนุญาตเข้าชมและยังเป็นสถานที่อีกแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ในโครงการทดลองปลูกหญ้าแฝกซึ่งเป็นผลดีในการปลูกเพราะได้เห็นถึงความยาวของรากแฝกซึ่งยาวประมาณ3 เมตร 75 เซนติเมตรโดยที่สมเด็จพระบรมราชชนนีฉายพระรูปกับต้นหญ้าแฝกพร้อมทั้งรากแฝกที่ห้อยให้เห็นความยาวตลอดของรากส่งมาถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทอดพระเนตร

ได้เห็นความรักระหว่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชชนนีซึ่งทรงมีต่อกันเป็นภาพที่ทุกคนที่ได้เห็นแล้วเป็นที่ประทับใจที่สุดเป็นความรักที่อ่อนโยนเต็มไปด้วยความห่วงใยซึ่งกันและกันความร้อนพระทัยอันใดต่างพระองค์จะทรงเก็บไว้กับพระองค์ไม่ยอมที่จะเปิดเผยให้อีกพระองค์ทรงทราบถ้าไม่จำเป็นจริงๆเพราะทรงเห็นแล้วว่าต่างพระองค์ทรงผ่านความทุกข์ความหนักพระทัยมากอยู่แล้ววันที่3พฤศจิกายนพุทธศักราช2536ขณะที่ประทับที่พระตำหนักดอยตุงสมเด็จพระบรมราชชนนีเริ่มประชวรพระหทัยผิดปกตินิดหน่อยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปเฝ้าและประทับแรมที่ดอยตุงวันที่9พฤศจิกายนพุทธศักราช2536และในวันที่12พฤศจิกายน2536คณะแพทย์ลงความเห็นว่าควรเชิญเสด็จกลับมารักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลสิริราชการเดินทางจากพระตำหนักดอยตุงถึงโรงพยาบาลสิริราชใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงตลอดทางพระหัตถ์ของสมเด็จพระบรมราชชนนีจะอยู่ในอุ้งพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งจะรับรู้การถ่ายทอดความรู้สึกต่อกันโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงบีบพระหัตถ์เบาๆและจะได้รับการบีบตอบเช่นกันเป็นการถ่ายทอดความรักความอบอุ่นปกป้องเคียงข้างอย่างสุดหัวใจที่ลูกจะพึงมีต่อแม่แพทย์ต่างลงความเห็นว่าพระโอสถขนาดวิเศษสำหรับสมเด็จพระบรมราชชนนีคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งส่วนมากจะเสวยพระกยาหารค่ำด้วยกันเป็นประจำสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็จะเสด็จมาร่วมเสวยด้วยยามประชวรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะประทับอยู่ข้างๆคอยชี้ชวนให้เสวยนั่นเสวยนี่เพียงทูลอ้อนวอนให้เสวยเมื่อพระอาการดีขึ้นประทับเสวยพระกยาหารด้วยกันได้สมเด็จแม่กลับเป็นฝ่ายชี้ชวนให้พระราชโอรสเสวยบ้างจนน้ำหนักพระองค์เพิ่มขึ้นจนวันหนึ่งได้ยินรับสั่งว่าตอนนี้ถูกเลี้ยงจนพุงกลางผลัดกันเลี้ยงถึงแม้พระราชปิโยรสในขณะนั้นจะทรงดำรงพระยศเป็นจอมทัพจอมกษัตริย์พระชนมายุเกินครึ่งศตวรรษแล้วก็ตามแต่ในความรู้สึกของความเป็นแม่แล้วไม่เปลี่ยนแปลงบางครั้งยังส่งเครื่องคาวหวานที่ทรงทำเองหรือทรงคุมให้ข้าหลวงทำก็ตามจะส่งมาสู่พระราชโอรสเหมือนที่เคยโปรดเสวยเมื่อทรงพระเยาว์เป็นที่น่ารักในความรักที่ทรงมีต่อกันตลอดจนพระราชสุนิสายามทูลลาจากเฝ้าที่พระตำหนักดอยตุงด้วยความห่วงและระลึกถึงสิ่งที่รับสั่งถามพระราชสุนิสาคือแล้วลูกจะกลับมาอีกหรือไม่เป็นพระราชดำรัสที่อ่อนหวานแทบจะกราบทูลลาจากมาไม่ได้ต่อมาพระอาการดีขึ้นมากและเสด็จกลับมาประทับที่วังสะปทุมตามเดิมทรงสร้างพระบารมีและคุณธรรมความดีด้วยสิ่งที่ประกอบเป็นพระวรกายขึ้นมาจนปรากฏในสายตาของปวงชนดังที่เขาทั้งหลายพร้อมใจกันขนานพระนามว่าสมเด็จย่าทั่วประเทศด้วยความรู้สึกถึงความรักความเทิดทูนอย่างสนิทใจในวันที่19ธันวาคมพุทธศักราช2537สมเด็จพระบรมราชชนนีได้ทรงพระประชวรด้วยพระหทัยผิดปกติจึงต้องเสด็จมาประทับยังโรงพยาบาลสิริราชเพื่ออยู่ในความดูแลอย่างใกล้ชิดของแพทย์ตลอดเวลาอย่างสม่ำเสมอสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมิได้เสด็จเป็นประจำเนื่องจากต้องเสด็จแปรพระราชฐานต่างจังหวัดเพื่อทอดพระเนตรผลงานจากโครงการที่พระราชทานให้ทำจะผละออกมาอย่างไรและบางครั้งถ้าไม่แน่พระทัยในบางกรณีก็จะโทรศัพท์กราบบังคมทูล
ขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแต่แล้วในวันที่6มีนาคมพุทธศักราช2538สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้รับข่าวจากกรุงเทพมหานครว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระประชวรโดยพระหัตถ์ไทยผิดปกติทั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเพิ่งเสด็จจากจังหวัดเชียงใหม่อำเภออมก๋อยเวลาประมาณ2ทุ่มกว่าและเสด็จกลับกรุงเทพทันทีที่เครื่องบินพร้อมที่จะกลับได้และในวันที่10มีนาคม2538พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเข้าโรงพยาบาลสิริราชเวลา 21:39 นาทีในวันที่11มีนาคม2538แพทย์จึงถวายการรักษาด้วยการขยายเส้นเลือดเลี้ยงพระหัตถ์ไทยคนไทยทั้งประเทศแซ่ซองด้วยความปิติภายหลังจากทรงพระสำราญแล้วซึ่งตลอดเวลาที่เหล่าพระสกนิกรทั้งหลายทราบข่าวทรงพระประชวรจะอยู่ในความทุกข์เหล่าผู้เฒ่าผู้แก่ทั้งหลายพ่อค้าแม่ค้ากรรมกรต่างสวดมนต์วิงวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยด้วยเถิดเมื่อทราบข่าวว่าทรงปลอดภัยแล้วจึงเต็มไปด้วยความปิติวันแรกที่แพทย์กราบบังคมทูลว่าเสด็จพระราชดำเนินออกจากห้องที่ประทับได้แล้วจุดแรกคือทรงพระดำเนินไปเยี่ยมสมเด็จแม่ทันทีซึ่งโทรทัศน์ก็ได้แพร่ข่าวแล้วข้าพเจ้าจึงไม่ต้องพูดซ้ำต่อจากนั้นทั้งสองพระองค์ต่างได้เสด็จทรงเยี่ยมกันและบางวันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็จะเสด็จไปเสวยพระกยาหารร่วมกันทั้งที่แพทย์ได้กราบบังคมทูลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีว่าทรงกลับวังได้แล้วแต่ท่านก็ทรงขออยู่ด้วยกันรอจนกว่าจะเสด็จออกจากโรงพยาบาลพร้อมกันฉะนั้นในวันที่26มีนาคมพุทธศักราช2538ทั้ง4พระองค์คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสมเด็จพระบรมราชชนนีและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จออกจากโรงพยาบาลสิริราชพร้อมกันก่อนเสด็จออกจากโรงพยาบาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปถวายช้างโลหะตัวเล็ก3ตัวแด่สมเด็จพระมหิดลาธิเบศรพระบรมราชชนกสาเหตุที่ถวายช้างแด่สมเด็จพระบรมราชชนกนั้นเนื่องจากเวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระประชวรทรงรู้สึกเหมือนมีช้างสัก3โขลงมาอยู่บนพระอุระทำให้อึดอัดและแน่นเวลาเสด็จกลับจึงนำช้างหัวหน้าโขลงมาถวายอยู่เฝ้าสมเด็จพระบรมราชชนกเสียมิได้ทรงบนบานใดๆทั้งสิ้นก่อนเสด็จกลับถึงสวนจิตรดาลโหฐานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จไปส่งสมเด็จพระบรมราชชนนีก่อนแล้วจึงเสด็จกลับถึงสวนจิตรดาลโหฐานประมาณ 23:57 นาทีคณะรัฐบาลองคมนตรีและผู้บังคับบัญชาทหารบกตลอดจนนายทหารเฝ้ารอรับเสด็จข้าพเจ้าได้สัมผัสด้วยตาหูอย่างชัดแจ้งของตนเองและจากผู้อื่นที่ได้ประสบเล่าสืบต่อๆกันมาถึงการที่ได้เห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชกตัญญูกตเวทีตลอดจนการปฏิบัติพระองค์ต่อสมเด็จพระบรมราชชนนีแล้วเป็นภาพที่ประทับใจจนยากที่จะกล่าวเป็นภาษาคำพูดได้เท่าเทียบกับความรู้สึกที่แท้จริงของใจจากสายตาของคนภายนอกถ้ามีความสังเกตจะเห็นได้ว่าทรงมีความห่วงหาอาทร
ต่อสมเด็จพระบรมราชชนนีเพียงใดระยะหลังๆพระราชกรณียกิจต่างจังหวัดจะเสด็จไปแต่ที่จำเป็นและพระองค์ที่ทรงแทนพระองค์ได้ก็ไม่พ้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระราชโอรสและพระราชธิดาในยามที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถต้องเสด็จแปรพระราชฐานเพื่อปฏิบัติพระราชกรณียกิจซึ่งติดต่อสืบเนื่องกันมาโครงการใดหรือเหตุการณ์ใดที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถไม่แน่พระทัยที่จะตัดสินใจด้วยพระองค์เองตอนดึกของแต่ละวันจะทรงโทรศัพท์เพื่อปรึกษาพระราชกิจและขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยและพระบรมราโชวาทจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสมอมาในกรณีที่ไม่ได้เสด็จพร้อมกันสิ่งเหล่านี้เป็นการที่สายตาของคนภายนอกได้เห็นถึงความรักที่ทรงมีต่อสมเด็จพระบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาซึ่งทรงเป็นพระเชษฐภกินีพระองค์เดียวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและจากข่าวสารและโทรทัศน์พวกเราชาวไทยทั้งประเทศก็ได้ประจักษ์แก่ตาตนเองแล้วถึงความรักและพระราชอิริยาบถอันทรงมีต่อกันในวันฉัตรมงคลพุทธศักราช2535ซึ่งเป็นวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าสถาปนาสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาให้ทรงกรมเป็นกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์และในวันประกาศสถาปนาเฉลิมฉลองพระอิสริยศักดิ์กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์นั้นได้บ่งบอกถึงความที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรำลึกถึงความหลังตั้งแต่ครั้งทรงพระเยาว์ที่ได้ทรงรับพระเมตตาจากพระเชษฐภกินีตลอดมาแต่แล้วในคืนวันศุกร์ที่2มิถุนายนพุทธศักราช2538เวลาประมาณ 22:00 นสมเด็จพระบรมราชชนนีก็ต้องเสด็จเข้ารักษาพระองค์ณโรงพยาบาลสิริราชอีกครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปเยี่ยมทุกวันส่วนมากเวลาเสด็จจะประมาณ 2:00 นถึง 5:00 นบางวัน 6:00 นเสด็จกลับเพราะตอนกลางวันสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์และท่านผู้หญิงทัศนาวลัยสอนสงครามหลานยายท่านเดียวของสมเด็จพระบรมราชชนนีจะประทับอยู่เสมอวันเสาร์ที่10มิถุนายน2538พระอาการไม่ค่อยดีขั้วปอดข้างขวาอักเสบทรงมีไข้วันอาทิตย์ที่15มิถุนายน2538ต้องถวายการผ่าตัดลำไส้ครั้งแรกครั้งที่2ในวันที่25มิถุนายน2538เพราะพระโลหิตไม่มาเลี้ยงลำไส้ณวันที่18กรกฎาคม2538เวลาประมาณ 21:12 นสมเด็จพระบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่าของปวงชนชาวไทยก็ได้เสด็จจากพระศพนิกรของพระองค์ไปอย่างสงบเสด็จสู่สวรรคาลัยตามพระราชกุศลที่ทรงสร้างสรรค์ตลอดชั่วพระชนชีพซึ่งมีแต่ความดีพระเมตตาคุณความปรารถนาดีต่อปวงชนเป็นที่ตั้งด้วยพระหัตถ์ที่ทรงเป็นแม่และเลี้ยงดูพระราชปิโยรสมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์จนถึงปัจจุบันชาวไทยเราจึงได้พระมหากษัตริย์สองพระองค์ที่ทรงเพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและทรงพระปรีชาสามารถอย่างที่จะหาพระมหากษัตริย์ในโลกปัจจุบันที่จะประทับอยู่ท่ามกลางประชาชนบนพื้นดินอย่างปกติถามไถ่ความทุกข์สุขของประชาชนซึ่งไม่มีอีกแล้วที่พระมหากษัตริย์ในโลกจะพึงกระทำและทำมาโดยตลอดอย่างสม่ำเสมอ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะอาคาร B ชั้น6ในวันเสาร์ที่25กรกฎาคม2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่25กรกฎาคมเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระทหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระราชวชิราศีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตุ่มวนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูวันพจน์สมานคุณหลวงพ่อประพันธ์อนาวิโลวัดป่าภูหายหลงจังหวัดนครราชสีมาพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ไพฑูรย์ธีปัฐโมวัดสังฆทานพระอาจารย์สำริดทิตาสิทธิพระอาจารย์เขียววัดถ้ำจุนโทจังหวัดตากพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพระคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื้อชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาผาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อทิศศึกษา092-424-6551 092-424-6551

0: จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะอาคาร B ชั้น6ในวันเสาร์ที่25กรกฎาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับกำหนดการบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: นั่งสมาธิฟังธรรมทำจิตใจของเราให้สงบในการฟังจิตใจของเราจะได้รับรู้ธรรมได้เข้าใจในธรรมะวันนี้อาตมาได้มีโอกาสได้มาแสดงธรรมปารภธรรมให้กับข้าราชการซึ่งเป็นทหารในบัญชาการทหารสูงสุดแห่งนี้เป็นวาระที่สองก็เป็นโอกาสดีที่อาตมาได้มีโอกาสได้มาให้ทำเป็นทานซึ่งอาตมาก็ให้สิ่งเป็นประโยชน์กับจิตใจที่ญาติโยมจะน้อมเอาไปได้เพราะอาตมาเป็นพระก็ไม่มีอะไรจะให้โยมนอกจากธรรมะเพราะบ้านเรือนแก้วแหวนเงินทองลาภยศสรรเสริญทุกสิ่งทุกอย่างโยมก็มีหมดแล้วอันนั้นโยมก็พอจะช่วยตัวเองได้ด้วยความสุขทางโลกทางโลกีแต่ความสุขทางใจนั้นทุกคนยังขาดอยู่ก็ควรจะได้รับจากทางธรรมคือซึ่งเป็นอาหารใจธรรมะซึ่งจะเป็นเครื่องทำให้จิตใจทุกคนได้รับความสุขสงบเมื่อเรานำเข้าไปในจิตใจของเราแล้วก็เหมือนกับอาหารใจอันนี้พระก็มีโอกาสจะให้ได้ในเมื่อพระได้ปฏิบัติและได้ศึกษาเล่าเรียนจากครูบาอาจารย์จากการทุดงกรรมฐานจากการฝึกจิตให้สงบจากการปฏิบัติมาเมื่อมีอะไรดีก็มาแนะนำมาบอกโยมให้ทำความดีเพราะความดีนั้นไม่ได้อยู่อื่นอยู่ไกลอยู่ที่ใจของญาติโยมพุทธบริษัททุกคนที่จะรองรับเอาไปได้ไม่ต่างอะไรกับน้ำมันมีอยู่แล้วแต่ว่ายังขาดคนดื่มคนตักเท่านั้นเองมันอยู่ในองค์อยู่ในตุ่มอยู่ในภาชนะของเราแล้วธรรมะก็เช่นเดียวกันมันมีอยู่แล้วแต่ว่ายังไม่มีคนน้อมรับไปกระทำให้ใจสงบเกิดขึ้นนั่นเองวิธีทางสงบนี้เดี๋ยวในท้ายรายการอาตมาจะบอกแนะนำญาติโยมให้รู้จักภาวนาให้รู้จักว่าสงบใจเป็นอย่างไรไอ้ความไม่สงบนั้นไม่ต้องสอนโยมโยมเข้าใจแล้วว่าความไม่สงบใจเป็นอย่างไรเพราะเราทำการงานอยู่กับบ้านกับเรือนกับสังคมเนี่ยย่อมมีความไม่สงบตลอดทั้งวันมีความดีใจเสียใจอยู่ตลอดนั่นคือความไม่สงบอันนี้มีอยู่ทุกตัวคนใครจะปฏิเสธไปไม่ได้บุคคลที่จะปฏิเสธได้คือบุคคลที่รู้จักทำใจสงบก็เป็นได้ชั่วครั้งชั่วคราวผู้ที่จะสงบตลอดไปนั่นคือพระอรหันต์หรือพุทธเจ้าที่ได้เดินทางสงบแต่ว่าเราชาวบ้านธรรมดานี่ก็ให้รู้จักเพียงว่าสงบในการเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันธรรมะที่ขึ้นเป็นคุณสันโดษที่ธรรมะจะยกหัวข้อขึ้นมาคือความสันโดษนี้บางคนก็ไม่เข้าใจความสันโดษนี่เป็นธรรมะที่สันติสุขที่โลกต้องการ ที่สังคมต้องการความสุขสงบคือความสันโดษแต่ที่จริงเขาไม่ต้องการความสันโดษเขากลัวคุณธรรมสันโดษแต่ทุกคนต้องการความสุขสงบได้จะเรียกร้องความสันติคือความสงบแต่ไม่เรียกร้องความสันโดษความสันโดษในความเป็นจริงไม่ใช่อยู่ไกลตัวเองเลยสันโดษนี่ไม่ใช่เป็นคนงอตีงอมือไม่เป็นคนไม่ทำอะไรเลยสันโดษในหน้าที่ตัวเองเช่นสมมติว่าเราเป็นพระราชาเจ้าแผ่นดินปกครองราชดรโดยทศพิธราชธรรม10ประการเป็นคนมีเมตตากรุณาแล้วก็ตั้งอยู่ในหลักศีลธรรมไม่ไปรบราฆ่าฟันบ้านเมืองอื่นคือพยายามบำรุงข้าราชการข้าราชบริพารให้มีศีลมีธรรมให้ไม่มีโจรไม่มีขโมยไม่เบียดเบียนไม่ลักโกงกันไม่มีใครช่อราชบังหลวงไม่โกงกินแล้วก็ตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรมแล้วข้าราชการในบ้านเมืองนั้นก็อยู่เย็นเป็นสุขเพราะพระราชาสันโดษเพราะพระราชาทำตัวเองเป็นตัวอย่างมีศีลธรรมเช่นพระเจ้าอโศกได้ทำคุณสันโดษให้โลกได้รู้ว่าท่านเคยฆ่าคนนับไม่ถ้วนแต่ท่านก็มาถือศีลอุโบสถศีล5ด้วยการล้างมือด้วยการเข้าถือศีลฟังธรรมพอท่านสันโดษแล้วประชาชนราษฎรก็อยู่เย็นเป็นสุขหมดสันโดษในพระราชาสันโดษอย่างนั้นแต่บางเมืองบางเมืองบางประเทศไม่สันโดษชอบลบราฆ่าฟันชอบเบียดเบียนผู้อื่นไม่อยู่ในประเทศตนเองไม่อยู่ในขอบเขตเองเรียกว่าพระราชาไม่ตั้งอยู่ในสันโดษอสันตุถีเป็นคนไม่สันโดษสันตุถีเป็นคนสันโดษหมายถึงว่ายินดีในประเทศตนเองขอบเขตพัตตสีมาของตัวเองหมายถึงว่าเรายินดีอยู่ในประเทศของตัวเองไม่บุกรุกใครนั่นแหละคือบ้านเมืองจะร่มเย็นสันโดษของพระราชาไม่ใช่ไม่แต่งตัวไม่ใช่ไม่แต่งเนื้อไม่ใช่ไม่ทำอะไรเลยเป็นนักพัฒนาเป็นนักเจริญด้วยความรู้ทันกับโรคทุกอย่างและตอนนี้ลองมาข้าราชการก็มีคุณธรรมสันโดษข้าราชการท่านโดก็หมายถึงว่าเราอยู่ในหน้าที่ของใครทั้งตอนหน้าเราทำอย่างไรรับหลังแล้วก็ทำอย่างนั้นเราไม่ให้ร้ายเพื่อนฝูงที่มาทำงานด้วยกันไม่แข่งแย่งชิงดีไม่เบียดเบียนใครทุกคนก็อยากจะให้สังคมเรานี่เจริญขึ้นสันโดษด้วยกันว่าสมมติว่าเรามีภรรยาเดียวเราก็มีภรรยาเดียวเราไม่คิดว่าใครสวยยังไงเราอยากจะไปได้มาเป็นภรรยาตนถ้าอย่างนั้นไม่สันโดษสันโดษแปลว่ามีภรรยาเดียวมีรถเก๋งเก่าๆขี่มาทำงานได้เราก็พอใจในขันนั้นไม่ใช่เราไม่อยากจะได้ใหม่ๆทันเพื่อนแล้วก็ไปผ่อนส่งไปเสียเงินเสียทองอย่างนั้นเรียกว่าไม่สันโดษสันโดษนั้นมีทุกอย่างแต่มีเท่าที่หาได้ตามตำแหน่งหน้าที่ตัวเองแล้วก็เศรษฐีสันโดษเศรษฐีก็สันโดษได้สมมติเศรษฐีเราเนี่ยมีเงินอยู่10ล้านก็ยินดีใน10ล้านมี100ล้านก็ยินดีใน100ล้านรู้จักให้ทานรู้จักรักษาศีลรู้จักเจริญภาวนารู้จักจ่ายแจกให้คนยากจนบ้างก็จะเป็นที่รักของชาวบ้านเขาก็ไม่ด่าเศรษฐีหน้าเลือดเศรษฐีก็สันโดษได้ไม่คดโกงไม่เอาของคนอื่นไม่ใช่เอาต้นทำดอกเอาดอกทำต้นอย่างนั้นเศรษฐีก็มีศีลธรรมคุณสันโดษได้ชาวไร่ชาวนาข้าราชการทุกคนมีคุณธรรมสันโดษตามฐานะตัวเองแต่ว่าสันโดษของพระนั่นมีผ้าเพียง3ผืนชาวบ้านจะมาทำอย่างพระไม่ได้สันโดษของพระอีกเรื่องหนึ่งสันโดษของทายกทายิกาอีกเรื่องหนึ่งสันโดษพระราชาเรื่องหนึ่งตั้งอยู่ในคุณธรรมของพระราชาสันโดษข้าราชการตั้งอยู่ในคุณธรรมราชการไม่ใช่ฉันเป็นในพันแล้วฉันจะมาเป็นในสิบยังไม่ได้สันโดษยังไม่ได้เราต้องปฏิบัติหน้าที่ของเรายิ่งขึ้นไปจนถึงเราจะได้ใหญ่ได้โตจนถึงเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดเราก็ตั้งคุณอยู่ในสันโดษไม่คิดจะเบียดเบียนไม่คิดอิจฉาริษยาใครเราถือว่าการกระทำดีนั่นเป็นคุณธรรมของเราการกระทำชั่วนั้นไม่ใช่คุณธรรมของเราฉะนั้นการสันโดษนี่แม้แต่ว่ามันสันโดษได้ทุกระบบเลยชาวไร่ชาวนาข้าราชการทุกฝ่ายก็สันโดษได้คือหมายถึงว่าสันโดษนิยมต้องเข้าใจว่ายินดีเท่าที่ตนเองหาได้ไม่โลภเกินที่ตนเองหาได้ส ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เราจะรู้อ๋อสันโดษนี่ถือได้ตั้งแต่พระราชาเจ้าแผ่นดินอยู่ชั้นแต่ราชการทุกตำแหน่งทุกหน้าที่เลยแต่คนทุกวันนี้เขาโต้แย้งกันไหมโยมโอ้ใครจะมาสันโดษได้ฉันไม่ใช่พระนี่พระก็ต้องสันโดษแบบพระพระมีผ้าเพียงสามผืนฉันเพียงมือเดียวถ้าพระไม่สันโดษพระต้องไปทำไร่ไถนานั่นก็ไม่ใช่พระพระไปโลภมากมีเงินมีทองฝากธนาคารมีของสารพัดอย่างนั้นอย่างกระชาโรคก็ไม่ใช่พระอีกพระก็จะต้องมีแค่เพียงผ้าสามผืนเงินทองก็ไม่เอาถือฉันเพียงมือเดียวอย่างนี้ไม่ใช่มีสเตอริโอมีวิทยุโทรทัศน์มีเฟอร์นิเจอร์เต็มกุฏิอย่างนั้นไม่สันโดษของพระอย่างนั้นต้องเป็นชาวบ้านพระก็ต้องมีเพียงบาตรรูปเดียวมีผ้าเพียงสามผืนไปไหนก็มีภิกขาจารย์เป็นเครื่องเลี้ยงชีพแต่ถ้าพระไม่สันโดษก็พระก็ต้องมีอะไรๆทุกอย่างเหมือนญาติโยมอย่างนั้นไม่สันโดษคำว่าสันโดษก็หายไปจากพระตอนนี้ยังโยมสันโดษก็หน้าที่ของโยมจะมาอย่างพระไม่ได้คำว่าสันโดษจึงอยู่ได้ในสังคมเป็นสุขสงบที่สุดสมมติว่าคนลองเป็นสมมติว่าถ้าเป็นอาจารย์โรงเรียนนะตัวอาจารย์ก็สันโดษในหน้าที่ของผู้นำไอ้ตัวรองลงไปก็สันโดษในหน้าที่ของตัวเองทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยไม่ใช่ฉันจ้องที่ทำไงจะโค่นล้มไอ้ตัวผอ.ให้มันลงมาได้ฉันจะได้เป็นผอ.เองไม่ใช่อย่างนั้นคือยินดีพอใจที่ตนเองมีอยู่ในตำแหน่งหน้าที่นี้ไม่คิดกลั่นแกล้งไม่คิดเบียดเบียนให้ใครเดือดร้อนธรรมะพระพุทธเจ้าจึงเป็นเครื่องที่ทำให้โรคนี้สงบสุขที่สุดเป็นอันว่าสันโดษนี้ใช้ได้ทั่วโลกเลยโยมโยมขี่เครื่องบินไปโยมก็สันโดษเพราะโยมมีเงินแต่โยมไม่มีเงินโยมอยากขี่เครื่องบินอย่างนี้โยมไม่สันโดษโยมมีรถเบนซ์ขี่โยมมีเงินทองที่จะจ่ายค่ารถเบนซ์ได้โยมก็สันโดษแต่ถ้าโยมไม่มีรถเบนซ์แต่โยมไปอยากขวนขวายอยากจะได้ขี่รถเบนซ์เหมือนเพื่อนบ้างอย่างนี้โยมก็ไม่สันโดษเขามีซีตองขี่มี BM ขี่เราขี่โตโยต้าเก่าๆเราอยากจะได้มาเราต้องไปกู้นี่ยืมสินเข้ามาอย่างนั้นไม่สันโดษแต่ที่มีอยู่แล้วนั่นคือสันโดษที่ว่าเรามีกินมีใช้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเรียกว่าสันโดษต้องเข้าใจใช่ไหมโยมเรามีภรรยาคนเดียวใครจะสวยมายังไงนางงามสวยมาฉันก็ไม่เอาเพราะคนนี้เมื่อก่อนก็สวยกว่าคนนั้นอีกเราก็สันโดษที่จะเลี้ยงดูบุตรภรรยาของเราให้รุ่งเรืองต่อไปอันนี้เรียกว่าคุณธรรมสันโดษที่พระพุทธเจ้าสอนแต่คนเรามาแปลความหมายสันโดษผิดๆใช่ไหมโยมเลยธรรมะพระพุทธเจ้าเลยไม่เข้าหูเราเลยไม่กล้าทำความจริงธรรมะพระพุทธเจ้าสอนให้สังคมในโลกปัจจุบันนี้อยู่เย็นเป็นสุขไม่ให้คนเบียดเบียนกันนั่นเองการเบียดเบียนทั้งกายก็ดีทางวาจาก็ดีทางจิตใจก็ดีมันนำมาซึ่งความไม่สงบในสังคมนั้นจะบ้านใดก็ดีเมืองใดก็ดีถ้าไม่มีคุณสันโดษย่อมไปเบียดเบียนบ้านอื่นเมืองอื่นให้เดือดร้อนศาสนาพุทธนี่ไม่เคยมีสงครามในศาสนาเลยเพราะสอนให้สันโดษแต่ศาสนาทุกศาสนาลบกับเรื่องศาสนาเพราะไม่สันโดษจึงมีความเห็นต่างกันจริงๆธรรมะนี่เป็นเครื่องแก้ไขใจได้ในโยมธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยขอให้เราน้อมรับไว้สักอย่างหนึ่งก็เป็นคติเตือนใจเราได้ทำให้เราสุขใจได้ในเมื่อเรามีชีวิตเป็นอยู่ทุกวันฉะนั้นไม่ใช่ว่าการที่เข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้าถึงศาสนาแล้วจะกลายเป็นคนโง่คนข้ามคือศาสนาได้สอนให้ทุกคนรู้จิตตัวเองรู้ทันใจตัวเองรู้จักห้ามใจตัวเองรู้จักปรับปรุงแก้ไขตัวเองแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขสังคมเป็นพระราชาสมัยก่อนเขายอมรับเรื่องศาสนาเป็นผู้นำนะโยมข้าราชการตะก่อนเขายอมรับศาสนาเป็นผู้นำฉะนั้นจึงตั้งโรงพยาบาลให้พระเป็นหมอให้พระเป็นอาจารย์สอนหนังสือสมัยก่อนคนจะมาทำข้าราชการในรั้วในวังต้องเรียนหนังสือจากพระหมดพระเป็นอาจารย์สอนทั้งนิสัยสอนทั้งมารยาทสอนทั้งความซื่อสัตย์สอนเรื่องความกล้าหาญสอนทุกสิ่งทุกอย่างเลยคนตะก่อนจึงไม่มีปัญหาในการปกครองบ้านเมืองคนไทยจึงแก้ไขปัญหาสังคมได้ตลอดมาเพราะเรียนมากับวัด เรียนมากับธรรมะเช่นหมออะไรหมอโกมาลพัฒน์นั่นเป็นหมอวิเศษเลย

หมอโสดาบันน่ะใครรักษาโรคไม่หายมหาโกมาลพัทนี่ยิ่งกับเอ็กซเรย์คนหนึ่งปวดหัวมา7ปีรักษาที่ไหนไม่หายมหาโกมาลพัทหมอโกมาลพัทถามอาการไข้บอกมีพยาธิที่สมองบอกจะทำไงต้องผ่าตัดโอ้ยผ่าตัดก็ตายใช่ไหมเป็นหมอคนแรกในโลกที่ผ่าตัดสมองได้บอกว่าถ้าท่านทำตามข้าพเจ้าได้จะหายไม่ตายแต่ท่านทำตามข้าพเจ้าไม่ได้ท่านจะต้องตายอายุท่านยังอยู่อีกไม่นานเลยถ้าปวดนี้เพราะพยาธิมันมีสองตัวมันเกิดมันจะต้องวางไข่ขึ้นไปพอมันกินมันคงจะเข้าไปจากท้องอ่ะเนี่ยมันขึ้นไปอยู่สมองก็บอกท่านต้องนอนคว่ำนอนหงายผ่าเสร็จแล้วต้องนอนหงาย15วันนอนหงาย15วันนอนคว่ำนอนตะแคง15วันนอนตะแคงซ้ายตะแคงขวาเนี่ยอย่างละครึ่งเดือนครึ่งเดือนท่านทำได้ไหมท่านได้รักษาให้ถ้าไม่ได้ไม่รักษาให้เอาทนเอาพอได้7วันมาโกมาลพัทจนเมื่อยเหลือเกินขอพลิกได้มาได้เขาผ่าตรงสมองเนี่ยทบหนังแล้วก็ผ่าแล้วก็แงะเอาครีมแงะแล้วก็มีพยาธิอย่างนี้ก็จับพยาธิออกมาเลยสองตัวตัวผู้ตัวเมียคนทั้งหลายนี่อัศจรรย์เห็นพยาธิบนสมองแล้วก็เอายาเข้าประสานแผลแล้วก็เย็บอย่างเก่า15วันหายเดินได้หายปวดเลยหมอธรรมะโยมตอนนี้คนสมัยก่อนก็เลยเชื่อว่าโอ้หมอก็เก่งและอาจารย์ก็เก่งเสร็จแล้วตอนนั้นพระเจ้าเมืองสาวัตถีลบกับพระเจ้าชาติศัตรูสู้หลานชายไม่ได้หลานชายไปฆ่าพระเจ้าพิมพิสารซึ่งเป็นญาติกันก็เลยโกรธว่าหลานชายเนี่ยทรยศฆ่าแม่ตะพ่อตัวเองก็ยกทัพไปตีเจ้าชาติศัตรูสู้หลานชายไม่ได้สักทีหลานชายยังหนุ่มยังเด็กอายุยังหนุ่มมากเรามันคนโตแล้วเก่งพิชัยสงครามมาทุกอย่างทำไมสู้เด็กๆข่าวลูกข่าวหลานไม่ได้มันน่าตายนะมันน่าอายประชาคนเมืองอื่นตีที่ไรก็ผัดกันแพ้ผัดกันนะชนะมันยังไงนะอุบายนี้เราไม่ชนะสักทีข้าศึกของเราก็มีสู้กำลังเราไม่ได้ดูแล้วนักรบของเรานี่ก็เก่งทุกฝ่ายเลยแต่ทำไมเราสู้หลานชายไม่ได้สักทีทางโลกเราอาจจะคิดไม่ออกนะเราต้องหาพระพึ่งพระบ้างก็เลยให้ข้าราชการมหาดเล็กเนี่ยลองไปสืบดูว่าวัดนี่พระพูดอะไรกันวัดเชตวันเนี่ยให้ไปสืบพอตอนเย็นพวกข้าราชการก็ไปแอบตำหลังกุฏิพระว่าพระจะพูดอะไรกันบ้างถ้าได้ความยังไงเกี่ยวกับเรื่องบ้านเมืองมาบอกเรานะเพื่อจะได้อุบายจากวัดบ้างพระหนุ่มๆที่เขาเป็นพระอรหันต์เขาไม่พูดอะไรกันใช่ไหมพวกบางองค์แก่พอสวดมนต์นั่งสมาธิเสร็จแล้วก็คุยกันเจ้าแผ่นดินของเรามันไม่น่าแพ้เด็กๆเลยนะคุยกันนั่งพูดถึงเรื่องเจ้าเราฟังความบอกถ้าผมเองนะผมจะตีจับเอาชาติศัตรูให้ได้เลยว่างั้นบอกท่านคิดยังไงหลวงตาท่านเป็นพระไม่เคยเราบอกผมมีอุบายจะยากอะไรล่ะเมืองเจ้าชาติศัตรูนั่นมีภูเขาล้อมรอบซึ่งมีเขาสลับซับซ้อนถ้าเราประจันบานเราก็สู้ไม่ได้สิคนนุ่มๆ มันใจมันถึงไอเรามันคนแก่เนี่ยมันต้องหาอุบายสู้สิสู้แบบประจันบานเราก็แพ้นุ่มๆ มาสิเหมือนพระนเรศวรใช่ไหมท่านเก่งมากในอุบายท่านก็มีกำลังท่านก็มีบอกไม่ยากหรอกงั้นเราก็ตั้งกองทัพหน้าแล้วก็ตั้งปีกซ้ายปีกขวาตั้งปีกหลังไอ้ทางซ้ายนี่อยู่ทางภูเขาแถบหนึ่งไอ้ทางขวาอยู่ภูเขาแถบหนึ่งแล้วไอ้กองหน้าเราก็ไปตีกับอาชาติศัตรูล่อมาทำเป็นกำลังใหญ่ทำเป็นว่าจะเอาชนะแต่พออาชาติศัตรูตีมาแล้วก็ถอยมาเข้าในซอกเขานี้พยายามหนีเข้าซอกเขานี้ให้ได้แล้วพออาชาติศัตรูตีเลยมาซอกเขานี้เราก็ขุดหลุมไว้ให้ดีซึ่งสำหรับช้างและม้าก็ตกได้เอาใบไม้พรางให้หมด
แล้วทหารรู้จักว่าที่นี้มันที่ซ่อนเราก็หลีกไปจัตศัตรูก็ได้กำลังเห็นว่าจะชนะแน่จะจับตัวเจ้าได้แน่เคยชนะทุกครั้งก็จะตามขบวนมาหลงขบวนมาก็สามารถจะตกหลุมพรางแล้วก็ตีตลบโอบเอาเลยแบบนั้นขอให้เข้ามาในซอกเขานี้ได้เลยกันหลวงตาก็ให้อุบายคนรับศึกนะตรงนั้นก็เออถ้าอย่างนี้มันก็ชนะเอาทีเดียวกันทุกครั้งชาติศัตรูไม่ได้ทำกลอย่างนี้ทุกครั้งพระเจ้าแผ่นดินของเราไม่ได้ทำกลอย่างนี้อาจารย์บาลทีไรก็แพ้ก็ทุกทีอย่างนั้นอามาตย์พอฟังแล้วก็กลับไปทูลเจ้าแผ่นดินบอกเออเองไปวัดมาเนี่ยไปด้อมๆมามองมาทุกวันทุกวันได้อะไรบ้างได้ค่ะได้ข้อมูลอย่างนี้พระเจ้าค่ะเออลองเล่าให้ฟังสิก็เล่าก็ให้พวกเสนาธิการนั้นล่างเรื่องเลยเอ้าเราตีอย่างนี้ได้แสดงอุบายอันนี้ดีเรายังไม่ได้ใช้เรามีแต่จะขยี้ศัตรูตลอดเวลาจะเอาชนะจับเจ้าศัตรูได้อย่างเดียวก็ตั้งทัพใหม่ก็บอกถ้าคนนี้ถ้าแพ้แล้วไม่เอาแล้วยอมตายเลยอายเด็กๆมันคือทิฏฐิมานะเพียงเอาชนะอย่างเดียวก็ตั้งขบวนศึกเลยทำตั้งกองหน้าตั้งปีกซ้ายปีกขวาชาติศัตรูก็หลงกลจริงๆตีตามมาตีตามมาเข้าภูเขาทะลุมาพอสุดนั่นตกหลุมเลยพวกข้าศึกจะแยกตอนนั้นก็ตีโอบเลยตัดกระบวนศึกเลยกองหน้ากองหลังแตกกันหมดเลยแต่ทีนี้เหลือแต่ประชาศัตรูก็ตกหลุมเลยพอตกแล้วตอนนี้ก็พอดีคนมีบารมีก็กระเด็นลงจากหลังมาก็ชักพระขันไปเชือดคอตัวเองว่าถ้าอย่างนี้เราก็แพ้ข้าศึกถูกข้าศึกฆ่าตายเราไม่ให้ข้าศึกฆ่าเราตายเราฆ่าตัวเองดีกว่าก็จับพระขันไปเชือดคอพวกทหารก็วิ่งมาตีพระขันให้หลุดมือเลยจับตัวชาติศัตรูชาติศัตรูนี่เป็นคนแรงมากนะสมบูรุษ10คนนี่จับไม่อยู่เลยเป็นคนแรงมากโดดสูงได้ถึง8ศอกโดดสูงได้มากเป็นคนแรงมากกำลังมากพอได้พัดตกลงมาลังมาแล้วตัวเองก็เจ็บแล้วก็จับตัวได้จับตัวได้ก็ถามหลานชายว่าเออหลานชายนี่ถึงทำไมจึงเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นชาติศัตรูเป็นคนน่ารักนะนักรบที่น่ารักมากเห็นหน้าตาลอเหลาดีในร้านเรามันก็ดีสายดีคงจะเป็นบุพกรรมที่ต้องฆ่าพ่ออะไรนะถามไปถามมาก็เลยยกลูกสาวให้อีกคนหนึ่งยกเมืองไอ้สวยสาอากรไอ้แผ่นดินที่ติดต่อนั้นยกคืนให้อีกเพียงเอาชนะนิดเดียวเท่านั้นเองไม่ได้ฆ่าได้แกงกันเลยเพราะต่างคนก็นับถือพุทธเจ้าองค์เดียวกันแต่จะออกรบต้องถามพุทธเจ้าก่อนนะตอนจะออกลงพระเจ้าสูเนี่ยต้องไปไหว้พุทธเจ้าก่อนถ้าพุทธเจ้าเห็นว่าหลางลายตัวเองจะถึงอันตรายก็จะได้ทักทวงอันนี้อาตมาเล่าถึงว่าธรรมะเนี่ยถือจะอยู่ในวัดแต่ก็เป็นอุบายไปแก้โลกได้โยมเกิดศึกสงครามยังไปเอาอุบายจากพระจากวัดมาช่วยสังคมทำให้มีชัยชนะได้แต่คนสมัยนี้ไม่ได้เรียนในวัดไม่ได้ป่วยในวัดก็เลยมองเห็นศาสนาเนี่ยเป็นของคร่ำคลึกเป็นของไกลตัวเองไม่ค่อยยอมรับความเป็นจริงเรื่องธรรมะนิยมเป็นเรื่องบุญกุศลที่จะช่วยบุคคลให้เจริญทุกฝ่ายเลยถ้าเรายอมรับเข้าไปศึกษาปฏิบัติให้ถึงธรรมย่อมจะเกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาได้มากที่เราวุ่นวายทุกวันนี้เพราะเราเข้าไม่ถึงธรรมะเราไม่ค่อยได้สงบกายวาจาใจกันเราไม่ค่อยได้แต่งจิตแต่งใจของเราให้ร่มเย็นเราเหินห่างจากคำสอนพุทธเจ้าไปไกลเรียกว่าบางคนหันหลังให้ก็มีไม่นึกว่าธรรมะจะช่วยจิตใจเราได้แล้วก็มีปัญหาไม่รู้จะจบจากสิ้นที่คนต้องกินยาตายฆ่าตัวตายก็เพราะว่าไม่เอาธรรมะแต่ถ้าเรารู้จักสงบใจเราได้นะธรรมะจะช่วยชุบชีวิตเราได้เลยจะแก้จากทุกหน้ามือเป็นหลังมือได้จริงๆเรียนแต่เพียงอุบายของธรรมะนี่จะเป็นนำชีวิตของเราให้ออกไปจากทุกข์ได้แต่คนเราทุกวันเนี่ยมันนับหนึ่งไม่ถึงสิบทำอะไรนะ
ัดสินใจเร็วๆโบราณก็จะบอกว่านับหนึ่งให้ถึงสิบจะโกรธใครเนี่ยจะโกรธภรรยาโกรธสามีโกรธลูกน้องอะไรก็นับหนึ่งให้ถึงสิบถ้ามันยังไม่หายโกรธให้ถึงร้อยจะบอกอย่าพูดตอนโกรธบุคคลใดที่ตัดไปตอนโกรธนั้นย่อมไม่บริสุทธิ์ถ้าเราเป็นหัวหน้าคนเราจะสั่งสอนคนจะให้คนเขาดีกับเรารักกับเราตลอดไปเราก็ต้องไม่พูดตอนโกรธเราจะพูดภรรยาเราก็ไม่พูดตอนเราโกรธภรรยาเราจะพูดกับสามีเราก็ไม่พูดตอนโกรธโกรธแล้วต้องให้หายก่อนหายโกรธเรียบร้อยแล้วจึงจะมาคุยกับคนรักคนที่รักกันเป็นมิตรกันมองหน้ากันอยู่ด้วยถ้าพูดยามโกรธแล้วเหมือนคนนั้นขาดสติขาดปัญญาขาดธรรมะเป็นที่พึ่งแล้วก็จะต้องมีเรื่องระหองระแหงกันตลอดไปลูกน้องก็รักเราไม่นานรักเราไม่จริงใจเพราะจิตใจของเราไม่จริงกับเขาฉะนั้นความโกรธนี่จึงเป็นเครื่องสอนใจเราว่าถ้าโกรธแล้วอย่าพูดจะว่าใครดับจะได้แล้วจึงดับจะได้แล้วจึงค่อยพูดและจะทำให้สังคมนี้เป็นสุขมากเลยนับหนึ่งไม่ได้ใครนับถึงร้อยแบบนั้นแต่อย่างนี้มันยังเป็นอุบายแบบเพียงบางคนทำได้อยู่แต่สมาธิเนี่ยถ้าเราได้ควบคุมตัวเองให้ฝึกได้นะจะทำได้ทุกคนเลยโยมจะเป็นเครื่องแก้ใจของเราได้ทุกคนเลยมันจะพูดหลังจากโกรธดับแล้วแต่ถ้าโกรธแล้วพูดโกรธแล้วพูดโยมนะและแก่ตัวใครจะรักเราแก่ตัวใครจะรักเราเราก็เป็นกลายเป็นคนที่ไม่เป็นที่รักของใครเลยคนที่ไม่มีมิตรมากเนี่ยคนที่ไม่เป็นที่รักของคนเนี่ยคือคนชอบพูดในยามโกรธจะไม่เป็นที่รักของคนเลยถ้าเป็นผู้หญิงก็หมดสวยเลยถ้าเป็นผู้ชายก็หมดที่เคารพเลยคนที่เป็นผู้นำคนจะต้องไม่โกรธในยามไม่พูดในยามโกรธจะเป็นการควบคุมจิตเองได้ดีมากที่สุดเลยถ้าใครนำไปใช้จะดีมากนะคนเราลองเจ้านายพูดกับเราด้วยเมตตาสิเราก็รักเจ้านายแม่พูดกับลูกด้วยความเมตตาสิเราก็รักแม่สามีพูดกับภรรยาด้วยเมตตาสิคำพูดนั้นแสดงออกมาอ่อนหวานมากก็รักสามีภรรยาลองพูดกับสามีด้วยความอ่อนหวานไม่โกรธสิภรรยาก็น่ารักสำหรับสามีแต่ทางนี้ทางนั้นเพราะที่พูดนั้นเพราะทำใจไม่ได้คนเราพอคุ้นเคยกันมากแล้วก็ชอบโกรธกันถ้าเจอกันบ่อยๆมันก็ชอบโกรธให้กันแต่ถ้านานๆเจอกันทีก็เขาเรียกว่ากินหมูกินไก่ไม่โกรธกันไอ้คนยิ่งนอนด้วยกันกินข้าวหม้อเดียวกันนี่โกรธทั้งวันเลยแต่ก่อนเราเจอกันครั้งแรกเรารักกันใหม่ๆไม่โกรธใช่ไหมเพราะเรายังไม่คุ้นเคยแต่พอได้อยู่กันนานๆ3 เดือนไปแล้วชักโกรธกันแล้วสิทำอะไรไม่ถูกใจตัวเองอันนี้เพราะเราขาดธรรมะเราไม่ได้แต่งธรรมะให้เกิดขึ้นกับตัวเราแต่เรากลับหลงไปแต่งบ้านแต่งเรือนแต่งยศแต่งตำแหน่งแต่งแต่สังคมอย่างอื่นไม่ได้แต่งใจตัวเองให้สงบเลยเราจึงไม่มีความสุขในชีวิตนี้เพราะเราไม่ได้เข้าหาธรรมะนั่นเองพอเข้าใจไหมโยมเป็นนรกคุณธรรมสันโดษคำสอนพุทธเจ้าไม่ไกลพวกเราเลยพวกเราต้องยอมน้อมรับเอาไว้ในตัวเราและจึงจะเป็นเครื่องปฏิบัติทำให้สังคมเจริญมากทำให้ชาติบ้านเมืองอยู่อย่างมั่นคงทำให้เป็นที่รักของทุกคนเลยแม้แต่เรานี่จะปลดเกษียณไปแล้วนะลูกศิษย์ลูกหาก็ยังลืมเราไม่ลงเชิญที่ไหนก็ยังยกมือไหว้โอ้ผู้มีพระคุณกับเราทำงานมีเมตตาเรามาตลอดอุตส่าห์สั่งสอนอุตส่าห์อบรมเรามาอย่างดีแต่ถ้าเราเป็นคนขี้โกรธเอาอำนาจก็ไปพูดกันเนี่ยลูกน้องออกไปซะก็ดีจะได้หาคนใหม่มาแทนจะได้ดีกว่าเก่าอะไรเงี้ยก็หวังน้ำบ่อหน้าคนใหม่มาก็เจ้าลมเหมือนเดิมเมื่อไรก็ไม่เจอคนเมตตาสักคนเดียวก็ต้องทนทำงานตลอดชีวิตก็เจอแต่อารมณ์อย่างนี้ตลอดไปแต่ถ้าเราเจอคนดีมีเมตตามีศีลธรรมก็โอ้เจอพระมาโปรดดีเจอเจ้านายนี่เราเป็นสุขเหลือเกินเนี่ย
แล้วเจ้านายเจอลูกน้องดีๆเออเจอลูกน้องนี้ดีเหลือเกินอันนี้ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติใจของเราโยมถ้าเราแก้ไขใจเราได้เราจะมีนายดีมีลูกน้องดีมีภรรยาดีมีสามีดีมีการงานสังคมดีเพราะเขาทำใจได้เขาชนะใจตัวเองได้นั่นแหละคนดีแต่ทุกวันเราทำใจกันไม่ได้หนึ่งก็แย่เลยอยู่กันบูดๆเนาะบูดๆลาๆกันอยู่นี่เองกลับไปบ้านก็อารมณ์บูดค้างไปมาทำงานก็อารมณ์บูดค้างมาเลยไม่มีความสุขในชีวิตจริงๆเราไม่ต้องไปแก้ไขอะไรไกลตัวเองนะโยมนะแก้ไขใจตัวเองอย่างเดียวแล้วก็จะสุขสงบมากขึ้นแต่จะเห็นว่าโรคนี้น่าอยู่เหลือเกินงานการนี้มันสนุกน่าทำเหลือเกินมีแต่คนดีทั้งนั้นยังเหมือนคนเราทะลักกันใช่ไหมมีเพื่อนสองคนพูดถูกคอกันยังอยากคุยกันไม่จากเลยอาตมาเคยมีเพื่อนถูกคอกันต้องหอบผ้าไปนอนคุยกันผู้ชายกับผู้ชายโยมไม่มีอะไรละเขาไม่เห็นหน้าเราเขาก็อยู่ไม่ได้เราไม่เห็นหน้าเขาอยู่คุยกันสนุกถูกคอกันมันมีความสุขอย่างนั้นแต่ก็มาจากกันตอนบวชนี่เองอาตมามีเพื่อนต้องหนีมานอนอาตมางั้นเลยเพราะอาตมาไม่ขัดคอคนแล้วก็คุยให้เหตุผลให้สติตั้งแต่เป็นเด็กๆนะอาตมามีเหตุผลตลอดมาเลยคุยกับคนแล้วอาตมาไม่ได้คุยโลกอย่างเดียวคุยมีเหตุผลคุยไม่ให้เขาทำความชั่วเพื่อนนี่ติดต้องมานอนกับเราไม่บางคนพูดแม่เองนี่ถ้าเป็นผู้หญิงคัดเอาแน่เลยคัดรักแน่เลยใครพูดว่าใครว่าใจที่คนเราตรงกันหมายถึงว่าเราไม่อิจฉาเขาไม่แกล้งเขาแล้วก็ไม่คิดที่จะเอาเปรียบเขาเนี่ยเราคุยกับคนเนี่ยเราไม่ใช่คุยเอาเปรียบเขาอย่างเดียวอาตมาคบกับคนเนี่ยอาตมาไม่เคยเอาเปรียบเลยถือว่าคนเอาเปรียบคนนี่คบไม่ได้ต้องคบได้ด้วยแล้วถ้าเอาเปรียบกันคบกันไม่ได้เป็นฝ่ายเสียสละมาตลอดเลยนะคนที่เสียสละนี่มีบริวารได้ก็มามีนิสัยเสียสละมาตั้งแต่เป็นเด็กๆเลยไม่เคยเอาเปรียบเพื่อนเลยคนไหนเอาเปรียบเราก็ไม่คบแต่โดยมากเขาก็ชอบคบกับเราคนเราที่สังคมทุกวันอยู่เนี่ยมันอยู่ด้วยกันไม่มีใครเสียสละทุกคนต่างเอาเปรียบกันอันนี้ถ้าเราเป็นคนเสียสละได้นะสังคมก็อยู่เป็นสุขสงบคือไม่เห็นกับตัวเกินไปแต่ทุกวันนี้มันข้าวยากหมากแพงอะไรๆมันก็เร่งรัดมาหมดทุกสิ่งทุกอย่างเศรษฐกิจมันทำให้คนเห็นกับตัวยังคนสุพรรณนิยมนะไปเที่ยวบ้านไหนได้กินข้าวบ้านนั้นสมัยก่อนไม่ต้องมีเงินแล้วสมัยก่อนพอมากรุงเทพเนี่ยบอกบ้านติดกันเขาก็ไม่รู้จักกันแสดงว่าสังคมในกรุงเทพเนี่ยมันต้องใช้เงินใช้ทองต้องเห็นกับตัวมากคนอยู่บ้านกันก็ไม่รู้จักกันแต่บ้านนอกได้ขึ้นบ้านไหนได้กินข้าวบ้านนั้นกินดีๆด้วยถือว่าแขกมีเกียรติเพราะสังคมมันไม่เอาเปรียบกันแต่พอเข้ามาในเมืองหลวงนี่ไม่มีอะไรฟรีเลยโยมหนึ่งพระต้องซื้อกินเลยนะอย่างบ้านนอกได้ขึ้นบ้านไหนก็ต้องไหว้บ้านนั้นเนี่ยในกรุงเทพนี่พระเข้าร้านไหนก็ต้องซื้อทั้งนั้นฉะนั้นจึงว่าเราก็ต้องรู้จักว่าทำยังไงพวกเราจะได้ทำจิตใจของเราเนี่ยมีสังคมอย่างเนี้ยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันเห็นใจซึ่งกันและกันรักใคร่สามัคคีกันเอาธรรมะพระพุทธเจ้าเนี่ยมาทำใจแต่มันไม่มีธรรมะทำไม่ได้นะโยมความเพ่งกับตัวมันมากความตนีความเสียดายความเอาเปรียบความริษยามันเกิดอยู่ในใจทนไม่ได้แต่พอมีธรรมะแล้วมันเมตตาศัตรูได้หมดเลยเมื่อตอนอาตมาบอกว่าอาตมานี่มีนิสัยที่โกรธคนไม่ได้นานเห็นหน้าศัตรูแล้วสงสารตั้งแต่เด็กๆมาเลยอาตมาเห็นคนที่เขาทำร้ายเลยเนี่ยอาตมาพอเจอหน้าสงสารเลยตอนนั้นอาตมาไม่เคยไม่รู้เรื่องนางแม่ชะมอยใช่ไหมอาตมาแค่เฉยไม่สงสารเขาก็ว่าอย่างนั้นบางทีพอวันนั้นอาตมาไปตัดต่อวิดีโอเขาเปิดชะมอยให้ดูเพิ่งได้ดูเมื่อเ
เมื่อวันศุกร์เนี่ยดูพอเห็นหน้าอาตมาเกิดสงสารวูบขึ้นมาโอ้ลำบากเนาะต้องสู้ผอมต้องทรมาน

ารใจเมตตาเลยสงสารพอเห็นหน้าเลยสงสารเราบอกกับคนนั้นบอก บอกวันนี้เราสงสารแม่ชะมอยทุกวันเราไม่ได้สงสารหรอกเพราะเราไม่เห็นหน้าเพราะวันนี้มาดูโทรทัศน์เลยสงสารเพราะที่วัดไม่ได้ดูกันก็เป็นนิสัยที่เรามีมาตลอดเลยเมื่อตอนเด็กๆเราสงคนไหนโกรธเราคนไหนจะทำร้ายเราพอเห็นหน้าเราสงสารหมดพยาบาทคนไม่เป็นคนอื่นเขาบอกโอ้เขาพยาบาทเป็นวันๆเลยเราก็ไม่รู้ไอ้พยาบาทเป็นวันๆเป็นยังไงไอ้คนที่โกรธเป็นวันๆยังไงเราก็ไม่รู้จักเหมือนกันเราเคยได้เห็นว่าเวลาเราโกรธคนแล้วเห็นหน้าเราสงสารทุกทีมันฆ่าเขาไม่ลงพยาบาทเขาไม่ลงโยมบอกอ๋ออย่างนั้นท่านกระจายเป็นพระบอกไม่ใช่เราไม่ได้ทำอะไรละแต่มีนิสัยมาอย่างนี้

ใช่เราไม่ได้ทำอะไรแหละแต่มีนิสัยมาอย่างนี้เราโกรธคนไม่เป็นเราเอาเปรียบคนไม่เป็นเอาเปรียบคนไม่เป็นโกรธคนไม่ได้นานเห็นหน้าศัตรูแล้วสงสารไม่เคยพยาบาทไอ้ลักษณะนี้มันเกิดอยู่กับจิตใจเราตลอดอันนี้ไม่ได้พูดยกย่องนะพูดถึงว่าด้านจิตใจที่เราเคยเป็นมาเราก็ไม่นึกว่าโอ้ใครนะไปอยู่ที่ทําหมีในที่สุพรรณบุรีอ่ะโยมก็มาถืออุโบสถโยม2คนผัวเมียทายกก็บอก2คนนี่เขาไม่พูดกันแล้วนะเขาไม่พูดกันไงเขามากันทุกวันเขาผัวเมียกันนี่เขาบอกงี้เขาไม่พูดกันหรอกเอ๊ะคนอย่างนี้มีด้วยหรือเขาเป็นผัวเมียกันโยม3เดือนก็มาถืออุโบสถด้วยกันแต่เขาไม่พูดกันทำไมงงเอ๊ะมันเป็นได้หรือครอบครัวอย่างนี้แต่เขาจะนอนกันยังไงไม่รู้ทีบางทีเขาอยู่กันยังไงเขาอยู่กันได้โยมเขาโกรธกัน3เดือนมาวัดเขาก็มาทำบุญด้วยกันแต่เขาไม่พูดไปกลับไปบ้านเขาไปอยู่ด้วยกันถืออุโบสถด้วยกันทำบุญด้วยกันแล้วก็เป็นผัวเมียกันด้วยแต่เขาโกรธกันไม่พูดกันแต่พอหายโกรธแล้วเขาก็พูดกันมันคู่กันเลยทั้งผัวทั้งเมียแต่ก็ใจบุญทั้งคู่แต่ทำไมไม่พูดกันแสดงว่าจิตคนที่พยาบาทนี่มันแรงเราบอกเราไม่เคยเจอคนหนึ่งเขาบอกโอ้ท่านไม่รู้เรื่องหรอกท่านไม่เคยมีครอบครัวบอกใช่ไอ้ถืออย่างนั้นก็จริงแต่ว่าไอ้ใจเราไม่เคยเจออย่างนี้มันไม่น่าเป็นไปได้คนที่อยู่ด้วยกันพยาบาทกันตั้ง3เดือนในที่นี้มีไหมโยมมีไหมโกรธกันหลายวันไหมโยมฮะหลายวันเนี่ยฮะเป็นปีเลยโหมันก็แรงมากเลยไม่สุขเลยโยมถ้าเราอยู่ด้วยความโกรธกันไม่มีธรรมะต้องชนะใจตัวเองนะงั้นแสดงก็มีทั่วๆไปนะอย่างนั้นที่อาตมาได้เรียนรู้ก็คงจะเป็นไปตามความจริงว่าถือใจเราไม่มีแต่คนอื่นก็มากคนที่มากนั้นตมาว่าเขาไม่ได้สร้างสมเมตตาไว้ในตัวเขาไม่ได้สร้างสมเมตตาไว้ในตัวเขาจึงเกิดทุกข์จากความโกรธแม้จะอยู่ด้วยกันก็ต้องโกรธกันแล้วจะหาความสุขที่ไหนได้ในสังคมนี้อันนี้เราก็ต้องเสียสละนะโยมนะต้องพยายามให้ความสุขซึ่งกันและกันด้วยกันไม่โกรธไม่พยาบาทกันสมาคงจะแสดงไม่นานวันนั้นสมาแสดงเกินเวลาวันนี้ก็ให้อยากให้ญาติโยมได้รู้จักทำใจกันให้เป็นจะได้เอาวิธีนี้ไปช่วยตัวเองช่วยทุ่นกำลังใจให้มากขึ้นอีกให้มีความสุขสงบให้มากขึ้นอีกจะได้ไม่ห่างจากพระศาสนาจะได้ไม่ห่างจากศีลธรรมจะได้เป็นยอดบุญกุศลที่ไว้คุ้มครองญาติโยมให้มีความสุขจะได้เป็นมงคลสวมใจไว้ดีก็ไปสะเดาะเคาะต่อชะตาดีก็ไปรดน้ำมนต์ตั้งร้อยวัดพันวัดอีกทำใจให้สงบนี่แต่ถ้าเราไปรดน้ำมนต์ต่อชะตาสะเดาะเคาะใจยังไม่สงบยังโกรธอยู่หลายวันอย่างนี้มันก็ไม่เป็นมงคลชีวิตหรอกแต่ถ้าเราทำใจให้เป็นสมาธินี้มันชำระล้างไปในใจเลยมันจะเป็นสุขมากกว่าอย่างอื่นเป็นมงคลชีวิตที่พุทธเจ้าสอนถ้าทำอะไรเราก็จะมีความเจริญก้าวหน้าทั้งการงานทั้งบ้านทั้งชีวิตเราแต่เราจะต้องรู้จักใจของเราฝึกใจของเราให้สงบให้รู้จักเรื่องควบคุมตัวเองให้เป็นความเป็นจริงก็ไม่ยากอะไรนะโยมทำสมถะเนี่ยทำสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาทำใจตัวเองให้ดับทุกข์นั่นเองไม่ให้มันทุกข์มากให้ทุกข์แค่ใจแล้วก็ดับที่ใจไม่ใช่ทุกข์ที่ใจแล้วก็ไปดับที่คนอื่นให้มันดับที่ใจแล้วก็เป็นสุขทุกคนต่อไปนี้ก็ลองฝึกสมาธิกันดูถ้าเผื่อคนใดมีนิสัยที่จะทำได้ก็เอาไปทำที่บ้านทำทุกวันก็ได้วันละ5นาที10นาทีก่อนจะมางานเราก็นั่งสมาธิเดี๋ยวเวลาว่างๆเที่ยงเราก็นั่งสมาธิในใจเราจะได้เย็นไอ้ที่ร้อนปุบปุบปับมันจะได้หายเหมือนไอ้หม้อข้าวเดือดนะไปยกลงจากเตาให้มันเย็นมันก็คงจะไม่เดือดต่อไปอันนี้ใจคนเราก็ต้องหาที่เย็นถ้าทำอย่างนี้ได้นะโยมนะ

0: ดีกว่าโยมไปนั่งอยู่ในห้องแอร์อีกบางคนนั่งอยู่ในห้องแอร์มีทุกข์มากเหงื่อออกนะแต่คนที่มีจิตใจเป็นธรรมะมีใจสงบเนี่ยอยู่ที่ไหนก็เย็นมีความสุขกว่ากันวิธีทางทำให้ใจสงบได้เนี่ยเป็นยอดบุญด้วยได้กำไรชีวิตที่จะแต่งจิตแต่งใจให้ราชการทุกคนเนี่ยมีธรรมะเป็นที่พึ่งแล้วก็จะสงบได้ต่อไปนี้ให้นั่งตัวตรงๆนั่งตัวตรงๆเอามือขวาวางบนมือซ้ายโยมทำตามนะคือสมาธินี่โยมให้เคารพสมาธินะให้ใจตั้งเคารพสมาธิเคารพในสมาธิตัวเองก็เหมือนโยมยอมรับความดีนั่นเองที่จะมาทำใจตัวเองให้เป็นสุขสงบถ้าเราไม่เคารพสมาธิก็เหมือนเราไม่เคารพพระพุทธเจ้านั่นเองซึ่งเราไม่มองถึงพระพุทธเจ้าเพราะสมาธินี้เป็นคำสอนพุทธเจ้าที่ทำให้ทุกคนสงบและโยมก็ทำตามหมายถึงอาตมาบอกให้กำหนดรู้ตรงไหนก็นำความรู้สึกอันนั้นตามไปทุกอย่างไม่ส่งใจออกไปทางอื่นคือให้ส่งใจนี่คล้อยตามไปที่อาตมาบอกคล้ายๆกับวิธีการสะกดจิตแต่อาตมาไม่สะกดโยมหรอกให้โยมสะกดตัวเองให้ใจโยมอยู่กับกายใจโยมจะได้สงบสักพักหนึ่งเพราะวิธีนี้เป็นวิธีสุดท้ายที่พุทธเจ้าสอนให้ทุกคนได้รู้จักสงบดับทุกข์ตัวเองเอาหลับตาห ลับตาตั้งหน้าตรงๆหลับเปลือกตานอกสว่างตาในทำสติระลึกรู้รูปนั่งเธอเองรูปร่างหน้าตานุ่งห่มอย่างใดนุ่งผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดหน้าตาของเราเป็นอย่างใดน้อมเห็นเธอเองไว้ในลักษณะสมาธิจำรูปตัวเองนั่งให้ได้พิจารณากายตัวเองตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมไปถึงโคนผมพิจารณาว่าเกสาผมดำยาวหยาบละเอียดผมของเรามีลักษณะใดก็พิจารณาจำเส้นผมของเราเหมือนส่องดูในเงากระจกพิจารณาเส้นผมเลื่อยไปถึงปลายเท้าจากปลายเท้าขึ้นมาถึงเบื้องบนคือปลายผมระลึกรอบตัวเองนั่งอยู่ทำความรู้สึกไว้ที่กายตัวเองอยู่ในลักษณะอย่างใดพิจารณากายของเรามีอาการ32ตั้งแต่ผมขนเล็บควันหนังที่ตัวเราน้อมเห็นตัวเองนั่งอยู่ไม่ต้องนึกถึงคนอื่นขณะนี้กายของเราสงบทำจิตใจของเราให้สงบกายของเราเป็นสมาธิทำจิตใจของเราให้เป็นสมาธิกายของเราเป็นบุญทำจิตใจของเราให้เป็นบุญกุศลนึกน้อมอยู่ที่ตัวเราไว้กายเป็นพระทำจิตใจก็รอให้เป็นพระพยายามละปล่อยวางความคิดนึกเรื่องราวต่างๆให้หมดไปจากใจเราพิจารณาตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมเลื่อยไปถึงท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อๆไปนึกตามพิจารณาเส้นผมเลื่อยไปตามใต้ทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อเลื่อยไปยันสะโพกพื้นนั่งพิจารณาเลื่อยไปถึงปลายเท้าถึงเล็บเท้าแล้วก็พิจารณาจากเท้าขึ้นมาข้อเท้าหัวเข่านึกเลื่อยมาโคนขาลำตัวกลางทรวงอกนึกถึงพระพุทธเจ้าไว้ที่ใจนึกถึงพระธรรมเจ้าไว้ที่ใจนึกถึงพระสงฆ์เจ้าไว้ที่ดวงใจภายในใจของเรามีลักษณะคล้ายๆดอกบัวตูมใจเต้นช้าก็รู้ใจเต้นเร็วก็รู้ใจเต้นแรงเต้นค่อยก็รู้รูปดวงใจภายในพุทโธธัมโมสังโฆอยู่ที่ดวงใจภายในนึกสว่างไว้ที่ใจนึกสว่างเป็นดวงกลมใสขาวนิดเดียวประมาณเท่าเมล็ดถั่วเขียวสว่างไว้ที่ใจภายใน นึกสว่างติดไปที่ดวงใจภายในมีลักษณะสงบสว่างว่างทำใจเฉยๆพุทโธธัมโมสังโฆไว้ที่ใจภายในใจของเรามีลักษณะคล้ายดอกบัวตูมใจเต้นช้าก็รู้ที่ใจใจเต้นเร็วเต้นแรงเต้นค่อยก็รู้ที่ใจใจเบาใจหนักใจว่างใจสว่างสว่างเป็นดวงกลมใสขาวนิดเดียวประมาณเท่าเมล็ดถั่วเขียวกลมสว่างไปที่ใจภายในไม่ต้องนึกภายนอกพยายามละปล่อยวางความคิดเรื่องราวต่างๆให้หมดไปจากใจเราเรื่องเก่าๆที่แล้วมาคืออดีตก็ไม่เก็บมาคิดคิดไปก็ทำให้ใจเราเศร้าหมองขุ่นมัวเพราะเรื่องเก่าๆไม่ควรเก็บมาคิดพยายามตัดใจไม่นึกถึงเรื่องเก่าอนาคตเรื่องที่ยังไม่ถึงเราก็ไม่นึกถึงนึกไปก็ทำให้ใจเราเร่าร้อนกระวนกระวายกระสับกระส่ายทำให้ใจไม่สงบสุขทำใจเป็นปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังนึกถึงพระไว้ที่ใจภายในนึกสว่างเป็นดวงกลมสายขาวนิดเดียวประมาณเท่าเมล็ดกิโลเขียวสว่างไว้ที่ดวงใจใจเต้นแรงเต้นค่อยก็สังเกตดูจนกว่าใจของเราจะสงบปล่อยละวางทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องราวต่างๆหมดไปจากใจเราพยายามนึกอะไรก็พุทโธไว้พุทโธผู้รู้รู้ใจตัวเองพุทโธผู้ตื่นตื่นที่ใจตัวเองพุทโธผู้เบิกบานเบิกบานในดวงใจของเรานึกสว่างไว้ในดวงใจภายในพยายามไม่เก็บเรื่องราวต่างๆมาคิดนึกอดีตอนาคตพยายามละไปเรื่องเก่าเรื่องใหม่พยายามวางเฉยรู้แต่พุทโธอยู่ที่ใจธัมโมสังโฆไว้ที่ใจภายในศีลก็อยู่ที่ใจสมาธิก็อยู่ที่ใจปัญญาก็อยู่ที่ใจบุญก็อยู่ที่ใจบาปก็อยู่ที่ใจสวรรค์นรกก็อยู่ที่ใจนิพพานก็อยู่ที่ใจสุขทุกข์ก็อยู่ที่ใจทำใจเป็นพระพระก็อยู่ที่ใจรวมไว้ที่ใจดวงเดียวไม่เกาะเกี่ยวไม่คิดถึงใครทั้งหมดทำใจเป็นบุญกุศลการภาวนาทำใจสงบเป็นยอดบุญบุญอะไรก็ไม่เท่ากับใจสงบพยายามน้อมนึกถึงพระไว้ทุกลมให้ใจเข้าออกทำสติระลึกรู้กายใจของเราตลอดเวลาเรานั่งอยู่อย่างใดเราก็รู้ตัวเองตลอดเวลาไม่ลืมกายไม่ลืมใจข้างในคิดอะไรก็พุทโธไว้ที่ใจคิดอะไรก็พุทโธไว้ที่ใจเวลาลมหายใจเข้าเราก็รู้ว่าลมหายใจเข้ามีลักษณะอย่างใดเวลาลมหายใจออกก็รู้ว่าลมหายใจออกมีลักษณะอย่างใดหายใจเข้ายาวก็รู้ให้ใจเข้าสั้นก็รู้ให้ใจออกยาวก็รู้ให้ใจออกสั้นก็รู้รู้อยู่ทุกลมให้ใจเข้าออกอยู่ที่สองช่องจมูกของเราจำใบหน้าจำจมูกของเราให้ได้ให้ใจเข้านึกพูดให้ใจออกนึกโทด้วยก็ได้ให้ใจเข้านึกพูดให้ใจออกนึกโทหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทพูดลมเข้าโทลมออกติดไว้ที่สองช่องจมูกของเรานึกสว่างเป็นดวงกลมสายขาวนิดเดียวประมาณเท่าเมล็ดถั่วเขียวกลมติดไว้ที่ปลายจมูกของเราลมผ่านเข้าผ่านออกกระทบอยู่ที่สองช่องจมูกของเราจำใบหน้าจำจมูกของเราไว้นึกเห็นสว่างติดไว้ที่ปลายจมูกของเราคิดอะไรก็พุทโธพุทโธไว้ที่ทุกลมให้ใจเข้าออกถ้ายังไม่สงบก็หัดนับลมให้ใจเข้าพุทให้ใจออกโทนับหนึ่งให้ใจเข้าพุทให้ใจออกโทนับสองให้ใจเข้าพุทให้ใจโทนับสามให้ใจเข้าพุทให้ใจโทนับสี่ให้ใจเข้าพุทให้ใจโทนับห้าหายใจเข้าพูดหายใจโทนนับหกหายใจเข้าพูดหายใจโทนนับเจ็ดหายใจเข้าพูดหายใจโทนนับแปดห ใจเข้าพูดในใจโทนับ9ให้ใจเข้าพูดในใจโทนับ10แล้วก็ตั้งต้นใหม่ให้ใจเข้าพูดให้ใจเอาโทนับ1ไปจนถึง10เรียกว่านับ1ถึง10ให้ใจสงบรู้อยู่ที่2ช่องจมูกลมผ่านเข้าผ่านออกกระทบอยู่ที่2ช่องจมูกจำใบหน้าจำจมูกเราไว้นึกสว่างติดไว้ที่ปลายจมูกของเราจิตใจของเราก็ไม่คิดนึกอะไรทั้งหมดทำแต่พุทโธอย่างเดียวนึกสว่างเป็นดวงกลมใสขาวนิดเดียวประมาณเท่าเมล็ดถั่วเขียวกลมติดปลายจมูกเราไว้แล้วก็ให้ใจเข้าเราก็รู้สังเกตลมคนที่จะทำใจให้สงบได้ต้องมีสติพอต้องมีสติไปรู้ลมเข้าลมออกได้ทุกลมให้ใจเข้าออกถ้าเราไม่รู้ว่าลมให้ใจเข้าเป็นอย่างใดให้ใจออกเป็นอย่างใดเรียกว่าเรายังขาดสติอยู่ยังขาดสติก็ทำให้สมาธิไม่เกิดได้แต่ถ้าเรามีสติไปรู้ว่าลมเข้าเป็นอย่างใดลมออกเป็นอย่างใดกระทบอยู่ที่สองช่องจมูกมันหายใจแรงหายใจเบาก็รู้อยู่ทุกระยะลมอันนั้นทำให้สติของเราดีจะทำให้สมาธิเกิดขึ้นจะทำให้ใจสงบมากขึ้นฉะนั้นเราต้องพยายามภาวนาไว้สังเกตลมเข้าลมออกที่สองช่องจมูกของเราไว้พยายามไม่คลาดเคลื่อนไปคิดอย่างอื่นถ้าคลาดเคลื่อนไปคิดอย่างอื่นในใจจะไม่สงบคิดอะไรก็พุทโธไว้ที่สองช่องจมูกของเรารู้ถึงกายรู้ถึงใจตัวเองคิดถึงเรื่องเก่าก็พุทโธคิดถึงเรื่องใหม่ก็พุทโธพุทโธผู้รู้ใจตัวเองผู้ตั้งสติไว้ในใจไม่ลืมตัวเองนั่งอยู่นึกสว่างเป็นดวงกลมใสขาวนิดเดียวประมาณเท่าเมล็ดถั่วเขียวติดไว้ที่กลางหน้าผากของเรานึกสว่างติดไว้ที่กลางหน้าผากเป็นดวงกลมใสขาวเหมือนดวงดาวติดที่หน้าผากของเรานึกสว่างเป็นดวงกลมใสขาวติดไว้ที่หนังกลางหน้าผากของเราทำสติระลึกรู้ไว้นึกสว่างเป็นดวงกลมใสขาวนิดเดียวประมาณเท่าเมล็ดถั่วเขียวกลมติดหนังหน้าผากของเราระหว่างกลางคิ้วของเราจำใบหน้าตัวเองจำหน้าผากตัวเองไว้นึกสว่างเป็นดวงกลมใสขาวนิดเดียวกลมอยู่ที่หน้าผากของเราคิดอะไรก็พุทโธไว้เป็นดวงกลมติดไว้ระหว่างกลางคิ้วของเราสว่างเป็นดวงดาวติดไว้ที่หน้าผากไม่ต้องคิดนึกอะไรทั้งหมดทำใจว่างทำใจสว่างทำใจเฉยรู้อยู่ที่จุดเดียวเป็นดวงกลมใสขาวนิดเดียวติดที่หนังหน้าผากไว้เห็นหรือไม่เห็นก็นึกอยู่ที่เดียวพยายามตัดใจคิดถึงเรื่องเก่าเรื่องใหม่แล้วก็พยายามละสว่างติดไว้ที่หนังหน้าผากแล้วก็เลื่อนลงมาที่ปลายจมูกของเราสว่างติดไว้ที่ปลายจมูกรู้ลมเข้าลมออกทำสติระลึกรู้รูปนั่งตัวเองรูปร่างหน้าตานุ่งห่มอย่างใดแล้วก็จำตัวเองให้ได้คิดนึกอะไรก็พุทโธไว้ที่ใจของเราพยายามไม่ลืมกายลืมใจก่อนจะเลิกนั่งสมาธิเราก็แผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้กับคุณบิดามารดาครูอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลให้แก่ลูกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์ใดมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์สัตว์ใดมีสุขคอยสุขยิ่งขึ้นไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเริ่มนั่งทุกครั้งไปทำใจให้ผ่องใสเบิกบานโล่งโปร่งไม่คิดพยาบาทไม่คิดอาฆาตไม่คิดจองเวรศัตรูกับใครเราก็พยายามทำใจให้มีเมตตาจะได้เป็นสุขสงบในดวงใจของเราพระจะได้เกิดขึ้นมาคุ้มครองในดวงใจที่มีแต่เมตตามีแต่ความสุขสงบค่อยๆทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวามาวางที่เข่าด้านขวาค่อยๆเคลื่อนมือซ้ายมาวางที่เข่าด้านซ้ายค่อยๆยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูม
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

ติหริตวานเมตังสเมตาภะทันตาอวิคิตาจิตตาปริตังพนันตุสเกกาเมจรูเปคิริส

ลำดับต่อจากนี้อธิษฐานจิตน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์มหาวาตามพระด้วยอนุภาพแห่งบุญกุศลและคุณงามความดีทั้งปวงที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยร่วมกระทำมาขอนอบน้อมถวายเป็นราชพลีบูชาแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมส่งสู่สวรรคาลัยด้วยหัวใจกตัญญูกตเวทิตาอย่างหาที่สุดประมาณมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเด

อิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตภณที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะสมิจฉตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยัทธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยัทธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีเตอัตรัฐาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสเนเจริญในพระพุทธศาสนาอโรคาสุขิตาโหทาไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสเพหิยาติภีพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดพระวัตตุส

0: ขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสธีภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื
1: ่อคุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

0: วิชาต่อไปขณะเดียวกันก็มีการจัดสร้างเครื่องแต่งกายและฉากใหม่ๆทำให้ได้ช่างฝีมือหลายประเภทที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นตามลำดับรวมทั้งวงดนตรีปี่พาทย์ผู้ขับร้องและผู้พากย์บทด้วยกันขณะนี้จึงพอมีความหวังแล้วว่าโขนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชิ้นเอกของไทยคงไม่สูญหายไป
1: โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศึกษาข้อมูลโขนอย่างถ่องแท้และจัดการแสดงอย่างถูกต้องตามขนบจารีตโบราณเรื่อยมาจนการแสดงโขนในประเทศไทยได้รับการประกาศขึ้นบัญชีจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกในรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติพระราชปณิธานในการสืบสานพระราชกรณียกิจทำนุบำรุงรักษางานศิลป์ได้ปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนอีกครั้งเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสะกดทัพต่อยอดพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมราชชนนีให้โขนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสืบไป
2: สนับสนุนส่งเสริมให้การแสดงโขนเนี่ยอยู่คู่กับคนไทยให้สมกับที่โขนเนี่ยนะครับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดสิ่งที่ดีๆต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับทั้งเรื่องภาษาเรื่องวรรณศิลป์ก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านเนี่ยพยายามผลักดันขับเคลื่อนนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความสุขเพื่อให้สิ่งที่ดีงามของชาติไทยเนี่ยมีอายุยืนยาวมีทายาทที่จะสืบทอดต่อไปนะครับ
1: และเพื่อเผยแพร่ให้ราษฎรทั่วประเทศได้ชื่นชมนาฏยกรรมโบราณอย่างใกล้ชิดยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะนักแสดงจากโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงจัดการแสดงโขนพระราชทานสัญจรไปยังภูมิภาคต่างๆเช่นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่22และ23กรกฎาคมที่ผ่านมานั้นได้จัดการแสดงโขนพระราชทานเรื่องรามเกียรติ์ชุดหนุมานชานกำแหงโดยเป็นเรื่องราวตั้งแต่กำเนิดหนุมานจนได้เป็นข้าทหารเอกของพระรามช่วยพระรามรบกับทศกัณฐ์จนชนะถ่ายทอดผ่านการแสดงอันวิจิตรงดงามตระการตาและถูกต้องตามขนบจารีตแบบแผนด้วยการพากย์เจรจาที่สนุกตื่นเต้นสามารถตรึงความประทับใจประชาชนได้อย่างแท้จริง
3: รัชกาลที่10เนี่ยท่านก็มาสืบสานแล้วก็ต่อยอดของสมเด็จพระมารดานะคะว่าท่านทำทรงทำไว้ทำโขนไว้แล้วท่านก็สืบสานสนับสนุนให้มาให้ส่งโขนเนี่ยไปหาประชาชนถึงที่เลยนอกจากที่เยาวชนได้ดูแล้วนอกจากความสนุกแล้วเนี่ยศิลปวัฒนธรรมสำคัญเพราะว่าโขนเนี่ยมีทุกศาสตร์เลยมีทั้งดนตรีทั้งศิลปะป้องกันตัวมีทั้งศิลปะการไล่ลำนะคะคือทุกศาสตร์เนี่ยอยู่ในโขนเลย
1: ที่สำคัญยิ่งโขนพระราชทานยังรวบรวมสรรพวิชางานศิลป์ชั้นสูงของไทยหลากหลายสาขาให้ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูไปพร้อมกับการสร้างโอกาสสร้างงานหัตถศิลป์แผนกต่างๆรวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี
4: เครื่องแต่งกายของโขนเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นของสูงนะครับเป็นของสูงไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะครับอาภรณ์ต่างๆซึ่งในส่วนนี้นะครับบางส่วนของนครศรีธรรมราชเราเนี่ยนะครับเราก็มีผ้ายกหรือผ้าทอนะครับซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระพันปีหลวงนะครับในการที่จะส่งเสริมนะครับให้พี่น้องเนี่ยได้มีอาชีพในเรื่องของผ้ายกผ้าทอเราก็ได้เรียนรู้นะครับให้เด็กๆโดยเฉพาะเด็กๆนะครับแล้วก็เยาวชนต่างๆเนี่ยได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้แล้วก็ในอนาคตก็อาจจะมีผู้ที่สนใจนะครับที่จะเรียนการแสดงหรือสมัครเข้าไปร่วมในกิจกรรมเหล่านี้แล้วก็วัฒนธรรมเหล่านี้นะครับก็คงจะสามารถที่จะเผยแพร่นะครับให้เป็นที่กว้างขวางในจังหวัดนครศรีธรรมราชและภาคใต้ต่อไปครับ
1: นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงสืบสานรักษาต่อยอดอนุรักษ์ทำนุบำรุงการแสดงโขนนาฏศิลป์ชั้นสูงของชาติก่อเกิดงานที่ทรงคุณค่าสร้างจิตสำนึกปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้รู้รักหวงแหนศิลปะวัฒนธรรมที่บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยให้คงอยู่สืบไป
5: ศิลปาชีพคืออาชีพที่ได้รับการส่งเสริมงานด้านศิลปะหัตถกรรมที่เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านของคนไทยในการพัฒนาคุณภาพฝีมือให้ดียิ่งขึ้นอันเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงให้ความสนพระราชหฤทัยในการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมอย่างจริงจังถือได้ว่าเป็นโครงการในพระราชดำริแรกในการสร้างอาชีพแก่ราษฎรจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในภูมิภาคต่างๆนับแต่บัดนั้นเป็นต้นมาได้มีการน้อมนำแนวพระราชดำริในการสร้างงานสร้างอาชีพด้านศิลปะหัตถกรรมในชุมชนอย่างแพร่หลายหนึ่งในนั้นคือวัดโคกเปี้ยวตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาได้มีการฟื้นฟูลายผ้าโบราณของชุมชนเกาะยอที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ให้สูญหายไปจากท้องถิ่นด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับสามเณรภายในโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโคกเปียว
6: เกาะยอเรามีผลงานแล้วก็เป็นผ้าที่มีคุณภาพมากนะครับแต่ว่าระยะหลังเนื่องจากว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนไปทำให้คนรุ่นใหม่ไม่ได้สนใจเรื่องการทอผ้ามากนักแล้วก็เรื่องของลายผ้าเราก็พัฒนามาได้น้อยนะครับอาตมามาดูอยู่ก็เห็นว่าวัดมีความพร้อมอาตมาก็เห็นว่าเราน่าจะทำอะไรได้บ้างในเรื่องของวัดนะครับแล้วก็ให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้มีการเรียนรู้เรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องทอผ้าเรื่องผ้าของกยนะครับก็เลยได้ร่วมกันนะครับแล้วก็ไปขอติดต่อกับชุมชนที่ขอเลิกแล้วของกี่ทอผ้ามาบางส่วนนะครับของกี่ทอผ้ามาแล้วก็เอามาให้เรียนฝึกนะครับโดยร่วมกับของพัฒนาชุมชนแล้วก็กลุ่มร่มไทรนะครับโดยเอาอาศัยวิทยากรจากกลุ่มร่มไทรมาซึ่งเป็นกรรมการวัดอยู่ด้วยนะครับได้ประสานงานและช่วยกันนะครับว่าเราจะอนุรักษ์นะครับให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องผ้ามากขึ้นนะครับเพราะนั้นพอหลังจากได้วิทยากรพร้อมนะครับแล้วก็งบประมาณเริ่มมีอุปกรณ์เริ่มมีนะครับก็ได้จัดอบรมรุ่นแรกขึ้นมาเป็นครูนะครับครูอุปกรณ์ผ้ารุ่นแรกนะครับรุ่นแรกเริ่มไป20รูปนะครับ20รูปแล้วก็พอรุ่นแรกประสบความสำเร็จนะครับก็ได้ฝึกรุ่นที่2อีกนะครับเป็นครูรุ่นที่2นะครับรุ่นที่2สำเร็จแล้วก็ยังคิดว่าเอ๊ะยังไม่พอนะครับเพราะว่าเรียนแล้วก็กลับไปก็ไม่ได้ทำนะครับอาตมาคิดว่าในไหนที่เราเนี่ยเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์นะครับสามัญนะครับก็เลยบรรจุเป็นหลักสูตรท้องถิ่นให้สามัญเรียนทุกรูปนะครับได้มีโอกาสเข้ามาเรียนแล้วก็ศึกษาเรื่องผ้าทอจะได้มีความรักและภูมิใจในเรื่องของผ้าทอเกาะยอนะครับ
5: สำหรับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านเกาะยอปัจจุบันวัดโคกเปียวได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟูผ้าลายโบราณตามมาตรการการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลากรมการพัฒนาชุมชนเพื่อเป็นการรณรงค์กระตุ้นให้เกิดค่านิยมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าทอซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทยด้วยการจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นเกาะยอเพื่อฝึกทักษะอาชีพการทอผ้าแก่สามเณรและผู้ว่างงานในชุมชน
7: ตรงนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ที่กรมการชนได้สนับสนุนให้เกิดขึ้นหลังจากที่เราส่งเสริมมีการทอแล้วหลังจากนั้นเราก็จะพยายามทำให้ครบวงจรโดยมีการแปรรูปสร้างศูนย์ขึ้นมาอีกศูนย์หนึ่งก็คือเป็นศูนย์แปรรูปเพื่อให้เกิดการต่อเนื่องสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในเกาะยอเพิ่มมากขึ้นครับในส่วนของนอกจากเราสนองนโยบายภาครัฐแล้วเนี่ย สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงมากที่สุดก็คือทำไงทำให้ส่วนนี้มันเกิดความยั่งยืนนะครับทำให้เกิดความยั่งยืนให้ชาวบ้านให้ประชาชนเนี่ยมีรายได้อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะนั้นนอกเหนือจากสิ่งที่เราผลิตแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการประยุกต์ให้เกิดขึ้นเช่นเหมือนผ้าลักษณะแบบนี้เราทำไงที่จะให้เกิดเป็นเอกลักษณ์สงขลาขึ้นมาวันนี้สงขลาจะต้องสร้างเอกลักษณ์ให้เกิดขึ้นเช่นผ้าที่เราเอาลายผ้าพระราชทานมาทำก็จริงแต่ว่าเราทำไงที่จะให้คนทั้งประเทศหรือว่าคนทั่วไปที่เห็นปุ๊บเนี่ยโอเคผ้าเนี้ยเป็นผ้าของสงขลาจริงๆเราก็หลายๆกลุ่มหลายๆองค์กรหรือว่าเราช่วยกันคิดว่าทำไงที่จะเห็นเช่นลายดั้งเดิมที่เป็นภูมิวัฒนธรรมของสงขลาเนี่ยให้อยู่ในลายผ้าเพราะนั้นถ้าเห็นปุ๊บเนี่ยก็คือจะเห็นว่านี่คือสงขลาครับ
5: ทั้งนี้การดำเนินงานภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ได้ใช้ปราชญ์ชาวบ้านที่มีภูมิปัญญาการทอผ้าท้องถิ่นมาถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ซึ่งได้มีการขยายผลบรรจุวิชาการทอผ้าเข้าไปในหลักสูตรเสริมการเรียนของสามเณรด้วยโดยมุ่งหวังให้สามเณรมีความรู้ในด้านงานศิลปาชีพหากลาสิกขาไปจะได้มีความรู้ความสามารถติดตัวไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ในอนาคตทั้งนี้ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นเกาะยอไม่เพียงแต่เป็นแค่แหล่งเรียนรู้เท่านั้นแต่ยังเป็นแหล่งรวบรวมลายผ้าต่างๆของชุมชนเกาะยอตั้งแต่สมัยโบราณที่รังสรรค์ขึ้นจากสีธรรมชาติเฉพาะท้องถิ่นทั้งสีจากใบสร้างป่าสีของสนิมเหล็กและเปลือกโครงกลางเป็นต้นด้วยความร่วมมือของวัดโคกเปรี้ยวและสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลาที่ได้ร่วมกันน้อมนำแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านจึงเกิดเป็นการเชื่อมโยงชุมชนโอท็อปนวัตวิถีสร้างรายได้กับชุมชนส่งเสริมระบบเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มมูลค่าผ้าทอเกาะยอเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่สมดังพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยสร้างงานสร้างอาชีพให้กับราษฎรชาวไทยทั่วประเทศอย่างยั่งยืน
8: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ธรรมวัดภาคค่ำสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเย็นหน้า33แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

0: แล้วก็วางมือขวาลงบนมือซ้ายที่หน้าตักของเรา
1: ปรับลมหายใจให้เป็นปกติจากนั้นก็หลับตาลงช้าๆหลับตาไปแล้วก็ให้เรานึกถึงคุณพระรัตนตรัยคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระอริยสงฆ์เจ้าน้อมคุณท่านอยู่ที่ใจของเราระลึกถึงคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ผู้มีประการคุณต่อเราน้อมคุณท่านไว้ที่กายของเราเป็นการวิจารณาถึงสรณะอันเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราบางทีบางครั้งขณะที่เราประพฤติปฏิบัติเราเกิดเวทนาขึ้นมาก็ดีเกิดนิวรณ์เข้าครอบงำก็ดีเกิดความกลัวอะไรต่างๆขึ้นมาก็ให้ระลึกถึงกายใจเราที่มีคุณพระรัตนตรัยคุณบิดามารดาอยู่จากนั้นค่อยๆสงบจิตสงบกายของเราตั้งสติพิจารณาเริ่มต้นในการประพฤติปฏิบัติเริ่มจากการดึงความคิดนึกดึงจิตของเราตั้งสติของเรามาอยู่กับกายของเราในปัจจุบันว่าในขณะปัจจุบันนี้ลักษณะกายรูปร่างหน้าตาเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มของเราตั้งอยู่ในลักษณะใดรูปร่างหน้าตาเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มของเราให้เรานึกถึงกายเราตั้งแต่เบื้องบนก็คือปลายผมเหมือนเรากำลังส่องกระจกบานใหญ่เห็นกายของเราเห็นตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมหน้าผากวางคิ้วจมูกปากคางคอเลื่อนลงมาจนสุดเบื้องล่างก็คือปลายเท้าของเราเห็นกายของเราจากเบื้องล่างคือปลายเท้าค่อยๆสำรวจย้อนขึ้นมาข้อเท้าหน้าแข้งหัวเข่าต้นขาตะโพกเอวลำตัวไปจรดที่เบื้องบนคือปลายผมของเราเห็นกายของเราในปัจจุบันพิจารณาช้าๆสัก 3-4 รอบ 3-4 ครั้งให้ชัดขึ้นให้ละเอียดขึ้นนั่นเองเราส่องกระจกพิจารณาใบหน้ารูปร่างเราอย่างไรเราก็พิจารณากายในลักษณะเดียวกันเห็นรู้อยู่กับปัจจุบันจากนั้นสติเราก็ลึกเข้าไปในจิตใจของเราความคิดนึกความรู้สึกอารมณ์ที่อยู่ในใจของเรานั้นเป็นอย่างไรคิดอะไรก็รู้รู้สึกอย่างไรก็รู้มีอารมณ์เกิดขึ้นอย่างไรเราก็กำหนดรู้เห็นในความคิดเห็นในความรู้สึกเห็นในอารมณ์สิ่งที่เนื่องอยู่ในใจของเราบางทีมันกองอยู่บางทีมันฟุ้งอยู่หรือมันลอยอยู่รอบๆตัวของเราเห็นกายภายนอกรูปร่างหน้าตาเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มอิริยาบถเห็นกายภายในความรู้ความนึกคิดอารมณ์รู้สึกอะไรคิดอะไรอารมณ์เป็นอย่างไรค่อยๆพิจารณาให้เห็นทำความรู้ที่เป็นปัจจุบันแล้วก็จัดลงในหมวดของเวทนาเราพิจารณากายเรากำลังพิจารณาเวทนาที่เกิดขึ้นเวทนาที่เป็นปัจจุบัน

เวทนาทางกายเวทนาทางใจที่เป็นปัจจุบันสงบกายวาจาเวทนาใดครอบครองอยู่สำรวมใจของเราจิตมีเวทนาใดครอบครองอยู่เรียกว่าเสวยเวทนาใดอยู่ในขณะปัจจุบันนั่นเองเห็นเวทนาเกิดขึ้นกับกายกับใจของเราพิจารณาเวทนาที่เป็นปัจจุบันรวมกายใจเป็นหนึ่งเดียวว่าขณะปัจจุบันนี้ตัวเรามีเวทนาใดอยู่แค่ให้รู้เวทนาที่เป็นปัจจุบันนั่นเอง

รู้กายรู้เวทนาที่เป็นปัจจุบันเห็นแล้วรู้แล้วเราก็วางมันลงไม่ว่าจะสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออุเบกขาเวทนาที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเราก็วางวางกายวางใจของเราเหมือนเมื่อสักครู่ที่เราวางข้าววางของไว้วางตรงใดก็รู้หยิบฉวยได้ง่ายเราวางไว้เราก็รู้ไม่เป็นกังวลปล่อยวางวางไว้โดยสัญญานั่นเองจากนั้นทำความรู้อยู่ที่ปลายจมูกของเราเห็นลมที่ผ่านเข้าไปเห็นลมที่ไหลออกมาที่เราต้องพิจารณาเวทนาในเบื้องต้นก็เพื่อให้เรารู้ว่าในขณะนี้เวทนาเป็นอย่างไรพอเราลงมือประพฤติปฏิบัติไปสักระยะหนึ่งบางทีเวทนาก็เปลี่ยนไปบางทีเวทนาก็เหมือนเดิมหรือแม้แต่บางครั้งมองไม่เห็นเวทนาก็มีเหมือนกันเป็นการเริ่มต้นเราจะได้รู้ได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงไปเห็นลมหายใจผ่านเข้าไปเห็นลมหายใจไหลออกมาหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้พยายามตั้งใจไว้บางทีมันก็สงสัยบางทีมันก็ลังเลบางทีมันก็เบื่อหน่ายก็ให้เราทำไว้ในใจว่าเราเริ่มเห็นในสิ่งต่างๆที่เรารู้พอเราเริ่มจับเริ่มเห็นเริ่มรู้ในสิ่งต่างๆที่เหมือนเกิดขึ้นถ้ามันเกิดขึ้นก็ให้ฟันธงไว้ว่ามันต้องตั้งอยู่นานบ้างไม่นานบ้างไม่นานก็ดับไปไม่นานก็หายไปที่มันเกิดขึ้นที่มันตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปยึดมั่นถือมั่นก็ไม่ได้วิตกวิจารณ์ก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็มองเห็นเหมือนเราอยู่ในบ้านลมมันพัดฝนมันตกเราก็รู้ทำอะไรไม่ได้แค่รู้ว่ามีลมมีฝนแค่นั้นก็พอหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้กายเวทนาจิตพิจารณาสิ่งต่างๆมีสติเป็นเครื่องมือมีสัมปชัญญะเป็นตัวรู้รู้ยามที่ลมไหลเข้าไปพอถึงสถานที่หนึ่งจุดหนึ่งลมที่ไหลเข้าไปก็ดับไปขณะที่มันเข้ามันเกิดขึ้นขณะที่มันไหลเวียนมันก็ตั้งอยู่เมื่อมันเปลี่ยนสถานะมันก็ดับไปยามที่เราหายใจเข้าเราก็เห็นยามที่เราหายใจออกเราก็เห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันเกิดดับอยู่ตลอดเวลาควบคุมไม่ได้ตัดขาดไม่ได้รู้ได้สัมผัสได้พิจารณาได้เฉกเช่นเดียวกันตั้งกายตรงๆตั้งหน้าตรงๆตั้งใจดีๆไม่ต้องไปสนใจใครไม่ต้องไปกังวลอะไรเราอยู่ในหมู่กัลยาณมิตรเราอยู่ในสถานที่ที่เป็นสัพพยะเหมาะกับการประพฤติปฏิบัติทั้งอากาศทั้งสถานที่ทั้งบุคคลทั้งครูบาอาจารย์ล้วนแล้วแต่เอื้อเฟื้อต่อการประพฤติปฏิบัติ
ราก็ค่อยๆพิจารณาตัดละปล่อยวางสิ่งต่างๆไปลังเลก็ไม่ดีสงสัยก็ไม่ดีพิจารณาไว้ก่อน

ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเห็นลมที่ผ่านเข้าไปในร่างกายของเราส่วนใดขยับเขยื้อนส่วนใดนิ่งเฉยกายภายนอกกายภายในของเราลมหายใจออกที่ไหลย้อนขึ้นมามันผ่านทรงอกผ่านหลอดลมผ่านลำคอมาออกที่ปลายจมูกออกไปแล้วมันก็ดับไปเกิดดับเกิดดับอยู่เป็นธรรมดานั่นเองลมหายใจเข้าลมหายใจออก

ลมหายใจเข้าลมหายใจออกจิตสติอยู่กับลมมันไหลไปทางไหนก็ตามไปมันไหลย้อนออกมาขึ้นมาก็ตามไปสิ้นสุดแล้วก็ตามไป

ลมจะยาวลมจะสั้นลมจะแรงลมจะค่อยเราก็แค่เฝ้าแล้วก็ตามลงไปตามขึ้นมาให้เขาเป็นปกติกายสงบนิ่งเฉยใจปล่อยวางผ่อนคลายสติรู้อยู่กับปัจจุบัน

ขาจะยาวเขาจะสั้นเราก็เป็นผู้ดูความคิดนึกต่างๆสัญญาที่เกิดขึ้นระหว่างเรากำลังทำความสงบเราก็สามารถนำมาพิจารณาก็ได้สามารถพิจารณาขณะทำความสงบหรือจะพิจารณาหลังจากที่เราเกิดความสงบขึ้นมาก็สามารถทำได้ทั้งสองลักษณะขณะกำลังทำความสงบกับขณะสงบแล้วมันก็สามารถพิจารณาได้ไม่ต้องไปสนใจใครไม่ต้องไปทำอะไรรูปรสกลิ่นเสียงที่มันมากระทบก็ทบตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเราก็พิจารณาให้ดีรู้ว่านี่คือเสียงรู้ว่านี่คือกลิ่นเราก็แค่กำหนดว่าเป็นอะไรรู้อะไรแล้วก็วางลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้าลมหายใจออก

การประพฤติปฏิบัติในสติปัฏฐานสี่เราเห็นกายของเราเรารู้ในเวทนาของเราแม้ว่าจะเป็นเรามันก็ไม่ใช่ของเราจิตพิจารณาใคร่ควรสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วก็ดับไปพิจารณาลมที่มันเกิดขึ้นพิจารณาเวทนาที่เกิดขึ้นจิตใคร่ครวญพิจารณาดีก็เกิดปัญญาขึ้นมาปัญญาที่เป็นธรรมกายเวทนาจิตธรรมก็เป็นในลักษณะอย่างนี้นี่เองหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้รู้ในลมเข้ารู้ในลมออกลมที่ผ่านเข้าไปลงไปลงไปเป็นอย่างไรลมที่ไหลขึ้นมามันเป็นลักษณะอย่างใดถ้าเราตามลมเข้าออกแล้วมันเกิดความผิดพลาดขึ้นมาเกิดเผลอสติขึ้นมาเราจะบริกรรมภาวนาเป็นเครื่องกำกับตามลมเข้าออกก็ได้ยามเมื่อเราหายใจเข้าเราก็นึกถึงคำว่าพุทธยามที่เราหายใจออกเราก็นึกถึงคำว่าโธลมหายใจเข้านึกพุทธลมหายใจออกนึกโธ

โทพุทโธไปจะยาวจะสั้นเราก็มีพุทโธกำกับลมเข้ากำกับลมออกลมหายใจเข้านึกพุทลมหายใจออกนึกโทการที่เราบริกรรมภาวนาเป็นเครื่องมือในการทำให้

เรามีสติเพิ่มกำลังของสติแต่ในท้ายที่สุดพุทโธก็จะหายไปอัตธรรมต่างๆที่เราได้เห็นได้ยินได้ฟังมาก็จะเป็นตัวขับเคลื่อนให้ใจของเราจิตที่สงบพิจารณาอยู่มันก็จะเห็นมันก็จะเป็นสิ่งที่สามารถทำให้เราเข้าใกล้พระนิพพานได้นั่นเองหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้

ถ้าเราบริกรรมภาวนาจิตมันยังไหลออกไปแลบออกไปความคิดนึกมันฟุ้งขึ้นมาเราก็ทำวิธีการดึงมันกลับมาก็ได้หรือถ้าเขามีกำลังมากกว่าสติของเราเราก็เอาสติตามความคิดนึกตามอารมณ์นั้นไปพิจารณาใคร่ครวญให้ดีให้เห็นพอเขาอ่อนลงพอเขาถึงสุดที่ปลายทางเราก็ดึงกลับมานึกอะไรก็รู้คิดนึกอะไรก็พุทโธไม่คิดไม่นึกอะไรก็พุทโธดึงกลับมาอยู่กับพุทโธนั่นเอง

จิตที่มันฟุ้งจิตที่มันปรุงแต่งเราก็ดึงกลับมาไว้ที่กายของเรากามฉันทะก็ดีพยาปาทะก็ดีความยินดีพอใจความรักใคร่ที่เป็นกามฉันทะความโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทที่เป็นพยาปาทะถ้าเราพิจารณาแล้วมันเกิดขึ้นขณะประพฤติปฏิบัติก็เข้าใจว่านี่เป็นนิวรณ์เป็นสิ่งที่จะมาทำให้เรานั้นปฏิบัติไม่ได้ไม่ถึงหรือว่าช้าลงนั่นเองเราก็ยกพรหมวิหารสี่เข้ามาในการพิจารณาเราเห็นในกามคุณเห็นในความอาฆาตพยาบาทพอเรารู้จักในการเจริญพรหมวิหารจิตของเราสติของเราก็จะค่อยๆขยายผลของการเจริญพรหมวิหารไปความโกรธความเกลียดอาฆาตพยาบาทที่เกิดขึ้นก็เบาบางลงความรักใคร่ยินดีในกามคุณก็จะเห็นผลเด่นชัดขึ้นมาว่ายึดไม่ได้ถือมั่นไม่ได้ไม่เป็นตัวไม่เป็นตนสุดท้ายก็เกิดความเบื่อหน่ายคลายวางละไปได้เฉกเช่นเดียวกันก็ต้องเริ่มทำสติเริ่มทำความนึกคิดของเราให้เป็นบุญนั่นเองเพราะว่าตอนที่เรารับศีลจากพระอุปัชฌาย์ท่านก็จะให้กรรมฐานเบื้องต้นติดตัวเรามาสิ่งเหล่านี้ทำให้เราเห็นเข้าใจตามความเป็นจริงได้ผมขนเล็บฟันหนังที่ท่านให้มาผมก็ดีขนก็ดีเล็บก็ดีฟันก็ดีหรือแม้แต่หนังก็ดีเป็นสิ่งที่เราตับต้องได้จับต้องสัมผัสอยู่ทุกวันเห็นอยู่ทุกวันรู้อยู่ทุกวันมันก็ง่ายในการจับมาพิจารณาผมที่เราบำรุงรักษาแม้เราไม่ได้ใกล้ชิดคิดถึงอยู่เป็นประจำแต่ยามที่มันยาวเกินไปมันหลุดล่วงผิดปกติเกินไปมันมีความเสื่อมใจเราก็ไปเกาะเกี่ยวไปกังวลไปปรุงแต่งเราก็ต้องพิจารณาให้ดีว่ามันไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นได้มันก็ดับไปได้มันมีอยู่ไม่นานมันก็หายไปหรือแม้แต่ความคิดนึกอารมณ์ของเราก็เหมือนกันประเดี๋ยวก็โกรธบางเที่ยวก็ชอบบางเที่ยวก็เฉยอารมณ์มันก็เกิดดับเกิดดับเป็นธรรมดาคนคนเดียวกันบางทีก็ทำให้เราชอบบางทีก็ทำให้เราหลงเราก็ต้องพิจารณาให้ดีนี่คือเรื่องปกติมองให้เห็นตามความเป็นจริงเล็บก็ดีฟันก็ดีแข็งแรงแข็งแกร่งอย่างไรวันหนึ่งมันก็เสื่อมสลายไปฟันที่ผุก็ต้องรักษารักษาไม่ได้ก็ต้องถอนทิ้งไปก่อนจะถอนไทยก็เป็นทุกข์พอถอนออกไปใจมันก็เกิดสุขขึ้นมาทำไมสิ่งเดียวกันทำให้สุขทำให้ทุกข์เกิดขึ้นฟันที่ผุรักษาไว้ไม่ได้ใจมันก็เป็นทุกข์พอมันถอนออกละไปทิ้งไปวางไปใจมันก็เกิดความสุขขึ้นมาเราก็จะเห็นว่ามันเกิดดับเกิดดับเห็นในความเกิดขึ้นเห็นในความตั้งอยู่เห็นในความดับไปนั่นเองก็ตั้งสติรู้อยู่กับตัวของเรา

ลมหายใจเข้านึกพุทธลมหายใจออกนึกโทจิตมันดิ่งนิ่งเฉยสงบลมหายใจเป็นพุทโธสติก็พิจารณาอยู่ในความสงบนั้นเห็นอยู่ในความสงบรู้อยู่ในความสงบอัตธรรมต่างๆที่มันเกิดขึ้นเราก็สามารถใคร่ครวญได้พิจารณาได้ก็ต้องค่อยๆทำไปเพราะว่าการประพฤติปฏิบัติเมื่อเราเริ่มลงมือทำถ้าเราทำได้สม่ำเสมอผลที่ได้มันจะเกิดขึ้นมหาศาลจากนั้นมันก็จะค่อยๆหายไปยึดมั่นถือมั่นไว้ไม่ได้เหมือนกันเหมือนกับร่างกายของเราอยู่ได้ก็ไม่เกินร้อยปีมันมีความเสื่อมเป็นธรรมดาสายตาที่คมชัดมองเห็นเป็นปกติเมื่อวันคืนมันผ่านไปล่วงไปมันก็เสื่อมเราก็มองให้เป็นธรรมธรรมที่เป็นธรรมชาติธรรมที่เป็นธรรมดานั่นเองกายเวทนาจิตธรรมก็เกิดขึ้นให้เราเห็นทำไปเรื่อยๆพุทโธพุทโธไปไม่ใช่อยู่แค่พุทโธแต่พุทโธเป็นบันไดเริ่มก้าวแรกๆให้เราค่อยๆเดินทางไปสู่สิ่งที่เรียกว่าพระนิพพานนั่นเองค่อยๆสะสมไปค่อยๆแสวงหาไปค่อยๆทำไว้ในใจให้ดี

อะไรที่เกิดขึ้นสติก็พิจารณาเวทนาที่มันเกิดขึ้นกับกายของเราความปวดเมื่อยความเหนื่อยล้าเราก็พิจารณาให้เป็นธรรมขึ้นมามันก็ปวดเมื่อยเพราะว่าความเสื่อมความชรา

ความง่วงเหงาหาวนอนถ้าเราพิจารณาให้ดีที่มันเกิดขึ้นมันก็เนื่องด้วยสติของเราความคิดนึกของเรานั่นเองบางทีมันก็อ้างจากภายในบางทีมันก็สร้างมาจากภายนอกอ้างว่ามาประพฤติปฏิบัติอ้างว่ามีความอ่อนล้าอ่อนเพลียร่างกายเริ่มไม่ดีพอคิดไปพิจารณาไปจิตมันก็ค่อยๆส่งไปนอกกายของเราพอสติหลงลืมกายก็ขาดความควบคุมความอ่อนล้าอ่อนเพลียที่เกิดขึ้นความง่วงเหงาหาวนอนที่เกิดขึ้นก็แสดงผลหลับไปในที่สุดนั่นเองเพราะว่าการบริกรรมภาวนาการพิจารณาลมหายใจสติแม้จะควบคุมตามดูตามรู้แต่สติก็ต้องไม่ทิ้งกายลักษณะใดเป็นอย่างไรขยับขยื่นเคลื่อนไหวอย่างไรสติก็เป็นตัวรู้

ั้งกายตรงๆตั้งหน้าตรงๆเผลอสติไปก็ทำความรู้มีความต่อเนื่องอยู่ก็ทำความรู้ตั้งสติได้ก็ประพฤติปฏิบัติให้เกิดความต่อเนื่องขึ้นมาการที่เรามาประพฤติปฏิบัติผู้ใหม่ก็มีความพลาดความเผลอเกิดขึ้นได้เราก็ต้องขวนขวายหาสาเหตุใดๆที่มันเกิดขึ้นเมื่อมีสาเหตุเราก็สามารถระงับเหตุนั้นข้ามสิ่งเหล่านี้ไปได้เราก็ต้องพิจารณาให้ดีอย่าปล่อยให้ความลังเลสงสัยความเบื่อหน่ายคลายวางเข้ามาครอบงำเพราะนิวรณ์ตัวนี้เป็นสิ่งทำให้เราไม่ได้ไม่ถึงมันยิ่งเกิดความสงสัยขึ้นมาสุดท้ายถ้าใจไม่มีกำลังสติหายไปมันก็เลิกละต่อการประพฤติปฏิบัติไปนั่นเองให้เราเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเราให้เราเห็นข้อบกพร่องในกายในใจของเราแล้วก็เริ่มลงมือแก้ไขปรับปรุงสิ่งต่างๆเหมือนเราหายใจเอาลมเข้าไปลมไปทำให้ธาตุไฟในกายทำงานไฟก็นำธาตุน้ำสร้างกำลังให้ธาตุน้ำเดินทางไปหล่อเลี้ยงธาตุดินทั้งซ่อมแซมทั้งบำรุงเราก็จะเห็นความต่อเนื่องของสภาวะธรรมนั่นเองขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปก็ไม่ได้การประพฤติปฏิบัติก็เหมือนกันขอให้เราเห็นรู้ในขอบเขตทำความเข้าใจจุดมุ่งหมายที่เรามาประพฤติปฏิบัติอะไรเรียกว่าความสงบอะไรเรียกว่าสมาธิอะไรเรียกว่าปัจจุบันนั่นเอง

สงสัยอะไรกังวลอะไรเราก็วางไว้ก่อนเหมือนตอนที่เรามีเวทนาเกิดขึ้นกับกายของเราความปวดเมื่อยก็ดีความอ่อนล้าอ่อนเพลียก็ดีเราข้ามได้เพราะละเพราะวางเป็นเอาชนะไม่ได้ก็วางไว้ก่อนทำสติให้ดีทำกายให้มีกำลังขึ้นมาลมหายใจเข้าลมหายใจออกพุทโธพุทโธไปทำไปเรื่อยๆทำให้สม่ำเสมอทำให้เป็นประจำนั่นเองวันละ10นาที20นาทีเราก็สามารถสละเวลามาบำรุงกายบำรุงใจของเราพักผ่อนก็ค่อยๆทำให้เห็นทำให้เกิดผลขึ้นกับตัวของเรา

อย่าทิ้งกายของเราขณะที่เราประพฤติปฏิบัติขณะที่เราทำสติรู้ในลมเข้าลมออกบางครั้งเราก็ท่องบ่นไปจนลมหายใจของเรากับคำบริกรรมภาวนาไม่ลงกันเราก็ต้องค่อยๆพิจารณาไปทำให้รู้ทำให้เห็นทำให้เป็นในปัจจุบันนั่นเองเข้าก็พุทออกก็โทพุทโทไปเรื่อยๆ

ก็ดูก็รู้แล้วก็วางอะไรเกิดขึ้นก็วางให้เห็นก่อนให้เข้าใจก่อนหรือมาจากภายนอกมากระทบสติก็เป็นผู้รู้ไม่ต้องไปเป็นผู้อยู่กับมันความเจ็บไข้ได้ป่วยที่เกิดขึ้นมันก็เหมือนกับร่างกายของเราในปัจจุบันมันเกิดจากภายในฟุ้งขึ้นไปฟุ้งออกไปบางทีก็ควบคุมได้บางทีก็ควบคุมไม่ได้ก็ต้องค่อยๆสร้างปัญญาขึ้นมากายเวทนาจิตธรรมมันก็ครบไปในที่สุดนั่นเองเอาละวันนี้เห็นสมควรแก่เวลาในการประพฤติปฏิบัติให้เราทำความรู้สึกยกจิตของเรามาอยู่กับปัจจุบันคลายจากสมาธิพอคลายออกมาก็ให้เห็นในกายในเวทนาที่เป็นปัจจุบันว่าตอนที่เราเริ่มลงมือประพฤติปฏิบัติกายใจของเรามีเวทนาใดขณะปัจจุบันที่เราคลายจากสมาธิออกจากสมาธิมากายเวทนาของเรานั้นมีลักษณะอย่างใดคงเดิมเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรอะไรเป็นเหตุปัจจัยให้สิ่งต่างๆเหมือนเดิมหรือไม่เหมือนเดิมเราก็ลองใคร่ครวญพิจารณาดูจากนั้นก็ทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมค่อยๆเคลื่อนมือขวามาวางบนหัวเข่าด้านขวาค่อยๆเคลื่อนมือซ้ายมาวางบนหัวเข่าด้านซ้ายตั้งกายตรงๆพิจารณาเวทนาทางกายใจของเราอีกครั้งหนึ่งขณะที่เราขยับเปลี่ยนอิริยาบถความยินดีพอใจเฉยเกิดขึ้นอย่างไรจากนั้นก็ค่อยๆยกมือทั้งสองข้างมาประกบเป็นรูปดอกโบตูมที่กลางหน้าอกของเราตั้งกายตรงๆตั้งหน้าตรงๆตั้งสัจจทิฏฐานบารมีของเราด้วยสัจจะบารมีตั้งเป็นอธิษฐานบารมีให้เรานั้นได้มีโอกาสในการประพฤติปฏิบัติรู้ธรรมเห็นธรรมเข้าถึงธรรมอันมีมรรคสี่ผลสี่พระนิพพานหนึ่งในเร็ววันน้อมระลึกนึกถึงบุญกุศลที่เราได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติมาถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระราชชนีพระพันปีหลวงสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาถวายเป็นพระราชกุศลแด่ทั้งสี่พระองค์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระเจ้าอยู่รัชกาลที่สิบและพระราชินีตลอดทั้งวงศานุวงศ์ทุกๆพระองค์ขอทุกๆพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานอุทิศบุญกุศลให้กับบรรดาเจ้ากรรมนายเวรของพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์ญาติเพตาเพื่อนสนิทมิตรสหายผู้มีประการคุณต่อเราทั้งเก่าและใหม่หรือสิ่งใดๆซึ่งต้องการบุญกุศลอยู่ไม่ว่าเป็นมนุษย์หรืออมนุษย์ก็ตามให้เขารับรู้ร่วมอนุโมทนาบุญรับบุญกุศลของเราไปรับได้ก็รับไปรับไม่ได้ก็ร่วมอนุโมทนาจากนั้นค่อยๆยกมือขึ้นจรดหน้าผากช้าๆคลายจากสมาธิลืมตาขึ้นมาเตรียมตัวแผ่เมตตาพร้อมกันด้วยวาจาอีกครั้งหนึ่ง

จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิฆาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิอนุโมทนาบุญกับญาติโยมนะครับนั่งตามสบายโยมจิบน้ำเล็กน้อยก็ได้ผ่อนคลายอิริยาบถ

กายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราทิฏบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้

วันนี้เป็นวันขึ้นกี่ค่ำโยมกี่ค่ำนะหกเจ็ดค่ำแล้วเหรอหกค่ำหรือห้าค่ำขึ้นสี่ค่ำแปดเดือนสองดีนะโยมไม่ตอบว่าเวลคัมเจริญพรโยมนะครับอาตมาจะเท้าความไปสองพระที่แล้วนะครับวันพระกับวันเสาร์ที่แล้วอาตมาพูดเรื่องวัคซีนของใจความเดิมตอนที่แล้วก็คือวัคซีนที่ช่วยให้จิตใจของเรานั้นผ่องใสแล้วก็มีศรัทธามีความประพฤติปฏิบัติรู้จักในการประพฤติปฏิบัติได้ก็คือให้เรามีศรัทธาโดยเฉพาะศรัทธากับตัวเองอันที่สองก็คือให้มีความรู้อยู่กับปัจจุบันถ้าเรามีศรัทธาในการประพฤติปฏิบัติศรัทธาว่าเราทำได้ถ้าเรารู้เห็นตามความเป็นจริงเราก็สามารถที่จะไปถึงจุดหมายปลายทางได้ทุกวันนี้ที่เรามาประพฤติปฏิบัติก็เป็นการเรียกว่าเป็นการค่อยๆเตรียมตัวไปไหนโยมก็ถ้าพูดจริงๆก็คือเตรียมตัวไปสู่พระนิพพานนั่นเองใช่ไหมแต่มันต้องทำอะไรก่อนจะถึงตรงนั้นค่อยๆแผ่วถางค่อยๆวางแนวทางไปนั่นเองตอนนั้นแต่มาพูดถึงหลักในการประพฤติปฏิบัติตอนที่พระองค์นั้นทรงตอบสุภัททะปริภาชกนะครับท่านว่าถ้าเราปฏิบัติในมรรคมีองค์8โดยอาศัยสติปัฏฐาน4ในการประพฤติปฏิบัติมรรคผลนิพพานก็ไม่หนีไปไหนโยมในที่นี้รู้จักมรรคมีองค์8ไหมรู้จักไหมรู้จักสินิดนึงโยมพยักหน้าเป็นการออกกำลังกายต้นคอบริหารต้นคอเมื่อกี้ตอนโยมทำสมาธิโยมยังพยักหน้าให้อาตมาอยู่ได้เลยทำไมตอนนี้ให้พยักไม่พยักแต่ใครไม่รู้จักบ้างรู้จักเนาะงั้นก็ไม่บอกมักมีองค์8รู้จักสัมมาทิฏฐิไหมความเห็นถูกต้องมี8ข้อข้อสุดท้ายสัมมาสมาธิทีนี้อิทธิบาททั้ง4ที่เราต้องมีในการประพฤติปฏิบัติโยมรู้จักไหมรู้ไหมครับรู้เนาะฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสามรรคมีองค์8เนี่ยอาตมายังไม่พูดถึงเพราะมันยาวเราพูดถึง4ข้อก็คืออริยะขออภัยอิทธิบาททั้ง4โยมรู้จักคำว่าฉันทะไหมโยมมาที่นี่โยมมีฉันทะไหมฉันทะแปลให้ตรงๆก็ยินดีพอใจโยมมาที่วัดสังฆทานมาประพฤติปฏิบัติถือศีลเนกขัมมะศีล8มาสวดมนต์ทำวัดโยมถือว่าโยมพอใจไหมมีความพอใจไหมงั้นโยมก็ไม่ต้องไปไหนก็อยู่วัดเพราะเราพอใจอันที่สองเรามีความพอใจแล้วรักในงานที่ทำรักในสิ่งที่ทำนี่เรียกว่าฉันทะก็ได้อันที่สองวิริยะรู้จักไหมโยมโยมมีวิริยะไหมมีใช่ไหมวิริยะแปลว่าอะไรความเพียรทีนี้วิริยะในความเพียรมันไม่ได้เพียรอะไรโยมเพียรเผากิเลสนะครับการทำความเพียรเนี่ยนะครับในพระศาสนาได้มี4ประการโยมเคยได้ยินประธาน4ไหมสัมมาประธาน4โยมต้องใส่หัวสิอาตมาเชื่อว่าส่วนใหญ่ก็ไม่รู้ไหมการทำความเพียร4อย่าง
สังวรประธานสังหารประธานภาวนาประธานอารักขาประธานที่พูดมาสี่อันนี้เป็นศัพท์เทคนิคทั้งนั้นเลยโยมถ้าเรามัวแต่ไปยึดเทคนิคเราจะลืมวิธีการนะครับสังวรประธานก็คือการตามหาการตามหาสิ่งที่ทำให้เราไม่เกิดความขยันนั่นเองอะไรทำให้เราไม่ขยันขี้เกียจโอ้โหนี่แสดงว่าเป็นผู้ที่มีความขยันจนรู้ว่าระหว่างขี้เกียจกับขยันตัวเรามีอะไรมากกว่ากันเอ้าไม่ใช่ขยันเหรอเอ๊หูซ้ายจะมาได้ยินขี้เกียจนะแล้วถ้าหูขวาล่ะก็ยังไม่ขยันอยู่ดีเนาะทุกวันนี้คนเรามีปัญหาเพราะอะไรโยมเพราะขี้เกียจใช่ไหมแต่ความขี้เกียจมันก็ดีนะขี้เกียจเดินไปเปลี่ยนช่องก็เลยไม่มีรีโมทถูกไหมขี้เกียจพิมพ์ไลน์พิมพ์แชทก็ใช้ AI ช่วยในการแปลภาษาเห็นไหมขี้เกียจมันก็ดีนะใช่ไหมแต่ถ้าขี้เกียจทำวัดสวดมนต์ขี้เกียจภาวนาอีกหน่อยมันจะกลายเป็นอะไรความเบื่อหน่ายคลายวางเพราะอะไรมาเมื่อไหร่ก็ไม่หายสงสัยมาเมื่อไหร่มันก็ไม่มีสมาธิไม่รู้จะมาทำไมอยู่บ้านดูซีรีส์ดีกว่าแต่จริงๆอยู่วัดก็ดูได้แต่มาก็เห็นโยมบางคนเลิกวัดสวดมนต์ก็ไปติดตามซีรีส์เหมือนกันนะอันแรกสังวรประทานพอรู้ว่ามันอะไรมันไม่ดีทำให้เราขี้เกียจเราก็ประหารประทานก็คือถ้ามันขี้เกียจก็พยายามแก้อะไรแก้ความขี้เกียจได้โยมก็ตอบคำตอบเดิมมาขยันค่ะแต่ขยันกับขี้เกียจอันไหนง่ายกว่ากันขี้เกียจใช่ไหมทำไว้ในใจแบบนี้หลวงพ่อท่านบอกการปฏิบัติให้ได้ทุกขณะที่ลมเข้ากับลมออกขี้เกียจก็ทำขยันก็ทำขี้เกียจก็ทำทำยังไงโยมถ้ามันขี้เกียจนั่งสมาธิก็ไปยืนสมาธิถ้ามันขี้เกียจยืนสมาธิก็ไปเดินสมาธิเดินจงกรมแล้วถ้ามันขี้เกียจเดินจงกรมขี้เกียจยืนขี้เกียจนั่งทำอะไรธรรมะไม่ได้พูดนะธรรมะไม่ได้พูดโยมพูดเองพยายามสังหารคำว่าสังหารนี่ไม่ได้ว่าไปฆ่ามันค่อยๆทำให้มันหายไปละได้วางเป็นละไม่ได้ก็วางไว้ก่อนเหมือนโยมวางข้าววางของโยมวางไว้ใกล้ๆตัวนี่ออกไหมครับโยมมีเจตนาในการวางแต่ยังไม่ได้ละนะถ้าละคือสละไปเลยสังวรแล้วรู้แล้วว่ามีอะไรทำให้เราไม่มีความเพียรจากการประหารไปแล้วพอเราละได้วางได้กระเป๋ามันก็ว่างนึกออกไหมสละไปแล้วนี่ของไม่ดีเอาออกไปแล้วก็ภาวนาประทานทำสิ่งดีๆให้มันเกิดขึ้นอะไรที่เป็นสิ่งดีๆขี้เกียจให้ทานขี้เกียจรักษาศีลขี้เกียจภาวนาแต่พอภาวนาประทานเราก็ให้ทานมากขึ้นให้ทานมากขึ้นไม่ได้ต้องให้ทรัพย์สินเงินทองรู้จักให้อโหสิกรรมรู้จักให้ธรรมทานเห็นไหมครับทำได้ไหมภาวนาประทานทำได้ไหมพอละของไม่ดีไปอันแรกคือรู้อะไรไม่ดีอันที่สองคือละของไม่ดีอันที่สามหาของที่ดีใส่ตัวอันที่สี่อารักขาสัมปทารักษาไว้โยมมีเพื่อนที่ดีไหมโยมมีสุขภาพที่ดีไหมทุกวันนี้มันยังดีอยู่ไหมของดีมันน้อยลงต้องทำยังไงรักษาไว้ให้มากขึ้นใช่ไหมครับใช้ร่างกายเขาให้เกิดประโยชน์เวลามันเหลือน้อยลงก็ใช้มันให้คุ้มกับเวลาที่มันลดลงโยมบางคนไม่เป็นไรนะฉันยังหนุ่มยังสาวอยู่เดี๋ยวก็ได้ผลัดวันประกันพรุ่ง
อาตมาก็พูดอยู่เสมอว่าบางทีชาติหน้ามันมาก่อนพรุ่งนี้เหมือนกันถ้าทำเสียวันนี้ทำในขณะปัจจุบันให้ดีต้องกังวลกับอนาคตไหมอาตมามีหลวงพ่อนะครับมีพ่อบวชเป็นพระอายุทั้ง90และ18พรรษานะครับท่านก็เจ็บไข้ได้ป่วยตามอัตภาพหมอก็ห้ามฉันนั่นฉันนี่สมัยก่อนหลวงพ่อก็จะบอกโอ้ยท่านหมีหมอห้ามแล้วเมื่อไหร่หลวงพ่อจะได้ฉันรอให้อยู่ในโรงแล้วมาเคาะเรียกหรือไงให้พ่อฉันหน่อยแล้วกันโยมต้องเอาให้ท่านฉันไหมก็ให้เนาะแต่พอนานๆข้ามมุกนี้ท่านก็ใช้ไม่ได้กับอาตมาท่านก็บอกใหม่มุกใหม่มาอีกแล้วทำไมเราไม่รู้จักหาความสุขอยู่กับปัจจุบันไปกังวลอะไรกับอนาคตอนาคตมันจะเกิดยังไงมันก็ต้องเกิดท่านอยู่กับปัจจุบันให้มีความสุขดีกว่าทุเรียนมันอยู่ตรงหน้าจะไปคำนึงถึงอดีตที่หมอห้ามทำไมอยู่กับปัจจุบันดีกว่าก็ต้องให้ท่านอีกอะโยมอย่างวันนี้ได้มาภูหนึ่งท่านก็เดินผ่านก็ได้กลิ่นสัมผัสจิตสังขารมันเกิดขึ้นแล้วการปรุงแต่งพอวันนี้ถวายอาหารทุเรียนมันไม่มาท่านก็ถามท่านหมีวันนี้มีกลิ่นหมอห้ามท่านก็พูดคำนี้ขึ้นมาโยมโอ้โหธรรมะมันเกิดขึ้นมาอาตมาก็เอาภูนั้นออกมาแล้วก็แบ่งให้ท่านท่านก็ถามว่าอันนี้ชิ้นเล็กหรือชิ้นใหญ่เราเป็นลูกอะเนาะลูกกตัญญูต้องให้ชิ้นเล็กหรือชิ้นใหญ่ฮะอ้าวไหนใครตอบชิ้นเล็กเมื่อกี้ลูกกตัญญูโยมอยากรู้ไหมอาตมาให้ชิ้นเล็กชิ้นใหญ่อาตมาให้ชิ้นเล็กโยมเพราะอาตมากตัญญูไงใช่ไหมให้ชิ้นใหญ่ท่านเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยมาใครใช่ไหมแต่เรายอมสละร่างกายเก็บชิ้นใหญ่ไว้เราก็คิดในใจว่าท่านก็อายุเยอะเนาะท่านคงผ่านมาหลายเม็ดหลายภูแล้วแหละเราอายุยังน้อยหนทางข้างหน้าอีกยาวไกลนี่คิดไปเองนะนี่คิดไปเองนะครับนี่คือเรียกว่าความเพียรที่ควรแก่การประพฤติปฏิบัติฉันทะวิริยะจิตตะคืออะไรจิตตะคืออะไรใส่ใจกับสิ่งที่ทำให้เต็มที่บางทีบางครั้งเราทำแต่มันไม่เต็มที่โยมถ้ามันทำเต็มที่เราก็ไปมีความภูมิใจว่าถึงมันจะไม่ได้ไม่ถึงแต่มันก็เต็มที่จำได้ไหมตอนที่ใครนะที่ว่ายน้ำอ่ะใครที่ว่ายน้ำไปแม้ไม่เห็นฝั่งพระอะไรนะพระมหาชนกโอ้โหมีคนช่วยกันทำมาหากินกับอาตมาขอคุณอนุโมทนาโยมพระมหาชนกว่ายน้ำไปในมหาสมุทรท่านรู้ว่าทิศนี้คือมีฝั่งแต่ท่านมองไม่เห็นฝั่งแล้วว่ายมาตั้ง7วันแล้วจนน้ำไม่ขลาบินมาเห็นก็ถามว่าทำไปทำไมพระมหาชนกตอบไม่ขลาว่ายังไงอย่างน้อยๆตายไปก็ได้ภูมิใจว่าได้ทำเต็มที่แม้มันจะตายโดยที่ยังไม่เห็นฝั่งไม่ถึงฝั่งแต่ก็ยังได้ภาคภูมิใจว่าได้ทำได้เต็มที่ถูกไหมเหมือนโยมอ่ะนั่งสมาธิแล้วเกิดมรณะขึ้นมาเดินจงกรมแล้วเกิดช็อกขึ้นมานิ่งเลยอย่างน้อยๆโยมประมาณถามเจ้าเป็นอะไรตายมาปฏิบัติธรรมวัดสังฆทานแล้วเสียชีวิตเจ้าค่ะโอ้อนุโมทนาลงกระทะนั้นเพราะยมพบาลอยู่ข้างล่างใช่ไหมพระอินอยู่ข้างบนเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับอาตมาไปสอนกรรมฐานที่วัดหนองไผ่อำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีโยมคนนั้นมาทำโรงทานตั้งแต่เช้าแล้วตอนเย็นเธอก็มาสวดมนต์ทำวัด
แล้วก็เกิดเป็นลมเป็นลมตอนสวดนะโยมยังไปนั่งสมาธิเลยนะก็ไปส่งโรงพยาบาลสามชุกระยะทางก็แค่ประมาณ 4-5 กิโลปรากฏว่าคนไปส่งเรียกรถพยาบาลมาแล้วก็นั่งไปเป็นเพื่อนแล้วก็กลับมาเสร็จแล้วพระก็ถามว่าเป็นยังไงโยมคนนั้นโยมที่ไปส่งก็บอกว่าเสียชีวิตแล้วครับตายเรียบร้อยเศร้าไหมแล้วยังไงต่อท่านเจ้าวาดอาจารย์สมบอกว่าเดี๋ยวเขาคงจะเคลื่อนศพมาที่วัดเดี๋ยวคงจะมาตั้งที่ศาลาหาตรงนี้โยมมันหาตรงนี้ตายก็ส่วนหนึ่งนะโยมที่นั่งเนคขมะประมาณเกือบร้อยคนในศาลาบอกไม่เอาตอนสวดมนต์ทำวัดหายใจได้บอกเอามาสวดมนต์กันแต่พอตายแล้วบอกไม่เอาเพราะว่าเขานอนในศาลาบอกไม่เอาศพมาศาลานะอาจารย์เอาไว้ที่เมนเลยดูเหมือนโยมอ่ะเดี๋ยวพอตอนโยมตายใครเอาศพเข้าบ้านไหมมาเผาที่วัดไม่พอท่านขายังไม่ได้เผานะโยมเผาเสร็จเนี่ยที่วัดมีบริการลอยอังคารไหมคะแปลกเนาะบ้านก็เราซื้อบ้านก็เราสร้างลูกเราก็เลี้ยงมาถึงเวลาเราตายลูกบอกแม่มาอยู่วัดหากำแพงให้แม่อยู่กำแพงก็อยู่ยอดข้างบนตากแดดเผลอๆเอาเราไปลอยน้ำอีกอาจารย์ท่านยังไม่มามานัดไว้สี่ทุ่มงั้นโยมทนอัตมาบ่นไปเรื่อยๆเนาะนะครับทนไหวไหมไหวเนาะอย่าเพิ่งตายนะเดี๋ยวไปเมนเลยนะปรากฏว่าสุดท้ายร่างเธอก็มาตอนประมาณ6 โมงเช้านะครับแล้วก็เอาไปไว้ที่เมนพอทำวัดสวดเสร็จก็ไปสวดศพแล้วก็กลับมาตอนกลับมาก็เดินมาเงียบๆกันหมดเดินมาเป็นกลุ่มๆเพราะวัดหนองไผ่เป็นป่าช้าเก่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองเข้าห้องที่นั่นนะครับเห็นไหมโยมคนเราสถานะมันต่างกันนิดเดียวเองเพราะนั้นถ้าเราใส่ใจใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ที่สุดทุกลมหายใจเรามีประโยชน์นะโยมพระพุทธองค์ทรงแนะนำพระอานนท์ว่าถ้าเราอยากจะเข้าถึงธรรมได้ง่ายที่สุดก็แค่พิจารณาลมหายใจเข้าออกเข้าก็ตายออกก็ตายใช่ไหมมันเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเมื่อสักครู่เราปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเราไม่นั่งเพื่อที่จะพุทโธแต่เรานั่งเพื่อให้เห็นความคิดของเราให้เห็นอารมณ์ของเราให้เห็นกายให้เห็นเวทนาจิตพิจารณาจนเกิดสิ่งที่เรียกว่าธรรมขึ้นมาเมื่อสักครู่ใครพิจารณาความเกิดดับของสภาวะที่เป็นความคิดเป็นอารมณ์บ้าง

เมื่อกี้ใครนั่งอยู่มีอารมณ์เกิดขึ้นใครนั่งอยู่มีความรู้สึกเกิดขึ้นถามจริงวงเล็บถามจริงแล้วโยมนั่งทำอะไรกันก็นั่งฟังอาจารย์ใช่ไหมแล้วตอนฟังมีอารมณ์เกิดขึ้นไหมมีไหมเรื่องง่วงๆไปเรื่อยๆดิ่งนิ่งเฉยไหมดิ่งไหมนิ่งไหมนิ่งปุ๊บสมควรแก่เวลาดึงขึ้นมาเด้งเลยเป็นไหมก็เป็นเหมือนกันอาจารย์ยังไม่มาอีกท่านเป็นพระอาจารย์พี่เลี้ยงพาพระขาวไปซ้อมที่โบสถ์นิมนต์ท่านไปสี่ทุ่มถ้าท่านไม่มาท่านก็จะมาสี่ทุ่มครึ่งโยมก็จะฟังธรรมปฏิบัติธรรมไปจนถึงเที่ยงคืนซึ่งแน่นอนอาตมาเชื่อว่าโยมก็จะค่อยๆหายไปทีละคนสองคนมันดีไหมโยมนี่พูดจากใจจริงนะสมัยก่อนอาตมาก็เทศดึกนะโยมเคยเทศเที่ยงคืนถึงตีสามเหมือนกันเทศไปเรื่อยๆถามหลวงพ่อเรียนถามหลวงพ่อไพรินว่าครับเทศกลางคืนทำไงดีอ่ะกลัวโยมไม่ฟังเอ้าเทศไม่โยมไม่ฟังก็เทวดาฟังก็ได้จนกระทั่งช่วงโควิดโยมช่วงโควิดโยมมาวัดไม่ค่อยได้แค่สามทุ่มก็หาคนฟังไม่ค่อยได้นอกจากญาติธรรมญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาที่อยู่วัดไปไหนไม่ได้เพราะปิดวัดนั่งฟังพอสี่ทุ่มครึ่งก็เริ่มกายทิพย์กายหยาบหายหมดเหลือแต่กายทิพย์มานั่งฟังพอเที่ยงคืนโอจบเลยทีนี้โยมเอ้ยจบคืออะไรเลิกเลยคนพูดถ้าไม่มีคนฟังใครจะเสียกำลังใจคนฟังเจ้าค่ะคนฟังเสียกำลังใจไปนอนฟังแล้วท่านหายไปถามคำหนึ่งโยมระหว่างคนพูดกับคนฟังใครสำคัญกว่าใครว่าฟังสำคัญกว่าคนพูดพยักหน้ายกมือก็มือก็ได้ครับใครว่าคนพูดสำคัญกับคนฟังเอาใหม่ถามจี้ลงไปอีกฟังกับพูดอันไหนง่ายกว่ากันไหนใครบอกว่าฟังง่ายกว่าพูดใครพูดง่ายกว่าฟังอ้าวทีนี้ไม่ยกเฉยเลยยกเถอะนิดนึงก็ยังดีฟังนี่สำคัญกว่าพูดนะโยมตอนที่พระสารีบุตรตอนนั้นเป็นอุปติสสะนิมนต์พระอัสสชิให้แสดงธรรมพระอัสสชิท่านออกตัวว่าท่านยังเป็นพระใหม่อยู่เรียนรู้ไม่เยอะเทศไม่เก่งแสดงธรรมอาจจะไม่พิสดารอาจจะไม่เข้าใจพระสารีบุตรตอนนั้นอุปติสสะมโนบอกว่าโอ้ยพระคุณเจ้าฟังดีๆนะพระคุณเจ้ากับรุณาเมตตาแสดงธรรมตามที่พระคุณเจ้าสามารถส่วนเรื่องการฟังธรรมเข้าถึงธรรมปฏิบัติธรรมเป็นหน้าที่ของกระผมเองพระคุณเจ้าแสดงอะไรแสดงไปเลยกระผมฟังแล้วผลของการฟังผมรับผิดชอบเองฟังเข้าใจไหมคนพูดจะพูดอะไรก็พูดไปสิแต่คนฟังนั่นแหละจะเป็นคนแสดงสิ่งที่คนพูดออกมาเพราะนั้นพูดยังไงก็ได้แต่ฟังแล้วเข้าใจเหมือนกันทุกคนไหมเหมือนไหมสามคนยนต์ตามช่องเคยได้ยินไหมครับสมัยโบราณต้องคนโบราณจริงๆนะต้องอายุ60อัพขึ้นไปเคยได้ยินไหมครับสามคนยนต์ตามช่องมันมีสมมตินะมีสังกะสีอยู่รู้จักเอาเบตเทนชีตทำเป็นรั้วแหมสังกะสีโยมก็ทำหน้างงมันคืออะไรคะแร่ธาตุสังกะสีกินเข้าไปแล้วบำรุงเส้นผมใช่ไหมคะมันมีรูอยู่ที่เบตเทนชีตสามรูคนก็เดินมาดูสามคน
สามคนยนต์ตามช่องสังกะสีแผ่นเส้นชีตติดกันเลยสามคนดูคนที่สี่ถามว่าเห็นอะไรบ้างคนที่หนึ่งเห็นอย่างหนึ่งคนที่สองเห็นอีกอย่างหนึ่งคนที่สามเห็นอย่างหนึ่งคนที่สี่ฟังแล้วตีความเห็นเป็นอีกอย่างหนึ่งเห็นไหมครับเพราะนั้นทำข้อเดียวกันฟังพร้อมๆกันใช้หูขวากับหูซ้ายฟังแต่เข้าได้เข้าถึงไม่เหมือนกันโยมว่าไหมขนาดอาหารถาดเดียวกันบางคนยังบอกรสชาติอร่อยบางคนบอกไม่อร่อยบางคนบอกเฉยๆแต่อาตมาตอนนี้ปิติเกิดขึ้นอิ่มเอิบใจท่านมาถึงแล้วขอบพระคุณท่านมากเอาละเนาะเอาละนะฟังสำคัญก็จงฟังไปเถิดคนพูดไม่สำคัญคนพูดผู้นี้ก็จะลงไปบุญกุศลที่เราพากันตั้งใจประพฤติปฏิบัติมาขอเป็นเหตุเป็นพลวะเป็นปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้เราท่านรู้ธรรมเห็นธรรมเข้าถึงธรรมโดยเร็ววันโดยทั่วถึงกันทุกคนทุกท่านเทอญอ่ะนั่งผ่อนคลายอิริยาบถไปนะโยมห้ามลุกไปไหนนะจนกว่าจะเที่ยงคืนได้ไหมอ่ะถ้าได้สาธุขึ้นพร้อมกันครับใจร้ายอ่ะตามสบายนะโยมนั่งสักครู่นะครับนะครับ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพงษ์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งตรัสไว้ดีแล้วขอนอบน้อมแด่พระอริยสงฆ์เจ้าผู้เป็นพยานในพระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าปฏิบัติตามได้จริงมีผลประเสริฐจริงเป็นพระอรหันต์ได้จริงกับสรีระสังขารหลวงปู่สังวานเกมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญหลวงพ่อสามารถสมาธิโกขออภัยหลวงพ่อสามารถสมาธิโกท่านได้ชาปนกิจศพไปแล้วโยมอาตมาลงกราบนมัสการพระครูปลัดปรินทร์สิริวัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระทุกรูปในวาดเจริญสุขสาธุชนทุกคนทุกท่านที่อยู่ในวัดสังฆทานเจริญสุขสาธุชนทุกคนทุกท่านที่อยู่ทางบ้านที่ติดตามรับชมรับฟังสื่อของวัดสังฆทานก็เป็นอีกเวลาหนึ่งในค่ำคืนวันเสาร์ที่จะมีการปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งนะก็อาตมาก็กล่าวอยู่ทุกครั้งก็การปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งเป็นเรื่องของความเพียรในบารมีความเพียรในบารมีก็วิริยะบารมีนะเพราะฉะนั้นในกระบวนการเหล่านี้นะก็เพื่อที่จะเดินไปสู่อริยสัจ4นั่นเองเพราะฉะนั้นเรามาสร้างบารมีเพื่อให้บารมีมันถึงพร้อมบารมีแปลว่าความสำเร็จนะโยมเพราะฉะนั้นเราจะทำให้สำเร็จในบารมีนั่นเองวันบารมีที่ทำเนี่ยตั้งแต่ทานบารมีศีลบารมีเนกขมะบารมีเนี่ยเนกขมะอย่างที่3เรานี่แหละมาแต่เรามาด้วยอย่างที่3แต่จริงๆเราทำทั้งหมดโยมเราทำตั้งแต่ทานเมื่อกี้เนี่ยทานศีลแม้กระทั่งที่บทมาเนี่ยก็เป็นบารมีในเรื่องของปัญญาอย่างที่4ปัญญาบารมีวิริยะบารมีเห็นไหมเข้าข้อเมื่อกี้ไหมวิริยะที่พูดไปนะวิริยะขันตินะสันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานอธิษฐานหรือว่าอธิษฐานะบารมีนะแล้วก็มาในเรื่องของเมตตาบารมีแล้วก็มาอุเบกขาข้อสุดท้ายบารมีอุเบกขานี้เป็นข้อ10เลยนะอยู่สูงสุดเพราะอะไรโยมเพราะอุเบกขาแปลว่าอะไรโยมอุเบกขาคือไม่สุขไม่ทุกข์เพราะฉะนั้นเราจะมาทำให้มีเป็นอุเบกขานั่นแหละที่เราทำอยู่ที่ผ่านมาเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะโยมทำกรรมฐานนั่นแหละทำกรรมฐานเพื่อจะให้จิตมันเป็นสมาธิจิตสงบนั่นคือจิตเป็นสงบเมื่อไหร่มันจะเดินไปได้องค์ฌานทั้ง5ของปฐมฌานคือวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาตัวเอกคตานี่แหละจิตเป็นสมาธิตอนจิตเป็นสมาธิเนี่ยมันมีอุเบกขาสรุปปฏิบัติให้จิตเป็นสมาธิมันจะดับทุกข์เวทนามี3อย่างมีสุขมีทุกข์มีอุเบกขาวันมันดับที่ทุกข์ก่อนเวลาที่เรานั่งกรรมฐานเห็นอะไรเห็นไม่อยู่เห็นทุกข์มั้ยใครไม่เห็นทุกข์เห็นทุกข์มันเป็นไงโยมทุกข์มี2อย่างเพราะฉะนั้นโยมจะเห็นทุกข์ตอนทำกรรมฐานทุกข์อะไรทุกข์ที่1ทุกข์กายปวดเมื่อยไม่อยู่ขนาดนั่งไม่เค้าเรียกกายไม่ตั้งมั่นนะนั่งแบบบางคนนั่งเอ็นไปเอ็นมาเพราะว่ามันมีการดับทุกข์ด้วยธรรมชาติเราเนี่ยตอนที่ไม่ทำกรรมฐานเนี่ยเราก็ดับทุกข์ด้วยธรรมชาติธรรมชาติของเราคืออิริยาบถ4อยู่เดินนั่งนอนยืนเดินนั่งนอนแต่แม้กระทั่งว่านั่งเนี่ยเราก็นั่งได้ตั้งหลายท่านั่นแหละไอ้ที่ว่านั่งแล้วเปลี่ยนท่าไปเปลี่ยนท่ามานั่นแหละนั่งพับเพียบนั่งคุกเข่านั่งขัดสมาธินั่งโซฟาเคยนั่งบนโซฟานั่งแบบเนี้ยแต่ไม่มีโซฟานั่งโซฟาเอาแขนพิงไว้ข้างหลังเท้าไว้ข้างหลังบางคนก็เอาเท้าโผล่ไว้ข้างหน้าด้วยยืดไปข้างหน้านี่แหละเป็นการแก้ทุกข์ของเราหมดเลยนี่คือทุกข์กายนะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้พูดทิ้งเอาไว้บางทีเรานั่งแบบนั้นเราก็ยังปวดเมื่อยเลยนะเพราะนี่แหละพระเจ้าให้ทำเพราะมันจะเห็นทุกข์แต่จริงๆเราต้องนิ่งนิ่งคือกายตั้งมั่นหรือว่ากายพร้อมกายตั้งมั่น
แล้วจิตมันจะมาตั้งมั่นเองมันจะไม่เห็นทุกข์นั่นแหละเพราะทุกข์ที่เกิดขึ้นนะเราก็เห็นนั่นคือทุกข์กายทุกข์กายก็เรียกว่าเป็นเวทนาเวทนาเวทนาที่เรียกว่าทุกข์นั่นเองทุกข์กายแล้วทุกข์ใจล่ะก็ทุกข์ใจก็ไม่ชอบใจในไอ้เวทนานั่นแหละไอ้จิตที่มาเห็นความปวดเมื่อยของกายนั่นแหละมันไม่ชอบใจนั่นเป็นทุกข์ใจเพราะทุกข์ใจสรุปก็คือความไม่สมความปรารถนาของใจนั่นแหละความไม่สมปรารถนาในเรื่องของอะไรอยากได้สุขแต่ไม่ได้ไม่อยากได้ทุกข์แต่มันได้ใช่ไหมนี่ก็คือทุกข์ในใจเพราะฉะนั้นเห็นไหมมันจะทุกข์กายทุกข์ใจเห็นหรืออย่างสองอย่างมันทุกข์มีสองอย่างทุกข์หลักๆทุกข์กายทุกข์ใจทุกข์แล้วเป็นเวทนาอยู่ในเวทนาสามเพราะฉะนั้นจะเห็นทุกข์ก่อนทำกรรมฐานเนี่ยแต่ถ้าเราทำกายให้นิ่งเนี่ยทุกข์จะดับได้แต่ถ้าเราไม่นิ่งนะมันดับไม่ได้โยมเพราะกรรมฐานเนี่ยต้องนิ่งพอนิ่งแล้วจะดับทุกข์ดังที่กล่าวดับทุกข์แล้วจะดับแบบไหนก็คือดับในองค์ฌานที่สามทุกข์เนี่ยมันจะเกิดตอนวิจารวิตกแล้วไปวิจารเป็นองค์ฌานที่สองเนี่ยจะเกิดเพราะองค์ฌานที่สอง

มันจะผ่อนคลายจากวิตกมันเป็นวิจารณ์นะองค์ฌานที่สองจะผ่อนคลายจากองค์ฌานที่หนึ่งองค์ฌานที่หนึ่งตั้งใจแล้วทำใหม่ๆมันจะยังไม่ทุกข์อยู่มันจะตั้งมันได้แต่พอพักเดียวแหละสักพักเดียวแหละให้ประมาณ15นาทีอย่างเก่งเลยแต่หลายคนยังไม่ถึงแต่เป็นท่ายืนเนี่ย15นาทีนี้โอยเลยอยู่ท่ายืนสมาธิเรายืนหรือยังใครยังไม่ยืนอยู่ใครที่อยู่แล้วยืนแล้วแหละแล้วถ้ายืนเนี่ยจะเห็นง่ายเห็นเร็วนะเพราะฉะนั้นทุกสมาธิทุกท่าเลยเนี่ยมันจะเห็นพระเจ้าให้เห็นอริยสัจ4เห็นอริยสัจ4ไม่พอเห็นกระบวนการของอริยสัจ4ที่มีดับในนิโรธนั่นแหละจริงๆมันก็อยู่ในอริยสัจ4เพราะนั้นดับให้เห็นมันจะดับให้เห็นด้วยนะเพราะฉะนั้นถ้าทำไปตามองค์ฌานนะแล้วก็ทำไปในเรื่องของกรรมฐานต้องนิ่งถ้านิ่งได้เดี๋ยวดับให้ดูได้การนิ่งก็คือเวลาทำไปแล้วมันปวดเหมือนเมื่อยทำไงจะหายนิ่งก็คือต้องกลับไปที่กรรมฐานให้ได้ไอ้ที่เรามาเห็นปวดเมื่อยนั่นแหละเพราะเราออกจากกรรมฐานมาเราก็คือใครเราก็คือจิตของเรามันออกจากกรรมฐานมามันผ่อนคลายในวิจารณ์ในวิตกมันเป็นวิจารณ์มันจึงผ่อนคลายจากที่อยู่ลมหายใจมันไม่อยู่ไอ้วิญญาณที่อยู่ที่ปลายจมูกมันไม่อยู่มันเปลี่ยนมาอยู่ที่เวทนาพอเปลี่ยนมาอยู่ที่เวทนาการดับในขั้นที่1ก็คือต้องกลับไปที่กรรมฐานมันต้องกลับเอาจิตไปอยู่ที่ปลายจมูกเอาจิตไปอยู่ที่ปลายจมูกทำยังไงจับมันก็ไปก็ไม่ได้ก็ทำความรู้สึกนั่นเองว่าไปดูลมหายใจไว้สูดลมหายใจเข้าแรงๆก็ได้เห็นไหมแต่นี้ก็จะไปจิตมันก็จะไปก็นี่คือการแก้ทุกระดับที่หนึ่งฮะดูลมหายใจดูอีกมันไปอีกก็แก้อยู่งั้นแก้อยู่งั้นเราโยมแก้แบบนั้นถ้าแก้แล้วมันยังไม่ไปมันยังไม่มันไม่กลับมาอีกมันไปอยู่เรื่อยมาปุ๊บกลับไปปั๊บเลยเนี่ยเอาขั้นที่2ก็ได้ขั้นที่2นี่สู้กับทุกข์เลยสู้ไม่ยอมสู้แบบสุนัขจนตอกอ่ะสู้กับมันเลยเอาผังเอาหลังพิงกำแพงสู้แบบเอาเป็นเอาตายสู้แบบไม่ยอมแพ้นะสู้แบบนั้นสู้จนเหงื่อไหลขย้อยโยมจะเห็นมันดับได้สู้แล้วให้มันอยู่ต้องอยู่ในกรรมฐานนั่นเองนะที่สู้เนี่ยคำว่าสู้เนี่ยต้องให้อยู่ในกรรมฐานก็คือกายตั้งมั่นให้ได้นะกายนิ่งแหละกายนิ่งให้ได้นะเพราะก็สู้แบบนี้แต่ยังใช้คำบริกรรมพุทโธอยู่อย่างพุทโธด้วยนะต้องเอาพุทโธช่วยด้วยเพราะว่าถ้าไปดูอย่างเดียวไม่พอไปดูแล้วกัดฟันสู้กับมันไม่พอหรอกโยมต้องพุทโธสู้มันด้วยพอพุทโธเดี๋ยวมันจะกระโดดไปกระโดดมามันจะอยู่ที่ลมหายใจบ้างไปอยู่ที่เวทนาบ้างนั่นแหละมันจะต้องสู้แบบนั้นแล้วสู้ไปแบบนี้แหละมันจะกลายเป็นสัมมาประธาน4เป็นวินวรเป็นสังวรประธานบ้างเป็นประหารประธานบ้างสู้กันไปกลับไปกลับมาแล้วก็เป็นภาวนาประธานว่าเป็นอนุรักษ์ประธานที่สุดนั่นคือเป็นสัมมาประธาน4เป็นเรื่องของสัมมาวายโมมรรคองค์ที่6เพราะนี่แหละมันอยู่ที่นี่แล้วก็ไปด้วยสัมมาสติที่ระลึกรู้ในกายวิทยาจิตธรรมเพราะฉะนั้นเราทำกรรมฐานในขั้นที่1ที่2เนี่ยวิตกวิจารเนี่ยมันจะอยู่ที่2มรรคเนี่ยว่าเราใช้2มรรคที่ทำอยู่นะเพราะมรรคคืออะไรหนทางแห่งความดับทุกข์นะหนทางความดับทุกข์ด้วยมรรคมีองค์8ข้อเห็นไหมเพราะนั้น2ข้อเนี่ยมันกำลังจะดับมันกำลังจะดับเวทนานะถ้ามันดับได้ไปถึงปิติเมื่อไหร่มันจะเป็นภาวนาประธานในสัมมาประธาน4ข้อที่3ปิติเกิดเมื่อไหร่ก็เป็นภาวนาประธานแล้วก็จะเป็นอนุรักษ์ประธานในข้อสุขต่อไปมันก็จะเป็นอนุรักษ์ประธานขึ้นไปถึงเอกคตาองค์ฌานที่5นะองค์ฌานที่5เกิดเมื่อไหร่เมื่อกี้นี้ทุกยังไม่ได้ดับทุกให้ดูเลยเพราะฉะนั้นปิติเกิดเมื่อไหร่ทุกดับมานานอยู่เพราะฉะนั้นโยมต้องสู้อย่างนั้นนะสู้ด้วยสัมมาประธาน4ประกอบกับสัมมาสติมรรคองค์ที่6ที่7สู้กันอยู่อย่างนั้นนะสู้จนในที่สุดมันดับได้เป็นปิตินั่นแหละมันก็ยังอยู่นะยังอยู่ในสัมมาประธาน4ข้อ
ภาวนาประธานกับอนุรักษ์ประธานส่วนสมาสติก็จะอยู่ในเรื่องของกายเวทนาจิตธรรมเหมือนเดิมเพราะจิตเป็นตัวรู้จิตตัวรู้รู้ในองค์ฌานที่ผ่านไปนะเพราะฉะนั้นรู้ปิติก็รู้นะรู้เป็นขณะขณะในสมถะญาณิกแล้วก็จะรู้แบบนั้นรู้ไปในที่สุดปิติเกิดทุกข์ดับจะเห็นตรงนี้ก่อนนะนี่แหละทุกข์จะดับพอเห็นทุกข์ดับโยมก็จะศรัทธาในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ด้วยปิติมี5อย่างอาตมาเคยพูดอยู่ตลอดเลยมีปิติเล็กน้อยปิติชั่วคราวปิติเป็นระลอกปิติโลดโผนแล้วก็ปิติแบบเย็นกายเย็นจิตมี5อย่างใครทำมาแล้วเจอแล้วก็จะรู้ปิติเล็กน้อยก็ขนลุกขนพองน้ำตาไหลนั่นแหละปิติชั่วคราวก็อาจจะมีอะไรเกิดขึ้นชั่วขณะชั่วขณะนะเป็นขณะขณะหนึ่งนะก็อาจจะมีอะไรระยิบระยับอยู่ที่กายหรือว่าบางคนอาจจะหนึบหนับอะไรตรงไหนสักที่หนึ่งก็ได้นะหรือว่าบางคนอาจจะเห็นนิมิตเจิดจ้าในมีแสงสว่างเปิดจ้าในนิมิตนะอาจจะเห็นได้นะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นปิติเป็นระลอกปิติเป็นระลอกนี่ก็จะเหมือนขึ้นทะเลคัดซัดเข้าหาฝั่งอย่างเช่นนะมียิบดับยิบดับตามเท้าเนี่ยแล้วมันจะขึ้นมาถึงหน้าอกนี่ก็ได้หรือว่าถึงท้องก็ได้หรือว่าอาจจะขึ้นไปที่ศีรษะเลยก็ได้ขึ้นไปปุ๊บก็ผมก็ลุกขึ้นชูชันขนลุกขนพองผมตั้งก็ได้แล้วก็หายไปก็ไปเกิดขึ้นมาใหม่มาจากเท้าขึ้นมาใหม่เป็นอย่างนี้เขาเรียกว่านี่คือปิติเป็นระลอกอีกอันหนึ่งปิติโลดโผนก็คือเหมือนกายเบาใจเบาเหมือนกับกายลอยได้ไม่ใช่กายเบาใจเบาเป็นกายลอยได้กายเบาใจเบาเป็นสุขไปแล้วกายลอยได้เบาเหมือนลอยได้หรือบางคนเหมือนกับตัวเองเป็นหินแต่มันไม่มีความรู้สึกหนักนะรู้ตัวเหมือนตัวเองเป็นหินเหมือนหินก้อนเดียวมือเท้าติดกันเหมือนกาวตาช้างติดเลยก็จะเห็นได้แบบนี้ในปิติโลดโผนหรือบางคนกระโดดได้ตัวโยกได้หมุนได้คลอนได้นี่คือปิติโลดโผนสุดท้ายก็จะเห็นเย็นกายเย็นจิตเย็นไปเลยบางคนสู้เหงื่อแตกเหงื่อแตนมาจากทุกข์อ่ะตอนที่ทุกข์อ่ะสู้ปวดเมื่อยเนี่ยเหงื่อตกเลยพอปิติเกิดเห็นพลานาปิติเนี่ยนะเย็นแต่จริงมันเห็นตั้งแต่ตอนเกิดทีแรกเลยอ่ะมันจะเย็นนะก็เหงื่อไหลเนี่ยร้อนๆอุ่นๆจะกลายเป็นเย็นเป็นน้ำแข็งจะเป็นอย่างนั้นเลยแล้วโยมก็จะศรัทธาในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ได้เพราะว่ามันเกิดสิ่งมหัศจรรย์กับเรานะเพราะฉะนั้นโยมก็จะเห็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นปิติเกิดทุกข์ดับและเห็นในอารมณ์ปิติเกิดปัญญาในขั้นต้นศรัทธาในพุทธธรรมพระสงฆ์ได้นะแล้วก็ปิติดับก็จะเห็นสุขกันแหละสุขเกิดปิติดับนี่ไงเห็น2อย่างระบบเวทนาเพราะฉะนั้นเวทนาเป็นทุกข์เกิดแล้วดับเวทนาที่เป็นสุขเกิดแล้วมันก็จะดับอีกเหมือนกันตอนที่เอกัคคตาเกิดเวลาที่สุขเกิดก็สุขกายสุขใจนั่นเองเพราะทุกข์ไม่มีแล้วทุกข์ไม่มีแล้วมีปิติเกิดขึ้นมาแล้วด้วยแล้วก็ไม่มีทุกข์แล้วนั่นเองมันถึงได้สุขกายสุขใจสุขได้พักเดียวมันก็ดับไปมั้ยอาจจะแล้วแต่นะใครอาจจะบางคนอาจจะอยู่หลายเป็นนานเป็นหลายนาทีเป็นชั่วโมงก็ได้ก็แล้วแต่ถ้าใครจะเป็นฝ่ายใจส่วนใหญ่ก็อยู่ไม่นานสุขก็อยู่ไม่นานปิติก็ไม่นานเท่าไหร่นะพอดับแล้วก็จะไปอยู่ที่เอกตาเอกตานี่จะอยู่นานนะเพราะเอกตาจะอยู่นานก็คือจิตเป็นสมาธินั่นเองถ้าใครบางทีปล่อยให้อยู่นานตกภวังค์ไม่ตั้งเวลานี่ก็อยู่ได้ทั้งวันทั้งคืนแต่ถ้าตั้งเวลามันจะอยู่ไม่ได้เพราะสมาธินี่เขาตั้งเวลาได้อย่างเช่นเรามาทำเรารู้ว่ามันเลิก4ทุ่มเลิกนั่งสมาธิ45นาทีเงี้ยนั่งตอน2ทุ่มนั่งตอน2ทุ่มหน่อยๆ2ทุ่ม40 50แล้วมันจะไปเลิกเอาตอน3ทุ่มหน่อยๆมันจะรู้แบบนั้นพอรู้แบบนั้นอยู่ไม่ได้โยมถ้าใครทำได้ถึงสมาธิก็เรียกว่าสมาธิที่เป็นเวลามันจะออกตามเวลามันจะกระสับกระส่ายอยู่ไม่ได้โยมถึงพอถึงเวลานะเพราะฉะนั้นสมาธิตั้งเวลาได้ถ้าใครเคยทำได้จะรู้มีใครทำได้ไหมโยมมีใครทำได้บ้างไม่มีเลยอ่ะ
บางทีก็ทำได้ทั้งคืนโยมถ้าใครทำได้เนี่ยสมาธิเนี่ยบางทีเนี่ยมันแป๊บเดียวแต่รู้สมาธิเนี่ยต้องรู้ตลอดเวลาถ้าไม่รู้แสดงว่าหลับถ้าหลับไม่ใช่สมาธิโยมเพราะสมาธิจะรู้ตลอดเวลาเลยนะรู้ตั้งแต่ต้นจนจบอะนะวันบางทีนั่งทั้งคืนเนี่ยเราก็คิดว่านั่งชั่วโมงสองชั่วโมงที่ไหนได้พอไก่มันขันเงี้ยเราก็ไม่เห็นอ้าวดูนาฬิกาเอ้าทำไมตีสี่ครึ่งตีห้าอะไรเงี้ยนะนั่นแหละอยู่แต่รู้นะรู้ว่าเรานั่งอยู่รู้แต่มันเร็วเพราะฉะนั้นถ้าทำได้มันเร็วแต่ถ้าทำไม่ได้มันช้าแล้วทำไม่ได้แล้วเห็นทุกข์ด้วยนี่ยังไปกันใหญ่เลยเพราะฉะนั้นไม่ทนพอส่วนใหญ่เห็นทุกข์แล้วก็จะไม่ทนวันที่เรามาเนี่ยก็คือเนี่ยแหละมาทำในเรื่องของบารมีเพราะนี่แหละมาเพื่อจะทำให้บารมีเป็นอุเบกขาเพราะนั้นอุเบกขาเนี่ยเป็นสมาธิอย่างต้นขั้นแรกเลยเป็นสมาธิพอจิตเป็นสมาธิเป็นอุเบกขาเป็นเอกคตาในองค์ในปฐมฌานองค์สุดท้ายเนี่ยนั่นคือมีเวทนาที่เป็นอุเบกขาสุขกับทุกข์ดับหมดแล้ววันทุกข์ดับไปดังที่กล่าวสุขก็ดับไปเหลือเอกคตาที่มีอุเบกขาอันอุเบกขาเห็นไหมโยมว่าจิตเป็นสมาธิแล้วพอจิตเป็นสมาธิก็เป็นพื้นฐานของปัญญาวันจิตเป็นสมาธิเมื่อไหร่ถึงจะยกขึ้นเจริญปัญญาวันเจริญแบบไหนโยมนี่พูดรัดอริยสัจสี่มาหมดแล้วนั่นอันเจริญปัญญาก็พิจารณาได้ใหญ่ในโลกนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองนะเพื่อที่จะละสักกายทิฏฐิในสังโยชน์ในข้อที่1ให้ได้ก่อน

พราะนั้นเวลาที่เราละสังโยชน์ในข้อที่1เนี่ยพิจารณาใดๆในโลกล้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็คือมันจะต้องมาพิจารณาว่าร่างกายของเรานี่แหละเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองคือแยกขันธ์5ออกมาแยกรูปแยกนามแยกร่างกายแยกจิตใจนั่นเองมาพิจารณาให้เห็นว่าร่างกายมันเป็นไตรลักษณ์จิตใจก็เป็นไตรลักษณ์ด้วยเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาโยมทำบุญอาตมาแล้วนะฮะอันนี้ถือว่าได้บุญแล้วนะโยมได้บุญแต่อาตมาเอาปัจจัยของโยมนี่แหละไปใส่ตู้โยมจะได้อาตมาทำสังฆทานโยมก็ได้สังฆทานด้วยโยมได้สองต่อนะเพราะเงินขั้นต้นเป็นของโยมโยมได้บุญสองต่อใช่โยมตู้ไหนก็ได้โยมอนุโมทนานะแข็งแรงโยมก็ต่อเรื่องวิปัสสนานี่สอนวิปัสสนาเลยเพราะฉะนั้นพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาโดยพิจารณาดังที่กล่าวนะวันใดในโลกเนี่ยที่จริงๆจะต้องให้เห็นในโลกเราเนี่ยเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหมดเลยเพื่อที่จะละมันจะจริงๆมันละกิเลสระดับละเอียดนี่แหละก็คือมาละสังโยชน์เนี่ยคือกิเลสระดับละเอียดทั้งหมดเลยทั้ง10ข้อเลยนะเพราะฉะนั้นมันละเรื่องอะไรก็โลภโกรธหลงนั่นแหละในเรื่องราคะโทสะโมหะหรือว่าในเรื่องของโลภะโทสะโมหะมันก็ต้องเห็นว่าใดๆในโลกรู้เป็นเอนจังของขันธ์ตาเพื่อที่จะละตัณหาก่อนเพราะตัณหามีตัณหา3ใช่มั้ยมีกามราคะมีกามราคะมีภวะตัณหาโทษนะมีกามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาไม่ใช่กามราคะกามราคะมันเป็นเรื่องของสังโยชน์ข้อที่4กามราคะกับปฏิฆะสังโยชน์ข้อที่4เที่ยวข้อที่5 2ข้อนะอันนี้ละตอนเป็นสกทาคาขออภัยพูดเลยแล้วก็วันเราต้องมาละในเรื่องของตัณหาที่วินาใดๆในโลกเนี่ยทุกอย่างในโลกเนี่ยเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสั่งไม่ได้บังคับไม่ได้นี่แหละนะเพราะต้องพิจารณาให้เห็นตามนี้แต่ที่จะพิจารณาได้ก็เนื่องจากว่าจิตเป็นสมาธินั่นเองเวลาที่จิตเป็นสมาธิมันมีความหมายว่าจิตเป็นสมาธิแบบหนึ่งเดียวนะโยมมันจะเห็นหนึ่งเดียวก็คืออารมณ์ที่เป็นสมาธิจิตเป็นสมาธิแบบหนึ่งเดียวสติรู้อยู่เพียงลำพังเห็นไหมเพราะสมาสติอยู่ตลอดจริงสมาสติไม่ได้หายนะสมาสติในเวลาที่จิตเป็นสมาธิจิตก่อนเป็นสมาธิก็เห็นไหมที่บอกว่าต้องไปละนิวรณ์5เนี่ยไอ้ที่เราเห็นปวดเมื่อยเห็นจิตไม่ชอบความปวดเมื่อยเนี่ยนั่นแหละมันคือนิวรณ์5เพราะนิวรณ์5เนี่ยมันจะเห็นด้วยสมาสตินั่นเองก็เมื่อกี้ที่อาตมาพูดถูกไหมแล้วมันจะแก้สัมมาประธาน4นั่นแหละจริงๆมันเป็นเรื่องของสมาสติที่มีจิตระลึกรู้แล้วมันถึงจะแก้นะวันสัมมาสติเนี่ยจริงๆพระองค์ตรัสว่ามันเป็นเอกานัยมรรคเอกาคือเอกนะเอกาคือหนึ่งเดียวเนี่ยเอกานัยมรรคก็คือหนึ่งเดียวในมรรคเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นสติเนี่ยอยู่ในมรรคทั้ง8นั่นเองนะเพราะฉะนั้นในมรรคทุกข้อเลยต้องมีสัมมาสติเป็นตัวรู้ก่อนมันถึงจะเป็นมรรคทั้งหมดนะมรรคทั้ง8พอแม้กระทั่งมันรู้ตัวมันเองนะก็มรรคทั้ง8ก็มีสัมมาสตินะเป็นเอกานัยมรรคก็เรียกว่าสติปัฏฐาน4ก็ได้นะเวลาที่มันเป็นโพธิปักขิยธรรมนะเพราะพระองค์ที่ตรัสว่าโพธิปักขิยธรรมมันเป็นธรรมแห่งการตรัสรู้นะธรรมอันเป็นฝักใฝ่แห่งการตรัสรู้นะเพราะโพธิปักขิยธรรมเนี่ยมันมีตัวนี้มันมีสติปัฏฐาน4มาข้อแรกเลยสติปัฏฐาน4แล้วก็มาอิทธิบาท4นะมีสัมมาปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4ในโพธิปักขิยธรรมทํา7หมวดนะเพราะมันมี4ข้ออยู่3หมวดเนี่ยนะสัมมาสติเนี่ยสติปัฏฐาน4เนี่ยแล้วก็มา
สัมมาปัฏฐาน4แล้วก็มาอิทธิบาท4นะเห็นมั้ย3หมวดแล้วนะมี4ข้อทั้ง3หมวดแล้วก็มาอินทรีย์พละนี่มี5ทั้ง2หมวดเป็น7หมวดแล้วนะแล้วก็มีมีอริยมรรคอยู่ตรงท้ายแล้วก็มีโพชฌงค์7โพชฌงค์7ก่อนแล้วก็มาอริยมรรคมีองค์8นะโพชฌงค์7ก็คือมี7ข้อนั่นแหละนะแล้วก็อริยมรรคมีองค์8มัน8ข้ออยู่แล้วนี่คือโพธิปักขิยธรรมนะโพธิปักขิยธรรม37ที่ได้ที่เขาเรียกเพราะรวม7หมวดแล้วเป็น37ข้อนี่คือทำมันเป็นฝักใฝ่แห่งการตรัสรู้เห็นไหมแต่พระองค์ยกให้สัมมาสติเป็นเอกานัยมรรคเห็นไหมว่ามันอยู่ที่โพธิปักขิยธรรมแต่ก็ยังก็สัมมาสติก็ยังอยู่ในอริยมรรคด้วยเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นมีสัมมาสติอยู่ด้วยในมรรคองค์ที่7แต่ว่าสติเป็นตัวสำคัญอยู่เพราะปัญญาจะเกิดได้ก็เพราะมีสติวันที่โยมมาปฏิบัติเนี่ยมันก็เรียกว่าอยู่ในโพธิปักขิยธรรมหมดเลยก็เป็นธรรมอันเป็นฝักใฝ่เห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นมันจะต้องใช้ธรรมพวกนี้เพราะว่าอย่างอริยมรรครู้อยู่แล้วเป็นหนทางที่ปฏิบัติไปนะหนทางแห่งความดับทุกข์อิทธิบาท4เป็นธรรมแห่งความสำเร็จเนี้ยเราก็จะรู้แบบนี้ในโพธิปักขิยธรรมนะโพชฌงค์ก็เป็นธรรมของพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นทำมุ่งไปสู่นิพพานก็ได้นะพุทโธงนะก็นี่แหละโยมก็มันเราจะต้องไปตามธรรมเหล่านี้นะเพื่อเป็นหนทางนะเป็นหนทางซึ่งถ้าปฏิบัติแล้วนั่นเองถึงจะเห็นจริงๆแล้วบางทีเราเดินไปตามธรรมรู้ธรรมอย่างเดียวมันอาจจะไม่รู้จริงไม่รู้ว่ามันเป็นไปตามธรรมตัวนี้หรือเปล่าที่เรารู้มาเพราะเรายังไม่ได้ปฏิบัติแต่ถ้าปฏิบัติแล้วเนี่ยมันจะเห็นธรรมพวกนี้หมดเลยว่าอ๋อมันใช่แต่ละธรรมเนี่ยมันจะใช่นะอย่างเช่นที่เราเห็นในขั้นต้นเนี่ยเราจะเห็นนี่แหละที่เราทำกรรมฐานนี่แหละพระเจ้าต้องการให้เราเห็นนะเพราะเห็นแล้วมันจะเห็นไปตามธรรมนี้ก่อนเห็นในเรื่องขององค์ฌานนี่ก่อนแล้วก็จะเป็นเห็นมรรคก่อนอ่ะพูดง่ายก็จะเห็นมรรคก่อนเห็นมรรคก็จะเห็นทุกข์นั่นแหละเห็นทุกข์ในอริยสัจ4ที่พูดไปเมื่อกี้เนี่ยเห็นเวทนาที่เป็นทุกข์ก็เห็นทุกข์และทุกข์ในอริยสัจ4ทุกกายทุกใจเห็นเลยเห็นมั้ยอยู่แต่วันเมื่อยกขึ้นเจริญปัญญาอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นตามความเป็นจริงด้วยอารมณ์สมาธิด้วยเพราะจิตเป็นสมาธิแบบหนึ่งเดียวสติรู้อยู่เพียงลำพังไม่มีความคิดอื่นใดมารบกวนก็ดังที่กล่าวเพราะสุขกับทุกข์มันไม่มาอยู่ในอารมณ์สมาธิแล้วมันเฉยนั่นเองมันเฉย

ไอ้ตอนที่มันเป็นสมาธินะมันจะเห็นว่าทุกข์ไม่มีแล้วไงสุขก็ไม่มีแล้วแล้วมันก็บอกรู้ว่าเฉยๆนะไอ้ตอนที่บอกว่ารู้เฉยๆนะนั่นคือจะรู้อารมณ์เลยว่าที่เป็นสมาธิมันเฉยแบบไม่ทุกข์ไงโยมเฉยแบบที่มันไม่ปวดไม่เมื่อยอ่ะนะรู้ว่าเฉยนะแต่ตอนรู้มันรู้อย่างเดียวว่าเฉยนะถ้าเป็นสมถายานิกเนี่ยมันจะรู้อย่างเดียวว่ามันเฉยนะแต่มันจะไม่ไปรู้ว่าไอ้ที่เคยเป็นทุกข์แล้วมันดับไปเนี่ยมันจะไม่รู้อย่างนี้นะที่อาตมาพูดเนี่ยจริงๆมันจะมาเริ่มรู้ตอนที่เรายกขึ้นเจริญวิปัสสนามันจะลงไปรวบรวมมาได้หรือบางทีเราออกจากสมาธิมาได้แล้วเราถึงจะรวบรวมมันมาได้แต่บางทีออกจากสมาธิมาแล้วมันก็ยังลงไปรวบรวมไม่ได้นะต้องยกขึ้นเจริญปัญญาให้เป็นพอมีปัญญาแล้วเนี่ยมันจะกลับมาไขควร

างทีออกจากสมาธิมาแล้วมันก็ยังลงไปรวบรวมไม่ได้นะต้องยกขึ้นเจริญปัญญาให้เป็นพอมีปัญญาแล้วเนี่ยมันจะกลับมาใคร่ควรได้แต่ตอนที่เราทำบางทีมันปัญญายังไม่เกิดเนี่ยบางทีมันก็ไม่ใคร่ควรจริงนะเพราะบางคนก็หลงอยู่ในสมาธินั่นเองชอบสมาธิตอนที่มันอยู่ในอารมณ์เฉยๆตอนที่มันมีเวขาเป็นเอกตานะบางคนชอบอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าชอบอย่างนั้นมันไม่ได้ลายอยู่ก็ชอบอย่างนั้นก็คือเป็นเรื่องของตัณหาเหมือนเดิมก็คือรักสุขเกลียดทุกข์เพราะคนเราเนี่ยรักสุขเกลียดทุกข์มันก็เลยจะติดสุขนั่นเองแล้วสุขก็ยังเป็นเวทนาคุณผู้ชมเวทนาเมื่อไหร่มันก็คือตัณหานั่นแหละไปที่เป็นสุขกับเป็นทุกข์เนี่ยมันไปที่ตัณหาเห็นไหมเพราะฉะนั้นอยากได้เนี่ยตัณหานั่นเองอยากได้ในสุขอ่ะเพราะฉะนั้นอยากได้ในสุขก็ตัณหาเนี่ยมันคือความอยากนะอยากได้แต่อยากได้อะไรอยากได้สุขนั่นเองเพราะพอไปอยากได้สุขก็ยังเป็นตัณหาอยู่เพราะฉะนั้นสมาธิต้องไม่อยากได้ต้องไม่ติดมันนั่นเองแต่ต้องรู้ให้เป็นไตรลักษณ์ก็ได้พอรู้ว่าถ้าสุขมันเกิดขึ้นแล้วก็จะเห็นยังไงตอนที่เราทำสมาธินะเห็นว่ามันดับได้จริงเพราะมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับเพราะว่าเอกคตาเกิดเห็นไหมเพราะต้องเห็นแบบนั้นพอเห็นแบบนั้นจะไม่ยึดมั่นถ้าเห็นแบบนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยมันเป็นไตรลักษณ์เลยถ้าเห็นว่าทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์เนี่ยมันก็ไม่ยึดใช่ไหมอยู่เพราะที่เราขึ้นมาพิจารณาตอนเจริญปัญญาเนี่ยที่เห็นว่าใดๆในโลกเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพื่อจะไม่ยึดเพราะทุกธรรมเลยพระเจ้าไม่ให้ยึดหมดเลยไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมนามธรรมเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเห็นไหมว่าจะเป็นพระอรหันต์ได้เนี่ยมันต้องตัดรูปราคะกับรูปราคะเห็นไหมมันต้องตัดข้อ6ข้อ7ขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมโยมเพราะทั้งรูปธรรมนามธรรมเนี่ยยึดไม่ได้แม้กระทั่งพระนิพพานอ่ะพระเจ้ายังไม่ยึดเลยเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วมันแปรปรวนด้วยนะบางทีอย่างสมาธิเนี่ยเราทำได้แล้วเนี่ยพอทำได้แล้วเนี่ยทีนี้มันจะไปอยากให้เหมือนเดิมแล้วแหละพอทำได้แล้วมันก็อยากให้เหมือนเดิมอีกนะบางทีอาจจะทำได้นะในช่วงแรกๆที่เราทำต่อเนื่องเนี่ยนะทำได้แต่บางทีพอมันไม่ต่อเนื่องมันละไปทำนู่นทำนี่แล้วในชีวิตทางโลกเราเนี่ยเราไม่ได้มาปฏิบัติตลอดวันเรากลับไปบ้านเนี่ยเราก็บางทีไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนู้นเรื่องนี้เพราะสมาธิมันอาจจะที่เราเรียกว่าเสื่อมอะแต่จริงมันอยู่ที่นี่นะอยู่ที่สัญญาแต่ว่าที่ว่าเสื่อมเนี่ยบางทีมันไปเรื่องนู้นเรื่องนี้แล้วเข้ามาอยู่ในใจเราพออยู่ในใจเราปุ๊บก็ทีนี้มันจะทำสมาธิแล้วมันจะเริ่มยากใช่ไหมถ้าทำช่วงต่อเนื่องเนี่ยทำวันต่อวันเนี่ยยังได้อยู่แต่วันสมาธิยังได้อยู่แต่ถ้าเลิกไปแล้วสามวันห้าวันบางคนเป็นอาทิตย์เป็นเดือนเลยเนี่ยเพราะนั้นพอจะทำอีกอยากได้อีกไม่ได้แล้วพอไม่ได้นี่แหละไม่โยมมันก็เลยไม่สมความปรารถนาอีกยังเป็นทุกข์ใจอีกเพราะฉะนั้นนี่แหละมันก็กลายเป็นเรื่องของตัณหาอีกเพราะต้องมาแก้อีกต้องละตัณหาให้ได้อีกใช่มั้ยพอละได้ไงก็ละไอ้ความอยากได้นี่แหละละความอยากได้ละให้จนมันรู้ว่าอยากเมื่อไหร่อยากแค่ไหนก็ไม่ได้นั่นแหละพอรู้ได้ถึงขนาดนั้นนั่นจะกลับไปสู่เบิกขาใหม่เลยพอกลับไปสู่เบิกขาก็เกิดกระช่างไม่เกิดกระช่างได้กระช่างไม่ได้กระช่างแต่ความที่เคยทำได้โยมความที่เคยทำได้มันจะไม่ทิ้งกรรมฐานนะเพราะถ้าใครทำสมาธิได้เนี่ยมันจะไม่ทิ้งหรอกถึงแม้ว่าทำไม่ได้อยากให้มันได้แต่มันก็ไม่ได้แต่ก็ไม่ได้ทิ้งนะนี่ไงมันเป็นเรื่องแปลกนะที่จะทำต่อไปนั่นเองเพราะอะไรเพราะหนึ่งมันเป็นกุศลเพราะกรรมฐานเนี่ยหรือว่ามันเดินในมรรคองค์มีองค์8เพราะฉะนั้นมันอยู่ในอริยสัจ4นั่นเองเพราะฉะนั้นทำในมรรคเนี่ยมันเป็นกุศลที่สูงสุดของพุทธศาสนาเห็นมั้ยโยมเพราะฉะนั้นเป็นบุญที่ใหญ่นั่นเองบางคนรู้แบบนี้พอรู้แบบนี้ก็ทำเพราะว่ารู้ว่ามันคือกุศลสูงสุดใช่มั้ยเพราะฉะนั้นก็ทำทำเพราะจะได้บุญตัวนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นมันมีองค์ประกอบทั้งหมดแหละเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องของกุศลเพราะฉะนั้นสิ่งที่เคยทำได้แล้วก็ยังอยู่ในใจด้วยนะเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะอยากแล้วมันไม่ได้แต่ก็รู้ว่าถ้าทำไปแล้วนะแล้วถ้าวางได้เนี่ยนะวางว่ามันจะเกิดกระช่างไม่เกิดกระช่างเนี่ยแต่มันเกิดนั่นแหละต่อไปมันเกิดเองนั่นแหละอยู่นะแต่ต้องให้ถึงเวลาถึงสภาวะเดี๋ยวมันก็เป็นเองแหละนะเพราะฉะนั้นบางทีอยู่ๆปุ๊บมันก็เกิดขึ้นมาได้นะบางทีเรา

อย่างเช่นถ้าเรายกเจริญปัญญาได้เนี่ยนะวิปัสสนาได้เนี่ยมันมีอะไรสักเรื่องนึงเนี่ยที่บางทีเป็นเรื่องของนิวรณ์5เนี่ยนะเวลาเราทำกรรมฐานเนี่ยพอมันเริ่มทำสมาธิทำให้จิตเป็นสมาธิในกรรมฐานขั้นที่1สมถะเนี่ยบางทีพอนิวรณ์5เกิดเนี่ยมันเอานิวรณ์5เนี่ยมาวิปัสสนาก็ได้เห็นมั้ยเพราะว่าสมาธิเนี่ยมันเอาวิปัสสนามาช่วยได้เพราะพระองค์ตรัสแล้วว่าสมถะกับวิปัสสนาเนี่ยมันทำไปคู่กันนะมันไม่ได้ทิ้งกันนะเพราะฉะนั้นอย่างสมาสติเนี่ยในมรรคองค์ที่7อ่ะจริงๆนะมันคือปัญญานั่นแหละข้อนั้นจิตที่ระลึกรู้อ่ะมันระลึกรู้กายเวทนาจิตธรรมอย่างเงี้ยถ้าพิจารณาต่อไปจะเห็นกายเวทนาจะเห็นถ้าพิจารณาเรื่องของกายเวทนาจิตธรรมนั่นแหละเป็นวิปัสสนาเลยมันเป็นเรื่องของปัญญามันเห็นว่าสิ่งใดที่มันเกิดขึ้นที่กายอย่างเงี้ยมันเป็นเวทนามันเกิดจากจิตที่เขาไปเห็นเห็นไหมว่านี่คือสิ่งที่รู้แบบนี้เป็นเรื่องของปัญญาแล้วก็รู้ว่าทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างเช่นทุกที่ดับไปในองค์ฌานปิติเกิดแล้วมันดับอันนี้ก็รู้อีกว่าทุกเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเห็นไหมเพราะนี่แหละก็คือรู้ในปัญญาในขั้นต้นเลยพอปิติเกิดที่กล่าวไว้แล้วว่านั่นแหละปิติเกิดเมื่อไหร่เราเกิดปัญญาในขั้นต้นเลยปัญญาในขั้นที่ยังไงก็ต้องศรัทธาในพุทธธรรมพระสงฆ์ศรัทธาแน่ๆเพราะว่ามันเป็นเรื่องอัศจรรย์เห็นคนลุกขนพองเห็นน้ำตาไหลเห็นแสงสว่างเจิดจ้าอย่างเงี้ยอยู่รู้เห็นกายเย็นใจเย็นจิตอย่างเงี้ยบางคนที่ทำเนี่ยที่ประทับใจมากก็คือเวลาสู้กับเวทนาสู้กับเวทนาสักหลายๆชั่วโมงจริงโยมทำมาแล้วนะตั้งแต่ทุ่มหนึ่งเนี่ยโยมมาเจริญพุทธมนต์เนี่ยแล้วโยมทำต่อมาตอนที่ทำวัดเนี่ยทำวัดเสร็จทำกรรมฐานต่อเนี่ยแล้วนี่โยมมาทำมาฟังอาตมาต่อเนี่ยถ้าทำได้ถึงเที่ยงคืนนะกี่ชั่วโมง5ชั่วโมงพอดี1 2 3 4 5เนี่ยถ้าโยมทำให้ได้นะทำท่าใดท่าหนึ่งเนี่ยนะเอาให้ข้ามเนี่ยนะเนี่ยมันถ้าทำตั้งใจทำทั้ง5ชั่วโมงเนี่ยมันจะเห็นว่าเราต่อสู้เราปวดเมื่อยเหน็ดเหนื่อยบางคนเหงื่อแตกเหงื่อแตนนี่แหละแต่ถ้าปิติเกิดขึ้นมานะโยมจะเห็นว่ามันโอ้โหคุ้มค่าที่ทำคุ้มค่าที่ทำเลยเพราะมันจะเย็นกายเย็นจิตพอเห็นตรงเย็นกายเย็นจิตนี่แหละแต่จริงๆมันจะเห็นคนที่สู้เนี่ยนะจะเห็นตั้งแต่ร้อยตอนแรกเลยพอปิติมันมาปุ๊บเนี่ยเย็นเลยจะเย็นเลยเพราะฉะนั้นจึงได้บอกว่าเราจะเห็นว่ามันคุ้มค่าที่ทำแล้วมันได้ยิ่งกว่านั้นอีกมันไม่ได้คุ้มค่าตอนที่บอกว่ามันเห็นแล้วมันเย็นสบายนะที่มันคุ้มค่ากันนั้นก็คือดังที่กล่าวมันจะศรัทธาพระพุทธเจ้าเพราะทำมาในขั้นนี้จะศรัทธาเหมือนกันหมดเลยเพราะว่ามันเป็นธรรมเดียวกันเพราะเราเดินมาในธรรมเดียวกันเพราะถ้าเห็นปิติเมื่อไหร่ก็จะมีอารมณ์เดียวกันนั่นแหละก็จะศรัทธาในพุทธธรรมพระสงฆ์ได้นะเพราะนี่แหละมันเป็นสังโยชน์ที่ละได้ในข้อที่2ด้วยนะสังโยชน์ข้อที่2เนี่ยก็คือบอกว่าสงสัยในพุทธธรรมพระสงฆ์เพราะเห็นมั้ยว่าถ้าเราทำกรรมฐานปิติเกิดเนี่ยจะไปละสังโยชน์ข้อนี้ได้แต่มันละอยู่ในขณะที่เป็นสมถะญาณิกอยู่แต่ก็มีปัญญาขั้นต้นอย่างที่กล่าวศรัทธาพุทธธรรมพระสงฆ์นี่แหละเพราะตัวนี้ไม่เสื่อมคลายพอรู้อย่างนั้นแล้วก็รู้ตลอดไปด้วยนะแล้วก็ จำไม่ลืมเลยนะจำไปตลอดชีวิตมันถึงได้จะขึ้นไปละสังโยชน์ข้อที่2นี้ได้นะแล้วก็เรื่องของศีลใช่มั้ยโยมศีลเนี่ยเป็นมรรค3องค์เพราะฉะนั้นโยมยังไม่ได้ทานกรรมฐานเลยโยมถือศีลก่อนแม่มาถึงเนี่ยรับศีลเลยศีล8เนี่ยจริงๆศีล5ก็ทำให้บริสุทธิ์มันก็เป็นมรรคเห็นมั้ยโยมเพราะฉะนั้นศีลตั้งแต่ศีล5ศีล8ศีล10ศีล227นี่คือมรรค3องค์เหมือนกันหมดเลยนะแต่ศีลที่มากข้อเนี่ยนะที่เนี่ยตั้งแต่ศีล8ขึ้นมาเนี่ยที่หลอกว่าเราปล่อยพืชพรหมจรรย์เนี่ยเรารับข้ออภัมเนี่ยอันนี้มันเป็นศีลที่ ทำให้เรา เขาเรียกว่าจะระงับได้ดีกว่าศีล5ใช่ไหมนะเพราะศีล5ยังมีข้อกาเมอยู่แต่ศีล8มีข้ออภัมแล้วนะจากกาเมเป็นข้ออภัมนะเพราะฉะนั้นต้องไม่อยู่กันเป็นคู่แล้วนะแต่ถ้าข้อกาเมเนี่ยอยู่กันเป็นคู่ผัวตัวเมียนั่นเองนะเพราะฉะนั้นอยู่ในกาเมอยู่ในข้อศีล5
แต่ถ้าเป็นอภัมเมื่อไหร่ต้องแยกนะเธอกับฉันต้องไม่เป็นสามีภรรยานะในช่วงที่ถือศีลนะเพราะนี่แหละเป็นเรื่องของข้ออภัมซึ่งมันจะเป็นต้นเหตุของการละนั่นเองนะว่ามันจะละได้มันจะเห็นเรื่องของกามแหละกามราคะนั่นแหละเพราะข้อนี้ก็คือข้อกามเมสุวิชาจารย์เนี่ยนะอยู่นะเพราะนั้นข้อ3เนี่ยเวลาที่เรามาเป็นเนกขัมมะเราถือศีล8เราถึงจะต้องมาละมันด้วยนะเพื่อจะให้มันหมดจดนั่นเองมันจะได้เดินไปในก็เรียกว่าเรื่องในกาละที่มันเจริญขึ้นนั่นแหละนะเพราะนี่แหละเราจึงต้องมาถือศีล8ในการมาเป็นเนกขัมมะก็เพื่อจะให้มันบริสุทธิ์นั่นเองเพราะว่านี่เป็นข้อพรหมจรรย์ใช่ไหมถือศีลบริสุทธิ์ให้มันบริสุทธิ์ในพรหมจรรย์นะไม่เกี่ยวข้องกับพรหมจรรย์นะจริงๆเป็นเรื่องธรรมชาติพรหมจรรย์เนี่ยอย่างเช่นเรามีครอบครัวมีเป็นสามีภรรยากันก็ต้องมีภาระเห็นไหมมีภาระยังไม่มีบุตรเลยนะก็ยังต้องเป็นภาระซึ่งกันและกันสามีก็เป็นภรรยาของเป็นภาระของภรรยาภรรยาก็เป็นภาระของสามีแต่ถ้ามีบุตรขึ้นมาเห็นไหมทีนี้3ต่อเลยนะ2ต่อแต่ละคนก็มา2ต่อละแล้วถ้ามีบุตรหลายคนล่ะมีเพราะฉะนั้นมันก็นี่แหละเป็นเรื่องของการที่จะทำให้ประพฤติพรหมจรรย์ยากขึ้นพระเจ้ามีราหุลพอมีราหุลผู้พงไม่เอาแล้วไม่อยู่ต่อแล้วถ้าอยู่ต่อเนี่ยเดี๋ยวมีอีกขึ้นมานี่มันจะไปละไม่ได้แล้วใช่ไหมพระองค์ก็ต้องออกเลยนะออกบวชนั่นแหละที่เรารู้นั่นแหละก็ออกบวชเลยพอมีราหุลก็ออกบวชเลยนะเพราะเหตุที่พระองค์ตั้งมาแล้วแล้วพอออกบวชมาแล้วเนี่ยพระองค์ตั้งมาแล้วว่าอย่างไรว่าจะต้องค้นหาให้ได้ไหมอมฤตธรรมอมฤตธรรมคือธรรมที่ไม่ตายใช่ไหมเพราะอมฤตธรรมทำไม่ตายก็คือหาอะไรที่ไม่ตายก็ไอ้แก่เจ็บตายเนี่ยมันทำให้ตายแหละเพราะทั้งแก่ทั้งเกิดทั้งแก่ทั้งเกิดเมื่อไหร่ก็แก่เจ็บตายอ่ะเพราะอันนี้คือภัยใหญ่ของสัตว์โลกใช่ไหมพระองค์บอกว่ามันเป็นภัยใหญ่ภัยที่ยิ่งใหญ่ของสัตว์โลกเพราะนั้นพระองค์ก็ต้องแก้ภัยนี้เองแล้วแก้ให้สัตว์โลกแหละนะเพราะนั้นต้องแก้ให้สัตว์โลกทั้งหมดเนี่ยเวไนยสัตว์ในโลกนี่แหละต้องแก้ให้หมดก็นี่แหละพระองค์ถึงได้ออกบวชเพราะตัดสินใจออกบวชเลยนะเพราะมีราหุลแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่าราหุลเนี่ยยังไม่พระองค์ยังไม่ไปมีทำให้มาปฏิบัติให้มันดับทุกไปเนี่ยเดี๋ยวราหุลก็ต้องมีครอบครัวอีกเนี่ยใช่ไหมก็จะทุกข์กันไปใหญ่ก็เลยหวังในครอบครัวให้พ้นทุกข์ก่อนนะพระองค์ก็เลยต้องออกประพฤติพรหมจรรย์ออกไปบวชออกบวชแล้วก็ดังที่กล่าวพอได้เป็นพระเจ้าเห็นไหมออกกลับมาโปรดหมดเลยพระนางพิมพาก็ได้เป็นพระอรหันต์ใช่ไหมบวชเป็นภิกษุณีใช่ไหมราหุลก็บวชเป็นเนรบวชเป็นเนรจนเป็นพระแล้วก็เป็นพระอรหันต์พระเจ้าสุทโธนะก็โปรดจนเป็นพระอรหันต์เนี่ยพุทธมารดาก็ขึ้นไปโปรดที่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นโสดาบันเป็นโสดาบันเมื่อไหร่ก็ต้องเป็นสกทาคาเป็นอนาคาเป็นพระอรหันต์เห็นไหมโยมแล้วก็วายุรญาตทั้งหลายแหล่อีกเจ้าชายทั้งหลายแหละอีกโอ้โหนับไม่ถ้วนแล้วก็ตระกูลสักยะก็เป็นพระอรหันต์กันมากมายกรุงเทวทหะก็เหมือนกันก็เป็นสำเร็จเป็นพระอรหันต์พ้นทุกข์กันมากมายในสมัยพุทธกาลนี่เห็นไหมโยมมาประยุรญาติทั้งหลายแหละของพุทธเจ้าเพราะทั้งสองเมืองเนี้ยเป็นญาติกันอยู่แล้วกรุงเทวสหะกับกรุงกบิลพัทก็เวลาที่มีการอภิเษกสมรสก็อยู่ในระหว่างสองเมืองนี่แหละไม่ไปที่อื่นเพราะว่ามันก็อินเดียนี่เขาถือนะอย่างวรรณะสี่เนี่ยนะเพราะในวงกษัตริย์เนี่ยถ้าบางทีกษัตริย์ด้วยกันเองด้วยนะถ้ากษัตริย์ในวงหนึ่งเนี่ยถ้าไปกับอีกวงหนึ่งเนี่ยเขากลัวเสียชาติวงเขานะ
มันจะเสียชาติวงศ์เขาเพราะเขากลัวว่าไอ้กษัตริย์ก็มีพูดง่ายกษัตริย์แท้กษัตริย์จะบอกเบามันไม่ใช่นะกษัตริย์ที่เป็นกษัตริย์ที่มีความเป็นกษัตริย์มากกว่ากับกษัตริย์ที่น้อยกว่าเอาก็ว่าอย่างนี้ดีกว่าเพราะเขาก็กลัวอย่างนั้นแหละนะเพราะเรื่องนี้อินเดียเขาถือกันมากเพราะในวงกษัตริย์เนี่ยเขาจะต้องใช้วายุรญาติเขาเองนั่นแหละเห็นไหมครับเพราะอย่างเช่นกรุงเทวสหะเนี่ยบางทีก็เจ้าหญิงที่อยู่ในกรุงกบิลพัทเนี่ยก็ไปอภิเษกสมรสกับเจ้าชายที่ในกรุงเทวสหะใช่ไหมแล้วทั้งของกรุงกบิลพัทเราเนี่ยจะบอกว่าเราก็ไม่ใช่ที่บอกว่าเราเพราะเราเป็นลูกพระพุทธเจ้าเพราะเรามาบวชเป็นลูกพระพุทธเจ้าดังนั้นกรุงกบิลพัทก็อย่างเจ้าชายสิทธัตถะเราเนี่ยก็ไปสู่ขอพระนางมายายไหมไม่ใช่พระนางพิมพาแล้วก็พระนางพิมพาก็อยู่กรุงเทวสหะเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นเห็นไหมว่าสองตระกูลเนี่ยจริงๆก็เจ้าอย่างที่กล่าวนะว่าคนในรุ่นก่อนๆนั้นก็เป็นก็แลกเปลี่ยนกันอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นนั่นคือวงเดียวกันใช่ไหมโยมเป็นกษัตริย์วงเดียวกันด้วยนะว่าจะไม่เสื่อมจากความเป็นกษัตริย์ในวงเขาเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นก็เลยนี่แหละเขาถือกันมากนะเขาถือกันมากในสี่วรรณะของอินเดียเนี่ยแล้วถ้าข้ามวรรณะก็กลายเป็นอะไรโยมเป็นจันทานไปเลยใช่ไหมกษัตริย์แพทย์พราหมณ์สูตรเนี่ยถ้าข้ามกันนะเป็นจันทานนะจันทานนี่ก็คือไม่อยู่ในวงไม่อยู่ในวรรณะด้วยนะเขาถือไม่ใช่วันนะด้วยนะจันทานเนี่ยจันทานนี่เป็นพวกอย่างที่เราไปเปรียบว่าขอทานเงี้ยเลยใช่ไหมแต่จันทานเนี่ยยิ่งกว่าขอทานอีกนะเขาไม่นับอะไรกันเลยนะมันแบบเป็นคนไม่มีค่าไปเลยนะเขาไม่รับไม่มีใครรับนะเพราะนี่เป็นเรื่องของอินเดียก็มีมาตั้งแต่สมัยโอ้โหก่อนพุทธกาลในเรื่องของเขาถือในเรื่องของวันนะเนี่ยนะถือกันมาก่อนสมัยพุทธกาลอีกก่อนที่พระเจ้าเกิดอีกนะวันนี้คือสิ่งที่เราต้องมาประพฤติปฏิบัติต้องให้เห็นตามความเป็นจริงและที่เราได้รู้ประวัติบ้างนะได้รู้ธรรมต่างๆบ้างเนี่ยมันเป็นเรื่องสิ่งที่จะทำให้มีความรู้ในประวัติของพระเจ้าเนี่ยก็จะศรัทธาว่าพระพุทธองค์มีความเป็นมาอย่างไรถึงได้ต้องมาเป็นพระเจ้านั่นเองเห็นไหมวันที่อาตมากำลังพูดอยู่เนี่ยตอนที่พระองค์ประสูติมาเนี่ยนะแล้วก็เป็นเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยนะแต่ในเรื่องของบารมีที่เคยทำไว้ในภพชาติที่ผ่านๆไหมที่เรารู้ในพุทธประวัตินะจริงพระพุทธประวัติก็ออกมาจากพระไตรปิฎกนั่นแหละนะก็ออกมานะอย่างเช่นทศธาตุทศชาติของพระเจ้าในเรื่องของบารมีนี่แหละมันพระเวสสันดรเนี่ยเป็นเรื่องของทานบารมีเลยพระเวสสันดรเนี่ยนะเป็นเรื่องของทานบารมีวันที่จะให้เห็นแบบนี้แหละเพราะว่าพระองค์บำเพ็ญบารมีมาแม้สี่อสงไขยก็อีกแสนมหากัปเนี่ยบำเพ็ญบารมีเพื่อจะเป็นพุทธเจ้าเห็นไหมโยมเพราะมีประวัติความเป็นมาแบบนี้นะแต่เรื่องที่รู้มาได้ก็เพราะพระองค์ระลึกชาติได้เห็นไหมวันระลึกชาติได้ก็ด้วยการปฏิบัตินี่เองเพราะอะไรเพราะการระลึกชาติได้เป็นเรื่องของอภิญญามันอภิญญาอยู่ตรงไหนก็อยู่ที่เราทำกรรมฐานนี่ไงในขั้นต้นด้วยขั้นที่หนึ่งเลยสมถะกรรมฐานนั่นแหละทำจิตให้เป็นสมาธินั่นแหละมันทำสมาบัติแบบได้ถ้าเป็นปุถุชนแบบเรานะยังไม่ได้เป็นพระอนาคาขึ้นไปเนี่ยได้อภิญญาสี่ไอ้อภิญญาห้าอภิญญามีหกอย่างถ้าพระอรหันต์พระอนาคาถึงพระอรหันต์เนี่ยทำเขาเรียกเขาทำนิโรธสมาบัติเพราะมันจะได้ข้อ6นะข้อ6คืออาสวะขยายานน่ะจะได้นะเพราะเป็นพระอรหันต์มันผ่านอาสวะขยายานท่านผู้ชมมันอิปัญญาอีก5ข้อเนี่ยมันก็เหมือนปุถุชนที่ทำแต่ว่าปุถุชนไม่สามารถที่จะทำข้อ6ได้นั่นเองไม่สามารถทำอาสวะขยายานได้วันใน5ข้อเนี่ยมันมีข้อบุพเพนิวาสานุสิญาณระลึกชาติได้เห็นมั้ยเพราะ
จริงๆถ้าเราทำได้เราก็ลึกชาติได้นะ

ต่จะระลึกได้มากมายขนาดไหนก็คงสู้พระพุทธเจ้าไม่ได้พระเจ้าสร้างบารมีมามากใช่ไหมเพราะฉะนั้นตอนที่เป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยเสียทรงขายคือแสนมหากัปเนี่ยไม่ยอมพระองค์ทำได้แต่ก่อนหน้านั้นแล้วพระองค์ก็คือสร้างบารมีเพื่อเป็นพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นก่อนหน้านั้นอีสี่ก่อนเสียสงไข่กับอีกแสนมากับนั่นคือ16อสงไข่เห็นไหมโยมเพราะฉะนั้น16อสงไข่446โอ้โหต้องอีก4เท่าของโพธิสัตว์เพราะฉะนั้น16อสงไข่เนี่ยตอนที่เวียนว่ายแล้วเห็นพระเจ้าองค์ก่อนๆนี้เห็นไหมโยมแล้วก็อยากบำเพ็ญบารมีแบบนั้นแล้วอยากมาก่อนเจ็ดอสงไขยไอ้เก้าอสงไขยนี่แหละคือจะสร้างบารมีมาเลยจะเริ่มสร้างบารมีมาแล้วแต่พอมาสุขพยากรพระเจ้าจีวังกรพยากรตอนเป็นสุเมธดาบทก็นี่คือได้เป็นโพธิสัตว์เลยเห็นไหมพอได้รับการพยากรนี่เป็นโพธิสัตว์นั่นถึงจะมาอยู่ตรงเสียอสงไขยก็อีกแสนมหากัปที่บำเพ็ญบารมีเพราะบารมีมี10ข้อแต่มี3อย่าง3ประเภทใช่ไหมเพราะที่เราทำอยู่เนี่ยเป็นแค่บารมีแบบธรรมดาบารมีปกติบารมีธรรมดาก็10ข้อดังที่กล่าวแต่ถ้ามากไปกว่านั้นใน10ข้อเนี่ยทำแบบยอมเสียของรักยอมเสียอวัยวะยอมเสียแขนเสียขาก็ได้แต่ยอมเสียหัวตายเลยการยอมเสียอวัยวะยอมเสียของรักก็นี่แหละที่อาตมาพูดเมื่อกี้นี่ว่าตอนพระองค์เป็นพระเวสสันดรเนี่ยมาให้สร้างบารมีในเรื่องของทานบารมีเห็นไหมยอมเสียพระนางมัตสีก็ยอมเสียให้กับใครจำได้ไหมโยมยอมเสียให้กับพราหมณ์พราหมณ์มาขอแล้วพราหมณ์นั้นคือใครเท้าเป็นท้าวสกฤตเทวราชเป็นพระอินทร์แปลงกายมาขอมีเหตุผลนะที่พระอินทร์มาขอนางมัตสีเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าพระเวสสันดรอยู่ในป่าเนี่ยถ้าไม่มีนางมัตสีดูแลเนี่ยนะจะอยู่ยังไงเห็นไหมโยมเพราะปลอมพระท้าวสกฤตเทวราชปลอมมาเป็นพรามเนี่ยพอขอแล้วกายร่างเป็นพระอินทร์ต่อแล้วก็ยกให้กับพระเวสสันดรต่อนะให้นางมัตสีดูแลพระเวสสันดรเห็นไหมนี่คือเหตุผลไม่งั้นเดี๋ยวคนอื่นมาขอแล้วคนอื่นมาขอนางมัตสีแล้วก็ไอ้คนอื่นก็เอาไปใช่ไหมโยมเหมือนกับธิดาบุตรธิดาทั้งสองคนนะก็อันนั้นชูชกมาขอใช่ไหมชูชกมาขอแล้วไม่ได้คืนเห็นไหมเพราะฉะนั้นจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะหลายก็นี่แหละเพราะว่าชูชกมาขอบุตรธิดาไปแล้วเนี่ยนะก็ไปแล้วสองคนนะแต่ถ้ายังมีนางวสีมีคนอื่นมาขอไปอีกเนี่ยเสร็จเลยไหมเพราะฉะนั้นนี่แหละที่พระอินทร์ลงมาขอเพราะเป็นเช่นนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องของเป็นเรื่องที่เราได้ยินได้ฟังได้รับการรู้ว่านี่เป็นเรื่องบารมีของพระองค์เพราะฉะนั้นที่พระองค์ต้องยอมเสียเนี่ยเพื่อบำเพ็ญเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ก็ต้องให้ในเรื่องของทานบารมีใช่ไหมเพราะยอมเสียของรักนั่นเองเห็นไหมนี่คืออุปบารมีโยมเพราะฉะนั้นยอมเสียของรักยอมเสียอวัยวะเนี่ยเป็นเรื่องของบารมีอย่างที่สองนั่นเองบารมีธรรมดาก็ทำแค่นั้นไม่ยอมเสียอวัยวะนั่นเองไม่ยอมเสียของรักนั่นเองทำบารมีธรรมดาทำได้แค่ไหนแค่นั้นใช่ไหมโยมแต่ถ้าเป็นอุปบารมีเนี่ยต้องยอมแบบนั้นอย่างที่สามอีกปรมัตถบารมีปรมัตถบารมีนี้ยอมเสียชีวิตเลยพุทธเจ้าทำมาตอนไหนตอนที่เป็นพยาวานรเป็นพยาวานรเป็นกระต่ายเป็นกระต่ายโพธิสัตว์เป็นพยาวานรโพธิสัตว์ใช่ไหมโยมตอนเป็นกระต่ายกระโดดไปให้แม่เสือกินใช่ไหมแม่เสือตกบ่อพร้อมกับลูกเสือกระโดดขึ้นมาไม่ได้แม่เสือจะต้องกินลูกเสือต่อไปพระองค์เห็นว่าแม่เสือจะต้องมีบาปกรรมอีกมากมายก็เลยบำเพ็ญบารมีด้วยการกระโดดไปให้เสือกิน

ไปให้เสือกินเสือก็กินกินแล้วความที่เป็นกระต่ายโพธิสัตว์ถูกไหมมีแรงมีเรี่ยวแรงมากเพราะฉะนั้นแม่เสือกินเข้าไปแล้วก็มีแรงกระโดดขึ้นมาจากเบาะกระโดดขึ้นมาแล้วยังกระโดดลงไปเอาลูกเสือขึ้นมาได้หมดอีกนะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องของบารมีพระยาวนรก็เหมือนกันพระยาวนรเนี่ยตอนที่พระราชาเสวยมะม่วงเข้าไปแล้วติดใจเอาที่มาก็ได้เพราะปู่ว่านอนไปอยู่ที่ต้นมะม่วงริมแม่น้ำแล้วก็มะม่วงต้นนั้นเป็นมะม่วงที่มีลูกใหญ่ลูกใหญ่แล้วก็รสชาติดีเวลาสุกนี่รสชาติดีมากเสร็จแล้วก็ลิงฝูงเนี้ยฝูงของพระยาวานรโพธิสัตว์เนี่ยก็ไปอยู่ที่ต้นมะม่วงต้นนี้แหละก็เรียกว่าไปอาศัยอยู่ตรงมะม่วงต้นนี้ในหน้าที่มะม่วงออกนั่นแหละก็พอถึงเวลามะม่วงออกก็พระบริษัทวานรบริษัทนี้ก็บอกว่าอย่าให้มะม่วงเนี่ยตกไปในน้ำนะถ้าตกไปน้ำแล้วเดี๋ยวจะทำให้เกิดความเดือดร้อนกับพวกเราเพราะเล็งเห็นว่าถ้ามีใครรู้ว่ามีมะม่วงอร่อยลูกใหญ่ผลใหญ่แบบนี้ยังไงก็ต้องมาหาต้นให้เจอนั่นเองถ้ามาหาต้นให้เจอจะเดือดร้อนเดือดร้อนเพราะว่าก็คนกับสัตว์ด้วยใช่ไหมโยมแล้วก็สัตว์ก็จะสู้คนไม่ได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีโลภกดหลงอยู่แล้วคนเพราะฉะนั้นยังไงก็ต้องอาจจะเกิดเหตุที่มันต้องทำให้บานอนทั้งหลายแหละต้องถูกทำร้ายนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นพระองค์ก็เล็งเห็นตรงนี้ก็เลยบอกว่าไม่ให้มะม่วงตกไปในน้ำแต่มันมีเหตุจนได้ใช่ไหมมะม่วงลูกหนึ่งอ่ะมันดันไปมีรังมดแดงรังมดแดงทำรังอยู่ในมะม่วงผลหนึ่งที่เป็นมะม่วงตั้งแต่ลูกเล็กจนในที่สุดมะม่วงนั้นอ่ะแก่แล้วสุกด้วยพอสุกแล้วมันอยู่ในรังไม่มีใครเห็นลิงทั้งหลายแหละปุ๋งลิงทั้งหลายปุ๋งวานนอนทั้งหลายก็ไม่เห็นพอไม่เห็นปุ๊บเวลามันสุกเต็มที่มันจะต้องร่วงเนี่ยก็ล่วงพอล่วงไปกลางคืนล่วงลงไปพอล่วงไปก็หล่นไปทั้งหลังมดแดงนั่นแหละนะก็กลางค่ำกลางคืนด้วยนะฝูงว่านอนบางทีก็หลับบ้างตื่นบ้างใช่ไหมโยมก็ไม่รู้ดีว่าอะไรมันตกลงไปนึกว่ากิ่งไม้บ้างก็ไม่ถึงจะเห็นก็เห็นว่าเป็นหลังมดแดงลงไปนะเพราะมันลงไปทั้งหลังเพราะมันหลังมดแดงมันหุ้มมะม่วงอยู่ใช่ไหมโยมมันหล่นลงไปนี่ก็เป็นเหตุปัจจัยที่มันจะต้องเป็นไปนั่นเองนั้นพอมะม่วงลอยไปถึงพระราชาเสด็จมาตั้งสถานที่พักอยู่ริมแม่น้ำนั่นแหละก็เช้าขึ้นมาก็ส่งน้ำเลยอาบน้ำก็ทหารก็อารักขาก็อาบอยู่บริเวณรอบๆก็อยู่ต้นน้ำมะม่วงลอยมาทหารก็เห็นปุ๊บก็โอ้โหมะม่วงสวยน่ากินลูกใหญ่เพราะตอนลอยมาเนี่ยรังมดแดงก็แตกหมดแล้วใช่ไหมโยมแล้วก็พอทหารเก็บมาได้ก็เอาไปให้พระราชาดีกว่าพระราชาเสวยก็โอ้โหรสชาติอร่อยก็ให้ข้าราชบริพารทั้งหลายแหละให้ทหารไปตามรู้ว่าม่วงต้นนี้อยู่ที่ไหนเห็นหรือยังนะวันพระยาวานรคาดการไว้ถูกต้องวันตอนที่พระยาวานรคิดอย่างเงี้ยก็เลยต้องมีเวรยามจัดเวรยามเฝ้ามดมาอีกแล้วอัตมานั่งตรงนี้นะมันมีแมลงบินข้างบนแล้วมันก็ตกลงมาปุ๊บนี่ไงมดมันก็มากินแมลงนะมันก็นึกว่าแมลงอยู่ใต้ก้นอัตมามันก็เข้ามาหาแมลงมันก็เลยมากัดอัตมาก็เจอแบบนี้แหละทุกคืนนะช่วงกะนี้แหละกะดึกเนี่ยจะเจอ

พราะฉะนั้นเมื่อไพร่พลของพระราชามามาแล้วเนี่ยเวียนยามมีวานรที่ตรวจการอยู่เห็นพอเห็นเช่นนั้นน่ะก็ต้องบอกพระยาวานรใช่มั้ยพระยาวานรเห็นอ้าวมาแล้วพระยายหลวงมาแล้วนี่แสดงว่ามีลูกมะม่วงตกไปแล้วเพราะฉะนั้นไม่มีแล้วเป็นทหารด้วยมาเนี่ยมีหอกมีธนูอะไรอีกนะโอ้เดือดร้อนกันใหญ่ก็พระยาวานรก็เลยอย่างนี้ต้องหนีแล้วอยู่ไม่ได้ถ้าอยู่เดี๋ยวตายแน่นะฝูงทั้งฝูงมีเป็นร้อยเป็นพันนะอยู่ไม่ได้แน่พระยาวานรก็คิดทำยังไงดีหนียังไงอยู่ริมแม่น้ำก็เลยเห็นว่าข้ามแม่น้ำดีกว่าต้องข้ามแม่น้ำถึงจะรอดนะก็เลยไปเอาเถาวัลย์มาไปหาเถาวัลย์มาพระยาวานรไปเอาเถาวัลย์มาพระยาวานรมีฤทธิ์มากนะมีกำลังมากไปเอาวอนเอาเถาวัลย์มาพันตัวเองแล้วก็ว่ายข้ามน้ำไปอีกฝั่งเอาปลายเถาวัลย์ด้านหนึ่งผูกต้นไม้ไว้ต้นมะม่วงนั่นแหละผูกที่ต้นมะม่วงแล้วก็ดึงปลายข้างจะไปผูกต้นไม้ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามแม่น้ำอีกฝั่งหนึ่งก็สรุปว่าไปไม่ถึงอ่ะมันหมดเถาวัลย์โยมเถาวัลย์จะหมดช่วงตัววานรพอดีหมดช่วงตัววานรทำไงพระยาวานรก็เลยเอามือเนี่ยจับต้นไม้ของอีกฝั่งหนึ่งไว้แล้วเอาเท้าเนี่ยนะจับเถาวัลย์นะจับเถาวัลย์เอาไว้แล้วก็ให้ฝูงวานรทั้งหลายข้ามตัวพระองค์ไปนะข้ามตัวพระยาวานรไปพอหมดเถาวัลย์ก็ข้ามตัวไปข้ามตัวไปมีคู่ทุกข์คู่ยากไม่ใช่คู่ทุกข์คู่ยากคู่เวรคู่กรรมก็คือพญาวานรวานรเทวทัตแต่นั้นต้องเรียกว่าวานรเทวทัตแล้วกันนะเพราะเป็นชาตินั้นเป็นวานรก็อยู่ในฝูงเดียวกันกับพญาวานรโพธิสัตว์นี้นะก็เลยเป็นคู่รักคู่แค้นกันมาคู่ฆ่ากันมาเพราะฉะนั้นก็เห็นว่าอยากจะเป็นพญาวานรมานานแล้วนะได้ทีแล้วเนี่ยนะจับเถาวัลย์อยู่นะทำอะไรเราไม่ได้กระโดดขึ้นไปบนต้นมะม่วงนั่นแหละข้ามไปแล้วกระโดดขึ้นมะม่วงต้นนั้นแหละที่จับอยู่แล้วกระโดดลงมาใส่หลังพระยาวานรหลังหักแต่ก็ทนพระยาวานรก็ทนจนกว่าไพร่พลลิงพระยาวานรทั้งหลายแล้วจะข้ามไปหมดนะข้ามไปจะหมดพอดีนั่นแหละฝูงทหารมาถึงพอดีเลยพอมาถึงเห็นก็เห็นภาพเลยอ้าวโหนี่มาวานรตัวใหญ่ตัวนี้โอ้โหเสียสละมากนะโหเป็นผู้ที่เสียสละยอมให้ไพร่พลทั้งหลายแหละข้ามไปบนหลังตัวเองแล้วถูกทำร้ายอีกโอ้ก็พอดียังไม่ขาดใจตายไพร่พลก็เลยเอาพระยาวานรไปเข้าเฝ้าพระราชาแล้วก็ไปเล่าว่านี่แหละมาที่ต้นมะม่วงแล้วเป็นเหตุการณ์เป็นเช่นนี้พระราชาก็พอเห็นก็โอ้สมนึกผิดเลยเรานี่ไม่น่าเลยมาทำให้พระยาวานรเนี่ยต้องมาเสียชีวิตนะต้องจะต้องมาตายตอนนั้นยังไม่ตายก็พอเอาไปถึงแต่ไปถึงนั้นไม่นานก็ตายนะเพราะฉะนั้นพระราชาก็เลยทำเจดีย์ให้สร้างเจดีย์ให้เอากระดูกพระยาวานรไปที่นั่นนะทำเหมือนกับเป็นคนสำคัญนะพระยาวานรได้ทำพิธีเหมือนกับเป็นวีรบุรุษคนหนึ่งเลยนะฮะพระราชาให้ทำแบบนั้นเลยแล้วก็สร้างเจดีย์เอากระดูกใส่ไว้เก็บไว้เห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นบารมีของพระองค์ด้วยนะที่เป็นเช่นนั้นทั้งหมดก็คือนี่คือบารมีที่เป็นปรมัตถะบารมีเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นนี่แหละพระองค์ก็ทำมาแบบนี้นะแล้วก็มีเรื่องราวมาอยู่ในพระไตรปิฎกเราได้ทราบซึ้งได้รู้ว่าโอ้โหนี่กว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเห็นไหมโยมต้องมีเรื่องของบารมีเห็นไหมเพราะฉะนั้นบารมีเราก็มาหลายคนอาจจะรู้แล้วแหละบารมี30ทัศน์เนี่ยเห็นไหมเราก็ท่องบทสวดมนต์ก็มีด้วยใช่ไหมโยมเพราะฉะนั้นนี่แหละเป็นสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังเราก็จะได้เห็นว่าโอ้พระพุทธเจ้าท่านทรงเมตตานะเห็นไหมมันมีเมตตาบารมีใช่ไหมมันเมตตาเนี่ยเมตตาทั้งตนเองเมตตาทั้งคนอื่น
สัตว์อื่นเนี่ยพระพุทธเจ้านี่เมตตาทั้งโลกเลยมันจึงยอมเสียชีวิตให้แบบนั้นด้วยแอบมาอยู่มันบำเพ็ญบารมีมาจริงๆพระพุทธเจ้าก็ตอนที่อธิษฐานในบารมีเนี่ยอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องเกิดตายแบบรับไม่ท้วนเลยนะเพราะต้องเกิดตาย อย่างที่อยู่ในโพธิสัตว์เนี่ยก็ดังที่กล่าวนะแต่ก่อนหน้านั้นนี่ก็ต้องเกิดตายมามากเหมือนกันนะเพราะแต่ว่าพอเกิดตายมามากแล้วเนี่ยมันจะมาระลึกได้ตอนที่มีอภิญญาใช่ไหมมาระลึกได้เพราะพระองค์จะเป็นพระเจ้าเนี่ยเขาเรียกว่าพระเจ้าต้องเป็นสัพพัญญูใช่ไหมต้องรู้แจ้งโลกนะเพราะไอ้ที่เกิดที่ตายมานับไม่ถ้วนนี่แหละเป็นมาหมดเนี่ยเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานวันยิ่งสัตว์เดรัจฉานเนี่ยโอ้โหมีเท่าไหร่อะโยมสัตว์ที่มันอยู่ในน้ำสัตว์ที่มันอยู่ในดินสัตว์ที่อยู่บนดินสัตว์ที่อยู่ในตัวสัตว์อีกล่ะในตัวเราก็มีใช่ไหมมีแบคทีเรียมีเชื้อโรคมีพยาธิมีเยอะแยะหมดอะเพราะพระองค์ต้องเป็นหมดมันต้องรู้หมดเลยโยมเพราะผู้แจ้งโลกต้องรู้หมดใช่ไหมโยมวันถ้าใครไปถามนะสมมติว่าพระองค์ยังอยู่เนี่ยเราไปถามเรื่องพยาธิเนี่ยพระองค์ต้องรู้พระองค์ต้องรู้ก่อนแพทย์อีกนะโยมวันอย่างเรื่องของไอ้พลังงานนิวเคลียร์อะไรเงี้ยนะจริงๆพระพุทธเจ้ารู้มาก่อนไอสไตล์ถึงยอมรับพุทธเจ้านะเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นนี่ไงผู้รู้แจ้งโลกเพราะพระองค์กล่าวถึงเรื่องของจักรวาลมาก่อนวิทยาศาสตร์เพิ่งมารู้หลังๆเนี่ยแต่ว่าพระองค์พูดถึงเรื่องจักรวาลหมื่นแสนโกฏจักรวาลคือได้ยินอยู่เห็นไหมเพราะจักรวาลที่เป็นพุทธเกษตรนี่แหละตอนที่พระโมคคัลลานะไปตามหาบาทพุทธเจ้านะหลงไปในพุทธเกษตรจักรวาลที่เป็นพุทธเกษตรเห็นไหมวันนี้มีอยู่จริงใช่ไหมโยมแล้วก็พอโมคคัลลานะมากลับมาไม่ได้ก็ไปถามเกษตรพุทธเจ้านั่นแหละเกษตรพุทธเจ้าก็บอกว่าเหาะขึ้นไปบนบรรยากาศนั้นแล้วก็เห็นแสงเรืองรองที่ไหนเนี่ยตามแสงไปนั่นแหละนั่นคือโลกของเราอ่ะก็คือโลกที่พระโมคคัลลานะจากมานั่นแหละก็นั่นคือแสงเรืองนั่นคือรัศมีของพระพุทธเจ้าเราเป็นรัศมีหรือว่าเป็นแสงของพระพุทธเจ้าเรานะก็ให้เหาะตามแสงนั้นไปแล้วก็จะกลับมาที่โลกได้เห็นไหมโยมเพราะนี่ไงเรื่องของจักรวาลจักรวาลก็ยังเป็นเรื่องที่พระเจ้ากล่าวไว้ในสิ่งที่ทำให้ไม่ได้สี่อย่างพระเจ้าเนี่ยทำอะไรให้สัตว์โลกไม่ได้สี่อย่างมีอะไรบ้าง1ปัญญาเนี่ยทำให้ใครก็ไม่ได้จะไปนิมิตให้ใครมีปัญญาก็ทำไม่ได้นะปัญญานี่นะก็เรียกว่าใช้ความอัศจรรย์หรือใช้ปฏิหารเนี่ยทำไม่ได้ เพราะสมมติว่ามีคนไม่เฉลียวฉลาดคนโง่เนี่ยนะแล้วไปให้เจ้าทำให้ฉลาดเนี่ยทำไม่ได้อยู่ ทำไม่ได้นะโยมเพราะมันเป็นเรื่องเหตุปัจจัยของแต่ละบุคคลนั่นเป็นเรื่องของกรรมเห็นไหมโยมวันบุญกรรมนั่นเองที่มันจะทำให้ฉลาดหรือโง่เห็นไหมเพราะนั้นไอ้บุญกรรมเนี่ยก็พระเจ้าสอนเองเรื่องบุญเรื่องกรรมนะว่ามันเป็นเรื่องของปัจเจกใช่ไหมปัจเจกบุคคลกรรมใครก็กรรมมันเพราะนั้นพระเจ้าจึงช่วยไม่ได้เรื่องของปัญญาเรื่องที่สองวิบากเห็นหรือยังเป็นเรื่องของกรรมหมดเลยนั่นที่พูดเนี่ยอย่างที่สองพระเจ้าทำให้ใครไม่ได้ก็คือวิบากรับให้ใครไม่ได้ในเรื่องก็คือพระองค์บอกว่ารับให้ใครไม่ได้วิบากรับให้ใครไม่ได้เพราะกรรมใครกรรมมันรับให้กันไม่ได้โยมนะเพราะนั้นพระองค์ต้องอุเบกขาเห็นไหมเพราะนั้นเห็นใครต้องเป็นอย่างนี้อย่างนั้นช่วยไม่ได้โยมเป็นเรื่องของกรรมนะเหมือนพระอะไรนะเดี๋ยวอาตมาทำชื่อไม่ได้ที่ถูกควายควิดเนี่ยที่ถูกโคควิดเป็นพระอรหันต์แล้วนะเป็นพระอรหันต์ด้วยแต่ยังไม่ได้บวชนะแต่ก็ต้องถูกควายควิดนั้นเพราะเรื่องของกรรมไอ้ควายก็เป็นมันมีเรื่องเล่านะแต่ว่าอาตมาก็ยังจำไม่ค่อยได้อยู่หลายเรื่องก็
เพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องของกรรมก็รับให้กันไม่ได้นั่นเองนะเพราะฉะนั้นวิบากพระองค์รับให้ใครไม่ได้3มันเป็นเรื่องของความสิวิไลแห่งธรรมะความเป็นจริงของจักรวาลเห็นไหมคำว่าจักรวาลขึ้นมาแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นความสิวิไล

แห่งธรรมะความเป็นจริงของจักรวาลเนี่ยพระองค์ก็ทำให้ใครไม่ได้ความสิ้นแรงธรรมะก็คือแต่ละคนต้องทำเอาเองนั่นเองบุคคลต้องทำเอาเองนะเพราะฉะนั้นใครจะทำได้ทำไม่ได้ก็ล้วนแต่เป็นเรื่องของกรรมเรื่องของเหตุปัจจัยทั้งหมดทั้งสิ้นเห็นไหมโยมคนเราจึงเห็นว่าพระอรหันต์ก็เท่าที่เราได้ยินได้ฟังอย่างในยุคเรานะยุคอื่นเราก็ไม่รู้แต่ว่าพอมายุคเราก็อย่างที่เราได้ยินได้ฟังในประเทศเราเนี่ยเอาถามว่าพระอรหันต์ถึงหลักร้อยไหมก็อาจจะได้อยู่นะแต่ว่าหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านไม่ได้ไม่อยู่เพราะคนเรานี่ของเรานี่เท่าไหร่70ล้านเห็นไหมอยู่มันเป็นอาหารพระอรหันต์ได้เอายกให้หลักร้อยแล้วกันนี่แหละเป็นเรื่องของความสีวิไลแห่งธรรมะแต่ว่าความสีวิไลแห่งละทำให้เป็นพระอรหันต์ได้นั่นเองนะสิ่งที่สุดก็คือเป็นพระอรหันต์ถึงแม้ว่าจะเป็นพระโสดาบันสกทาคานาคาในที่สุดก็ต้องเป็นพระอรหันต์ใช่ไหมโยมเพราะเรากล่าวถึงพระอรหันต์เลยนะเพราะถ้าเป็นพระอรหันต์เนี่ยสัดส่วนไม่ได้เลยนะเพราะมันอยู่ที่กรรมใช่ไหมโยมเพราะเป็นเรื่องของกรรมสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมเห็นไหมโยมเพราะตัวนี้คุมคำกล่าวเนี่ยพุทธวจนะคำนี้ที่พงตัดเนี่ยคุมหมดเลยเพราะฉะนั้นสรุปไปตามกรรมอีกสุดท้ายนี่ไปเรื่องของวาสนาพระองค์ว่าผู้ที่ไม่มีวาสนาผู้ที่ไม่มีวาสนากับพระองค์เนี่ยเข้าไม่ถึงธรรมพระองค์จะไม่รู้ธรรมพระองค์นะเพราะไม่มีวาสนากับพระองค์จะไม่เข้าไม่ถึงธรรมหรือว่าไม่รู้ธรรมนั่นแหละจริงๆอาตมาจะตามคาดเคลื่อนน่าจะเป็นในเรื่องของเข้าไม่ถึงธรรมพระองค์เพราะฉะนั้นก็ไม่สามารถที่จะให้เข้าถึงธรรมได้นั่นแหละเพราะฉะนั้นผู้ที่มีวาสนาพระองค์ทำยังไงก็ให้มารู้ธรรมพระองค์ไม่ได้นั่นเองนะเพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่รู้ธรรมก็คือบุคคลทั้งหลายที่อยู่นอกศาสนาก็ได้ใช่ไหมโยมเพราะฉะนั้นก็ไปนับถือศาสนาอื่นนะไปนับถือสิ่งต่างๆในโลกไปนับถือพูดผีอะไรก็มีมาที่เขาที่มันเป็นกันอยู่เห็นไหมวันนี้คือ4อย่าง4เรื่องที่พระเจ้าทำให้ใครไม่ได้สรุปก็คือมันเป็นเรื่องของกรรมหมดเลยเพราะฉะนั้นทำไมต้องไม่มีวาสนากับพระองค์นะก็เพราะไม่มีกรรมกับพระองค์ก็ไม่มีกรรมพระองค์นะแม้กระทั่งเทวทัตยังมีกรรมของพระองค์นะแล้วเทวทัตเนี่ยถึงแม้ว่าจะตกนรกอยู่นะแต่สำนึกได้สำนึกตอนที่ถูกตรณีสูบใช่ไหมสูบไปแล้วเหลือศีรษะไอตอนที่ถูกตรณีสูบเนี่ยเพราะทำลายพุทธเจ้าห่อพระโลหิตใช่ไหมโยมพอจะจำได้ไหมกิ้งหินจากข้างบนจะให้มาทับพุทธเจ้าที่เดินมาแต่ในสุดด้วยบารมีด้วยบุญวาสนาของพระองค์ที่มีหินแตกหมดเลยลงมาแล้วก็กลายเป็นเศษเล็กเศษน้อยแตกมาทำให้เกิดเพราะห่อพระโลหิตนะห่อเลือดนั่นแหละก็แค่นั้นเองแต่เป็นกรรมที่ทำกับผู้ที่มีบารมีมากเนี่ยพุทธเจ้าเป็นผู้มีบารมีมากเพราะทำกรรมแค่นั้นแหละไม่ถึงกับเสียชีวิตเห็นไหมแต่ทำไมต้อง ตกนรกอะถูกธรณีสูบอะก็ทำกรรมกับผู้ที่มีบารมีสูงทำกับพุทธเจ้าทำลายพุทธเจ้าแต่พอธรณีสูบไปแล้วถึงศีรษะถึงได้คิดได้โอ้เรานี่นะทำร้ายกับผู้ที่มีบารมีสูงเพราะก็เลยถวายศีรษะใช่ไหมถวายศีรษะเพื่อเขาเรียกอะไรบรรเทาโทษของตัวเองนะที่ตัวเองคิดไม่ดีก็ถวายศีรษะเพื่อที่จะเขาเรียกอะไรล้างโทษของตัวเองจะทำกับผู้ที่ยิ่งใหญ่อีกทำกับผู้ที่มีบารมีสูงนะแล้วคิดได้พอคิดได้กับผู้ที่มีบารมีสูงด้วยก็เลยกลายเป็นว่าทำบุญกับผู้ที่มีบารมีที่ยิ่งใหญ่นะเพราะฉะนั้นพระองค์ก็เลยพยากรณ์เห็นไหม
เหมือนพระองค์ที่ได้รับการพยากรณ์จากพระเจ้าทีบังกรเหมือนกันพระองค์ก็พยากรณ์ว่าเทวทัตเนี่ยต่อไปจะได้เป็นปัจเจกพระพุทธเจ้าปัจเจกพุทธเจ้าคือไงโยมคือพระพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าแต่ไม่สอนเวนยสัตว์นั่นเองนะเป็นปัจเจกพุทธเจ้าใช่มั้ยโยมก็จะพ้นทุกข์ในที่สุดนั่นเองใช่มั้ยโยมเพราะนี่คือในเรื่องของบารมีบารมีก็เป็นเรื่องของกรรมนี่ไงเพราะนี่เรื่องของสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมเนี่ยคำนี้ใช้ได้ทั้งหมดเลยไม่โยมเพราะฉะนั้นนะที่เราต้องเกิดเนี่ยในโลกเนี้ยนะก็เป็นเรื่องของกรรมทั้งนั้นแหละถ้าเราไม่มีกรรมเราจะไม่มาเกิดในโลกนี้เลยเพราะในโลกเป็นเหตุปัจจัยที่เราต้องรับกรรมผลอะไรล่ะที่เราที่มันอยู่ในโลกโยมว่ามีอะไรบ้างอาสมาสรุปแล้วมีในเรื่องของกามตัณหากามตัณหาก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยรูปกลิ่นเสียงรสโผฏฐัพพะรูปสัมผัสเนี่ย5อย่างนี้คือกามคุณ5แล้วไอ้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนี่คืออะไรอ่ะไม่พ้นคนสัตว์สิ่งของในโลกนี้ใช่ไหมโยมเหลือ3อย่างเนี่ยคนสัตว์สิ่งของในโลกเนี่ยคุมไหมคุมในเรื่องของกามตัณหาไหมโยมคุมเรื่องสวยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสคุมไหมเพราะรูปก็คือคนสัตว์สิ่งของในโลกนี้ใช่ไหมใช่ไหมโยมคนสัตว์สิ่งของก็คืออิฐินดินทรายและธาตุน้ำอากาศทั้งหลายแหล่สัตว์ก็คือสัตว์นั่นแหละสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่อะไรก็แล้วแต่คนก็คือคนทั้งหมดในโลกใช่ไหมโยมรูปนะเสียงอ่ะมันก็มาจากคนสัตว์สิ่งของในโลกนี้แหละใช่ไหมโยมกินนะเหมือนเดิมมาจากคนสัตว์สิ่งของในโลกนี้รสอ่ะก็ไอ้คนปรุงรสปรุงอาหารอะไรบางทีก็บางคนกินเนื้อคนก็มีรสชาติคนเป็นยังไงนั่นก็คือรสจากคนสัตว์สิ่งของในโลกนี้เหมือนเดิมรูปเสียงกลิ่นก็เหมือนกันรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็เหมือนกันเราสัมผัสอะไรอ่ะเราก็ต้องสัมผัสคนสัตว์สิ่งของในโลกนี้เห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นไม่พ้นคนสัตว์สิ่งของในโลกนี้นะวันนี้คือเหตุปัจจัยทำให้เราเป็นไปนะวันเราต้องมาเจอกับคนสัตว์สิ่งของในโลกนี้แหละแล้วก็เป็นคนสัตว์สิ่งของที่เราชอบบ้างไม่ชอบบ้างนะชอบบ้างก็มีเรื่องความสุขเห็นไหมเป็นเรื่องของสังสุขมาจากไหนเวทนาเวทนามาจากไหนเวทนามาจากกรรมกรรมมาจากไหนตาหูจมูกลิ้นกายใจที่มีการทำงาน ที่มีการทำงานของใจที่ก็ไปผัสสะไปเวทนาเป็นตัณหาเป็นอุปทานเห็นไหมเพราะฉะนั้นสุขกับทุกข์ในเวทนาจะเป็นไปตามธรรมชาติของนามขันธ์รั้วใจที่ทำงานเพราะมันทำงานด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจก็คือมีขันธ์ห้านั่นเองมีเป็นอุปกรณ์ของใจที่ทำงานแล้วก็กลายเป็นเวทนาเป็นตัณหาเป็นอุปทานเป็นภพเป็นชาติทุกข์ในที่สุดนั่นเองนี่คือวัฏสงสารเห็นไหมเพราะนี่แหละโยมมันเป็นเรื่องของสิ่งที่ต้องที่มีอยู่ในโลกที่ทำให้เราเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นถ้าเราหมดทุกข์เมื่อไหร่เห็นไหมสิ้นชาติตัณหาดับพระเจ้าตรัสอย่างนี้เป็นพระอรหันต์เมื่อไหร่ก็ชาติสิ้นตัณหาดับใช่ไหมชาติสิ้นคืออะไรไม่อยากมาเกิดในโลกนี้แล้วไม่อยากได้สิ่งใดในโลกถ้าชาติสิ้นก็คือไม่อยากได้สิ่งใดในโลกนั่นก็คือผมไม่อยากได้สิ่งในโลกมันก็ไม่เกิดในโลกไงท่านผู้ชมมันก็ไม่มีเหตุไม่มามีเหตุปัจจัยไม่มีมาในเรื่องของตัณหานั่นเองนะที่พูดเมื่อกี้เนี่ยไอ้ตัวกามตัณหาก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อยู่ในตัณหานั่นแหละเพราะไอ้ตัณหาคือเหตุแห่งทุกข์หรือยังเหตุหรือยังโยมตัณหาคือเหตุแห่งทุกข์เพราะมันเป็นสมุทัยสมุทัยคือเหตุแห่งทุกข์แต่มันมีความหมายว่าตัณหาความทะยานอยากของใจที่เข้าไปยึดเกาะเกี่ยวกับทุกข์เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนี่คือตัวสมุทัยนั่นเองเพราะฉะนั้นใดๆในโลกเนี่ยมันคือเหตุแห่งทุกข์เพราะฉะนั้นถ้าเป็นพระอรหันต์เนี่ยสิ้นชาติตัณหาดับชาติสิ้นตัณหาดับไม่อยู่เพราะชาติสิ้นก็คือบอกแล้วไม่มาพบเหตุปัจจัยไม่มาพบคนสัตว์สิ่งของในโลกนี้ไงแล้วมันจะมีเวทนาได้ยังไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าไม่มาเจอสิ่งเหล่านี้ก็ไม่มีเวทนาก็มีแต่เวทขานะเวทนาที่เป็นสุขเป็นทุกข์นะโทษมีเวทนาแต่ไม่มีเวทนาที่เป็นสุขเป็นทุกข์เพราะมันไม่มีเหตุปัจจัยมันก็เฉยแหละมีเวขาที่เป็นเฉยวันสุขทุกข์ไม่มีนั่นเองไม่ต้องมามีเขาเรียกว่าต้องมีธรรมชาติของสิ่งที่จะต้องทำเป
เป็นไปสิ่งที่เราไปในปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละไม่มาผ่านกระบวนการเพราะไม่เกิดก็ไม่มีขันห้าอีกมันจะไปทำได้ไงตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่ที่ไหนเนี่ยไม่มีใจจะไปใส่ใจเนี่ยมันต้องอาศัยกายถ้าไม่มีกายแล้วใจจะทำงานได้ยังไงใช่ไหมมันต้องอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายและตัวใจของมันเองในที่จะทำงานได้ที่จะต้องทำกรรมอ่ะเพราะกรรมก็คือบ้าไปถึงภพอีกแหละมีภพเมื่อไหร่มีชาติมันต้องมีชาติเพราะว่ากรรมที่ทำต้องรับผลแห่งภพกรรมที่ทำคือภพใช่ไหมรับผลแห่งภพก็ต้องเป็นวิบากวิบากก็คือชาตินั่นเองเกิดมาเป็นชาตินั่นช่วยมารับวิบากเพราะมันต้องเกิดไงแล้วเกิดไปอยู่ที่ไหนอ่ะก็อยู่ในโลกนี้แต่ถ้าไม่เกิดขาดเหตุปัจจัยในการเกิดแล้วเนี่ยเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยดับสนิทแห่งตัณหาในนิโรธเนี่ยกรรมเป็นอโหสิกรรมเห็นไหมโยมกรรมเป็นอโหสิกรรมก็คือกรรมทั้งหลายที่มีอยู่น่ะมันไม่ได้หมดไปนะเพราะเราเกิดตายนับไม่ถ้วนเราเกิดตายมานับไม่ถ้วนโยมเพราะนั้นสร้างกรรมไว้ขนาดไหนโยมอาตมาเคยอุปมาอุปไมยกรรมเป็นภูเขาเรากาพวกเราเนี่ยทุกคนเนี่ยมีกรรมแบบนี้ทั้งหมดทั้งสุขทั้งทุกข์เนี่ยอยู่ในเนี้ยวันเกิดมาชาติเนี่ยชาติเดียวเนี่ยโยมใช้มันหมดไหมล่ะใช่ไหมโยมไม่มีทางไม่มีทางใช้หมดเลยเพราะใช้ไม่หมดแต่พระเจ้าสร้างทางเลี่ยงเมืองให้แล้วสร้างทางลัดนะเพราะพระเจ้ามีอริยสัจ 4มาให้เราประพฤติปฏิบัตินี่แหละถ้าเราทำได้นี่แหละคือทางลัดที่จะทำให้กรรมเป็นอโหสิกรรมไงเป็นพระอรหันต์สิ้นภพสิ้นชาติได้เห็นไหมเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นนี่แหละกรรมเป็นภูเขาโลกาก็กรรมเป็นอโหสิกรรมก็ไม่มีเหลือเพราะไม่มีขันห้าไม่มีขันห้าก็กรรมจะไปกรรมมันต้องมาอยู่ที่ขันห้าเห็นไหมโยมว่าเราจะรู้สุขรู้ทุกข์ได้มันต้องมีขันห้ามันไม่มีขันห้าเสร็จแล้วก็กรรมเป็นอโหสิกรรมนั่นแหละเพราะฉะนั้นนี่ไงหนทางหรือว่าแผนที่หลวงพ่อสนองบอกว่าแผนที่พระพุทธเจ้าทำแผนที่ไว้ให้ก็คือทำนี่เองเดินในธรรมพุทธเจ้าเราก็จะสิ้นทุกข์ดับทุกข์ชาติสิ้นตัณหาดับพระองค์ก็สอนโดยเฉพาะพุทธสาวกทั้งหลายแหละใช่ไหมอย่างพระโมคคัลลานะเนี่ยพระองค์ก็ไปสอนตอนที่โมคคัลลานะบำเพ็ญเพียรจะเป็นพระอรหันต์โมคคัลลานะนี่7วันนะบวชแล้ว7วันไปขอพุทธเจ้าลาไปกลับไปที่บ้านเพื่อไปบำเพ็ญเพียรจะเป็นพระอรหันต์ก็ไปบัตรแล้วถีนมิทะเข้าครอบงำโงกง่วงทำกรรมฐานแล้วโงกง่วงอยู่นะเสร็จแล้วพระเจ้ารู้ได้ญาณก็ไปแสดงปฏิหารเกิดตรงหน้าเลยไปแสดงปฏิหารอยู่ตรงหน้าพระโมคคัลลานะไปสอนวิธีแก้ง่วง8ข้อมา8ข้อแล้วก็สอนเรื่องทำจิตให้เป็นสมาธิอีก3ข้อแล้วก็พระโมคคัลลานะก็ถามตรงนั้นแหละที่พระเจ้าแสดงปฏิหารต่อหน้าเนี่ยว่าภิกษุปฏิบัติเช่นไรชื่อว่าเป็นอยู่ในธรรมที่สิ้นตัณหาปฏิบัติแบบไหนที่อยู่ในธรรมอันเป็นที่สิ้นตัณหาถามทูลถามพระเจ้าแบบนี้พระเจ้าก็ถามว่าภิกษุได้สดับว่าบรรดาธรรมทั้งปวงเนี่ยไม่ควรถือมั่นไม่ควรยึดมั่นถือมั่นแล้วก็พระองค์ก็ตัดสอนเลยว่าบรรดาธรรมทั้งหลายไม่ควรยึดมั่นเนี่ยแล้วก็เธอสอนพระโมคคัลลานะเลยนะเธอให้รู้ชัดยิ่งด้วยปัญญาแล้วเข้าไปพิจารณาธรรมเหล่านั้นเข้าไปพิจารณาบรรดาธรรมเหล่านั้นแล้วก็เมื่อมีเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเนี่ยให้รู้ด้วยปัญญาให้ทราบชัดด้วยปัญญายิ่งว่าเป็นเครื่องหน่ายเป็นเดี๋ยวนะมีอยู่สองคำตรงนี้เป็นเครื่องหน่ายและดับสละคืนใช่ไหมเพราะ
เวทนามีอะไรก็เมื่อกี้เนี่ยเวทนา3อย่างสุขทุกข์กับเวขาวันอะไรล่ะที่มันเป็นเครื่องหน่ายก็สุขกับทุกข์กันแหละพ้นไปตัณหาว่าสุขกับทุกข์มันว่าเป็นเครื่องหน่ายนั่นเองก็คือเครื่องหน่ายก็คือสิ่งที่ไม่อยากได้เพราะต้องทิ้งมันมันเป็นเครื่องหน่ายแล้วดับสละคืนก็ดับสละคืนก็คือต้องไม่อยากได้ในสุขในทุกข์นั่นเองนี่ดับสละคืนก็คือไม่เอาสุขเอาทุกข์เพราะฉะนั้นไม่เอาทุกข์ไม่เอาทุกข์เมื่อไหร่มันเป็นอุเบกขาเพราะอุเบกขาไม่ต้องไปละมันแต่ถ้าละสุขกับทุกข์ได้เมื่อไหร่จะเป็นอุเบกขาเพราะฉะนั้นนี่ไงสมถะเนี่ยทำให้เราเห็นว่านี่ไงเครื่องหน่ายของพระเจ้าเนี่ยก็คือเวลาทำกรรมฐานมันดับทุกข์ให้เห็นดับสุขให้เห็นเหลือสมาธินั่นแหละที่มันมีอุเบกขาเห็นหรือยังโยมเพราะฉะนั้นอุเบกขามันบอกแล้วบารมีก็เป็นบารมีอันสูงสุดเลยข้อ10เนี่ยวันนี่ไงสมาธิมันเป็นพื้นฐานของปัญญาวันจะสิ้นภพสิ้นชาติได้จะถึงพระนิพพานได้มันต้องมีปัญญาวันตัวสมาธินี่ไงเป็นพื้นฐานของปัญญาเพราะที่ทำปัญญาไปมันทำไปละสังโยชน์10ข้อเนี่ยด้วยอารมณ์สมาธิใช่ไหมมันด้วยสมาธินะวันอารมณ์ที่เป็นสมาธิก็นี่ไงอารมณ์3อย่างแต่อารมณ์ที่เป็นสมาธิมันคือเวขานั่นไงสุขกับทุกข์ไม่ใช่มันจึงเฉยมันเฉยจนจึงเห็นมันจึงรู้ตามความเป็นจริงไงเพราะมันไม่ไปเกี่ยวข้องกับกามไปกามฮะกามเมก็คือในเรื่องของกามนั่นเองกามที่พระองค์ตัดในเรื่องธรรมจักรกับปวัตสูตรกามละนิขานุโยกกับอัตตกิละมัฏฐานุโยคอันนี้ก็คือเรื่องของกามกับเรื่องของความเหน็ดเหนื่อยเปล่าเนี่ยที่พระองค์ไปทำทุกขละกิริยาในนี้เป็นของอัตตะนะแต่ถ้ากามนี่เป็นเรื่องสิ่งที่มีความเป็นไปในปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละก็คือในเรื่องของตัณหาแต่มันต้องหลีกตัณหากับหลีกการทำตนให้เหน็ดเหนื่อยเพราะฉะนั้นสุขกับทุกข์นี่แหละจะไปตัณหานั่นไงนะมันต้องหน่ายให้ได้นะเป็นเครื่องหน่ายและดับสละคืนก็คือต้องดับมันให้ได้ไม่ให้มีสุขกับทุกข์แล้วทำไงนี่ไงก็ต้องสำรวมอินทรีย์ใช่ไหมสำรวมอินทรีย์ก็ต้องระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะฉะนั้นเห็นอะไรรู้อะไรได้ยินอะไรสัมผัสอะไรก็แล้วแต่ได้รสอะไรก็แล้วแต่ได้ยินเสียงอะไรก็แล้วแต่มันจะต้องวางอุเบกขาให้ได้มันพระองค์สอนไว้แล้วอุเบกขาทำไงกรรมฐานทั้ง40นะนั่นแหละกรรมฐานนั่นแหละทำเข้าไปง่ายที่สุดคืออานาปานสติเพราะว่ามันมีอยู่กับตัวเราเกิดมามีมันเลยถ้าเกิดมาจนตายอะลมหายใจอยู่กับเรานี่คือสิ่งที่ง่ายที่สุดกรรมฐานที่ง่ายที่สุดเพราะเราใช้ได้ทุกท่าเลยไม่ยืนเดินนั่งนอนพุทโธเข้าไปสิใช่ไหมโยมวันกรรมฐานพระองค์นี่เองก็คือสุขกับทุกข์ไม่มีมันเป็นเวขานี่แหละเป็นเครื่องหน่ายเป็นเครื่องดับสละคืนโทษเป็นเครื่องหน่ายคือไม่อยากได้สุขกับทุกข์แต่ว่าดับสละคืนก็คือต้องเป็นเวขาดับสละคืนก็คือต้องทำจิตให้เป็นสมาธินั่นนั่นคือเวขานั่นเองใช่ไหมมันต้องทำสมาธิเพราะนั้นทำกรรมฐาน40อย่างนั่นแหละคือสมาธิเพราะนั้นกรรมฐาน40อย่างมีอะไรบ้างกสิณ10อสุภะ10อนุสติ10 30แล้วยังมาอยู่แล้วก็มาอะไรอ่ะพรหมวิหาร4อรูปฌาน4 38แล้วนะอาหารเลปุจกูลสัญญาแล้วก็ทาตะวัดฐานก็คือธาตุ4ดินน้ำลมไฟนี่คือกรรมฐาน40เป็นมั้ยโยมแต่ไม่ต้องคิดมากเราเอากรรมฐานอานาปานสติมันอยู่ในอนุสติ10เพราะฉะนั้นใช้อนาปานสติอย่างที่กล่าวว่ามันมีกับตัวเราแล้วทำได้ทุกจริตเลยจริงๆกรรมฐาน40มันก็ที่มีไว้เพราะนี่แหละเพราะมันมีจริต6เพราะในจริต6เนี่ยมันจะมาใช้กรรมฐาน40เนี่ยต้องปรับนะเค้าเรียกปรับให้เข้ากับกรรมฐานมันมีกรรมฐานคู่ปรับไว้แหละอาตมาพูดเพราะมันเป็นกรรมฐานคู่ปรับกับจริต6นั่นเองมันใครอยากรู้ก็ไปดูเองแต่ต้องสำรวจตัวเองก่อนว่ามีจริตอะไรบางคนมีหลายจริตนะ
มีราคะจริตมีโทสะจริตโมหะจริต

มีอะไรพุทธจริตศรัทธาจริตวิตกจริตเนี่ย6อย่างมัน6อย่างเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าเรามีอะไรบ้างถ้าคนที่เชื่ออะไรง่ายน่ะนั่นเป็นเรื่องของศรัทธาจริตนะจะเชื่ออะไรเชื่อแบบง่ายบางทีก็บอกโอ้คนเนี้ยไปขอเจ้าแม่เจ้าแม่แล้วก็ถูกหวยอะไรเงี้ยบอกโอ้ก็ไปเชื่อตามเชื่อง่ายๆอ่ะเอาไปไหว้เขาบ้างนะไปไหว้เจ้าแม่นั้นเจ้าแม่นี้นะไปไหว้งูไหว้สัตว์ทั้งหลายแหล่ที่หรือว่าต้นไม้ที่มันผิดปกติไปกราบไหว้กันเนี่ยพวกศรัทธาจริต

สัตว์ทั้งหลายแหล่ที่หรือว่าต้นไม้ที่มันผิดปกติไปกราบไหว้กันเนี่ยพวกศรัทธาจริตวิตกละโยมโหกลัวเรื่องนั้นกลัวเรื่องนี้ไอ้นี่กลัวไม่ได้กลัวทำแล้วมันไม่ถูกอันนี้วิตกจริตเลยหลายเรื่องเดินทางก็กลัวเครื่องบินตกกลัวรถไฟตกรางกลัวรถเมย์ชนอะไรนี่วิตกจริตเลยศรัทธาจริตวิตกจริตนะแล้วมีพุทธจริตใช่ไหมโยมแต่พุทธจริตจะศรัทธาพุทธเจ้านะแต่ศรัทธาพุทธเจ้านี่ดีนะส่วนราคะจริตโทสะโมหะนี่ไม่ดีนะฮะเพราะมันมีกรรมฐานคู่ปรับของมันนะมีพวก อสุภะก็ใช้ได้พวกราคะจริตเนี่ยพรหมวิหาร4นี่แหละเข้าไปใช้ได้กับพวกโทสะจริตเนี่ยโทสะจริตโมหะจริตก็ใช้ได้นะก็นี่แหละมันเป็นกรรมฐานถ้าอยากรู้ก็อาตมาจำไม่ได้ก็ไปเปิดดูก็ได้ถามเจ้าพ่อ Google ก็ได้เจ้าพ่อ Google ตอบได้หมดก็จะบอกเราได้เพราะเราต้องค้นหาก่อนว่าเรามีจริตอะไรบ้างแล้วบางคนมีจะบอกนะว่ามี6จริตเลยนะก็ต้องค้นนั่นเองต้องรู้ว่าเราเป็นคนยังไงอย่างน้อยต้องมีอ่ะ2จริต1จริตเนี่ยนะก็ต้องค้นหาได้ก่อนถึงจะไปหากรรมฐานคู่ปรับได้นะวันใครที่อยากเจริญก้าวหน้าก็นี่แหละต้องศึกษาธรรมรู้ธรรมให้มากๆเรื่องนี้ก็อยู่ในสัจจญาณด้วยนะจริงๆถ้าพูดถึงอริยสัจ4เนี่ยว่าอริยสัจ4ก็คือเหมือนกับสัจจญาณเนี่ยก็คือต้องจริงๆหลักก็คือต้องรู้ว่าทุกข์สมุทัยนิโรธคืออะไรแต่ตัวที่จะทำให้รู้ว่าทุกข์รู้สมุทัยที่เป็นสมุทัยเป็นนิโรธเป็นมรรคเนี่ยจริงๆมันมีเหตุมีปัจจัยทั้งนั้นแหละแต่ก็สรุปก็คือเรื่องบุญกับบาปสรุปก็คือต้องรู้บุญกับบาปแล้วพอรู้บุญกับบาปก็จะรู้ว่าอ๋อทุกข์นี่ไงมันมาจากบุญกับบาปนี่แหละจริงๆอ่ะสุขก็สุขไม่เที่ยงใช่ไหมสุขแล้วมันก็เกิดขึ้นดังอยู่ดับไปแล้วแต่ไอ้ทุกข์แน่ๆก็คือต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายทุกข์ต้องเวียนว่ายตายเกิดเห็นไหมเพราะนั้นนี่คือทุกข์กายกับทุกข์ใจเลยที่เกิดเมื่อไหร่ต้องเป็นอย่างนี้แหละนะเพราะนั้นทำไมพระองค์ไม่มีข้ออริยสัจสี่ทำไมไม่มีข้อสุขเลยก็ส่วนใหญ่มันทุกข์ไงเพราะไอ้สุขที่ในตัณหานั่นไงเห็นไหมสุขที่มันเป็นตัณหาเนี่ยมันรุ่นผ่านตัณหาก็ไอ้สุขที่อยากได้ในตัณหาเนี่ยบางทีก็ทำด้วยอกุศลเนี่ยก็ทำด้วยความทุกข์เดือดร้อนอย่างเช่นแอมไซยาไนด์อาตมาชอบยกแอมมากเลยเพราะว่าเห็นชัดๆเนี่ยแอมอยากได้นู่นอยากได้นี่เอาไซยาไนด์ไปให้เขากินตายนั่นไงนั่นแหละแล้วแอมตอนนี้อยู่ไหนโยมแอมอยู่คุกใช่ไหมก็ตายไปเมื่อไหร่จะได้ผุดได้เกิดนะโยมฆ่าคน10กว่ารายนั่นที่เราได้รู้นะไอ้ที่ไม่รู้เท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นไอ้10กว่ารายเนี่ยเป็นเค้าเรียกว่าโดนกฎหมายเล่นงานนะแต่ถ้าแล้วไอ้ที่ไม่รู้น่ะโยมที่กฎหมายไม่เล่นงานเพราะฉะนั้นเกิดตายนับไม่ถ้วนนะหลวงพ่อสนองว่า1ชีวิตเนี่ย500ชาติใช่มั้ยใช่มั้ยโยมเพราะฉะนั้นถ้า10เท่าไหร่แล้ว 5,000 ชาตินะแล้วแอมเนี่ยมันเป็นหลักเท่าไหร่อ่ะหลัก10หรือว่าหลัก100มันก็คูณเข้าไปทีโยมนะเพราะโอ้โหไม่รู้จะกี่ภพกี่ชาติก่อนจะไปเนี่ยอยู่ในคุกเนี่ยก็ทุกข์แล้วแหละใช่มั้ยโยมนะแต่คุกสมัยนี้ก็โยมเชื่อได้มั้ยคุกแบบไอ้จีนเทามาติดคุกแล้วยังมีไอ้พวกผู้หญิงหาเงินแล้วกันมันเข้าไปให้เขาหาความสุขได้ในคุกกันนะเพราะคุกมันก็เชื่อยากเหมือนกันนะเพราะคุกจะเอาไปทำให้ทุกข์เดือดร้อนเนี่ยจะยังไงมันก็ต้องคงสภาพนี้ไว้ใช่ไหมโยมเพราะคนที่เข้าคุกเนี่ยจะไปสบายไม่ได้แต่ก็บางทีก็เป็นเรื่องเวลาอย่างที่ว่าเนี่ยแต่ก็นั่นก็เป็นเหตุปัจจัยเพราะไอ้คนที่ดูแลคุกมันก็อยากได้ตังค์เพราะไอ้พวกจีนเทามันก็เอาตังค์ให้แม้กระทั่งไม่ใช่จีนเทาเถอะไอ้คนที่มีตังค์นี่แหละนะไม่พลาดพิงใครดีกว่าจะจีนเทาเราไม่ต้องเอ่ยชื่อเราพูดได้แต่ถ้าเอาคนของเรา

0: อ้างชื่อเลยเดี๋ยวยุ่งไม่เอานะเพราะเราก็เห็นเองดีกว่าเอาที่เรารับรู้ได้ยินได้ฟังเนี่ยก็มาเป็นข้อพิจารณาได้หมดเลยโยมเพราะทั้งหลายในโลกเลยเป็นธรรมทั้งหมดแหละเพราะนั้นดันดาธรรมทั้งหลายไม่ควรยึดมั่นถือมั่นใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็บอกแล้วว่าในโลกเนี่ยเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยหมดเลยเพราะฉะนั้นไม่เกิดมามันดีสุดจะไม่ได้ไม่ต้องเจอเหตุปัจจัยเพราะเรามาทำให้มัน
1: ในข้อที่หนึ่งได้เราก็พิจารณาว่าถ้าเราตายแล้วเราเสียดายกายของเราไหมถ้ายังเสียดายอยู่ก็ยังละไม่ได้เพราะถ้าไม่เสียดายว่าตายแล้วก็ดีเราจะได้ไม่เป็นทุกข์ถ้าเห็นแบบนี้ได้เห็นตามความเป็นจริงแบบนี้ได้ก็ถือว่าละในสังโยชน์ข้อนี้ได้ละสังโยชน์ข้อที่สองก็คือในเรื่องของวิจิกิจฉาวิจิกิจฉาก็คือในเรื่องของความสงสัยในพระพุทธธรรมพระสงฆ์การที่เราจะละวิจิกิจฉาในสังโยชน์ได้นั้นก็คือต้องปฏิบัติในสมถกรรมฐานได้ถ้าเราปฏิบัติในสมถกรรมฐานในองค์ฌานที่สามคือปิติได้ถ้าจิตมีอารมณ์ปิติเห็นอารมณ์ปิติขึ้นมาได้นั้นคือจิตจะมีความศรัทธาเพราะสิ่งที่ไม่เคยพบไม่เคยเห็นมาก่อนก็เรียกว่าความอิ่มใจนั่นแหละสุขอย่างยิ่งเมื่อเห็นสุขแบบนั้นสุขที่ตรงข้ามกับเวทนาสุขแบบนั้นก็จะทำให้เกิดความเลื่อมใสนะเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าว่าพระเจ้านี้ปฏิบัติได้จริงแล้วเห็นแบบนี้จริงจึงเป็นพระธรรมมาให้เราจึงเป็นพระธรรมคำสั่งสอนมาให้เราปฏิบัติโดยพระสงฆ์เป็นผู้นำมาให้เราปฏิบัติเป็นผู้เผยแผ่ธรรมพระเจ้าเราเมื่อปฏิบัติได้แบบนี้เราจะเห็นตามนั้นเห็นจริงตามนั้นแล้วก็จะศรัทธาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์วันถ้าเราปฏิบัติตั้งแต่สมถกรรมฐานได้ปฏิบัติเป็นอัปปนาสมาธิได้เราก็จะไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์วันจะเห็นต่างจากสังโยชน์ในข้อที่สองนั่นคือสงสัยในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ถ้าเราเห็นต่างแบบนี้เราศรัทธาแบบนี้ไม่เสื่อมคลายแบบนี้ก็เรียกว่าละสังโยชน์ในข้อที่สองได้สังโยชน์คือข้อที่สามก็คือศีลพัตตปามาสถือศีลโพสต์สักว่าทำตามกันไปอย่างงมงายหรือปฏิบัตินะหรือปฏิบัติเพื่อไม่ให้ไม่เป็นไปตามความหลุดพ้นก็คือปฏิบัติเพื่ออย่างอื่นก็คือปฏิบัติหรือว่าถือศีลไปเพื่อไว้ข่มไว้ด่าหรือว่าเพื่อหวังลาภสักการะนี่คือสักกายะนี่คือศีลพัตตปามาสในสังโยชน์ในข้อที่สามแต่ถ้าเราไปบัตรกรรมฐานเราก็จะเห็นต่างจากนั้นว่าไม่ใช่ไม่ใช่ถือศีลสักแต่ว่าหรือไม่ใช่สวดมนต์ไปสักแต่ว่าหรือว่าไม่ใช่ทำกิจกรรมไปสักแต่ว่าแต่ต้องทำด้วยความรู้เห็นตามเป็นจริงด้วยปัญญาก็คือต้องไปบัตรในกรรมฐานและต้องไปบัตรให้เป็นสมถะเป็นวิปัสสนากรรมฐานแบบนี้ถ้าเห็นแบบนี้ก็เห็นต่างจากศีลพัตตปามาสปฏิบัติมาเพื่อละมันไม่ได้บัติมาเพื่อมาละกิเลสกลางมาละกิเลสหยาบกลางละเอียดไม่ใช่ปฏิบัติมาเพื่อหวังลาภสักการะไม่ได้ปฏิบัติมาเพื่อเอาไว้ข่มไว้ด่าใครปฏิบัติมาเพื่อละก็ต้องละกิเลสสามกองโลภโกรธหลงละให้ได้ละกิเลสอย่างหยาบนะการกระทำละให้ได้และการกระทำในโลกกดลงนั่นแหละละกิเลสอย่างกลางก็คือไม่ให้จิตเป็นปรุงเป็นเวทนาตัณหาอุปทานละในกิเลสอย่างละเอียดก็คือต้องขุดเอาสิ่งที่มันอยู่ลึกในใจที่มันเขาเรียกว่าที่นอนเนื่องอยู่ในใจต้องออกด้วยสังโยชน์ด้วยวิปัสสนากรรมฐานเพราะเห็นต่างแบบนี้เห็นต่างในศีลพัตตปามาสแบบนี้ก็พอจะกล่าวได้ว่าเป็นการเห็นต่างจากศีลพัตตปามาสเพราะฉะนั้นเมื่อเราปฏิบัติก็ปฏิบัติเพื่อละแบบนี้นะ แล้วถ้ามีความศรัทธาก็จะปฏิบัติไปจนกว่าจะหมดจนกว่าจะหมดในเรื่องของกิเลสในเรื่องของกิเลสไม่ว่าจะเป็นหยาบกลางละเอียดก็จะพยายามละให้ได้ให้หมดนี่คือสัมมาสังกัปปะและเมื่อถ้าเราปฏิบัติเราละอยู่แบบนี้ละหยาบกลางละเอียดด้วยสมถะด้วยวิปัสสนากรรมฐานทำแบบนี้ทำให้มากทำให้เจริญพระพุทธเจ้าบอกว่ามรรคเนี่ยต้องทำให้มากทำให้เจริญอย่างเช่นเราท่องธรรมจักรปวัตนสูตรก็จะมีอยู่ในตรงนี้ด้วยนะว่ามรรคเนี่ยต้องทำให้มากทำให้เจริญถ้าทำให้มากแล้วก็จะได้สติปัญญามากจะได้ความรู้มากจะเห็นตามความเป็นจริงมากเมื่อเห็นตามเป็นจริงแบบนั้นแล้วเบื่อหน่ายแบบนั้นแล้วก็จะมาสังกัมมาสัมปาสัมมาสังกัปโปคือมละแบบนี้แหละละคละสามข้อนี้ได้นะเห็นใดๆโลกมันเป็นนิจังทุกขังหน้าตาแบบนี้ได้ในที่สุดถ้าเห็นไตรลักษณ์ต่อหน้าต่อตาเห็นโดยที่ไม่ได้กำหนดนะเห็นโดยไม่ได้คิดไปก่อนอย่างเช่นเราปฏิบัติในกรรมฐานแบบนี้แหละอยู่ๆก็นิมิตไปเห็นอนิจังทุกขังหน้าตาขึ้นมาก็เรียกว่าเห็นแบบต่อหน้าต่อตานะเห็นเด็กคนหนึ่งเดินผ่านมาอยู่ๆผมขาวเลยอยู่ๆก็ผมขาวแล้วก็นั่งไปก็กอดเข่าเลยเรียกว่าเห็นอนิจจังอนิจจังความไม่เที่ยงก็คือจากเด็กกลายเป็นคนแก่ได้ผมขาวไปได้เห็นทุกขังก็คือนั่งลงไปกอดเข่าก็เป็นทุกกายทุกใจก็แสดงออกให้เห็นว่าตัวเองเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคือแตกดับในที่สุดก็หงายพึ่งลงไปนะเป็นทุกข์เป็นแก่เป็นเจ็บในที่สุดก็ตายหงายพึ่งลงไปก็ไฟพระเนียงก็ฟูพลั่งขึ้นมาร่างกายก็หายไปอันนี้ก็เรียกว่าเห็นอานิจังทุกขังในตาในนิมิตนะก็เรียกว่าเราเห็นไตรลักษณ์ต่อหน้าต่อตาเห็นในการจากการที่เราปฏิบัติหรือบางคนก็อาจจะตกภวังค์เห็นอาจจะตกภวังค์เห็นอยู่ในยาบททั้ง4ยืนเดินนั่งนอนเกิดตกภวังค์ไปเห็นขึ้นมาว่าเป็นไตรลักษณ์ต่อหน้าต่อตาแบบนั้นบางคนอาจจะเห็นกำลังดูทีวีดูภาพยนตร์ดูอะไรดูก็แล้วแต่ดูโทรศัพท์อยู่เกิดไปเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนอย่างที่กล่าวไปแล้วก็ถือว่าเห็นไตรลักษณ์ถ้าเห็นไตรลักษณ์แบบนี้ถือว่าเป็นโสดาบันถ้าเป็นโสดาบันนี้ก็เรียกว่าเป็นพระอริยะบุคคลในชั้นต้นเป็นพระอริยะบุคคลในชั้นต้นเขาเรียกว่าหลวงพ่อสนองบอกว่าปิดนรกไม่ตกนรกไม่เกินเจ็ดภพเจ็ดชาติก็จะเป็นพระอรหันต์คำว่าไม่เกินเจ็ดภพเจ็ดชาติถ้าเมื่อได้โสดาบันแล้วเพียรปฏิบัติเขาเรียกว่าปฏิบัติแบบอุกฤษก็คือเพียรปฏิบัติเขามีคอร์สที่ไหนก็ไปว่างที่ไหนก็ปฏิบัติหรือบางคนปฏิบัติทุกลมหายใจเขาออกลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโทอยู่อย่างนั้นแหละทำเรื่อยนะทำเมื่อไม่มีกิจวัตรอื่นก็ทำต่อเนื่องนะทำไปเรื่อยทำทุกวันทุกชั่วโมงทุกเดือนทุกปีในที่สุดอาจจะเป็นพระอรหันต์ในชาติเดียวอาจจะถึงพระอรหันต์ในชาติเดียวนี่คือไม่เกินเจ็ดภพเจ็ดชาติเพราะฉะนั้นถ้าปฏิบัติแล้วเป็นแบบนี้ก็ต้องให้รู้ตัวเองการปฏิบัติเมื่อเข้าสู่พระอริยบุคคลจะรู้ตัวเองตั้งแต่โสดาบันแล้วก็จะเป็นสกทาคาสกทาคาก็ต้องไปละกามราคะปฏิฆะอีก2ข้อละได้บ้างไม่ได้บ้างเขาเรียกว่าเป็นสกทาคาละบางได้บางไม่ได้บางก็ตรวจสอบก็รู้ตัวเองว่าละได้บางไม่ได้บางแต่ถ้าละได้ทั้งหมดนะกามราคะก็ละได้ปฏิฆะก็ละได้ก็เรียกว่าเป็นพระอนาคาละได้5ข้อนี้เรียกว่าละสังโยชน์ขั้นต่ำอุตตัมภานิยะสังโยชน์อุตตัมภาคิยะสังโยชน์เมื่อละ สังโยชน์บุญต่ำได้แล้วก็ไปละสังโยชน์บุญสูงก็คือสังโยชน์บุญต่ำนั่นคือโอตัมภาโอตัมภาขิยะสังโยชน์ถ้าเป็นสังโยชน์บุญสูงก็อุตตัมภาขิยะสังโยชน์ก็ไปละสังโยชน์อีก5ข้อที่เหลือก็คือรูปราคะอรูปราคะมานะอุทธัจจะและอวิชชาในที่สุดอีก5ข้อหลังในสังโยชน์เบื้องสูงทละได้อีก5ข้อนี้ก็เป็นพระอรหันต์สังโยชน์ข้อสุดท้ายคืออวิชชาเมื่อละอวิชชาได้แล้วนี้อวิชชาก็คือปฏิจจสมุปบาทในข้อต้นของปฏิจจสมุปบาทเพราะฉะนั้นถ้าละอวิชชาในสังโยชน์ได้ก็คือดับปฏิจจสมุปบาทที่กล่าวไปแล้วว่าทุกข์ก็คืออยู่ในปฏิจจสมุปบาทถ้าฉะนั้นถ้าดับอวิชชาได้ก็คือดับปฏิจจสมุปบาทก็คือดับทุกข์เพราะฉะนั้นทุกข์จะดับตรงนี้ทุกข์จะดับตรงนี้นั่นคือดับการปรุงแต่งของสังขารสังขารจะไม่ปรุงแต่งเมื่อเราปฏิบัติแบบนี้ก็เรียกว่ากายก็ยังอยู่จิตก็ยังอยู่ก็เรียกว่าเป็นอนุปาทิเสสนิพพานแล้วก็คือดับการปรุงแต่งของจิตหรือดับอวิชชาได้ในขณะที่เรายังมีกายมีขันธ์5อยู่มีรูปขันธ์มีนามขันธ์อยู่เราก็ต้องอยู่แบบมีขันธ์5นะผู้ที่เป็นพระอรหันต์ก็ต้องอยู่แบบมีขันธ์5ไปจนกว่าขันธ์5จะแตกดับรูปขันธ์แตกดับไปแล้วนามขันธ์หรือว่าจิตก็จะดับไปด้วยจิตที่ปราศจากการปรุงแต่งของสังขารเมื่อกายดับกายดับจิตก็ดับดับแบบนี้เรียกว่าดับสนิทเป็นนิโรธดับสนิทดับสนิทก็คือดับการปรุงแต่งก็คือดับสนิทแห่งตัณหาความหลุดพ้นแห่งใจที่ไม่กำเริบให้เป็นทุกข์อีกแล้วก็เรียกว่าเป็นพระอรหันต์เข้าสู่พระนิพพานการปฏิบัติแบบนี้ก็เรียกว่าการปฏิบัติในรอบ2อาการ13อาการ12รอบ2อาการ12ในขั้นกิจญาณก็เรียกว่าในรอบของกิจญาณวันในการปฏิบัติในกิจญาณก็จะปฏิบัติในเรื่องของมรรคเนี่ยแล้วที่เราปฏิบัติกรรมฐานก็คือเราทํามรรคในอริยสัจ4การปฏิบัติในมรรคก็คือการปฏิบัติในอริยสัจ4ข้อสุดท้ายข้อที่4คือมรรคแล้วถ้าเราดับได้แบบนี้ก็จะเป็นพระอรหันต์เมื่อเป็นพระอรหันต์แล้วก็จะรู้รอบ3อาการ12จะรู้กตญาณรู้ว่าชาติสิ้นแล้วเมื่อเบื่อหน่ายก็รู้ว่าเบื่อหน่ายเมื่อหลุดพ้นหรือว่านายแล้วก็หลุดพ้นหลุดพ้นก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วเบื่อหน่ายใครกำหนัดแล้วมาหลุดพ้นโทษเบื่อหน่ายใครกำหนัดหลุดพ้นเบื่อหน่ายแล้วก็รู้ว่าเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายแล้วหลุดพ้นก็รู้ว่าหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นรู้แล้วก็เมื่อใครกำหนัดแล้วหลุดพ้นหลุดพ้นก็รู้ว่าชาติน่ะสิ้นแล้วการประพฤติพรหมจรรย์ก็จบแล้วกิจที่ควรทำไม่มีแล้วกิจที่ควรทำแบบนี้ไม่มีแล้วกิจที่ทำเพื่อความหลุดพ้นแบบนี้ไม่มีแล้วผู้นั้นก็จะรู้ว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์ถึงแม้ไม่มีพระพุทธเจ้ามาปฏิญญารับรองว่าเป็นพระอรหันต์แต่บุคคลนั้นก็จะรู้ได้ด้วยตนเองว่าเป็นพระอรหันต์แล้วนี่คือพระนิพพานพระนิพพานหรือพระอรหันต์ก็จะรู้ในกตญาณคือรู้รอบ3อาการ12วันการจบกิจแห่งอริยสัจ4ต้องมีกำหนดปริวัติ3หรือว่าต้องมีการกำหนดรอบ3อาการ12วันในรอบแรกก็คือเราจะต้องรู้ว่าทุกสมุทัยนิโรธมรรคคืออะไรรู้ต้องรู้ตามความเป็นจริงด้วยรู้ตามความเป็นจริงก็ตามที่เราได้รู้ที่ครูบาอาจารย์ได้บอกได้กล่าวหรือว่าที่อยู่ในตำราก็จะบอกว่าทุกข์นะทุกข์ก็คือการเกิดการแก่การเจ็บ ก่เจ็บตายนั่นเองเกิดแก่เจ็บตายนะทุกกายทุกใจความโศกเศร้าล่ำไรลำพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความอยากได้แล้วไม่ได้ความพัดพากจากสิ่งที่รักที่พอใจก็เรียกว่าอุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์รูปนามกายใจเห็นว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวเรานี่คือในเรื่องของทุกข์ที่รู้ตามความเป็นจริงในสัจญาณในรอบหนึ่งของอาการ12ในสัจญาณรู้ว่าสมุทัยก็คือเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ก็คือตัณหาความทะเยอยากแห่งใจที่เข้าไปยึดเกาะเกี่ยวกับทุกข์กระตามที่จิตหรือว่าวิญญาณเข้าไปรู้นะว่ากายเป็นทุกข์ก็คือนั่นคือวิญญาณเข้าไปจับที่เวทนาที่ความปวดเมื่อยของกายนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นทุกข์มันเกิดจากจิตนะตัณหาความทะเยอยากของใจที่เข้าไปยึดเกาะเกี่ยวกับทุกข์ไม่ว่าจะไปเกาะกายเกาะใจก็แล้วแต่เกาะกายก็ไปเกาะเวทนานะไปเกาะในเรื่องของอายตนะตาหูจมูกลิ้นใจที่ปัจผัสสะกับอายตนะภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์แล้วก็เป็นเวทนาตัณหาอุปทานนี่แหละคือความตัณหาความทะเยอยากแห่งใจที่เข้าไปเกาะเกี่ยวกับทุกข์ทุกกายบ้างทุกจิตบ้างก็แบบนี้ดังนั้นเมื่อเราปฏิบัติกรรมฐานเราในขั้นสมถะกรรมฐานเราเห็นทุกข์เห็นสมุทัยแล้วก็เห็นนิโรธเห็นโลดว่าเมื่อเรารู้เหตุแห่งทุกข์แล้วว่าตัณหาความอยากแห่งใจที่เข้าไปยึดก่อยกับทุกข์เราจะเห็นนิโรธว่าเราจะดับทุกข์ดับอย่างไรก็ต้องดับสนิทแห่งตัณหาก็คือไม่ให้ตัณหาความอยากแห่งใจเข้าไปยึดเกี่ยวกับทุกข์นั่นเองนี่คือการดับสนิทแห่งตัณหาคือนิโรธก็คือความหลุดพ้นแห่งใจที่ไม่กำเริบไปทำให้เกิดทุกข์อีกนั่นเองก็คือละไม่ให้สังขารเข้าไปปรุงแต่งในรูปในนามในกายในจิตนั่นเองในขันธ์5นั่นเองเราก็จะเห็นทุกข์สมุทัยนิโรธด้วยการปฏิบัติในมรรคของอริยสัจ4นี่เองเพราะเราก็จะเห็นเมื่อเราปฏิบัติกิจญาณในรอบที่2ในสมถกรรมฐานเราก็จะเห็นสัจญาณในรอบ1ของอาการ12ด้วยแล้วในกิจญาณเราก็จะเห็นว่าทุกเนี่ยต้องเป็นของที่รู้รอบทุกต้องปฏิบัติอย่างไรกิจญาณก็คือต้องรู้ว่าต้องปฏิบัติอะไรกับทุกสมุทัยนิโรธมรรคก็คือทุกที่ต้องไปวัดโดยต้องเข้าไปรู้รอบว่าทุกเนี่ยมันคืออะไรเข้าไปรู้รอบว่าทุกเนี่ยนั่นเป็นเขาเรียกว่าทุกก็คือรูปนามกายใจที่เข้าไปยึดว่าเป็นเราเป็นตัวเราจากประสบการณ์ที่ผ่านมาว่าความสุขความทุกข์ที่ได้ประสบในชีวิตเนี่ยมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนิจจังเป็นทุกขังอนัตตาเป็นสิ่งที่ไม่เป็นตัวตนบังคับไม่ได้สั่งการไม่ได้ไม่เป็นของเราอาจจะเห็นทุกข์ว่าเป็นแบบนี้ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่อัตตาเป็นอนัตตาจะเห็นว่าสมุทัยเนี่ยต้องละในกิจญาณเนี่ยที่ในขั้นปฏิบัตินี่แหละเราก็ต้องมาละนะสมุทัยเหตุแห่งทุกข์ต้องละในเรื่องของความอยากได้ในกามรุณ5ความอยากได้อยากมีอยากเป็นความไม่อยากได้อยากมีอยากเป็นก็คือต้องมาละในตัณหา3นั่นเองนิโรธก็คือต้องวัดทำให้แจ้งละอย่างใดนะถึงจะละแล้วนะต้องละให้เป็นนิพพิทาละให้ถึงปรมัตถปฏิปทาคือธรรมของพระพุทธเจ้านิพพิทา

ราคะวิมุตติวิสุทธิสันตินิพพานก็คือเบื่อหน่ายคลายกำหนัดหลุดพ้นหมดจดสงบและนิพพานก็ต้องเข้าถึงธรรมพระพุทธเจ้าแบบนี้เพราะฉะนั้นในขั้นกิจยานก็เป็นการปฏิบัติแบบนี้นะก็คือเราที่เราปฏิบัติกันอยู่นี่เองคือเราปฏิบัติในขั้นนี้ก็คือการทำภพด้วยนะมันภพชาติก็อยู่ที่นี่ด้วยมันการทำกรรมฐานเป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องที่จะละภพละชาติละวัฏฏะสงสารนะไม่ให้มีขึ้นอีกไม่เกิดขึ้นอีกนะก็ตามที่กล่าวนี่คือการปฏิบัตินะเพื่อการแก้กรรมการปฏิบัติกรรมฐานก็เป็นการเขาเรียกเป็นการฝึกการตายด้วยฝึกตายพระพุทธเจ้าเมื่อปรินิพพานพระพุทธเจ้าก็พิจารณาปฏิบัติในฌานเจ้าปฏิบัติในรูปฌานก่อนที่จะปรินิพพานพระพุทธเจ้าก็ปฏิบัติตามองค์ฌานก็คือปฏิบัติในปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานและจตุตถฌานตามลำดับฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4แล้วก็ปฏิบัติในอรูปฌานอรูปฌาน1 2 3 4แล้วก็กลับมาจากอรูปฌาน4ก็มา3 2 1กลับมาที่ฌาน4นะมาจตุตถฌานมาตติยฌานมาทุติยฌานมาปฐมฌานนะแล้วพระองค์ก็ปรินิพพานเพราะการปฏิบัติกรรมฐานเป็นการฝึกตายนะเพราะพระเจ้าทำฌานนะในที่สุดก็ปรินิพพานเพราะเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราฝึกกรรมฐานก็เป็นการปฏิบัติในการที่เราจะแตกดับนะเช่นเดียวกับพระเจ้าที่ปรินิพพานนะเราก็นะเมื่อปฏิบัติแบบนี้แล้วก็จะเป็นบรมสุขนะเพราะฉะนั้นการปฏิบัติกรรมฐานก็เป็นการฝึกการตายของเราด้วยการปฏิบัติกรรมฐานก็เป็นการรักษาโรคได้ด้วยบางคนที่เป็นโรคต่างๆโรคฟุ้งซ่านโรคเขาเรียกว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยกรรมฐานก็รักษาโรคเหล่านี้ได้หรือว่าเป็นโรคที่เกิดจากความบาดเจ็บต่างๆการบาดเจ็บต่างๆการบาดถ้าจิตเป็นสมาธิทำจิตเป็นสมาธิทำจิตให้เป็นสมถะกรรมฐานได้ก็สามารถที่จะเขาเรียกว่ารักษาโรคนะรักษาอาการบาดเจ็บต่างๆที่เกิดขึ้นได้เนื่องจากว่าจิตที่ฝึกเป็นสมาธิแล้วนั้นจิตที่รู้กายรู้เวทนารู้จิตนะรู้ธรรมก็เหมือนกันที่เราปฏิบัติในสมถกรรมฐานนี่แหละเราละจากความปวดความเมื่อยของกายไปพิจารณาที่กายส่วนอื่นที่มันไม่ปวดเมื่อยที่มันไม่เป็นเวทนาก็ไปดูผมขนเล็บฟันหนังก็ได้หรือว่าไปดูจิตในจิตดูการปรุงแต่งของจิตหรือว่าไปพิจารณากายที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นปฏิกูลเป็นรางของโลกเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟไปพิจารณากายเวทนาจิตธรรมแบบนี้ก็ได้นี่คือการละจากเวทนาเพราะเช่นเดียวกันเวลาที่เราได้รับวัฏเจ็บตรงไหนปวดตรงไหนเราก็ละนะจากสิ่งเหล่านั้นละจากสิ่งที่มันเจ็บมันปวดเราได้รับบาดเจ็บตรงไหนก็ละไปไว้ที่อื่นเอาจิตไปไว้ที่อื่นเราจะทำให้เวทนานั้นมันหายไปหรือว่าอาจจะไม่มีเวทนามากก็มีเวทนามากก็อาจจะเป็นเวทนาน้อยในลักษณะนั้นเพราะถ้าทำกรรมฐานแล้วใครที่ทำได้เมื่อเกิดสิ่งเหล่านี้จะรู้เองว่ามันทำได้นะผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้าและก็เรียกว่าจิตเป็นขีนมิทะนั่นเองความท้อแท้เบื่อหน่ายนะถ้าเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยเราต้องรู้ว่านั่นคือเป็นนิวรณ์ห้าเราก็ต้องละนิวรณ์ห้าก็เข้าไปปฏิบัติกรรมฐานไปดูอานาปานสติที่เราทำนี่แหละไปดูลมหายใจไปดูพุทโธเข้าออกไปดูพุทสามจุดดูโธสามจุด
ลมหายใจเข้าลมหายใจออกแบบนี้ในที่สุดก็จะละได้นะจะละนิวรณ์5นั่นเองละขีณมิทธะก็ต้องไปละแบบนี้แล้วในการละการที่จิตเป็นนิวรณ์5ก็เป็นอกุศลการเห็นแบบนั้นโรคซึมเศร้าก็จะเห็นในลักษณะโลกแคบก็จะเห็นอยู่แบบนั้นบางคนก็ไปพิจารณาว่าพ่อแม่ไม่รักก็อยู่อย่างนั้นพ่อแม่ไม่รักพ่อแม่ไม่รักแต่ไม่เคยหาเหตุผลไม่เคยดูสมุดไทยว่าพ่อแม่ไม่รักเพราะอะไรพ่อแม่ไม่รักก็พ่อแม่มีลูกกี่คนว่าก็ต้องหาเหตุพ่อแม่มีลูก5คนเราเป็นคนที่ไหนเราเป็นคนที่1อ้าวคนที่2 3 4เล็กกว่าเราคนเล็กอายุเท่าไหร่คนเล็กอายุ3ขวบอย่างนี้แหละเราก็จะเห็นเหตุว่าอ๋อพ่อแม่มีน้องอีกตั้ง 3-4 คนเราช่วยตัวเองได้พ่อแม่ก็ไม่ได้มาสนใจเราเท่าไหร่วันจะเริ่มคลายจากคำว่าพ่อแม่ไม่รักก็จะเริ่มเห็นเหตุแล้วว่าอ๋อพ่อแม่ต้องเลี้ยงดูน้องอีกหลายคนแล้วก็จะเริ่มเห็นโลกกว้างขึ้นอันนี้คือเป็นวิปัสสนาก็คือเป็นเรื่องของการละทุกข์ได้เห็นโลกกว้างขึ้นมาแล้วก็เห็นความสำคัญของตัวเองเห็นในเรื่องของกุศลมากขึ้นเห็นว่าเราเป็นพี่คนโตช่วยเหลือได้ต้องช่วยน้องอันนี้จะเริ่มมีกุศลเกิดขึ้นแล้วอยู่ไปก็ต้องช่วยพ่อแม่ทำงานช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ไม่ทำความหนักใจให้พ่อแม่อันนี้กุศลต่างๆจะกลับเข้ามานี่เพราะฉะนั้นเห็นเหตุแห่งทุกข์แล้วก็ดับทุกข์นะด้วยปัญญาแบบนี้ก็คือด้วยวิปัสสนากรรมฐานแบบนั้นเพราะฉะนั้นกรรมฐานก็แก้ทุกข์ได้ทุกกายทุกใจจะแก้ได้ทั้งหมดทุกกายก็ตามที่กล่าวไปแล้วทุกกายจากเวทนาต่างๆทุกใจก็จากจิตที่บ่นปรุงแต่งวันในเมื่อดับการปรุงแต่งของจิตได้แล้วก็จะดับได้แบบนี้เพราะฉะนั้นใครที่ฝึกปฏิบัติในขั้นสมถกรรมฐานแล้วทำจิตให้เป็นสมาธิได้แยกกายแยกจิตได้คือจิตในจิตกายในกายเวทนาในเวทนาทำในทำได้แล้วก็จะสามารถที่จะใช้ในเรื่องของการบรรเทาเวทนาได้อย่างเช่นพระพุทธทาสภิกขุมีอยู่ครั้งหนึ่งจะไปให้หมอผ่าตัดไปถึงท่านก็บอกว่าหมอไม่ต้องฉีดยาชาไม่ต้องฉีดยาสลบอาตมาบอกว่าผ่าได้หมอก็ผ่าหลังจากนั้นพุทธาสก็ให้หมอผ่าตัดเราก็จะเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยให้หมอผ่าตัดได้ก็เนื่องจากพระพุทธาสทำกรรมฐานนั่นเองไม่ได้เอาจิตไปไว้ตรงที่หมอผ่าตัดก็เอาจิตไปไว้ที่อื่นเอาจิตไปไว้ในจิตเอาจิตไปไว้ที่เวทนาเอาจิตไว้ที่ธรรมหรือว่าเอาจิตไปไว้ที่กายส่วนอื่นก็ปฏิบัติในสัมมาสตินั่นเองกายเป็นญาจิตธรรมจิตเป็นสมาธิสัมมาสติสัมมาสมาธิวันนี้คือกรรมฐานวันกรรมฐานก็สามารถปฏิบัติแล้วนอกจากที่จะทำให้ดับทุกข์ดับกิเลสเป็นพันผ่านถึงพระอรหันต์ได้แล้วยังปฏิบัติแล้วสามารถที่จะรักษากายรักษาโรคที่เกิดกับกายรักษาจิตโรคที่เกิดทางจิตก็รักษาได้เพราะฉะนั้นก็ให้ปฏิบัติให้พากันปฏิบัตินะเพราะกรรมฐานเป็นประโยชน์อย่างยิ่งประโยชน์ที่สุดก็คือสามารถที่จะละการเกิดการตายการที่จะต้องอยู่ในวัฏสงสารก่อนจะออกจากสมาธิเราก็มาพิจารณากายของเราว่าขณะนี้กายของเราตั้งอยู่แบบไหน
กายของเรา

นั่งอยู่อย่างไรนั่งตรงก็รู้นั่งเอียงก็รู้นั่งงอก็รู้พิจารณากายของเราตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าเท้าจรดศีรษะพิจารณาว่ากายของเรานั้นเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเป็นหลังของโลกเป็นปฏิกูลเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นมาแล้วก็ไม่เที่ยงแปรปรวนไปเป็นทุกข์ทุกข์จากการเกิดจากการแก่จากการเจ็บจากการตายเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาไม่เป็นอัตตาไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของเราไม่อยู่เป็นร้อยปีพันปีจะต้องแตกดับไปในที่สุดอุทิศบุญกุศลที่จะทำสมาธิในครั้งนี้ไปให้กับบิดามารดาอุบาจารย์เจ้ากรรมนายเวรอีกภูมิยมยักษ์เทวดาเปรตอสุรกายสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายญาติโกโหติกาทั้งเก่าและใหม่ทั้งที่มีชีวิตอยู่และที่เสียชีวิตไปแล้วครอบครัวภรรยาสามีบุตรธิดาและบริวารสัมภเวสีวิญญาณและดวงวิญญาณสรรพสิ่งทั้งหลายโดยไม่มีประมาณอุทิศไปให้กับองค์พระมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่9สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์บุรพกษัตริย์ตาธิราชเจ้าและพระบรมวงศ์ทุกพระองค์โดยเฉพาะเจ้าพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาซึ่งพระองค์กำลังประชวรอยู่ในขณะนี้ก็ขอให้หาจากประชวรโดยเร็วไวอุทิศให้กับเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาเทวดาผู้รักษาดูเราสัตว์ใดมีทุกข์ให้พ้นจากทุกข์สัตว์ใดมีสุขให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปทำความรู้สึกที่มือของเรายกมือขวาละมือขวาไปที่เข่าขวาทำความรู้สึกที่มือซ้ายยกมือซ้ายละมือซ้ายไปที่เข่าซ้ายปั้มมือลงยกมือขวาขึ้นมาที่หน้าอกยกมือซ้ายมาประกบเป็นท่าพนมมือตั้งจิตอธิษฐานจะปฏิบัติธรรมให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปจนถึงที่สุดของเราเพื่อให้เห็นทุกข์เพื่อให้รู้ทุกข์เพื่อดับทุกข์จนถึงพระนิพพานเอานิ้วหัวมือขึ้นจดที่หว่างคิ้วนำมือมาไว้ที่หน้าอกเตรียมแผ่เมตตาไปให้กับสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายโดยไม่มีประมาณเป็นอัปปมัญญาใครแผ่ไม่ได้ให้เปิดดูที่หน้า69

ทางสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็น

0: สาธุในผลจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิด
1: ช่วงนี้ก็เปลี่ยนอิริยาบถใครจะเปลี่ยนเป็นนั่งพับเพียบก็ได้นะก็การปฏิบัติที่ได้ปฏิบัติไปแล้วนะอาจจะมีผู้ที่เคยปฏิบัติมาแล้วแล้วก็ผู้ที่ยังไม่เคยปฏิบัติมาก่อนเลยนะการปฏิบัติที่ผ่านมาก็2 ชั่วโมงอีกนิดเดียวนะ

0: ไปประมาณ6นาที2ชั่วโมงมันใครที่ไม่เคยปฏิบัติเลยแล้วยังนั่งนิ่งอยู่ได้นี่แสดงว่าเขาเรียกว่ามีกายตั้งมั่นมีจิตตั้งมั่นแล้วมีใครที่ไม่ขยับบ้างเลยมีไหมโยมมีใครเห็นอารมณ์ฌานบ้างโยมเห็นใช่ไหมโยมเห็นองค์ไหนโยมปิติสุขเห็นไหมโยมอ๋อปวดแล้วหายใช่ไหมโยมหายแล้วเป็นไงโยมหายแล้วมันหายไปเลยเบาเลยใช่ไหมไม่รู้สึกไม่รู้จักปวดแล้วใช่ไหมแล้วเห็นอะไรอีกไหมโยมเห็นเย็นสบายในกายไหมยังไม่เห็นอ๋อยังไม่เห็นยังไม่เห็นก็ยังไม่เป็นปิติโยมแต่ว่าถ้าเห็นความเจ็บปวดแล้วก็เห็นทนามันหายไปเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้อาตมาเนี่ยเคยปวดตรงนี้อยู่ปวดที่เขาเรียกว่าที่ก้นทางด้านขวาเนี่ยปวดแบบนั่งสมาธินี่แหละมันปวดทุกครั้งที่ปฏิบัติจากนั้นก็เอาจิตเนี่ยเข้าไปดูมันเลยนี่คือดูเวทนาตรงๆดูเวทนาก็คือกายเวทนาจิตธรรมในสัมมาสตินั่นเองมรรคองค์ที่7นี่แหละโยมเราเอาจิตไปจับมันเลยโยมกายก็ตั้งมันไว้ไม่ต้องขยับมันถ้าขยับมันจะหายได้แต่ว่ามันหายแล้วมันกลับมาอีกถ้าเราไม่ปฏิบัติตามฌานเนี่ยมันจะกลับมามันจะปวดอยู่อย่างนั้นเลยโยมแต่ถ้าเราปฏิบัติตามองค์ฌานเนี่ยถ้าเอาจิตไปจับมันเนี่ยโยมแล้วนิ่งไว้นะนิ่งให้ได้นะโยมนี่คือใช้อาตปีด้วยใช้ความเพียรเผากิเลสด้วยว่าถ้าจับแล้วนิ่งอยู่แบบนี้นะโยมอยู่ๆถ้ามันหายมันหายเลยอาตมาเนี่ยหายตั้งแต่บัดนั้นมาจนถึงบัดนี้เลยโยมสรุปก็ประมาณนะอาตมาว่าเลย5ปีแล้วมันไม่ปวดอีกเลยโยมเช่นเดียวกันท่ายืนน่ะเหมือนกันท่ายืนน่ะลองยืนนะยืนให้กายตั้งมั่นยืนให้จิตตั้งมั่นเหมือนกันโยมยืนให้กายตั้งมั่นก็คือไม่ขยับเท้ายืนให้เต็มฝ่าเท้านะโยมถ้าใครยืนแบบเนี้ยในขั้นต้นเนี่ยโยมจะเห็นว่าฝ่าเท้ามันร้อนมีใครเห็นบ้างยังโยมเวลายืนสมาธินะใครที่ปฏิบัติมามากแล้วนะถ้าไม่ขยับเนี่ยจะเห็นฝ่าเท้าร้อนเห็นไหมโยมเห็นนะแต่คนที่ไม่เห็นก็คือคนที่ขยับเท้าอาตมาเนี่ยเหมือนกันเลยทีแรกก็ยืนก็เมื่อยก็ขยับปวดก็ขยับก็ไม่เคยเห็นฝ่าเท้าร้อนอาตมาไปเข้าคอร์สที่ป่าแดงโยมที่พิษณุโลกไงวัดป่าแดงไปปฏิบัติอยู่5ครั้ง5เที่ยวเอ้ย4เที่ยวโยม4ครั้งมีครั้งที่3น่ะอาตมาไปเข้าคอร์สพร้อมกับโยมทั้งหลายแหล่เนี่ยมีแม่ชีไปหลายคนอยู่อาตมาก็ไปเห็นแม่ชีเนี่ยเอ๊ะทำไมต้องยืนบนผ้าเนี่ยเอาผ้าขุนหนูมาปูบ้างบางทีก็เอาอาสนะที่ตัวเองทำไปเนี่ยไปยืนมั่งอาตมาเขาว่ายืนทำไมยืนแบบนี้ทำไมยืนที่พื้นธรรมดายืนไม่ได้ยังไงยืนเสื่อธรรมดายืนไม่ได้ยังไงอาตมาก็เลยจะมาหาความจริงก็เรียกว่าไปดูสมุทัยเหมือนกันไปหาความจริงว่ามันทำไมเขาถึงได้ยืนแบบนั้นนะอาตมาก็บอกว่าเอ้ยถ้าเรายืนแล้วเราเคยขยับเลยเราหายปวดหายเมื่อยแต่ว่ามันกลับมาตามที่ว่าแล้วหายปวดหายเมื่อยสักพักหนึ่งเอามันปวดเมื่อยอีกแล้วก็ต้องขยับอยู่งั้นแหละมันก็ไม่จบไงก็ไม่จบอาตมาก็เลยลองยืนให้มันนิ่งยืนนิ่งเลยโยมไม่ขยับเลยยืนเต็มเท้าเข่าก็ไม่งอนะเห็นเลยโยมเชื่อไหมมันจะเห็นว่าร้อนฝ่าเท้าเลยต้องอยู่นิ่งๆเลยนะอย่าขยับนะพอมันเห็นฝ่าเท้าร้อนทีนี้มันจะเห็นอย่างอื่นด้วยเห็นข้อปวดเห็นน่องปวดเห็นเข่าปวดต้นขาก็ปวดใช่ไหมโยมโยมปวดไหมมันจะปวดหมดแต่นั่นก็คือเกร็งด้วยถ้าเกร็งด้วยปวดหมดเลยแต่ถ้าเกิดว่าไม่เกร็งนะยืนแต่ว่าอย่าขยับเท้านะโยมเห็นฝ่าเท้าร้อนแน่นอนถ้าเห็นฝ่าเท้าร้อนแบบนั้นละโยมเหมือนกันที่อาตมาพูดว่าไอ้ก้นที่มันหายปวดเพราะอะไรเหมือนกันโยมฝ่าเท้านี่เหมือนกันถ้ายืนจน จิตเป็นสมาธินะโยมไปถึงปิติได้เนี่ยพอเห็นปิติขึ้นมาปุ๊บนี่ฝ่าเท้าจะหายร้อนเลยปวดเมื่อยหายหมดเลยเข่าปวดน่องปวดหายหมดแต่เย็นปิติเนี่ยจะต้องเย็นนะโยมถ้าไม่เย็นเนี่ยไม่ใช่ปิติแต่ก็ถ้าฝ่าเท้าร้อนน่ะถ้าถึงขนาดว่าฝ่าเท้ามันหายร้อนได้เนี่ยนะถึงไม่ถึงปิติแต่ก็มันก็ไม่ร้อนอีกแล้วแหละใช่ไหมโยมถ้าโยมเห็นว่ามันไม่ร้อนได้นะตอนนี้ร้อนอยู่ว่าตอนเริ่มเบาแสดงว่ามันยังไม่ถึงปิติโยมแต่ถ้าถึงปิติเนี่ยหายเลยถ้าถึงปิติเนี่ยหายเลยแล้วปิติก็จริงๆก็คือนั่นแหละต้องเห็นเย็นด้วยต้องรู้ว่าเย็นด้วยนะถ้าจิตมันรู้ว่าเราเย็นเนี่ยแล้วพอเย็นแล้วมันทุกเรื่องเลยโยมตัวมันก็เบาปวดเมื่อยหายไปแน่นอนนะแต่ถ้าถึงขั้นเบาก็คือมันถึงสุขโยมสุขก็คือกายเบาใจเบาแต่ถ้าถึงสุขปุ๊บมันก็ตามที่กล่าวสุขนี่ก็เรียกว่าจิตทิ้งกายนั่นแหละมันก็จะว่าไงนะอะไรนะโยมความปวดจะหายไปไหมเมื่อตอนพิจารณาอยู่ขึ้นอยู่กับเราโยมนานไม่นานนี้ขึ้นอยู่กับเราจิตเราตั้งมั่นไหมเราทนได้ขนาดไหนกายเราตั้งมั่นไหมกายต้องนิ่งแบบที่กล่าวไปแล้วนะกายตั้งมั่นจิตตั้งมั่นจะหายได้นานไม่นานอยู่ที่เราแต่ถ้าตั้งมั่นก็คือนั่นแหละอาตาปีนั่นแหละความเพียรเผากิเลสมันจะทำจนหายได้แต่ถ้าเราไม่ตั้งมั่นมันก็ไม่หายเพราะฉะนั้นก็ลองไปใช้ไปทำดูนะโยมนะก็มีประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยกรรมฐานนะโยมนะแล้วก็เราปฏิบัติมาถูกทางแล้วโยมที่เรามาบวชเนกขัมมะมาปฏิบัติกันเนี่ยก็นี่แหละเพราะมาปฏิบัติในองค์ธรรมของพระเจ้าก็คือองค์ธรรมที่เรียกว่าอริยสัจ4นี่แหละนะซึ่งอริยสัจ4ก็มาลงในมรรคนี่แหละก็มรรคก็คือกรรมฐานนี่เพราะฉะนั้นการที่อาตมากล่าวแล้วมรรคเนี่ยหรือว่ากรรมฐานเนี่ยมันทํา5มรรคนะโยม5มรรคก็ตามที่กล่าวไปแล้วสัมมาสตินะสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิเนี่ยอยู่ในสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานคือสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปโปนะนี่เป็น5มรรคใช่มั้ยโยมอีก3มรรคก็ตามที่บอกไปแล้วนั่นแหละมันอยู่ในศีลโยมศีลก็มีสัมมาวายโมสัมมากัมมันโตสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาชีโวเพราะฉะนั้นนี่คือมรรคมีองค์8นะโยมนะเพราะฉะนั้นโยมมาเนี่ยก็คือต้องมาปฏิบัติในมรรคมละกิเลส3กองกิเลส3ประเภทหยาบกลางละเอียดแล้วก็นี่แหละในการปฏิบัติก็เป็นแบบนี้จะถึงพระอรหันต์ได้แบบนี้ก็เวลาก็พอดีแหละก็กำหนดคือ5ทุ่มเลยโยมหรือใครจะเนสันชิกใครเนสันชิกก็ทำเองก็ได้นะโยมนะทำก็ได้ใครอยากเนสันชิกก็ดีได้ข้างบนนี้ถ้าใครไม่เนสันชิกก็กราบพระพร้อมกันแล้วกันคุกเข่ากราบพระนะโยมก่อนที่จะกราบพระก็อนุโมทนากับทุกคนนะที่ได้มาปฏิบัตินะไม่ว่าจะปฏิบัติมาตั้งแต่อยู่ที่บ้านนะแล้วมาแล้วก็มาปฏิบัติที่ในวัดนี้แล้วก็นะก็ขอให้มีจิตตั้งมั่นในการที่จะปฏิบัติต่อไปก็ขอให้การตั้งมั่นการที่จะปฏิบัติเพื่อให้ละทุกข์ดับทุกข์พ้นทุกข์นี้นะก็ให้การปฏิบัตินี้เป็นพระปัจจัยทำให้โยงถึงซึ่งพระนิพพานด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: 2อสุรกายต้องทันสมัยหนึ่งพระมหาโมคคลานะลงจากภูเขาคิจกูฏเพื่อเที่ยวบิณฑบาตพร้อมด้วยพระภิกษุจำนวนมากได้พบเห็นเปรต2ตนนอนอยู่บริเวณเชิงเขาแห่งนั้นตนที่หนึ่งชื่ออหิเปรตศีรษะคล้ายศีรษะมนุษย์ร่างที่เหลือคล้ายร่างของงู ยาวถึง25โยชน์มีเปลวไฟลุกโชนลามจากศีรษะไปถึงหางลามจากหางไปถึงศีรษะลุกลามจากกลางตัวออกไปทั้งสองข้างถึงศีรษะและหางลุกลามจากศีรษะและหางไปรวมลงตรงกลางลำตัวตนที่สองจึกากะเปรตร่างกายคล้ายกาใหญ่โตมากลิ้นยาวประมาณ5โยชน์ศีรษะใหญ่ประมาณ5โยชน์ร่างกายสูงประมาณ25โยชน์สัตว์ทั้งสองตนต้องทนทุกข์ทรมานท่ามกลางเปลวไฟอันร้อนระอุตลอดเวลาแม้ดิ้นรนทุรนทุรายก็ไม่สามารถหลุดรอดไปได้ร่างขยับเคลื่อนไปถึงที่ใดไฟก็ลุกไหม้ไปถึงที่นั่นได้ยินเสียงร้องโหยหวนชวนขนลุกไปได้ไกลถึง30โยชน์สัตว์ทั้งสองตนได้ทำกรรมชั่วไว้มีเรื่องเล่าดังนี้กรรมเก่าของกากะเปรตครั้นพระมหาโมคคัลลานะเห็นเปรตเช่นนั้นแล้วจึงถามว่าเจ้าทำกรรมอะไรไว้จึงต้องมาทนทุกข์เช่นนี้เปรตได้บอกพระเถระว่าท่านพระมหาโมคคัลลานะข้าพเจ้ากลืนกินภัตตาหารที่เขานำมาถวายพระสงฆ์สมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะผู้แสวงหาคุณอันใหญ่แล้วก็ได้เล่ารายละเอียดให้พระเถระฟังดังนี้ท่านผู้เจริญในสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะภิกษุจำนวนมากเข้าไปบิณฑบาตตามหมู่บ้านครั้นชาวบ้านเห็นเข้าก็เกิดศรัทธาได้อาราธนาให้นั่งณสถานที่ที่เหมาะสมปรนิบัติจัดอาหารทุกอย่างถวายใส่ในบาตรจนเต็มทุกรูปและกำลังนั่งฟังธรรมกันอยู่ขณะนั้นกาตัวหนึ่งจับอยู่ที่หลังคาศาลาแห่งนั้นพอดีได้เห็นอาหารอยู่ในบาตรมีอุบาสกคนหนึ่งถือไว้จึงโฉบลงไปคาบกินอาหารในบาตรเต็มปากและกลืนลงไปถึงสามคำบาปกรรมเพียงเท่านี้เมื่อกาตัวนั้นสิ้นชีวิตแล้วต้องถูกไฟไหม้ในนรกอเวจีสิ้นกาลและนานแสนนานและเศษผลกรรมนั้นทำให้กลับมาเกิดเป็นกากะเปรตรับทุกขเวทนาอันแสนสาหัสณเชิงเขาคิดจะกูดกาตัวนั้นคือข้าพเจ้าเองท่านผู้เจริญกากะเปรตบอกพระเถระอีกด้วยท่าทางเหนื่อยเหมือนหมดแรงกายและสิ้นกำลังใจที่จะต่อสู้กับวิบากกรรมต่อไปกรรมเก่าของอหิเปรตในอดีตกาลนานมาแล้วประชาชนอาศัยอยู่กรุงพาราณสีร่วมกันสร้างบรรณศาลาไว้รับรองพระปัจเจกพุทธเจ้าณใกล้ริมฝั่งแม่น้ำพระปัจเจกพุทธเจ้าอาศัยอยู่ในบรรณศาลาแห่งนั้นเที่ยวบิณฑบาตในเมืองเป็นประจำโดยจัดเตรียมเครื่องสักการะบูชาพากันไปสู่ที่บำรุงพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งเช้าและเย็นบุรุษชาวเมืองพาราณสีคนหนึ่งอาศัยที่บริเวณนั้นประกอบอาชีพกสิกรรมปลูกข้าวเลี้ยงชีวิตเมื่อหมู่ชนเป็นอันมากมาสู่ที่บำรุงพระปัจเจกพุทธเจ้าก็ต้องมีการเหยียบย่ำนาข้าวของเขาไปบ้างครั้นชาวนาร้องห้ามว่า
2: ขอพวกท่านจะเหยียบนาข้าวของข้าพเจ้า
1: ก็ไม่สามารถจะห้ามได้เนื่องจากฝูงชนมากมายแออัดยัดเยียดทั้งเข้าทั้งออกตลอดวันต่อมาชาวนาจึงเกิดความคิดว่า
2: ถ้าบรรณศาลาของพระปัจเจกพุทธเจ้าไปนี้ผู้คนก็คงไม่เหยียบย่ำนาข้าวของเราแน่
1: ครั้นพระปัจเจกพุทธเจ้าออกไปบิณฑบาต ชาวนาได้โอกาสจึงไปทำลายทุบตีข้าวของภาชนะของ

0: ช้ต่างๆภายในบรรณศาลาและใช้ไฟเผาบรรณศาลาของพระปัจเจกพุทธเจ้าด้วยพระปัจเจกพุทธเจ้าครั้นเห็นบรรณศาลาถูกไฟไหม้เช่นนั้นก็หลีกปลีกตัวไปที่อื่นมหาชนครั้นทราบเหตุนั้นต่างก็รีบมาดูและถามกันและกันว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าของพวกเราไปที่ไหนเสียเล่าแล้วใครอุตริมาเผาบรรณศาลาของท่านเลวจริงชาวนาก็ยืนอยู่ในท่ามกลางมหาชนนั้นด้วยและพูดด้วยเสียงอันดังชัดเจนทัดทางมั่นใจในผลงานของตัวเองว่า
1: ข้าพเจ้าเองเป็นคนเผาบรรณศาลาของพระปัจเจกพุทธเจ้าเพราะผู้คนจำนวนมากทำให้นาข้าวของเราเสียหาย
0: เพียงเท่านั้นเองโดยไม่ต้องมีใครสั่งใครชาวนาก็ถูกประชาทันรุมลงโทษด้วยอาวุธเท่าที่จะหาได้ในขณะนั้นจนทนพิษบาดแผลและความเจ็บปวดไม่ไหวสิ้นชีวิตณที่นั้นนั่นเองครั้นชาวนาตายแล้วก็ไปเกิดในมหานรกอเวจีถูกไฟเผาไหม้นานระยะประมาณแผ่นดินในเมืองมนุษย์สูงหนาขึ้นประมาณหนึ่งโยชน์แล้วจึงเกิดเป็นอหิเปรตรับเศษผลของกรรมที่ทำไว้ต่อไปอีกจะเห็นได้ว่าบาปกรรมที่คนก่อขึ้นมีลักษณะเป็นเหมือนน้ำนมที่เพิ่งถูกรีดออกมาใหม่ๆยังไม่แปรสภาพไปบาปกรรมที่ทำแล้วยังไม่ให้ผลยังสงบนิ่งเป็นประหนึ่งว่าไม่มีผลเสียอะไรแต่ครั้นบาปกรรมนั้นส่งผลให้เมื่อใดเมื่อนั้นผู้ทำย่อมได้รับความทุกข์ทรมานแสนสาหัสเฉกเช่นเปรตทั้งสองตนดังกล่าวมาเพราะฉะนั้นผู้ปรารถนาความสุขสงบร่มเย็นแก่ตนเองอยากให้ชีวิตรอดปลอดภัยจากความทุกข์ทรมานในนรกต้องหยุดการทำบาปทั้งปวงโดยเด็ดขาด

อาคาริยวินัยหมายถึงวินัยของผู้ครองเรือนคือวินัยของชาวบ้านได้แก่การงดเว้นจากอกุศลกรรมบท10และประพฤติกุศลกรรมบท10อกุศลกรรมบท10คือทางแห่งกรรมที่เป็นอกุศลได้แก่กายกรรม3ซึ่งได้แก่1ปานาติบาตการทำลายชีวิต2อทินนาทานการถือเอาของที่เขาไม่ได้ให้3การเมสุมิจฉาจารการประพฤติผิดในกามวจีกรรม4ได้แก่ข้อ4มุสาวาทคือพูดเท็จ5ปิสุณาวาจาพูดส่อเสียด6พรุสวาจาพูดคำหยาบ7สัมผัสปลาปะพูดเพ้อเจ้อมโนกรรม3ได้แก่ข้อ8อภิชฌาละโมบคอยจ้องอยากได้ของเขา9พยาบาทคิดร้ายเขา10มิจฉาทิฏฐิเห็นผิดจากครองธรรมกุศลกรรมบท10คือทางแห่งกรรมที่เป็นกุศลได้แก่เว้นจากอกุศลกรรมบท10จากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลศัพท์โดยพระธรรมปิฎกประยุทธ์ประยุทธ์โต

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทาง www วัดสังฆทาน .com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: ว่าธรรมะเนี่ยคือธรรมชาติสภาวะของธรรมสภาวะของธรรมชาติสภาวะแปลว่าความเป็นอย่างนั้นเองอ่ะและมีอยู่แบบนั้นเองอ่ะคือเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาไม่มีอะไรพิเศษไม่มีอะไรลึกลับแต่มันเป็นลึกซึ้ง

ประจักษ์กับใจของตัวเองอ่ะนะเราจะต้องเอาสร้างเหตุสร้างปัจจัยธรรมะก็คือธรรมชาติและภาวะธรรมที่ปรากฏของมันเองสิ่งที่เป็นนามธรรมที่มองไม่เห็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมสิ่งที่จับต้องได้มองเห็นได้รู้สึกได้หรือพังนิพพานเนี่ยเป็นธรรมชาติหมดอ่ะไม่ยกเว้นอ่ะแล้วธรรมะก็คือกฎของธรรมชาติอ่ะทุกสิ่งทุกอย่างก็อยู่ภายใต้กฎของธรรมชาติทั้งจักรวาลก็อยู่ภายใต้กฎของธรรมชาติก็คือกฎก็คือสัจจะความเป็นจริงอ่ะสัจจะความเป็นจริงกฎของธรรมชาติมีอะไรบ้างล่ะมาเรียนรู้กันนิดนึงก็ดีก็คือกฎเรียกว่าไตรลักษณ์ลักษณะ3ไตรลักษณ์ลักษณะ3คืออนิจจังความไม่เที่ยงแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเสื่อมไปสลายไปตายไปคืออนิจจังคือทุกขังทุกขังคือสภาวะที่มันบีบคั้นสภาวะที่มันทรงตัวอยู่แบบเดิมไม่ได้ต้องเปลี่ยนไปสภาวะเรียกว่าสภาวะแห่งทุกข์สภาวะที่มันว่างจาก

แล้วก็อนัตตาความไม่ใช่ตัวตนถึงมันผสมปรุงแต่งเป็นอัตตานี้ก็แล้วแต่เนี่ยอัตตานี้ก็ไม่ใช่อัตตาอัตตาแปลว่าตัวตนอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนมันเป็นของธรรมชาติถ้าลองหยุดความคิดนะหยุดการเคลื่อนไหวทั้งหมดแล้วมองมาที่ตัว

องหยุด3คิดสิอยู่แบบเงียบๆไม่เคลื่อนไหวอะไรเลยอ่ะแล้วมองที่ตัวเองในตัวเองคืออะไรหาความหมายใช่มันสิแต่เราเนี่ยไม่ต้องไปหาความหมายของชีวิตหรอกแต่เราเนี่ยต่อไปเนี่ยเราทำชีวิตเนี่ยให้มีความหมายนะไม่ต้องไปหามันหรอกความหมายของชีวิต

เดินตามทางเนี่ยนะฝึกฝนในศีลสมาธิปัญญาเนี่ยตามทางเนี่ยฝึกที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองเปลี่ยนที่จะฝึกฝนจิตตัวเองให้จิตเนี่ยเป็นพื้นฐานของชีวิตที่ดีเป็นชีวิตที่มีความสุขแล้วก็ฝึกฝนตัวเองพัฒนาตัวเองพัฒนาปัญญาให้มีชีวิตที่ดีขึ้นดีขึ้นนะอาศัยมรรคเนี่ยทางเดินเนี่ยเอาไปใช้ในเรื่องของความดีแยกแยะความดีความไม่ดีออกไปทางใช้ทางโลกียะที่จะรู้ว่าจักว่าอะไรดีอะไรไม่ดีนะโดยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องอาศัยศรัทธาจากเราเองนั่นล่ะ

ศรัทธาในพระพุทธเจ้าอ่ะที่จะรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีในชีวิตเราเนี่ยแล้วก็ทำจากโลกียะเนี่ยให้ไปถึงโลกุตระให้รู้ว่าอะไรคือความจริงของธรรมชาติให้จิตนี่มันรู้แจ้งเห็นจริงป่ะจนจิตอันนั้นน่ะรู้ด้วยตัวเองเป็นจิตที่อิสระไม่ต้องมีใครมาบอกอีกแล้วเพราะเรารู้ด้วยตัวเองแล้วเป็นสันทิฏฐิโกทำจิตเนี่ยให้ถึงให้เข้าถึงสภาวะนั้นสภาวะนั้นที่เรียกว่านิโรธความดับทุกข์นั่นแหละเอาจิตเนี่ยเปลี่ยนสภาวะใหม่พวกเราต้องฝึกฝนตัวเองสภาวะนั้นที่เรารู้ฝึกได้เราสงบเราเยือกเย็นแล้วเราไม่เล่าร้อนเหมือนเดิมแล้วกิเลสเป็นความโลภความโกรธความหลงมันน้อยลงแล้วอวิชชามันก็เริ่มเบาบางลงแล้วจิตเริ่มมีวิชามากขึ้นมีปัญญามากขึ้นมากขึ้นเมื่อรู้เห็นมันอย่างนั้นเป็นธรรมชาติอย่างนั้นจิตมันก็ไม่เล่าร้อนแหละนะแล้วก็ค่อยมีความสุขขึ้นความสุขขึ้นไม่ต้องหาความสุขข้างนอกหรอกนั้นมันไม่ยั่งยืนอ่ะหาความสุขจากตัวเองข้างในเนี่ยล่ะลองสังเกตตัวเองว่าที่ผ่านมามันเกี่ยวกับเรื่องความรู้สึกล้วนๆเลยใช่ไหมล่ะตัวเองแล้วนะดังนั้นเราก็แก้ที่จิตสิมันไม่แก้ที่ไหนเพราะเราเนี่ยนะไปยึดอ่ะนะไม่ค่อยรู้อ่ะไม่รู้ว่าแบบไม่รู้ว่าธรรมชาติมันทำงานยังไงมันเกิดทุกข์ได้ยังไงมันปรุงแต่งยังไงอย่างเงี้ยใช่ไหมถ้าเรามีความรู้แล้วมาฝึกสติเนี่ยนะสติแล้วลึกรู้กั้นเอาไว้เนี่ยแล้วก็รู้เอาปัญญาที่เรามีความรู้มีความคิดเห็นอ่ะเอามาแก้ปัญหาซะมาเปลี่ยนจากปัจจัยมันเกิดมีเหตุมีปัจจัยเนี่ยทำให้เกิดทุกข์แล้วก็เปลี่ยนเหตุปัจจัยที่ไม่เกิดทุกข์ซะเพราะเรารู้กฎของธรรมชาติแล้วเพราะกฎของธรรมชาติเนี่ยมันมีอยู่กฎแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยล่ะกฎแห่งเหตุและปัจจัยแล้วกฎแห่งเรียกว่าหรือรวมเรียกว่ากฎอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทเนี่ยกฎที่ทำอาศัยการเกิดขึ้นของทุกข์และกฎที่อาศัยการดับทุกข์นะมันมีกฎอันนี้อยู่เนี่ยนี่คือความหมายที่สองของคำว่าธรรมะเนี่ยธรรมะคือสัจจากความเป็นจริงพระเจ้าก็ค้นพบกฎอันนี้ล่ะแต่เอามาสอนเราเนี่ยมาเปิดเผยให้เรารู้เนี่ยแค่สี่กฎเรียกว่าอริยสัจสี่นี่แหละเรื่องทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนั่นแหละอีกตัวหนึ่งธรรมะก็คือหน้าที่ที่จะต้องกระทำนะอันนี้สำคัญเป็นสิ่งที่เราต้องปฏิบัติก็คือยักษ์สัจสี่ในข้อที่สี่นั่นแหละทางถึงความดับทุกข์ซึ่งเราเป็นหน้าที่ที่เราต้องกระทำมันแหละให้ชีวิตนี้ไม่มีความหมายซะให้ชีวิตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีที่งามที่ประเสริฐเป็นมนุษย์ประเสริฐและด้วยการฝึกฝนเนี่ยแต่เพราะมนุษย์เราธรรมชาติเราอ่ะต้องฝึกและฝึกได้เนี่ยแล้วก็มาใช้ซะดึงศักยภาพของตัวเองเข้ามาใช้สมัยก่อนพุทธเจ้ามีคนมาถามพุทธเจ้าเนี่ยถ้าแล้วเขาคนนั้นเขาเข้าใจแล้วเขาตั้งใจฟังเนี่ยบางทีมันจิตหลุดพ้นด้วยการฟังก็มีนะพอเข้าใจอ๋อถึงเข้าใจแล้วจิตมันโพงเลยก็ดับเพราะการตั้งใจฟังเนี่ยมันมีสมาธิในตัวมันเองอยู่แล้วเพราะจิตแต่ละขณะจิตแต่ละขณะจิตเนี่ย
มันจะมีเอกคตาจิตอยู่ตรงนั้นด้วยอ่ะผสมอยู่ใช่ไหมล่ะจริงๆจิตมันก็อยู่ไปเฉยๆแล้วนะแต่พออารมณ์มันมาเนี่ยมันก็ออกไปรับอารมณ์อ่ะเป็นความรู้สึกอาจจะเข้าใจยากนิดนึงอยากยุงกัดเนี่ยเดี๋ยวว่าธรรมะเกิดมั้ยธรรมะเกิดนะธรรมะเกิดสิ่งที่ถูกต้องกายมันเกิดขึ้นแล้วเวทนามันเกิดขึ้นแล้วเกิดความยินร้ายเกิดขึ้นแล้วก็เป็นธรรมชาติของมันน่ะแล้วถ้าเราไม่ใส่ใจมันล่ะความเจ็บไม่ได้ของเราความตายไม่ของเราคือบางทีธรรมะเนี่ยมันเป็นเรื่องของความรู้สึกมันเรียกเป็นเรื่องของจิตเนี่ยมันมองไม่เห็นอ่ะมันมองไม่เห็นนี่บางทีอธิบายหรือถ่ายพูดกันเนี่ยมันก็เข้าใจยากนิดนึงบางทีเราถ้าอุปมาก็จะเข้าใจง่ายขึ้นต้องใช้วิธีอุปมาอย่างในห้องมาพูดบ่อยๆนะกายกับจิตเนี่ยบางทีมันแยกกันนะแยกกันกายก็ส่วนกายจิตก็ส่วนจิตเหมือนในห้องผ่าตัดอะแม่หมอตัดมือตัดขาผ่าท้องเราได้ล่ะทำไมเราไม่ฝึกเจ็บปวดเพราะจิตมันไม่รับรู้อะมันก็เลยไม่เจ็บไม่รู้สึกปวดไม่รู้สึกเจ็บพอเราโดนยาสลบยานอนหลับเนี่ยมันกดเส้นประสาทเอาวะจิตก็ไม่รับรู้ที่เส้นประสาทอ่ะมันไม่รู้อ่ะเพราะจิตเป็นแค่ตัวรู้ใช่ไหมล่ะมันแค่ตัวรู้รู้สึกที่มากระทบกายนะมันเป็นธรรมชาติก็เป็นแบบนั้นนะฮะมาดูความหมายธรรมะกันตัวที่สี่คือผลนั่นเกิดจากหน้าที่นั้นๆถ้าจมทำหน้าที่ถูกผลมันก็ถูกให้ผลเป็นสามสุขอ่ะไม่ทุกข์อ่ะถ้ายอมทำหน้าที่ผิดมันก็ผิดไปหมดอ่ะอันนั้นอันดับแรกเนี่ยถึงว่าทางเรื่องของมรรคมีองค์แปดอ่ะถึงให้เราเนี่ยมีความคิดเห็นที่ถูกต้องก่อนมีปัญญาก่อนถ้ามีความคิดเห็นที่ถูกต้องมีปัญญานะแล้วอื่นก็ไปตามนี้หมดนั่นล่ะถูกกระดมเม็ดแรกถูกก็ถูกหมดอ่ะถ้าเราก็ต้องมีความคิดเห็นว่าต้องทำที่จะละความชั่วทำความดีขึ้นปะมีศรัทธาที่เชื่อในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะมีความคิดเห็นแบบเนี้ยมีความเชื่อมีอคติมีอะไรเรียกนะอุดมคติความเชื่อความคิดเห็นแบบที่ไปทางเนี้ยใหม่นี้มันเป็นความคิดเห็นที่ไปหลงไหลวัตถุไปเยอะนะในโลกเราเนี่ยมีความคิดเห็นไปตามยิ่งเย่าโฟเชียนด้วยนะนะเราก็ไปตามคือเห็นโลกโฟเชียนเนี่ยเห็นดาราทำอย่างนั้นแล้วก็ทำตามดาราแล้วก็ไม่มีเป็นเรียกว่าเป็นค่านิยมเราอยู่ด้วยความคิดเห็นที่โดนค่านิยมเนี่ยมันครอบงำอ่ะเห็นก็ทำอะไรแล้วก็ทำอ่ะแล้วไม่รู้ว่ามันผิดมันถูกไม่มีปัญญานี่ปัญญาเป็นของตัวเองว่าไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยมันดีมันชั่วแค่ไหนมันควรไม่ควรมันเหมาะไม่เหมาะมันเป็นแฟชั่นแต่มาถึงว่าต้องมีความคิดเห็นที่ถูกต้องก่อนบางทีความคิดเห็นที่ไม่ถูกอ่ะนะต้องแสบวัตถุเยอะๆมีเงินเยอะๆนะอวดร่ำอวดรวยกันเนี่ยมีความเห็นแบบเนี้ยก็เป็นวิชาที่เถียวิชาที่จะเพิ่มความโลภความโกรธความหลงหนักเข้าไปอีกซ้ำเติมตัวเองอ่ะ
ถ้าตัวเองเดือดร้อนเองทุกข์มากขึ้นกว่าเดิมอ่ะเห็นป่ะมีการอวดแต่กิเลสอ่ะว่ามั้ยไม่มีการส่งเสริมปัญญาให้รู้แจ้งว่าอะไรคืออะไรอะไรคือธรรมชาติที่ควรจะต้องกระทำยิ่งโฆษณาหลอกให้เราฟักเงินจากกระเป๋าเราเรื่อยละให้เราเกิดราคะเรื่อยละพอเกิดราคะขึ้นมาในจิตใจของเราเนี่ยราคามันก็เกิดอ่ะแล้วก็ต้องเอาเงินฟักไปซื้อไปด้วยราคาที่ที่เขาตั้งเอาไว้ของแบรนด์เนมราคาเป็นแสนมันก็ใช้เหมือนกันกับกระเป๋าทั่วไปนั่นแหละแต่มันความรู้สึกที่เราภูมิใจมันใช้ของแพงพอใช้หรือไม่ก็ยิ่งสมัยเนี่ยนะอาชีพเนี่ยนะเดี๋ยวมาพูดถึงเรื่องสัมมาอาชีวะก็ได้พอถึงความคิดเห็นก่อนมีความคิดเห็นที่จะทำลายธรรมชาติมันยิ่งเราไปอยากมีความคิดเห็นที่อยากเห็นแก่ตัวมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยแล้วก็อยากจะได้ของเป็นของเราเนี่ยนะก็ยิ่งทำลายธรรมชาติมากขึ้นมากขึ้นทำลายบุคคลอื่นมากขึ้นมากขึ้นเราตั้งความคิดเห็นมันเป็นอันดับแรกมันผิดมันก็ผิดไปหมดแล้วเพราะเราไม่เอามรรคในองค์แปดเนี่ยมาเป็นทางเดินของชีวิตอะชีวิตมันก็ไม่มีเป้าหมายอ่ะมันก็ไปเปะปะปะที่ก็มืดมนน่ะแต่ทางให้เราแบบว่ายินดีบ้างให้เรายินร้ายบ้างอ่ะสุดท้ายมันก็ทำให้จิตใจของเราเนี่ยการความรู้สึกที่เล่าร้อนด้วยได้มาก็เล่าร้อนถึงได้มาถึงถ้ายังไม่ได้ก็ยังอยากจะได้อยู่อีกอ่ะถึงได้มาแล้วก็ต้องเล่าร้อนที่จะรักษามันไม่ให้คนอื่นเขาแย่งอ่ะนะมันเป็นอย่างนั้นนะเพราะความรู้สึกมันล้นเป็นแบบนั้นเราไม่ได้ฝึกฝนก็ไปทำตามเพราะเป็นไปตามกฎไงบอกที่บอกแล้วไงก็เป็นไปตามกฎของมันอย่างนั้นนะเพราะเราไม่รู้เรามีอวิชชาความไม่รู้อ่ะอยู่ในครอบงำจิตเราเนี่ยเรียกว่าธาตุอวิชชาทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธาตุไปหมดเลยอ่ะไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธาตุคือธาตุเนี่ยล่ะธาตุเนี่ยนิพพานก็ธาตุขนาดตัวเราเองยังเป็นธาตุเลยใช่ไหมล่ะธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุวิญญาณเนี่ยหรือธาตุจิตหรือธาตุรู้เนี่ยเป็นธาตุหมดอ่ะในโลกเรามีแต่ธาตุทั้งหมดอ่ะใช่ไหมเหมือนโลกธาตุเนี่ยจิตใจก็เป็นธาตุอ่ะอยู่ที่ว่าจิตใจนึกถึงสภาวะที่เป็นธาตุระดับไหนธาตุแบบไหนเป็นโสดาธาตุมั้ยสกิทาคามมีธาตุมั้ยหรืออนาคามีธาตุหรืออรหันตธาตุมั้ยล่ะเนี่ยทําจิตเนี่ยพาร์ชันขึ้นไปเรื่อยๆพาร์ชชันขึ้นไปเรื่อยๆมีความดีงามขึ้นไปเรื่อยๆตามลําดับชั้นต้องฝึกฝนน่ะต้องเรียนรู้ต้องฝึกต้องศึกษาคือการเรียนรู้ต้องศึกษาผมก็ว่าไตศึกษาเนี่ยฝึกในความรู้3เรื่องเนี่ยเรื่องศีลคือศีลก็คือพฤติกรรมของเราเนี่ยล่ะฝึกในสมาธิหรือในจิตเนี่ยสามารถที่บังคับจิตได้ใช้จิตที่เป็นสมาธิให้เกิดประโยชน์แล้วฝึกในปัญญาที่จะพัฒนาตัวเองให้เป็นชีวิตที่ดีเนี่ยฝึกเป็นเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านฝึกมาแล้วอ่ะที่อาตมาบอกกับ7ขวบนั่งสมาธิอ่ะจนแสงแดดคอยแล้วแต่เงาของต้นว่ายังไม่คอยอ่ะที่เราเคยได้ยินอ่ะแล้วท่านก็มีความทุกข์ใช่ไหมล่ะความทุกข์ที่ออกจากความทุกข์ท่านก็ไปฝึกสนใช่ไหมล่ะฝึกสนกับครูบาอาจารย์จนอาจารย์สองคนสุดท้ายก็อุทกดาบทอาราธดาบทอ่ะได้มาที่ถึงชั้นเจ็ดอ่ะชั้นแปดอ่ะก็
็ยังไม่ถึงความดับทุกข์ถึงสิ้นสุดอ่ะ

ท่านก็ต้องฝึกต่อฝึกเห็นแบบฝึกต่อฝึกในอะไรต่อล่ะในธรรมทุกขและกิริยาน่ะทรมานตนต่ออีก6ปีนะอีก6ปีก็ยังไม่สำเร็จอ่ะท่านก็ยังไม่ท้อเห็นป่ะเพราะท่านมีขันติความอดทนมีสัจจะบอกแล้วนะว่าสัจจะธรรมะขันติจาคะเนี่ยล่ะคือธรรมที่เราให้เรามีความสำเร็จอ่ะท่านก็มีพร้อมท่านมีสัจจะอยู่ในตัวเองนะแบบอาสนะสุดท้ายถ้าเราไม่สำเร็จสัมโพธิญาณแล้วเนี่ยเราจะไม่ลุกแม้ทั้งเลือดและกระดูกจะเหือดแห้งไปเนี่ยท่านก็ไม่ลุกอ่ะคืนแห่งวันแห่งคืนแห่งวิสาขะเนี่ยเห็นไหมท่านมีสัจจะแล้วท่านก็ฝึกฝนมาเนี่ยท่านฝึกว่าทางทำก็ทรมานตนก็ไม่สำเร็จก็เลยย้อนกลับมาว่าอายุ7ขวบท่านใช้อานาปานสติท่านก็ใช้อานาปานสติจนถึงอาสวะขยายานเนี่ยตาอย่างรู้ว่าอาสวะมันหมดจิตก็เป็นอิสระจิตมีวิชาเต็มที่แล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้วจักขุได้เกิดขึ้นแล้วญาณได้เกิดขึ้นแล้วเพราะรู้เห็นในอริยสัจ4รู้นี่คือทุกข์ฉันรู้แล้วกำหนดรู้แล้วแล้วรู้แล้วด้วยอ๋อสาเหตุมันมีอย่างนี้เองอ๋อฉันรู้แล้วสาเหตุแล้วก็ละได้แล้วด้วยรู้นิโรธความดับทุกข์รู้แล้วก็ทำให้แจ้งแล้วแจ้งกระปาจักแก่ใจจิตมีความรู้สึกว่ามันหลุดหมดแล้วแล้วทางเนี่ยทั้งทำให้สำเร็จแล้วถ้าทางนี้จะประกอบด้วยมรรคมีองค์8เนี่ยมันต้องประกอบทั้ง8องค์ถึงจะเป็นมรรคมี7องค์ก็ไม่เป็นมรรคนะแล้วเราเป็นคิดคารวาสเนี่ยอยู่ด้วยการทำงานเนี่ยทำไมไม่ใช้มรรคองค์ที่เป็นสัมมาอาชีวะเนี่ยให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของพวกเราเลยเป็นคารวาสที่ทำงานอยู่ข้างนอกเนี่ยลืมตรงนี้หรือเปล่ามีแต่ศีล5เนี่ยใช่ไหมล่ะศีล5คือสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะเนี่ยทำไมไม่ถึงนึกถึงสัมมาอาชีวะล่ะเพราะเรามีชีวิตการทำงานอยู่ข้างนอกเนี่ยวันละกี่ชั่วโมงล่ะเคยคิดมั่งมาเราลืมตรงเนี้ยนะพยายามอยู่ใช้ชีวิตสัมมาอาชีวะการเจ้งเลี้ยงชีวิตชอบการทำงานเนี่ยเอาเป็นธรรมะการฝึกปฏิบัติเพราะเราทำงานวันละกี่ชั่วโมงอ่ะ8ชั่วโมงอ่ะจริงมากทำงาน8ชั่วโมงยาวนานน่ะต้องนอนกี่ชั่วโมงอ่ะบางคนนอน6บางคนนอน7บางคนนอน8แล้วอีก8ชั่วโมงทำอะไรจิตปาถะอยู่ในท้องถนนมั่งทำงานส่วนตัวธุระอะไรส่วนตัวมั่งใช่ป่ะการทำงานน่ะ1ใน3แล้วอ่ะแล้วเราทิ้งตรงนี้ไปได้ยังไงไม่ทำมรรคให้มันครบละอาชีวะเนี่ยทำงานด้วยความปฏิบัติธรรมไปด้วยด้วยความสุขด้วยหน้าที่ที่ต้องทำไม่ได้ทำงานเพื่อเงินทำงานเพื่อธรรมะเพราะเรามีหน้าที่จะต้องทำถ้าทำงานด้วยเงินมันก็ทำให้ถึงเวลาก็ต้องหมดเวลายังได้เอาเวลาได้เงินเนี่ยไปซื้อหาความสุขข้างนอกจริงแล้วหาความสุขได้การทำงานได้ชั่วโมงแรกแล้วที่ตอกบัตรแล้วเห็นไหมล่ะเราว่ามะเนี่ยเราบางทีเราลืมนะมัวแต่ทำสมาธิมักตัวเดียวเองสัมมาสมาธิอย่างเดียวเลยจริงเป็นสัมมาหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือเป็นมิจฉาสมาธิก็ยังไม่รู้เลยอ่ะใช่ไหมล่ะสติก็ยังไม่พอไม่ค่อยฝึกสติกันน่ะเอาตัวอันเดียวเลยไม่ก็มันก็เลยไม่เป็นมรรคอะสิไม่ไปทางเดินที่มันเป็นชีวิตที่ดีอ่ะมันไม่สมบูรณ์อ่ะมันต้องสมบูรณ์ทั้ง8องค์น่ะนะแล้วก็ไปคิดดูแล้วกันก็อาจจะง่วงนอนหน่อยนะเพราะอาจ

งั้นทนฟังหน่อยแล้วกันทนฟังพอได้พอมันรู้เข้าใจแล้วมันจิตมันจะโพงไปเองนั่นล่ะมันจะไม่ง่วงล่ะนะพยายามทำจิตให้ล่าเริงจะได้ไม่ง่วงแต่ก็เคยนัดอามาเนี่ยดีพูดไปหลับคาธรรมะอะไรก็มีนะมันรู้ตัวทีแล้วถึงตอนไหนละบางทีก็อ้อแอไปอ้อแอมาบางทีก็หลับเป็นการทีมก็ไม่ไหวนะพี่ต้องพักผ่อนบ้างเอาเท่าที่ได้แล้วกันนะก็ค่อยฟังไปเนี่ยแล้วก็คือธรรมะไม่มีสีความหมายแบบเนี่ยธรรมะคือทุกอย่างอ่ะเป็นธรรมชาติทุกอย่างเป็นธรรมชาติหมดนะสังฆตาธรรมสิ่งที่ผสมปรุงแต่งหรือสิ่งที่ไม่ผสมปรุงแต่งก็เป็นธรรมะหมดรูปธรรมนามธรรมก็เป็นธรรมะหมดแต่ก็เรียกง่ายๆว่าที่สุญญนิพพานก็คือธรรมะหมดเป็นธาตุเป็นหมดทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธาตุสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นกำลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยตามเหตุตามปัจจัยนั่นแหละอยู่เดืองนิดฉะนั้นต้องทำเหตุและปัจจัยเนี่ยให้มีความคิดเห็นที่เป็นเหตุและปัจจัยอย่าให้เป็นความรู้สึกที่ชอบและไม่ชอบถ้ามีอะไรมาเกิดขึ้นกับจิตใจความรู้สึกของเราให้เรามีความคิดเห็นว่าอ๋อไปตามเหตุตามปัจจัยถ้ามีอย่างนี้นะถือว่าโอเคละจะได้พัฒนาต่อไปได้ให้มากขึ้นมากขึ้นจนเกิดปัญญามากขึ้นมากขึ้นทำให้ตัณหามันน้อยลงถ้ามีความรู้สึกว่าอยากยินดีกับยินร้ายกับมันเนี่ยมันก็ไปตามกิเลสนั่นล่ะแต่ถ้าเราคิดว่าโอ้ตามเหตุตามปัจจัยเป็นอย่างนั้นของมันเองนั่นแหละแต่ว่าเราเริ่มเข้ารู้ฝาเป็นจริงเริ่มเข้ากระแสแล้วนะทำให้ตัณหามันน้อยลงไม่ทำตามตัณหาเท่าไหร่อ๋อแล้วก็ได้ดับเหตุดับปัจจัยแต่ถ้าเป็นสิ่งอย่างนั้นที่ควรกระทำแล้วมันยังไม่สำเร็จแล้วก็สร้างเหตุสร้างปัจจัยให้มันมากขึ้นแล้วก็ให้มันสำเร็จตามที่ต้องการแต่ถ้าเป็นสิ่งนั้นที่เป็นสิ่งที่ทำให้เราเป็นทุกข์แล้วก็ดับเหตุดับปัจจัยมันก็แล้วกันไม่ก็มีอยู่แค่นี้นะชีวิตเราจะได้ทุกข์น้อยลงเพราะเราเกิดมาแล้วก็ไม่ได้เกิดมาเพื่อทุกข์ใช่ไหมเราเกิดมาเพื่อเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐด้วยการฝึกสอนนะพอฝึกได้พระเจ้าก็ไม่ได้สอนเราที่มันนอกเหนือจากที่เราทำไม่ได้ท่านเอาธรรมชาติของมนุษย์นะพื้นฐานของธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยมาสอนเรานั่นล่ะว่าเราเนี่ยต้องฝึกนะอะไรเนี่ยนะเมื่อเราได้ฝากพิเศษที่ถูกต้องแล้วเนี่ยนะแต่พื้นฐานแล้วพื้นฐานเนี่ยก็เป็นสัมมาทิฏฐิซะตอนนี้เราก็ที่บอกวันนี้เดี๋ยวสมัยเนี่ยนะทั้งโลกแหละนะเป็นไปเพื่อก่อกิเลสมากกว่านะไม่ได้เพื่อดับทุกข์อ่ะนะเพื่อจะมีนั่นมีนี่เพื่อจะบำรุงกิเลสให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็บางคนก็เห็นเป็นสิ่งที่ดีด้วยนะก็คอมเมนต์กันเชียร์กันถือว่าเป็นของที่เท่บางทีเป็นไม่รู้จักแยกแยะแล้วทำตามดาราเข้าไปดาราทำแบบนี้แล้วก็ทำแบบนั้นแล้วก็เห็นนักร้องเต้นแบบนั้นเต้นแบบนี้แล้วก็ทำตามว่าไปเนี่ยไม่รู้ดีรู้ชั่วรู้เหมาะรู้สมเลยอ่ะนี่คือเราทำตามค่านิยมปะตามความนิยมของมนุษย์ของโลกเนี่ยนะไม่ได้ให้ปัญญาของตัวเองว่ามันควรไม่ควรอ่ะนะดีชั่วแยกไม่ออกยิ่งสังคมเราสังคมไทยเนี่ยแยกคนดีแยกคนชั่วไม่ออกเนี่ยเอามีแต่ค่านิยมแต่ตัวเราก็เดือดร้อนนะสังคมก็เดือดร้อนน่ะเดือดร้อนทุกหย่อมย่าเนี่ยยิ่งดึงใจเราไปเรื่อยๆดึงใจเราเรื่อยๆน่ะอะไรไม่พอใจก็คอมเมนต์ด่ากันมันก็ยิ่งห่างจากทางเดินที่มันห่างจากทางเดินที่มันควรจะเป็นน่ะเราเนี่ยเหมือนกับ
เรามันไม่เหมือนสัตว์ทั่วไปอ่ะทั่วสัตว์ทั่วไปมันใช้สัญชาตญาณใช่ไหมในการมีชีวิตอยู่ของมันอ่ะแต่เราเนี่ยเราไม่ได้ใช้สัญชาตญาณอ่ะเราใช้การฝึกฝนการเรียนรู้มาเนี่ยใช้ความคิดเห็นน่ะในการดำรงชีวิตอ่ะเราใช้สัญชาตญาณน้อยกว่าสัตว์อ่ะถ้าเรามีความคิดเห็นฝึกมาไม่ดีมีความคิดเห็นไม่ถูกต้องเนี่ยก็ยิ่งทำลายตัวเองทำลายคนอื่นสังคมมันก็แย่อะอย่างสัตว์เนี่ยเกิดมาเนี่ยมันก็หากินได้เลยใช่ไหมหากินได้เลยเดินได้เลยด้วยแต่มนุษย์เรามันไม่ใช่อ่ะมนุษย์เราไม่ต้องมีการเลี้ยงดูอ่ะเลี้ยงดูจากคนอื่นอ่ะนะที่จากพ่อจากแม่เนี่ยช่วงเลี้ยงดูเขาก็ส่งเราเรียนนู่นเรียนนี่ฝึกฝนนั่นฝึกฝนนี่ส่งเข้าโรงเรียนใช่ไหมแล้วเราก็ฝึกฝนมาสัตว์เราจะหากินได้มีชีวิตเองได้อายุกี่ปีล่ะ20ปี25ปีนะออกไปหากินทำงานได้ฝรั่งกี่ปีล่ะ16ปีไอ้ช่วงที่เราโดนเลี้ยงดูน่ะแล้วก็ฝึกสนจะหาความรู้ใช่ไหมแล้วก็ฝึกสนแต่บังเอิญเราไปฝึกสนในสิ่งที่มันไม่เกิดประโยชน์กับชีวิตอ่ะนะทำให้ชีวิตแย่ลงด้วยซ้ำแบบมันก็ยังอยู่ที่ผู้บริหารประเทศอีกอ่ะแต่ทั้งนั้นก็อยู่ที่คนในประเทศอีกอ่ะบางทีเห็นผิดเป็นถูกด้วยซ้ำป่ะแล้วก็รู้อยู่อ่ะคนเข้าวัดกี่คนเองก็บางทีเขาว่าศาสนาหรือวัดน่ะคำสั่งสอนน่ะล้าหลังอันนั้นยิ่งเข้าใจผิดใหญ่เลยอ่ะเข้าใจผิดมากๆเลยอ่ะเพราะศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาที่รองรับที่จะรับปัญหาที่เรามีอ่ะจะแก้ปัญหาให้เราได้อ่ะจริงเรามีปัญหาทุกอย่างนะมาวัดเนี่ยมาฝึกปฏิบัติเนี่ยมันจะแก้ปัญหาได้หมดอ่ะปัญหาทุกปัญหามันแก้ได้ด้วยธรรมะนะเศรษฐกิจก็แก้ได้ธรรมะสังคมการเมืองการปกครองก็แก้ด้วยธรรมะทุกสิ่งทุกอย่างแก้ด้วยธรรมะหมดอ่ะการทำมาหากินเศรษฐกิจก็แก้ด้วยธรรมะทุกอย่างอ่ะแม้แต่ตัวเราเองอ่ะก็แก้แม้ทั้งคนในครอบครัวเราอ่ะความเป็นครอบครัวเราถ้ามีปัญหาในครอบครัวก็ต้องแก้ด้วยธรรมะบางคนหนีปัญหาครอบครัวไปหาไปข้างนอกเนี่ยก็ยิ่งทำให้ครอบครัวแย่ใหญ่บางคนใช้ความรู้ฝึกในการแก้ปัญหาไม่ใช้ธรรมะในการแก้ปัญหาแต่บางคนเนี่ยเคยได้ข่าวไว้ล่ะฆ่าตัวตายน่ะเพราะอะไรล่ะอาศัยความรู้สึกของตัวเองแก้ปัญหาใช่ไหมล่ะมันเลยให้ธรรมะแก้ปัญหานะบางคนก็แก้ด้วยการฆ่าลูกฆ่าเมียฆ่าพ่อฆ่าแม่อะไรฆ่าและครอบครัวน่ะแก้ปัญหามันก็ไม่ใช่อ่ะนั่นว่าคนหาธรรมะถือว่าธรรมะล้าหลังจริงแล้วไม่มีใครพัฒนาทางด้านจิตเนี่ยแต่สูงไปฝ่าพระพุทธเจ้าอีกแล้วแต่เทคโนโลยีพวกนี้ยังไปไม่ถึงหรอกนะวิทยาศาสตร์ยังไปไม่ถึงจริงถ้าเราเพื่อปฏิบัติเนี่ยเราจะประจักษ์แจ้งกับใจเองอ่ะนะยิ่งปฏิบัติมากเราก็จะยิ่งรู้เข้าใจมากขึ้นเราอยากสงบมากขึ้นความสงบก็คือความสุขนั่นแหละความพอใจก็คือความสุขทำแล้วก็ถูกต้องไปหมดนะถูกต้องไปหมดพอถูกต้องแล้วอะไรก็พัฒนาดีขึ้นไปหมดนั่นแหละ

จะขออนุโมทนาพวกเรานี่มาวัดเนี่ยนะมาเรียนรู้นะเรียนรู้และฝึกสนนะพัฒนาตัวเองแน่ถูกแล้วเราต้องดึงศักยภาพของเราออกมาใช้ให้มากที่สุดวันที่อาตมาบอกว่าเจ้าไม่ได้เป็นผู้วิเศษเป็นธรรมรุธรรมดานะแต่ท่านฝึกสนนะถ้าเป็นต้นแบบแห่งการฝึกสนมนุษย์ได้ไม่ได้ประเสริฐด้วยการเกิดมาแล้วจะประเสริฐเลยล่ะใช่ไหมล่ะถ้าไม่ฝึกฝนมันก็ไม่ประเสริฐอ่ะต้องฝึกฝนอ่ะแล้วเราเพราะเราเนี่ยอย่างเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเพราะมนุษย์ฝึกฝนแล้วฝึกฝนต่อยอดความรู้กันได้ฝึกจนเกิดเครื่องมือเครื่องใช้เกิดเทคโนโลยีต่างๆมากมายเลยอ่ะเพราะการฝึกนะฝึกฝนเหมือนคนเขียนโปรแกรมอ่ะฝึกเขียนบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้าพัฒนาโปรแกรมบ่อยๆเข้าพัฒนาโปรแกรมบ่อยๆเข้าเราถึงมีโปรแกรมหรือมีเทคโนโลยีอะไรมากมายเลยเห็นป่ะล่ะอีกหน่อยแล้วคงจะต้องกดกลางอากาศได้เลยอ่ะอีกหน่อยเสื้อผ้าเราชาร์จมือถือได้อ่ะแต่รถจะไม่ค่อยมีคนขับแล้วเพราะการฝึกฝนของมนุษย์ไงใช่ไหมล่ะแต่เขาฝึกฝนในเรื่องที่เกิดเทคโนโลยีเกิดเครื่องมือเครื่องใช้ใช่ไหมล่ะแต่ถ้าเขาเอามาใช้ในการที่จะทำให้ยังไงให้คนมีความพ้นทุกข์และยิ่งดีใหญ่เลยอ่ะแต่เขาไปส่งเสริมเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของมูลค่าซะมันจะเป็นใช้ไปทางที่จะเอาให้มนุษย์พ้นทุกข์อ่ะเพราะการฝึกฝนเนี่ยมันก็เกิดแบบฝังโลกธรรมชาติกับโลกมนุษย์เนี่ยมันได้แตกต่างกันใช่ไหมล่ะเพราะฝึกมันฝึกเพราะสัตว์เนี่ยแม้ทั้งฝึกฝนได้เนี่ยนะช้างม้าก็แล้วแต่ปลาโลมาก็แล้วแต่ลิงก็แล้วแต่เนี่ยพวกนี้ก็ฝึกฝนได้ใช่ไหมล่ะแต่ใครฝึกฝนล่ะฝึกฝนให้มันล่ะก็มนุษย์นั่นล่ะใช้ความสามารถของมนุษย์เนี่ยฝึกฝนสัตว์พวกนี้ถ้าสัตว์พวกนี้ใช้ความฝึกการฝึกฝนพวกนี้มาใช้ในชีวิตของเขามะเปล่าหรอกมารับใช้มนุษย์มันก็ได้แค่นั้นน่ะก็ตายไปไม่ได้เกิดประโยชน์ในการฝึกฝนของพวกสัตว์พวกนี้เลยอ่ะแต่มนุษย์เนี่ยแบบฝึกฝนแล้วมันเกิดเทคโนโลยีเกิดอารยธรรมของมนุษย์เกิดอะไรใหม่ๆมากมายเลยอ่ะไม่มีที่สิ้นสุดหรอกไม่มีขีดจำกัดด้วยซ้ำแบบเพราะการฝึกฝนของมนุษย์บอกแล้วมนุษย์อะฝึกฝนได้เรียนรู้ได้อยู่ที่เราจะเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์มันไหมล่ะว่าต้องฝึกและฝึกได้ด้วยล่ะเพียงแต่แล้วว่าเรามีจิตใจที่ตั้งความคิดเห็นว่าอ๋อมีเหตุมีปัจจัยอ๋อเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้จิตมันหลุดพ้นจากตรงเนี้ยหลุดพ้นจากความโลภความโกรธความหลงหลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเราเป็นเราเป็นของเราอ่ะเพราะมันไม่มีจริงมันไม่มีอยู่จริงไม่มีอะไรที่จะเอาได้เป็นได้เลยในโลกเนี้ยเป็นของธรรมชาติมันน่ะเพราะเราไม่รู้ไงเรามีอวิชชาเราแค่สะกิดใจแล้วให้เราใจเราให้มีอะไรที่มันสะกิดเราสักนิดนึงน่ะเป็นพื้นฐานของความรู้น่ะอ๋อเป็นเหตุเป็นปัจจัยถึงจะเกิดนะโดยไม่ได้ตั้งบนพื้นฐานของความยินดียินร้ายชอบไม่ชอบให้ไปทำตามมันแต่เป็นความคิดเห็นว่าอ๋อเป็นเหตุเป็นปัจจัยหรือเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสักนิดหนึ่งสะกิดจิตให้มันนิดหนึ่งแล้วจิตก็จะพัฒนาต่อไปได้พัฒนาต่อไปเรื่อยๆพัฒนาต่อไปเรื่อยอ่ะใช่ไหมล่ะเออแล้วเราไม่ไปมีพื้นฐานสักนิดมันก็ไปต่อไม่ได้อ่ะไม่มีการพัฒนาปัญญาขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมล่ะต้องพัฒนาปัญญาครับมันต้องฝึกไงเราต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตล่ะใช่ไหมล่ะพระโสดาบันนี่เราต้องศึกษาสกิทาคาก็ต้องศึกษาอนาคามีก็ต้องศึกษายกเว้นอรหันต์ไม่ต้องศึกษาอรหันตผลนะไม่ต้องศึกษาเลิกศึกษาเห็นไปจริงจริงมนุษย์โลกเราแม้ในเรื่องของเรื่องสังคมโลกเขายังบอกเลยมนุษย์เราต้องศึกษาตลอดชีวิตเนี่ยก็เพิ่งมาพูดกันแต่จริงแล้วผู้ศาสนาพูดมานานแล้วว่าต้องศึกษาในศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมนุษย์เราต้องศึกษาเนี่ยแต่เขาตามไม่ทันผู้ศาสนาหรอกนั้นอย่าคิดว่าผู้ศาสนาได้ล้าหลังไม่ล้าหลังสามารถที่จะอยู่เหนือวัตถุได้นะทำให้เราไม่เป็นท่าวัตถุอยู่เหนือได้แล้วก็ใช้
ช้อะไรมีอะไรได้โดยไม่ทุกข์กับมันอ่ะใช้มันเกิดประโยชน์ด้วยซ้ำแบบเห็นแบบ

รู้ความเป็นจริงแล้วเขามีเทคโนโลยีเราใช้เราก็ใช้สิใช่ไหมล่ะแต่ไม่เป็นทาสมันนั่นล่ะใช่ไหมแต่เราถ้ามาปรึกษาแล้วมาเข้าใจแล้วก็เนี่ยถ้าเราทำให้เราแบบไม่ไปตามโลกอ่ะอยู่กับโลกได้ทันมันน่ะนะแต่มันไม่กัดกินหัวใจเราอ่ะไม่กัดเรียกว่าไม่กัดกินเจ้าของไม่กัดกินเจ้าของเจ้าของกายนี่คืออะไรล่ะรู้ไหมเจ้าของกายนี่คืออะไรเอาของกายนี่คือจิตไงจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวเพราะชีวิตเราอยู่ด้วยความรู้สึกอันจริงๆอยู่ด้วยความรู้สึกทั้งนั้นล่ะความรู้สึกที่ดิ้นรนน่ะลองย้อนกลับดูชีวิตสิความรู้สึกที่ดิ้นรนน่ะดิ้นรนด้วยความต้องการใช่ไหมล่ะชีวิตมันเป็นอย่างนั้นน่ะนะชีวิตนะชีวิตในความหมายของคนที่มีจิตวิญญาณมีสติปัญญานะตามหลักศาสนานะบางคนถ้าไม่อาศัยหลักศาสนาไม่เอาศาสนามาเทียบเนี่ยเพราะว่าชีวิตที่คือกายเนี่ยก็ยังหายใจได้อยู่เซลล์ยังทำงานอยู่เซลล์ยังสดชื่นอยู่ยังมีความรู้สึกนึกคิดอยู่อันนั้นมันแค่พื้นคนธรรมดาสามัญก็คิดได้แต่เราเข้าวัดเนี่ยเราต้องพาให้อีกชั้นหนึ่งว่าชีวิตเนี่ยต้องมองด้วยจิตของจิตวิญญาณอะมองด้วยสติปัญญาว่าชีวิตเราเนี่ยอยู่ด้วยความรู้สึกที่มันกวนกวายใจดิ้นรนด้วยความต้องการอยู่ตลอดเวลาเลยอะจนถึงเนี่ยแบบต้องการตั้งแต่เด็กมาแล้วเป็นวัยรุ่นแล้วจนหนุ่มเป็นหนุ่มสาวแล้วยิ่งหนุ่มสาวต้องการอะไรอยากจะมีคู่อยากจะแต่งงานเห็นปะต้องการทั้งนั้นน่ะพอแต่งงานแล้วเกิดปัญหาเกิดเรื่องต่อไปยาวเลยเห็นไหมล่ะมันเป็นอย่างนั้นน่ะต้องการแบบนั้นพอแต่งงานปุ๊บมีทำงานได้หน่อยอยากมีเกียรติยศชื่อเสียงแล้วใช่ไหมล่ะอยากมีความมั่นคงในชีวิตแล้วไม่ต้องการไปเรื่อยล่ะพอถึงใกล้จะตายแล้วไม่ต้องการอีกแล้วไม่ต้องการจะตายอยากจะอยู่แล้วอยู่ได้ไหมล่ะอยู่ไม่ได้หรอกแต่ไม่ตายอะได้ถ้าเราไปบาดถึงน่ะจากความตายเป็นความไม่ตายก็ย้อนกลับมาบอกว่าอัตตานี้ไม่ใช่อัตตาไม่ใช่ตัวตนของธรรมชาติฉะนั้นความตายก็ไม่ใช่ของเราแล้วทำยังไงล่ะให้จิตเนี่ยสามารถจะปล่อยกายนี้ได้ล่ะเพราะกายเพราะจิตนี่อยู่กายมาตลอดเวลาเลยสำคัญผิดว่ากายนี้เป็นของเราคราวนี้มันยึดแยกไม่ออกเลยเพราะคนที่ไม่ได้ฝึกษานะจะแยกไม่ออกเลยนะว่าชีวิตคือชีวิตกายจิตกิเลสตัณหาความทุกข์เราถ้าคนไม่ได้เข้าวัดนะมองไม่เห็นเรากลายเป็นเรื่องเดียวกันหมดเลยจริงๆนะแต่ถ้าคนเข้ามาฝึกษาที่วัดแล้วมีสติมีจิตวิญญาณมีสติปัญญาสามารถจะแยกแยะออกก็ได้ชีวิตคือชีวิตกายคือกายจิตคือจิตทุกข์คือทุกข์กิเลสตัณหาก็แยกออกไปจากกันได้อย่างพระอรหันต์นะแยกได้เห็นไหมล่ะชีวิตคือชีวิตทุกข์ก็คือทุกข์แยกออกไปเลยแยกจนถึงสิ้นเชิงด้วยอย่างเราเข้าปฏิบัติเนี่ยเห็นไหมบางสิ่งบางอย่างความโลภความโกรธความหลงเราเบาบางลงแล้วก็รู้สึกได้อะความทุกข์มันเริ่มน้อยลงเพราะความทุกข์มันเริ่มโดนกำจัดโดนละไปทีละนิดแล้วแค่ยังทำได้แค่ไม่ค่อยมีเวลาทำยังได้ขนาดเนี้ยแต่ถ้าเราเอาสัมมาอาชีวะการทำงานวันละ8ชั่วโมงเนี่ยเอามาประพฤติปฏิบัติในธรรมะเนี่ยนะทำให้การทำงานเนี่ยเป็นด้วยหน้าที่ที่มีความสุขการปฏิบัติธรรมะไปด้วยเนี่ยนะโดยอาศัยเงินนั้นน่ะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงให้เรามีชีวิตอยู่ได้เป็นผลตอบแทนนะคือเราทำงานเพื่อหน้าที่เพื่อธรรมะไม่ได้ทำงานเพื่อเงินแต่เงินเป็นแค่ผลพลอยได้ที่ให้เรามาเลี้ยงชีวิตเราอยู่ได้แล้วจะมีความฝึกฝ่ามั้ยล่ะ
ทำงานได้ตลอดล่ะบางทีทำงานก็ทำไปยิ้มไปทำงานไปก็พอเรามีปิดใจตั้งนี้แล้วการติดต่อคนรอบข้างก็มีความสุขอ่ะพูดจาอะไรก็หวานหูไปหมดอ่ะเพราะอะไรเพราะเรามีความคิดเห็นที่ถูกต้องอ่ะมีสัมมาทิฏฐิอันดับแรกเนี่ยที่ทำสิ่งที่ดีอ่ะที่จะไม่ทำสิ่งที่ไม่ดีจะละสิ่งที่ไม่ดีในตัวเราออกเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งไม่ดีเราก็เอาออกซะเราเชื่อพระพุทธเจ้าอาศัยศรัทธาผมพระพุทธเจ้าเพราะยังไม่ถึงจุดนึงแล้วนะเราก็ต้องอยู่ในทางโลกีก่อนเอาทางมรรคองค์8ไปทางโลกีก่อนทางที่จะทำให้เราเป็นคนดีเนี่ยและไม่ทำสิ่งที่ไม่ดีอ่ะและไม่มีโทษทางกายทางวาจาเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งแล้วก็พาเป็นโลกุตตระซะให้รู้ความเป็นจริงของสิ่งทั้งปวงมันเป็นอยู่แบบนั้นน่ะมันมีเหตุมีปัจจัยมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยในแง่ใดแง่หนึ่งก็ได้จะได้ไม่ทุกข์จะได้มีตัวเรียกแก้ปัญหาจิตเมื่อเขาก็ค่อยหลุดไปเองนั่นแหละหลุดพ้นมาจิตเป็นอิสระจริงแล้วเนี่ยธรรมะมันก็คำสั่งสอนของพุทธศาสนาเนี่ยหลักใหญ่มันก็มีเยอะนะแต่ทั้งหมดแล้วเนี่ยทำเพื่อที่จะละจะลดจะกำจัดคำว่าตัวตนของตนออกแค่นี้เองอ่ะเรื่องตัวตนของตนออกก็คืออุปทานนั่นล่ะนะเอารู้ความจริงของธรรมชาติรู้ในความหมายของธรรมะแล้วเนี่ยรู้ในระยะสัจสี่แล้วเนี่ยในแง่มุมเนี่ยนะก็มาฝึกนะไอ้สิ่งที่เราต้องฝึกก็คือในข้อที่สี่ของระยะสัจสี่เนี่ยมรรคองค์8เนี่ยทางเดียวไม่มีทางอื่นอ่ะทางนี้ทางเดียวเพื่อจะดับทุกข์เราอ่ะนะเป็นคือความคิดเห็นแบบนั้นจะ มีทัศนคติมี อุดมคติเนี่ยแบบเรียกว่าไปทางธรรมอ่ะที่จะดับทุกข์เรามีความเชื่อแบบนั้นถ้ามีความคิดเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยไอ้มรรคองค์ที่สองเนี่ยเรียกสังคปะเนี่ยมันก็จะดำเนินไปตามนั้นนะเพราะไม่พื้นฐานความคิดเห็นแบบนั้นนั้นการกระทำในการต้องการหรือความปรารถนาเนี่ยที่อยากกระทำเนี่ยเรียกว่าความดำริชอบที่เราเข้าใจกันนะความปรารถนาชอบความต้องการชอบด้วยสติปัญญาเนี่ยก็ทำตามความคิดเห็นแบบนั้นนั่นแหละจะไปทางนี้หมดเลยอ่ะขอมีความคิดเห็นอันที่ถูกต้องเป็นพื้นฐานในการนำทางไปเหมือนเข็มทิศอ่ะก็ไปทางเนี้ยนั้นการกระทำทุกอย่างอ่ะอีก7ตัวไปจะไปตามนี้หมดเลยอ่ะจะมีอย่างนี้เป็นพื้นฐานหมดอ่ะข้อที่สองสัมมาสังกัปปะล่ะนะความปรารถนาชอบปรารถนาที่จะเป็นคนที่ไม่เห็นแก่ตัวแล้วนะเป็นคนที่เห็นกับคนอื่นแล้วเห็นกับธรรมะแล้วไปทางที่จะดับทุกข์ให้ตัวเองแล้วพอเราฝึกในฝีสมาธิปัญญามีปัญญาแล้วนี่ใช่ปะล่ะมีปัญญาแล้วนะเพราะว่าปัญญาเนี่ยจิตมันอบรมปัญญาใช่ไหมพอปัญญาก็รู้แล้วปัญญาก็คือวิปัสสนานั่นล่ะคือว่าเป็นไปตามกฎของธรรมชาตินั่นล่ะขณะนี้จังทุกขังนัตตาเนี่ยเป็นกฎแห่งเหตุและปัจจัยเนี่ยเห็นอย่างนี้แล้วก็ไปตามนี้หมดแล้วล่ะนะเป็นพื้นฐานของความคิดเห็นขณะความปรารถนาก็ไปตามนั่นแหละที่จะลดตัวตนออกลดความเห็นแก่ตัวเองออกเมื่อตัวตนก็คือความเห็นแก่ตัวเองนั่นล่ะที่จะบริโภควัตถุนิยมเยอะๆบริโภคค่านิยมเยอะๆท่านนิยมแบบเนี้ยท่านก็บริโภคแบบเนี้ยคือทางตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเนี่ยแหละก็ไหลเป็นทุกข์ก็สิบริโภคมากก็ทุกข์มากอ่ะล่ะ
แล้วก็เป็นเรื่องที่จะเขาเรียกว่าเนคขัมมะและเนคขัมมะสังคัปปะเนี่ยเนคขัมมะแปลว่าเอาออกออกจากกามกามคือตาหูจมูกลิ้นกายใจออกจากความเหมือนกับตัวเองออกอะไรอย่างเงี้ยนะเพื่อจะมาปฏิบัตินะให้มีจิตใจที่มีคุณธรรมสูงขึ้นมีความดีมากขึ้นนะมีความดำริมีความปรารถนาที่จะอัพยาสังกัปปะคือความไม่พยาบาทไม่เกลียดชังใครนะไม่พยาบาทใครไม่เกลียดชังใครมีวิหิงสาสังกัปปะความไม่เบียดเบียนการไม่ทำร้ายใครการไม่พูดร้ายใครคือทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะขอให้เว้น3ตัวนี้เอาไว้นะ1ไม่เห็นแก่ตัวใช่ไหมล่ะ2ไม่เกลียดชังใครไม่พยาบาทใครไม่เกลียดใครไม่ชังใครแล้วก็ไม่พูดร้ายไม่ทำร้ายใครนะก็ทำไปเถอะทำ3สิ่งที่ดีก็ทำไปยกเว้นไอ้สิ่งที่มันให้โทษ3ตัวเนี่ยนั่นคือปัญญาปัญญาต้องนำหน้าพอเรามีปัญญามีความคิดเห็นมีการปรารถนาอย่างนี้และมีความการกระทำอย่างนี้แล้วมันก็ทำให้ศีลเนี่ยมันเดินน่ะนะทำให้สัมมาวาจาการพูดจาเนี่ยที่เราติดต่อคนอื่นน่ะก็ไปตามนี้หมดเลยมันก็จะดีหมดอ่ะใช่แบบหนึ่งอันดับแรกที่สำคัญหลักๆเลยคือเราจะไม่พูดปดอ่ะไม่กล่าวคำเท็จไม่พูดให้ร้ายใครทำร้ายใครหรือทำให้เขาเสียหายอ่ะไม่พูดปลดอ่ะนี่คืออันแรกเลยอ่ะจะพูดไม่ใช่ให้ไม่ให้พูดเลยนะให้พูดแต่ให้ยกเว้นในพวกนี้เอาไว้นะหนึ่งจะไม่พูดปลดนะจะไม่เอาไอ้เรื่องพวกนี้มาเป็นมาอยู่เป็นพื้นฐานในการที่จะพูดออกไปล่ะพูดได้หมดอ่ะแต่ยกเว้นในตรงนี้แล้วกันไม่พูดปดไม่พูดส่อเสียดหรือทำให้คนอื่นก็แตกกันนะแล้วก็ไม่พูดคำหยาบแล้วก็ไม่พูดที่ไร้ประโยชน์ไร้สาระเรียกเพ้อเจ้อนั่นแหละเรียกว่าโปยเรียกว่าพูดโปยเข้าเปลือกรู้จักว่าพูดโปยเข้าเปลือกคือพูดโปยเข้าเปลือกคือมันไม่มีเนื้อในอ่ะไม่ได้เปลือกแล้วก็เลี่ยล่าไปทั่วล่ะและเทะไปทั่วสกปรกไปทั่วล่ะทำความสะอาดก็ยากจริงไหมล่ะข้าวเปลือกเม็ดเล็กอ่ะใช่ไหมล่ะสายก็ยากใช่ไหมล่ะสกปรกด้วยเนื้อไม่มีอ่ะเรียกว่าพูดโปยข้าวเปลือกพูดเพ้อเจ้อพูดเหลวไหลนะพูดอะไรได้หมดยกเว้นไอ้คำพูดพวกนี้แล้วกันอันหลักๆก็คือคำพูดโกหกอ่ะพูดที่ให้ร้ายคนอื่นนะพูดไม่ความเป็นจริงแล้วก็ให้ร้ายคนอื่นคนอื่นก็เสียอะไรเงี้ยนะคือถ้าเรามีปัญญาคือมีความสัมมาทิฏฐิหรือสัมมาสังคัปปะนะความปรารถนาชอบความดำริชอบอย่างนั้นนะมันก็ทำให้การพูดจามันก็ไปตามนั้นนั่นแหละบอกแล้วว่าถ้ามีความคิดเห็นยังไงตัวอื่นก็เป็นไปตามนั้นหมดนั่นแหละผมอยากทำความดีอย่างเงี้ยต้องการมีความเห็นอยากเป็นคนดีอย่างเงี้ยฉะนั้นความต้องการมันก็ต้องไปตามอยากจะเป็นคนดีใช่ไหมล่ะทำอะไรก็เป็นคนดีอยากจะพูดอะไรก็เป็นคนดีหมดจริงไหมล่ะอยู่ที่ความคิดเห็นนั่นแรกถูกมันก็เป็นอย่างนั้นหมดนั่นแหละคือธรรมชาติแท้ๆมันเป็นแบบนั้นเห็นแบบในมรรคองค์8เนี่ยนะพูดถึงปัญญานำหน้าปัญญาศีลและสมาธิใช่ไหมล่ะเห็นป่ะสองตัวแรกปัญญาสามตัวต่อไปเป็นศีลสามตัวต่อไปเป็นสมาธิใช่ไหมล่ะแต่ทำไมไตรสิกขาขึ้นด้วยศีลก่อนแล้วตามด้วยศีลสมาธิปัญญาล่ะมันแตกต่างกันเลยเห็นไหมล่ะเพราะอะไรรู้ป่ะงงแล้วลองคิดว่าลองเอะใจไหมล่ะแตกใจไหมล่ะเพราะศีลเนี่ยมันเป็นของแคบนะคนเราจะทำอะไรเนี่ยนะเราต้องเปลี่ยนพฤติกรรมก่อนเราต้องเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองก่อนตัวเองอยากจะพ้นทุกข์เนี่ยตัวเองก็ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นคนดีก่อนจริงไหมล่ะว่าจริงไหมล่ะอย่างโยมมีสมาธิเนี่ยอยากจะมีสมาธิแล้วโยมมา
ป็นคนที่โมโหเนี่ยหงุดหงิดหรือก็วุ่นวายใจเนี่ยยอมนั่งสมาธิได้ไหมล่ะไม่ได้หรอกเพราะอกุศลกับสมาธิมันเข้ากันไม่ได้อ่ะแต่ความดีความสุขเนี่ยมันจะหนุนสมาธิเห็นไหมว่ายอมนั่งสมาธิยอมโมโหใครยอมนั่งสมาธิได้ไหมไม่ได้นะเห็นไหมมันแย้งกันมันไม่ได้หรอกดังนั้นดับแรกในฝึกษาในฝีก่อนยอมก็ต้องมีกายวาจาที่ไม่เป็นโทษกับตัวเองไม่เป็นโทษกับคนอื่นเมื่อเป็นโทษแล้วเนี่ยมันก็เราให้เราทำสมาธิได้ง่ายขึ้นอ่ะยิ่งเรามีจิตอาสาพูดจาคนดีคนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยช่วยเหลือคนอื่นเขาแล้วเนี่ยหรือช่วยเหลือหมู่คณะเนี่ยถ้าความดีที่เราทำเนี่ยเราเอามานึกตอนนั่งสมาธิเนี่ยสมาธิจะเกิดขึ้นง่ายนะจริงๆนะเรียกว่าเห็นป่ะองค์ฌานเนี่ยปฐมฌานประกอบด้วยอะไรล่ะ5องค์ใช่มั้ยวิตกวิจารปิติสุขแล้วก็เอกคัตตาหรือสมาธิหรือเบกขานั่นล่ะเห็นป่ะจนได้เป็นจิตเป็นสมาธิเป็นเอกคัตตาได้หรือเบกขาได้ยังก็ต้องผ่านปิติและสุขเพราะนั้นปิติและสุขคือพื้นฐานของสมาธิเพราะนั้นการนั่งสมาธิโยมมีจิตที่เป็นอกุศลเนี่ยมันเข้ากันไม่ได้กับสมาธิอ่ะนะเวลานั่งสมาธิครูบาอาจารย์ถึงบอกว่าทำลมหายใจเข้าให้มีปิติลมหายใจออกให้มีปิตินั่นล่ะเป็นอุบายให้จิตเป็นสมาธิได้ง่ายขึ้นง่ายขึ้นง่ายขึ้นลองสังเกตลองไปทำดูแล้วกันนะไม่ต้องเชื่ออาตมาหรอกตามหลักกาลามสูตรต้องเห็นด้วยตัวเองนะอย่าไปเชื่อพุทธเจ้าก็อย่าไปเชื่อพุทธเจ้าท่านไม่บอกอย่าเพิ่งเชื่อท่านไปทำดูก่อนถ้าทำแล้วใช่ค่อยเชื่ออย่าเชื่อว่าคนนี้เป็นอาจารย์ของเราอะไรเงี้ยอย่าเชื่อเพราะว่าฟังต่อๆกันมาสิบสูตรแล้วล่ะจริงไหมล่ะอย่าไปเชื่อทำดูก่อนแต่ถ้าเราฟังแล้วฝึกว่ามันใช่แล้วทำให้เราเบิกบานใจอันนั้นก็คิดว่าถูกมันเห็นด้วยตัวเองมันมีปัญญาแล้วมันเริ่มเข้าใจแล้วพอเข้าใจธรรมะขึ้นแล้วมันก็จะสบายใจขึ้นนะเหมือนกับจิตใจมันเริ่มเป็นระเบียบขึ้นแล้วมันไม่ยุ่งเหยิงมันไม่สับสนมีทางออกแล้วเริ่มเห็นแสงที่ปลายอุโมงค์แล้วนะแล้วมีแสงแห่งธรรมะแล้วกิเลสก็มีแสงนะแต่เรามีเริ่มมีแสงแห่งธรรมะเพื่อไล่แสงแห่งกิเลสออกไม่ใช่กิเลสไม่มีแสงถ้าไม่มีแสงเราจะมองทางกิเลสออกเหรอเราจะทำตามกิเลสได้หรือเพราะกิเลสมันมีแสงมีความสว่างของมันแต่ความสว่างหรือความรู้เนี่ยเป็นแบบกิเลสไงมันมีความสว่างหรือความรู้ไปแบบธรรมะก็แบบบอกแล้วไงว่าความคิดเห็นเนี่ยมันเกิดจากว่าความรู้ฝึกหรือคำสั่งสอนในพุทธศาสนาคนฆ่าตัวตายที่อาตมาบอกเห็นป่ะเขาใช้ความรู้ฝึกนะไม่ได้ใช้ความรู้ของศาสนาว่าทางเนี่ยล่ะคือทางที่มีความสุขเป็นทางที่ทำแล้วถูกต้องเพราะคนทำมาหลายชั่วอายุคนแล้วอ่ะ 2,000 กว่าปีอ่ะนะอันดับแรกเนี่ยขอให้มีสัมมาทิฏฐิที่ถูกต้องหรือสัมมาทานสัมมาทิฏฐิที่ถูกต้องเถอะทุกทั้งปวงก็จะค่อยละลายไปค่อยละลายหายไปละโดนละไปด้วยสัมมาทิฏฐินั่นล่ะฟ้าเหม็นที่ถูกต้องนั่นล่ะนะยิ่งสังคมสมัยเนี่ยเห็นไหมเป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งนั้นเลยอ่ะที่จะก่อกิเลสก่อความโลภความโกรธความหลงขึ้นอีกอ่ะนะแล้วก็เดินทางศีลที่มันผิดนะได้พูดถึงสัมมาวาจาเห็นป่ะยังในโลกเราก็ยังมีอย่างเงี้ยมีแต่มิจฉาวาจาเยอะแล้วต่อไปล่ะมีสัมมาอะไรอีกล่ะสัมมาวาจาแล้วศีลตัวที่สองสัมมากัมมันตะการงานชอบก็คือการงานชอบการเคลื่อนไหวร่างกายชอบ
การเคลื่อนไหวที่ถูกต้องสัมมาคือความถูกต้องเคลื่อนไหวในเรื่อง

ของการไม่เบียดเบียนคนไม่ทำร้ายไม่ฆ่าคนอื่นไม่ปาณาติบาตแล้วเราพอเรามีความที่เห็นเนี่ยทำสิ่งที่ดีแล้วเราจะไม่ฆ่าใครไม่ทำร้ายใครใช่ไหมล่ะไม่ลักเงินใครไม่ขโมยของใครใช่ไหมแล้วเราจะไม่ผิดรูปเมียใครจะไม่ทำมาทำลายของรักของใครนะจะไม่แม้ร่างของรักนะกาเมนี่ไม่ได้ว่าแบบพ่อลูกเมียเขานะจะเป็นของรักของเขาด้วยอ่ะอาจจะเป็นบ้านเป็นรถก็เป็นของรักของเขาอ่ะเราจะไม่ทำร้ายใครอ่ะใช่ไหมล่ะไม่ทำร้ายจิตใจของใครอ่ะจริงไหมล่ะเพราะเราเป็นคนดีแล้วไงเราเปลี่ยนจากคนที่ไม่ดีเป็นคนดีแล้วไงสิ่งที่ดีเราก็จะไม่ทำใช่ไหมล่ะเราจะไม่ทำร้ายตัวเองด้วยมัจ

แล้วไงเราเปลี่ยนจากคนที่ไม่ดีเป็นคนดีแล้วไงถ้าสิ่งที่ดีเราก็จะไม่ทำใช่ไหมล่ะเราจะไม่ทำร้ายตัวเองด้วยมัชชะของมึนเมายาเสพติดนะแล้วการงานชอบเนี่ยไอ้ที่บอกแล้วไงอันเนี้ยสำคัญอ่ะนะการงานชอบก็คือทำตัวให้มันไม่เดือดร้อนคนอื่นอ่ะนะเราว่าตัวเองได้คนอื่นว่าเราได้อ่ะนะนั่นถือว่าเราทำถูกแล้วนะกายวาจาเราถูกแล้วไอ้ตัวเองตัวสุดท้ายสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบอะไรก็ได้เลี้ยงชีวิตชอบที่ไม่ผิดกฎหมายอ่ะถูกกฎหมายนั่นแหละแล้วอีกอย่างหนึ่งเรามองในแง่หนึ่งว่าเรามีชีวิตทำงานเนี่ยชีวิตทำงานวันละ8ชั่วโมงเนี่ยเราทิ้งมันไปเฉยๆหรือแล้วเมื่อมรรคมีองค์8มีเป็นหนึ่งเลยอ่ะสัมมาอาชีวะมีอยู่ในมรรคองค์8ด้วยอ่ะถ้าเราไม่ให้ความสำคัญเรื่องของอาชีพหรืออาชีวะการเลี้ยงชีวิตตัวเองเนี่ยมันก็ไม่เป็นทางนะมันจะไม่ครบ8นะไม่ครบ8มันก็ไม่เป็นมรรคนะนะอาชีวะเนี่ยนะหนึ่งเราจะหาเงินเราก็ต้องหาเงินด้วยสติปัญญาเราอะจะหามาได้แล้วจะเก็บด้วยสติปัญญาจะต่อเงินหรือหาเงินต่อเงินยังไงด้วยสติปัญญานะจะใช้จ่ายยังไงก็ด้วยสติปัญญาแล้วก็เป็นการทำอาชีพก็คือทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะแต่คิดว่าเราเป็นลูกจ้างให้คิดอย่าให้เราคิดอย่าคิดว่าเราเป็นนายจ้างอย่าคิดว่าเป็นลูกจ้างคิดว่าเราต่างคนต่างทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะใช้ชีวิตด้วยการปฏิบัติเนี่ยแล้วเราฝึกนะเราจะทำอะไรแล้วแต่เนี่ยนะเราจะมองจะทำได้ทั้งสองอย่างฝึกได้ทำได้ทั้งสองอย่างอ่ะทั้งงานก็ได้ทั้งการปฏิบัติก็ได้ทั้งสองอย่างถ้าเรารู้จักฝึกให้มันได้นะทำสองสามอย่างในพร้อมกันเลยมันก็ได้อ่ะถึงไม่ล่ะลองฝึกดูสิฝึกเห็นจิตเห็นความรู้ฝึกด้วยแต่งานก็ทำไปด้วยอย่างเงี้ยใช่ป่ะมันมีตัวรู้อยู่อ่ะมันธรรมชาติมันมีอยู่ว่าจริงไหมเคยไหมอย่างนี้มาบ่อยๆฝึกบ่อยๆเนี่ยเคยมั้ยเออเห็นลมหายใจเห็นจิตด้วยเห็นความรู้สึกด้วยแต่ทำงานก็ทำไปด้วยนะใช่ป่ะล่ะเออฝึกบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้าเดี๋ยวก็ชำนาญไปเองอ่ะล่ะนะฝึกจนเรื่อยๆเรื่อยๆอย่าไปทิ้งมันไม่ใช่ว่ามาที่วัดทำที่วัดทำที่บ้านก็ทิ้งไปเลยแต่อันดับแรกของชีวิตเราปลูกสติแล้วมาพูดเรื่องสติแล้วก็อันต่อไปละมรรคองค์ที่เท่าไหร่ละองค์ที่6สัมมาวายามะความเพียรชอบว่าละมาความคิดเห็นที่เป็นแบบนั้นแล้วนะมันความพยายามชอบความเพียรชอบเนี่ยก็ไปตามนั้นแต่หนุนข้ออื่นไปด้วยนั่นล่ะนะเพียรที่จะละความไม่ดีเพียรที่จะไม่ให้ความไม่ดีเกิดขึ้นแล้วก็พยายามทำสิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นรักษาความดีนั้นให้อยู่แล้วก็ให้มันเจริญขึ้นให้มันเจริญขึ้นจนมันทั้งสว่างสวยจนมันไพบูลย์น่ะนะเรียกว่าไพบูลย์คือครบแล้วสูงสุดอ่ะนะความดีสูงสุดจนถึงที่สุดของมันอ่ะนะความเพียรชอบเมื่อมีคือต้องมีกำลังจิตอ่ะต้องมีใจอ่ะเมื่อเรามีอย่างนั้นแล้วต้องมีใจแต่ที่จะหนุนการกระทำงานของเราอ่ะนะกำลังใจคือจิตเราเนี่ยหรือสมาธิเนี่ยเรื่องของจิตเนี่ยก็ต้องหนุนตรงนั้นไปด้วยอ่ะใช่ไหมล่ะอันดับแรกเรื่องของจิตเรื่องของสมาธิก็ต้องไปเรื่องของสัมมาวายามะที่จะมีจิตที่จะมีความตั้งใจมีความเพียรแบบนั้นนะที่จะตัวเองไม่พ้นทุกข์อ่ะที่จะทำถึงที่สุดของทุกข์เพราะเราทุกข์อยู่แล้วเนี่ยทุกข์ทำให้เราเล่าร้อนทุกข์ทำให้เราหม่นหมองทุกข์ทำให้เราเฝ้าสร้อยทุกข์ทำให้เรารักเพราะเรามีความทุกข์มีอารมณ์รักนั้นเราเป็นทุกข์ทุกข์ด้วยความปรุงแต่งด้วยจิตด้วยความรู้สึกทั้งนั้นน่ะมันไม่มีที่มันแน่นอน

าวรหรอกถ้าถาวรมันก็ไม่ทุกข์สิมันก็เป็นนิจจังสิไม่ใช่อนิจจังเดี๋ยวรักเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวเกลียดอะไรเงี้ยมันถาวรไหมล่ะเดี๋ยวรักเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวเกลียดก็สลับไปเรื่อยละวันนี้รักพรุ่งนี้โกรธพรุ่งนี้เกลียดแล้วมันก็แต่เรียกอย่างเงี้ยเรียกว่าไม่ถาวรเรียกว่าอนิจจังใช่ไหมถ้าถาวรมันก็มันถ้าถาวรมันต้องนิพพานสิมันดับมันดับแล้วดับเลยดับตลอดดับแล้วดับเลยดับตลอดสงบแล้วมันเป็นศูนย์แล้วมันไม่ยินดีไม่ยินร้ายอยู่ตรงกลางแล้วอะไรก็ปรุงแต่งไม่ได้ละขนาดไม่ปรุงแต่งเนี่ยเรายังฝึกมีความสงบมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นมีความพอใจมากขึ้นยังได้ขนาดนี้เลยโหถ้าถึงที่สุดแล้วถึงนิพพานแล้วนะนิพพานไม่มีหลายระดับนะนิพพานมีหลายระดับหลายแง่หลายมุมหลายปริยายนะนะนิพพานแปลว่าเย็นนะแปลว่าดับเย็นแปลว่าเย็นไอ้ที่มันร้อนๆมันก็จะเย็นน่ะนะอยากกิเลสน่ะความโลภความโกรธความหลงเนี่ยมันร้อนใช่มั้ยล่ะร้อนด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจทำให้เกิดตัณหาแล้วเกิดความร้อนให้เกิดความอยากความดิ้นรนกระวายใจมันแผดเผาใจแผดเผาความรู้สึกเนี่ยนั่นแหละคือเรียกว่าของร้อนแต่ถ้ามันเย็นแล้วมันไม่ปรุงแต่งแล้วก็เรียกว่านิพพานมันเย็นมันต้องเป็นนิพพานที่เป็นด้วยความรู้สึกนะถึงจะเป็นพุทธศาสนาถ้าศาสนาอื่นก็เป็นนิพพานที่ตายไปแล้วก็มันก็ไม่ใช่พุทธศาสนานะบางคนเข้าใจผิดนะว่านิพพานแปลว่าจะได้เมื่อตายแล้วอะไรเงี้ยมันเข้าใจผิดนะนะ มันเข้าใจผิดนิพพานแปลว่าเย็นคือมันเราทำแล้วมันก็เย็นไปแล้วนะเย็นชั่วคราวก็จะเหมือนเรารับศีลจากพระนะเสเลนะสุขติงยันติศีล นำมาเพื่อความสุขสีเลนะโภคสัมปทาศีล นำมาเพื่อโภคทรัพย์สีเลนะนิพุติงยันติสีเลศีล นำมาเพื่อนิพพานนิพุติงคือนิพพานนิพพานชั่วคราวอะไรนะจนถึงเราเข้าโลตุรัสถึงที่สุดก็เป็นนิพพานเย็นถึงแต่ระดับไปเรื่อยจนถึงที่สุดของมันนั่นแหละนะอย่างพระโสดาบันเนี่ยนะอายะบุคคลขั้นแรกก็ปินิพานนะโสดาบันมันพูดถึงจิตประพัดสอนจริงแล้วเนี่ยจิตประพัดสอนนะถ้าโสดาบันเนี่ยจิตก็ประพัดสอนระดับหนึ่งถ้าสกิทาคามาอนาคาสกิทาคามีก็ประพัดสอนสว่างสวัยมากขึ้นอนาคามีจิตประพัดสอนสว่างสวัยมากขึ้นอีกถ้าพระอรหันต์เนี่ยจิตสว่างสวัยประพัดสอนเต็มที่เลยรู้จักจิตประพัดสอนมะรู้จักมะรู้จักจิตประพัดสอนมะเคยเห็นเพชรมะมีแสงในตัวมันเองอ่ะปั๊บปั๊บปั๊บพอมีเกียร์ในแสงมันจะพับสองมันไม่ใช่แสงแบบนี้นะไม่ได้แสงแบบตะเกียงนะเคยเห็นเหล็กมะเหล็กก็เผาไฟแล้วก็เผาไฟเหล็กก็แดงใช่ไหมล่ะถ้าเป็นโสดาบันก็ถือว่าประพัดสอนแบบนั้นน่ะแต่ถ้าไฟมันแรงขึ้นน่ะเผาเหล็กนานขึ้นแรงขึ้นล่ะเหล็กจากสีแดงกลายเป็นสีเหลืองใช่ไหมล่ะพอเผาไฟขึ้นอีกล่ะจากสีเหลืองกลายเป็นสีขาวพอสีขาวเมื่อไหร่เนี่ยเห็นปฏิบันปุ๊บปุ๊บปุ๊บมีรอบเหล็กจะมีแสงปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเนี่ยจิตจะเป็นแบบนั้นน่ะเกิดขึ้นตั้งอยู่เกิดขึ้นพองอยู่ระดับปะเกิดขึ้นโพงอยู่ระดับปะแต่ขนาดจิตและขนาดจิตและขนาดจิตเหมือนกับพระสมาธิเนี่ยถ้าจิตจับอารมณ์ได้ทุกขณะจิตนะให้ทุกขณะจิตให้มีสมาธินานพอนะทุกขณะจิตให้นานพออย่าให้จิตมันแวบไปอ่ะนะจนจะได้สมาธินะจิตแต่ละดวงเนี่ยให้มีสมาธิให้มันต่อเนื่องกันหลายขนาดจิตเนี่ยจิตจะเป็นสมาธิมากขึ้นนะเดี๋ยวมันไปโหนอย่างนั้นโหนอารมณ์นี้โหนอารมณ์นี้โหนอารมณ์นั้นใช่ป่ะเดี๋ยวมาทางนู้นทีทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทีทางตามากหน่อยทางใจมากหน่อยจะโหนไม่ทางเรื่อยละมันไปเรื่อยละนะจิตจะเป็นแบบนั้นน่ะ
นะถ้ารู้เรื่องจิตดีเราก็จะต้องฝึกจิตเรานะจิตมันฝึกได้อบรมได้นะจิตพอเราฝึกอีกทีแล้วพอฝึกถึงระดับนึงแล้วเนี่ยเราจะมีจิตเป็นผู้โดนอารมณ์ผูกและอีกจิตนึงจิตเป็นผู้ดูว่าจิตตอนฝึกเอาโดนผูกอยู่มันจะมีจิตอยู่สองดวงอีกดวงเป็นผู้ดูอีกดวงมันเป็นผู้เล่นโดนเล่นอยู่อะไรเงี้ยได้เปล่าพอเราดูมากๆมีสมาธิมีปัญญามากๆขึ้นเอาปัญญาใส่เข้าไปอ๋อนิจังทุกขังหน้าตาอ๋อเป็นเหตุเป็นปัจจัยหรืออันนี้จังทุกขังหน้าตาอารมณ์ที่ผูกจิตนี้ก็จะหลุดใจแล้วก็จะโล่งเบานะเพราะมันไม่ผูกจิตให้ไม่ให้เราคิดถ้ามันผูกเมื่อไหร่เราก็คิดปรุงแต่งสามคิดอยู่เรื่อยล่ะแล้วทำยังไงแล้วเผลอมาให้เราไปทำตามมันใช่ไหมล่ะเอาอะไรมาทำแล้วแบบเอาเรื่องเก่ามาคิดแล้วนะเรื่องมันดับไปตั้งนานแล้วแต่เราก็ไม่ยอมปล่อยให้มันดับมาวนอยู่ในมโนทำอารมณ์เรื่องราวเรื่องเก่าๆมาคิดขุ่นแค้นในใจหรือคิดเรื่องรักอย่างเงี้ยโอ้คนนั้นสวยฟังสวยมันจบไปตั้งนานแล้วเอามาคิดอีกนอนคุ้นคิดเจอคนสวยอย่างนี้เอาไงดีวะทุกวันต่อไปคิดอีกพลิกไปคิดมาคันนี้ห้ามความคิดไม่ได้เอาวะวันนี้เขามาตอนนี้ตั้งฉุดไปเลยข่มขืนไปเลยไอ้บ้าล่ะหรือเอามาแล้วโหทำร้ายเราทำจิตใจแล้วให้เราโกรธอะไรเงี้ยเราก็ไม่ยอมลงความโกรธไม่ยอมลงหาทางที่จะเอาคืนเขาให้ได้อะไรเงี้ยใช่ไหมล่ะเอาความคิดมาปรุงแต่งอ่ะมันดับไปแล้วแต่เราไม่ยอมปล่อยให้มันดับไปยึดมั่นว่าความคิดเป็นของเราแล้วเราทำตามความคิดไปทำร้ายเขาฆ่าเขายังไงล่ะจริงไหมล่ะแล้วใครเดือดร้อนล่ะตัวเองก็เดือดร้อนเห็นไหมล่ะตัวเองไม่มีสติไม่มีธรรมะพอไม่มีอภัยทานนะไม่รู้จักจาคะเห็นป่ะจาคะคือความฝรั่งออกมันยิ่งกว่าทานนะอย่างเราเนี่ยทำที่เราทำให้เราเกิดความสำเร็จที่อาตมาบอกเนี่ยสัจจะธรรมะขันติจาคะจาคะคือการสลัดออกอะไรที่ไม่จำเป็นในชีวิตเราแม้ทั้งกายกับจิตหรือความเป็นอยู่ของเราเนี่ยอะไรที่ไม่จำเป็นเนี่ยสละมันออกไปบ้างออกจากความแบกเป็นภาระของเราเนี่ยจะได้ไม่หนักเราจะมานั่งรักษานะไอ้ที่มันลกๆลุงลังในที่อยู่อาศัยในกายเรามั่งในจิตเรามั่งก็ฝละมันออกไปให้ไปก็ได้ไปถึงเนี่ยเรียกว่าจาคะมันไม่จำเป็นก็ฝละมันออกยิ่งจิตเนี่ยอันไหนที่มันไม่จำเป็นก็ฝละมันออกความโลภความโกรธความหลงเนี่ยทำค่อยๆทำค่อยๆฝละมันออกไปซะนะอะไรที่มันไม่เกี่ยวเนื่องหรือไม่สนับสนุนในเรื่องของทางเดินมรรคไม่องแปดเนี่ยไหนที่ไม่สนับสนุนตรงเนี้ยมันเกินความจำเป็นก็ละมันออกไปบ้างก็เหมือนกับปัจจัยสี่อ่ะมันมีแค่ปัจจัยสี่ก็พอแล้วไอ้ที่มันเกินไปมันก็เกินจากปัจจัยมันก็สละไปบ้างก็ได้ไอ้ของกินหรูๆติดหรูๆแพงๆอะไรเงี้ยแต่มันเกินความจำเป็นในเรื่องของอาหารแล้วใช่ไหมล่ะแล้วก็ฝละไปบ้างก็ได้กินนะพออยู่ก็ว่าพอแล้วพออิ่มก็พอแล้วเอาไม่ต้องมือมึงหมื่นบาทแล้วพันบาทแล้วเอาแค่30บาท50บาท100บาทก็พอแล้วไม่ต้องไปกินไกลๆก็ได้กินแถวหน้าบ้านเราก็ได้ไม่ต้องไปกินแหล่งที่โอ้โหคอยคิวก็ต้องคอยคิวแพงก็แพงไปไกลก็ไปไกลกินแค่ปลายลิ้นโคนลิ้นมันรับรู้ไหมล่ะมันก็ไม่รับรู้หรอกนั่นน่ะเพราะเราไม่เห็นใจไม่รู้มีธรรมะนะติดหาความสุขทางลิ้นไงบอกแล้วไงเป็นธาตุธาตุของตาหูจมูกลิ้นกายใจใช่ไหมล่ะไม่เป็นธาตุของพระพุทธเจ้าน่ะนะเป็นธาตุตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่อยู่เหนือมันน่ะไม่มีสติปัญญาพอเขาบอกแล้วไงเห็นดาราทำแล้วว่าทำตามดาราเขาเห็นว่าเท่เห็นว่ามันดูดีแล้วเราไม่ดีชั่วเราก็ไม่รู้จักว่าแยกแยะออกว่าอะไรดีไหนชั่วทำตามเขาไปหมดเราไม่มีปัญญาเองนั่นแหละไปโทษใครก็ไม่ได้แต่ไม่มีปัญญาเองไม่มีปัญญารู้ความเป็นจริงว่าความเป็นจริงธรรมชาติมันคืออะไรไม่รู้จักแยกดีแยกชั่วออก
คนเราก็เป็นแบบเนี้ยแหละเพราะไม่ได้ฝึกนะก็มีพอไม่ได้ฝึกแล้วก็มีแค่ชีวิตก็อยู่ได้ล่ะเดินได้พูดได้มีชีวิตอยู่ได้แต่ถ้าเราฝึกมาถึงจุดถึงแล้วเนี่ยเข้ามามีธรรมะอยู่ในหัวใจเราแล้วเนี่ยแล้วก็จะเป็นคนที่เดินเป็นเดินมีสติปัญญากินเป็นกินด้วยสติปัญญาอยู่เป็นอยู่ด้วยสติปัญญาเห็นป่ะอยู่กินเป็นเดินเป็นอยู่เป็นไม่ใช่มีชีวิตเดินได้กินได้อยู่ได้แค่นั้นมันไม่พอมันต้องฝึกถ้านั้นเราไม่ฝึกแล้วก็ไม่เป็นผู้ประเสริฐอ่ะนะมันไม่ได้เรียกว่ามนุษย์ด้วยซ้ำไปเรียกว่าคนมนุษย์คือผู้ที่มีใจสูงและมีคุณธรรมสูงและความชั่วความไม่ดีไม่สามารถจะเอื้อมถึงจิตใจอันนี้ได้อ่ะถือว่ามีคนสูงแล้วจิตใจที่สูงแล้วไม่เรามันไม่ดึงเราลงมาจากเหลือกลัวกับความไม่ดีกับความทุกข์ได้อีกอ่ะถ้ามีความเห็นแบบนั้นแล้วว่าความเห็นที่เราจะเป็นคนดีแล้วทำตามพระโอวาทปาติโมกข์เนี่ยนะคือหนึ่งเนี่ยละอกุศลทำกุศลให้ถึงพร้อมเขาทำจิตใจให้เขารอบจากเป็นคนดีแล้วก็เหยียบความดีเนี่ยขึ้นแต่ทำจิตใจให้พ้นจากอยู่เหนือดีเหนือชั่วให้ได้ไม่มีตัวตนที่เป็นผู้ดีไม่มีของความดีเป็นของตนจนอยู่เหนือความดีไป

พราะว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เนี่ยท่านมีโอวาทปาติโมกข์ทุกพระองค์อ่ะแต่องค์สมณะโคดมองค์ปัจจุบันเนี่ยนะก็มีโอวาทปาติโมกข์อ่ะคือละอกุศลไม่ทำความสิ่งที่ไม่ดีไม่ทำความชั่วทำความดีให้ถึงพร้อมเขาทำจิตใจให้ขาวเลยขาวบริสุทธิ์นะแล้วก็มีขันติปรมังตโปติติขาขันติเป็นความอดทนอย่างยิ่งอดทนที่จะละสิ่งที่ไม่ดีอดทนที่จะทำสิ่งที่ดีสิ่งต้องอดทนอดทนที่จะทำสิ่งที่สูงขึ้นที่จะหมดทุกข์ตัวเองต้องอดทนทั้งนั้นเลยอ่ะไม่มีอะไรที่ไม่อดทนสิ่งที่ไม่ดีก็ต้องอดทนทำสิ่งที่ดีก็ต้องอดทนทำสิ่งที่เหนือดีเหนือไม่ดีก็ต้องอดทนถึงว่าเป็นตบะเพียรเผากิเลสอย่างยิ่งให้กิเลสหมดจากหัวใจเราเลยหมดจากความรู้สึกที่เป็นความโลภความโกรธความหลงมีแต่สติปัญญาอ๋ออนิจจังทุกขังอนัตตาเท่านั้นมีแต่กฎของธรรมชาติเท่านั้นที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนอย่าไปยึดไม่มีตัวตนไม่มีของของตนนั่นแหละเป็นหลักเป็นหัวใจที่เราจะต้องปฏิบัติทำไม่ได้นิพพานนางปรมังวตันติพุทธาผู้รู้ทั้งหลายว่านิพพานเป็นบรมธรรมคือเป็นธรรมที่สูงสุดที่เราจะต้องทำให้ได้ให้ถึงภาวะแห่งนั้นคือภาวะที่เรียกว่าเห็นแจ้งนั่นแหละที่ภาษาพระเรียกว่าเห็นแจ้งทำนิพพานให้แจ้งนิโรธความดับนะนิโรธนิพพานคือไวยพจน์อันเดียวกันความหมาย

เป็นผู้สำรวมแล้วสงบสงบจากความโลภความโกรธความหลงสำรวมด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วเป็นสมณะเป็นบรรพชิตแล้วนั่นคืออวาระปาติโมกข์แล้วล่ะก็ลองดูเดี๋ยวเรามองเพื่อไปบัตรดูนะหาความรู้ฝ่ายตัวพระเจ้าไม่ได้สอนอะไรมากอ่ะท่านสอนยักษ์ปัดสี่นั่นล่ะแล้วก็ย่อเป็นสองเรื่องอ่ะแล้วท่านก็บอกเองว่าก่อนนี้ก็ดีเดี๋ยวนี้ก็ดีเราบัญญัติแต่เรื่องทุกข์กับเรื่องความดับทุกข์เท่านั้นถ้าโยมไม่มีทุกข์ไม่เห็นทุกข์ก็ไม่รู้จะไปดับที่ตรงไหนอ่ะบางคนเขาว่าเขาไม่มีทุกข์อ่ะแต่บางคนเขาว่าจริงนะเขาไม่มีทุกข์เขาเติมมาความสุขเข้ามาเขาทุกข์เขาก็ไปหาความสุขข้างนอกต้องบางคนเนี่ยนะพอมีทุกข์แล้วไปหาความสุขข้างนอกไปหาอบายมุขเข้าไปอีกก็ยิ่งซ้ำเติมตัวเองหนักเข้าไปอีกอบายมุขคือปากทางแห่งความเสื่อมอ่ะใช่ไหมล่ะมีอะไรบ้างอ่ะปากทางแห่งความเสื่อมอบายมุขอ่ะดูการเล่นเล่นการพนันดื่มน้ำเมาคบคนชั่วเป็นมิตรเกลียดค้านการงานใช่ไหมล่ะแล้วไอ้โควิดมันเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะเพราะอบายมุขจริงไหมล่ะโยมว่ามะดูการเล่นใช่ป่ะเล่นการพนันน่ะดีนะเราเป็นคนวัดเลยไม่ได้เข้าตรงนั้นเราเลยไม่ค่อยติดโควิดแต่โควิดมีอะไรก็มันเกิดขึ้นเราก็อย่าไปกลัวมันแล้วกันนะอย่าคือเรามันไปกลัวมันเพราะเรารู้ว่ามันเป็นธรรมชาติอ่ะบางทีมันเลี่ยงไม่ได้อ่ะแต่เราก็คงอย่าประมาทโอเคเรารู้เรารู้ว่ามันมีอันตรายแต่เราก็ไม่จำเป็นต้องไปรับมันอ่ะต้องไปหาอันตรายมันอ่ะเรามีทางป้องกันก็ป้องกันสิหนุ่มเสือจะกัดอ่ะเขาหนีได้เขาหนีสิจะปล่อยให้มันกัดทำไมล่ะมันโควิดอ่ะเราไม่กลัวมันอ่ะแต่เราไปเสี่ยงกับมันล่ะเขาให้เราปิดแมสเราก็ปิดแมสสิใช่ปะล่ะอยู่กับคนเนี่ยอยู่กับคนเกิน2เมตรแล้วก็ปิดแมสสิแล้วออกนอกบ้านแล้วก็ปิดแมสสิป้องกันตัวเองอ่ะแล้วก็ล้างมือหมั่นล้างมือบ่อยๆใช่ไหมล่ะแต่ถ้าเราไม่แน่ใจกลับมาถึงบ้านแล้วก็อาบน้ำเลยเอาผ้าเนี่ยใส่ถังซักผ้าเลยเอาน้ำแช่ไว้ก่อนเพราะว่าไวรัสมันเป็นพวกไขมันใช่ไหมล่ะมันเป็นเชื้อที่มีมงกุฎคือมีตัวเชื้ออยู่รอบๆอ่ะมีปุ่มๆอยู่รอบๆเรียกมงกุฎมันอ่ะมันโดนไขมันโดนทำร้ายไอ้พวกนี้พวกไปที่ไขมันอ่ะโดนไอ้พวกทำยาล้างจานแฟบเลยมันก็ตายแล้วใช่ปะล่ะนะจริงแล้วเนี่ยพวกสบู่พวกนี้ใช้ได้ดีกว่าแอลกอฮอล์อีกแต่แอลกอฮอล์มันใช้ง่ายใช่ไหมล่ะอยู่ที่ไหนก็ใช้ได้เราใช้น้ำยาล้างจานใช้อะไรแนวล้างมือเนี่ยมันก็จะตายได้ง่ายกว่าแล้วกลับบ้านก็แช่ผ้าไปก็อาบน้ำเสร็จนะจะป้องกันได้ดีกว่าแล้วมันเป็นต้องรู้แล้วว่าไม่กลัวแต่เราก็ต้องป้องกันเอาไว้ใช่ไหมล่ะไม่เป็นต้องตายหรอกไม่ได้เป็นต้องไปรับเชื้อมันหรอกก็เหมือนกับว่าเสือแหละรู้เราไม่กลัวเสือไม่กลัวตายแต่เราไม่ต้องตายด้วยล่ะใช่ไหมล่ะหนีได้ก็หนีเลยไม่รับไปอยู่ให้มันกัดทำไมล่ะจริงไหมล่ะแล้วมีสติปัญญาแล้วนะไหนเลี่ยงได้ก็เลี่ยงเลยนะมันก็เหมือนคนไม่ดีอ่ะคนไม่ดีเลยไปคบทำไมเลี่ยงได้ก็เลี่ยงเลยใช่ไหมล่ะพูดไปแล้วเขาเอาคำพูดเราหรือทิ่มแทงเราแล้วก็อย่าไปฟังเขาเดี๋ยวไปคบเขาสิเอ้ยไปนะเสียงมันก็อย่าทำให้เราหวั่นไหวนี่คือสภาวะธรรมมันเกิดขึ้นเสียงกับหูก็ถึงกันนะเสียงกับหูมันถึงกันแล้วนี่คือธรรมมันเกิดขึ้นแล้วมันแปลความหมายไม่ได้มันบัญญัติไม่ได้มันสมมุติไม่ได้เชื่อป่ะหูเสียงเนี่ยใช่ป่ะกระทบเสียงกระทบหูปุ๊บเนี่ยตรงเนี้ยเริ่มกระทบเนี่ยมันเป็นปรมัตถ์มันไม่มีความหมายมันมีคำบัญญัติ
ต่อเมื่อมันมีเวทนาและมันจะมีบัญญัติอ๋อบัญญัติว่าเป็นเสียงหมาบัญญัติว่าเป็นเสียงดังเราชอบและไม่ชอบเป็นประเกิดเวทนาขึ้นมาชอบไม่ชอบบัญญัติเป็นเสียงหมาเป็นแบบเริ่มมีสมมติแล้วเพื่ออะไรให้เราพูดจาให้ตรงกันเนี่ยคือธรรมะมันจะเกิดขึ้นปั๊บกระทบปุ๊บมันธรรมะสภาวะเกิดขึ้นแล้วมันก็จะไหลเลยไหลเป็นชอบไม่ชอบเลยนี่แหละบอกแล้วล่ะเวลามันกระทบแล้วอย่าให้มันเป็นชอบและไม่ชอบจ้ะให้มันถือว่าอ๋อมันมีเหตุวิปัจจัยเพราะมีหมาตัวที่มันไม่ชอบเข้ามาทำให้กลุ่มหมาเจ้าถิ่นเนี่ยใช่ป่ะทำให้หมาเจ้าถิ่นเนี่ยกระทำกับหมาตัว

นั้นเพราะฝาตรงนั้นเป็นเหตุทำให้เกิดเสียงเกิดขึ้นมาอ๋อมันเหตุเป็นปัจจัยแต่แบบไม่ต้องเกิดยินดียินร้ายมันในการประพฤติปฏิบัติเป็นอย่างเงี้ยหมามันเห่ากันอ๋อไอตัวนี้ไอตัวใหม่เข้ามาเป็นเหตุให้หมาเจ้าถิ่นเนี่ยเกิดการเห่าเห็นป่ะถ้าเราอ๋อมันเหตุเป็นปัจจัยแบบนี้เราก็ตั้งจิตไว้แบบนี้สิตั้งความรู้สึกตั้งความเห็นแบบนี้แต่ถ้าเราตั้งความเห็นว่าหูมันเห่ากันมันนี่ไม่สมควรเกิดโมโหแล้วชอบแล้วไม่ชอบแล้วเห็นป่ะล่ะเออเรามาแบบไหนดีกว่าล่ะแต่ว่ามันเป็นเหตุเป็นปัจจัยดีกว่าพบไปการเสริมปัญญาเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นเราฝึกฝนในปัญญามากขึ้นพัฒนาความรู้สึกพัฒนาปัญญามากขึ้นมากขึ้นถ้ารวมไปคิดว่าชอบไม่ชอบโอ้โหมันไม่ควรทำอย่างนี้ชอบไม่ชอบแล้วทำให้ยอมไปส่งเสริมกิเลสใช่ไหมพัฒนากิเลสไม่ได้คุยคนละด้านกันเลยเห็นป่ะล่ะอยู่ที่ความคิดเห็นที่ถูกต้องอ่ะเห็นป่ะล่ะเออเรามีความคิดเห็นถูกต้องเป็นปัญญาแบบไหนล่ะเอามาใช้สิเนี่ยใช้เหตุการณ์ตรงๆอย่างเงี้ยอะไรดียอมว่าอะไรดีประการล่ะถ้าเราคิดว่าชอบไม่ชอบเนี่ยบางคนเอาหินหรือขวดน้ำปาไปเลยจริงไหมจริงป่ะล่ะนี่สมมตินะถ้าไปเราไปเจอคนที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยถ้าเราเกิดอารมณ์แบบนั้นขึ้นมาล่ะที่เขาทำไม่ดีกับเราอ่ะใช่ป่ะอ๋อคนนั้นมีเหตุวิปัจจัยทำให้อย่างนี้เราก็คิดทางที่มันให้เราสบายใจได้ให้เราไม่เกิดโทษกับตัวเราใช่ไหมล่ะคิดเป็นธรรมะคิดพัฒนาจิตตัวเองพัฒนาความรู้สึกตัวเองที่จะไม่เอาอารมณ์เข้ามาเกาะเกี่ยวกับจิตใจของเราเห็นป่ะถ้าเราปลูกสติพอนะปุ๊บเออเสียงเกิดขึ้นแล้วเฮ้ยมันจะเป็นความชอบไม่ชอบแล้วเฮ้ยเรามีธรรมะว่าเกิดมีเหตุมีปัจจัยเป็นจากทุกขังหน้าตามันก็จะมากั้นพอดีกั้นเหตุการณ์ทันทีละทันทีเปลี่ยนจากการที่จะเอาหินไปปาหมากลายเป็นวางเฉยอ๋อเรื่องของหมาไม่เรื่องของคนจริงไหมดีกว่าไหมเออแบบคือการมีธรรมะก็เป็นอย่างเงี้ยล่ะใช่ป่ะมันพัฒนาเรื่อยๆพัฒนาเรื่อยๆพอเจออย่างเงี้ยบ่อยๆเข้าคิดว่าเหตุการณ์แบบนี้เมื่อเกิดขึ้นต่อไปครั้งที่สองเนี่ยเราจะเป็นแบบนี้อีกหรือเปล่าแต่ว่าการที่เกิดอารมณ์กับหมาตรงเนี้ยมันดับแล้วมันก็จะไม่ใหญ่ย้อนกลับมาที่เดิมแล้วเพราะเราดับอารมณ์ตรงนี้ได้แล้วเราพี่มันดับแล้วมันจะไม่เกิดขึ้นอีกเพราะยมเป็นเด็กอ่ะจมถึงโตป่านเนี้ยจะว่ากลับเป็นเด็กอีกไหมล่ะกระแสแห่งนิจังมันไหลเรื่อยไหลเรื่อยจะไม่ย้อนกลับมากิเลสก็เหมือนกันนิสัยเหมือนกันเมื่อโดนขุดออกไปแล้วดับไปแล้วมันจะไม่ย้อนกลับมามันเป็นอย่างนั้นนะก็ลองฝึกดูสิไม่อย่างนั้นจริงเพราะเราไม่ทันมันที่เราไม่ทันฟ้ารู้สึกตรงนี้เพราะอะไรรู้ป่ะปัญหาที่เกิดคือหนึ่งเนี่ยที่เราไม่สามารถที่ใช้ธรรมะเนี่ยให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของเราได้เนี่ยเพราะเราไม่รู้จักคำว่าทุกข์ไม่รู้จักคำว่าผสมปรุงแต่งจิตเดิมผสมปรุงแต่งให้เกิดความรู้สึกมาไม่รู้จักการทำงานของขันธ์ห้าหรือโครงสร้างของชีวิตแล้วเราก็ไม่ฝึกสติให้มากพอเราฝึกสติไม่มากพอมันเลยกั้นไม่ได้เพราะสติเป็นตัวระลึกได้ที่จะกั้นความรู้สึกเออเกิดอารมณ์ขึ้นมาเกิดเสียงกระทบหูแล้วจะไหลมันจะหน่วงอยู่ตรงเนี้ยจะหน่วงอยู่เนี้ยว่าจะไหลเป็นความรู้สึกที่พอใจและไม่พอใจมะมันหรือว่ามันจะหน่วงเอาว่าที่จะไปที่สัญญาความจำดึงเอาว่าเอาธรรมะเข้ามาแก้ใช่ไหมล่ะอยู่ที่สติเนี่ยยอมฝึกสติพอทันเหตุการณ์มั้ยล่ะอย่างใครด่าโยมเนี่ยปุ๊บเนี่ยโยมตอบตบเลยต่อยเลยใช่มั้ยล่ะเตะเลยใช่มั้ยล่ะเพราะอะไรเพราะยอมไม่สติไม่กั้นไม่ทันพองอ่ะใช่ป่ะไม่พอจริงๆไม่ทันยอมมีสติแต่มาสติมาตอนหลังเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วต้องมานั่งน้ำตาเช็ดหัวเข่าเนี่ยก็เป็นแบบนั้นเพราะเราฝึกสติไม่พอธรรมชาติให้สติมาไม่พอเราต้องปลูกสติให้มากขึ้นให้ทันกับตาหูจมูกลิ้นกายใจที่มันมากระทบแล้วเกิดเป็นความปรุงแต่งเป็นความเลือกฝึกที่ชอบและไม่ชอบเราพอปรุงแต่งความชอบและไม่ชอบแล้วเมื่อเกิดความอยากแล้วอยากถ้าเป็นของที่เราชอบแล้วก็อยากเอาเข้าหาตัวเองใช่ไหมล่ะไม่ชอบเราก็อยากจะผลักออกจะออกจากตัวเองอยากที่จะทำลายจะที่จะทำร้ายเขาอยากที่จะฆ่าเขาพอมีความอยากมากๆเข้ามากๆเข้าก็ปรุงความรู้สึกว่าเราเป็นผู้อยาก
ากจะเข้าหาตัวเองอยากจะรักอยากจะมีแล้วก็ถ้าเราตัณหาที่เราไม่ชอบเราก็อยากจะปงเราจะอยากจะทำร้ายมันจะได้ฆ่ามันเห็นป่ะล่ะองค์พ้นปงแต่งความรู้สึกเพราะเราไม่มีสติพอเราไม่สร้างเหตุสร้างปัจจัยใหม่ไงเราต้องสร้างเหตุสร้างปัจจัยใหม่ด้วยสติปัญญาอย่าให้มันเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นไปเพื่อทุกข์นะจากที่มันทบตาหูจมูกลิ้นกายพอมันกระทบแล้วเนี่ยมันเป็นประภาวะธรรมที่มันกระทบกันปุ๊บเนี่ยตัวรู้ติดก็ไปรับรู้ด้วยสิฉันได้ยินเสียงฉันให้คุณค่าให้ความหมายกับมันเมื่อเราให้คุณค่าให้ความหมายกับมันปรุงแต่งมันให้มันมีค่าขึ้นมาเนี่ยมันก็เกิดความรู้สึกชอบและไม่ชอบสิใช่ป่ะเราไม่ให้ความหมายคุณค่ามันก็ปล่อยมันไปอ่ะเสียก็เสียงก็จบกันไปใช่ป่ะไม่ปรุงแต่งเป็นชอบและไม่ชอบเรารู้เมื่อเราอาตมาบอกว่าปัญหาอยู่ที่ว่าเรารู้จักทุกข์ว่าทุกข์มันเกิดขึ้นได้ยังไงฉะนั้นเราเรียนที่ทุกข์ละกันเนี่ยพยาบาทสี่ชี้ไปที่ตัณหาใช่ไหมล่ะตัณหาทำให้เกิดทุกข์เพราะว่าทุกข์เนี่ยเรามารู้เรื่องทุกข์ก่อนทุกข์คือสิ่งทั้งปวงที่มันเข้ามาเกี่ยวข้องกับตัวเรานะที่มาข้องเกี่ยวข้องกับตัวเราแล้วเราก็มีความมีอวิชชาคือความไม่รู้ของจิตเนี่ยความไม่รู้เนี่ยแล้วก็ไปรับรู้ไปเกี่ยวข้องกับมันด้วยความต้องการที่ไปประกอบไปด้วยกิเลสตัณหาเนี่ยนะเป็นนะประกอบไปด้วยโทษเนี่ยนะก็คือเกิดเป็นสาเหตุคือไม่รู้ว่ามันทุกข์มันเกิดทำให้เกิดเหตุของทุกข์เกิดขึ้นมาเพราะมีไปปรุงแต่งเป็นความเกี่ยวข้องมันไปเพราะว่ามีตัณหาความอยากอ่ะมันเลยมีสาเหตุของทุกข์เกิดขึ้นมาเนี่ยนะสาเหตุของทุกข์คือตัณหานะในยะผัสสะเนี่ยนะแต่ต้องรู้จักทุกข์ก่อนว่าทุกข์คือสิ่งทั้งปวงที่มันเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตเนี่ยแต่แล้วเราจะต้องทำไงมันเรารู้มันไหมล่ะทุกข์เราต้องกำหนดรู้แล้วเรารู้หรือยังนะแล้วถ้ากำหนดรู้ว่ามันทุกข์มันมีอยู่แบบเนี้ยแล้วเราจะไปเกี่ยวข้องกับมันด้วยตัณหาคืออวิชชาไม่ล่ะหรือเกี่ยวข้องด้วยวิชาล่ะที่มันเกี่ยวข้องมาถึงเราแล้วเนี่ยแล้วเราจะเกี่ยวข้องด้วยวิชาหรืออวิชชาอยู่ที่เราแล้วล่ะเราก็เลือกเอาแล้วก็แล้วกันดังทุกข์มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมาชี้มันเริ่มต้นจากไหนเริ่มต้นจากความรู้สึกมันเริ่มต้นจากไหนเริ่มต้นจากตาหูจมูกลิ้นกายใจใช่ไหมล่ะที่มันกระทบกันเนี่ยตากระทบกับรูปเนี่ยหูคู่กับเสียงเนี่ยมันมีคู่ของมันใช่ไหมล่ะจมูกคู่กับกลิ่นลิ้นคู่กับรสสิ่งที่ถูกต้องกายหรือว่าเรียกโผฏฐัพพะเนี่ยคู่กับกายธรรมารมณ์เรื่องราวความรู้สึกนึกคิดเนี่ยคู่กับมโนคือใจพอสองตัวเนี่ยมันเนื่องถึงกันแล้วเนี่ยนะมันถึงกันและเป็นภาวะธรรมที่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยคราวนี้ตัวรู้ก็ไปรับรู้ด้วยสิรับรู้ด้วยอ่ะสามตัวรวมกันแล้วเนี่ยทำให้เกิดผัสสะถ้าเราไม่ให้คุณค่ากับมันไม่ปรุงแต่งมันต่อมันก็จบที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะเราปรุงแต่งต่อเราให้คุณค่ามันต่อคราวนี้ก็ไหลสิถ้าเราไม่เอาจิตไปรับรู้ล่ะตาหูกระทบรูปปุ๊บปล่อยดับเลยเหมือนห้องผ่าตัดอ่ะจิตไม่รับรู้อ่ะท่านหมอผ่ามือตัดขาตัดมือเราผ่าท้องเราแล้วก็ไม่รู้สึกเจ็บอ่ะเพราะเราจิตไม่ไปรับรู้อ่ะแต่ถ้าเรามีความรู้สึกจิตก็ไปรับรู้มันก็ปวดมันก็เจ็บสิใช่ไหมล่ะก็ฝึกและการฝึกแยกกายแยกจิตอันที่อาตมาบอกนะผู้ที่ฝึกฝนแล้วเนี่ยก็สามารถแยกชีวิตก็คือชีวิตกายก็คือกายจิตก็คือจิตทุกข์ก็คือทุกข์มันแยกออกจากกันได้เป็นเรื่องไปถ้าเราไม่รู้ก็เป็นเรื่องเดียวกันหมดอ่ะใช่ไหมล่ะก็ลองฝึกดูแล้วกันพอเข้าใจมั้งไหมล่ะพอมั้ยพอเข้าใจมั้งมั้ยนี่พยายามพูดแบบว่าเป็นพื้นที่ฝึกแล้วนะแต่คนฟังบ่อยๆก็จะได้รับประโยชน์เยอะอ่ะจะเข้าใจมากขึ้น

อันที่บอกไม่ต้องไปรู้อะไรมากหรอกรู้ว่าทุกข์มันเกิดด้วยเรื่องจากตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยแล้วเราคุมมันไม่อยู่อ่ะต้องเกิดผัสสะเนี่ยผัสสะถ้าเป็นผัสสะเนี่ยสามตัวรวมกันแล้วเกิดเป็นผัสสะเป็นเหตุเป็นปัจจัยว่าทุกสิ่งทุกอย่างคือตามกฎไงกฎเหตุและปัจจัยไงเห็นป่ะเพราะอยู่ภายใต้กฎแล้วก็โดนกฎมันจะควบคุมอยู่ใช่ไหมล่ะพอสามตัวรวมกันแล้วก็เกิดเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้เกิดผัสสะถ้าผัสสะเป็นปัจจัยทำให้เกิดเวทนาชอบและไม่ชอบจริงว่าอะไรมันอาศัยกันเกิดขึ้นไงเห็นป่ะเป็นเหตุและเป็นปัจจัยอย่างโยมอะเป็นผลเป็นเหตุเป็นปัจจัยมาจากอะไรล่ะเหตุปัจจัยโยมเกิดมามาจากอะไรมาจากพ่อแม่ใช่ไหมล่ะแล้วลึกไปแบบนั้นล่ะที่เรามาเกิดได้พ่อล่ะที่อาศัยท้องพ่อท้องแม่มาเกิดพ่อล่ะพ่อเราติดเรามีอวิชชาอ่ะมีตัณหามีอุปทานมีกรรมการผสมปรุงแต่งเนี่ยทำให้เราต้องมาเกิดอีกอ่ะโดนอำนาจของธรรมชาติเนี่ยดึงวิญญาณเนี่ยเอามาปฏิสนธิกับกายเนี่ยให้มีชีวิตขึ้นมาใช่ไหมล่ะที่เราตายไปเนี่ยกายเนี่ยบุคคลคนเนี่ยถ้าไปเกิดใหม่ก็ไม่ได้เป็นบุคคลคนนี้แล้วนะเจอดินน้ำไฟลมผสมปรุงแต่งเป็นร่างอื่นไปแล้วแล้วแต่ว่าจิตนี้อยู่สภาวะไหนล่ะไปอยู่ที่สภาวะไหนเรื่องนี้มันก็พูดมันก็มองเห็นไม่ได้นะนะเรื่องชาติหน้าชาติที่แล้วมองไม่เห็นนะก็ยกไปฐานะที่เข้าใจแล้วกันโยมก็ศึกษาเองโยมก็ไปบัตรในชาติเนี้ยล่ะเห็นตรงเนี้ยโยมก็เข้าใจข้างหน้าและที่ผ่านมานะจริงแล้วพุทธเจ้าไม่ได้ถึงนิพพานมากเท่าไหร่อ่ะแต่พูดถึงที่สุดแห่งทุกข์มากกว่าเธอจงมาเป็นภิกษุเธอจงทำที่สุดแห่งทุกข์เห็นแบบสวดมนต์ตอนเช้านะเห็นแบบที่สวดกันอ่ะให้กระทำที่สุดแห่งทุกข์นี้ทั้งสิ้นเธอเนี่ยที่เราสวดกันอ่ะนะท่านที่สุดแห่งทุกข์ไม่ได้แล้วที่ทุกข์มันตั้งที่ไหนล่ะสวดมนต์ตอนเช้าเอามาตรงนี้ก่อนก็ได้สวดมนต์ตอนเช้าทุกข์พุทธเจ้าท่านสรุปว่าตั้งที่ไหนแล้วอันนี้ขอให้ตั้งไว้ในใจตลอดเวลาเลยนะท่านบอกว่าทุกมันเกิดขึ้นที่มีอุปทานขันห้าที่มีอุปทานที่ยึดมั่นในขันห้าเนี่ยเป็นตัวทุกถ้าขันห้าเนี่ยโครงสร้างของชีวิตเนี่ยถ้าเรามันไม่ยึดมั่นถือมั่นมันเนี่ยมันก็ไม่ทุกถ้าไปยึดมั่นเมื่อไหร่เป็นอุปทานขันเมื่อไหร่ก็คือเป็นทุกนะสังคิเตนะปันจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปทานขันทั้ง5เป็นตัวทุกขันห้ามีอะไรล่ะแต่พูดถึงทุกข์แล้วนะให้รู้จักคำว่าทุกข์มันเกิดขึ้นได้เพราะมีอุปทานขันทั้ง5ตอนนี้ก็ย้อนกลับไปว่าขันห้าคืออะไรขันห้าคือโครงสร้างของชีวิตนี้ประกอบด้วยขันทั้ง5ขันห้ามีอะไรล่ะมีรูปขันที่เป็นรูปเป็นดินน้ำไฟลมเนี่ยผสมปรุงแต่งกลายเป็นอาการ32เนี่ย31 32เนี่ยมีอายตนะเนี่ยเรียกว่ารูปรูปขันธ์กองแห่งรูปไอ้4ตัวเป็นนามนะแยกเป็น4ตัวเป็นเวทนาขันธ์เป็นตัวรู้เหมือนกันเป็นตามรู้เป็นตัวรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์เรียกเวทนาขันธ์นะแล้วก็ตัวที่3สัญญาขันธ์มันตัวรู้เหมือนกันนะจำได้หมายรู้นะถ้าจำไม่ได้มันก็เหมือนกับคนสลบอ่ะนะตัวรู้ตัวสัญญาคือความรู้มันถึงตัวที่ทำให้เราตื่นตัวอยู่ต่อเวลาล่ะนะให้เราฝึกรู้ฝึกตัวอยู่ต่อเวลาถ้าเราไม่มีสัญญาก็เหมือนกับเราสลบสลายไปแล้วล่ะไม่รู้ฝึกตัวหรอกนะอีกตัวที่4คือสังขารขันธ์ตัวปรุงต่างความคิดตัวเจตนาตัวที่ทำให้เกิดกิเลสคือตัวความคิดตัวเนี้ยแหละและสังขารละขันอะไรที่ปรุงเรียกสังขารหมดอ่ะอันนี้ปรุงเป็นความคิดก็เรียกสังขารเหมือนกันจริงแล้ว5ตัวขันห้าเนี่ยเป็นสังขารหมดอ่ะมันผสมปรุงต่างทั้งหมดนั่นแหละแต่มันทำหน้าที่แบบนี้ก็เรียกว่าเวทนาทำหน้าที่แบบนี้เรียกสัญญาทำหน้าที่แบบนี้เรียกว่าสังขารปรุงแต่งความคิดทำหน้าที่แบบนี้เรียกวิญญาณการรู้แจ้งทางอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ

จริงแล้วทั้ง5เนี่ยผสมปรุงแต่งหมดการผสมปรุงแต่งคืออนิจจังใช่ไหมล่ะอย่างที่ฝนบนตอนเช้ารูปังอนิจจังเวทนาอนิจจาสัญญาอนิจจาสังขาราอนิจจาวิญญาณังอนิจจังเห็นว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงแล้วสวดต่อยแล้วตอนเช้าถ้าใครไม่จำไม่ได้อยู่สวดมนต์ตอนเช้าก่อนแล้วกันนะแต่เพิ่งกลับได้จำให้ได้ปัญญาทั้งนั้นน่ะทำไมถึงปัญญามาตอนเช้าล่ะแล้วก็พูดต่อสวดต่อว่ารูปังอนัตตาเวทนาอัตตาสัญญาสังขารวิญญาณอนัตตารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่ตัวตนเป็นการประสมปรุงแต่งของธรรมชาติรูปกับนามรูปกับนามอะไรเงี้ยใช่ไหมล่ะพร้อมเป็นสังขารปรุงแต่งเมื่อสังขารปรุงแต่งมันก็ไม่เที่ยงอ่ะเนี่ยเป็นสังขารไอ้จังมันก็ไม่เที่ยงอ่ะเข้ากฎอ่ะไอ้จังทุกขังหน้าตาธรรมะคือธรรมชาติสิ่งที่เป็นรูปเป็นนามก็เป็นธรรมชาติมันเป็นตามไปตามกฎคือใจรักอันนี้จังทุกขังหน้าตาก็เข้ากฎไอ้จังทุกขังหน้าตาไม่ใช่ตัวตนมันจะเป็นตัวตนไม่ได้ไม่ตามกฎมันไม่ใช่ของเราเป็นของธรรมชาติอ่ะเราไม่ขี้โกงเอาธรรมชาติเป็นของเราโกงมาเด็กๆแล้วเพราะเราฝากฝมความรู้แบบนั้นน่ะตั้งแต่เด็กแค่เรียกชื่อเนี่ยเราโลนสร้างตัวตนมาตลอดเลยอ่ะชื่อดำชื่อเขียวชื่อขาวชื่อหนึ่งอะไรเนี่ยตัวตนตัวนี้ชื่อหนึ่งนะเราก็คิดว่าเราชื่อหนึ่งหนึ่งจริงแล้วเป็นแค่คำสมมติว่าเนี่ยชื่อหนึ่งนะพอพูดคนคนนี้ว่าหนึ่งคนหนึ่งนะอย่างนั้นอย่างนี้อ๋อหนึ่งคนนั้นคนนี้ลูกคนนั้นคนนี้คือสมมุติกันให้สังคมได้เข้าใจกันไงท่านรับรู้กันแต่จริงแล้วมันไม่มีตัวตนนะแต่ว่าสมมุติเพราะเราก็เลยติดสมมุติติดบัญญัติไงใช่ไหมล่ะแล้วก็เลยสร้างตัวตนไปตลอดเลยนี่อร่อยนะนี่ไม่อร่อยนะนี่เพาะนะนี่ไม่เพาะนะแล้วก็สร้างตัวตนมาเรื่อยจิ๋มก็ติดตัวตนมาเรื่อยติดมาเรื่อยอะเพราะอะไรเพราะที่ติดมันอยู่ในไหนอยู่ในอนุสัยความเคยชินมาดูกันต่อเมื่อมีผัสสะแล้วถ้าโยมเมื่อการฝึกฝนเนี่ยในศีลสมาธิปัญญาเนี่ยนะตอนนี้มันก็ไหลเป็นอวิชชาเป็นผัสสะวิชาเมื่อเป็นอวิชชามันก็เป็นทุกข์อ่ะเป็นเพราะเป็นแม่ของกิเลสนะเป็นแม่ของกิเลสความไม่รู้อ่ะนะไม่รู้ว่ามันไม่ใช่ตัวตนอ่ะคิดว่าเป็นตัวตนก็เป็นทุกข์ฝืนยึดมั่นเป็นตัวตนที่ว่าขันธ์ห้าเป็นของเราใช่ไหมล่ะเพราะขันธ์ห้ามันทำงานเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับใช่ไหมล่ะทำหน้าที่มันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปหูมันทำงานตาหูจมูกลิ้นทำงานแล้วก็ดับไปใช่ไหมล่ะมันก็เกิดผัสสะขึ้นมาแทนพอผัสสะดับไปมันก็เกิดเวทนาขึ้นมาแทนพอเวทนาแล้วก็เกิดตัณหาขึ้นมาสิมีความฝึกเวทนาชอบและไม่ชอบถ้าชอบก็เป็นตัณหาที่อยากเข้าหาตัวเองใช่ไหมล่ะถ้าไม่ชอบก็เป็นตัณหาที่อยากจะผลักออกจากตัวพอมีธรรมชาติมันสร้างความอยากขึ้นมาเรื่อยสังขารปรุงแต่งความคิดนั่นล่ะคือตัณหานั่นล่ะปรุงแต่งเป็นเจตนาว่าชอบไม่ชอบขึ้นมาอยากจะทำแบบนั้นแบบนี้ฉันชอบใช่ป่ะคือเกิดความชอบปรุงแต่งเป็นความอยากขึ้นล่ะปรุงแต่งว่าอยากใช่ป่ะปรุงแต่งตัณหาขึ้นมาก่อนอยากจะเข้าหาตัวเองอยากจะผลักออกจากตัวเองพอมีความอยากมากๆถึงที่สุดแล้วเนี่ยก็ปรุงแต่งเมื่อตัณหาเป็นปัจจัยแล้วนั่นก็เป็นให้เกิดอ่ะเป็นเหตุเนี่ยถ้ามันให้เกิดผลออกมาคืออุปทานอ่ะถ้ามันคลอดออกมาเป็นอุปทานใช่ไหมล่ะเป็นความมายึดมั่นถือมั่นว่าฉันเป็นผู้อยากอ่ะฉันเป็นผู้ชอบอ่ะฉันมีความเห็นแบบนั้นฉันมีความเห็นแบบนี้คนอื่นมีความเห็นแย้งจากฉันไม่ตรงกับฉันคนอื่นผิดหมดอ่ะยึดมั่นในความคิดเห็นนะอุปทานมีอะไรล่ะเบกามุปาทานความยึดมั่นในตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะฉันชอบทางรูปฉันชอบทางเสียงชอบทางกลิ่นชอบทางรสเนี่ยชอบถูกต้องกายแบบเนี้ยแต่ที่ฉันไม่ชอบอ่ะยึดมั่นในกามอ่ะตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยกามคุณ5มันมีคุณนะมันให้มันก็มีคุณนะแต่ไม่ให้โทษเยอะนะแล้วการมาคุณห้ามันก็มีความทำให้เรามีความสุขอะแต่ความสุขนั้นมันเป็นทุกข์
เดียวด้วยความทุกข์ด้วยโทษทั้งนั้นน่ะทำให้เราติดทำให้เราต้องเป็นวนเวียนในวัฏฏะสงสารน่ะไม่หลุดสักทีเนี่ยปักหมุดอยู่ตรงนั้นน่ะไม่หลุดจากวัฏฏะสงสารของชีวิตอ่ะใช่ป่ะล่ะก็เป็นกามคุณเพราะเราติดในกามคุณเนี่ยชอบแต่มันมีโทษแบบเนี้ยนะก็เรียกว่ากามุปาทานความยึดมั่นในกามแล้วมีอะไรอีกอ่ะยึดมั่นอะไรอีกยึดมั่นในทิฏฐุปาทานยึดมั่นในความคิดความเห็นนะใช่ไหมยึดมั่นในความเห็นเรามีความคิดเห็นแบบนั้นแบบนี้ยึดมั่นเราเป็นผู้ได้เป็นผู้เสียยึดมั่นเป็นผู้ชนะเราเป็นผู้แพ้ยึดมั่นเข้าไปนะยึดมั่นเข้าไปแล้วเกิดตัวไอ้ตัวตัณหาตัวอุปทานก็เป็นมโนกรรมในตัวมันเองอยู่แล้วมันเป็นความรู้สึกอ่ะมันเป็นร้อนของร้อนนะมันเป็นกระวนกระวายใจอ่ะให้เรากระทำตามมันอ่ะตัณหาก็เป็นราคะโทสะถ้าชอบก็เป็นราคะไม่ชอบก็เป็นโทสะราคะคือความติดใจยินดีตามพอใจนั่นแหละถ้าพอใจในรถพอใจในโลกมากกว่านี้ก็เอาเงินไปซื้อเสร็จบอกแล้วไงมีราคะเมื่อไหร่ก็มีราคาเมื่อนั้นนะเสียเงินใช่ไหมล่ะเออมากๆเข้ามากๆเข้าแล้วความสุขนั้นมันถาวรไหมล่ะถามจริงๆมันก็ไม่ถาวรหรอกก็เติมมันอยู่เรื่อยล่ะใช่ไหมล่ะเพราะว่ามันไม่มันของปลอมของมายาของหลอกลวงแต่เราก็ไม่รู้อ่ะเราก็ไม่รู้จักมันอ่ะเราก็ไม่ยอมมีความรู้สักทีอ่ะใช่ป่ะคนเราจะทำอะไรต่างๆมากมายจริงแล้วเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเราเรียนเพื่ออะไรล่ะความต้องการที่จะต้องการความต้องการของเราที่มาต้องการด้วยตัณหาใช่ไหมล่ะมีความอยากแล้วมีครอบครัวเพราะอะไรล่ะตามต้องการตามอยากของเราใช่ไหมล่ะสนองความอยากนั่นล่ะจริงไม่มีอะไรที่ไม่มีเกิดจากความอยากหรอกอยากอะไรล่ะอยากที่มีความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจริงไหมใช่ป่ะอยากจะมีนั่นมีนี่ใช่ไหมนั่นไปเรื่อยล่ะถ้าความอยากความดิ้นรนน่ะแล้วพอทำอะไรไปแล้วมันย้อนกลับมาได้มันแก้ไขได้ไหมล่ะแก้ไขไม่ได้หรอกฉะนั้นเราก็ควรมีสติมีปัญญาก่อนทำอะไรแล้วการมันแก้ไขทำอะไรไปแล้วเปลี่ยนอะไรไปแล้วมันแก้ไขไม่ได้หรอกมีไปแล้วถ้าฝรั่งมันหลุดได้จาคะมันได้มันก็ดีอ่ะแต่เราฝรั่งมันไม่หลุดแต่จาคะมันไม่ได้อ่ะไอสิ่งที่มันทำให้เราติดอยู่มันเกินจากตามจำเป็นที่เรามีหรือมันที่มันผูกข้อเท้าผูกข้อมือเราเนี่ยฝรั่งมันไม่ได้อ่ะจริงเราอยู่กับเขาได้อยู่แบบนั้นได้นะแต่อยู่เรามีอุปทานไหมล่ะถ้าเราอยู่แบบไม่มีอุปทานมันก็ดีอ่ะถ้าเราอยู่แบบมีสามีภรรยามีลูกมีเมียอยู่แบบด้วยสมาทานสิอยู่ด้วยหน้าที่ด้วยสติปัญญามันก็ไม่มีอะไรอ่ะใช่ไหมล่ะแต่เราไม่อยู่แบบนั้นนะเราอยู่ด้วยอุปทานนะมันก็จะเป็นทุกข์ไปเลยนะเป็นความเล่าร้อนใจกระวนกระวายใจไปเรื่อยล่ะไม่มีที่สิ้นสุดอ่ะนะดิ้นรนมาทั้งตายนั่นล่ะจริงๆเพราะเป็นธรรมชาติมันเป็นตามกฎไปเป็นแบบนั้นน่ะต้องการดิ้นรนต้องการไปจนตายนั่นแหละจนเข้าโรงอ่ะบางคนเนี่ยก็รู้ว่าทุกข์นั้นร่างร้องไห้นะแต่ก็ยังไม่สลดอ่ะเดี๋ยวรู้ว่าทุกข์มันเป็นอย่างเงี้ยแล้วแต่ก็ไม่เข้าใจไม่รู้อ่ะไม่รู้จักชีวิตไม่รู้จักทุกข์นะที่มาคนมาเข้าวัดเหมือนกันที่ยังรู้ไม่รู้ที่มาเข้าวัดเนี่ยไม่รู้ว่าทุกข์คืออะไรหรอกไม่รู้หรอกเข้ามาวัดกันก็อยากเข้ามาแล้วก็ไม่ฝึกปฏิบัติอ่ะไม่รู้จักใช้ธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยเอามาใช้เกิดประโยชน์ไม่รู้จักประดิษฐ์ตัวเองขึ้นมาบอกแล้วไงมนุษย์ต้องฝึกฝนอ่ะอย่างมนุษย์ข้างนอกเนี่ยทางโลกเขาก็ฝึกฝนเห็นแบบเทคโนโลยีมันก็เจริญขึ้นจะไม่มีขีดจำกัดอ่ะเขาก็ฝึกฝนทางนู้นนะทำไมมาฝึกฝนทางปัญญาทางพ้นทุกข์มั่งล่ะฝึกบ่อยๆเข้าฝึกบ่อยๆเข้าเดี๋ยวก็ได้เองก็เหมือนกับทางโลกนั่นแหละ
แสนี่มันสวนกระแสหน่อยมันอาจต้องอดทนหน่อยมันไม่ได้ความสุขด้วยความรวดเร็วหรอกบางทีปฏิบัติด้วยน้ำตาก็มีฝาจะได้ฝาจะกระเถิบขึ้นมาหน่อยเนี่ยโอ้โหที่ทำทั้งน้ำตาเนี่ยง่วงก็ง่วงใช่ไหมล่ะอดทนต้องอดทนหิวก็หิวฝาละพัดเลยอ่ะใช่ไหมล่ะฝาจะได้มาฝาจะได้กระเถิบขึ้นมาทีหน่อยทีหน่อยเนี่ยโอ้โหมันด้วยน้ำตาล่ะโยมเอ้ยเราทนมันไม่ล่ะแต่ข้างนอกเนี่ยถ้าตามกิเลสมันต้องทนเลยชอบใช่ไหมล่ะมันก็เราไหลไปตามความไม่รู้ไงเพราะเราไม่มีธรรมะสี่ตัวเนี่ยก็คือสัจจะธรรมะขันติจาคะคือไม่มีสัจจะกับตัวเองอ่ะถ้าเรามีสัจจะนะมรรคมรรคแปดก็สำเร็จสมบูรณ์แบบนั่นละการประพฤติปฏิบัติสมถะวิปัสสนาก็สมบูรณ์แบบนั่นละแต่เราไม่มีสัจจะกับตัวเองอ่ะบอกถ้าเราไม่มีธรรมะที่มันหนุนเราอ่ะนะเรื่องของสัจจะความเป็นจริงใจกับตัวเองจริงใจกับธรรมะจริงใจกับธรรมชาติเนี่ยจริงใจกับกฎของธรรมชาติเนี่ยจริงใจกับความรู้อะไรเนี่ยนะแล้วไม่มีตรงเนี้ยนะไม่มีจริงใจกับคนรอบข้างที่จะใช้คนรอบข้างเนี่ยทำให้เรามีความรู้สึกที่ดีนะไม่ทำให้เราบอกว่าเป็นโทษกับเราอ่ะคนรอบข้างว่าเราได้เราคงเป็นคนดีอะไรอย่างเงี้ยจะมีความปรารถนาดีกับคนอื่นอะไรเงี้ยที่จะไม่เห็นแก่ตัวตัวเองช่วยเหลือคนอื่นช่วยเหลือสังคมอะไรเงี้ยนั่นคือสิ่งที่จะหนุนโยมขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆอ่ะถ้ามีปัจจัยตรงเนี้ยมีธรรมะธรรมะคือการฝึกฝนนะธรรมะคือการฝึกแล้วก็มีขันติความอดทนที่จะอดทนที่จะละความไม่ดีที่จะมาบอกอดทนที่จะทำความดีอดทนที่จะทำจิตใจให้เขารอบเนี่ยแล้วก็มีจาคะบริจาคสิ่งที่มันเกินความจำเป็นออกจากชีวิตเราอะนะทั้งสิ่งที่เป็นรูปธรรมนามธรรมที่มันเกินความจำเป็นนะออกไปซะนะแล้วก็อยู่ด้วยอย่าอยู่ด้วยความอุปทานความยึดมั่นถือมั่นแต่อยู่ด้วยสมาทานแทนถือเอาไว้ด้วยดีด้วยสติปัญญาของเราเองเนี่ยนะถือเอาวะอยู่ด้วยการด้วยสติปัญญามีความต้องการอะไรก็อย่าไปต้องการด้วยกิเลสด้วยตัณหาแต่มีความต้องการหรือความปรารถนาด้วยสัมมาสังกัปปะซะนะทำอะไรก็ได้ด้วยสัมมาสังกัปปะด้วยสติปัญญาน่ะยกเว้น3ข้อนั่นล่ะนะคือความเห็นแก่ตัวอะไรเงี้ยเอาออกอย่าให้มีความเห็นแก่ตัวแล้วก็อย่าไปเบียดเบียนด้วยความอิจฉาริษยาหรือเกลียดชังเขาแล้วก็อย่าเบียดเบียนคนอื่นด้วยการพูดร้ายทำร้ายเขาแค่นั้นน่ะนะให้พ้นจากโทษพวกเนี้ยนั้นทำไปเถอะนะที่ดีดีทำไปเถอะนะ แล้วก็พยายามรู้จักศึกษาตัวเราตัวเราเองเนี่ยเป็นโครงสร้างของความทุกข์ทุกข์อยู่ที่ตัวเราเองอ่ะนะเอาออกจากตัวเองซะแยกออกจากชีวิตเราซะชีวิตแยกออกซะทุกข์แยกออกจากกายกับจิตนี้ซะจิตนี้เนี่ยอบรมแล้วมีปัญญารู้แล้วว่ามันไม่ใช่ตัวตนของเราเนี่ยเอามาถึงอุปทานแล้วเมื่อมีอุปทานความยึดมั่นถือมั่นแล้วเนี่ยนะอุปทานก็คือความยึดมั่นว่าความในความพี่ความเห็นแล้วมีความเห็นแบบนี้ยิงกระต่ายแบบขาเดียวอะไรเงี้ยที่ยิงกระต่ายขาเดียวเนี่ยบางทีเราไม่มีความพิเห็นที่ถึงที่สุดแล้วไปยิมยึดถือความเห็นแบบนั้นกระต่ายขาเดียวก็ไปขัดแย้งกับคนอื่นอ่ะแต่บางทีความพิเห็นของเราเนี่ยบางทีน่าจะเปลี่ยนแปลงได้นะให้มันวินวินด้วยกันทั้งคู่อ่ะนะยึดมั่นความพิเห็นแล้วไปตีกันไม่ลงรอยกันมันก็ไปเกิดความขัดแย้งอ่ะความขัดแย้งกันก็เกิดเขาเรียกว่าทางภาษาพระคือความจังไรนั่นแหละความจังไรคือความขัดแย้งนะนะขัดแย้งคือความไม่น่ารักนะนี่แหละรู้จักตัวเองเนี่ยพอเรามีอุปทานแล้วเนี่ยนั่นก็คือมโนกรรมมันละพอมีความเป็นความรู้สึกนึกคิดแล้วมโนกรรมก็ทำให้เกิดการกรรมการกระทำสิ

ใช่ป่ะเมื่อมีความคิดเห็นแบบนั้นความยึดมั่นแบบนี้แล้วเนี่ยก็เกิดพบสิทธิการกระทำการเข้าถึงตัวเองอ่ะสมบูรณ์แบบมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทรงตัวอยู่ดำรงอยู่ตั้งอยู่แห่งตัวตนและของตนเต็มที่แล้วนะเรียกว่าพบการเข้าถึงหรือเมื่อก็มีอะไรกรรมมาพบกรรมมาพบคือการเข้าถึงการกระทำนะด้วยมโนกรรมด้วยวจีกรรมด้วยกายกรรมนั่นแหละเข้าถึงการกระทำหรือไม่อุบัติพบการฟองตัวอยู่ด้วยการเข้าถึงจิตเนี่ยเข้าถึงพบอุบัติคือการเข้าถึงสภาวะแบบไหนล่ะถ้าเป็นสิ่งที่ดีมีความสุขก็ถือว่าอยู่ในรูปของกามาพบใช่ไหมล่ะของกามาพบถ้าเดี๋ยวไปอยู่เรื่องของรูปประพบอรูปประพบนะอยู่ที่อยู่พบไหนล่ะจิตนี่อยู่พบไหนล่ะต้องตายได้พบหรอกอยู่ที่จิตเนี่ยบางวันก็เป็นเทวดาใช่ไหมล่ะบางวันก็เป็นเจ้าร้อนน่ะนะบางคนก็บางวันก็หลงไปน่ะก็เป็นอบายพบอันหลักเรียกว่าตามสมนุษย์อ่ะบางวันก็เป็นมนุษย์บางวันก็เป็นพรหมใช่ไหมล่ะก็อยู่ที่เราตั้งจิตแบบไหนได้ก็เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายใจอ่ะพอตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบแล้วเนี่ยเรามีความรู้สึกแบบไหนล่ะปล่อยวางไหมล่ะหรือชอบหรือไม่ชอบไหมล่ะจะเป็นจิตแบบไหนล่ะนั่นแหละคือการเข้าถึงล่ะบางคนเห็นแล้วก็งุนงงไปหมดเลยเห็นไหมล่ะนั่นก็เล่าร้อนไปหมดละโมโหไปหมดเลยอ่ะพานหาเรื่องเป็นหมาบ้าไปเลยถึงไหมบางคนเป็นแบบนั้นบางทีลูกน้องเข้าหน้าไม่ติดเลยก็มีเลยจริงไหมบางทีพอถึงพบแล้วอันนี้ก็คลอดมาเต็มที่เดี๋ยวเกิดผลของการกระทำขึ้นมาสิเรียกข้อออกมานะชี้ไปที่ชาติความเกิดตัวตนขึ้นมาแล้วข้อเป็นตัวตนขึ้นมาแล้วเกิดเป็นคนดีคนไม่ดีขึ้นมาแล้วนะเกิดชาติแล้วเกิดอะไรล่ะเกิดชราเกิดมรณะเขาเกิดความเกิดขึ้นมาแล้วฉันเกิดขึ้นมาแล้วเกิดตัวตนขึ้นมาแล้วถ้าเกิดชาติความแก่เป็นของเราความตายของเราก็ยึดมั่นมันเรื่อยละใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เหลืองวัฏฏะสงสารเนี่ยจริงวัฏฏะสงสารแห่งชีวิตเนี่ยไม่ต้องไปพูดถึงมันหรอกเราพูดถึงวัฏฏะสงสารแห่งจิตเนี่ยนะในทางตาหูจมูกลิ้นกายใจกระเด็นเนี่ยมันจิตมันต่อเนื่องกันทีจิตขนาดจิตมันก็ต่อก็เริ่มใหม่มันไม่มีหยุดหรอกแม้ทั้งโยมนอนหลับจิตมันทำงานปรุงแต่งไม่หยุดเลยอะเรียกว่าความฝันนั่นคือเป็นโนใจนะบางทีฝันส่วนมากเรื่องฝันเรื่องอดีตใช่ไหมล่ะเรื่องอนาคตมันน้อยถ้าเป็นเรื่องอนาคตนะมันเรียนนิมิตของจิตมันปรุงแต่งเรื่อยเปื่อยล่ะใช่ไหมล่ะแต่บางทีก็ไม่แน่นะบางทีคนฝันไปอ่ะบางทีทำอะไรอยู่เอ๊นึกเอ๊เราเคยฝันมาแล้วนี่จริงป่ะเคยไหมเหมือนกับเราเคยฝันมานะอะไรเงี้ยบางทีมันก็แหมเรานอนหลับจิตก็ทำงานอ่ะใช่ไหมล่ะสมัยเอาเรื่องเก่าๆเรื่องเรามาคิดกันละอย่างบางทีเรื่องที่ผ่านมาแล้วอย่างว่ารถเราเคยขับคันนี้เราขายไปแล้วบางทีเราฝันมาก็คิดถึงรถคันนั้นอยู่เหมือนกันอ่ะใช่ไหมล่ะก็เหมือนกันบางทีแล้วแต่ว่าฝันไปแบบไหนคือมันโนมาละมันทำงานร่างกายตาหูจมูกลิ้นกายมันหลับแล้วมันไม่ทำงานใช่ป่ะแต่มันโนมันทำงานแล้วมันทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งน่ะนะแล้วจิตเนี่ยบางทีมันก็ทำงานรับรู้ได้ทีละเรื่องทีละเรื่องนะอย่างถ้าโยมฟังอาตมาอยู่เนี่ยนะใจก็อยู่ที่หูใช่ไหมล่ะได้ฟังไอ้ก้อนที่สัมผัสพื้นโยมรู้เรื่องไหมล่ะรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องอ่ะนะเพราะพอเราโยมสัมเอาจิตไปที่ก้อนที่สัมผัสพื้นเสร็จหูก็ดับหูยังไม่ได้ยินอ่ะแล้วเป็นอย่างนั้นน่ะหรือมันโยมไปคิดเรื่องอื่นนะใจลอยเนี่ยบางทีหูมันดับใครเรียกก็ไม่ได้ยินหรอกใช่ไหมล่ะเหมือนกันนั่นล่ะวิญญาณทำงานให้ทีละเรื่องนะเกิดดับแต่มันเร็วมากอ่ะนั่นล่ะเราต้องให้รู้ธรรมชาติมันเกิดดับเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปคือนิจจังเนี่ยเกิดดับขันธ์ห้าก็เกิดดับทำงานเกิดดับแต่เราไม่รู้อ่ะนะเราก็ยึดว่ามันไม่ดับอ่ะเวทนามันดับไปแล้วมันปรุงแต่งเป็นตัณหาไปแล้วตัณหาก็ปรุงแต่งเป็นอุป

านยึดแล้วอ่ะยึดว่าเราชอบเนี่ยแล้วไม่ชอบเนี่ยเพื่อมันดับไปแล้วแต่เรายึดมั่นว่าเราชอบแล้วไม่ชอบอยู่อ่ะถ้าปรุงแต่งให้เกิดการกระทำอ่ะเพราะตาไอ้รูปอย่างเนี้ยเราต้นไม้เราเห็นต้นไม้หรือคนที่เห็นต้นไม้หักยกต่างต้นไม้ก็ได้ถ้าเห็นต้นไม้เนี่ยแล้วต้นไม้มันเข้าอยู่ในตัวเรามาเปล่าอ่ะหรือเอาแต่คนที่เราไม่ชอบอะไรเงี้ยเราเห็นคนไม่ชอบเนี่ยเราเห็นแล้วคนที่ไม่ชอบเข้าในตัวเรามาก็เปล่าอ่ะแต่เราก็ปรุงแต่งว่าเห็นแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็ฝึกเราไม่ชอบเลยอันที่เราไม่ชอบเพราะล่ะเพราะเราดึงสัญญาความจำว่าคนที่ทำกับเราอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ป่ะมาปรุงแต่งนะแล้วก็ปรุงแต่งความคิดโอ้ยเราจะทำกันไงกับทำยังไงกับทำไงกับมันดีใช่ไหมใช่ป่ะ

เราจะทำยังไงกับทำยังไงกับทำยังไงกับมันดีใช่ไหมแล้วป่ะจะแกล้งกับมันไงดีจะทำกับมันดีหรือว่าจะหลบหรือจะไม่อยากเจอหน้ามันใช่ป่ะแล้วก็ปรุงแต่งให้เกิดการกระทำนั่นละเราไม่ชอบไม่ชอบใช่ป่ะแต่เพิ่งคนนั้นมันดับไปแล้วตาเห็นลูกก็ดับไปแล้วอ่ะแล้วก็ไปอยู่อีกห้องนึงแล้วแต่ก็ยังปรุงแต่งอยู่ไม่ยอมให้มันดับอยู่ในมโนเรื่องราวความรู้สึกเอาคนนั้นมาคิดเนี่ยเอาความจำเข้ามาคิดมาต่อทีละจิตทีละขนาดจิตทีละขนาดจิตต่อความคิดเข้าไปต่อคิดเข้าไปอันนี้เราให้เกิดการกระทำสิซึ่งคนนั้นมันเดินไปไหนแล้วก็ไม่รู้นี่เราก็เดินตามหามันเพื่อจะไปหาเขาอะไปหาเรื่องเขาจริงไหมล่ะมันเป็นอย่างนั้นน่ะธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นน่ะเพราะมันไหลอะอาศัยการเกิดขึ้นน่ะพอมันเป็นอย่างเงี้ยพอมันลมทำสำเร็จทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วเนี่ยมันก็ไปนอนอยู่ในจิตส่วนลึกของโยมสินอนอยู่ในจิตส่วนลึกน่ะนะเรียกว่าซับคอนเซียสน่ะนะนะคอนเซียสคือจิตรู้สำนึกใช่ไหมล่ะซับคอนเซียสคือจิตใต้สำนึกจิตไรเรียกจิตจิตใต้สำนึกอ่ะนะเรียกจิตใต้สำนึกนะภาษาธรรมเรียกว่าจิตส่วนลึกเพราะฉะนั้นสังฆทานก็นอนสะสมไปสะสมไปทีละหน่วยยมผ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจด้วยเวทนาผ่านตัณหาสัมปทานมาหน่วยหนึ่งผ่านพบผ่านชาติมาก็นอนในติดฝนเล็กทิศหน่วยหนึ่งแล้ววันหนึ่งยมตาหูจมูกลิ้นกายใจกี่ครั้งล่ะนั่นแหละอยู่ในฝนเล็กทุกครั้งที่ยมประสบมาให้คุณค่าให้ความหมายกับมันล่ะเพื่อจะทำเพื่อให้เกิดความคิดความเห็นหรือเกิดตามชำนาญขึ้นอีกให้เกิดความชำนาญมากขึ้นอย่างโยมเขียนหนังสือใหม่ๆโยมเขียนไม่ค่อยถนัดไม่ค่อยสวยใช่ไหมล่ะโยมเขียนบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้าโยมก็เขียนสวยขึ้นสวยๆขึ้นเขียนชำนาญขึ้นเขียนตรงขึ้นใช่ไหมล่ะก็เราก็สะสมมาแต่เด็กๆอ่ะแล้วว่าอย่างนี้ชอบอย่างนี้เราไม่ชอบอย่างนี้ชอบไม่ชอบไอ้ที่มันแตกต่างที่เราไม่ชอบเราก็ไม่ชอบอย่างนี้เราชอบที่สุดใช่ป่ะล่ะไอ้ที่ไม่ชอบตรงกับที่เราชอบเราก็ไม่ชอบอ่ะใช่ป่ะเราเคยกินอย่างเงี้ยแม่กินอย่างนี้เราก็ชอบแล้วก็ฝ่าฝมชอบมาเรื่อยๆชอบมาเรื่อยๆอย่างนี้รสชาติอย่างนี้เราไม่ชอบเสียงนี้เราชอบเสียงนี้เราไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะแล้วก็ฝ่าฝมมาแต่เล็กๆฝ่าฝมมาเล็กๆเรื่อยๆก็ย้อนอยู่ในจิตฝนลึกของโยมทีละหน่อยเห็นไหมล่ะก็เรียกอนุสัยเคยได้ยินมาอนุสัยนั่นแหละนั่นเกิดขึ้นได้อย่างเงี้ยพอนุ่งใส่มากๆเข้ามากๆเข้านี้นะแล้วข้อเราตัวเราก็มีสัญชาตญาณในตัวมันเองอยู่แล้วสัญชาตญาณหลักๆคือสัญชาติแห่งความเป็นตัวตนสัญชาตญาณแห่งการมีชีวิตรอดสัญชาตญาณแห่งการต่อสู้สัญชาตญาณแห่งการแสวงหาอาหารสัญชาตญาณแห่งการสืบพันธุ์ก็เริ่มมาจากตัวตนทั้งนั้นน่ะใช่ไหมล่ะอย่าไม่ต้องปรุงไปไม่ต้องเห็นแล้วก็ต้องไปปรุงต่างความคิดเห็นไหมล่ะพอได้ยินเสียงปุ๊บแล้วให้คุณค่ากับมันพอให้คุณค่ามันแล้วก็เอ๊ะเสียงนี้ก็พูดว่าอะไรแล้วให้คุณค่ากับมันเห็นป่ะไปปรุงต่างความคิดนี่แหละคือทานมันไม่หลักถ้าทานเสียงก็ฝักเสียงของเขานั่นแหละแต่ธรรมะเกิดอย่างเงี้ยยอมทานมันไม่หลักเห็นไหมล่ะต้องปลูกสติแล้วกันเพราะว่าสติมันจะกั้นไว้เลยว่าไอ้สิ่งนี้คิดหรือทำแล้วไม่มีประโยชน์มันจะตัดทิ้งไปโดยอัตโนมัติของมันเองไม่มีไปผลกับเราไม่ทำให้เรามีประโยชน์ขึ้นมันจะตัดไปเองโดยอัตโนมัตินั่นแหละนั่นเป็นเรื่องของเราเองน่ะขอให้มีสติเถอะสติเนี่ยสำคัญเลยล่ะสติเตสังนิวารนังสติเป็นเครื่องกั้นกระแสแห่งอารมณ์แห่งความทุกข์แห่งความรู้สึกสติเท่านั้นสติจำเป็นต้องใช้ทุกสถานการณ์ปฏิสัพพทปัจจยาสติเป็นเครื่องตื่นในโลกสติโลกาภมิชาภโลมาสติทั้งนั้นเลยอะไรไม่เกี่ยวสติไม่มีเลยมีสติอย่างเดียวยอมพ้นทุกข์ได้เลยอาตมารับรองได้นะแต่สติไม่ต้องมีคู่แฝดนะแต่ต้องมีคู่แฝดคือปัญญานะสติแค่ระลึกรู้แต่คู่แฝดคือปัญญาที่จะละทำลายได้ด้วยปัญญาทำลายความยึดมั่นถือมั่นตัวตน

ของของตนด้วยปัญญาคืออนิจจังทุกขังอนัตตาน่ะนี่คือปัญญาสูงสุดอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยไปตามกฎอันเนี้ยพอมานอนอยู่ในจิตส่วนลึกมากขึ้นมากขึ้นอนุฝ่ายมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยคราวนี้โยมก็ระเหยออกเลยนะอนุฝ่ายมีอะไรล่ะราคานุฝ่ายปฏิฆานุฝ่ายมานานุฝ่ายอวิชานุฝ่ายแต่ที่จะก็คืออนุฝ่ายเกลี้ยงของความโลภความโกรธความหลงแล้วก็ตัวตนนั่นแหละฝ่าฝนไม่ในจิตส่วนลึกมากขึ้นมากขึ้นคราวนี้ก็เลยเหยออกเป็นกิเลสสิก็เหยออกเป็นเรียกว่านิวรณ์ห้าก็เลยออกเป็นนิวรณ์ห้ามีอะไรล่ะก็หลักๆก็เป็นโลภโกรธหลงนั่นแหละแต่ถ้าแยกออกเป็นนิวรณ์เขาเรียกว่ากามฉันทะกามฉันทะก็คือความโลภนั่นแหละราคะนั่นแหละนะกามฉันทะความติดใจในยินดีในกามเนี่ยกามคุณห้าตาหูจมูกลิ้นกายใจอ่ะแต่จริงแล้วถ้าเปิดได้เจาะจงจริงแล้วเรื่องของเพศตรงข้ามนะเรื่องอารมณ์ทางเพศนะจะเป็นสัญชาตญาณจะเป็นอันนิวรณ์มันรบกวนใจโยมอ่ะนะคนเราถึงหาอารมณ์ไปลงอ่ะนะทั้งผู้ชายผู้หญิงนั่นแหละแล้วก็อีกตัวนึงคือพยาบาทจิตหงุดหงิดเห็นอะไรขวางหูขวางตาไปหมดเลยนะมันแล้วอีกตัวนึงอ่ะถีนมิทะจิตแฟบจิตฟืนฟืนเลือดง่วงเหงาเหานอนจิตไม่สดชื่นนะตัวที่สี่อุทธัจจกุกุจจะเมื่อกี้มันแฟบใช่ป่ะอันนี้มันฟุ้งไปเรื่อยว่าวิมานในฝันไปเรื่อยละนะแล้วตัวที่ห้าวิกิจฉาความเลยสงสัยอันนี้คือกิเลสที่ไม่มีเจตนามเกิดขึ้นเองโดยระเหยออกมาจากอนุสัยนะอนุสัยมันรบกวนจิตเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยรบกวนจิตตลอดเวลาเลยอ่ะนะมันไม่ได้ว่าโยมทำสมาธิเริ่มจะเกิดนะยิ่งทำยิ่งทำสมาธิมันยิ่งเกิดยิ่งเห็นง่ายนะจะดึงใจเราไปเรื่อยแหละคิดไปเรื่อยแหละคิดไปเรื่อยแหละคิดเรื่อยอื่นไปเรื่อยละคิดเรื่องอื่นไปเรื่อยละเอาเราโยมมาตื่นขึ้นนอนมาโยมคิดว่าโยมมีนิวรณ์มะตื่นขึ้นมามีนิวรณ์มะเคยมาตื่นขึ้นมาเนี่ยโหไม่อยากไปเรียนเลยไม่อยากไปทำงานเลยหรือตื่นขึ้นมาตวาดไปเรื่องอารมณ์ทางเพศเลยมีไหมมีนะนะใช่ป่ะล่ะหรือทำงานอยู่เนี่ยคิดถึงเรื่องทางเพศเลยใช่ป่ะล่ะแล้วมันพอลองทำงานลมทำอะไรอยู่ดีๆเรื่องพวกนี้รบกวนเนี่ยยมทำงานได้ไหมไม่ได้เลยนะใช่ป่ะรบกวนจิตเลยนะใช่ป่ะหรือลมงัวมาโหพยาบาทใครเนี่ยหงุดหงิดเนี่ยยมสงบได้ไหมล่ะอ๋อไม่ได้น่ะถ้าเห็นใครก็หงุดหงิดไปหมดเลยอ่ะเคยเห็นหน้าก็เคยยิ้มมันดีเพราะวันนี้ปวดหงุดหงิดอ่ะอารมณ์ไม่ดีอะไรเงี้ยเคยไหมล่ะต้องการให้มันเกิดไหมล่ะใช่ไหมล่ะแล้วอย่างว่าตื่นมาเนี่ยไม่อยากไปเรียนไม่อยากทำงานแล้วก็วิกิจฉาต้องเลยสงสัยอ่ะใช่ป่ะสงสัยว่าตื่นมาจะไปทำงานดีไหมล่ะไปแล้วเจ้านายจะว่าไงบ้างจะมาบอกให้งานเสร็จนะยังไม่เสร็จเลยอีกหน่อยเดี๋ยวจะพูดกับเจ้านายยังไงดีใช่ไหมล่ะก็สงสัยไปเรื่อยล่ะเนี่ยมันรบกวนใจอะไรเงี้ยมันดึงใจไปเรื่อยล่ะบางวันก็ใจหดหูนี่ไม่มีอารมณ์เลยไม่สดชื่นเลยจริงไหมล่ะมันเกิดจากอะไรล่ะเกิดจากความรู้สึกที่มันมาแล้วเกิดจากความรู้สึกใช่ไหมล่ะไม่ได้เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายใจมันเกิดจากความรู้สึกข้างในอ่ะมันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอ่ะเพราะโยมมีอนุสัยเยอะๆอ่ะมันไม่ได้แค่เขยมาแค่นั้นอ่ะมันนี่มันไหลออกเลยไหลออกเป็นอาสวะแล้วเกิดกิเลสที่มันแรงมากขึ้นไอ้กี้มันแค่รบกวนจิตมันเหมือนยุงเหมือนแมลงวีตีเท่าไหร่มันก็ไม่ตายไปแล้วมาตอมอีกแล้วมาตอมอยู่เรื่อยล่ะรบกวนไปเรื่อยล่ะนะอีตัวก็ไหลออกเป็นอาสวะหมักดองในจิตเลยล่ะทำให้เกิดกิเลสได้ง่ายขึ้นอีกไวขึ้นอีกบางครั้งตัวมันเองเป็นกิเลสด้วยธรรมารมเรื่องราวที่เอาของเก่ามาคิดนั่นล่ะนะเกิดกิเลสขึ้นอีกแต่พอถ้าโยมมาปล่อยให้เป็นธรรมชาติก็จะไหลเป็นอย่างนี้เป็นทุกข์แบบเนี้ยเนี่ย
รู้อย่างว่าทุกข์มันเกิดขึ้นได้ยังไงเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างเงี้ยไอ้สิ่งที่มันรบกวนใจเราจิตเราไม่สดชื่นกวนกระวายใจเดี๋ยวไปอารมณ์รักมั่งเกลียดมั่งโกรธมั่งกลัวบ้างอะไรเงี้ยวิตกในอนาคตอะไรอวรในอดีตมั่งอ่ะนะเดี๋ยวก็อิจฉาริษยาเขาที่อิจฉาริษยาเขาเนี่ยอยู่ดีแล้วก็ไม่จงใจอ่ะแต่มันเกิดขึ้นเองใช่ไหมล่ะเหมือนเราไม่พอใจเหมือนเขาดีกว่าเราดีกว่าเขาอ่ะมันอยู่ในจิตส่วนลึกของเราอ่ะไอ้ตัวเนี้ยที่จะเพิ่มอย่างนี้ได้ที่จะเปรียบเทียบได้พระจะละได้พระด้วยพระอรหันต์เท่านั้นน่ะใช่ไหมล่ะจะละด้วยพระอรหันต์เท่านั้นน่ะไม่ใช่เราจะให้เกิดหรอกแล้วก็ไม่อยากจะอิจฉาเขาหรอกแต่เขาอิจฉามันเกิดขึ้นเองแล้วมันอิจฉาเขาอ่ะมันธรรมชาติเป็นอย่างนั้นน่ะมันเป็นนิวรณ์ใช่ไหมล่ะถ้าเราเนี่ยคือเราปล่อยมันไปอย่างเงี้ยหนึ่งเนี่ยถ้าตาคู่กับรูปสองตัวเนี่ยรวมกันเนี่ยเนี่ยเราเริ่มจะทำให้เกิดสองตัวรวมกันแล้วเนี่ยแล้วทำให้เกิดจักขุวิญญาณเกิดให้เกิดคานะวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณถ้าเกิดวิญญาณรับรู้วิญญาณขันธ์ทำงานพอรูปขันธ์ทำงานปุ๊บวิญญาณขันธ์ทำงานต่อร่วมด้วยเลยวิญญาณขันธ์ทำงานทุกขั้นตอนเลยนะวิญญาณตัวเนี้ยความรู้อ่ะความรู้สึกตัวรู้อ่ะเป็นจิตประเภทนึงอ่ะนะทํางานยิ่งความรู้สึกนึกคิดเนี่ยมโนทํางานร่วมด้วยกับอีก5ตัวไปด้วยเลยอ่ะ ถ้าโยมไม่รู้เอาวิญญาณมารู้สึกที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันก็ไม่รับรู้อ่ะเหมือนห้องผ่าตัดที่อาตมาบอก

สายตาหูจมูกลิ้นกายใจบังเอิญโยมเอาวิญญาณไปรับรู้ด้วยครับเรียบร้อยมันก็เลยสามตัวเนี่ยถ้าโยมให้คุณค่ากับมันนะโยมฝึกสติปัญญาไม่พอนะคราวนี้มันก็ไหลเสร็จนะยิ่งมาให้คุณค่ากับมันก็ไหลสามตัวรวมกันเนี่ยเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นเหตุทำให้เกิดผลออกมาคือผัสสะไปตามกฎของธรรมชาติมันต้องไหลถ้าอยากยอมฝึกมันถึงไม่ไหลถ้าอยากฝึกฝนมากพอมีสติมากพอเนี่ยนะปัญญามากพอเนี่ยมันจะไม่ไหลมาจบอยู่แค่ตาเห็นรูปก็จบพระอรหันต์ก็แบบนั้นน่ะไม่ปรุงแต่งอ่ะธรรมชาติไม่ปรุงแต่งต่อเลยจบเลยมันไม่สามารถที่ดึงอารมณ์เนี่ยปรุงแต่งต่อมันเป็นอสังขตธรรมธรรมที่ไม่ปรุงแต่งและไม่มีอยู่จริงตามธรรมชาติมีสภาวะจริงธรรมชาติไม่มีอยู่จริงตรงนั้นเราเอามาให้ได้แล้วกันธาตุตัวเนี้ยนิพพานธาตุธาตุตัวเนี้ยเราได้ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุอากาศธาตุวิญญาณมาแล้วใช่ป่ะล่ะแล้วก็ใช้ธาตุ6ธาตุเนี่ยเอาธาตุอีกตัวใหม่ขึ้นมาเอานิพพานธาตุขึ้นมาอันนี้เราได้ธาตุขึ้นมาเอามาอยู่ในเอามาครอบงำจิตอันนี้นะให้จิตนี้เข้าถึงสภาวะอันนั้นนะเพราะว่าถ้าโยมได้ตรงนี้มาแล้วเนี่ยอำนาจแห่งนิโรธอำนาจแห่งความดับมาทำมันเข้ามามาแล้วเนี่ยอันนั้นมันก็จะดับอะไรที่มันดับในโลกเนี่ยคือเกิดจากธาตุนี้ทั้งนั้นน่ะเดี๋ยวมันเอาเหมือนแสงไฟเนี่ยธาตุไฟเนี่ยถ้ามันแสดงผลมันแล้วนะมันก็จะไล่ความมืดใช่ไหมล่ะแต่ธาตุนี้มันไม่แสดงอำนาจของมันแสดงหน้าที่ของมันเนี่ยไม่แสดงความสว่างของมันเนี่ยความมืดก็จะครอบงำเห็นป่ะมันอยู่ที่ว่าอะไรมันแสดงอะไรมันครอบงำล่ะถ้าจิตนี้โดนนิโรธธาตุนิพพานธาตุครอบงำแล้วเนี่ยถึงที่สุดมันแล้วเนี่ยที่มันดับแล้วไม่ปรุงแต่งแล้วจบเลยว่าตายกตัวอย่างตาแล้วกันนั้นอย่างอื่นก็คงเหมือนกันหมดอ่ะตาเนื่องจากรูปเนี่ยแล้วก็วิญญาณรับรู้ว่าเห็นรูปแล้วนะเห็นรูปแล้วแล้วก็ทีนี้ก็สามตัวรวมกันเนี่ยเรียกว่าผัสสะผัสสะเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้เกิดเวทนาความรู้สึกที่เป็นสุขเป็นทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์นะหรือเวขาเฉยๆเนี่ยเวทนาทำให้เกิดตัณหาตัณหาเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานถ้าตัณหาและอุปาทานก็เป็นกิเลสเป็นมโนกรรมของมันนะกรรมก็คือการผสมปรุงแต่งนั่นแหละนะเต็มอ่าแล้วอุปทานเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้เกิดภพเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้เกิดชาติเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้เกิดชรามรณะคือความแก่และความตายและเกิดโสกะปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสาความทุกข์ทั้งปวงตามมาเป็นพวนเลยโยมด้วยความรู้สึกมันปรุงแต่งของนามมันปรุงแต่งความรู้สึกตั้งแต่เวทนามาเนี่ยมันเป็นความรู้สึกมาเรื่อยๆปรุงแต่งความรู้สึกมาเรื่อยแต่เปลี่ยนตรงนั้นเปลี่ยนเป็นนี้เปลี่ยนนี้เปลี่ยนเหมือนธาตุน้ำเนี่ยเกิดจากธาตุอะไรล่ะเกิดจากการผสมปรุงแต่งของธาตุอะไรถึงเกิดธาตุใหม่ขึ้นมาใช่ป่ะล่ะมันเกิดเป็นโมเลกุลของน้ำเนี่ยนะเกิดจากธาตุไฮโดรเจนกับออกซิเจนใช่ไหมล่ะผสมปรุงแต่งกันมาเกิดธาตุน้ำขึ้นมาทำให้เกิดโมเลกุลของน้ำใช่ไหมล่ะเหมือนกับธาตุทองแดงเนี่ยผสมกับธาตุสังกะสีเนี่ยทำให้เกิดธาตุใหม่ขึ้นมารู้ว่าธาตุอะไรธาตุทองเหลืองเห็นไหมล่ะพอธาตุนี้ผสมกับธาตุนี้ทำให้เกิดธาตุทองเหลืองเนี่ยก็เหมือนกันน่ะหรือเปลี่ยนใหม่จากธาตุทองแดงผสมดีบุกทำให้เกิดธาตุใหม่เรียกว่าธาตุสัมฤทธิ์ใช่ป่ะเปลี่ยนจากสังกะสีกลายเป็นดีบุกก็เป็นธาตุใหม่เกิดขึ้นมาจากทองเหลืองก็กลายเป็นสัมฤทธิ์ใช่ไหมล่ะก็เหมือนกันน่ะผสมปรุงแต่งแล้วเป็นอย่างนั้นหมดอ่ะก็เปลี่ยนไปหมดอ่ะพอผสมปรุงแต่งเวทนาทำให้เกิดธาตุใหม่ขึ้นมาทำให้เกิดตัณหาธาตุอุปทานธาตุภพธาตุถ้าเกิดชาติแล้วแต่เกิดชรามรณะพวกนี้เป็นธาตุทั้งหมดอ่ะนะเป็นความรู้สึกทั้งหมดนะความรู้สึกที่ไปยึดมั่นว่าความเกิดเป็นของเราเมื่อเราเกิดมาแล้วเรามีความแก่เป็นความตายเป็นของเราความเจ็บเป็นของเราความเศร้าเป็นของเราทุกข์กายเป็นของเราทุกข์ใจเป็นของเราความคับแค้นใจเป็นของเราเราคับแค้นใจเราพัดพลาดจากสิ่งที่เป็นที่รัก
เราประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักเรามีความปรารถนาไม่ได้สิ่งนั้นเราก็คับแค้นใจโอ้โหสารพัดความทุกข์เลยด้วยความรู้สึกนี่แหละเพราะเราไม่มีจิตไม่รับการอบรมจิตเป็นอวิชชาไม่มีวิชาไม่มีความรู้ไม่มีปัญญาว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังนัตตาไปเป็นเหตุและเป็นปัจจัยไปตามกฎของธรรมชาติเรียกว่ากฎแห่งไตรลักษณ์และกฎแห่งเหตุและปัจจัยคืออิทัปปนิตาปฏิจจสมุปบาทเนี่ยล่ะคือกฎอันนี้ล่ะที่พุทธเจ้าท่านตรัสรู้ว่าท่านใครควรทำเนี่ยอ๋อทำเกิดขึ้นอย่างนี้นะเราจะดับชาติได้ความเกิดได้เราต้องดับภพเราดับภพได้แล้วดับตันดับอุปาทานเราดับความยึดมั่นถือมั่นได้เราต้องดับตัณหาเมื่อมีตัณหาเมื่อไหร่เนี่ยเราจะโดนจะมีอุปาทานยึดมั่นอะไรไหมล่ะเราไม่มีความอยากจริงไหมล่ะทำด้วยเหตุด้วยผลนะจริงไหมล่ะก็จะไม่มีความอยากอะไรจะยึดมั่นอะไรล่ะอย่างตุ๊กตาตัวนึงเนี่ยจะไม่มีความอยากได้ตุ๊กตาจะยึดมั่นในตุ๊กตาตัวนั้นไหมล่ะเป็นเหตุเป็นผลมันอ่ะใช่ป่ะถ้าดับความยึดมั่นได้ต้องดับปัญหาถ้าดับปัญหาได้ระดับเวทนาถ้ายังไม่มีเวทนาความชอบไม่ชอบยังจะเกิดตัญหามาใช่ไหมล่ะฉะนั้นทุกข์จะดับได้ก็ดับที่ต้นดับด้วยสาเหตุของมันก็คืออุปทานและตัญหาเนี่ยแต่อุปทานเนี่ยมันใกล้ทุกข์มากที่สุดเลยคือความชาติตัญหาก็กระเถิบไปอีกหน่อยนึงนะไอ้ยิ่งกระเถิบมากขึ้นไปก็คืออวิชชานั่นล่ะนะฉะนั้นพระเจ้าถึงสรุปเอาไว้ไงว่าสังเฮเตนะปัญจุปาทานะขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปทานขันทั้ง5เป็นตัวทุกข์นั่นแหละตัวขันทั้ง5เนี่ยโครงสร้างของชีวิตของเราเนี่ยเป็นตัวใกล้ทุกข์ที่สุดเลยแล้วเพราะเราคิดว่าเราเวทนาความชอบหรือไม่ชอบเป็นของเราความที่เราคิดได้ว่าคนนี้เราเกลียดคนนี้เรารักเราความคิดเป็นของเราความจำเป็นของเราปรุงความคิดเป็นของเราแล้วปรุงแต่งความคิดเป็นเจตนาว่าเรามีเจตนาแบบนั้นมีเจตนาที่จะเอาเข้าตัวเองมีเจตนาที่จะดับผักออกจากตัวเองเห็นปะล่ะมีเจตนาแบบนั้นก็เกิดแล้วว่าเราล่ะต้องการแบบนั้นต้องการแบบนี้ยึดมั่นในความคิดเห็นและพูดได้พูดเสียผู้แพ้ผู้ชนะยึดมั่นเป็นของคู่ใช่ป่ะเราเป็นผู้มีบุญมีบาปอะไรก็ยึดมั่นเข้าไปมีคู่เมื่อไหร่ก็คือยึดมั่นนั่นแหละเราต้องอยู่ตรงกลางไม่ยึดไปข้างใดข้างหนึ่งมัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยนะไม่ยึดมั่นฝึกต่อไปข้างใดข้างหนึ่งนะข้างใดข้างหนึ่งก็เป็นทุกข์ละมีข้างหนึ่งอีกข้างมันก็ต้องมีใช่ไหมล่ะนะถ้าศูนย์มันมีไหมล่ะศูนย์ก็อยู่ตรงกลางใช่ไหมล่ะไม่มีบวกหนึ่งไม่มีลบหนึ่งใช่ไหมล่ะไม่มีบวกสองลบสองมันอยู่ตรงกลางนะเมื่อมีหนึ่งเมื่อไหร่มันก็ต้องมีลบหนึ่งนั่นแหละนะอยู่ตรงกลางแล้วการมีศูนย์สุญญตาเนี่ยความว่างจากตัวเราของเราเนี่ยสำคัญเนี่ยเมื่อเราคิดอย่างนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยเราควรจะทำไงกับสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยก็มีด้วยสติปัญญาเนี่ยนะใช้เกิดประโยชน์ซะนะมีเท่าที่มีแล้วถ้าก็อย่าให้มันอยู่กัดกินหัวใจของเราแล้วก็แล้วกันนะอยู่ด้วยใช้มันให้เกิดประโยชน์แต่ละถือไว้ด้วยดีด้วยสมาทานแทนไม่ไปทุกข์กับมันน่ะอยากจะมีเงินมีกิจกรรมเสี่ยงก็มีเท่าที่มีแล้วก็ไปต้องไม่ยึดมั่นกับมันน่ะมีก็ใช้มันให้เกิดประโยชน์กับตัวเองเกิดประโยชน์กับคนอื่นเกิดประโยชน์กับสังคมนั่นละนะเพราะเรารู้เรามีความคิดเห็นว่าเราเป็นคนดีแล้วนี่จริงไหมล่ะนั้นเราทำอะไรก็ทำเพื่อให้มันสิ่งที่ดีนั่นแหละเพราะเรามีความคิดเห็นที่ถูกต้องเป็นแสงสว่างสองทางให้เดินอ่ะนะแล้วเราจะทำไงเราไม่ให้มันไหลเป็นทุกข์ล่ะก็เอาผัสสะเนี่ยเมื่อเป็นผัสสะทำให้เกิดเวทนาเราเป็นตามทุกข์เนี่ยเริ่มจากความทุกข์ก็เวทนาเนี่ยเวทนามันทำให้เราผักใสแล้วความชอบไม่ชอบแล้วเราผักใสใช่ไหมล่ะผักใสให้เรากระทำตามมันน่ะใช่ไหมล่ะมันตัวทำให้เกิดเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตเลยตัวเวทนาตัวเนี้ยเป็นตัวสำคัญนะจะผักดันถ้าเราเวทนาเราชอบอย่างเงี้ยเราก็อยากจะเอามีเอาไว้ใช่ไหมล่ะเป็นเวทนามันผักดันให้เรากระทำตามมันนั่นแหละเวทนาตัวเนี้ยล่ะถ้าไม่มีเวทนามันก็ไม่มีตัณหาจริงไหมล่ะดับเวทนาให้ได้เนี่ยถ้ายังไม่มีสติปัญญาพอได้ดับเวทนามันก็ดับก็อย่าให้มันไหลแล้วกันให้รู้สักแต่ว่าเวทนานะดับไว้ที่ผัสสะ
แล้วมาฝึกสติปัญญาเนี่ยมาตั้งไว้ที่ผัสสะให้เป็นผัสสะที่มีวิชาแทนซะเมื่อผัสสะตรงเนี้ยมันมีเหตุมีปัจจัยเนี่ยด้วยอวิชชาเนี่ยทำให้เกิดเป็นเวทนาเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนเหตุเปลี่ยนปัจจัยใหม่ให้เป็นเหตุและปัจจัยที่ประกอบด้วยสติและปัญญาแทนซะเป็นวิชาแทนซะจะได้ไม่ไหลเป็นเวทนาแต่มันเมื่อจะกั้นไว้ตรงเนี้ยละเมื่อไม่เป็นเวทนาแล้วมันก็ไม่เป็นตัณหาใช่ไหมล่ะฝากแล้วเวทนารู้แล้วอ๋อเป็นเวทนาแล้วถึงมีเอาไว้มันก็ไม่เกิดประโยชน์มันเกินความจำเป็นเออมันจำเป็นต้องมีนะแต่เราต้องมีด้วยสมาทานมายึดมั่นถือมั่นมันนะเออเรามีไว้ก็เราคิดเราใช้สติปัญญาคิดแล้วกันว่าควรจะมีควรจะเป็นไหมล่ะแล้วแต่เราคิดแล้วกันด้วยสติปัญญาเนี่ยนะก็เราอย่ามีอย่าเป็นด้วยที่บอกอ่ะนะถ้าเรามีความปรารถนายังไงก็อย่าเป็นไปด้วยตามเห็นแก่ตัวแล้วกันอย่าไปเพื่อเกลียดชังใครอย่าไปเพื่อเบียดเบียนใครทำร้ายใครให้ร้ายใครจริงไหมล่ะแล้วก็หรือไม่ก็อย่าใช้วาจาที่ไปพูดโกหกหรือพูดให้เขาแตกแยกกันหรือพูดคำหยาบหรือพูดเพ้อเจ้อไร้สาระอะไรเงี้ยนะพูดอะไรก็ได้แต่ยกเว้นในพวกเนี้ยนะก็ทำได้หมดถือว่าเราไม่เป็นโทษกับเราแล้วล่ะนะถ้าเราทำอย่างนี้ก็เป็นโทษกับเราอ่ะนะพอเป็นโทษแล้วแล้วก็จิตใจก็ไม่สงบอ่ะนะต้องคิดถึงเรื่องโทษเราทำไงดีเราทำไปแล้วนี่ใช่เวลาเกิดเรื่องกับเราแล้วเราก็จะนั่งสมาธิติดไหมล่ะนั่งสมาธิก็ไม่ติดหรอกนะพอมาที่มันอาศัยความสบายใจนั่งจริงไหมล่ะอาศัยความสุขนั่งไม่ได้อาศัยความทุกข์นั่งแล้วเราทำไงให้มีสติปัญญาล่ะอันดับแรกเราต้องปลูกสตินะปลูกสติให้ตั้งให้ได้นะกายเวตั้งในปฏิปทาน4ไปในกายเวทนาในจิตในธรรมเนี่ยล่ะก็ที่ตัวเราเรามีกายไว้ล่ะแล้วก็มีกายใช่ป่ะแล้วมีเวทนามั้งมีเวทนาใช่ป่ะล่ะมีจิตมั้ยก็มีจิตมีธรรมมั้ยธรรมะที่เรากระทําเป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างอัพยากฤตเวทนาที่เป็นกลางๆมั้งมีมั้ยล่ะแล้วก็มีอยู่น่ะมีการกระทําที่เป็นธรรมะอยู่ล่ะใช่ป่ะล่ะนั่นล่ะกายเวทนาจิตธรรมแล้วก็มีหมดแล้วนะอยู่ที่ตัวเราเองหมดอ่ะรูปเจตสิกนิพพานมีที่ตัวเรามั้ยมีรูปแล้วก็มีจิตก็มีเจตสิกก็มียกเว้นนิพพานนิพพานก็มีน่ะแต่มันยังไม่เห็นชัดมันยังไม่ถาวร

เวลาไม่ใช่เราจะเล่าร้อนอยู่ตลอดเวลานะชีวิตเราอะใช่ป่ะล่ะว่าบางทีเราก็สงบเย็นนะบางฝึกกับเราบางทีเราก็สงบสดชื่นนะมีบางเวลานะแต่มันไม่ถาวรใช่ไหมล่ะคือบางครั้งจิตเราก็เป็นประพัดสอนเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่ประพัดสอนนะถ้าจิตเราไม่โดนกิเลสมันจองเข้ามาให้เราไปรับอารมณ์กับมันเนี่ยจิตเราก็ตั้งอยู่ข้างในประพัดสอนอะนะเรามีนะไม่ได้ไม่มีแต่มันไม่ถาวรเราจะมาเพื่อปฏิบัติเนี่ยให้มันเย็นถาวรให้มันเป็นนิพพานที่ถาวรให้เป็นความดับทุกข์มากๆเข้าจนดับทุกข์ถึงที่สุดของมันนั่นล่ะนะนี่ตรงอยู่ที่ตรงเนี้ยนะแล้วก็มาเพื่อปฏิบัติเนี่ยดับแรกยังต้องปลูกสติในสมาธินะต้องปลูกสติในสมาธิปลูกสติในไหนได้ไม่กายเวทนาในจิตในธรรมน่ะตามแบบอนาปานสตินะกำหนดอารมณ์อารมณ์ก็มี2 อย่างอะลมหายใจ1กับอิริยาบถ1ก็คือตามมาถ้าอยู่ในช่วงฝึกเนี่ยยกก็พยายามฝึกให้ถึงที่สุดแล้วกันถ้าหยบถึงที่สุดแล้วสมาสติมันตั้งได้แล้วทีนี้มันก็จะตั้งตลอดละนะแต่มันจะเห็นอารมณ์ตลอดละถ้าสติจะเลือกให้อย่างที่มาบอกอ่ะเลือกให้ว่านี่ควรแล้วไม่ควรน่ะควรทำหรือไม่ควรทำมันจะเลือกให้หมดละไม่เชื่อลองฝึกดูสิสติตั้งมั่งหรือยังล่ะนะถ้าสติได้จับอารมณ์ให้ได้ถ้าจับอารมณ์ให้นานพอที่จะเป็นสมาธิให้ได้นะแล้วสมาธิเนี่ยมาเดินปัญญาต่อให้จิตเนี่ยมันมีคุณภาพของจิตมีคุณธรรมของจิตเนี่ยอาการของจิตเนี่ยที่มันสามารถที่จะมาเป็นพื้นฐานอบรมปัญญาได้จิตตัวนั้นต้องเป็นสมาธิพร้อมควรและต้องฝึกพร้อมควรที่จะให้จิตเป็นสมาธิจิตจะต้องใสปราศจากนิวรณ์ในเพศแวบไปแวบไปอย่างเงี้ยใช่ป่ะจะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้จิตมันไม่อยู่เป็นสมาธินานพอละจิตไม่ตั้งมั่นพอจิตไม่มันไม่อยู่ตัวเรียกจิตไม่อยู่ตัวไม่เข้าที่ไม่อยู่ตัวนะจิตไม่ได้ที่อ่ะนะจิตไม่มีกำลังอ่ะจิตไม่รวมอ่ะจิตไปสายเป็นเรื่องของความโลภความโกรธความหลงไปแสบไปข้างนอกอ่ะมันไม่รวมกำลังมาเป็นจุดเดียวกันอ่ะเหมือนโยมเขามีอุปมาแล้วเหมือนเราแบกถังน้ำใหญ่ๆขึ้นไปบนเทินเขาอ่ะนะแล้วเราก็เอาถังน้ำมาสาดไปเนี่ยโยมเกิดผลอะไรไหมล่ะเกิดประโยชน์อะไรไหมล่ะเห็นผลอะไรไหมล่ะก็ไม่เห็นผลนะมันไปทั่วล่ะใช่ไหมล่ะแต่เราแบกขึ้นไปใหม่ล่ะแต่ขึ้นไปแล้วก็วางรางมันล่ะเอาน้ำเทใส่รางมันพุ่งแรงไหมล่ะพุ่งไปข้างล่างแรงเลยใช่ไหมล่ะมันไหลไปข้างล่างแรงไหมล่ะแรงก็เหมือนเราแว่นขยายใช่ไหมล่ะมาส่องแสงดวงอาทิตย์อ่ะพอรวมแสงแล้วมันเผากระดาษได้ใช่ไหมล่ะนั่นล่ะคือจิตประมาทที่ก็คือมีกำลังอย่างนั้นล่ะแต่พอมันใสแล้วเนี่ยเหมือนน้ำที่มันขุ่นเป็นขี้โคลนคักคักคักคักเนี่ยเอามาตักมาแล้วมาตั้งไว้ไม่ให้มันโดนกันลมก็เพื่อมตั้งไว้เฉยไม่ให้ลมก็เพื่อมถึงจุดหนึ่งแล้วน้ำก็จะไอ้ที่มันคนคักคักตะกอนนี่ก็จะนอนต้นใช่ไหมข้างบนก็จะใสใช่ไหมพอใสแล้วโยมก็จะเห็นใช่ไหมล่ะเห็นพื้นมันใช่ไหมล่ะเหมือนกันนั่นล่ะพอจิตเป็นสมาธิขึ้นแล้วเนี่ยแล้วก็จะเห็นน่ะเราจะใช้ปัญญาเดินต่อให้จิตมันเห็นให้จิตมันเห็นจริงนะอบรมจิตเรื่องอบรมจิตไม่ใช่โยมสมาธิอย่างเดียวแล้วเนี่ยโยมจะเป็นมีปัญญาเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นเองไม่ใช่นะเหมือนอาจารย์ของเจ้าเหมือนอาจารย์ของเจ้าชายสิทธัตถะก่อนแบบเป็นพระพุทธเจ้าที่ท่านไปฝึกกับอาจารย์น่ะอาจารย์เขาก็มีสมาธิเห็นป่ะอรูปฌานน่ะอรูปฌาน7อรูปฌาน8สมาธิถึงสูงสุดแล้วอ่ะใช่มั้ยล่ะแต่ไม่อาจารย์เขาทำไม่ถึงจุดยังไม่ตัดฟลูล่ะยังไม่ตัดฟลูล่ะเพราะว่าอาจารย์ไม่เปิดตาเขาไม่เห็นน่ะถ้าเปิดตาปัญญาไม่เห็นน่ะไม่เห็นอะไรล่ะไม่เห็นอนัตตาน่ะความไม่ใช่ตัวตนน่ะเพราะปัญญาไม่เปิดอ่ะท่านเห็นไอ้จังไม่เที่ยงเห็นเป็นทุกขังไม่แค่นั้นน่ะแต่ถ้าไม่เปิดตาว่าไม่ใช่ตัวตนน่ะก็ติดอยู่ที่ดีวิญญาณที่ว่ามีวิญญาณน่ะในตัวตนเหมือนกับว่าห้องนี้ว่างอ่ะห้องนี้ว่างนะมีคนชี้ว่าห้องเนี้ยว่างแต่ลืมไปว่าห้องมันไม่ว่างเพราะมันมีคนชี้นั่นล่ะใช่ป่ะล่ะ
แต่ห้องนั้นต้องไม่มีใครใครเลยต้องไม่มีใครเลยมันต้องว่างจริงใช่ไหมล่ะไม่ใช่มีคนชี้ว่าห้องนี้ว่างโอเคว่างแต่ตัวเองมันมีตัวเองอยู่นะใช่ไหมล่ะดังนั้นมันขาดอนัตตาไปไม่เปิดตาไม่เห็นไงใช่ไหมล่ะพระเจ้าค้นพบอนัตตาเนี่ยล่ะเหมือนศาสนาฮินดูนั่นแหละเขาบอกว่านิพพานเขาอยู่คือนิพพานเขาคือการไปอยู่รวมกับพระเจ้าใช่ไหมทำความดีถึงที่สุดแล้วความดีก็อยู่รวมกับพระเจ้าเป็นปรมัตถมันไปรวมเป็นอัตตาใหญ่อยู่กับพระเจ้าของเรามันไม่มีอัตตาใช่ไหมล่ะศาสนานี่มีอยู่สองศาสนาเนี่ยนะคือศาสนาที่บอกว่าเหตุของทุกข์เนี่ยเกิดจากภายนอกแล้วอีกศาสนาว่าเหตุทุกข์เนี่ยเกิดจากภายในนะของเราพวกศาสนาก็อยู่ในพวกที่ว่าเหตุทุกข์เนี่ยเกิดจากภายในก็ใกล้ที่ภายในไม่ได้เกิดจากภายนอกที่จะต้องไปอ้อนวอนพระเจ้าถ้าไปอ้อนวอนพระเจ้าโยมก็คิดดูแล้วกันเนี่ยเราไปยึดถือมีวิชาทิฏฐิว่าเรามีพระเจ้าพระเจ้าเป็นผู้บันดาลเนี่ยโยมคิดว่าโยมจะทำไงโยมก็ไม่มีความกระตือเลยล้นที่จะพัฒนาปัญญาตัวเองใช่ไหมล่ะหรือว่าเราเกิดมาเพราะกรรมเพราะเรามีเป็นอย่างนี้เพราะเรามีกรรมหรือเป็นอย่างนี้ท่านนั้นเราก็ไม่ต้องทำอะไรเลยรอแต่กรรมนะไม่ต้องมาทำอะไรเลยมีแต่กรรมดีกรรมชั่วหรือเหตุบังเอิญว่าโชคดีโชคร้ายเกิดกับโชคดีโชคร้ายใช่ไหมล่ะแต่ไม่พึ่งข้างนอกอ่ะใช่ไหมล่ะไม่ต้องไปอ้อนวอนว่าต้องอ้อนวอนกับพระคัตเจ้าอ้อนวอนต้องอยากได้แบบนั้นแบบนี้หรือว่าการกระทำนั้นเกิดจากพระเจ้าทำให้เรางอมืองอเท้าที่จะไม่ฝึกฝนตัวเองจะไม่พัฒนาตัวเองขึ้นไปอ่ะ

ไปอ้อนวอนเหมือนมันเห็นศาสนาเนี่ยบางทีเราก็มีทิฏฐิความเห็นที่ผิดในเรื่องของศาสนาก็เหมือนกันนะนะบางทีเราก็ไปติดอยู่ตรงนั้นนะแล้วเนี่ยเมื่อเราพึ่งปฏิบัติอย่างนี้แล้วเนี่ยก็ทำประมาแล้วก็ฝึกในสมถะวิปัสสนาโดยผ่านไปทางสติเนี่ยนะทำสติให้ไปนานพอจับอารมณ์นานพอเพื่อจิตเป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วสติก็จะเจริญขึ้นเจริญขึ้นทุกอิริยาบถจะฝึกเข้าไว้นะฝึกเข้าไปให้มีสติตั้งให้ได้ปลูกสติตั้งให้ได้ไปในกายเวทนาในจิตธรรมในตัวเราอะไรมันมาเกิดความรู้สึกที่เห็นชัดก็ไปดูมันอ๋อกายหนอจิตหนอเวทนาหนอธรรมะเกิดขึ้นแล้วหนออะไรเงี้ยนะอ๋อมันไม่ให้ตัวตนหนอเป็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นเองเป็นอย่างนั้นนั่นหนอเป็นธรรมดาอย่างนั้นนั่นละอารมณ์มาความร้อนกระทบกายก็เป็นอย่างนั้นนั่นละนะลองแยกความรู้สึกแยกจิตออกอย่าไปจิตเราต้องมีสติทันอ๋อมันร้อนหนอทบทายแล้วพยายามให้มีสติก่อนกระทำมันแล้วกันฝึกสติเอาไว้ให้รู้ตัวก่อนกระทำมันละถือว่าเรามีสติตั้งแล้วถ้าสติตั้งไม่มั่นคงอารมณ์อะไรมามันก็ต้านทานไม่ไหวนะต้านทานไม่อยู่ไม่ทันพออ่ะก็ต้องปลูกสติให้มากพอให้ทันพอมันจะกั้นได้ถ้าไม่มากพอไม่ทันพอเนี่ยนะมันก็อะไรที่ตั้งอยู่อะไรมามันก็ต้านทานไม่ไหวอ่ะนะที่เราไม่สามารถที่จะต้านทานมันได้เพราะเราดื้อมันไม่ได้ต้านทานไม่ไหวเพราะเราฝึกมันปฏิมันไม่พอถ้าปฏิไม่พออะไรมันก็ไปไม่ได้อ่ะนะถึงหรือไม่ปฏิมีปฏิไม่มีความรู้อ่ะนะว่าอะไรคืออะไรเนี่ยมันก็ไม่รู้ปฏิมันก็จะขนอะไรมานะขนมาไม่ทันนะเมื่อเราเดียวมีตู้ยามากมายเลยนะมีปฏิแล้วไปหาตู้ยามารักษาตัวเองเนี่ยแต่มาตู้นั้นตู้ยานั้นว่างเปล่าไม่มีความรู้อะไรเลยมันจะได้ยามากินไหมล่ะก็ไม่ได้เหมือนกันนะแต่ถ้าโยมมีความรู้มากมายเนี่ยนะแล้วก็ปฏิมาไม่ทันความรู้มันก็ไม่มีอะไรขนมาเอามาใช้ได้อ่ะปฏิมันช้าไปแล้วอ่ะใช่ไหมล่ะปฏิก็ต้องทันพอแล้วมีปัญญาพออ่ะนะเพราะมีแต่ปัญญาไม่มีปฏิมันน้อยไปมันก็ขนมาไม่ทันเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้วอ่ะใช่ไหมล่ะมานั่งคิดทีหลังมันก็ไม่ทันแล้วนั่นประมาทิให้ปฏิกับปัญญาต้องมาพร้อมกันนะก็ฝึกดูแล้วกันจริงๆแล้วก็ฝึกได้ล่ะมากได้น้อยก็อยู่ที่การฝึกของเราเองอ่ะจริงแล้วเนี่ยคำพระพุทธเจ้าเนี่ยหรือคำเทศของครูบาอาจารย์เนี่ยมันก็เป็นแค่คำแนะนำนะจริงแล้วคนที่เป็นครูของโยมจริงๆเองแล้วเนี่ยที่เป็นตัวครูจริงๆของโยมเองเนี่ยก็คือตัวโยมเองนั่นล่ะเพราะว่าโยมจะเห็นรู้เองเห็นเองเนี่ยถ้าละอันนี้โยมแค่ฟังแล้วแค่สัญญาความจำมันละไม่ได้ความรู้แจ้งความรู้แจ้งจะเกิดขึ้นต่อเมื่อว่าโยมได้ทำสมาธิแล้วแล้วก็สมาธิอันนั้นสามารถที่จะมีความเห็นที่ถูกต้องเนี่ยกระทำเป็นมรรคองค์8แล้วเนี่ยแล้วก็สามารถที่จะตัดกิเลสได้นั่นละการตัดกิเลสได้นั่นคือความรู้แจ้งละเห็นแจ้งไม่ได้เห็นเฉยๆนะเห็นแล้วก็ต้องละกิเลสได้ด้วยความโลภความโกรธความหลงเราเบาบางลงนะเออแล้วฝึกเราทันอารมณ์นะความโกรธเมื่อก่อนเราก็มีแบบนี้นี้ความโกรธเรามันเกิดขึ้นช้าแล้วก็บางอย่างเราก็เลิกไม่โกรธแล้วเออหรือมันเกิดน้อยลงแล้วทันมากขึ้นแล้วนะก็ลองฝึกตัวเองสินะบอกแล้วว่าธรรมชาติมนุษย์เราฝึกได้ดูได้จนมนุษย์เราฝึกเองเนี่ยจนกระทั่งเทคโนโลยีเกิดขึ้นเนี่ยโดยไม่มีขีดจำกัดเลยเดี๋ยวคิดดูแล้วกันโลกธรรมชาติกับโลกมนุษย์มันแตกต่างกันไหมล่ะเห็นไหมโลกมนุษย์แตกต่างกันเห็นไหมแตกต่างกันแบบฟิ้นเชิงเลยว่าล่ะกับโลกธรรมชาติสัตว์เนี่ยมันก็อยู่โลกธรรมชาติเดิมๆมันไม่มีพัฒนาอะไรหรอกใช่ป่ะเพราะมันไม่ได้ฝึกแบบมนุษย์อ่ะมนุษย์มีศักยภาพฝึกได้อ่ะเนี่ยแต่เราลืมถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยแล้วก็มีความแบบว่าฮึกเห
ขิมอะไรก็เขิมโอ้โหเราฝึกได้นะเออเป็นอย่างนี้ครูบาอาจารย์ว่าฝึกได้กำลังฝึกได้แล้วฝึกแล้วบอกว่าดีขึ้นทีนิดทีนิดนั่นแหละการให้ดับทุกข์ได้ทีละหน่อยทีละหน่อยเริ่มดับทุกข์ได้หรือว่าเรามาถูกทางแล้วแต่ถ้าเราดับทุกข์ไม่ได้ความโลภความโกรธความหลงเราน้อยลงดับไม่ได้เขาฝึกว่าเรามันไม่ถูกทางหรือไม่เราก็ไม่ได้ฝึกเลยอ่ะใช่ไหมล่ะน้อยลงไหมโลภโกรธหลงน้อยลงไหมหรือว่าหลับไปแล้วก็ใช้เวลาคืนหนึ่งคือวันหนึ่งคืนหนึ่งก็ใช้เกิดประโยชน์แล้วกันนะใช้เกิดประโยชน์แต่มันก็ต้องอดทนนะมันต้องเสียสละนะมันต้องเสียสละก็เข้าใจนะเพราะว่าบอกแล้วการปฏิบัติในบางทีมันถึงกับร้องไห้ก็มีนะนะนะแต่ถ้าถึงได้แล้วได้สักระดับนึงแล้วจนคิดว่าหูมันคุ้มค่าเลยอ่ะที่ผ่านมาแล้วที่ผ่านไปเนี่ยที่เราร้องไห้เราเหนื่อยยากกับมันเนี่ยมันก็หายไปแล้วจริงไหมล่ะแต่ไม่ได้สิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นมาแล้วมันจะอยู่กับเราถาวรเลยนะความรู้และสติมันอยู่กับเราถาวรอ่ะเข้าใจเราจะมีความสุขในการยืนเดินนั่งนอนจะมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมันเป็นอย่างนั้นนั่นล่ะนะก็อย่าประมาทแล้วกันแต่ฝึกในสติเนี่ยล่ะนะฝึกได้พวกของอาตมาเนี่ยพูดทีนี้ก็ไม่รู้แบบโยมแบบฝึกไปฝึกก็ฝึกบ่อยๆบ่อยๆเขาก็รู้ว่าอ๋อบางทีมันก็ทำได้ไม่จำเป็นจะต้องนั่งนิ่งสงบอย่างเดียวหรอกนิ่งสงบอย่างเดียวบางทีมันไม่เดินต่อมันก็ไม่ได้เหมือนกันบางทีเอาแต่สมาธิฟังฝึกอย่างเดียวเนี่ยไม่เดินปัญญาต่อมันก็ไม่ได้นะมันจะติดอยู่ตรงนั้นนะต้องเดินต่อนะพระเจ้าบอกต้องเดินต่อบางทีเอาสมาธิติดสุขมากๆเข้าก็ไม่ยอมทำให้เกิดบางทีทำให้เกิดความติดในความสุขทำให้เกิดความขี้เกียจขึ้นมาก็ได้นะนะมันเรียกว่าโกฟัชชะเนี่ยความขี้เกียจนะอยากจะทำแต่ความสุขนั่นนะอื่นไม่ทำไม่เดินต่อติดอยู่ตรงนั้นนะต้องเดินต่อเดินต่ออย่าไปติดสุขมันเดินปัญญาต่อจริงบางคนชอบติดตรงเนี้ยชอบติดตรงเนี้ยครูบาอาจารย์ชอบติดสุขเพราะไม่รู้ว่าต้องเดินยังไงต่อแล้วพอเรารู้แล้วเนี่ยการกำหนดอารมณ์เรามีสองอย่างนั้นเราก็ไปใช้แล้วการกำหนดอารมณ์ที่ลมหายใจหนึ่งกับอิริยาบถหนึ่งจะดูตรงไหนก็ได้นะแล้วก็การกระทำเนี่ยเมื่อกำหนดอารมณ์แล้วเนี่ยเขาทำให้เห็นเป็นอาการแล้วกัน

มหายใจก็สักแต่ว่าลมหายใจอิริยาบถก็สักแต่ว่าอิริยาบถไม่มีผู้หายใจไม่มีผู้เคลื่อนไหวไม่มีอิริยาบถใดที่อยู่ถาวรไม่มีอิริยาบถใดอิริยาบถหนึ่งต้องเปลี่ยนไปเรื่อยเพราะเป็นภาวะธรรมมันต้องเคลื่อนไหวถ้าอยู่เฉยไม่ได้มันต้องเคลื่อนไหวอยู่เฉยแล้วเราแย่นะเราต้องเคลื่อนไหวนะร่างกายเราต้องเคลื่อนไหวเหมือนคนนอนติดเตียงอ่ะไม่ขยับเลยไม่ได้เลยนะเห็นป่ะล่ะเออไม่ได้เลยอ่ะมันต้องเคลื่อนไหวถ้าเราเคลื่อนไหวได้เกิดประโยชน์และการเรื่องอิริยาบถเนี่ยจับสติจับอารมณ์แล้วก็พยายามเมื่อมีจิตมันตั้งมั่นแล้วในการเดินในการเห็นลมหายใจในการเห็นการเคลื่อนไหวอิริยาบถเนี่ยเมื่อจิตมันเป็นสมาธิในการเคลื่อนไหวอย่างนั้นหรือลมหายใจเนี่ยก็เห็นไหมว่าสักแต่ว่าลมหายใจและการไม่มีผู้หายใจก็ให้เห็นเป็นรูปเป็นนามเห็นเป็นรูปเป็นนามแล้วก็เห็นเป็นสามเกิดดับให้เห็นเป็นสามเกิดดับก็ให้เห็นเป็นอนิจจังและให้เห็นเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเพราะไม่มีอัตตาตัวตนให้จิตมันเห็นเพียงก็นั่งสมาธิให้เป็นสมาธิพร้อมควรนั่นแหละนะเป็นนั่งสมาธิพร้อมควรแล้วก็ไม่ต้องเอาถึงฌานหรอกเพราะว่าเรามีเวลาน้อยอ่ะเราเป็นคฤหัสถ์อ่ะเขาดับทุกข์ก็ได้นะเพราะว่าถึงฌานแล้วโยมก็นิ่งอยู่ที่ฌานมันก็มากไปอ่ะจะให้มีความรู้สึกอยู่มันต้องถอนฌานออกมามีความรู้สึกอ่ะก็เรียกว่าภาษาธรรมก็เรียกว่าอุปจาระสาวิชากลางเรียกอุปจาระสมาธิคือมาที่ยังมีสมาธิอยู่ที่ยังมีความรู้สึกอยู่อ่ะถ้าเข้าฌานแล้วมันไม่มีความรู้สึกอ่ะมันนิ่งไปเลยอ่ะแล้วมันนิ่งไปเลยแล้วเราก็ไม่จำเป็นด้วยฝ่ารับใกล้ปีติบางคนยังไม่ได้เลยอ่ะนะปีติบางทีบางคนไม่ได้หรอกไม่จำเป็นต้องไปถึงปีติองค์ฌานหรอกเอาที่หลังก็ได้เอาให้จิตเป็นสมาธิพร้อมควรแล้วก็พิจารณาปัญญาไปเลยว่าไม่มีตัวตนเป็นที่จังทุกขังหน้าตาเดินทำมารุปัสสนาไปประฐานไปเลยนะดูในกายลมหายใจเนี่ยแหละนะจริงลมหายใจอานาปานสติไปในสติไปในลมหายใจแค่นั้นก็ถือว่าโอเคถึงว่าพ้นทุกข์ได้อะนะถือว่าสามารถที่จะเกิดประโยชน์ในการพ้นทุกข์ได้ละไม่ต้องเอาฌานหรอกนะถ้าได้ฌานก็ดีอะถ้ามันจะเลยเป็นปิติก็ดีอ่ะแต่ถ้ามันไม่ได้ปิติใช่ไหมแล้วก็พิจารณาธรรมไปเลยสักแต่ว่าลมหายใจเห็นเป็นสักแต่ว่าได้แบบเห็นเป็นรูปเป็นนามอ๋อกายนี่เป็นรูปลมหายใจนี่เป็นรูปเป็นกายลมเป็นกายเนื้ออะไรเนี่ยนะเพราะมันสัมพันธ์กันนะเห็นกายพอมันเห็นความสัมพันธ์กันก็กำหนดลมหายใจให้มันมีสมาธิจับมาเทนานพอให้จิตเป็นสมาธินานพอพิจารณาว่าลมหายใจก็ฝักแต่ว่าลมหายใจไปเครื่องปรุงแต่งกายเนื้อกว่าไปถ้าไม่มีชีวิตอยู่อ๋อมันเป็นรูปเป็นนามอ๋อลมหายใจเป็นรูปกายเราเป็นกายกาย31 32ผมขนเล็บฟันหนังเป็นกายเนื้ออ๋อเรียกว่ารูปขันธ์แล้วก็เห็นเป็นอนามอ๋อการกำหนดการอาการกำหนดการความรู้สึกที่กำหนดอยู่เป็นนามหรือถ้ามีอะไรแทรกแซงมาเป็นความรู้สึกที่ปวดกายเจ็บกายกายนั่งกายเหน็บชาจริงปวดอ๋อเป็นเวทนาทางกายหนอเวทนาหนอหรือเป็นมีความพอใจในลมหายใจเข้าลมหายใจออกหรือเราเห็นที่เราทำให้คนอื่นทำให้จิตอาสามีความดีที่ทำมันนั้นมีความฝึกมีความสุขเอาที่เราเป็นบุญตรงนั้นนะเอามาพิจารณาให้ลมหายใจเข้า มีความสุขลมหายใจออกมีความสุขอ๋อเวทนาปรุงแต่งจิตอย่างนี้เองหนอเป็นความสุขความไม่เป็นปรุงแต่งกายปรุงแต่งจิตนี่เป็นเวทนาหนอถ้าอย่างนี้เรียกลมหายใจอย่างนี้เรียกว่าลมหายใจออกอ๋อเป็นสัญญาหนอสัญญาหนอและขนาดที่เป็นลมนี้อ๋อเรียกว่าลมอ๋อเป็นปัญญาความจำอะไรในใช่รีบเกี่ยวเรื่องความจำมันแทรกเข้ามาว่าความจำหนอปัญญาหนอถ้าปรุงแต่งความคิดมันแทรกแฝงเข้ามาในการเราทำสมาธิอ๋อสังขารขันหนอสังขารขันหนอหรือถ้าอยากรู้วิญญาณหนอวิญญาณตัวรู้แจ้งในโผฏฐัพพะ
ก้นเราสัมผัสพื้นอ๋อโผฏฐัพพะหนอเป็นที่ถูกต้องกายหนอหรือไม่ลมหายใจกระทบที่ช่องจมูกอ๋อกระทบหนอถูกต้องกายหนอให้เป็นรูปเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารวิญญาณซะแล้วเรายึดมั่นตรงไหนมั่งหรือเปล่าก็พิจารณาดูแล้วกันว่ามีอุปทานขันไหมอะไรเงี้ยเห็นไม่ซ้ำเกิดดับเกิดดับลมหายใจก็เกิดดับความพิจก็เกิดดับเวทนาก็เกิดดับสัญญาก็เกิดดับสังขารปรุงแต่งความพิจก็เกิดดับรูปก็เกิดดับลมหายใจเรียกว่ารูปเนี่ยก็เกิดแล้วดับเดี๋ยวลมหายใจเข้าลมหายใจออกเดี๋ยวเวทนาเดี๋ยวอียาบทแบบนั้นอียาบทแบบนี้เมื่อกี้เราวางมือแบบนั้นวางมือแบบนี้อ๋อไปความเกิดดับเกิดดับมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยมันไหลไปเรื่อยเดี๋ยวเป็นอย่างนี้นี่เองนะชีวิตเราไม่มีตัวตนไม่แต่ธรรมะได้ต้องเคลื่อนไหวไปเปลี่ยนแปลงไปเรียกเป็นอนิจจังหนอมีเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนไปเกิดขึ้นตั้งอยู่เห็นความเปลี่ยนแปลงนี่อย่าบทนั่งแบบนั้นนี่นั่งขัดสมาธินี่เป็นพับเพียบเมื่อกี้ไม่ถือพัดเดี๋ยวนี้ถือพัดมันเปลี่ยนแปลงไปหนอมันเปลี่ยนอย่าบทเป็นหนอนี่ค่อยให้เห็นมันด้วยสติตัวสติให้เห็นว่าอะไรเป็นอนิจจังหนอมันไม่อยู่นิ่งนะมันไหลการไหลนี่คืออนิจจังให้เห็นการไหลมันไหลไปเรื่อยมันเฟลเราอ่ะเหมือนตัวเราแล้วก็ไหลไปเรื่อยจากเป็นเด็กเป็นเท้าวัยรุ่นเป็นหนุ่มสาวไปกลายเดี๋ยวเราก็เป็นคนแก่เป็นคนแก่ค่าใกล้เข้าโรงไปเรื่อยละอ๋อเราบังคับไม่ได้ว่าจะแก่อย่าเจ็บอย่าตายนะอ๋ออย่างนี้เรียกว่าอนัตตาหนอให้เห็นมันเป็นธรรมชาติมันตั้งอยู่แบบไหนก็ให้เห็นมันให้มีญาณรู้ว่าญาณอย่างรู้การตั้งอยู่ของธรรมชาติมันตั้งอยู่แบบไหนแต่ตั้งอยู่แบบอนิจจังทุกขังนัตตาเป็นไปตามกฎให้จิตมันเห็นซะคลายให้จิตมันคลายว่าที่เห็นว่าเป็นตัวตนเป็นของตนเนี่ยไอ้กายเนี่ยที่มันเห็นของตนใกล้ที่สุดเนี่ยนะให้มันเห็นซะว่าไม่ใช่ของเรานะไม่มีตัวตนเป็นของธรรมชาตินะเราบังคับไม่ได้อย่างอวัยวะภายในตัวเราเองเนี่ยบางครั้งเราก็เลยบังคับไม่ได้เลยอย่างกระเพาะอาหารเนี่ยเราก็บังคับไม่ได้การย่อยอาหารเราก็บังคับไม่ได้จริงไหมล่ะเรากินอาหารไปมีหน้าที่กินอย่างเดียวเดี๋ยวมันทำงานเองจริงไหมล่ะเราบังคับได้ไหมล่ะไม่ใช่ของเราน่ะธรรมชาติมันนะเราก็เหมือนสัตว์ทั่วไปนั่นแหละแต่เราประเสริฐสาเราเพราะเราฝึกได้ไงเทปว่าเราก็ฝึกเสร็จเทปว่าเราเนี่ยคือธรรมชาติทั้งนั้นน่ะเราก็เอากายกับจิตเนี่ยที่เป็นธรรมชาติให้มันน่ะเอามาหากำไรเสร็จนะหากำไรขึ้นไปหากำไรให้มากที่สุดเอาทำกำไรซะคือกำไรมาถึงว่าเอาใช้มันให้เกิดความดับทุกข์เสร็ให้มันพ้นทุกข์เสร็ให้มันเข้าถึงสภาวะแห่งนิพพานเสร็ให้เข้าถึงนะให้เห็นแจ้งตรงนั้นซะว่าเราถึงแล้วนะเราถึงธาตุตรงนี้แล้วธาตุนิพพานธาตุนิโรธแล้วนะนั่นแหละให้เห็นมันซะเพราะชีวิตเนี่ยเรามันน้อยตั้งเดียวเดี๋ยวก็ตายแล้วโอ้สติเราปุบไปไม่ถึงไหนเลยเราต้องพยายามแล้วพยายามฝึกให้มากทุกเวลานะแต่นะพระนาคามีก็ยังต้องฝึกสายไปล่ะนะโยมพอมีญาณพอโยมเห็นอย่างนี้แล้วตอนนี้ว่าไม่ต้องทำอะไรแล้วเดี๋ยวมันจะเข้าสู่ญาณใหม่เข้าไปเองญาณเรื่องนิพพานโดยอัตโนมัติของมันเองอ่ะไม่ต้องไปทำอะไรมันหรอกพอขอโยมเห็นความตั้งอยู่ของธรรมชาติว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นล่ะพอเห็นแล้วเดี๋ยวมันเข้าสู่ธรรมชาติเองเจ็บระคายเองเจ็บระคายความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวตนของตนเองค่อยๆคลายค่อยๆวิราคะนี่คือวิราคะคือความจางคลายขายก็ค่อยขายอะไรที่มันง่ายๆขายได้ก็ขายไปก่อนดับได้ก็ดับไปก่อนอะไรมันขายก่อนมันก็จะดับไปก่อนนะถ้าเกิดนิโรธะวิราคะก็นิโรธะแล้วก็ปฏินิสัคะพอมันดับแล้วการดับก็คือคืนธรรมชาติไปแล้วนะสําหรับไม่กลับมาย้อนอีกที่อาตมาบอกเนี่ยโยมทําได้อย่างนี้นะโยมก็ค่อยๆลดอนุสัยน้อยพอมีสติปัญญามากั้นที่ผัสสะมันก็ไม่อนุสัยก็ไม่โดนเติมอ่ะนะที่โยมเก็บเอาไว้กี่หน่วยมันก็จะเริ่มขุด
ขุดค่อยๆขุดแล้วเพราะมันไม่เติมมันมีสติปัญญารู้และมีปัญญาและเป็นนิจังทุกขังหน้าตาแล้วมันก็ไม่ไหลไปเป็นความอยากไม่ไหลเป็นอุปทานไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วแล้วมันค่อยคายโดยอัตโนมัติมันเองอ่ะนิสัยก็โดนขุดยังไม่เติมไปหน่วยหนึ่งก็ขุดมาหน่วยหนึ่งอ่ะมันจะทนกันไม่ได้หรอกยายไม่เติมของเก่าที่ว่าที่มันเหมือนกันเนี่ยมันจะอยู่ได้เหรอก็อยู่ไม่ได้อ่ะใช่จริงไหมตามกฎเนี่ยมันอยู่ไม่ได้หรอกเราเคยติดใจในเราเคยกินแกงนี้แล้วฝึกอ้วกแตกกินผักอันนี้ฝึกอ้วกถ้าพอเจอยมเจอผักอันนี้ข่าววันหน้าเนี่ยยมจะกินไหมล่ะยมก็ไม่กินเพราะยมเข็ดแล้วเพราะมันดับไปแล้วเคยรู้สึกแล้วมันดับไปแล้วก็เหมือนกันน่ะรู้สึกเมื่อยมไม่โดนเติมไปหน่วยหนึ่งก็โดนมาขุดไปหน่วยหนึ่งเพราะมันเหมือนกันน่ะใช่ไหมล่ะยมทำสำเร็จแล้วแต่มันก็โดนขุดทำยมขุดไปทีละหน่วยทีละหน่วยไม่โดนเติมมาหน่วยก็ขุดมาหน่วยหนึ่งทีละหน่วยมากเข้ามากเข้ารู้สึกก็เบาบางก็น้อยลงน้อยลงความสงบความสดชื่นความถูกต้องพอใจเข้ามาแทนที่ความสงบเข้ามาแทนที่แล้วอันนี้นิวรณ์ก็เบาบางอาสวะก็เบาบางอันนี้โยมนี่อนุสัยน้อยลงไปเองอันนี้โยมก็มีความตั้งมั่นมีสติปัญญามากขึ้นอยู่กับตัวเองมากขึ้นเห็นตัวเองมากขึ้นการที่ฟุ้งฟ้าไปเรื่องอื่นข้างนอกตัวมันก็เลยน้อยลงอันนี้นิวรณ์ก็เริ่มเบาบางเริ่มหายอาสวะก็เริ่มหายเริ่มเกิดกิเลสยากขึ้นใช่ไหมล่ะอันนี้อนุสัยมันหมดคราวนี้อาสวะหมดอนุสัยหมดคราวนี้จิตมันก็หลุดพ้นเลยขาดออกหมดแล้วหลุดพ้นนะใช่ไหมล่ะวิมุตต์โยมทำได้อย่างนี้นะโยมตัดกิเลสได้ขาดกิเลสได้เนี่ยโยมมาเกิดผลออกมาเรียกว่าสัมมาญาณนะญาณอย่างรู้ชอบก็เกิดวิมุตต์จิตหลุดพ้นชอบเมื่อหลวงรู้ชอบมีปัญญาอย่างรู้ชอบเนี่ยว่าความรู้มันเกิดขึ้นกับเราแล้วญาณปัญญาได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชาได้เกิดขึ้นแล้วกับเราเนี่ยแต่ธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยได้ฟังนั้นในการก่อนว่านี่คือทุกเรารู้แล้วนี่คือสาเหตุของทุกเราละได้แล้วนี่คือความดับทุกเราทำให้แจ้งแล้วที่ถึงทางถึงความดับทุกข์เราทำให้เจริญขึ้นแล้วนั่นล่ะเราเริ่มติดจากเราเริ่มจากโลกิยะกลายเป็นโลกุตระมากขึ้นใช่ป่ะจนเรารู้จิตเรารู้ด้วยตัวเองเราเป็นจิตอิสระรู้ด้วยตัวเองแล้วนะเราเป็นพุทธะแล้วเป็นอนุพุทธะแล้วผู้รู้ตามผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตามพระพุทธเจ้าไปแล้วเห็นป่ะค่อยตามป่ะค่อยตามป่ะคือเราเป็นพุทธเจ้าองค์น้อยและเรื่องอนุพุทธะแล้วนะตามพุทธเจ้าป่ะด้วยทางเนี่ยทางที่พ้นทุกข์คือมรรคมีองค์8เนี่ยนะโดยมีทางเดียวไม่มีทางอื่นเพื่อให้เกิดความรู้ญาณอย่างรู้ที่บริสุทธิ์ให้เกิดญาณทัศนะญาณอย่างรู้คือญาณที่รู้ด้วยตัวเองโดยมีญาณทัศนะมาถึงทัศนะเพื่อญาณความรู้ฝึกนึกคิดเพื่อญาณแล้วต้องมีความรู้ฝึกต้องมีความรู้ก่อนโยนต้องมีความรู้ความเห็นก่อนใช่ไหมถึงได้มีญาณใช่ไหมล่ะถึงมีความรู้ถึงไหมล่ะเหมือนนักวิทยาศาสตร์เนี่ยโยมจะมีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ขึ้นได้เนี่ยโยนต้องทำยังไงล่ะโยนต้องตั้งสมมติฐานใช่ไหมตั้งความคิดเห็นใช่ไหมล่ะว่าความคิดเห็นแบบนั้นความคิดเห็นแบบนี้ก็เหมือนกันนี่เราตั้งความคิดเห็นนี่คือสัมมาทิฏฐิใช่ไหมล่ะแล้วก็ทดลองทำฝึกฝนบ่อยๆเข้าฝึกฝนบ่อยๆเข้าจนเกิดความรู้เกิดทำเป็นกี่ครั้งเกิดญาณร่างรู้ว่าทางนี้ใช่จนสำเร็จเป็นความรู้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติของมันเองเห็นป่ะว่าธาตุนี้ผมว่าธาตุนี้จะได้ธาตุนี้นะธาตุทองแดงผสมกับสังขสีกลายเป็นทองเหลืองถ้าผมธาตุนี้กลายเป็นธาตุนี้อันนั้นถ้าผมว่าธาตุนี้กลายธาตุนี้จะเกิดธาตุนี้จะได้เป็นความรู้ขึ้นมาด้วยความเห็นด้วยการทดลองทำใช่ป่ะนี่คือวิทยาศาสตร์เต็มที่ไม่ใช่คิดมโนเอาต้องทำต้องฝึกฝนน่ะใช่ไหมล่ะก็ลองดูสินะ
ราะก็มีทางนี้ทางเดียวไม่มีทางอื่นนะโยมจะได้สัมมาญาณนะเมื่อโยมทำได้อย่างนี้แล้วเนี่ยมีทั้งเหตุทั้งผลใช่ป่ะถ้ามาเทียบเฟโสดาปฏิมรรคโสดาปฏิผลสกิทาคามามีมรรคสกิทา

คามีผลอรหันต์อนาคามีมรรคอนาคามีผลอรหันตมรรคอรหันตผลก็คือเหตุและผลเหตุและผลเหตุและผลเหตุและผลได้ป่ะทำสมถะวิปัสสนาให้แรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นพัฒน์ชั้นขึ้นพัฒน์ชั้นขึ้นโดยฝึกได้ศีลสมาธิปัญญาเพราะศีลเนี่ยประกอบด้วยปัญญาเมื่อมีศีลปัญญามีความกายและวาจาเนี่ยมีความปกติและไม่มีทุกข์และไม่มีความเล่าร้อนไม่มีโทษและทำให้สมาธิเกิดขึ้นง่ายพอสมาธิเกิดขึ้นง่ายสมาธิก็อบรมปัญญาได้ง่ายขึ้นปัญญาก็เกิดผลขึ้นเปิดขนขึ้นเมื่อมีปัญญามากขึ้นปัญญาก็ทำให้ศีลนั้นเป็นศีลที่เป็นอริยะมากขึ้นอริยะมากขึ้นศีลก็มากขึ้นมากขึ้นศีลด้วยอริยะไม่ได้ศีลด้วยกำหนดเป็นข้อข้อศีลด้วยความเป็นอริยะเมื่อศีลมันมากขึ้นมันแรงขึ้นทำให้สมาธิมันแรงขึ้นไปอีกให้มันวนวนวนวนวนกลายเป็นก้อนหอยถึงที่สุดของมันใช่ไหมล่ะแล้วสมาธิมากขึ้นเมื่อท่านปัญญามีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นพบมาที่มากขึ้นปัญญามากขึ้นคุณภาพจิตมันมากขึ้นปัญญาก็มากขึ้นมากขึ้นก็เสริมศีลให้มากขึ้นอีกเห็นแบบมันพาชั้นที่ชั้นที่ชั้นที่ชั้นที่ชั้นอยู่ที่การประพฤติปฏิบัติของโยมนั่นล่ะไม่ใช่มันทำทีพรวดเดียวได้ถึงเลยเพื่อมาไหลล่ะใช่ไหมล่ะนะทำสมถะวิปัสสนาต้องไปด้วยกันต้องไปด้วยกันนะอันดับแรกต้องเป็นสติก็เหมือนกับโพชฌงค์อ่ะถ้ามีเกิดด้วยสติก็เกิดรู้แล้ววางรู้ควบคุมอยู่เบิกขาเฉยอยู่มีสมาธิควบคุมอยู่มีสติคอยกำกับอยู่ถ้าโยมไม่มีสมาธินะเป็นประธานเป็นแกนหลักนะไอ้มรรคตั้งแต่มรรคสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติมันเหี่ยวแห้งมันห่อเหี่ยวมันไม่มีผลมันไม่งอกงามมันต้องปลูกด้วยต่างคนต่างเลี้ยงกันต่างคนต่างปลูกกันปลูกด้วยสมาธิหล่อเลี้ยงให้หมดนะมีสมาธิตั้งมั่นแล้วสิ่งอื่นมันมีงอกงามความคิดเห็นงอกงามนะความปรารถนาชอบงอกงามอีก7ตัวงอกงามหมดเลยอ่ะถ้าไม่มีสมาธินะโยมก็จะโดนกิเลสดึงไปตามธรรมชาติของมันใช่ไหมล่ะก็โยมก็ลองพิจารณาดูแล้วกันไม่มีใครเป็นครูดีเท่ากับตัวเองหรอกตัวเองต้องฝึกเองตัวเองต้องไปถึงเป้าหมายด้วยตัวเองนะต้องไปบัดเองนะก็อย่าประมาทแล้วกันไอ้เนี่ยธรรมาก็พูดบ่อยๆอย่าประมาทนะชีวิตเนี่ยชีวิตมันเหมือนพระสมเด็จพระสังฆราชอ่ะองค์ที่แล้วอ่ะนะองค์ก่อนองค์ที่มรณภาพไปองค์ที่แล้วเนี่ยท่านบอกว่าท่านเขียนหนังสืออยู่เล่มนึงเนี่ยชีวิตเนี่ยน้อยนักแต่สำคัญนักจะทุกข์ไม่ทุกข์ก็อยู่ที่ชีวิตเนี่ยนะเซฟอะเห็นได้ยิ่งสังฆราชองค์ปัจจุบันเนี่ยแบบวันมาฆบูชาท่านก็บอกว่านิพพานเราอะเอื้อมถึงนะเรียกที่ออกตัดกับประชาชนใช่ไหมล่ะนั่นล่ะนิพพานเนี่ยทำไม่ถึงนะนิพพานอย่าเข้าใจว่าตายแล้วจะได้นะต้องเข้าใจนิพพานมันเป็นต้องเป็นพิธีโกต้องรู้ด้วยความรู้สึกของตัวเองต้องชาตินี้เดี๋ยวนี้นะไม่ใช่ว่าตายแล้วจะได้มันอยู่ที่พานในแง่ไหนปริยายไหนนิพพานระดับไหนนะค่อยทำค่อยทำให้มันถาวรขึ้นถาวรขึ้นนะเมื่อจิตนี้มั่นวิชามันไปหมดแล้วแล้วแสงแห่งนิพพานก็จะสาถึงตัวเองนะไม่ต้องไปที่ไหนจิตนี้มันถึงสภาวะอันนั้นมันเข้าถึงแล้วอะนะก็ทำแล้วกันอย่าประมาทกับชีวิตแต่พระเจ้าท่านห่วงมากเลยความประมาทเนี่ยพวกเราชอบประมาทมัทธะจิตธรรมดาก็ไม่เท่าไหร่เลยอะนัทธะก็คือความมัวเมาธรรมดาเนี่ยมันก็ไม่เท่าไหร่แค่ประมาทะประมาทเต็มที่หลงกลายเป็นแขนกงจักรเป็นดอกบัวไปเลยอะนะแขนกงจักรเป็นดอกบัวไม่รู้ดีรู้ชั่วเลยอะไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยมีทุกข์อยู่บนหัวแล้วอะไม่หาทางดับทุกข์ไฟไหม้ตัวเองและไฟไหม้จิตใจไม่หาทางออกให้กับตัวเองอะถือว่าคนประมาทพระเจ้าท่านรู้ว่าเราฝึกได้ท่านไม่ได้เอาอะไรที่มันพิเศษท่านเอาธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยที่ว่าต้องฝึกและต้องและฝึกได้เนี่ยเอามาใช้ให้เราฝึกอ่ะนะพระองค์ก็บอกแล้วท่านแบบเป็นผู้ประเสริฐสุดแล้วสามารถฝึกได้จนถึงที่สุดไม่ใครประเสริฐเท่าท่านแล้วมนุษย์เราประเสริฐด้วยการฝึก

คนไม่ฝึกคนนั้นก็ไม่ประเสริฐอ่ะไม่มีใครช่วยเราได้นะอัตตาหิอัตโนนาโถนะโกหินาโถปโรฟิยานะตนแลเป็นที่พึ่งของตนใครอื่นเล่าแต่เป็นที่พึ่งของเราได้หันตทานนิพิกเวอมันตยานิโววยธรรมาสังขาราอัปมาเทนะสัมปาเทถะอยังคาถาขตัสสะปฏิมาวาจาพวกเธอทั้งหลายแล้วขอเตนทั้งหลายไปว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงในโลกเนี่ยย่อมมีเสื่อมไปโดยธรรมดาพวกเธอยังประโยชน์ตัวเองประโยชน์คนอื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเธอนี่คือพระวาจาในครั้งสุดท้ายของพระตถาคตเจ้านะขออย่าประมาทขอเห็นธรรมให้มีพระพุทธเจ้าในหัวใจพระธรรมในหัวใจพระสงฆ์ในหัวใจของเราให้เป็นที่พึ่งจริงๆในหัวใจด้วยความ

าในหัวใจพระธรรมในหัวใจพระสงฆ์ในหัวใจของเราให้เป็นที่พึ่งจริงๆในหัวใจด้วยความรู้สึกของเราจริงๆด้วยการประพฤติประบัติของเราจริงๆไม่ได้พูดด้วยปากไม่ได้พูดทางฝนังกฉามิธรรมังฝนังกฉามิสังฆังฝนังกฉามิไม่ใช่แบบนั้นเราต้องมีต้องเห็นธรรมที่อาศัยการเกิดขึ้นของทุกข์นั่นแหละคือเห็นพระพุทธเจ้าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดไม่เห็นธรรมผู้นั้นไม่เห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นปฏิจจสมุปบาทคือธรรมที่อาศัยการเกิดขึ้นของทุกข์ถ้าโยมเห็นอาศัยธรรมไม่เคยขึ้นของทุกข์ด้วยเริ่มจากตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเท่าไหร่เป็นชาติความเกิดกลายเป็นชรามรณะโสกับฤทธเทวะนั่นคือปฏิจจสมุปบาทผู้ใดเห็นธรรมผู้เข้าใจธรรมผู้นั้นเห็นธรรมะและผู้นั้นมีพระพุทธเจ้าในหัวใจผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระตถาคตแต่ว่าจริงมะแล้วโยมเห็นธรรมรู้ภาวะธรรมไม่เกิดขึ้นแบบเนี้ยอาศัยกฎเนี่ยดับทุกข์โยมเข้าใจธรรมนั่นแหละโยมมีพระธรรมอยู่ในหัวใจของโยมเองจำความเข้าใจความเข้าใจของโยมเองเนี่ยเป็นฝันที่ติโกเนี่ยเพราะโยมเอาธรรมะเนี่ยน้อมเข้ามาในตัวเองอ่ะโอปนยิโกใช่ไหมเอาธรรมะน้อมมาในตัวเองตัวเองน้อมมาถึงธรรมะแล้วสามารถที่จะเอาคนอื่นมาดูได้ตัวเองมาดูได้คนอื่นมาดูได้ฉันพ้นทุกข์แล้วฉันทุกข์น้อยลงแล้วฉันความรู้ความโกรธความหลงฉันน้อยลงแล้วฉันเห็นแล้วเธอมาดูสิเธอเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองของฉันไหมทำให้คนอื่นเข้ามาดูว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงตัวเองตัวเองมีดีขึ้นแล้วตัวเองว่าตัวเองได้แล้วไอ้สิ่งที่เป็นสามไม่ดีสิ่งที่ตามชั่วไม่สามารถเอื้อมจิตที่มีคุณธรรมของเราสูงขึ้นแล้วไปเป็นมนุษย์ที่มีใจสูงแล้วเป็นมโนมนะสยะมนุษย์ประกอบด้วยมโนและสยะมโนคือใจสยะคือสูงแล้วแถมเป็นผู้มีประเสริฐมีการฝึกฝนแล้วเห็นปะล่ะมันมีแค่มีความรู้อย่างเดียวไม่ได้มีความดีอย่างเดียวแต่เหนือดีขึ้นไปฝึกฝนถึงประเสริฐถึงที่สุดแล้วชีวิตนี้อยู่เป็นเดินเป็นพูดเป็นพูดโดยไม่มีความทุกข์ไม่มีความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราของของเรามีแต่อนัตตาเป็นแต่ภาวะธรรมไม่เป็นอย่างนั้นคือของมันเองอยู่อย่างนั้นนั่นล่ะไม่มีตัวตนเลยโลกนี้ไม่น่าเอาไม่น่าเป็นนะไม่น่าเอาไม่น่าเป็นเพราะเอาอะไรไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้เพราะมันมีชั่วคราวมีของชั่วคราวแม้ร่างกายนี้ก็ชั่วคราวอ่ะนะก็อย่าประมาทแล้วกันนะก็ขอให้การมาวัดวันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยขอยอมอยู่ด้วยความไม่ประมาทอยู่วัดเนี่ยเดี๋ยวเป็นไปเพื่อการปลูกสติทุกย่างก้าวเพื่อการปลูกสติแล้วจนถึงที่สุดเราต้องฝึกต้องเรียนต้องศึกษาทุกทั้งชีวิตของเราล่ะนะก็ขอเอวังก็สมควรแก่เวลานะสาธุนะ

เมื่อชรามาเยือนเตือนให้รู้ให้เราดูสังขารดังบ้านเก่าอีกไม่ช้ามรณามาถึงเราร่างกายเน่าเขาเหม็นเบนหน้าไปมีส่วนไหนในกายนี้มีดีบ้างทุกคนต่างเกลียดชังหันหลังให้เหลือความดีที่เป็นหลักชักจูงใจคนนบไหว้วันทาบูชาคุณ

สังฆทานทานธรรมสู่โลกกว้างที่เวิ้งว้างแผ่ไปให้ไพศาลสัจจะจริงทุกสิ่งมีมานานพระพุทธองค์ทรงประทานกว่า 2,000 ปีได้ชี้ทางห่างทุกข์เป็นสุขสงบท่านค้นพบไม่เก็บไว้แล้วหายหนีนำมาบอกสาธุชนเป็นคนดีเป็นแสงทองส่องชี้สว่างใจเมื่อเกิดแล้วทุกข์ไม่แคล้วจงดูเถิดเพราะการเกิดเป็นกายเหนื่อยมากไหมต้องหาใส่ปากท้องท่องเที่ยวไปเหนื่อยแค่ไหนปากก็บ่นยังทนกันหันมาดูรู้กายให้หายข้องความเศร้าหมองของจิตจะแปรผันความวุ่นวายในจิตสงบพลันสิ่งนั้นท่านเรียกพระนิพพานสังฆทานทานธรรมให้โอกาสให้ฉลาดสังเกตเหตุคอยผลานทุกในใจหลายสิ่งพรมานทนมานานตัวเราไม่เข้าใจสังฆทานส่งคลื่นวิทยุเพื่อทำนุพระพุทธธรรมนำผ่องใสให้รู้เรื่องจิตและกายสบายใจท่านทั้งหลายตื่นเถิดมาฟังธรรมประพันธ์โดยกาดำพเนจร

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคเช้าโดยพร้อมเพรียงกันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

การนั่งสมาธิเป็นการเริ่มต้นของการฝึกจิตของเราการฝึกจิตของเรานั้นก็ต้องมีการเริ่มต้นด้วยการทำสติระลึกรู้กายตัวเอง ระลึกรู้กายของเราว่าเรานั่งอยู่อย่างใดเราหลับตาเราก็รู้ว่าเราหลับตาลืมตาก็รู้ว่าเราลืมตาคือทำตัวรู้ให้เกิดขึ้นที่กายและก็ใจของเรา เพื่อจะได้ไม่ส่งจิตไปคิดถึงกายคนอื่นเพื่อให้ระลึกรู้กายของเราเป็นที่ตั้งของสติเบื้องต้นก็คือเข้ามามองดูตัวเองมีรูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดนั่งอยู่ในลักษณะอย่างใดนั่งลักษณะอาการองค์พระขัดสมาธิเช่นนั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายตรงๆดำรงสติให้มั่นหรือเห็นรูปตัวเองนั่งอยู่นี่เรียกว่าขัดสมาธิ แล้วก็น้อมเห็นใบหน้าของเรา ใบหน้าของเราเหมือนเราเคยส่องดูตัวเองในเงากระจกจำใบหน้าของเรารูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดแล้วก็เห็นระลึกรู้ใบหน้าของเรามีจมูกปากมีคิ้วมีตามีผมมีหูมีคางมีคอมีหัวไหล่ลำตัว

เลือกเห็นรูปของเรานั่งอยู่นี่เรียกว่าน้อมจิตเข้ามาหากายตัวเอง เมื่อระลึกรู้กายของเราชัดขึ้นความสงบก็จะเกิดขึ้นในเมื่อขณะระลึกเห็นกายตัวเองนั่งอยู่รูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดนุ่งผ้าอย่างไรก็ระลึกจำภาพของกายตัวเองเมื่อเราสู่เคยดูตัวเองในเงากระจกเราก็จำใบหน้าของเรา ถ้ายังไม่เห็นแต่เราก็ระลึกรู้ก็ใช้ได้ดังนั้นเมื่อเราเข้ามาหาตัวเองได้จิตเราก็เริ่มรู้จักตัวเองเราจะบริกรรมตามลมหายใจก็ได้เช่นหายใจเข้าเราก็รู้ชัดว่าลมหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ชัดว่าลมหายใจออกเพราะเรามีลมหายใจของเราอยู่แล้วจะนึกไม่นึกก็มีลมหายใจ เพียงแต่เราเอาสติเข้ามาจับที่ลมหายใจเราก็จะรู้จักว่าลมหายใจเราเข้าออกเป็นอย่างไรเดี๋ยวศึกษาลมหายใจเข้ายาวเข้าสั้นออกยาวออกสั้นบ้างหยาบบ้างละเอียดบ้างร้อนบ้างเย็นบ้างความคิดสงบบ้างไม่สงบบ้างเราก็ระลึกเห็นกายมีลมหายใจ กายนี้หยาบ จิตเป็นของละเอียดแค่คิดนึกแต่กายนี้มีการนั่งมีการยืนเดินนั่งนอนนี่คือกายกายหยาบลมนี่ก็หยาบหายใจเข้าก็หยาบหายใจออกก็หยาบลมจะละเอียดได้ก็เมื่อจิตเราเริ่มสงบจึงจะลมละเอียดหรือเหมือนลมไม่มีหายใจนั่นคือจิตเราสงบแล้วแล้วก็พยายามระลึกเห็นกายนั่งอยู่กายหนักกายเบาก็ระลึกเห็นกายตัวเองอยู่ตลอดเวลาทุกลมหายใจของเราเข้าออกจำใบหน้าจำจมูกของเราไว้รูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดแล้วก็ไม่ลืมตัวเองนั่งอยู่มีอาการสงบที่กาย

บางครั้งเราดูลมหายใจเราไม่ถนัดเราก็พิจารณากายเราก็ได้เกศาผมโรมาขนนขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังตะโจหนังทันตาฟันนขาเล็บโรมาขนเกศาผมก็พิจารณาผมขนเล็บขนหนังที่ตัวเราก็ได้ถ้าเราดูลมหายใจไม่ถนัด สติตามรู้อยู่ตลอดเวลาว่าเราคิดอะไรคิดอะไรก็พุทโธตั้งต้นใหม่คิดอดีตมันก็ต้องคิดอยู่แล้วแต่เราไม่คิดตามคิดอนาคตเราก็ชอบคิดอยู่แล้วเราก็ไม่คิดตามปัจจุบันเราไม่ครอบไม่ชอบคิดเพราะเราไม่รู้จักปัจจุบันเราพยายามทำรู้ตัวเองขณะนี้เรากำลังนั่งอยู่ให้ใจอยู่ก็คิดอะไรก็ไม่คิดตามพุทโธไว้ธัมโมไว้สังโฆไว้เพราะคิดอดีตมันก็เศร้าหมองกังวลเป็นห่วงอนาคตก็พุ่งซ่านรำคาญใจไม่สงบก็รู้ปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังนั่งอยู่หรือกำลังทำอะไรอยู่ก็รู้ปัจจุบันนี่ถือว่าจิตที่มีสติสมาธิเกิดขึ้นกับเราก็พยายามให้ความคิดของเรานี้อย่าไปไกลตัวเองให้อยู่ใกล้ทุกลมหายใจเขาออกนี่อยู่ใกล้รู้ลมหายใจเขาออกนี่คือคิดอะไรก็อยู่ใกล้ความคิดตัวเองก็มันพอใจไม่พอใจถูกใจไม่ถูกใจสงบใจหรือไม่สงบใจก็ต้องพิจารณาจิตใจของเราเพราะมีโอกาสที่จะพิจารณาตัวเราได้พยายามทำกายให้สบายสบายนั่งให้สบายสบายทำใจให้สบายสบายอย่าไปคิดเครียดอะไรเรื่องอะไรต่างๆที่แล้วมาก็ไม่เก็บมาคิดเรื่องใหม่ก็ไม่นึกถึงไม่กังวลทำใจสบายพุทโธพุทลมเข้าโธลมออกหรือพุทโธธัมโมสังโฆให้ระลึกถึงกายตัวเองที่เข้ามาอยู่ตรงนี้จิตเราคิดอะไรเราก็กลับมาเราลึกรู้ตรงนี้คิดอะไรก็กลับมาตั้งต้นใหม่พุทโธธัมโมสังโฆพุทโธเกศาผมเกศาผมถ้าจิตไม่สงบเราก็นึกทีเดียวว่าเกศาผมเกศาผมเกศาผมนึกถึงผมเส้นเดียวก็ได้หรือศีรษะทั้งศีรษะก็ได้อย่างนั้นก็ถือว่าสติสมาธิเกิดขึ้นได้เพื่อเจริญสมถกรรมฐานเกศาผมเกศาผมเกศาผมระลึกเห็นเส้นผมตัวเองก็จะสงบเหมือนกันนึกถึงเส้นผมเส้นเดียวหรือทั้งศีรษะก็ได้

พยายามคิดอะไรก็กลับมาตั้งต้นใหม่อย่าคิดไกลตัวเองผมคนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นของลูกพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพิจารณาเกศาผมเกศาผมเกศาผมคือพุทลมเข้าโทลมออกเลยเข้าพิจารณาเรื่อยไปจนกว่าจิตจะเป็นดวงเดียวไม่ลืมกายไม่ลืมภาวนาพยายามระลึกกายระลึกถึงความคิดของเราคิดอะไรก็เกศาเกศาท่านนึกไม่ได้ก็โลมาโลมาคนทั่วตัวเป็นอยู่ฝ่ามือฝ่าเท้าก็โลมาโลมาโลมาก็รู้เห็นเส้นขนที่ทั่วตัวเรา ถ้ารึกไม่ได้ก็ทันนักขาเล็บนักขาเล็บถึงลึกถึงมือเท้าของเราเขาเรียกว่านักขาเล็บนักขาเล็บจึงจำรูปร่างของเล็บได้ก็ถือว่าจิตเริ่มเป็นสมาธิ เราอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้จะเกศาอย่างเดียวก็ได้โลมาอย่างเดียวก็ได้หน้าขาอย่างเดียวก็ได้หรือทันตาทันตาฟันทันตาฟันทันตาฟันฟันอยู่ในปากเราเป็นซี่ๆไปก็พิจารณาฟันในปากเราที่หลุดไปแล้วก็รู้ที่หลุดที่อยู่ก็พิจารณาฟันในปากเรา ทันตาฟันทันตาฟันย้ำคิดย้ำทำอยู่ที่เดียวเนี่ยทันตาฟันทันตาฟันทันตาฟันจนกว่าใจเขาจะสงบเมื่อสงบเราก็จะรู้ความจริงว่าสงบเป็นอย่างไรไม่สงบเป็นอย่างไรสุขเป็นอย่างไรทุกข์เป็นอย่างไรเข้าใจชีวิตจริงขึ้นมาจากการภาวนานี่เอง

พยายามตั้งสติรู้กระดูกกายหนักกระดูกกายเบากระดูกใจสงบกระดูกใจไม่สงบกระดูกพยายามรู้เท่าทันความคิดตัวเองเพื่อศึกษาตัวเองให้เข้าใจตัวเองสุขทุกข์ก็ต้องรู้ที่ใจตัวเอง พยายามปล่อยความคิดเราให้หมดไปจากใจเราเรื่องเก่าก็ไม่เก็บมาคิดเรื่องใหม่ก็ไม่นึกถึงนึกแต่ปัจจุบันในขณะนี้เรากำลังนั่งอาการสงบอยู่ถ้าทันตาฟันไม่สงบเราก็เอาตะโจหนังตะโจหนังตะโจหนังพิจารณาเห็นหนังหุ้มกายตัวเองเป็นหนังพื้นเดียวมันสัตว์อื่นพิจารณาตั้งไปผมเป็นปลายเท้าก็ตะโจหนังตะโจหนังเห็นหนังหุ้มรอบกายของเราเราก็จิตเราก็จะสงบอยู่กับพิจารณากายของเราตะโจหนังตะโจหนังพิจารณาจนเห็นชัดในร่างกายของเราในหนังของเรา

พยายามมรึกกายใจนั่งอย่างไรก็รู้อย่างนั้นไม่ไปจิตไปคิดกายเองกับเกศาผมโลมาขนนาคาเล็บทันตาฟันตะชันตาฟันทันตาฟันพยายามมรึกเห็นร่างกายของเราฟันของเรา

พยายามไม่ปล่อยจิตไปคิดไกลตัวเองคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าก็พุทโธเนี่ยคิดเรื่องใหม่ก็พุทโธให้กลับมารู้ตัวเองไว้ว่าเรานั่งหายใจอยู่สงบอยู่ถ้าไม่สงบก็ยังนั่งสงบอยู่

พยายามปล่อยวางความคิดว่างเรื่องเก่าก็ไม่เก็บมาคิดเรื่องใหม่ก็ไม่นึกถึงนึกไปทำให้ใจร้อนโคลนกระวายกระสับกระส่ายนั่งไม่สงบก็ต้องอดทนต้องปล่อยมันข้ามไปเกสาผมโรมาขนนาคาเล็บทันตาฟันตะโจนังตะโจนังพิจารณาเห็นผมขนเล็บฟันหนังพระพิจารณาก็กำลังกายเราก็เหมือนกันกายผู้อื่นก็เหมือนกันพิจารณากายในกายของเราว่าเกสาโรมานาคาทันตาตะโจทันตานาคาโรมาก็พิจารณาตามหลักกรรมฐานนั่นเอง

พยายามดูตัวเองให้เห็นระลึกผมขนเล็บผนังเกศาผมโลมาขนนาคาเล็บทันตาฟันทันตาฟันทันตาฟันวิญญาณก็ดูตัวเองว่ามีร่างกายตัวเองเป็นยังไง

พยายามตื่นขึ้นพยายามตื่นขึ้นสว่างขึ้นสบายกายสบายใจพยายามระลึกเห็นตัวเองนั่งอยู่ทำความเพียรอยู่ความปรารถนาเราจะได้สำเร็จ

พยายามให้ระลึกถึงกายนั่งอยู่ให้ใจอยู่ทุกลมให้ใจก็ออกมีกายเท่านั้นที่จะตั้งจิตจังสติให้อยู่กับกายได้ถ้าเราลืมกายก็ไปอยู่กายคนอื่นไปอยู่เรื่องราวคนอื่นก็ไม่เป็นบุญกุศลไม่สงบพยายามกลับมาหาตัวเองให้พบ

พยายามรู้ตัวเองให้มากขึ้นรู้ผมรู้คนรู้เล็บรู้ฟันรู้หนังให้รู้ร่างกายของเรารู้เส้นเอ็นรู้โครงกระดูก

ก็พยายามระลึกกลับมาหาตัวเองอยู่เรื่อยผมก็เล็บผนหนังหน้าตานุ่งห่มกลับมาหาตัวเองได้จับที่ลมให้ใจเข้าออกสั้นยาวก็ได้พุทลมเข้าโทนออกก็ได้หรือจะนับลมก็ได้ให้ใจเข้าพุทให้ใจออกโทนหนึ่งก็ได้ต่อไป2 3 4 5 6 7 8 9 10ก็ได้

พยายามต้องอดทนต้องเสียสละเพื่อตัวบุญของเราเพื่อทำให้เราได้รู้เราได้เห็นเราได้เข้าใจสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานจะได้รู้ใครพูดมาก็เข้าใจ

พยายามระลึกถึงกายนั่งอยู่ให้ใจอยู่ผมโคตรเล็กผนังไม่ไปไหนอยู่ในตัวเราเนี่ยอยู่กับตัวเราเนี่ยเราเมืองเมื่อไรก็เห็นพิจารณาเมื่อไรก็รู้เนี่ยก็สมถะและวิปัสสนาควบคู่กันไปอย่าไปนอนก็ไปมองตัวอื่นก็ไม่ใช่

พยายามให้รู้กายนั่งอยู่ให้ใจอยู่เราจะคิดอะไรก็ไม่เป็นไรแต่เราไม่คิดตามคิดเรื่องใหม่เราก็รู้ว่าคิดแต่เราไม่คิดตามอดีตที่เรามาอนาคตคิดเรื่องอะไรดีๆเราก็ไม่คิดตามเพราะมันไม่ใช่มันเป็นอนาคตยังไม่ถึงเวลาคิดไปก็ไม่เป็นความจริง

พยายามประคับประคองจิตของเราคิดอะไรก็พุทโธธัมโมสังโฆประคับประคองพิจารณากายของเรามีผมขนเล็บฟันหนังถ้าเขาพิจารณาชิ้นใดชิ้นหนึ่งก็จะเป็นญาณทัศนะหรือเป็นกรรมฐานที่เปิดให้เรารู้แล้วว่าอารมณ์ธรรมนี้มีอยู่เราไม่สงบเองจึงไม่เห็นมัน

เราก็พยายามยกจิตของเราวิตกยกจิตเข้าสู่ลมหายใจวิจารณ์พิจารณาไปตามร่างกายของเราอยู่ที่ใดที่หนึ่งคือวิจารณ์ปิติเมื่อเราพิจารณาแล้วแจ้งชัดแล้วปิติก็เกิดขึ้นเมื่อสปิติเกิดขึ้นสมาธิก็ตามมาทำให้ตัดสินใจอะไรได้ดีก็เกิดศีลสมาธิปัญญาในตัวเรานี่เอง

พยายามให้กระลึกเห็นกายตัวเองกายหนักกายเบาจิตสงบก็รู้ไม่สงบก็รู้ฟุ้งซ่านเรื่องอะไรก็รู้ให้รู้กายรู้จิตไปตลอดเวลา

ผู้รู้ผู้โตผู้ตื่นผู้เบิกบานใจพิจารณากายตัวเองมีเกศาผมโลมาขนหน้าขาเล็บทันตาฟันตาโจหนังตาโจหนังทันตาฟันหน้าขาเล็บโลมาขนพิจารณาย้อนไปย้อนมาจิตเราจะสงบ

พยายามระลึกเห็นกายนั่งอยู่ตลอดกายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายสงบก็รู้ใจสงบก็รู้คิดอะไรก็ให้รู้ความคิดนั่นคือจิตนะจิตบังคับไม่ได้คิดอะไรบังคับไม่ได้เพียงแต่รู้ว่าคิดอะไรแล้วก็คอยตั้งสติไว้เราไม่คิดตาม

ย่อมตื่นขึ้นระลึกขึ้นกายหนักรู้กายเบาใจสงบก็รู้ใจไม่สงบก็รู้คิดคิดอะไรก็กลับมามันจะบอกว่าไปนอนเถอะเมื่อยมันเลิกเถอะเราไม่เชื่อจิตพวกนี้มันจะคิดยังไงเราก็ไม่เชื่อมันเพราะโอกาสที่จะปฏิบัติมีน้อยเราก็ต้องสร้างตัวสตาขึ้นมาให้มันคงว่าเป็นยังไงเราก็ต้องนั่งเราก็ต้องภาวนาให้ได้

การที่เรานั่งอยู่เราก็ต้องพิจารณาตัวเราเราจะไปมองคนอื่นมองตัวเราเนี่ยผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกพุทโธพุทโธพุทโธนี่คือมองกลับเข้ามาหาตัวเราให้ได้

พยายามรู้ครูคิดอะไรก็กลับมาต้นในทำอย่างนี้เพื่อให้ไปเรื่องสมาธินี่เริ่มต้นอยู่ตลอดเวลาไม่มีไปไหนหรอกแต่ปัญญามันจะเกิดไปเรื่อยสมาธิก็จะเกิดไปเรื่อยแต่เรื่องร่วมตั้งสติเนี่ยเป็นเรื่องอุปสรรคตั้งสติเป็นเรื่องอุปสรรคเพราะว่าจิตเราจะลืมตัวลืมตัวแล้วกลับมาพุทโธธัมโมสังโฆหรือพิจารณาเกสาผมเกสาผมเกสัมผมก็ได้หรือจะโรมาโรมาขนโรมาขนพิจารณาจนชัดแจ้งว่าขนเป็นยังไงขนจิ้วขนตาขนจมูกขนทั่วตัวเนี่ยพิจารณาให้เห็นชัดนะ

ก็พยายามอย่าให้จิตมันไปคิดไกลตัวเองคิดไปไกลตัวเองแค่วันเดียวก็เอากลับมาแค่วันเดียวก็กลับมาพุทโธธโมสังโฆเกสาเกสาเกสาแวะไปไหนก็กลับมาตั้งต้นใหม่เชื่อว่าเราจะได้สติตามมาตลอดไม่ลืมเลย

เราจะสำรวจดูจิตเราอยู่เรื่อยว่าจิตเราคิดอะไรนั่งสมาธินี่คิดเรื่องเก่าก็รู้คิดเรื่องอดีตมากก็รู้คิดอนาคตมากก็รู้หรือสงบมากก็รู้เราก็จะเข้าใจว่าจิตเราคิดอะไรเราก็ไม่เชื่อจิตเหล่านี้มันจะคิดได้ทั้งวันเราก็พุทโธธัมโมสังโฆกลับมาตั้งต้นรู้ตัวเองนั่งอยู่ใหม่อันนี้ต้องกลับมาศึกษาดูตัวเองผมคนเล็บคนหนังนี่เป็นกรรมฐาน

พยายามตื่นขึ้นตื่นขึ้นทุกเวลาสว่างขึ้นเวลาในหัวใจเราต้องสว่างลงโปร่งสบายระลึกให้เป็นสว่างทั้งกายทั้งใจสงบทั้งกายทั้งใจเบาสบายทั้งกายทั้งใจให้ระลึกเห็นภายในของเรา

เราจะปวดเมื่อยไงเราก็ต้องทนแล้วก็พุทโธพุทโธพุทโธก็หรือเกสาเกสาเกสาแล้วมันก็หายปวดเมื่อยไปเองหรือโลมาโลมามันก็หายปวดเมื่อยไปเองนักขานักขานักขาก็หายปวดเมื่อยไปเองทันตาทันตาฟันทันตาฟันก็หายปวดเมื่อยไปเองพิจารณาเห็นกายของเราเนี่ยเห็นชัดก็นิวรณ์ก็มาครอบงำเราไม่ได้เพราะเราเข้าใจตัวเรา

มันจะคิดอะไรก็เป็นเรื่องของความคิดเราไม่เชื่อมันคิดเรื่องเก่าก็คิดแล้วมานานแล้วก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คือคิดหนอหรือเกสาผมหรือโลมาคนก็ทักจิตตัวเองว่าเราคิดอะไรไปแล้วมากไปแล้วบ่อยไปแล้วก็กลับมาตั้งต้นเพราะสมาธิมันจะไม่มี

พยายามตื่นขึ้นแล้วรู้ครูอยู่ทุกลมหายใจเพราะเราตอนนี้เราได้เปรียบทุกอย่างเพราะเรามีเวลามีสถานที่เราจะได้ปฏิบัติของเราเต็มที่จะสงบไม่สงบเราก็จะได้มีความเพียรใจไว้ในตรงนี้

จิตที่แท้จริงคือสว่างจิตที่แท้จริงคือสว่างคือว่างคือสงบคือเย็นเบาสบายนั้นจิตที่แท้จริงของเราพยายามตื่นพยายามเบิกบานพยายามระลึกรู้ให้เห็นว่าเรากำลังสว่างสวยอยู่ในใจพุทโธสว่างสวยธัมโมสว่างสวยสังโฆสว่างสวยหรือเกสาผมสว่างสวยอยู่ที่เส้นผมเรื่องเราปฏิบัติเราพยายามดึงจิตกลับมาเห็นตัวเองนั่งอยู่เพราะมันจะไม่เผลอตัวถ้าเผลอตัวก็จะฟุ้งซ่านทันทีเพราะจะคิดเรื่องเก่าเรื่องใหม่ทันที

คือพยายามให้ตื่นขึ้นตื่นขึ้นมากขึ้นพุทโธมากขึ้นทีขึ้นธัมโมมากขึ้นทีขึ้นสังโฆมากขึ้นคือเกสาเกสาเกสาพิจารณาให้ชัดขึ้นชัดขึ้นจิตเราก็จะไม่ลืม

พิจารณาให้ชัดลมก็พิจารณาจนชัดว่าลมหายใจกระทบเข้ากระทบออกเป็นลักษณะอย่างไรสั้นยาวยาวละเอียดอย่างไรแล้วก็ชัดจนเข้าใจลมตัวเองไม่ต้องไปขับลมหายใจเข้าออกอย่างไรเพียงแต่ปล่อยมันธรรมชาติของมัน

คือระลึกให้อยู่ตลอดมันจะลึกใกล้ๆก็ไม่ให้ไกลตัวเองเกินไปมีผมเนี่ยไปลึกได้ง่ายมากเกศาผมเกศาผมก็รู้เห็นเป็นผมรอบศีรษะของเราคือถ้าไม่ง่ายเราชอบขนคิ้วก็ได้เกศาโลมาขนลามาขนก็จิตไม่รวมที่ขนคิ้วก็ได้เพียงภาวนาว่าโลมาขนการนั่งสมาธิเป็นการอุบายที่จะให้จิตของเรานั้นเข้าไปถึงความสงบเพราะไม่นั่งสมาธิจิตเราจะไม่สงบจะพิจารณาอะไรก็ไม่ได้สักอย่างเดียวฉะนั้นจึงต้องนั่งให้จิตของเรานั้นเข้าไปสู่ความสงบก็ต้องละนิวรณ์ความปวดเมื่อยความง่วงเหงาห้องนอนความวุ่นวายท้อถอยความฟุ้งซ่านรำคาญใจความลังเลในการปฏิบัติของเราก็พยายามพิจารณาแต่เรื่องดีๆที่ไม่ดีแล้วก็ไม่เอานิวรณ์จะชวนเราไปทำโน่นทำนี่เราก็ไม่ไปเพราะมันจะให้เราเลิกอย่างเดียวทำให้เราขี้เกียจอย่างเดียวทำให้เราไม่อยากภาวนาอย่างเดียวแล้วก็รู้ว่าเท่าทันความคิดของมันแล้วก็ไม่เชื่อมัน

คิดอะไรก็เกสาเกสาเกสาโลมาโลมานาขานาขาตันตาตันตาตะโจตะโจตันตานาขานาขาโลมาเกสาเกสาก็พิจารณาเห็นผมขนเล็บฟันหนังของเราถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานผมเราก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นโอเคผมเราก็ไม่สะอาดถ้าเราไม่ซักผมโรมาขนขนทั่วตัวอยู่เว้นฝ่ามือฝ่าเท้าถ้าเราไม่ชำระล้างให้สะอาดก็มีกลิ่นเหม็นตามขนขนคุ้มขนพิจารณาเห็นตามความจริงก็พอเราอาบน้ำเราก็ปกปิดความน่ารังเกียจไปพิจารณาเกศาผมโลมาขนนักขาเล็บมือเล็บเท้านี่ชัดเลยถ้าเราไม่ตัดไม่แกะทิ้งไว้หลายวันก็จะมีสกปรกหยิบจับอะไรก็น่ารังเกียจ ตันตาฟันฟันในปากเราพิจารณาเห็นฟันเป็นซี่ๆไปฟันนี่เราก็พิจารณาขวัญนี่มันก็ไม่เที่ยงแปรปวนบางครั้งก็ดีบางครั้งก็ไม่ดีก็เรียกมาก่อนกลับก่อนมาที่หลังกลับก่อนทันตาฟันทันตาฟันระลึกเห็นฟันชัดอยู่ในปากเราเป็นของเราเราก็พิจารณาให้มันเห็นให้มันรู้ตาโจหนังตาโจหนังพิจารณาเห็นหนังหุ้มรอบกายตัวเองเราพิจารณาว่าหนังเนี่ยทะเลาะชำแหละออกเนี่ยให้เหลือแต่ร่างกายเนื้อแดงๆเนี่ยหนังก็ไม่มีใครรักไม่มีใครต้องการพิจารณาตามความจริงว่าตาโจหนังความรู้สึกเป็นอย่างนั้นก็พิจารณาไปตามความจริง

ใส่น้อยใส่ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเจเรตน้ำลายน้ำมันไข่ข้อน้ำมันสมองพิจารณาเห็นน้ำเนี่ยเป็นของปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดพิจารณาร่างกายตัวเองส่วนแข็งก็เป็นดินส่วนเหลวในร่างกายก็เป็นน้ำส่วนละอุ่นก็เป็นธาตุไฟส่วนกินนึกก็เป็นวิญญาณธาตุตัวรู้เหล่านี้เมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเราก็พิจารณาให้เห็นได้กุศลและอนิสงส์ของเรา

พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นของร่างกระดูกหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่หันเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำดีน้ำเหลืองน้ำเสลน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณาโรมปฏิโรมย้อนไปย้อนมาจนกว่าใจจะสงบปล่อยวางความเป็นตัวเราตัวเขาออกไปได้ก็จิตก็จะเบาสบายแบบพุทธเจ้าท่านก็สอนให้ทุกคนรู้จักตัวเองรู้จักความคิดตัวเองแล้วก็ปล่อยวางที่มันปรุงแต่งมากๆให้เหลือแต่จิตรู้จิตเฉยอย่างเดียวไม่ไปตามความคิดตามความคิดไม่ได้คิดมันโลภโกรธหลงมันวุ่นวายตลอดวันเราต้องไม่เชื่อความคิดของเราเชื่อธรรมะพุทธเจ้าครูบาอาจารย์

ิจารณากายของเราเป็นธาตุสี่ส่วนเกลือส่วนเนื้อก็เป็นธาตุดินส่วนกระดูกก็เป็นธาตุดินถ้าชำระร่างกายของเรามาทุกส่วนเนี่ยจนเนื้อหนังไปส่วนเนื้อไปส่วนเส้นเอ็นไปส่วนหัวใจปอดตับม้ามไปส่วนหนึ่งพิจารณากายของเราแยกเป็นเหมือนในโคคาดแบ่งไปคนละท่อนสองท่อนสี่ท่อนก็จะไม่มีกายของเราก็จะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาที่เราคิดว่าเป็นกายเรา แต่จริงๆเราก็มาสายทองพ่อทองแม่เราเกิดที่สุดเราก็ต้องทิ้งคืนโลกนี้ไว้เป็นอนุสรณ์ไปก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของ

ดูจิตของเราได้เราก็เป็นจิตตานุปัสสนาได้พิจารณาความไม่เที่ยงแปรปรวนแตกดับแล้วก็เป็นมหาสติปัฏฐาน4เป็นวิปัสสนาไป

สว่างเราก็รู้ว่าสว่างมืดเราก็รู้ว่ามืดสงบเราก็รู้ว่าสงบไม่สงบเราก็รู้ไม่สงบเราก็ไม่ลืมตัวเองนั่งอยู่ให้ใจอยู่คิดอะไรอยู่เราก็รู้ทันความคิดของเรา

การนั่งสมาธิเป็นการพิจารณาให้เห็นจิตของเราให้เห็นลมของเราหรือเห็นร่างกายของเราเพื่อให้จิตของเราไม่คิดไกลตัวเองก็เป็นยอดบุญยอดกุศลเป็นวาสนาบารมีของเราที่จะสร้างสมรมมาแต่ชาติก่อนในชาตินี้จะเป็นพระเป็นประจัยเรามีความรู้สึกที่ดีตลอดไปก็จะสงบสุขในตัวเราและครอบครัวเราพิจารณากายในกายของเราพิจารณาตัวเองเห็นตัวเองนั่งอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองนั่งอยู่กายหนักกายเบาก็รู้สงบไม่สงบก็รู้ตัวเองอยู่ตลอดเวลาคิดเรื่องเก่าเรื่องใหม่ก็รู้ที่ตกกังวลอะไรก็รู้

พิจารณากายเรานั่งท่าใดก็เห็นท่านั้นพิจารณามีสติระลึกรู้อยู่เรื่อย

การดูกายก็ตั้งสติการดูจิตก็พิจารณาความคิดของเราสงบหรือไม่สงบคิดเรื่องเก่าหรือคิดเรื่องใหม่ก็ดูตรงนั้น

การจะรักนั่งสมาธิก็แผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้คุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ปุญาตยายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่แก่พระอินทร์พระพรหมโยมบาลให้กรุกเทวดาเปรตสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายท่านใดมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์ท่านใดมีสุขก็สุขขึ้นไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกขังไป

ก่อนจะเริ่มนั่งสมาธิแผ่เมตตาก็เคลื่อนมือขวาที่น้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายที่น้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระหว่างหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาประนมมือแบบดอกโมตูมตั้งสติฐานตั้งใจ

0: มะอิมินาสการะนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการะนะสังฆังอภิปูชยามะอารังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
1: สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
0: สังฆังนะมามิมะยังปันเตวิสุงวิสุงรากนาตายะ

0: มะตติยัมปิมะยังพันเตวิทุงวิทุงรักนาตายะติตระเนนัตหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสระนัง

0: คาชามิ
1: สังฆังสระนังคาชามิ
0: สังฆังสระนังคาชามิ
1: ตุติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
0: ตุติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
1: ตุติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
0: ตุติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
1: ตุติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
0: ตุติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
1: ติสรณะคมนังนิพพิตัง
0: อามะปันเต
1: ปานาติปาตาเวระมณีทิฆาปะทัง

0: เวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: กาเมสุวิจาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: มุทาวาทาเวรมณีสิกขาปะทัง

0: เมระยะมัจฉะปะมาทะทานาเวระมณีทิฆาปะทังสมาทิยามิ
1: สุราเมระยะมัจฉะปะมาทะทานาเวระมณีทิฆาปะทังสมาทิยามิ
0: อิมานิปัญจทิฆาปะทานิสิเรนสุขติงยันติ
1: สาธุ
0: สิเรนโภคสัมปทา
1: สาธุ
0: สิเรนิพุติงยันติตัสสะมาสิรังนิโส

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะอาคาร B ชั้น6ในวันเสาร์ที่25กรกฎาคม2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่25กรกฎาคมเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระทหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระราชวชิราศีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตุมวนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูบรรพตสมานคุณหลวงพ่อประพันธ์อนาวิโลวัดป่าภูหายหลงจังหวัดนครราชสีมาพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ไพฑูรย์ทีปัตถโมวัดสังฆทานพระอาจารย์สำริดทิตาสิทธิพระอาจารย์เขียววัดถ้ำจุนโทจังหวัดตากพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื้อชัยศิรสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาผาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โกสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อทิศศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะอาคาร B ชั้น6ในวันเสาร์ที่25กรกฎาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับกำหนดการบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน
2: หมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
3: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

ประชุมร่วมกันในวันกลางพรรษาถือว่าเป็นประเพณีที่เราได้ทำกันมาทุกปีสำหรับพระภิกษุที่อยู่ในสังฆทานก็ดีสาขาก็ดีการประชุมก็เพื่อว่าความพร้อมเพรียงกันเพื่อให้เป็นหลักสามัคคีที่เราได้ทำกันมาความเป็นจริงแล้วที่เรามาร่วมกันเนี่ยเพื่อเป็นการวัดความรู้สึกที่เราได้เป็นอยู่ต่างๆที่เราใช้สถานที่เสนาสนะต่างๆกันแล้วก็เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้กันความคิดเห็นกันแล้วก็จะได้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันแล้วก็ได้คุ้นเคยกันแล้วก็ได้ทำกิจกรรมร่วมกันแล้วก็ได้ศึกษาจากครูบาอาจารย์ที่ท่านได้มารวมให้ความคิดกันในภายใน7วันแล้วก็แสดงพลังซึ่งให้เห็นว่าเรามีความสามัคคีทำอะไรก็ทำร่วมกันประชุมพร้อมกันเลิกก็เลิกพร้อมกันกิจกรรมก็ถือว่าเป็นหลักสามัคคีเรียกว่าการประชุมประชุมตามธรรมะพุทธเจ้าก็เรียกว่าประชุมเรียกว่าสังฆอุโบสถสังฆอุโบสถอุโบสถสังฆกรรมพระภิกษุมากันเป็นจำนวนร้อยมาก็เป็นจำนวนพันก็ทำอุโบสถสามัคคีเพื่อเห็นว่ามีธรรมวินัยร่วมกันได้ความแตกต่างไม่มีไอ้ความแตกต่างไม่มีเนี่ยเป็นเรื่องที่อยู่กันอย่างมีความสุขคนเราถ้าอยู่กันด้วยความแตกต่างเนี่ยมันจะหาความสุขไม่ได้เพราะแบ่งชั้นวรรณะมีพวกมึงพวกกูมีพวกรู้มากรู้น้อยอะไรอันนี้ก็ทำให้แตกต่างกันดังนั้นธรรมวินัยพุทธเจ้าไม่แตกต่างกัน มีทำเสมอกันเพียงแต่เคารพตามฐานะของบทเก่าบทใหม่ตามอาวุโสเท่านั้นเองดังนั้นหลักการประชุมเราก็ต้องมีหลักการสามัคคีตรงที่ว่ากิจกรรมที่เราจะทำอะไรทั้งหมดเนี่ยก็ไปขึ้นอยู่กับผู้นำองค์ประชุมฉะนั้นที่เราได้เข้ามาประชุม7วันนี้เราจะได้เรียนรู้อะไรที่เราไม่เคยรู้ก็จะรู้สิ่งใดที่เราไม่เคยเห็นก็จะเห็นได้ใกล้ชิดกับครูบาอาจารย์แลกเปลี่ยนกันได้มากขึ้นแก้ความสงสัยได้เพราะการปฏิบัตินี่มันทำคนเดียวไม่ได้ทำคนเดียวไม่ใช่พุทธเจ้าพุทธเจ้าทำคนเดียวได้แต่พระสงฆ์จะต้องมีหมู่คณะมีพระสงฆ์ถึง4องค์ขึ้นไปที่อยู่ร่วมกันการอยู่ร่วมกันนี่ก็ต้องระวังเรื่องวาจาการวาจาเนี่ยทำให้คนเรารักกันเกลียดกันก็ที่วาจาที่ว่าอยู่ร่วมกันก็ระวังวาจาอยู่คนเดียวก็ระวังความคิดถ้าเราไปอยู่ในป่าในถ้ำหรือนั่งสมาธิคนเดียวเนี่ยมันจะคิดคนเดียวจะคิดเรื่องอะไรต่ออะไรสารพัดคิดแต่ว่าถ้าอยู่คนเดียวเนี่ยมันคิดมากแต่ถ้าอยู่ร่วมมิตรเนี่ยมันไม่ได้คิดเพราะมีสิ่งเหมือนพลังใจดึงลังกันอยู่คนโน้นคนนี้ก็ทำให้เราไม่คิดแต่ว่ามันอยากพูดคุยจริงๆก็กระทบกระทั่งกันโดยขาดสติไม่สำรวมไม่เกรงใจกันเนี่ยก็ทำให้เกิดการไม่เข้าใจกันบางทีก็ถึงทะเลาะเบาะถกเถียงกันถึงก็โกรธกันถึงก็ไม่อยากพูดคุยกันฉะนั้นอยู่ร่วมกันก็ต้องมีวาจาเป็นสุภาษิตที่พุทธเจ้าบอก
กล่าววาจาเป็นสุภาจิตกล่าววาจาที่ไม่เป็นโทษเป็นพิษเป็นภัยต่อใครไม่เป็นพิษต่อจิตใจของเราไม่เป็นพิษต่อคนที่อยู่ใกล้ชิดเราไม่จะพูดแล้วก็เขาก็ทุกข์พูดไปแล้วเราก็ทุกข์พูดไปแล้วมีแต่ปัญหาคนที่พูดมีปัญหาก็มีอยู่ที่ไหนก็ชอบมีแต่ปัญหาก็เพราะว่าไม่ได้ระวังคำพูดตัวเองไม่ได้ตรรกรองแต่คนที่พูดแก้ปัญหาก็มีอยู่ที่ไหนมีเรื่องก็แก้ปัญหาได้หมดเนี่ยเขาเรียกว่าใช้วาจาแก้ปัญหา

ฉะนั้นจึงว่าวาจาก็เป็นสำคัญเหมือนกันในการอยู่ร่วมกันบางคนเนี่ยไม่ฟังใครเลยเราพูดไปแล้วไม่ฟังกันเลยเหมือนกับคนกินเหล้าเมายาหรือเหมือนกับชาวบ้านที่ไม่มีสติพูดกันเสียงดังเราะกันเสียงดังตะโกนข้ามทุ่งอย่างเงี้ยก็ถือว่าไม่ได้สำรวมเรื่องคำพูดท่านพระภิกษุก็ไม่พูดเสียงดังไม่เราะเสียงดังไม่โวยวายไม่เอะอะคือจะสดีใจอะไรก็เก็บไว้ในใจจะระงับเก็บไว้ในใจดีใจก็เก็บไว้ในใจเสียใจก็เก็บไว้ในใจคือไม่ใช่ดีใจก็แสดงออกโวยวายขึ้นมาแสดงอาการดีใจเสียใจก็แสดงออกทางหน้าทางตาทางอากัปกิริยาแบบชาวโลกอะ นั้นเราก็ทำไม่ได้เสียใจเราก็ต้องวางเก็บไว้ดีใจก็ต้องเก็บไว้คือแสดงออกไม่ได้คือจึงว่าสำรวมมีสติสำรวมระวังความดีใจเสียใจมันก็จะอยู่กันอย่างสุขสงบบางคนดีใจก็แสดงออกกระโดดโลดเต้นอันนี้ถือว่าไม่มีสติสำรวมเสียใจก็แสดงออกว่าฉันเสียใจคือพระนี่จะไม่เป็นพระนี่จะไม่แสดงความเสียใจอย่างนั้นแสดงความดีใจอย่างนั้นอย่างเช่นวัยรุ่นเนี่ยเขาไม่มีสติพอดีใจเขาก็กรีดกราดกรีดกราดกันอย่างวัยรุ่นสมัยนี้นะกรีดเลยไปเห็นดาราเห็นอะไรขึ้นมานะกรีดเนี่ยเขาไม่ได้มีสติเขาไม่ได้เก็บความดีใจไว้ในใจพอเสียใจก็โวยวายเพียงโน่นเพียงนี่เตะโน่นเตะนี่นี่เขาไม่ได้เก็บความรู้สึกที่เสียใจเมื่อคนเราไม่มีตรงนี้ก็ไม่มีที่พึ่งทางใจควบคุมตัวเองไม่ได้ก็เป็นผู้ดีไม่ได้ก็แสดงออกมาหมดมารยาทก็ไม่มีเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็ไม่ดูว่าถ้าเราเห็นใครทำอย่างนี้เราก็จะดูว่ามันไม่เหมาะไม่ควรถ้าเป็นพระก็ยิ่งไม่เหมาะไม่ควรเลยว่าเวลาเสียใจก็แสดงอาการออกไม่ชอบใจกระทืบเท้าลุกผุนพลันเนี่ยก็ไม่เหมาะแต่ดีใจก็เอะอะโวยวายกระโดดโลดเต้นเนี่ยจึงว่าเป็นอย่างนั้นมีพระองค์หนึ่งท่านเป็นฤาษีบวชเป็นฤาษีเป็นวรรณะกษัตริย์เป็นวรรณะกษัตริย์เป็นคนอินเดียที่ท่านเล่าให้ฟังตอนนี้ท่านก็สิ้นไปแล้วตอนนั้นเคยไปอยู่ที่อินเดียท่านก็เล่าให้ฟังบอกท่านบวชเป็นฤาษี10ปีบวชเป็นคนมีการศึกษาดีแต่อยากจะรู้เรื่องศาสนาก็บวชเป็นฤาษีที่นุ่งแบบสมณะน่ะ ก็วันหนึ่งเนี่ยไปที่เมืองลักเหนาหรือไงลักเหนาก็มีเจ้าเมืองสมัยก่อนนี่ก็เทียบเท่ากับเจ้าแผ่นดินเป็นมหาราชยิ่งใหญ่มากก็เสด็จมาที่เมืองนั้นพวกฤาษีก็มาต้อนรับกันพวกฤาษีก็ถือว่าเจ้าเมืองมาก็มาต้อนรับพวกชาวบ้านก็มาต้อนรับเจ้าเมืองเสร็จแล้วก็ฤาษีทุกคนยกมือไหว้เจ้าเมืองหมดเลยทุกคนที่เป็นฤาษีว่าเคร่งครัดเป็นพวกที่ตบะแก่กล้ามาจากอาสมต่างๆที่มีฤทธิ์มีเดชอะไรมากมายที่คนนับถือชาวบ้านถือว่าฤาษีถือว่าสุดยอดในเมืองนั้นก็ลุกขึ้นรับไหว้เคารพเจ้าเมืองหมดทุกคนเลยไม่มีใครที่จะไม่เคารพเลยเขาถือว่าเจ้าเมืองนี่เป็นคนยิ่งใหญ่แต่มีคนคนเดียวที่ไม่ยอมลุกรับเจ้าเมืองนั่งเฉยๆหลับตาเฉยๆทุกคนก็เบนสายตามาสู่คนคนนี้คนเดียวเลยว่าทำไมเจ้าเมืองมาหมดเนี่ยคนมาอยู่ที่เจ้าเมืองหมดทุกคนต้องลุกรับแม้แต่ฤาษีซึ่งวิเศษแล้วยังต้องลุกรับต
้องไหว้เจ้าเมืองแต่คนคนนี้วิเศษอะไรนั่งเฉยๆคนทั้งมากในที่ประชุมนั้นเว้นสายตามาสู่คนคนนี้คนเดียวแล้วก็เจ้าเมืองก็ไม่ว่าอะไรเพราะเขาคงจะระงับความรู้สึกว่าเพราะว่าอินเดียมันหลากหลายในการนับถือศาสนาเสร็จแล้วก็ถามเลขาเลขาก็กลัวเหมือนกันว่าจะทำให้เจ้าเมืองไม่สบายใจที่เอาคนแบบนี้มาต้อนรับเจ้าเมืองคือมานั่งเฉยๆแล้วไม่ลุกลับไม่ไหวเสร็จแล้วก็คนที่ตอบก็ฉลาดตอบเพราะคงจะสัมผัสกับผู้นี้ก็ถามว่านั่นคือใครที่นั่งเฉยๆไม่ลุกลับเราเพราะนั่นคือพระสงฆ์เป็นพระทางพุทธศาสนาทำไมเขาไม่รับเราเลยทุกคนรับเราบอกเขารับแบบศาสนาพุทธเขารับแล้วเขาไม่แสดงอะไรไม่เห็นยกมือไหว้นั่นแหละศาสนาพุทธในการต้อนรับทางใจเขาจะเจริญพรทำสมาธิเจริญพรให้ท่านให้ท่านอยู่เย็นเป็นสุขการที่เข้ามาเนี่ยเขาก็เจริญพรในใจสวดในใจภาวนาในใจให้ท่านอยู่เย็นเป็นสุขด้วยเรื่องการทำใจให้เป็นสมาธิของท่านเป็นเรื่องของศาสนาของท่านท่านมาในท่านมาให้สินให้พรท่านโดยทางใจไม่ได้ออกมาทางกายบุคคลนี้น่าสรรเสริญนะบุคคลนี้น่าสรรเสริญไม่เขาก็อัศจรรย์เลยว่าพระองค์นี้พิเศษกว่าฤาษีชีพไพรที่ไม่ต้องให้พรทางใจได้โดยที่ไม่ต้องแสดงเคารพเขาก็เลยยกย่องพระองค์นี้ให้สร้างให้กลับมาสร้างวัดให้มาทำสำนักที่เมืองนั้นให้มาสร้างวัดให้เผยแพร่ศาสนายกที่ยกทางแล้วก็ส่งเสริมเลยว่าเมื่อมีความสงบอย่างนี้ก็ดีจะได้เป็นสิ่งที่แลกเปลี่ยนเพราะเราเคยเห็นฤาษีมาตั้งแต่เล็กจนโตก็ไม่มีอะไรพอที่สุดพระองค์นั้นก็มาสร้างสำนักที่นั่นฤาษีคนที่เป็นหนุ่มคนนี้บวชสิบพรรษาเนี่ยก็เห็นฤาษีก็เห็นว่าเราเป็นฤาษีมันก็มีเกียรติแค่นี้เองเลยมันก็มีความต้องการแค่นี้แล้วนึกว่าวิเศษเขาก็เลยตั้งแต่บัดนั้นมาเขาก็เข้าไปหาพระองค์นั้นเลยเขาก็เลยไปขอบวชศึกษาศาสนาพุทธเลยเปลี่ยนจากพุทธฤาษีไปเขาพอที่สุดเขาก็ไปศึกษากับพม่าบ้างศึกษากับบังกลาเทศบ้างที่สุดแล้วเขาก็เลยรู้แล้วพุทธศาสนาเป็นสุดยอดในการทางใจก็เลยบวชเป็นพระเลยบวชยันตายเป็นพระสงฆ์ก็เผยแพร่ศาสนาก็มาเจอผมที่อินเดียนั่นก็ท่านก็อายุมากแล้วก็เป็นตัวตั้งตัวตีเผยแพร่ศาสนาพุทธในเดลีในอินเดีย ท่านบอกว่าศรัทธาจากตรงนี้เองศรัทธาจากที่อากัปกิริยาของพระสงฆ์ที่ไม่แสดงการดีใจไม่แสดงอาการเสียใจเขาจึงศรัทธาตัวเขาจะต้องแต่คิดว่าฤาษีคนนี้พระองค์นี้ก็มีบารมีฤาษีมากมายไม่สะดุ้งไม่สะดุดแต่เขาสะดุด ฉะนั้นเรียกว่าความเป็นพระก็ต้องอยู่ที่การสงบและสำรวมก็คงต้องแสดงอากัปกิริยาไม่มีอะไรมากมายจะได้อะไรมาก็เฉยเหมือนอย่างที่พุทธเจ้านะเขานิมนต์พุทธเจ้าพุทธเจ้าจะไม่ตอบว่ารับนิมนต์หรือเปล่าก็หม่อมฉันจะนิมนต์พระองค์ทรงไปถวายภัตตาหารในวันรุ่งนี้ขอพระองค์ทรงเสด็จไปบ้านกระหม่อมฉันหรือปราสาทกระหม่อมฉันพระองค์ทรงต้อนรับไงนิ่งในแสดงว่าหลับถ้าไม่ไปก็เราไม่พร้อมหรือเราต้องมีภาระที่จะต้องไปรับผู้อื่นแล้วเงี้ยแต่ส่วนมากก็จะนิ่งถ้านิ่งก็ถือว่ารับคำตอบของพระคือนิ่งถ้าไม่รับก็คือบอกว่าไม่ได้ไม่ควรไม่เหมาะฉะนั้นก็ต้องคิดว่า

ความละเอียดอ่อนของพุทธเจ้าความละเอียดของพระธรรมความละเอียดอ่อนของพระอรหันต์นี่ถือว่าเป็นเรื่องหลักธรรมที่เอามาใช้เป็นมารยาทที่ดีในการอยู่สังคมได้อย่างสงบสุขจะไม่มีปัญหาแน่นอนที่มีปัญหากระทบกระเทือนกันทุกวันเนี่ยก็เพราะว่าไม่สำรวมกายไม่สำรวมวาจาไม่สำรวมความคิดตัวเองแล้วก็เลยความวุ่นวายก็เกิดขึ้นในตัวเราในจิตของเราจิตของเราเมื่อวุ่นวายแล้วก็ต้องไปแสดงออกทางกายไปแสดงออกทางวาจาอดไว้ไม่อยู่ก็ต้องพูดว่าเขาไปอดไว้ไม่อยู่ก็ต้องแสดงอาการออกมาฉะนั้นจึงว่าเมื่อสำรวมมีสติสำรวมระวังกายวาจาแล้วก็จิตแล้วก็รู้ตัวว่าทำอะไรโกรธก็เฉยดีใจก็เฉยเมื่อจะมีสติเนี่ยปัญหาก็จบอยู่ด้วยกันถ้าอยู่สักกี่คนก็สงบเหมือนเรานั่งอยู่ตรงเนี้ยถ้าลองคุยคนโน้นคุยคนนี้คุยดิปัญหาก็เกิดขึ้นจากไม่รู้เรื่องอะไรเลยฉะนั้นจึงว่าทุกคนสงบเนี่ยปัญหาก็รู้เรื่องก็คือจบบางคนบางคนเนี่ยแก้ปัญหาตัวเองได้แต่แก้ปัญหาคนอื่นไม่ได้เก่งในการแก้ปัญหาแต่บางคนเก่งในการแก้ปัญหาคนอื่นแต่ไม่เก่งแก้ปัญหาตัวเองเขาเรียกว่าบางคนไม่เก่งในการแก้ปัญหาตัวเองแต่ไม่เก่งในการแก้ปัญหาคนอื่นบางคนเนี่ยเก่งทั้งแก้ปัญหาตัวเองเก่งทั้งแก้ปัญหาคนอื่นบางคนไม่เก่งทั้งแก้ปัญหาตัวเองและไม่เก่งทั้งแก้ปัญหาคนอื่นบางคนที่พึ่งไม่ได้ตัวเองก็แก้ปัญหาไม่ได้ต้องไปเกาะอาศัยคนอื่นแล้วคนอื่นมีเรื่องก็แก้เขาไม่ได้บางคนเก่งในการแก้ปัญหาตัวเองไม่ให้แก้ปัญหาจิตใจตัวเองได้แต่มีเรื่องมีราวแก้ไขไม่ได้เอาตัวเองรอดอย่างเดียวบางคนนี่มีปัญหาอะไรก็แก้ตัวเองได้คนอื่นมีปัญหาก็เข้ามาก็แก้ได้บางคนนี่แก้ตัวเองไม่ได้เอาตัวเองเรื่องวุ่นวายมากมายเรื่องตัวเองนี่วุ่นวายมากมายแต่ชอบแก้คนโน้นแก้คนนี้สอนคนโน้นสอนคนนี้แต่ว่าตัวเองแก้ไม่ได้บุคคลสี่ประเภทเนี่ยก็ขึ้นอยู่ในตัวเราในทุกคนทุกคนจะต้องมีตรงนี้มันก็ต้องให้สำรวจดูตัวเองว่าเราเป็นพวกประเภทไหนประเภทแก้ปัญหาตัวเองหรือแก้ปัญหาคนอื่นหรือเปล่าเป็นพวกแก้ปัญหาตัวเองได้หรือแก้คนอื่นไม่ได้หรือเปล่าหรือแก้ทั้งตัวเองได้หรือแก้คนอื่นได้หรือเปล่าหรือทั้งแก้แต่เพราะคนอื่นไม่แก้ตัวเองหรือไม่แก้ใครเลยบางคนก็เป็นอย่างนั้นบางคนอยู่ที่ไหนก็มีปัญหาคนมีปัญหาตัวเองก็มีแล้วก็เอาปัญหาตัวเองไปให้คนอื่นปัญหาตัวเองก็มีอยู่พอแล้วเอาปัญหาตัวเองไปเล่าให้คนอื่นก็เดือดร้อนอีกตัวเองก็มีปัญหาแล้วก็เอาปัญหาไปให้คนอื่นคนประเภทนี้วุ่นวายมากประเภทที่ว่ามีปัญหาตัวเองก็ไม่มีปัญหามากมายแต่ไม่เอาปัญหาไปให้คนอื่นเก็บไว้ในใจถึงจะมีปัญหาอะไรก็เก็บไว้ไม่ให้คนใกล้เคียงเดือดร้อนเพราะปัญหาตัวเองคนคนนี้จะเดือดร้อนเฉพาะตัวเองตลอดแต่คนอื่นจะไม่เดือดร้อนคนอื่นเห็นว่าโอ้คนนี้ดีคนนี้ไม่มีปัญหาแต่ที่จริงแล้วมีปัญหาแต่ไม่สร้างปัญหาให้คนอื่นประเภทนี้ก็เรียกว่าก็ยังดีดีกับประเภทที่หนึ่งประเภทที่หนึ่งมีทั้งปัญหาตัวเองแล้วก็โยนปัญหาให้คนอื่นด้วยและอีกประเภทหนึ่งตัวเองไม่มีปัญหาแต่ไปสร้างปัญหาให้คนอื่นปัญหาตัวเองไม่มีแต่ไปหาปัญหาให้คนอื่นอันนี้ก็เป็นประเภทที่หาเรื่องให้เขาอยู่เรื่อยสร้างเรื่องให้คนอื่นเดือดร้อนอยู่เรื่อยแล้วก็ประเภทที่ว่าตัวเองก็ไม่มีปัญหาและก็ไม่สร้างปัญหาให้คนอื่นเนี่ยบุคคลนี้ก็คือเป็นคนที่เป็นปัจเจกบุคคลหรือเป็นเรียกว่าปัจเจกพุทธเจ้าไม่สร้างปัญหาให้ตัวเองและไม่สร้างปัญหาให้คนอื่นฉะนั้นจึงว่าเราก็ต้องอยู่ในประเภทนี้ทั้งหมดฉะนั้นจึงว่าขอให้เราเป็นประเภทไหนดีประเภทที่หนึ่งไม่สร้างปัญหาให้

ตัวเองและไม่สร้างปัญหาให้คนอื่นเมื่อแก้ปัญหาตัวเองได้ก็ช่วยแก้ปัญหาคนอื่นได้บุคคลนี้สังคมต้องการนะหรืออย่างน้อยแก้ปัญหาตัวเองได้แก้คนอื่นไม่ได้ก็ยังดีบางคนเนี่ยใช่ไปแก้คนอื่นเขาหมดเลยแต่ครอบครัวตัวเองไม่เคยแก้ปัญหาเลยตัวเองไม่เคยแก้ปัญหาเรียกคนไม่มองดูตัวเองอันนี้ขอให้ไปกรองดูมันอาจจะสับสนขอให้จัดระดับการแก้ปัญหาให้ถูกต้องนะการแก้ปัญหาให้ถูกต้องแล้วก็จะดีนะว่าปัญหาเนี่ยเกิดดูจากใจเราก็ต้องแก้ตัวเราให้ได้เมื่อเราแก้ตัวเราได้เราก็ช่วยคนอื่นแก้เมื่อแก้ไม่ได้เราก็ไม่ได้แก้ก็พิจารณาสิ่งที่แก้ได้และไม่ได้จะไม่เป็นคนที่สร้างปัญหาให้ตัวเองแล้วก็เอาปัญหาตัวเองไปให้คนอื่นอันนี้ถือว่าใจคนเราเนี่ยต้องดูตัวเองบางครั้งมีปัญหามากมายบางคนไม่เหมือนไม่มีบางคนไม่มีเลยก็ไม่ให้มีก็ไม่ไปทำให้คนอื่นเกิดขึ้นอยู่ที่ไหนก็สำรวมอยู่ที่ไหนก็สงบอยู่ที่ไหนก็ไม่พูดมากไม่คิดมากไม่แบกจึงว่าสังคมทุกวันเนี่ยเพราะคนเราไม่ได้แก้ปัญหาให้ตัวเองและคนอื่นปัญหาจึงมากมายเอาพูดง่ายๆอย่างโลกชาวะทุกวันอย่างบ้านเมืองไทยเราเนี่ยคนสกปรกคนสกปรกมากกินแล้วก็โยนของออกนอกบ้านนอกรถตามถนนอันนี้เราแก้ปัญหาให้ตัวเองแต่ไปเดือดร้อนคนอื่นไม่ทิ้งในรถตัวเองไม่ทิ้งในบ้านตัวเองแต่โยนไปนอกบ้านโยนนั่นคือเรียกว่าปัญหาบ้านตัวเองไม่มีแต่ไปสร้างปัญหาให้บ้านคนอื่นนี่พวกสกปรกพวกนี้แต่บางพวกเนี่ยเจอที่ไหนก็เก็บเจอที่ไหนก็เก็บบ้านตัวเองก็ไม่สกปรกในรถตัวเองก็ไม่สกปรกแล้วนอกบ้านก็ไม่ให้สกปรกเจออะไรก็เก็บที่ว่าคนประเภทนี้เนี่ยคนช่วยแก้ปัญหาทั้งตัวเองและคนอื่นเป็นคนสะอาดมันมีน้อยโลกเจริญอย่างนี้มีน้อยฉะนั้นจึงว่าเมื่อการอยู่ด้วยกันเนี่ยเราก็ต้องแก้ที่จิตของเราต้องดูตัวเราว่าเราเป็นคนประเภทไหนต้องมองดูตัวเราเป็นคนประเภทไหนประเภทมีปัญหาอะไรทุกวันเนี่ยเรามีปัญหาอะไรที่อยู่กับหมู่คณะเนี่ยเราเป็นบุคคลที่ครูบาอาจารย์ไว้ใจไหมเป็นบุคคลที่ครูบาอาจารย์ยอมรับไหมเป็นคนที่หมู่คณะยอมรับไหมเป็นคนขี้เกียจแค่ไหนขยันแค่ไหนฉลาดแค่ไหนอดทนแค่ไหนสะอาดแค่ไหนสกปรกแค่ไหนมีความเพียรเราก็ต้องมามองดูตัวเราครูบาอาจารย์จะมานั่งจี้นั่งไฉว่าท่านเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราก็คงไม่ชอบแต่คนที่จะแก้ไขตัวเราเนี่ยก็คือการประพฤติปฏิบัติอย่างเดินจงกรมเนี่ยการเดินจงกรมได้ทำให้คนเราเนี่ยรู้จักการระวังการเดินการเดินจงกรมการเข้าสมาธิบ่อยๆเนี่ยการเท่าสมาธิรับความสงบบ่อยๆเนี่ยจะรู้สึกเป็นคนที่สำรวมเป็นจิตจะละเอียดขึ้นและจะสงบขึ้นจะไม่ค่อยเอะอะโวยวายจะเดินจะนั่งจะนอนจะกินแล้วก็จะสำรวมมากกว่าคนที่ไม่มีสมาธิพระที่มีสมาธิเนี่ยจะออกมาเลยทางกิริยาว่านี่อาการสำรวมถ้าองค์ไหนไม่เอาสมาธิมันจะกระโดกกระเดกกระโดกกระเดกแต่ไม่ใช่กระโดกกระเดกแบบพระสารีบุตรนะอย่างพระสารีบุตรนั้นเป็นพระอรหันต์ท่านเป็นคนว่องไวอันนั้นไม่ใช่กระโดกกระเดกแบบคนมีกิเลสเป็นผู้ฉลาดปัดเปลืองแต่เป็นกิริยาบถที่ท่านว่องไวมากแต่ว่องไวหมายถึงว่าไม่ดูที่หน้ารังเกียจคนที่พบเห็นคือรู้จักสำรวมดังนั้นจึงว่าเราต้องมาสำรวจดูตัวเราว่าเราอยู่ในหมู่คณะเนี่ยเราได้สร้างอะไรให้แก่ตัวเราบ้างเราได้สร้างอะไรให้กับหมู่คณะบ้างที่ทำมาในพรรษาเนี่ยทำอะไรให้แก่ตัวเราได้มากกว่าที่ยังไม่เข้ามาคือไม่ใช่อยู่ไปแล้วก็สมภารบอกเมื่อไรจะออกพรรษาทั้งนี้ไงพระองค์นี้จะได้ศึกไปทั้งทีแหมมันพายากสอนยากงูไม่เอาไหนเข็นไม่ไปอย่างนี้เราก็ไม่มองดูตัวเรา
ถ้าไปออกพรรษาสมภารยังห่วงว่าท่านไม่น่าสึกเลยนะท่านน่าจะอยู่ต่อไปท่านช่วยหมู่คณะได้ท่านเป็นพระบวชปีเดียวก็เหมือนพระบวชแล้วล่ะรู้สึกครูบาอาจารย์จะห่วงใหญ่ว่าพระที่แก้ปัญหาตัวเองแก้ปัญหาหมู่คณะเนี่ยมันหายากฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วจึงว่าเราก็ต้องสำรวจดูตัวเราว่าเราเป็นบุคคลประเภทที่ทำปัญหาให้ตัวเองได้แค่ไหนแก้ปัญหาให้หมู่คณะได้แค่ไหนหรือว่าแบบอยู่ในประเภทที่หนึ่งหรือที่สองที่สามที่สี่ดีประเภทที่หนึ่งดีประเภทที่สองดีประเภทที่สามดีประเภทที่สี่ไม่ดีประเภทที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่หรือเราเป็นคนประเภทใดฉะนั้นก็เมื่อเรามามองดูตัวเราก็จะมองเห็นชัดเลยนะโอ้เราทำให้ครูบาอาจารย์หนักใจทำให้หมู่คณะหนักใจเราไม่เป็นดังนั้นเป็นอย่างนี้เพราะเราควบคุมจิตเราไม่ได้เองแค่อารมณ์วูบเดียวเราก็ขาดสติเอาต่อไปนี้เราจะตั้งต้นใหม่จะอ่อนน้อมถ่อมตนจะลดทิฏฐิมานะตัวตนเขาไม่ลดเราก็จะลดเขาไม่ยอมเราก็ยอมเขาไม่ไหวเราก็จะไหวเขาไม่เคารพเราก็จะเคารพเราจะปรับปรุงเพื่อให้จิตของเราเนี่ยดีเพื่อเราจะได้บุญกุศลของเราดีกว่าที่จะไปรอให้คนอื่นเขาทำแล้วเราค่อยทำทั้งหมดนั่งตามสบายฉะนั้นจึงว่าเมื่อเราได้มองดูตัวเองอย่างนี้แล้วเนี่ยมันจะง่ายมากในการเป็นอยู่กับสังคมคนที่อยู่ที่ไหนสบายเนี่ยเป็นอย่างนี้นะไปอยู่วัดไหนสบายเนี่ยไม่ทำให้หมู่คณะเขาลำบากใจเลยไม่ทำเลยไม่เกรงใจครูบาอาจารย์เกรงใจสถานที่จะพยายามช่วยไม่รังเกียจถึงเวลาเนี่ยไม่ใช่ว่ามาให้เขาปลุกนะคนที่ไปทำไปอยู่ที่ไหนจะเป็นผู้นำตลอดไม่ใช่นำต้องเป็นสมภารบางคนบวชปีแรกก็นำเลยนำยังไงบางองค์นี่นำตั้งแต่บวชปีแรกเลยนะพอตีสามครึ่งเคาะระฆังแล้วถ้าวัดไหนตีสี่ก็เคาะระฆังนะเป็นผู้นำแหละเคาะระฆังเนี่ยเราจะรู้เลยว่าคนเป็นผู้นำเนี่ยเคาะระฆังเป็นสังเกตนะคนที่มีอนาคตจะเป็นผู้นำได้เนี่ยโดยมากก็จะตื่นเช้าตื่นเช้ามืดแล้วก็นอนดึกทำอะไรที่หลังคนอื่นเก็บที่หลังคนอื่นคนอื่นเขานอนแล้วตัวเองจึงจะนอนดูความเรียบร้อยหมดทุกอย่างแล้วถ้าลักษณะผู้นำนี่จะบอกเลยจะไปอย่างนั้นลักษณะไม่ใช่ผู้นำก็คือว่านายขอให้เขานั่งรอนั่งรออะไรก็ไม่เสร็จจะไปบิณฑบาตก็ต้องรอองค์นั้นทุกวันจะไปกิจนิมนต์ก็รอตรงนั้นทุกวันจะขึ้นรถก็รอคล้ายๆว่าเขาไม่ได้เป็นผู้นำเขานำตัวเองไม่ได้เขาเป็นผู้นำไม่ได้เขาไม่ได้พัฒนาตัวเขาลักษณะผู้นำเนี่ยเขาจะตื่นต่อตื่นตัวตลอดเวลาแถมช่วยคนอื่นได้อีกแบ่งเบาภาระคนอื่นฉะนั้นลักษณะผู้นำเนี่ยจะไม่อยู่ข้างหลังใครจะไปข้างหน้าตลอดเขาบอกเหมือนม้าดีเนี่ยเหมือนม้าดีขี่แล้วจะวิ่งอย่างเดียวไม่ใช่ม้าขี่ไม่ใช่ม้าไม่ม้าดีจะขี่แล้วจะวิ่งอย่างเดียวเขาถือว่าม้าดีจับไม่ได้จับจะวิ่งเลยเขาเรียกว่าม้าดีคนที่เขาขี่ม้าเขารู้พอจับปุ๊บม้าตัวนี้มันเต้นทันทีจะไปทันทีเขารู้ว่าม้าตัวนี้ดีถ้าจับแล้วยังเฉยยังบอกโอ้อยากไปขี่มันเลยมันจะไปไม่รอดดังนั้นคนเราต้องตื่นตัวไม่ใช่ตื่นเต้นตื่นตัวตื่นตัวก็หมายถึงว่าเราจะเห็นเลยว่าสว่างมาจะมีพระเคาะระฆังเคาะทุกวันบางองค์เคาะทุกวันบางองค์เคาะแล้วยังไม่ตื่นเลยเคาะทุกวันบางองค์เคาะทุกวันบางองค์เคาะแล้วยังไม่ตื่นเลยก็ถือว่าไม่เป็นไรใครเคาะก็เคาะไปเถอะครูไม่ต้องห่วงยังไงก็ทันดูดีเขาเป็นผู้นำไม่ได้เขาไม่กำหนดเวลาที่เขาจะเป็นผู้นำได้ฉะนั้นจึงว่าการตื่นตัวนี่ก็สำคัญเขาสังเกตอย่างนี้นะเขาทำงานเขาสังเกตกันอย่างนี้
สังเกตที่จะดูคนที่จะเป็นผู้นำคือคนที่ตื่นตัวคนที่ช่วยแต่เวลาใครมีอะไรจะช่วยจะช่วยทันทีแหละไม่เฉยสมมติจะปูเสื่อเนี่ยปูเลยจะปัดกวาดช่วยปัดกวาดทำใครจะทำอะไรครูบาอาจารย์เขาจะเข้าไปทำให้ทุกอย่างโดยที่เขาไม่รังเกียจเขาไม่ได้อุเบกขาควายบางคนถ้าอุเบกขาเลยนั่งหลับตาเฉยก็ทำเสร็จแล้วกูก็สบายใครจะทำแล้วก็ทำถือว่างานนี้ต่ำกูไม่ทำแล้วสมองเรามันไบแล้วไม่ทำงานต่ำๆไม่ได้บางครั้งไปคิดว่ายกตัวเองว่าตัวเองเนี่ยดีว่ากวาดนี่ไม่ดีคนปูเสือปูสานนี่ถือว่าพวกไม่มีความรู้มั้งกระปูแต่ที่จริงไม่ใช่พระพุทธเจ้าสมัยก่อนยกย่องพระภิกษุที่ปัดกวาดเช็ดตูเสนาสนะนี่ถือว่าเป็นบุคคลที่เจริญแล้วพัฒนาแล้วเป็นบุคคลที่ฉลาดที่เข้ามาดูแลรักษาเสนาสนะปัดกวาดเช็ดตูได้บุคคลที่ปล่อยทิ้งปล่อยขว้างบอกไม่ได้พัฒนาอะไรเลยไม่ได้เรียนรู้ธรรมวินัยตรงนี้เลยฉะนั้นก็สังเกตตรงนี้ก็ได้สังเกตตรงนี้เนี่ยจริงบางทีเราจะเห็นคนมักง่ายคนขี้เกียจคนเห็นแก่ตัวตอนจะเข้าสังคมเราจะมองเห็นเลยมองเห็นแล้วพระองค์เนี่ยไม่ถือเลยมีนิสัยมีอะไรฉันทำหมดทำโดยแล้วรู้หน้าที่ทำด้วยพอเวลานี้จะทำอะไรเอาเปิดร้านนี้ถึงเวลาประชุมแล้วปัดกวาดเช็ดถูปูอาสนะจัดเป็นเลยรู้เรื่องเลยเขาแสดงซึ่งสติปัญญาเขาเกิดขึ้นมาเลยเขาทำได้ก็บอกมีเรื่องหนึ่งคนแก้ปัญหาไม่เป็นกับคนแก้ปัญหาเป็นคือเจ้าหน้าที่พนักงานขายของพนักงานขายของพนักงานขายของเนี่ยคนมีความรู้พนักงานขายของพวกสาวขายของเสร็จแล้วก็ผู้หญิงคนนี้คนหนึ่งเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีความรู้มากเรียนแค่จบม.3แต่เป็นไปทำงานอีกแผนกหนึ่งแต่ทำสมาธิมากคนนี้สามารถทำจนระลึกชาติได้ทำจนเกิดความสงบเป็นผู้หญิงที่ทำสมาธิเก่งทำตั้งแต่เด็กๆแต่พวกเจ้าหน้าที่พนักงานน่ะไม่ได้สนใจเรื่องสมาธิเขาก็เป็นพวกเจ้าหน้าที่ขายของในบริษัทใหญ่เสร็จแล้วตอนนี้คุณยายเนี่ยก็มาซื้อของบริษัทนั้นมาซื้อขนมในบริษัทนั้นเสร็จแล้วคุณยายก็วางไว้พอวางไว้ก็ลืมไม่รู้ว่าใครหยิบไปไม่รู้ว่าใครหยิบไปคุณยายกลับมาคุณยายก็โวยวายเจ้าหน้าที่ทุกคนแก้ปัญหาไงก็เฉยก็ฉันไม่ได้เอาคุณยายซื้อไปคุณยายหล่นหายก็เรื่องของคุณยายคุณยายก็โมโหจัดว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่น่าจะเกิดขึ้นน่าจะมีคนรับผิดชอบของในบริษัทนี่ไม่น่าจะหายที่จริงคงไม่ข้อมคนมาเยอะคนเขาก็หยิบไปทุกคนแก้ปัญหาไม่ได้คุณยายก็แค้นใจเจ็บใจว่าคนเราเมื่อได้ของก็อยากจะได้ของกลับไปซื้อแล้ววางไว้ก็หายแก้ไงพวกนั้นแก้ไม่เป็นพวกเจ้าหน้าที่เนี่ยแก้ไม่เป็นหน้าตาดีแต่แก้ไม่เป็นเรียนรู้ดีแต่แก้ไม่เป็นเขาถือว่าไม่ใช่หน้าที่ตัวเองไอ้เด็กคนนี้ขึ้นมาปุ๊บเห็นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมันจะต้องเสียหายกับบริษัทตัวเองแน่นอนเขาทำงานไม่เป็นคุณยายใจดีๆคุณยายคุณยายไม่เป็นไรเด็กคนนี้ก็ไปหยิบเอาของในตู้นั่นมาให้คุณยายหายขี้ห่อสองห่อคุณยายไปสองห่อไม่เป็นไรคุณยายเอาห่อนั้นให้คุณยายไปเลยโดยที่ตัวเองไม่ใช่เจ้าหน้าที่ขายคุณยายก็พอได้ของนั้นดีใจเลยกลับไปเขาหลังมาใหม่อีกกลับมาใหม่คราวนั้นกล่าวว่าถ้าไม่ได้ของกูไม่เหยียบบริษัทนี้เลยเดี๋ยวจะกลับไปฟ้องเจ้าของบริษัทอีกแต่เด็กคนนี้แก้ปัญหาได้เพราะสุดจบพวกนั้นยังไม่รู้เลยว่าตัวเองเป็นพวกมีปัญหาแต่คนอย่างเงี้ยคนอย่างเนี้ยนะหายากปัญหาตัวเองก็แก้ได้และปัญหาคนอื่นก็แก้ได้เขาเจอสถานการณ์อะไรเขาแก้ได้ทันทีเพราะเขามีสมาธิพวกหมอพวกอะไรนับถือเขานะว่าเขาเนี่ยเป็นคนมีการแก้ปัญหาจิตใจคนได้
ฉะนั้นสมาธิเป็นการแก้ปัญหาจิตใจตัวเองและแก้ปัญหาคนอื่นได้

ม่ใช่คนโง่นะคนทำบริษัทไม่มีปัญญาแก้ให้คุณยายสบายใจได้แค่ขนมสองห่อบางคนยังคิดว่าตัวเองเนี่ยรู้นั่นรู้นี่แต่เวลาเจอปัญหาแก้ได้ไหมไม่ได้ทุกวันนี้คนเรามันอีโก้กันมากตัวตนกันมากปัญหาจึงเยอะแยะเลยแก้ปัญหาให้บ้านเมืองไม่ได้แก้ปัญหาให้สังคมไม่ได้คิดว่าเต็มฉลาดแต่พอมีปัญหามากลับซ้ำเติมปัญหาก็มีกลับแก้ไม่ได้ก็มีวุ่นวายใหญ่ก็มีแต่ว่าเราต้องการคนอย่างนี้คนที่มีสมาธิและมีปัญญาแก้ปัญหาเมื่อเฉยในการอะไรจะแก้ได้ทันทีปัญหาเรื่องใหญ่เรื่องเล็กก็เป็นเรื่องใหญ่ก็เป็นเรื่องเล็กเรื่องเล็กก็เรื่องไม่เห็นยากตรงไหนเขาใช้ปัญญาแก้นิดเดียวคือเส้นผมบางภูเขาในการแก้ปัญหาบางคนไม่งั้นนะพอเขามีปัญหาเข้ามาก็ไปซ้ำเติมเขาอีกใช่ที่นี่มันไม่ดีเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยถ้าดีคงไม่หายแสดงว่าไม่รับผิดชอบอย่างนั้นนี่ไปซ้ำเลยใหญ่คนนี้ก็โกรธใหญ่ทีนี้โอ้โหเอาตายเลยนี่คือคนตัวเองก็แก้ไม่ได้ดันไปซ้ำปัญหาอีกสร้างปัญหาให้คุณยายคุณยายก็เครียดตายแล้วกลับไปบ้านนอนไม่หลับไอ้ขนมสองห่อใช่ไหมมีนะไอ้คนประเภทไอ้ขุนพยักษ์เงี้ยพอเห็นท่าจะท่ากูเอาเลยเนี่ยไม่รับผิดชอบพวกนี้งั้นนี้สิ่งเหล่านี้คือเกิดขึ้นในสังคมแต่คนที่แก้ปัญหาตัวเองได้และแก้คนอื่นได้เนี่ยเราต้องการในสังคมอย่างนี้เจอปัญหาแล้วไม่จะต้องช่วยได้เหมือนไอ้พวกที่เอารถไปช่วยคนไอ้พวกปอเจ็ดตึงไอ้พวกกตัญญูหรือไอ้พวกมูลนิธิต่างๆอ่ะมันมีสองประเภทประเภทไปช่วยคนไม่หวังอะไรตอบแทนอยากได้บุญอยากได้กุศลพวกนี้มีใจศรัทธาไปช่วยแล้วดีใจกลับมาเก็บบุญตัวเองประทับใจว่าได้ช่วยคนโน้นช่วยคนนี้คนนั้นไม่ได้เราก็ตายคนนี้ไม่ได้เราก็กลับมาอิ่มใจอิ่มอกอิ่มใจประเภทนี้ถือว่าเสียสละเพื่อส่วนรวมแล้วก็แก้ปัญหาคนอื่นตัวเองก็ไม่มีปัญหาพวกนี้เป็นคนบริสุทธิ์ใจแต่ประเภทหนึ่งเนี่ยมีลดตัวเองแล้วก็คอยไปเก็บศพเก็บคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยไอ้ที่ไหนตายกูก็เอาอันนี้กาแว่นตาพระเงินทองไอ้ที่ยังไม่ตายก็เขย่าให้มันตายซะเลยอย่างนี้ก็มีบางคนว่ากูยังไม่ตายอย่างเงี้ยก็มีแล้วก็หากินโดยสุจริตแต่ทุจริตอยู่ข้างในหากินอย่างนี้ก็มีพอตกเย็นขับรถไปแล้วไปขอเหยื่อแล้วเอารถคว่ำที่ไหนชนที่ไหนก็ไปถอดของเขาไม่ได้ช่วยไปโรงพยาบาลหรอกไปถอดก่อนแล้วเดี๋ยวคนอื่นก็มายกไปตัวเองก็คอยเยื่อไหลใหม่ต่อไปก็ทำช่วยมั่งไม่ช่วยมั่งแต่ว่าถ้าไม่มีใครกูเอามึงตายเลยถ้ามีเงินมีทองก็เข้ากระเป๋าเลยแล้วไม่ต้องทำอะไรกินเลยดูสิเอาเงินมาผ่อนรถได้คอยเอาไปเป็นอะไรตัวอะไรเนี่ยเหมือนอีแรงกินเหยื่อเลยคอยไปทำแล้วสังคมนี้ก็มีแต่คนมองไม่ออกแต่ก็อยู่ได้ด้วยนะอยู่ได้แล้วก็ไปทุกวันนี้ก็ทำอย่างนี้ตกเย็นก็ไปแหละกลับมาก็มากินเหล้าเมาบางทีก็เมาแล้วถ้าไปคนเราถ้าไปเจออย่างนี้ถ้าไปช่วยตายเลยใช่ไหมเขย่าคอหักเลยเอาเงินถ้าซอยเส้นใหญ่ก็คอหักเลยผมถ้ามีเงินมีเพชรมีอะไรก็ตายเร็วเลยช่วยให้ตายเพื่อจะได้เอาของมาไม่ต้องทำอะไรกินเลยอาชีพนี้ก็ไม่ต้องติดคุกด้วยโจรในอะไรโจรในการช่วยคนแล้วไม่ต้องไปปล้นไปฆ่าใครตกเย็นก็ไปได้เงินแต่อุบัติเหตุนี่ถือว่าเป็นลาภของเขาเลยบางแห่งนี้เอาอะไรมาดักเลยเอามาหวานดักเลยตำหัวตะพานนะเอามาดักพอรถคว่ำโครมโผล่จากตะพานทันทีเลยช่วยทันทีดึงข้องออกเลยเอารถเลยขนปล่อยมันอยู่ตรงนั้นก็มีฉะนั้นจึงว่าสังคมนี่ต้องการบุคคลที่แก้ปัญหาตัวเองได้และแก้ปัญหาคนอื่นได้มันจึงจะอยู่กันอย่างมีความสุขถ้ามีคนประเภท

เป็นกับตัวมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยมันไม่มีอะไรดีขึ้นมาเลยคนเราเนี่ยจิตนานาจิตตังร้อยพ่อพันแม่ในนิสัยจะไม่เหมือนกันนะถ้าเราไม่อ่านตัวเราเนี่ยจะไม่เห็นใครเลยถ้าเราอ่านตัวเราจึงจะเห็นคนอื่นเราจะไม่เห็นตัวเราเพราะเราไม่อ่านตัวเราเข้าใจไหมคนที่แก้ปัญหาตัวเองไม่ได้คนที่ไม่เคยมองตัวเองเลวเลยไม่เคยมองตัวเองขี้เกียจเลยไม่ได้มองตัวเองบกพร่องเลยไม่ได้มองตัวเองเห็นแก่ตัวเลยไม่ได้มองว่าตัวเองโง่เลยคิดว่าเองฉลาดอย่างเดียวถ้าคิดว่าโง่เดี๋ยวกูจะโง่กูไม่ยอมพยายามมองให้ตัวเองฉลาดมองให้ตัวเองเรียนรู้สูงคือเอาความรู้มาเทียบทางโลกมาเทียบกับคนอื่นว่าไอ้พวกนี้ไม่รู้พวกนี้ไม่รู้กูรู้คือยกตัวเองไว้รู้อยู่ตลอดเวลาเลย

หรือว่าตัวเองบกพร่องตรงไหนแต่ถ้ามามองตัวเองอย่างที่พุทธเจ้าสอนหรือพุทธเจ้ามองเห็นโมหะเป็นตัวหลงตัวโกรธเป็นตัวโง่ตัวโมโหตัวโลภตัวโกรธตัวหลงตัวรักตัวนี่คือตัวโง่แต่ตัวรู้คือตัวฉลาดตัวรู้คือตัวดับตัวไม่รู้คือตัวเกิดก็จะมองตรงนี้จึงจะเห็นตัวเองโดยมากคนเราไม่อยากมองตัวเองไม่อยากมองตัวเองขี้เหร่ใช่ไหมผู้หญิงทุกคนไม่อยากมองตัวเองขี้เหร่ผู้ชายตัวเองไม่อยากมองตัวเองไม่หล่อแล้วไม่อยากเรียนไม่อยากมองตัวเองว่าโง่อยากมองตัวเองว่าฉลาดไปอยากมองตัวเองว่าเก่งกว่าคนอื่นแล้วไม่แล้วก็มองคนอื่นสู้ตัวเองไม่ได้อันนี้ถือสิ่งที่ตัวเองเป็นอวิชชาที่หุ้มห่อจิตใจคนทำให้หลงว่าตัวเองดีแต่พุทธเจ้านี่ท่านสำลอกความรู้ความไม่รู้ตัวนี้ออกไปท่านก็รู้ว่ากิเลสมันโง่หมดเลยตามใดที่ยังมีกิเลสโง่หมดเลยก็จึงมามองดูตัวเองออกว่าอ๋อนี่มันข้อบกพร่องตัวเองที่ว่าคิดข้างนอกออกไปเป็นสมุทัยคิดไปโน่นคิดไปนี่เป็นสมุทัยแต่ตัวรู้นั่นคือเป็นนิโรธเป็นมรรคก็ใครจะรักษาตัวนี้ได้โดยมากก็คิดโน่นคิดนี่ทั้งนั้นนะเป็นสมุทัยได้ทั้งวันเลยเพราะคิดโน่นคิดนี่อยู่ตลอดเวลาก็เป็นสมุทัยตลอดเวลาถึงว่าสมุทัยทำให้เกิดทุกข์เพราะเราคิดโน่นคิดนี่อยู่ด้วยมันไม่สงบเลยฉะนั้นจึงว่าเรามาบวชมาเรียนมาประชุมพร้อมกันเนี่ยเราได้มาหัดมองดูตัวเราเพื่อเปรียบเทียบได้มองเห็นว่าสติปัญญาเกิดขึ้นกับเรานะมันต้องสติปัญญาที่ถูกต้องไม่ใช่เรามาเดาเอาคิดนั้นว่าตัวเองฉลาดเราจะวัดตัวเองได้ก็ต้องวัดตัวสติเรามีสมบูรณ์ไหมสมาธิเราทำเกิดไหมถ้าไม่เกิดก็แสดงว่ามันยังไม่มีปัญญาสมาธิเป็นเครื่องวัดเหมือนกันถ้าสงบได้ก็ถือว่าใช้ได้ถ้าสงบไม่ได้ก็ยังใช้ไม่ได้ทางพุทธศาสนาเขาวัดกันด้วยทางใจนะเขาวัดกันด้วยทางใจเหมือนอย่างที่พุทธเจ้าว่าพระสมัยก่อนที่เรียนพระไตรปิฎกจบเรียนศาสตร์จบหมดท่องได้อ่านได้จบหมดพระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขันธ์ไปไหนก็มีตำบริวารห้อมล้อมว่าตัวเองฉลาดทุกคนก็ยกย่องว่าเป็นโพธิละซึ่งมีมหาโพธิละเป็นคนฉลาดมากจะเทศได้พิสดาร ตอนนี้เสร็จแล้วพอมาหาพุทธเจ้าพุทธเจ้าท่านก็รู้จิตนี่รู้ว่าองค์นี้ยังเป็นสมุทัยอยู่ที่รู้นี่รู้ข้างนอกหมดรู้ตำราหมดพุทธเจ้าท่านก็เลยรู้ว่าองค์นี้รู้แต่ตำราเป็นสมุทัยหมดที่รู้นี่เป็นสัญญาที่รู้นี่เป็นสมุทัยแต่ถ้ามาปฏิบัติมันก็ดับสมุทัยได้พระมหาพุทธพระพุทธเจ้าก็บอกโพธิละมานั่งแล้วโพธิละใบลานเปล่ามานั่งแล้วพอลุกไปก็บอกภิกษุเธอดูที่โพธิละใบลานเปล่าแบกคัมภีร์ลุกไปแล้วพุทธเจ้าว่าเมื่อกี่ครั้งพระโพธิละอายเขาทั้งวัดเลยว่าเราทำไมพุทธเจ้าไม่ยกย่องเวลาพระทุดงมาในป่าเนี่ยอ่านหนังสือก็ไม่ออกท่องอะไรก็ไม่ได้กลับบอกอนนท์บอกพระภิกษุทั้งหลายว่าพระทุดงเข้าเฝ้าเราได้ทุกเวลาแต่ถ้าพระอยู่วัดอยู่วาเนี่ยต้องมีเวลาเข้าเฝ้าถ้าไม่ได้เวลาไม่สมควรก็อย่าเข้าเฝ้าเพราะจะมาถามปัญหารบกวนพุทธเจ้าแต่ถ้าพระทุดงมาจากในป่าเนี่ยให้เข้าเฝ้าได้ตลอดเวลากลางคืนกลางวันได้หมดเพราะรู้ว่าพระผู้นั้นต้องการจะสำเร็จที่สุดพอเจอโพธิละพุทธเจ้าก็บอกว่าโพธิละใบลานเปล่าแบกคัมภีร์ไปแบกคัมภีร์มาคนทั้งหลายก็โจทย์จันว่าท่านไม่โพธิละท่านเป็นพระอุสูตรแตกฉันพระไตรปิฎกมีบริวารตั้ง500ทำไมพุทธเจ้าไม่ยกย่องท่านท่านก็เออนั่นสิทำไมก็เราเรียนธรรมะพุทธเจ้าทำไมจึงหาว่าเราโง่พอที่สุดก็มาคิดได้ว่า

ระพุทธเจ้าคงไม่เห็นด้วยกับเราที่เรารู้อย่างเดียวแต่ไม่ปฏิบัติก็เลยต้องไปขอเรียนกรรมฐานเพื่อจะได้เป็นที่ยอมรับพุทธเจ้าไปเรียนก็ใครๆเขาก็ไม่ให้เขาถือว่ารู้มากแล้วเป็นอาจารย์แล้วผลที่สุดต้องไปเรียนกับสัมมาเนยอายุ8ขวบถึงเป็นพระอรหันต์สัมมาเนยก็เอาท่านต้องไปโน่นต้องไปเรียนที่ขอบสระโน่นท่านต้องเคารพว่าท่านยอมรับการปฏิบัติของพวกเราใครจะสอนจะว่าท่านก็ต้องเชื่อถ้าไม่เชื่อพวกเราก็ไม่สอนหรอกเชื่อบอกมันมืดแปดด้านนะปฏิบัติไม่ได้สมาธิก็บอกเอ้างั้นลงไปในน้ำลงไปแค่เอวพอลงไปแช่สักพักก็บอกขึ้นมาจะบอกกรรมฐานให้ขึ้นมาก็แล้วให้ลงไปอีกแค่หน้าอกขึ้นมาเอ๊ะไม่เห็นบอกกรรมฐานอะไรเราให้เราลงน้ำจมตายหรือเปล่าเนยก็บอกให้ลงไปแค่คอโอเคคอก็ตัวตนมันก็หมดว่าถ้าเราจะยอมรับธรรมะคนเราก็ให้ทำอะไรเราก็ต้องทำเพราะแสดงว่าพระที่เนี่ยพระพุทธเจ้าที่เนี่ยมีอุบายอันลึกซึ้งกว่าเราเรารู้ไม่ลึกซึ้งก็ยอมก็ให้ขึ้นมาเขาก็ละตัวตนได้ถึงจะเป็นธรรมเนนน้อย8ขวบก็ยอมรับก็บอกท่านโพธิระท่านเป็นคนที่ฉลาดในเรื่องรู้ธรรมวินัยทุกอย่างแต่ขอให้ท่านรู้สิ่งที่ข้างในอย่าไปรู้ข้างนอกงั้นถ้ารู้ข้างนอกมันจะเป็นโมหะก็บอกว่าสมมติว่ามีจอมปลวกหนึ่งมีจอมปลวกหนึ่งมีเหี้ยอยู่ตัวหนึ่งเหี้ยมันมีจอมปลวกอยู่ข้างในแล้วมันมีรูออกทั้ง6รูมีรูออกที่เหี้ยมันวิ่งออกทั้งออกเข้าเนี่ยท่านจะจับยังไงจึงจะจับเหี้ยได้ไปอุดรูนี้มันก็ทะลุรูโน้นอุดรูโน้นทะลุรูนี้ท่านจะจับเหี้ยยังไงให้ได้เมื่อจับได้เนี่ยท่านเข้าใจธรรมะท่านจะได้เข้าใจธรรมะโหติระก็มานั่งอะไรวะเหี้ยอยู่ข้างในมีช่องออกถึง6ช่องจะทำไงดี มีช่องสว่านทั้ง6ก็มานึกในใจต้องปิดให้หมดต้องปิดให้หมดปิดให้หมดแล้วจะจับเหี้ยได้ให้เหลือรูเดียวโพธิละก็ทำใจเลยตาช่องหนึ่งหูช่องหนึ่งตา2ช่องหู2ช่องจมูก2ช่องกายแล้วก็จิตก็เลยสำรวมติดตาหูจมูกใจก็กำหนดดูจิตอย่างเดียวพอคิดอะไรก็ดูจิตตัวเองคิดดีก็รู้คิดไม่ดีก็ปิดทวารทั้งหมดก็จับจิตตัวเองได้พอจับจิตตัวเองได้ท่านก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์เลยสำเร็จเป็นพระอรหันต์ก็แตกฉานพระไตรปิฎกเลยว่าโอ้พระไตรปิฎกมาอยู่ในหัวใจสงบนี่เองก็เลยสำเร็จเป็นพระอรหันต์ก็นับถือสำเร็จเป็นครูบาอาจารย์เลยว่าสามเณรไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยแต่รู้เรื่องทางใจก็ถือเป็นอาจารย์ของเราพอกลับไปหาพระพุทธเจ้าพระเจ้าบอกโอ้เชิญโพธิละอย่างดีเลยพระเจ้าต้อนรับอย่างดีว่าท่านไม่ได้แบกคัมภีร์เปล่าเลยท่านเป็นคลังพระไตรปิฎกท่านเป็นบุคคลที่จะเป็นตัวอย่างที่รถทิฏฐิมณะจะเป็นครูบาอาจารย์คนต่อไปได้อย่างกว้างขวางจะเป็นอาจารย์อย่างกว้างขวางจะสอนคนได้มากกว่าคนที่ไม่ได้เรียนพระไตรปิฎกและปฏิบัติสำเร็จฉะนั้นจึงว่าพระพุทธเจ้ายกย่องที่เอาสมุทัยออกไปได้โมหะออกไปได้เพราะฉะนั้นเรื่องการปฏิบัติถึงว่าเราอยู่หมู่คณะเนี่ยก็ไม่ต้องไปมองใครมาขอให้มองอย่างโพธิละเนี่ยว่าจิตคนเราเป็นยังไงเราถามหาจิตของเราให้พบค้นหาจิตดวงเดิมให้ได้จิตดวงเดิมอยู่ตรงไหนวิญญาณดวงเดิมมันอยู่ตรงไหนตัวเรายังมองไม่ออกก็มองใครยังค้นหาจิตหาวิญญาณไม่พบเลยจะไปค้นหาจิตวิญญาณที่ไหนนอกโลกนอกโลกไม่มีหรอกมันมีอยู่ในจิตเรานี่เองฉะนั้นพุทธเจ้าท่านบอกให้ค้นหาจิตตัวเอง
ให้พบแล้วก็จะรู้จักตัวเองเมื่อรู้จักตัวเองก็จะรู้จักทุกคนในโลกนี้ได้เลยตามที่พุทธเจ้าสอนจะยากตรงนี้จะง่ายตรงนี้เองถ้าเราเข้าใจตัวเองยากคือไม่เข้าใจตัวเองคนหนึ่งมาบอกเราหลวงพ่อทำไงดีญาติป่วยเป็นมะเร็งเขาไม่ยอมเข้าวัดเลยจะแนะนำเขายังไงดีเขาทำใจไม่ได้เลยเขาคนมีความรู้เขารวยเขามีฐานะดีแต่ไปบอกอะไรเขาไม่ได้เลยเพราะตัวเองเป็นหลานเขามีความรู้แต่เขาก็เป็นมะเร็งที่ตับแล้วหมอก็บอกไม่นานแล้วด้วยจะต้องไปก็ไม่กล้าบอกเขาว่าเขาเป็นมะเร็งแล้วจะทำไงจะช่วยเขาได้ไอ้ญาติพี่น้องเป็นทุกข์เราบอกว่าการเวลาก็สอนเขาเองแหละใครคงสอนเขาไม่ได้เพราะเขาไม่เชื่อใครเพราะเขาเชื่อตัวว่าเขาฉลาดเชื่อว่าเขาเป็นคนเก่งเขาเป็นคนรวยเขาเป็นคนฉลาดเขาต้องปล่อยให้การเวลาสอนเขาเวทนาอาจจะสอนเขาได้มั้งเขาบอกนี่หลวงพ่อเขาใกล้แล้วนะใกล้แค่จะทำไงพระก็ช่วยไม่ได้พระจะไปเตือนไงได้เพราะเขาไม่เชื่อพระเขาไม่เชื่อใครเขาเชื่อตัวเองเขาก็รักษาบินไปบินมาเขาอยู่ต่างจังหวัดบินไปบินมามารักษาที่หมอก็ให้กำลังใจให้ยาไปผลสุดเมื่อไม่กี่วันนี่เขาบอกว่าเขาไม่มีเขาบอกตายแล้วญาติตายแล้วคนนั้นตายแล้วคนเก่งตายแล้วเขาก็ไม่เอาอะไรไปเพราะเขาคิดว่าเขาเก่งเขาไม่ได้ฟังใครเขาเชื่อมั่นว่าเขาเก่งเพราะสุดก็มะเร็งก็เก่งกว่าก็ถูกอาจจะเสียใจก็ได้อาจจะดีใจก็ได้แต่ถ้าบางคนเนี่ยทุกทรมานมากๆก็อาจจะดีใจว่าเออตายสักทีแต่ว่าคนเราไม่ปฏิบัติธรรมเนี่ยอาจจะเสียใจว่าเอ๊ะกูดีๆทำไมจึงตายทำไมหมอไม่บอกกูก็ไม่ได้เป็นอะไรเพียงเจ็บนิดๆหน่อยๆทำไมจึงตายอาจจะเสียใจว่าหมอเนี่ยช่วยตัวเองไม่ได้แต่ทั้งที่ตัวเองก็ไม่ทุกคนก็ไม่กล้าบอกว่าตัวเองเป็นมะเร็งอันนี้บางคนไม่ได้มองตัวเองอ่ะคนพวกนี้เก่งแบบประเภทที่ไม่เคยมองตัวเองโง่เลยไม่ได้มองข้อบกพร่องเลยจนไม่มีใครกล้าตักเตือนเลยอันนี้อันตรายต่อตัวเองเหมือนกันตายยังไม่รู้ตัวเองเป็นอะไรตายเลยหมอยังไม่กล้าบอกญาติพี่น้องไม่กล้าบอกจะพาไปทำบุญจะพาพระไปหาก็ไม่กล้าเลยปล่อยให้ตายอย่างนั้นเองผลสุดไม่ได้อะไรไปเลยโยมนั่นนี่เราต้องเข้าใจว่าจิตของเราเนี่ยจะรู้ดีนะจะรู้ดีว่าเราจะปฏิบัติอย่างไรจะเข้าใจอย่างไรอย่ามองข้ามจิตตัวเองพยายามนั่งดูตัวเองเวลาดูลมหายใจเข้าจิตคิดอะไรก็รู้ลมหายใจออกจิตคิดอะไรก็รู้เดินจิตคิดอะไรก็รู้นั่งจิตคิดอะไรก็รู้นอนจิตคิดอะไรก็รู้กินจิตพูดคิดนึกเมื่อตามดูจิตตัวเองเนี่ยเป็นสมุทัยก็ดีเป็นอุเบกขาก็ดีเป็นสติก็ดีสมาธิเมื่อเราตามดูจิตตัวเองได้เนี่ยมันจะสนุกมันจะสบายมันจะวุ่นวายน้อยลงคนทุกวันที่วุ่นวายเนี่ยตามจิตตัวเองไม่ทันไม่เข้าใจจิตตัวเองเลยไม่เคยรู้จักจิตตัวเองเลยว่ามีกิเลสมากน้อยทุกข์สุขยังไงไม่เคยมองตัวเองเห็นเลยทั้งยิ่งไม่ปฏิบัติก็ไม่สามารถจะรู้ได้เลยจึงจำเป็นต้องมามองตัวเองด้วยการปฏิบัติธรรมชาวโลกเขาก็จิตไปนะไม่ใช่ไปอยู่ชาวโลกแล้วไม่ต้องพึ่งจิตนะชาวโลกก็ต้องพึ่งจิตต้องพึ่งจิตตัวเองเหมือนกันตนเป็นที่พึ่งของตนเหมือนกันถ้าไม่มีตนเป็นที่พึ่งก็หาความสุขไม่ได้เหมือนกันบางคนคิดอะไรไม่ออกก็ทำลายตัวเองเหมือนกันทำลายลูกทำลายเมียเหมือนกันทำลายสังคมเหมือนกันเพราะจิตมันทำลายก็มีเนี่ยไอ้ที่ไปกล้าเขาไปฆ่าลูกฆ่าเมียไปฆ่าคนโน้นคนนี้ไอ้ที่ไปปีนตึกโดดตึกมันจิตมันไม่ดีหมดเลยเพราะเขาควบคุมจิตเขาไม่อยู่จิตไปรักขโมยเขาตัวมันก็ต้องไปรักจิตไปโกงเขาจิตกายมันก็ต้องไปโกงมันก็กลายว่าควบคุมจิตไม่ได้อะไรมันก็เสียที่จิตหมดเลยฉะนั้นเราต้องเริ่มต้นที่จิตของเราให้เป็นสติเป็นสมาธิเป็นปัญญาอย่างนั้นอันนี้เราก็ถือว่าเราได้มาประชุมพร้อมกัน